0: และอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Site Seeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน02-721-3999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
2: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
3: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
2: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: รอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
2: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
3: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
2: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
3: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
2: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
3: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
2: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
3: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
4: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้
5: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยำเย็นเจ้าเก่าโดยคุณพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีหมิ่นและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนๆที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4 โมงเย็น
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
7: ์สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง8นาฬิกา30นาทีนะคะมีเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามมาฝากทุกท่านกันนะคะในเช้าวันนี้ค่ะเช้าวันพุธที่27พฤษภาคม2569นะคะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกริมวิรัติกุลมารับหน้าที่กันค่ะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
8: สวัสดีครับกรณ์ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านนะครับกรณ์เรามักจะได้ยินปฏิบัติการต่างๆที่เกิดขึ้นบ่อยในบ้านเรานะเมื่อวานนี้มีหนึ่งปฏิบัติการที่เขาแถลงเป็นเรื่องเป็นราวนะเรียกปฏิบัติการกวาดบ้านตัวเองของกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองนะก็คือเรื่องการตรวจยาเสพติดตรวจสารเสพติดของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหมดเลยเนี่ยที่ทางคุณนฤชาโคสาศิวิไลเนี่ยที่ดีกรมการปกครองแถลงเนี่ยก็บอกว่าเมื่อ25พฤษภานะกรมการปกครองได้ดำเนินการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันรวมถึงข้าราชการฝ่ายปกครองเนี่ยทั่วประเทศเลยทุกอำเภอนะ 878อำเภอทั่วประเทศโดยไม่ให้รู้ล่วงหน้ามาก่อนนะก็ปรากฏว่าอันนี้เป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลที่สั่งการนะมีคนเข้ารับการตรวจทั้งหมด 286,553 คนพบว่ามีผู้ตรวจพบสารเสพติด47คนนะจาก 280,000 กว่าคนนะคิดเป็นเท่าไหร่ร้อยละ 0.02 นะก็มีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนใน2คนกำนัน1คนผู้ใหญ่บ้าน5คนสารวัตรกำนัน4คนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน35คนโดยกรมการปกครองได้มีคำสั่งให้บุคคลทั้ง47คนนี้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ทันทีเลยเพื่อรักษามาตรฐานและภาพลักษณ์ขององค์กรรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครองทั่วประเทศนะโอ้ถ้าดูรายงานข่าวจากปปส.ในกรุงเทพฯรายงานก็บอกว่าการตรวจสวดปัสสาวะของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยพบว่าที่ตรวจพบสารเสพติดมากที่สุดนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจรองลงมาก็นี่แหละที่เขาตรวจกันเมื่อวานสื่อนี่แหละก็คือบุคลากรฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยส่วนใหญ่มักจะอยู่ที่ไหนอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนและภาคอีสานตอนล่างนี่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์การกวาดบ้านตัวเองของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะแต่พอเรือไปเห็นข่าวนี้วันนี้มาเลยในกรุงเทพโอ้เมื่อวานเนี้ยทางผู้บัญชาการตรวจปราบปรามยาเสพติดนะพลโทอาชญ์ไกรทองเนี่ยพร้อมเจ้าหน้าที่ก็บุกจับโรงงานผลิตยาเสพติดกัญชาและสารสกัดแปรรูปของกลุ่มผู้ต้องหาต่างชาติ4คนนะพบคนงานกำลังทำงานอยู่เป็นเวียดนามทั้งหมดเลยนะ4คนเนี่ยเป็นชาวเวียดนามทั้งหมดเลยแต่ที่สำคัญที่สุดคืออะไรของกลางในช่อดอกกัญชา442กิโลกรัมแล้วก็มีแอซิด20กิโลกรัมโรซินอีก2กิโลกรัมแล้วก็เรซินและคล้ายขี้ผึ้งอีก 2.5 กิโลกรัมกัญชาผงอีก 8.7 กิโลกรัมรวมแล้วเนี่ยมูลค่าเนี่ยไม่ต่ำกว่า3ล้านบาทอันนี้อยู่ที่พื้นที่ในบางบอนนี่เองเนี่ยในกรุงเทพเองนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราก็ยังต้องตามกันต่อไปสำหรับเรื่องยาเสพติดประเภทต่างๆที่ยังคงกระจายกันอย่างหนักทีเดียวนะก็เอามาไล่ฟังก่อนเป็นเรื่องแรกวันนี้นะคุณวัฒน
7: ์ก็ต้องย้อนไปถึงตอนที่กำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายถูกพาดพิงในสภาใช่ไหมคุณวิเชษที่ทำให้เดือดดาลเป็นการใหญ่เนาะที่มีสสพรรคประชาชนใช่ไหมคะที่มีการบอกว่าเอาไปตรวจดูสินะก็จะมีเรื่องของปัญหายาเสพติดนี่แหละก็ทำให้รู้สึกว่าโอ้ถูกดูถูกดูหมิ่นเนาะก็มีปฏิกิริยาจากกำนันผู้ใหญ่บ้านออกมาแสดงตนนะคะในการที่ไม่พอใจในเรื่องราวดังกล่าวแต่เอาเข้าจริงเนี่ย มันก็มีความเป็นจริงอยู่บางส่วนแม้ว่าจะเทียบกับจำนวนทั้งหมดจะเป็นส่วนน้อยแต่ก็ทำให้เห็นว่ามีปัญหานี้อยู่จริงๆนะคะตอนนี้ก็จะเห็นภาพของการสุ่มตรวจกันอยู่นะคะหลังจากเกิดกรณีของรถไฟชนกับรถเมล์ปรับอากาศนะคะเมื่อช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะคะที่เราเกาะติดสถานการณ์กันมาแล้วก็ท้ายที่สุดก็เจอร่างผู้เสียชีวิตได้พิสูจน์ทราบครบเรียบร้อยแล้วรายที่8ด้วยนะซึ่งมาทีหลังเลยแต่ว่าโอ้โหก็ต้องชื่นชมนะคะเรื่องของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงเลยนะคะแต่อันนั้นก็ทำให้เกิดเรื่องของความตื่นตัวในการตรวจหาสารเสพติดนะคะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าจากกรณีของการอภิปรายของสสพรรคประชาชนแม้อาจจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนจะดูไม่ชอบใจนักแต่ท้ายที่สุดก็ได้พิสูจน์ในเวลาต่อมาว่าก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้นะคะในส่วนของเจ้าหน้าที่เองที่คงจะมีการพบสารเสพติดอยู่ถ้าจะพูดกันการรถไฟก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐใช่ไหมครับเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วมาเจอในกรณีของกำนันผู้ใหญ่บ้านอีกวันก่อนหน้านี้ก็เห็นว่ามีการตรวจนะคะที่สภาด้วยนะคุณวิเชษนะคะตำรวจสภาก็ปรากฏว่าอันนั้นมีเจออยู่น่าจะสักราย2รายมั้งแต่ว่าเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะไปรับยานะคะเป็นสารระงับปวดมาหรือเปล่าจากการรักษาพยาบาลเพราะว่าในอาการบางอย่างในการป่วยไข้บางอย่างเนี่ยถ้ามีอาการปวดมากๆนะคะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยคนเป็นมะเร็งเนี่ยคุณเชษบางทีต้องมีการทำเคมีบำบัดแล้วก็มันก็มีผลข้างเคียงแรงมากทีเดียวแพทย์ก็จะพิจารณาสั่งการให้ยามอร์ฟีนระงับปวดนะคะแต่ก็ต้องถือว่าเป็นการใช้ตามคำสั่งของแพทย์ อันนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่ต้องบอกว่าเรื่องของสารเสพติดเนี่ยเขาเอาข้อจริงนะเพียงแต่ว่าจะเป็นข่าวหรือไม่เป็นข่าวเท่านั้นนะมีมาได้ทุกวันน่ะเพียงแต่ว่าจะเป็นข่าวก็ต้องล็อตใหญ่ๆจับได้เยอะๆกันหน่อยไม่งั้นในแง่พื้นที่ข่าวก็ไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็น เรื่องหนึ่งที่ก็ต้องดีว่านะมีการรับลูกนะดีกว่านะบอกว่าไม่มีเราจะไปทำเป็นบุคคลแบบนั้นได้ยังไงแล้วก็ไม่มีการตรวจสอบนะอะไรก็ตามที่มีเรื่องเปิดขึ้นมาเนี่ยดิฉันว่าทุกองค์กรตั้งรับก่อนว่าถ้าหน่วยงานของเราองค์กรของเราถูกเปิดประเด็นอะไรขึ้นมาหรือถูกกล่าวหาอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่าเพิ่งไปปฏิเสธโดยสิ้นเชิงนะเพราะบางทีเราก็ไม่สามารถการันตีอะไรได้แทนใครได้ทั้งหมดหรอกนะคะอยากให้มีการใช้โอกาสนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการตรวจสอบดีกว่านะมีการตรวจสอบกันขึ้นมาแล้วก็คอยมาบอกกล่าวกันว่าจะเป็นยังไงแต่ที่อยากจะคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในเช้าวันนี้นะคะอยากให้ไปดูเรื่องของทางภาคใต้หน่อยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ช็อกความรู้สึกของคนนะคือเหตุร้ายรายวันเนี่ยเราก็คงจะพอได้ยินนะคะจนบางครั้งอาจจะเป็นความชินชาเลยก็ได้นะกับการก่อเหตุของผู้ก่อเหตุร้ายในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่รอบนี้เนี่ยต้องใช้คำว่ามันเกินเลยไปจริงๆเพราะเป็นเรื่องน่าเศร้ามากนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับความพยายามในการทำร้ายนะคะแล้วก็ทำสำเร็จด้วยนะคะ
8: ค
7: ือเหตุการณ์ลอบยิงดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงนะคะซึ่งเขาเดินทางไปพร้อมกับภรรยาที่เป็นคุณครูแต่ที่มันน่าตระหนกตกใจก็คือว่ามีลูกเล็กอยู่ในรถแล้วยังมีลูกอ่อนด้วยลูกเล็กก็คือลูกเล็กคือบ้านนี้มีลูก4คนนะแล้วก็ลูกอ่อนนะคนสุดท้องก็เป็นลูกคนที่4ของดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงเนี่ยอายุแค่เพียงเดือนเศษเท่านั้นก็คือ35วันลูกอ่อนเลยคุณแม่ซึ่งเป็นภรรยาของดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงเนี่ยนะคะอุ้มลูกวัย35วันไว้อยู่บนตักนั่งอยู่ที่เบาะหลังฝั่งซ้ายอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่25พฤษภาคมนี่เองนะคะก็คือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองตอนเวลาบ่าย 3:30 คือทางดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงเนี่ยนะคะเขาก็ขับรถจะไปรับลูกที่โรงเรียนแห่งนี
8: ้
7: ส่วนภรรยาเนี่ยเป็นคุณครูที่โรงเรียนประสานวิทยาโรงเรียนประสานวิทยาอยู่ที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีก็ไปกับภรรยาซึ่งเป็นคุณครูชื่อคุณครูฟาติมะยังโงะนะคะแล้วคุณครูเนี่ยนั่งอยู่เบาะหลังลูกเล็กคนเล็กสุดเลยลูกคนที่4อายุ35วันอยู่ที่เบาะหลังฝั่งซ้ายนะคะแล้วก็ดาบตำรวจอดุลเนี่ยก็ขับรถไปปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยเขามีความตั้งใจที่จะมาก่อเหตุจริงๆนะคะมีการอำพรางตัวเองเนี่ยนะคะในการแต่งกายให้เหมือนผู้หญิงเป็นชุดคลุมฮิญาบนะคะที่เป็นการแต่งกายที่เราเห็นจนชินตาสำหรับผู้หญิงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นับถือศาสนาอิสลามปรากฏเขาก็พรางตัวมาเป็นผู้หญิงนะน่าจะเอาไว้เพื่อให้ดูอาจจะหลบเลี่ยงการจับจ้องหรือว่าด่านตรวจต่างๆของเจ้าหน้าที่ให้ไม่เป็นจุดสนใจไม่เป็นที่สังเกตปรากฏว่าก็ตั้งใจที่มาก่อเหตุแล้วก็พอรถของดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงเนี่ยซึ่งเป็นรถยนต์ซูซูกิสวิฟต์สีขาวเนี่ยขับผ่านเข้ามาก็ยิงเข้าใส่ที่กระจกหน้าเลยนะคะระดมยิงเข้ามาซึ่งในเวลาต่อมามาพบว่ามีการยิงเข้าไปถึง20กว่านัดนะคุณวิเชษนะคะ20กว่านัดอันนี้คือรวมทั้งที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็ที่อยู่ที่รถด้วยอยู่ที่รถเนี่ย13นัดนะคะซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าปืนนั้นเนี่ยเป็นปืนอาก้าแล้วก็ปืนแบบขนาด9มิลลิเมตรแนวทิศทางการยิงเนี่ยกระหน่ำยิงไปที่ด้านหน้าคนขับซึ่งก็เป็นจุดที่ดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงเนี่ยเป็นคนขับนะคะในลักษณะของการก่อเหตุคือคนร้ายมากัน4คนขี่มอเตอร์ไซค์มา2คันคลุมฮิญาบมาดักรออยู่ที่หน้าโรงเรียนพอรถของคุณดาบตำรวจอดุลขับเข้ามานะคะก็กระหน่ำยิงเข้าไปเลยปรากฏว่าดาบตำรวจอดุลก็ประคองสติอยู่นะคะก็ขับ เข้าไปในโรงเรียนนะคะเพราะว่านั่นก็น่าจะเป็นสถานที่เดียวที่น่าจะทำให้แบบคนร้ายน่าจะอาจจะเกิดความลังเลในการติดตามมาก็ได้นะคะก็ปรากฏว่าพอขับเข้าไปในโรงเรียนคนร้ายก็ยังกระหน่ำยิงซ้ำอีกคราวนี้เข้ามาที่ด้านหลังรถปรากฏว่ารอยกระสุนก็คราวนี้ก็ทะลุเข้ามาที่ด้านหลังนะคุณวิเชษมันทะลุจากกระโปรงท้ายรถมาที่เบาะหลังก็ไปเกิดเหตุโดนเอาเข้ากับภรรยาก็คือครูฟาติโมะยังเงาะซึ่งมีลูกอายุแค่เพียง35วันอยู่บนตักนะคะส่วนลูกชายนะนั่งอยู่กับคุณพ่อก็คือดาบตำรวจอดุลที่เบาะหน้าเนี่ยปลอดภัยแต่ก็ยังอยู่ในเหตุการณ์ที่คุณวิเชษนึงออกมาเด็กเล็กอ่ะแล้วอยู่ๆก็มีเสียงปืนดังเข้ามาแล้วก็ปรากฏว่านะคะน้องคนนี้คงจะมีภาพของความทรงจำนี้เนี่ยติดตัวแน่ๆเลยทีเดียวนะคะน้องปลอดภัยแต่คุณพ่อก็คือดาบตำรวจอดุลก็ได้รับบาดเจ็บนะคะก็ตอนที่ขับหนีเข้าไปเนี่ยก็ขับหลบเข้าไปในโรงเรียนนะคะจนกระทั่งไปจอดที่หน้ามัสยิดนะคะเพื่อขอความช่วยเหลือนะคะก็ปรากฏว่าในเวลาต่อมาก็เป็น เหตุการณ์ก็จบลงด้วยความเศร้านะคุณวิเชษเพราะว่าทางคุณครูฟาติมาเนี่ยนะคะเสียชีวิตส่วนน้องที่อายุ35วันเท่านั้นก็ได้รับลูกหลงไปนะคะมีบาดแผลเล็กน้อยอยู่ที่ท้องแต่ตอนแรกเนี่ยทุกคนตกใจมากกลัวว่าแบบทั้งคุณแม่แล้วก็ลูกน้อยเนี่ยนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็ท้ายที่สุดเนี่ยนะคะก็เลยต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเลยอ้างอิงจาก The Reporters นะคะเพจ The Reporter ซึ่งคุณทัพนีเอียดศรีชัยเธอลงพื้นที่ไปได้มีโอกาสคุยกับดาบตำรวจอดุลฮาจีสุหลงซึ่งรับราชการเป็นตำรวจที่สภ.ยะหริ่งแล้วถูกคนร้ายรอบยิงนะคะแล้วก็เขาก็อย่างที่ได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้ว่าภารกิจคือไปรับลูกที่โรงเรียนเพราะปกติเนี่ยภรรยาจะเป็นคนรับลูกแต่วันนั้นเนี่ยด้วยความที่ภรรยาลาคลอดอยู่นะแต่ก็ติดรถมาเพราะบอกว่าจะรับลูกแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาซื้อชุดรับวันฮารีรายอกันปรากฏว่าลูกมาเสียชีวิตขออภัยค่ะภรรยามาถูกยิงเสียชีวิตดีว่าลูกอ่ะลูกอ่ะไม่เป็นอะไรนะแต่เขาก็ได้รับบาดเจ็บภรรยาเสียชีวิตนะคะน้องอายุ35วันโชคดีว่าไม่ได้โดนจุดที่สำคัญมากเป็นรอยเป็นบาดแผลเล็กน้อยที่บริเวณท้องของน้องเนาะแล้วก็ได้รับการรักษาจนปลอดภัยแล้วเนี่ยดาบตำรวจอดุลก็เล่ากับคุณทัพนีบอกว่าเสียใจกับการสูญเสียภรรยานะคะบอกตอนที่เกิดเหตุหลังจากที่ถูกลอบยิงแล้วก็ประคองสติขับรถต่อไปนะคะจนหลบเข้าไปในโรงเรียนได้เนี่ยบอกว่าเนื่องจากประสบการณ์จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาถ้าไม่พยายามหนีออกมาจากฝ่ายจากพื้นที่จุดที่เกิดเหตุนั้นเนี่ยฝ่ายตรงข้ามก็คือผู้ก่อเหตุร้ายเนี่ยจะเข้ามาชาร์จปิดงานอันนี้คือศัพท์ของดาบตำรวจอดุลนะคะก็คือก็มาเล่นงานต่อพูดง่ายว่ามันต้องมาถล่มยิงต่อจนให้ตายอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นพอรู้ว่าถูกยิงก็ขับออกจากที่เกิดเหตุโดยเร็วที่สุดตัวเองเนี่ยนะคะก็ถูกยิงเข้าไปที่รู้สึกได้คือบริเวณขาบอกว่าช่วงที่ขับหนีขาเริ่มชาแล้วนะคะโดยลักษณะการยิงเนี่ยคนร้ายยิงเข้ามาที่ตัวเองก่อนก็คืออย่างที่บอกว่ายิงเข้ามาที่กระจกหน้านะคะแล้วก็ตามพอรถขับหนีไปเขาก็ยิงตามมันก็เลยไปเข้าที่ทางกระโปรงหลังแล้วมันก็ทะลุไปถูกภรรยาเขาเสียชีวิตนะคะก็ปรากฏว่าเขามารู้ว่าภรรยาถูกยิงตอนที่เอารถจอดเข้ามาในโรงเรียนแล้วนะคะแล้วก็มั่นใจว่าเหตุที่ทำให้ถูกทำร้ายก็มาจากการมุ่งร้ายเอากับตัวเองนี่แหละดาบตำรวจอดุลบอกว่าเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมมากนะคะกับการก่อเหตุดังกล่าวปกติเนี่ยภรรยาที่เป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนนี้จะเป็นคนรับส่งลูกเพราะว่าสอนอยู่ที่โรงเรียนแต่ว่าอยู่ในช่วงลาคลอดตัวเองก็เลยมารับส่งลูกแล้วเมื่อวานที่ภรรยาวันก่อนที่อันนี้เกิดเหตุเมื่อวันที่25เนาะบอกว่าส่วนวันที่เกิดเหตุที่ภรรยามาด้วยเพราะจะมาซื้อชุดรายอให้กับลูกตอนเห็นภรรยาถูกยิงขณะอุ้มลูกซึ่งอยู่ในวัยทารกอยู่ก็ตกใจและเสียใจมากๆพอหนีเข้ามาได้ที่ในโรงเรียนคิดว่าก็เชื่อว่าคนร้ายคงไม่ตามมาแล้วก็เลยขอให้เพื่อนครูนะคะเพราะว่ามันเป็นวันทำการอยู่นี่นะคะ ก็ให้นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะก็ปรากฏว่าเป็นคุณพ่อที่มีลูกที่ต้องมาดูแลต่อหลังจากสูญเสียภรรยาเนี่ย4คนด้วยกันนะแล้วที่สำคัญก็คือลูกวัยแบเบาะเนี่ยนะเดือนเศษๆยังไม่อดนมแม่เลยนะคะก็ปรากฏว่าทางดาบตำรวจอดุลก็ขอให้มีการติดตามตัวคนร้ายให้ได้นะคะก็นี่เป็นเรื่องน่าเศร้าแล้วก็ที่มันทำให้มีความรู้สึกสะเทือนใจนะคุณวิเชษก็คือว่าน้องที่อายุแค่เพียง35วันคือเดือนเศษๆนั้นเนี่ยเขามีชื่อนะชื่อเด็กหญิงอัฟรีนาเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้อยู่ในความดูแลของคุณป้านะคะซึ่งเป็นพี่สาวของคุณครูที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะคุณครูฟาติมอเนี่ยปรากฏว่ามีการแชร์อยู่ในโซเชียลบอกว่านมหยดสุดท้ายก็คือสิ่งที่เอาไปให้น้องอัฟรีนาได้รับประทานเนี่ยคือคุณครูฟาติมอเนี่ยปั๊มนมเอาไว้น้ำนมอะค่ะใส่ถุงเอาไว้เนี่ยเป็นถุงสุดท้ายซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่เหลืออยู่จากความเป็นแม่ที่ถูกพรากไปอย่างโหดร้ายนะคะแล้วคุณป้าก็ใช้นมถุงสุดท้ายที่คุณแม่ปั๊มไว้คุณแม่คือคุณครูฟาติมอเนี่ยให้กับหนูน้อยอัฟรีนาเนี่ยได้รับประทานนะคะเลยเป็นที่มาของคำว่านมหยดสุดท้ายจากแม่เนี่ยนะคะก็ว่าเหตุการณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่สะเทือนขวัญมากเลยทีเดียวเมื่อวานนี้ก็เกิดการเคลื่อนไหวของภาคประชากรประชาคมองค์กรภาคสังคมต่างๆมากมายเลยแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงด้วยนะคะในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่มีการประนามเหตุการณ์นี้รวมทั้งผู้ว่าปัตตานีด้วยผู้ว่าปัตตานีเป็นผู้ว่าผู้หญิงนะคะเป็นท่านผู้ว่าพาติมอสดียามูท่านผู้ว่าก็ได้ประนามเหตุการณ์ดังกล่าวบอกว่าเชื่อว่าพี่น้องชาวปัตตานีจะร่วมกันประนามการกระทำครั้งนี้แล้วก็ขอกำชับนะคะกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะนายอำเภอให้คอยดูแลประชาชนในทุกพื้นที่ด้วยท่านบอกว่าไม่ควรอย่างยิ่งเลยกับการกระทำครั้งนี้ขอประนามการกระทำที่ละเมิดมนุษยธรรมอย่างร้ายแรงอยากให้เหตุการณ์นี้มาเรียนรู้ร่วมกันว่าการกระทำไม่ว่าจะเป็นจากฝ่ายใดที่ใช้ความรุนแรงนั้นไม่ควรเกิดขึ้นต้องช่วยกันดูแลและไม่ควรไปทำกับประชาชนผู้บริสุทธิ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีนี้เป็นทั้งเด็กและผู้หญิงด้วยถือว่าเป็นความโหดร้ายมากแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะที่น่าห่วงก็คือลูกชายลูกเล็กของดาบตำรวจอดุลอีกคนหนึ่งที่อยู่ในรถเนี่ยเพราะว่าค่อนข้างจะมีอาการผวาเลยนะคุณวิเชษนะคะเพราะว่าผ่านเหตุการณ์ดังกล่าวแม้ว่าจะปลอดภัยก็ตามแต่ก็ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจมากไหนจะไม่มีคุณแม่ไหนพ่อจะนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้ก็กลายเป็นครอบครัวนะคะของดาบตำรวจอดุลแล้วก็ทางคุณครูฟาติมะเนี่ยต้องเข้าไปดูแลนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะเป็นเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะที่เป็นเรื่องที่แบบน่าสะเทือนใจนะเมื่อฟังจากเหตุการณ์แล้วก็วิธีตั้งแต่อำพรางมาอยู่ในชุดผู้หญิงนะแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้แล้วก็ไม่ได้ยั้งคิดเลยว่าในรถนั้นเนี่ยมีบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องคือถ้าคุณจะมีเหตุมุ่งร้ายหมายเอาชีวิตเจ้าหน้าที่เพราะมองว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามอันนี้อาจจะพอเข้าใจได้นะคุณวิเชษว่าก็อาจจะเป็นการกระทำหนึ่งที่เราเห็นอยู่ในพื้นที่อยู่เนืองๆแต่อันนี้เป็นลักษณะของเหตุการณ์ที่น่าตกใจและคุณวิเชษคิดดูนะว่าถ้าเขาไม่ได้ก่อเหตุตอนขาไปรับลูกได้แล้วถ้ารถของดาบตำรวจอดุลรับเด็กอีก2คนมาเพราะฉะนั้นในรถจะมีเด็ก4คนแล้วถ้าเกิดเหตุเนี้ยโอ้โหมันไม่รู้ว่าจะแลกมาด้วยอะไรเลยนะคะวันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะมีการติดตามนะคะผู้ที่อยู่ผู้ที่ก่อเหตุเรื่องนี้เนี่ยมาได้หรือไม่อย่างไรนะคะ
8: ตอนหยิบเรื่องนี้มาคุยผมว่าก็ดีแล้วล่ะเพราะว่าก็ตรงใจกับผมก็อยากจะคุยเรื่องนี้เนื่องจากเพราะอะไรมันเกี่ยวข้องกับผมโดยตรงอยู่เหมือนกันตรงที่ว่าอันนี้ไล่ฟังได้นะเพราะว่ารุ่นน้องที่เป็นรองอธิการเป็นช่วยอธิการบดีส่งข่าวนี้ก็มาแล้วผมก็เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่านะก็ได้มีการเคลื่อนไหวขนาดนี้อยู่แล้วหนึ่งแน่นอนก็ต้องประนามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วล่ะเพราะว่าผู้ว่าฟาติมะเนี่ยก็เป็นรุ่นน้องผมเหมือนกันจบคณะวิทยาการจัดการของสมการทหารวิทยาเขตใหญ่นะว่าปฏิมอจะเกษียณปีนี้แล้วคุณรวัตจะ60ปีนี้แต่ว่าผมก็ทำงานใกล้ชิดนะยังมีกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกันอีกในเดือนกรกฎาคมเนี้ยคือมีความตั้งใจอย่างนี้คุณรวัต หลายหน่วยงานเลยในปัตตานีอยากจะสร้างบรรยากาศของการท่องเที่ยวบรรยากาศของการที่จะสร้างกิจกรรมจะมีงานวิ่งครั้งใหญ่เลยเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้ที่จะทำร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิเขตปัตตานีแล้วก็ทางผู้ว่านี่แหละฟาติมะแล้วก็บรรดาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดงานใหญ่เลยนะเพื่อสร้างบรรยากาศดีๆที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีนักวิ่งมาจากทั้งมาเลเซียก็มีนะคุณรวันแล้วก็ทั่วประเทศเลยสมัครกันไปแล้วเยอะเลยนะครับเราไม่อยากให้เกิดบรรยากาศแบบนี้นะเพราะว่าทุกฝ่ายอยากให้เหตุการณ์มันสงบแล้วก็มันก็ใช้ชีวิตกันตามปกติแล้วมีคนจากต่างประเทศต่างจังหวัดเข้าไปท่องเที่ยวเยอะๆอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ทำลายบรรยากาศแบบนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะทีนี้สิ่งหนึ่งที่สามารถทำได้ตอนนี้ก็คือน้องๆที่เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็ไปให้กำลังใจและไปมอบความช่วยเหลือกับดับอดุลยิสุหลงนะเพราะเนื่องจากอะไรคุณวันเนื่องจากว่าทั้งดาบตำรวจอดุลยิสุหลงนะแล้วก็ภรรยาเขาเนี่ยฟาติมะยางโง่เนี่ยเป็นศิษย์เก่าคุณวันจบปริญญาตรีจากคณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยวิเขตปัตตานีทั้งคู่เลยคุณวันคือดาบตำรวจอดุลเนี่ยก็เรียกเป็นคนที่รักชอบอาชีพตำรวจไงคือจบปริญญาตรีก็จริงนะแต่ไปสมัครเป็นตำรวจอะคุณวันแล้วก็เนี่ยก็มาเติบโตมาก็เป็นสัญญาบัตรเป็นดาบตำรวจยังไม่ได้ขึ้นในร้อยเลยนะเขาก็ตั้งความหวังว่าหลังจากนี้ปั๊บเนี่ยก็ด้วยความที่จบปริญญาตรีเนี่ยนะมันจะสามารถเดินขึ้นไปสู่ชั้นสัญญาบัตรได้อายุก็ยังไม่เยอะนะครับเพราะว่ารหัสที่ห่างกันเยอะเลยทีเดียวนะเราก็ไม่รู้จักหรอกเพียงแต่ว่าเขารู้ว่าเป็นรุ่นน้องก็เขาคิดว่าจะต้องช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยนะก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจก็อย่างที่คุณรันพูดถึงแหละคุณไปรับลูกถ้าเด็กๆมาด้วยเพิ่มเติมก็มานี่โอ้โหเรานึกไม่ออกเลยนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะสิ่งที่สามารถทำได้ตอนนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยก็มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาไปส่วนหนึ่งแล้วล่ะแต่นี้ผมเองเนี่ยก็เพิ่งเมื่อวานนี่เองก็คุยกันก็เบื้องต้นเนี่ยสมาคมศิษย์เก่าก็จะมอบเงินช่วยเหลือตั้งต้น 5,000 บาทและผมก็ให้น้องๆทีมงานทำเป็นแบนเนอร์ไปยังบรรดาศิษย์เก่าทั้งหลายที่อยู่ในส่วนต่างๆเนี่ยนะเพื่อใครสนใจจะบริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัวของดาบตำรวจอดุลเนี่ยนะก็บริจาคได้ตามศรัทธาตามกำลังเนี่ยก็เดี๋ยวผมก็จะรวบรวมสมาคมก็จะรวบรวมในความช่วยเหลือตรงเนี้ยไปในสิ้นเดือนเนี้ยเพื่อที่จะไปมอบความช่วยเหลือให้กับทางดาบตำรวจอดุลอิสุหลงเนี่ยนะเท่าที่สามารถทำได้นะทีนี้ก็หวังว่าหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่เกี่ยวข้องก็คงจะเข้ามาดูแลเรื่องนี้แล้วก็ให้ความช่วยเหลือเยียวยาเพราะเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าในผมว่าแบบนี้ก็ต้องช่วยกันนะใครสามารถทำอะไรก็ช่วยกันนะครับเพื่อให้สถานการณ์มันดีขึ้นนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่คุยกันเมื่อวานนี่เองในส่วนของผมเองแล้วก็กรรมการที่ปรึกษาสมาคมเท่าที่สามารถทำได้ตุลาวันนี่ก็คือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะผมได้ไปปัตตานีและสามจังหวัดภาคใต้บ่อยนะเราก็พยายามจะทำให้บรรยากาศมันดีๆมันเกิดขึ้นแหละตุลาวันแต่มันก็มีอย่างเงี้ยที่มันมาทำลายบรรยากาศเนี่ยที่มันเป็นน่าเสียใจในกรณีที่เกิดขึ้นนะครับ
7: ใช่เพราะว่าจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดปัตตานีเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพมากในการท่องเที่ยวพยายามที่จะทำเรื่องของการท่องเที่ยวที่ตอบรับคนจากต่างพื้นที่ด้วยนะคะพยายามมีวิถีชุมชนย่านเดินเล่นร้านกาแฟอะไรต่างๆคาเฟ่อะไรพวกนี้นะแต่ว่าเวลามีบรรยากาศอย่างนี้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอบนี้ไม่ได้เป็นพื้นที่แบบประเทศทางเปลี่ยวสองข้างทางเป็นสวนยางอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณเชษนะที่จะบอกว่ามันก็สุ่มเสี่ยงว่าถ้ามันมีก่อเหตุร้ายกันขึ้นมานะคะกับรถราของเจ้าหน้าที่ที่ขับไปตรวจอะไรหรือขับผ่านอะไรเงี้ยแต่นี้มันเกิดนะคะหน้าโรงเรียนนะคะเมื่อวานนี้ก็เลยนะคะมีการเรียกร้องจากในพื้นที่เหมือนกันนะคะคณะวิทยาการสื่อสารเนี่ยที่เมื่อกี้คุณวิเชษบอกว่าทั้งคุณครูฟาติมะแล้วก็สามีเนี่ยเป็นศิษย์เก่าทั้งคู่ของมอ.เนี่ยนะคะเมื่อวานนี้นอกจากการแสดงความเสียใจแล้วก็เรียกร้องให้มีการติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาแล้วเนี่ยมีข้อเสนอหนึ่งที่น่าสนใจนะคะบอกว่าเรียกร้องว่าพื้นที่สาธารณะหน้าสถานศึกษาต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับพลเรือนบอกว่าพื้นที่สาธารณะแห่งนี้เนี่ยเต็มไปด้วยครูผู้ปกครองและนักเรียนที่ใช้ชีวิตกันตามปกติตามหลักสากลแล้วจะต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยหรือเซฟโซนเป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่ต้องได้รับความเคารพต้องละเว้นแล้วต้องให้ปลอดจากการก่อความรุนแรงในทุกรูปแบบการจงใจก่อเหตุนี้นะคะท่ามกลางพลเรือนและเด็กๆ นะคะคณะวิทยาการการสื่อสารของมอบอกว่าเป็นการกระทําที่โหดเหี้ยมไร้มนุษยธรรมและเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนในสังคมยอมรับไม่ได้เด็ดขาดนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็มีข้อเรียกร้องจากภาคประชาสังคมอีกกลุ่มหนึ่งในพื้นที่เหมือนกันกลุ่มด้วยใจนะคะชื่อกลุ่มด้วยใจเป็นองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ประธานของกลุ่มเป็นผู้หญิงค่ะนางสาวอัญชนาหิมินะบอกว่าการกระทำที่เกิดขึ้นนะคะคือการทำร้ายดาบตำรวจอดุลแล้วก็ครอบครัวอย่างนี้เนี่ยเข้าข่ายซึ่งมันมีเด็กอยู่ในรถด้วยเข้าข่ายการละเมิดอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเขาได้ยื่นคือกลุ่มด้วยใจเนี่ยนะได้ยื่นเรียกร้องข้อเรียกร้องต่อกลุ่มแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานีหรือ BRN ให้ตรวจสอบเหตุการณ์อย่างโปร่งใสและต้องมีมาตรการไม่ใช้ความรุนแรงต่อเด็กผู้หญิงครูต้องประกาศให้โรงเรียนและพื้นที่สาธารณะเป็นเขตปลอดภัยอันนี้น่าคิดนะคะว่าในเบื้องต้นนะคะจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้มีการระบุว่าเป็นการกระทำของใครใครต้องรับผิดชอบแต่ว่ากลุ่มองค์กรพูดง่ายๆว่า NGO ในพื้นที่เนี่ยเพ่งเล็งไปที่ BRN ว่าจะยังไงก็ตามแหละกลุ่มนี้ต้องเข้าร่วมตรวจสอบเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะต้องดูในแง่ของความเคลื่อนไหวในการติดตามคดีกันต่อไปส่วนเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนที่ครูฟาติมาเป็นคุณครูอยู่แล้วเธอก็ไม่สามารถที่จะได้กลับมาทำงานอีกต่อไปแล้วนะคะหลังจากการลาคลอดแล้วก็มาจบชีวิตเอาที่จุดท้าย

0: คือที่โรงเรียนนะคะที่โรงเรียนประสานวิทยาเมื่อวานนี้เนี่ยผู้นำทางศาสนาประชาชนในพื้นที่นะคะแล้วก็ตลอดจนฝ่ายปกครองในพื้นที่นะคะแล้วก็ในส่วนของฝ่ายความมั่นคงก็คืออยู่ในพื้นที่ของหน่วยเฉพาะกิจกองพันทหารราบที่2นะคะเขาร่วมกันประกอบพิธีละหมาดฮายัตเพื่อขอความสันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่มีการชูป้ายต่อต้านความรุนแรงและประณามกลุ่มผู้ก่อเหตุเนื่องจากไม่สามารถยอมรับได้กับการกระทำที่โหดร้ายนะคะคือในทุกการก่อเหตุดิฉันเชื่อว่าคนร้ายเหล่านี้ก็มีครอบครัวถ้าจะช่วยกันจริงๆเนี่ยคงจะต้องอาศัยนะคะความรู้สึกถึงความเป็นความเห็นอกเห็นใจในความเป็นเพื่อนมนุษย์ในบริเชษคือถ้าคนในครอบครัวอาจจะรู้สึกว่ามันลำบากในการผูกพันเป็นญาติมิตรเพื่อนบ้านล่ะใครที่รู้ล่ะถ้ารู้เบาะแสว่า4คนนั้นเนี่ยคือใครเป็นคนตรงไหนยังไงเนี่ยถ้าจะทำให้เรื่องนี้เกิดความเป็นธรรมกับชีวิตบริสุทธิ์ที่ต้องสูญเสียไปเพราะว่าอาชีพคุณครูไม่ได้ทำร้ายอะไรกับสังคมในพื้นที่เลยนะแล้วความเป็นคุณแม่ของลูกๆคุณครูจะรู้สึกไปแบบไม่สงบอ่ะคุณวิเชษมันไปแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันว่าต้องควรให้เบาะแสให้มากที่สุดเลยนะนะไม่ควรจะช่วยกันปกปิดค่ะก็คงจะพูดได้ประมาณนี้แหละเราไปพักกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีวสิบสามผู้นำตลาดดีวผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
6: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuga Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
11: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
12: ต้องเลิกไปเลยครับ
13: เฮ้ยเดี๋ยว
11: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิดแ

ู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line@thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วย

0: บริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์ พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะคุณวิเชษฐ์กับดิฉันอรวรรณค่ะก็วันนี้เมื่อเช้ามืดนะคะท่านนายกเดินทางถึงประเทศไทยแล้วหลังจากเสร็จภารกิจในการไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะแต่แน่นอนนอกเหนือจากการพบกับบรรดานักลงทุนทั้งหลายนะคะเพื่อชักชวนให้เห็นถึงโอกาสในการมาลงทุนกับประเทศไทยรวมทั้งมอบนโยบายให้กับคณะทูตานุทูตนะคะของไทยในยุโรปแล้วเนี่ยไฮไลท์นึงที่หลายคนอยากทราบก็คือว่าโอกาสที่ได้เจอกับเอ็มมานูเอลมาครงนะคะประธานาธิบดีฝรั่งเศสเนี่ยแล้วมันมีเรื่องความคาใจของประเทศไทยอยู่ตอนนี้นะคะกับกรณีปัญหานะคะความจี๊ดของกัมพูชาเนี่ยตกลงเป็นยังไงนะคะก็ปรากฏว่าท่านนายกให้สัมภาษณ์จากที่นู่นมานะคะที่ปารีสเนี่ยว่าในการคุยกันซึ่งเป็นลักษณะของการพบกันในระหว่างการทานอาหารค่ำนะคะดินเนอร์กันเนี่ยนะคะบอกว่าเขามีการสอบถามหมายถึงมาครงนะได้มีการสอบถามประเด็นข้อพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งท่านนายกบอกว่าก็ได้ตอบไปในบริบทของเราว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะบอกว่าละการที่ตนมาเป็นรัฐบาลเนี่ยก็มันเป็นก็อยู่ในช่วงที่มีความขัดแย้งรุนแรงมีการปะทะกันทั้งทางกำลังแล้วก็ในเรื่องของการทูตนะคะก็เป็นว่าในเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะคะท่านก็ได้ชี้แจงเอาไว้นะคะว่าในส่วนของไทยเราเนี่ยเราทำอะไรยังไงลงไปบ้างนะคะแล้วก็เวลาที่มีการกล่าวหาเนี่ยด้วยความที่ท่านนายกก็บอกว่าด้วยความที่ตัวเองเนี่ยนะคะก็ไปใช้เวลาอยู่กับแถวแนวรบตามแนวชายแดนเนี่ยมากเป็นพิเศษนะคะเพราะความที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีส.ส.อยู่แทบทุกจังหวัดที่อยู่ตรงชายแดนกับติดกับฝั่งเขมรนะคะบอกว่าก็เข้าไปนะคะคลุกคลีใกล้ชิดนะคะกับทั้งผู้ปฏิบัติภารกิจเองได้ไปเห็นในสภาพแวดล้อมต่างๆเองเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนายกก็เลยบอกว่านี่คือจุดที่เวลาไปชี้แจงกับใครไม่ว่าจะเป็นผู้นำหรือตัวแทนประเทศอื่นๆเนี่ยนะคะเอาว่าคนอื่นอาจจะได้รับทราบผลจากเจ้าหน้าที่ที่ส่งแต่สำหรับประเทศไทยท่านอยู่ว่าผมก็คือเจ้าหน้าที่คนนั้นแล้วมีสถานะเป็นหัวหน้ารัฐบาลก็พูดง่ายว่าสำหรับตัวเองได้เห็นกับตามานั่นเองนะถ้าจะแปลกันให้เข้าใจในสิ่งที่ท่านนายกสื่อแบบนั้นเพียงแต่ว่าไม่ได้พูดตรงๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลามีการกล่าวหาหรือได้รับรายงานว่าไทยไปทำแบบนั้นแบบนี้ไปรังแกประเทศที่อ่อนแอกว่าท่านนายกว่าผมก็สามารถชี้แจงได้อย่างมั่นใจด้วยหลักฐานภาพถ่ายที่ถ่ายมาด้วยตัวเองไม่ต้องหลบสายตาใครนะไอทีเทคก็แก้ไขไปทุกประเทศที่มาพบกับตนก็เพื่อต้องการข้อมูลเหล่านี้ก็ชี้แจงไปว่าประเทศไทยดำรงสถานะด้วยความเหมาะสมทุกประการแล้วก็ทำในสิ่งที่ต้องทำในการรักษาอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนและแผ่นดินนะคะท่านนายกก็ยังเล่าถึงเรื่องของการคุยกับยูเนสโกนะที่บอกว่ากัมพูชาร้องว่าให้ยูเนสโกไปสำรวจวัดที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกไว้ที่กัมพูชาด้วยเพราะได้รับผลกระทบจากการที่ถูกประเทศไทยโจมตีเนี่ยท่านนายกบอกผมก็บอกว่ายินดีเลยนะคะว่าแต่ละประเทศเนี่ยที่จะไปร้องขอการดำเนินการต่างๆจากองค์กรนานาชาติแต่ถ้าเป็นเรื่องมรดกโลกที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบหรือบอกว่าได้รับผลกระทบจากการปะทะจากการโจมตีทางการทหารก็ขอให้มาสำรวจประเทศไทยด้วยอย่าไปสำรวจประเทศที่ร้องขอประเทศเดียวแล้วควรจะแจ้งไปยังประเทศคู่กรณีที่มีชายแดนติดกันด้วยจะได้เห็นว่ามันไม่ได้จะเป็นการสู้รบเพียงฝ่ายเดียวนะคะเพราะประเทศไทยก็อยู่ในฐานะผู้ปกป้องอธิปไตยท่านนายกบอกที่ไปดิฝรั่งเศสว่าไทย

0: ขณะที่ท่านรองนายกและที่ต่างประเทศพูดเอาไว้เนี่ยนะท่านใช้คำว่าอย่างนี้ท้ายที่สุดนี้ท่านประธานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาที่มีการพาดพิงถึงก่อนหน้านี้โดยเพื่อนชาวกัมพูชาใช้คำว่าเพื่อนชาวกัมพูชานะท่านใช้คำนี้บ่อยนะฮะกับผมขอให้ความมั่นใจกับท่านว่าประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชาและพร้อมที่จะก้าวไปไกลกว่าการหยุดยิงเพื่อมุ่งสู่สันติภาพที่ยั่งยืนแต่ว่าสันติภาพที่ยั่งยืนเรียกร้องให้เราต้องสร้างความไว้วางใจและทำงานร่วมกันด้วยความสุจริตใจเพื่อที่เราจะสามารถเปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ร่วมกันบนพื้นฐานของการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติและกระผมขอเน้นย้ำอีกครั้งว่าประเทศไทยไม่ได้แสวงหาการอ้างสิทธิเหนือดินแดนของประเทศใดๆทั้งสิ้นนะคือแม้จะไม่มีการพลาดพิงอะไรที่รุนแรงนะแต่ว่าผมคิดว่าก็เป็นศัพท์เป็นการพูดที่พยายามจะอธิบายให้ประชาชนโลกได้เข้าใจได้เห็นนะนะว่าเราเองนะก็อยู่ในกฎอยู่ในกติกานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งขององค์กรระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาตินะไปอีกฝั่งนึงเนี่ยนะก็พยายามเหลือเกินในการทำทุกวิถีทางนะทั้งระหว่างประเทศทั้งการใช้สงครามการสื่อสารทั้งการบิดเบือนทุกอย่างแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณวรวรรณว่าสิ่งที่คุณศรีสัตย์ไปพูดเมื่อวานนี้เนี่ยนะทางกัมพูชาเนี่ยนะเขาจะว่าอย่างไรนะแต่ว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะจากหลายประเด็นที่คุณศรีสัตย์ให้พูดในประเด็นที่เป็นประเด็นใหญ่ๆที่เป็นภาพรวมนะที่พูดเอาไว้3เรื่องกันหนึ่งในนั้นสุดท้ายปิดท้ายด้วยเรื่องไทยกัมพูชา
1: คือมันเป็นเวทีอย่างนี้ค่ะหัวข้อมันเนี่ยนะที่คุณศรีสัตย์ได้มาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมในเวลาต่อมาเนี่ยคือเป็นการไปกล่าวในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ซึ่งหัวข้อในการประชุมรอบนี้คือการทำรงรักษาวัตถุประสงค์และรักษาหลักการของกฎบัตรสหประชาชาตินะคะซึ่งทางประเทศไทยก็เสนอแนวทางไป3ประการในการรักษาระเบียบโลกนะคะเพราะว่าในส่วนของระเบียบโลกที่ว่านั้นเนี่ยท่านศรีศักดิ์เนี่ยก็ให้มุมมองบอกว่านะคะปัจจุบันคงจะหวังพึ่ง UN อย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะระดับภูมิภาคเองก็มีองค์กรในพื้นที่ที่เข้มแข็งที่จะเสริมสร้างระบบที่เน้นกติการะหว่างประเทศในระเบียบโลกก็มีกติกาเป็นศูนย์กลางในอาเซียนเราก็มีอาเซียนเป็นเสาหลักนะคะแต่ถ้าเป็นการรักษาความมั่นคงและสันติภาพในภูมิภาคเราก็ต้องพึ่ง UN ด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะเมื่อเวลามันเปลี่ยนแปลงไปนะคะจากโลกที่มีขั้วอำนาจอยู่ไม่กี่ขั้วหยิกขั้วเนี่ยนะคะซึ่งก็หมายถึงช่วงแรกของการตั้งองค์กรองค์การสหประชาชาติขึ้นมาใช่ไหมคุณวิเชษมันจะมีประเทศยักษ์ใหญ่ที่เป็นสมาชิกอยู่ถาวร5ประเทศซึ่งคุณศรีศักดิ์ก็มองว่าจากเดิมเนี่ยนะที่มีขั้วอำนาจอยู่เนี่ยอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างเพิร์ม5เนี่ยนะคะเขาก็มีสิทธิ์วีโต้ได้เวลาจะมีข้อมติอะไรใหญ่ๆซึ่งถ้าเกิดหนึ่งในนั้นเนี่ยไม่เห็นด้วยมันก็ไปต่อไม่ได้นะในสมาชิกถาวร5ประเทศนี้เนี่ยซึ่งคุณศรีศักดิ์พูดแบบนี้บอกว่าจริงๆแล้วบางประเทศอาจจะไม่ควรมีสิทธินั้นแล้วหรืออาจจะมีประเทศอื่นที่ควรจะมีสิทธิ์ด้วยใช่หรือไม่นะคะเพราะโลกมีหลายขั้วแล้วนะสิ่งที่คุณศรีศักดิ์ไปพูดในเวทีของการประชุมครั้งนี้คือประเทศกำลังพัฒนาก็ควรจะต้องมีสิทธิ์มากขึ้นประเทศอื่นก็ควรจะมีสิทธิ์ด้วยคือไม่ได้ผูกขาดอยู่เฉพาะในสูตรเดิมๆนับตั้งแต่ก่อตั้งมาใช่ไหมคะก็ถึงคิดว่าต้องมีการปฏิรูปสหประชาชาติเพื่อสะท้อนถึงโครงสร้างของโลกและระบบระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปส่วนประเด็นที่ต้องไปแตะเรื่องกัมพูชาที่เมื่อกี้คุณวิเชษฐ์ได้บอกไปเนี่ยคุณเสสาบอกจริงๆอ่ะเราก็ไม่อยากเอาเรื่องเนี้ยไปพูดหรอกเพราะมันไม่ใช่เวทีที่จะพูดเรื่องนี้แต่เป็นเพราะนายปักสุคนรองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชากัมพูชาเปิดก่อนอาจจะด้วยความเป็นซีนะแคมโบเดียแคมโบเดียก็เลยเปิดก่อนตลอดแล้วชีไทยแลนด์ก็จะไปตบปิดจบทุกครั้งซีแคมโบเดียเปิดมาก่อนปรักสุคนเนี่ยนะคะรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชานี่ตำแหน่งเท่ากับคุณศรีศักดิ์เลยบอกมีการนำเสนอเรื่องความขัดแย้งการหยุดยิงเขตแดนดินแดนอะไรต่างๆถึงไม่จะให้อยู่ในขั้นที่เคยกล่าวเหมือนกับครั้งก่อนๆ นะคะคือไปแตะเขาก็แตะมาก่อนเนี่ยเขาก็แตะเรื่องประเด็นพวกนี้ก่อนแต่อาจจะไม่ได้แบบรุนแรงเหมือนกับเมื่อเทียบกับปักสุคนในครั้งก่อนหน้านี้นะคะแต่ไปพูดไงเขาไปพูดไง

0: นะคะพอเขาไปพูดขึ้นมาเนี่ยคุณศิริศักดิ์บอกว่าเราก็เลยได้แต่ย้ำว่าเราจะเดินหน้าในความสัมพันธ์ซึ่งจะต้องมีการหยุดยิงในพื้นที่และหยุดยิงด้วยวาจาด้วยนะในการกล่าวถ้อยแถลงในเวทีระหว่างประเทศคือต้องหยุดยิงทางวาจาด้วยนะอย่างไรก็ตามนะจะปล่อยให้กัมพูชาพูดฝ่ายเดียวไม่ได้นะคะคุณศิริศักดิ์บอกว่าแน่นอนเราต้องการหยุดยิงแต่ต้องการไกลกว่านั้นคือสันติภาพที่ยั่งยืนการหยุดยิงที่ยั่งยืนต้องนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนและมั่นคงแต่จะเป็นความพยายามของฝ่ายไทยฝ่ายเดียวก็ไม่ได้นะกัมพูชาบอกต้องการแต่ไปพูดในเวทีและพยายามที่จะหาความได้เปรียบอยู่เพียงฝ่ายเดียวบางทีก็เบี่ยงเบนประเด็นของปัญหาซึ่งคุณศิริศักดิ์ก็พูดง่ายๆว่ากรีดแบบนักการทูตนะบอกว่าการที่ไปใช้การแสวงหาความได้เปรียบแต่เพียงฝ่ายเดียวหรือไปเบี่ยงเบนประเด็นของปัญหาอันนี้ไม่ได้สร้างสรรค์อะไรนะคะบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมาด้วยความพยายามของสองฝ่ายและด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจถ้าจะพูดอย่างทำอย่างมันก็ไปไม่ได้ก็หวังว่าทั้งสองประเทศจะเดินหน้าไปในทางนี้ด้วยกันได้นะคะถามบอกว่าแล้วกัมพูชาในขณะนี้ในวันนี้มันดีขึ้นบ้างหรือยังคุณศิริศักดิ์บอกเขาก็ตระหนักดีนะเราก็พยายามบอกเขาตลอดว่าถ้าอยากจะเกิดความคืบหน้าเนี่ยอย่างเรื่อง MOU เขตแดนทางทะเลภายใต้อันคลอสก็ต้องมาดูบรรยากาศของเราแล้วประชาชนในประเทศด้วยว่ารู้สึกหรือไม่ว่ากัมพูชาเนี่ยมีความพร้อมแล้วไม่ใช่มาบอกกันแล้วก็ใส่ร้ายกล่าวร้ายให้ร้ายไทยถ้าเขาอยากจะคืบหน้าในเรื่องของเขตแดนในเรื่องชายแดนเขาต้องหยุดไม่เช่นนั้นเราจะเดินหน้าได้อย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของประเด็นนะคะที่ไปสืบเนื่องกับการไปกล่าวถ้อยแถลงของรัฐมนตรีศิริศักดิ์พวงเกตแก้วซึ่งแน่นอนก็มีประเด็นของกัมพูชานะคะถูกถามเหมือนกันตอนนี้บทบาทของในประเทศแถบนี้นะคุยเช่นในอาเซียนเราก็คงเห็นแล้วว่าการมีบทบาทของประเทศยักษ์ใหญ่ซึ่งเขาเป็นคู่แข่งกันในเชิงการเป็นมหาอำนาจโลกตะวันตกและโลกตะวันออกแล้วยังเรื่องของทางภูมิรัฐศาสตร์โลกในภูมิภาคอื่นก็ยังไปแข่งกันด้วยเนี่ยอย่างในกรณีตะวันออกกลางเนี่ยนะจีนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยไทยเราเป็นมิตรกับทั้งสองมหาอำนาจนี้นะเมื่อถูกถามว่าจะรักษาดุลยภาพของสองซีกเนี่ยมันเป็นความท้าทายหรือไม่แล้วจะทำไงให้ไม่ถูกมองว่าเราต้องเลือกข้างนะคะคุณศิริศักดิ์ก็ตอบบอกว่าเราไม่เลือกข้างอยู่แล้วแต่เราจะใช้คำว่าอยู่ตรงกลางระหว่างสองประเทศซึ่งไม่ใช่คำว่าสมดุลด้วยอยู่ตรงกลางคือเราไม่มีท่าทีแต่สมดุลคือเรามีความสำคัญกับแต่ละประเทศแต่ไม่เลือกข้างเราจะเลือกผลประโยชน์ของประเทศไทยประเทศไทยมีผลประโยชน์กับมหาอำนาจแต่ละประเทศยังไงก็จะต้องไปทางนั้นไม่ต้องไปเลือกข้างในการแข่งขันระหว่างสองมหาอำนาจแต่เราจะต้องนำขั้วอำนาจต่างๆที่มีบทบาทแล้วก็ต้องมีความสัมพันธ์คือเลือกผลประโยชน์ของไทยแต่ก็ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับขั้วอำนาจอื่นๆด้วยนะคะนี่ก็เป็นนะเอาเป็นว่าถูกฟ้าถูกตัวอยู่ค่ะสำหรับรองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยในขณะนี้นะคะ
1: จริงๆในเวทีที่มีการคุยกันจากไม่เป็นทางการระหว่างเอมาเรียลมาคงกับนายกอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยคือประเด็นนี้แหละคุณวันถ้าที่ผมฟังดูเนี่ยในเวทีทานข้าวอ่ะและกับภาพที่ออกมาก็คือเหมือนกับว่ามาครองเองต้องการที่จะให้มีขั้วใหม่ๆเกิดขึ้นและขั้วที่มันหลากหลายเกิดขึ้นไม่จำเพาะอยู่เฉพาะอเมริกากับจีนฝั่งเดียวอย่างเดียวเลยนะแล้วก็ดูเหมือนว่าความพยายามนี้เนี่ยมาครงกำลังพยายามเดินเกมนี้นะในการที่จะรวบรวมประเทศทั้งหลายเนี่ยที่เรียกว่าอยากจะให้มีภาพแบบนี้เกิดขึ้นนะซึ่งฝรั่งเศสแสดงออกแบบนี้มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วการที่ได้ออกมามีปฏิกิริยาต่อเรื่องโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยผมคิดว่าอันนี้น่าสนใจที่เราเดินตรงนี้เราได้เกิดมาก็เป็นสิ่งที่ดีทีนี้เรื่องไทยกัมพูชาเพิ่มเติมอีกนิดนึงเมื่อวานนี้เว็บไซต์ทําไมทางของสื่อของทางการของกัมพูชาที่รายงานเรื่องนายกอนุทินที่ยืนยันว่ายังคงปิดด่านไทยกัมพูชาต่อไปทางการบอกว่าด่านชายแดนไทยกัมพูชายังคงปิดต่อไปแม้จะทําให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจต้องอ้างคําพูดของนายกอนุทินนะและทําให้เกิดความกังวลในหมู่นักธุรกิจที่ได้ผลกระทบจากการปิดด่านชายแดนเป็นเวลานานนะครับแล้วก็ยังพูดถึงคลิปเสียงที่นายกอนุทินออกมาปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่คลิปตัวเองที่บอกว่าเตรียมจะเปิดด่านเนี่ยนะทำไมทางก็เอาเรื่องนี้ไปนำเสนอด้วยนะเพราะงั้นเนี่ยก็น่าสนใจนะว่าเขาก็ยังขอดติดประเด็นเหล่านี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับ
0: ค่ะไปพักกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินเผยเย็นฝรั่งเศสสำฤทธิ์ผลมาครงให้เกียรติไทยปลื้มนักลงทุนมาไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลสำฤทธิ์การเยือนฝรั่งเศสว่าการเดินทางเยือนครั้งนี้ถือว่าประสบผลสำฤทธิ์ที่ได้พบกับคนไทยในฝรั่งเศสมีความอบอุ่นทุกคนส่วนการพบกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ให้เกียรติและได้หารือเรื่องความสัมพันธ์ทางการทูตที่ปีนี้ครบ170ปีตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยได้หารือเรื่องการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจร่วมกันนอกจากนี้ประเทศไทยและคนไทยน่าจะยินดีและภูมิใจที่มีผู้ประกอบการบริษัทใหญ่ๆในประเทศไทยไปลงทุนในฝรั่งเศสในระดับใหญ่มากโดยเฉพาะด้านอาหารการเกษตรในส่วนของฝรั่งเศสปีนี้ก็มีการไปลงทุนในไทยมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทการไปลงทุนที่ไทยไม่ใช่เพราะประเทศไทยมีค่าจ้างแรงงานต่ำมีต้นทุนการผลิตไม่สูงแต่ไปเพราะมั่นใจในระบบสาธารณูปโภคของไทยที่มีความสะดวกและจากการพบผู้ลงทุนมั่นใจว่าจะสามารถเพิ่มฐานการลงทุนการผลิตและขยายฐานของผลิตภัณฑ์สินค้าของพวกเขาเหล่านั้นในไทยได้อีกมากและเราจะเร่งเดินหน้า FTA ไทย EU ให้จบได้โดยเร็วเพื่อได้มีโอกาสมากขึ้นและจะได้ไม่ติดข้อจำกัดสีหศักดิ์ร่วมอภิปราย UNSC โต้เขมรยันไทยยึดมั่นข้อตกลงหยุดยิงสุจริตใจนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในหัวข้อการทำรงรักษาวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติและการส่งเสริมระบบระหว่างประเทศที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางภายใต้ระเบียบวาระเรื่องการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศในวันที่26พฤษภาคม2569ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติตามคำเชิญของนายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นประธานในการอภิปรายในวาระที่สาธารณรัฐประชาชนจีนดำรงตำแหน่งประธาน UNSC ประจำเดือนพฤษภาคม2569โดยนายศิริศักดิ์ได้กล่าวแสดงความยินดีกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในการทำหน้าที่ประธานคณะมนตรีความมั่นคงและขอชื่นชมความคิดริเริ่มของจีนในการจัดอภิปรายที่ทันต่อสถานการณ์ในครั้งนี้โดยในช่วงท้ายนายศิริศักดิ์ได้กล่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่มีการพาดพิงถึงโดยนายศิริศักดิ์ยืนยันว่าเพื่อนชาวกัมพูชาขอให้มีความมั่นใจว่าประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยกัมพูชาและพร้อมจะก้าวไปไกลกว่าการหยุดยิงเพื่อมุ่งสู่สันติภาพที่ยั่งยืนแต่ว่าสันติภาพที่ยั่งยืนเรียกร้องให้เราต้องสร้างความไว้วางใจและทำงานร่วมกันด้วยความสุจริตใจ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอ้ยคอยอย่างชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
7: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions. We look for reason and facts. That helps us make better choices and learn with growth mindset.
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
10: ์วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: พร้อมบรรจุ

0: มาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ซองเทนบรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ @thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัต
3: น์ให้ติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายนะคะของข่าวเข้มประเด็นข้นคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์ดิฉันอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลนะคะแต่ว่าเรามาดูเรื่องของมุมมองข่าวสารนะคะของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะที่ติดตามกันในเช้าวันนี้กันก่อนว่ามีความคิดความเห็นหรือว่าทักทายกันยังไงเข้ามาบ้างนะคะดิฉันอยู่ที่ YouTube ของคลื่นนะในเช้าวันนี้นะคะท่านผู้ฟังที่หรือว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่มาก่อนใครเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือคุณประวิทย์ค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณตุ้ยบอกว่าตำรวจก็ต้องตรวจทุกโรงพักทุก3เดือนด้วยน่าจะหมายถึงที่เราพูดถึงเรื่องการตรวจฉี่ม่วงกันนะคะค่ะนะคะคุณธีรวุฒิทักทายมาบอกข่าวที่นำเสนอดีครับขอบพระคุณนะคะแล้วก็คุณประโมทบอกว่าอ๋อคุณประโมทบอกว่าเหตุการณ์บ้านเมืองยรสัมทั่วไปรัฐบาลควรปราบปรามให้เด็ดขาดจะคิดการใหญ่ไทยต้องสงบนะคะท่านเหนือใต้ออกตกถูกรุกรานแบบนี้ไม่เห็นควรที่จะสร้างแลนด์บริดจ์อันอาจเป็นชนวนเหตุเพิ่มนะคะคุณตุ้ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าน่าจะถึงเวลาที่ออกกฎหมายห้ามสวมชุดฮิญาบเหมือนฝรั่งเศสไหมนะคะแล้วก็ตำหนิฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกอรมนหรือสบตนะคะบอกว่าแหมคุณนี่ใช้คำคุณตุ้ยนะบอกเลี้ยงเสียเข้าสุกนะคะอาจจะหมายถึงว่าเรายังอาจจะทำหน้าที่ในการติดตามความเคลื่อนไหวของการก่อเหตุใช่ได้ไม่ยังไม่ดีพอนะคะคุณแพรจังค่ะบอกฟังข่าวแล้วเศร้าเลยเรื่องคุณฟาติมะนะคะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนี้ด้วยนะคะคุณจักริดบอกว่าบ้านผมมีวัดโบสถ์ไทยพุทธมีโบสถ์สุราไทยอิสลามมีโบสถ์ไทยคริสต์อยู่ห่างกันไม่ถึง200เมตรอยู่ร่วมกันได้ผู้ก่อเหตุคุณคิดอะไรอยู่คุณคัทนาบอกสงสัยมานานแล้วว่าทำไมผู้ก่อความไม่สงบที่บอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมถึงต้องการแบ่งแยกดินแดนต้องโจมตีเป้าหมายอ่อนแอไม่รู้ป่านนี้นั่งกินน้ำท่อมฉลองความกล้าหาญของตัวเองหรือเปล่าจริงๆไม่กล้าเลยนะคะขี้ขลาดตั้งแต่แต่งตัวมาเป็นผู้หญิงแล้วค่ะคุณพิสิทธิ์บอกนะสิทธิมนุษยชนทำไมเงียบจังเลยก็ออกมานะคะกสม. อะไรก็ออกมานะคะแต่ว่าอันนี้มุมมองคุณพิสิทธิ์ค่ะบอกทำไมไม่ออกมาประนามผู้ก่อการร้ายนะคะแล้วก็มีการถามหาคุณอังคณาด้วยนะคะโอ้เชื่อว่าคุณอังคณาคงไม่ได้รู้สึกไม่มีความรู้สึกกับเรื่องนี้หรอกนะคะเดี๋ยวรอดูนะเพราะว่าจริงๆสิ่งที่อยากจะทำให้เห็นคือนะคะสภาพการของการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เนี่ยมันจะทำให้รัดกุมและดีกว่านี้ได้ยังไงนะคุณวิเชษฐ์กล้องวงจรปิดกวาดมาดู
4: เราก็เห็น
3: กันได้ถึงไหนนะน่าจะต้องดูนะเดี๋ยวต้องดูกันถ้ามีให้ครอบคลุมแล้วอยู่ในจุดสำคัญนะเพราะว่าพื้นที่ชุมชนอ่ะนะมันไม่ควรจะมาเกิดสยองแบบนี้ถูกค่ะเวลาโรงเรียนกำลังจะเลิกอ่ะนะคะคุณวินฟรีดอมมาเชื่อในความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการวางแผนปิดช่องทางธรรมชาติและหาความร่วมมือจากชาวบ้านหาข่าวทางลึกทางลับติดตามจับคนร้ายได้เพราะเชื่อว่าคนส่วนมากไม่เห็นด้วยกับการกระทำนี้ก็คือเรื่องของปัญหาการยิงดาบตำรวจอดุลแล้วก็คุณครูปฏิมานะคะคุณสมชายบอกคณะกรรมการสิทธิ์ว่าไงเงียบเลยไม่เงียบค่ะก็ออกแถลงการเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราพูดรวมๆให้นะคะไม่ได้เอามาอ่านทุกอันให้นะคะคุณมิสเตอร์แจ็คกี้บอกชื่นชมนายกอนุทินนั่งชั้นประหยัดไม่ได้นั่งเฟิร์สคลาสอันนี้ไม่แน่ใจนะคะไอ้ปกตินายกโดยการเดินทางนี่ก็ได้นั่งที่ดินเอ้ยได้นั่งรอบนี้ถ้านายกไปเป็นเครื่องเช่าเหมาลำนะในรูปแบบของที่นั่งเนี่ยท่านก็นั่งชั้นหนึ่งอยู่นะ เดี๋ยวดูภาพนิ่งที่คุณสัปดาห์ถ่ายมาสิเพราะว่าก็ชมว่าท่านนายกขยันมากเลยคนอื่นนอนหลับแล้วท่านนายกยังนั่งทำงานอยู่เลยนะคะคนที่นั่งชั้นปกติแต่ดิฉันไม่แน่ใจนะเห็นสื่อชอบมาลงนายกสิงคโปร์อ่ะคุณวิเชษฐ์ลอเรนซ์วองที่เขาจะเดินทางด้วยสายการบินโลคอสด้วยซ้ำถ้าไปประเทศใกล้ๆแถบอาเซียนนี่นั่งโลคอสมีการมาโบกไม้โบกมือทักทายผู้โดยสารในเครื่องลำเดียวกันอีกพอเป็นโลคอสก็ที่นั่งก็จะเหมือนกันหมดถูกไหมคุยเช่นถ้าจะมีพรีเมียมหน่อยก็นั่งข้างหน้าถูกไหมถ้าเพิ่มเติมนึงก็จะนั่งแถวหน้าเนาะอันนั้นแหละใช่แต่ท่านนายกนั่งชั้นอีโคนี่ดิฉันไม่แน่ใจนะคะแต่ถ้าดูจากภาพเนี่ยไม่ได้นั่งอีโคค่ะนะคะคุณแฮนดรอยดีไฟบอกเพื่อนบ้านจ้องเล่นงานเรามีรั้วตอดนะมีรั้วก็ตอดกันหาเรื่องกันทุกวันนะก็เป็นว่าถ้าจะมาบอกว่าหลังรัฐประหารภาพโพสเสียหายมากแล้วไหนๆก็ตามมาเลเวียดนามไม่ทันแล้วคุณแอนดรอยยุเลยไปเจาะก๊าซขึ้นมาใช้เลยนะเราทำเองก็ได้นะหมายถึงเขาเนี่ยหมายถึงกัมพูชาทำไม่ได้หรอกนะคะคือจริงๆนักลงทุนต่างชาติเขาก็กะเข้าทางกัมพูชาแหละคุณวิเชษฐ์น่าจะง่ายกว่านะเขาก็จ้องตาเป็นมันเหมือนกันกับแหล่งก๊าซตรงนั้นนะคะคุณอภิชาติบอกมากลุ่มที่โหลดแอปเป่าตังค์แล้วยังเข้าแอปไม่ได้จะทำยังไงนะพยายามแล้วต้องสละสิทธิ์ใช่ไหมแต่เห็นบอกว่าถ้าสมมติระบบขึ้นว่าให้รอการตรวจสอบสิทธิ์3วันเนี่ยถือว่าเป็นการจองสิทธิ์แล้วนะคะถือว่านับแล้วที่เมื่อวานนี้เราตั้งข้อสงสัยกันว่าเอ๊ะแล้วเขาจะนับไหมนะคะในสิทธิ์ของไทยช่วยไทยพลัสที่เหลืออยู่ปลัดกระทรวงการคลังบอกว่านับนะคนที่มันขึ้นบอกว่าเดี๋ยวระบบจะตรวจสอบก่อนแล้วเขาจะไม่ถึง3วันหลายๆคนเมื่อวานบอกว่าระบบตอบกลับมาละว่าที่วันจันทร์ลงไปแล้วบอกขอตรวจสอบสิทธิ์3วันน่ะเมื่อวานนี้หลายๆคนบอกว่ามีข้อความแจ้งมาแล้วว่าได้รับสิทธิ์แล้วนะคะแต่ที่บอกว่าโหลดแอปเป๋าตังค์ไม่ได้เนี่ยโดยทั่วไปเวลาโหลดอะไรไม่ได้เราลองปิดเครื่องดูก่อนนะคะแล้วลองเปิดใหม่ดูอีกทีนึงว่าได้หรือเปล่าหรือไม่งั้นก็ต้องไปในที่ที่เรามีสัญญาณเน็ตแรงๆนะคะหรือว่า Wi-Fi ที่เสถียรกันหน่อยนะคะคุณอภิชาติลองดูนะลองดูอีกทีนึงยังมีเวลาค่ะยังมีเวลาเนาะเพราะว่าลุงป้าผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีข่าวเมื่อวานนี้ที่วางลงแถวแปะจองคิวเข้าแบงค์ให้แบงค์ช่วยทำการยืนยันตัวตนน่ะก็ยังอีกเยอะเลยนะเมื่อวานนี้ไม่รู้ว่าได้ไปเพิ่มเติมเท่าไหร่นะคะคุณทิติพงศ์บอกมาเขมรนี่ถ้าไม่มีตระกูลฮุนเนี่ยเขมรคงเจริญกว่านี้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะถ้าเขาไม่หาผลประโยชน์เพื่อตัวเองและตระกูลแต่ทำเพื่อประชาชนคนเขมรจะสบายกว่านี้เยอะนะคะอันนี้ก็เป็นเม้นจากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเราทาง YouTube นะคะมาดูที่ Facebook กันอีกนิดนึงนะคะสำหรับเช้าวันนี้ที่ Facebook สำหรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เม้นมาคุณนิการชมอยู่ขอบคุณคุณอัชราด้วยคุณสุริยาด้วยอ๋อบอกไม่ได้ฟังมา2วันไปหาหมอโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าคนมากเลยโอ้ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะคุณนิการกลับจากเที่ยวหรือเปล่านะบอกกลับมาฟังตามปกติแล้วขอบพระคุณคุณอรุณบอกโหดเกินก็เหตุการณ์ที่ใต้เนาะนะคุณยุตินเอาเป็นว่าใช้คำนำหน้าคุณอังคณาไม่เพราะนะคะแต่ถามหาคุณอังคณาเหมือนกันหมายถึงคุณอังคณานิรภัยจิตนะคุณศพโชคทักทายมาคุณอริยาบอกขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับตำรวจที่ถูกลอบยิงด้วย คุณสมคิดแจ้งผลมาเมื่อวานได้ SMS แล้วจากไทยช่วยไทยพลัสว่าผ่านแล้วนะคะอ่ะคุณปีเตอร์บอกทำไมพรรคประชาชนเงียบกับเรื่องบำนาญสสและข้าวฟรีนะคะมาดูนะคะข่าวสารกันต่อได้คุณเชษจะไปเรื่องไหนก่อนเชิญเลยนะคะ
4: ไปดูเรื่องนี้ที่เราก็ต้องเตรียมพร้อมเอาไว้นะดีกว่าที่จะรอให้เกิดปัญหาตลอดเพราะว่าอะไรเรื่องอีโบลาตอนแรกเนี่ยมันก็อยู่ในแอฟริกานะแต่ตอนนี้เนี่ยองค์การอนามัยโลกนะโดยผู้ในการองค์การอนามัยโลกออกมาเตือนแล้วนะครับว่ามีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า900รายแล้วตอนนี้รวมถึงผู้ป่วย101รายได้รับการยืนยันแล้วว่าติดเชื้อแล้วและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นแล้วไม่น้อยกว่า220คนนะเป็นอย่างน้อยนะใช้คำนี้นะทีนี้เนี่ยตอนนี้ก็เลยเตือนไปทุกประเทศไทยเราเมื่อวานนี้คุณหมอสมฤกษ์ ถิงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานการประชุมร่วมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่3เนี่ยทับ25569เนี่ยได้มีการประชุมแล้วก็เปิดเผยหลังการประชุมนะว่าตอนนี้สถานการณ์โรคอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและก็ยูกันดาเนี่ยมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับ ประเทศไทยก็เลยจำเป็นต้องมีมาตรการเฝ้าระวังหลังจากนี้นะครับถ้าหากว่าเฝ้าระวังได้ดีก็น่าจะไม่มีการหลุดรอดเคสเข้ามาในประเทศไทยแต่ถ้ามีเคสเข้ามาแล้วเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องวินิจฉัยนะให้มันมากขึ้นนะครับปัจจุบันเนี้ยท่านปลัดกระทรวงสุขบอกว่ามีคนเดินทางมาจาก2ประเทศนี้เข้าประเทศไทยด้วยเครื่องบินเนี่ยนะครับแบบต่อเครื่องเฉลี่ยวันละ 5-7 รายแต่ตอนนี้เนี่ยปรากฏว่า2วันที่ผ่านมานะคุณรอดพบว่ามีผู้เดินทางมาจาก2ประเทศนี้เพิ่มขึ้นนะ10รายขึ้นไปและสูงสุดใน19รายที่ประชุมก็เลยมีมตินะครับในการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโรคอีโบลาสำหรับผู้เดินทางมาจาก2ประเทศดังกล่าวเนี่ยนะครับอย่างเข้มข้นมากขึ้นแล้วโดยเปลี่ยนจากมาตรการรายงานตัวและสังเกตการสังเกตอาการใน21วันเป็นการกักตัว21วันเลยโดยมีผลทันทีนะฮะตั้งแต่มีมติเมื่อวานนี้แล้วนะครับก็เท่ากับว่าหลังจากพบผู้โดยสารที่เดินทางมาจาก2ประเทศนี้เข้ามาประเทศไทยอย่างสูงขึ้นต่อเนื่องเนี่ยนะแม้จะไม่มีอาการก็ต้องกักตัว21วันนะครับทันทีที่เดินทางมาถึงประเทศไทยนะครับเบื้องต้นจะใช้สถานที่ก็คือสถาบันบำราศนราดูรเป็นสถานที่รองรับคนที่เดินทางมาจาก2ประเทศนี้จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลรายวันเลยนะครับแล้วก็ในเบื้องต้นในค่าใช้จ่ายเนี่ย72ชั่วโมงแรกเนี่ยกรมควบคุมโรคจะเป็นคนดูแลก่อนแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเรียกเก็บจากผู้เดินทางจากทั้ง2ประเทศนะครับส่วนคนไทยถ้าหากว่าเดินทางมาจาก2ประเทศนี้กลับมาเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องโดนกักตัวเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับคนไทยนะแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติเนี่ยอันนี้ต้องมีค่าใช้จ่ายอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าก็ดีแล้วล่ะที่ออกมาตรการมาแบบนี้คุณรอดเพราะว่าดูตัวเลขจำก็น่าตกใจนะมันมีการระบาดเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ถึงขนาดว่าที่รายงานข่าวสำนักข่าวรอยเตอร์นะรายงานว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเนี่ยกำลังเผชิญกับวิกฤตทั้งปัญหาเรื่องการขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะแล้วก็ยังมีการโจมตีสถานพยาบาลจากประชาชนด้วยและขณะเดียวกันก็จะมีการหลบหนีของผู้ป่วยติดเชื้อนะในโดยเฉพาะในเขตจังหวัดอิตุริเนี่ยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตรงนี้เนี่ยก็มีประเด็นปัญหานี้มากเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้เราเองต้องมีการออกมาตรการอย่างจริงจังและระดับเมื่อวานนี้นะก็เป็นเรื่องของโรคอีโบลาที่เราก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับ
3: มีการยกระดับกักตัว21วันมีผลเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ27พฤษภาคมแล้วก็ตัวเลขคนที่เดินทางจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของอีโบลานะคะมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วขนาดไหนตัวเลขจากกรมควบคุมโรคนะคะว่าจากคองโกมา12รายแล้วที่อยู่ในเมืองไทยจากอูกันดานะคะ41รายรวมแล้วจาก2ประเทศนี้53รายนะคะส่วนจำนวนที่ตอนแรกบอกว่ามีคนเดินทางมา100คนเนี่ยเขาผ่านไปยังประเทศอื่นแต่53รายนี้อยู่ที่เมืองไทยนะคะก็เป็นว่าก็ในแนวทางของการถูกควบคุมไว้21วันเนี่ยนะคะเขาก็มีแนวปฏิบัตินะคุณวิเชษฐ์บอกว่าเวลามาถึงโรงแรมนะคะก็ทางโรงแรมก็จะต้องแจ้งให้ทราบว่านะคะอยู่ระหว่างกระบวนการเฝ้าระวังอาการ21วันนะคะถ้าเกิดจะต้องย้ายโรงแรมทางผู้ที่เดินทางเข้ามาหรือว่าเป็นคนจาก2ชาตินี้เนี่ยนะหรือผ่านมาจาก2ประเทศหรือว่าประเทศที่มีการระบาดของโรคอีโบลาเนี่ยก็ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคทราบล่วงหน้านะคะเขาจะมีระบบตรวจสอบกับคนที่เข้ามานะคะว่าต้องมีการบันทึกอุณหภูมิร่างกายและรายงานอาการผ่านโทรศัพท์หรือผ่าน QR code เป็นประจำทุกวันแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยติดต่อสอบถามอาการด้วยในระหว่าง21วันนี้นะคะผู้ที่มาจากประเทศเหล่านี้หรือว่าคนที่มีความเสี่ยงแล้วก็ถูก อยู่ในอำนาจของประเทศไทยที่จะขอเฝ้าระวังอาการ21วันเนี่ยถ้าเกิดมีไข้ปวดศีรษะอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเจ็บคออาเจียนท้องร่วงมีผื่นขึ้นถ่ายเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดมีรอยช้ำผิดปกติหรือมีเลือดออกผิดปกติอันนี้ห้ามไปโรงพยาบาลด้วยตัวเองนะอันนี้ก็พูดตรงๆว่าโรงแรมก็ต้องทราบด้วยเนาะสำหรับแขกที่มาจากประเทศเหล่านี้นะคะหรือเป็นคนชาติชีวานี้ที่มีการระบาดของไวรัสอีโบลาเนี่ยนะคะ มาด้วยเนี่ยแล้วเขาเกิดเป็นไข้อ่อนพลุงอ่อนเพลียนะคะมีอาการต่างๆนานาเนี่ยแล้วอยากจะไปหาหมอเองไปไม่ได้นะต้องแยกตัวกักเอาไว้ในห้องพักโรงแรมทันทีแล้วก็ต้องติดต่อสถานพยาบาลมารับตัวค่ะคือไม่สามารถเดินทางด้วยตัวเองได้เดี๋ยวจะไปแพร่เชื้อกันไปกันใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นรถรับจ้างหรือรถสาธารณะต้องถูกแยกตัวกักก่อนเลยนะแล้วก็ต้องติดต่อนะคะสถานพยาบาลนะคะซึ่งตอนนี้เขามีสายด่วนให้แจ้งเรื่องนี้ที่กรมควบคุมโรคได้ประชาสัมพันธ์เอาไว้ก็คือหมายเลข1422ทีนี้เมื่อครบการเฝ้าระวัง21วันนับจากวันที่เดินทางออกมาจากพื้นที่เสี่ยงถ้าไม่พบอาการผิดปกติใดๆก็จะต้องมีการประเมินขั้นสุดท้ายหลังจากนั้นนะคะคนนั้นๆก็จะสามารถเดินทางท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่างๆในประเทศไทยได้อย่างเป็นอิสระนี่ก็จะเป็นเรื่องของการที่เราก็ต้องเฝ้าระวังด้วยเช่นกันนะคะมาดูข่าวอื่นต่อกันบ้างนะคะเรื่องของอุบัติเหตุทางรถไฟเนี่ยนะคะในช่วงก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวใหญ่นะคะซึ่งใหญ่มากๆนะคะใหญ่กว่าตอนไอ้รถไฟชนรถเมล์ปรับอากาศอีกเนี่ยเพราะรอบนั้นเสียชีวิตกันถึง31รายอันนี้คือที่สีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาปรากฏว่าท้ายที่สุดได้ผลตรวจสอบแล้วว่าเครนที่อยู่ด้านบนในระหว่างการก่อสร้างนะคะเส้นทางรถไฟความเร็วสูงมันร่วงลงมาใส่รถไฟที่วิ่งอยู่บนรางด้านล่างจนโบกี้ขาดเห็นไหมตู้ขาดไปเลยแล้วคนตายไป31ได้ยังไงเมื่อวานนี้รองปลัดกระทรวงคมนาคมจิรพงษ์เทพพิทักษ์ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมกันแถลงค่ะบอกว่าหลังจากการตรวจสอบอย่างรอบด้านภายในกรอบเวลา45วันนะคะทั้งที่เกิดเหตุทั้งวัตถุพยานทั้งวัสดุทั้งชิ้นส่วนต่างๆแบบจำลองทางวิศวกรรมแล้วก็ข้อเท็จจริงที่เป็นผู้คนที่เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงพบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะกับรถไฟขบวนด่วนพิเศษ21เส้นทางนะกรุงเทพอภิวัฒน์ไปถึงอุบลเนี่ยนะคะที่เกิดเหตุอยู่ที่ระหว่างสถานีหนองน้ำขุ่นกับสีคิ้วที่โคราชเมื่อวันที่14มกราคมปีนี้เองเนี่ยนะคะตอนเช้าๆเลยเนี่ยตอนสายๆเนี่ย9โมงกว่าๆเนี่ยคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าอุบัติเหตุเกิดจากหลายปัจจัยประกอบกันไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานการควบคุมความปลอดภัยการกำกับดูแลในพื้นที่ก่อสร้างนะคะบอกว่าโดยเฉพาะกระบวนการปฏิบัติงานของอุปกรณ์ launching gantry ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับยกติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตขนาดใหญ่ในวันเกิดเหตุการปฏิบัติงานมันไม่เป็นไปตามขั้นตอนทางวิศวกรรมและข้อกำหนดความปลอดภัยไอตัวล้อมที่ฮิ้วแผ่นคอนกรีตใหญ่ๆเนาะบอกว่าส่งผลให้เกิดการรับน้ำหนักเกินในจุดรองรับด้านหน้าชิ้นส่วนรับแรงเกิดความเสียหายโครงสร้างพังทลายลงมาสู่รถไฟที่วิ่งผ่านนะคะก็ปรากฏว่ายังไปดูเรื่องอื่นอีกนอกจากไอ้เรื่องของไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนทางวิศวกรรมแล้วการควบคุมงานและกำกับดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ก็มีปัญหาเหมือนกันคือการไม่ขออนุญาตปิดการเดินรถการปฏิบัติงานก่อนการอนุมัติการตรวจสอบอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามรอบระยะเวลาที่กำหนดการติดตามควบคุมงานในพื้นที่ก็ไม่ต่อเนื่องตามแนวทางที่กำหนดไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจากข้อเสนอนี้นะคะก็คือมันมีทั้งเรื่องของคนแล้วก็เรื่องคือคนเป็นส่วนใหญ่เลยคุณวิเชษมีเรื่องของความหละหลวมของคนนะไม่ทำตามขั้นตอนต่างๆนานาไม่ตรวจสอบตามกรอบเวลาที่มันมีรอบของมันไว้ก็เลยมีข้อเสนอว่าต้องเพิ่มประสิทธิภาพค่ะในการกำกับดูแลโครงการก่อสร้างโดยเฉพาะต้องจัดสรรบุคลากรด้านวิศวกรรมให้เหมาะสมกับภารกิจจริงๆก็อยากรู้ว่ามีวิศวกรคอยดูไหมหรือมีแต่ช่างเหมาช่วงนะผู้รับเหมาอะไรแบบเนี้ยต้องจัดสรรบุคลากรมาให้เหมาะสมเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามควบคุมงานยกระดับกลไกตรวจสอบความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกนะอันนี้เป็นข้อเสนอนะคะทีนี้นะคะข้อสรุปดังกล่าวส่งให้กระทรวงคมนาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยคุณอนันต์โพนิ่มแดงซึ่งรักษาการผู้ว่าการอยู่บอกว่า ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนกฎหมายและเงื่อนไขสัญญาส่วนการก่อสร้างในโครงการยังทำอยู่ได้นะคะแต่จะต้องมีความการควบคุมความปลอดภัยที่เข้มงวดมากขึ้นแล้วการรถไฟจะเร่งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในพื้นที่เดินรถนะในทุกโครงการทั่วประเทศว่าจะต้องมีการอนุญาตปิดการเดินรถจากการรถไฟเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งเวลาจะดำเนินโครงสร้างนะคะส่วนบนทั่วประเทศคือพูดง่ายว่าจะทำอะไรข้างบนอ่ะบนเหนือรางขึ้นไปอ่ะนะคะจะต้องมีการแจ้งกับการรถไฟและต้องให้เขาอนุญาตปิดการเดินรถเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยเวลาคุณจะทำอะไรนะคะแล้วก็จะยกเลิกระบบอนุมัติงานล่วงหน้าและย้อนหลังต้องมีการอนุมัติแบบรายวันอนุมัติล่วงหน้าย้อนหลังได้ด้วยต้องบอกว่าให้อนุมัติรายวันนะคะต้องมีหลักฐานภาพถ่ายหน้างานประกอบด้วยทุกครั้งนะคะต้องมีวิศวกรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำพื้นที่ตลอดเวลาที่มีการปฏิบัติงานถ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานต้องมีการระงับงานได้ทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้นแล้วการรถไฟจะไปไล่ตรวจสอบเครน launching gantry ทุกชุดเลยที่ใช้อยู่ในโครงการค่ะจะใช้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็น third party ดูมันทั้งหมดเลยทั้งโครงสร้างระบบยกระบบไฮดรอลิกนะคะเอาเป็นว่าโอ้โหนี่วัวหายและล้อมข้อกันขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะคุณเชษฐ์ได้มีการเห็นจุดรั่วจุดโหว่เยอะแยะเลยเนี่ยไล่ตรวจสอบไปหมดเลยแล้วจะมีการติดตั้งระบบเฝ้าระวังแบบ real time นะคะไม่ว่าจะเป็นระบบตรวจวัดความเอียงแรงดึงกล้อง CCTV บนเครื่องจักรทุกชุดจะทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับจ้างด้วยสำหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูงการรถไฟบอกแล้วนะคะจะให้น้ำหนักเกี่ยวกับประสบการณ์เฉพาะทางและมาตรฐานความปลอดภัยด้วยนอกเหนือจากจะดูเรื่องราคาจะเพิ่มความเข้มงวดของบทลงโทษในการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนะคะก็เป็นว่าโอ้โหนี่เยอะแยะมากมายที่ได้แต่นั่นได้มาด้วยการสังเวยชีวิตผู้โดยสารไป31ชีวิตนะ
4: จริงๆเขาสรุปออกมาดีมากนะว่าคนที่ต้องรับผิดชอบมี3ฝ่ายฝ่ายแรกคือผู้รับจ้างคือบริษัทอินเทอร์เน็ตไทยที่คุณรัฐพูดถึงแต่ฝ่ายที่2นี่คือที่ปรึกษาควบคุมงานเนี่ย CSC เนี่ยอย่างที่ว่าลงพื้นที่สัปดาห์ละ1ถึง2วันแล้วก็พฤติกรรมลงนามอนุมัติล่วงหน้าและมีย้อนหลังอีกนะมีย้อนหลังถึง3สัปดาห์ด้วยและที่สำคัญการรถไฟต้องรับผิดชอบด้วยเพราะว่าอะไรมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกินศักยภาพคนเดียวดูแลนะ5สัญญานะคุณรัฐอันนี้ก็เกินไปเหมือนกันนะ1คนเนี่ยนะโอ้โหต้องดูแล5สัญญาแล้วไปจะดูแลควบคุมได้ยังไงแล้วก็ปล่อยให้เรื่องความปลอดภัยเป็นหน้าที่ของบริษัทที่เป็นบริษัทที่ปรึกษาคุมงานเนี่ยเดียวไม่ได้ต้องลงไปดูด้วยนะก็ไปแก้กันแล้วกันนะปัญหาเยอะเหลือเกินนะครับ
3: ค่ะพรุ่งนี้เช้าน่าจะคึกคักสำหรับกรุงเทพนะคะแคนดิเดตผู้ว่ากทมทั้งหลายก็พรุ่งนี้จะไปสมัครกันรวมทั้งผู้สมัครสกด้วยเต็ง1คุณชัชชาติค่ะมาไม่เบาเลยใช้มอตโต้ว่ากรุงเทพทำงานจะเปิด250บวกเลยนะสำหรับนโยบายสำหรับคนกรุงรอบนี้ในตอนเย็นที่สเตเดียมวันก็ถือว่ายังเป็นเต็ง1อยู่เต็ง3อยู่ตอนนี้นะคะวันนี้หมดเวลาค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: เก้าโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: นี่ถ้าทำไฟต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
7: ไม่ต้องเยอะถูกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
8: เจ็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
9: ใจเย็น
8: ถ้าเราไม่ซักมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน
9: ่น่ากลัวตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
8: มันอยู่ที่มืออ
9: ะไร
8: เชื้อโรค
10: จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์
11: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
12: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
13: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
14: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: กรุงเทพเจ็บมามากพอแล้วทั้งน้ำท่วมรถติดฝุ่น PM 2.5 ปัญหาทางเท้ายาวไปถึงทางรถไฟ28มิถุนายนนี้ได้เวลากาคนที่ใช่ให้เมืองหลวงกับศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่าคนใหม่มาซาวเสียงว่าคนกรุงต้องการอะไรปัญหาไหนต้องแก้ด่วนนโยบายใครโดนใจพักไหนมาแรงแชมป์เก่าลุยต่อหรือจะเป็นใครที่จะมาต่อมาลุ้นไปด้วยกันที่เวทีความคิดฮอตอิชชูเช็คเรตติ้งชิงเก้าอี้ชี้ชะตากทม. 2 ทุ่มเป็นต้นไปเริ่ม25พฤษภาคมนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
16: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
15: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยม
17: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้27พฤษภาคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่าเงินบาทกันก่อนในช่วงแรกเลยนะคะที่มาอัปเดตเศรษฐกิจกันค่ะเปิดตลาดมาวันนี้32บาท64สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเล็กน้อยนะคะโดยเงินบาทที่เปิดมาก็อย่างที่บอกไป32บาท64สตางค์กรอบแนวรับอยู่ที่32บาท40แล้วก็แนวต้าน32บาท70สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะฝ่ายธุรกิจการเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศ TTB นะคะเปิดเผยบอกว่าค่าเงินบาทเช้าวันนี้อ่อนค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวานโดยดอลลาร์นั้นแข็งค่าขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักแล้วก็มีปัจจัยบวกจากการที่นักลงทุนเข้าซื้อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินที่มีความปลอดภัยหลังมีรายงานค่ะว่าทางกองทัพสหรัฐใช้ปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ซึ่งนั่นก็ทำให้การเจรจาดูเหมือนว่าจะมีความเปราะบางขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งขณะเดียวกันนะคะกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านบอกว่าการที่กองทัพสหรัฐใช้ปฏิบัติการโจมตีทางทหารที่จังหวัดฮอร์โมชทางตอนใต้ของอิหร่านในช่วงเช้าวันอังคารก็ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างร้ายแรงโดยข้อตกลงเนี่ยมีผลบังคับมาตั้งแต่เมื่อก่อนหน้านี้แล้วนี่เข้าสัปดาห์ที่7นะคะเกือบ7สัปดาห์แล้วมีความไม่แน่นอนของการเจรจาด้วยนะคะทำให้น้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้นกว่า 3% แล้วนักวิเคราะห์นักลงทุนเนี่ยยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อนะคะน้ำมันพุ่งเงินเฟ้อก็ตามมาอย่างแน่นอนโดยคาดกันว่าการที่เงินเฟ้อขึ้นไปอยู่ในระดับที่สูงเนี่ยจะทำให้ทางธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดยังไม่เร่งผ่อนคลายนโยบายทางการเงินจนกว่าจะมีหลักฐานชัดเจนนะคะว่าเงินเฟ้อจะกลับสู่เป้าหมาย 2% รวมไปถึงความกังวลเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดแล้วก็บรรดาธนาคารกลางต่างๆรวมไปถึงถ้าไปดูเครื่องมือที่เรียกกันว่า Fed Watch 2ของ CME Group นะคะก็ออกมาบ่งชี้ว่านักลงทุน ไม่คาดว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้และให้น้ำหนักมากกว่า 50% ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนธันวาคมค่ะยังไงก็ตามนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะต้องจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลของสหรัฐนะคะก็คือตัว PCE ในวันที่28อ๋อก็ไม่ใช่วันนี้สิพรุ่งนี้นะคะ28พฤษภาคมโดยตัว PCE เนี่ยเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญนะคะเนื่องจากว่าเป็นการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคแล้วก็ครอบคลุมราคาสินค้าและบริการในวงกว้างมากกว่าดัชนีราคาผู้ผลิตนะคะสำหรับพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเมื่อวานนี้ก็มีนักลงทุนต่างชาติที่ซื้อสุทธิหุ้นไทย 1,533 ล้านบาทแล้วก็ซื้อสุทธิพันธบัตรไทย 11,370 ล้านบาทนั่นเองนะคะกรอบวันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะก็คาดหมายกันว่าจะอยู่ที่เคลื่อนไหว 32.40 ถึง 70 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะมาดูเรื่องการเยือนฝรั่งเศสของนายกกันบ้างนะคะคือวันก่อนเนี่ยหลายท่านคงเห็นภาพแล้วที่นายกรัฐมนตรีก็นำคณะทีมไทยแลนด์เข้าไปหารือกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสเดินหน้ายกระดับความร่วมมือเศรษฐกิจและด้านเทคโนโลยีนะคะก็มีรายงานว่าช่วงที่ได้พบกันเนี่ยที่นายกก็นำทีมไทยแลนด์แล้วก็คณะเนี่ยร่วมกับ BOI เข้าพบผู้บริหารระดับสูงของ Airbus GroupSE ผู้ผลิตอากาศยานและระบบป้องกันประเทศรายใหญ่ที่สุดของยุโรปนะคะซึ่งทำธุรกิจในไทยมากว่า40ปีทั้งเครื่องบินพาณิชย์อากาศยานด้านความมั่นคงเทคโนโลยีอวกาศระบบดาวเทียมธุรกิจซ่อมบำรุงอากาศยานซึ่งหนึ่งในคณะคือดร.เอกนิตินิติธรรมประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่า Airbus เนี่ยมีแผนเพิ่มการลงทุนด้านการบินยุคใหม่แล้วก็พัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมอากาศยานในประเทศไทยค่ะซึ่งจะช่วยยกระดับไทยให้เป็นหนึ่งในฐานปฏิบัติการสำคัญของ Airbus นอกประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ยังเสริมบทบาทในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบินของภูมิภาคนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและ BOI เนี่ยนะคะยังได้พบหารือกับผู้บริหารของ Exceloraลักซ์โซติก้าเป็นผู้ผลิตแว่นตาแล้วก็เลนส์สายตาระดับโลกที่เราคุ้นเคยกับแบรนด์เลบแบรนด์โอ๊กลีฟบริลักซ์นะคะแล้วก็มีการลงทุนในประเทศไทยมายาวนานเกือบ40ปีดร.เอกนิติให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะบอกว่าเอซิลอร์เนี่ยมีแผนขยายการลงทุนด้าน AI Glass ในประเทศไทยซึ่งอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่ประสานระบบ AI และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเข้ากับแว่นตาระดับไฮเอนด์นะคะโดยรองรับการบันทึกภาพเสียงฟังเพลงเชื่อมข้อมูลต่อผู้ช่วย AI เพื่อแปลภาษาแล้วก็สั่งงานได้เสียงด้วยเสียงนะคะคือแว่นตาเดี๋ยวนี้ก็จะไม่ใช่แว่นตาธรรมดานะคะอันนี้ดร.เอกนิติบอกว่ามันสะท้อนว่านักลงทุนระดับโลกเริ่มมองเห็นไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตสินค้านวัตกรรมและสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นคือไม่ใช่เป็นเพียงแผนการผลิตแบบดั้งเดิมนะคะส่วนนายกรัฐมนตรีที่ไปเยือนฝรั่งเศสเนี่ย21ถึง27นะคะก็เดินทางกลับมายังประเทศไทยตลอด5วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะดร.รัชดาธนาเดเรศโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าการเยือนฝรั่งเศสในครั้งนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่เป็นเพียงการเยือนแต่เป็น working visit ที่มีเป้าหมายปักหมุดประเทศไทยโดยเฉพาะเปิดประตูด้านการค้าการลงทุนพลังงานวัฒนธรรมการศึกษาความมั่นคงและความร่วมมือระยะยาวกับฝรั่งเศสและในภูมิภาคยุโรปด้วยนะคะก็เห็นว่าตลอดการเยือนเนี่ยประเทศไทยก็ได้รับความสนใจโดยเฉพาะภาคธุรกิจฝรั่งเศสเขาเห็นว่าเรามีศักยภาพหลายอุตสาหกรรมมีทำเลที่เหมาะจะเป็นประตูสู่อาเซียนโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมผงโซ่อุปทานที่แข็งแรงและกำลังคนรองรับการลงทุนใหม่นะคะทางด้านพลังงานค่ะมีการหารือกับทบวงพลังงานระหว่างประเทศซึ่งเขามองว่าไทยเนี่ยมาถูกทางด้านพลังงานแล้วก็การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและยกระดับความร่วมมือทางยุทธศาสตร์นะคะส่วนการหารือกับยูเนสโกก็ได้ต่อยอดบทบาททางด้านวัฒนธรรมมรดกโลกการศึกษาและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนพูดถึงเรื่องพลังงานค่ะดิฉันเห็นข่าวหนึ่งนะอันนี้ก็น่าสนใจนะคะเรื่องของพลังงานของไทยเนี่ยซึ่งแน่นอนค่ะตอนนี้เราก็ต้องหาช่องทางอื่นๆนะคะในการที่จะไปมีทางเลือกด้านพลังงานนะคะ โดยมีรายงานจากสื่อต่างประเทศบอกว่าไทยกับสหรัฐเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาจัดหาอุปทานก๊าซธรรมชาติเหลวที่ผลิตโดยอเมริกาในระยะยาวอันนี้เป็นการรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สนะคะอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดกับข่าวเนี่ยนะคะบอกว่าเนื่องจากมันเป็นประเด็นอ่อนไหวนะบอกว่าแก่นกลางการเจรจาอยู่ที่ข้อตกลงระยะยาวที่มีผลผูกพันกันนะคะระหว่าง Venture Global กับบริษัทปตท.ซึ่งแหล่งข่าวเขาก็ไม่ได้ให้รายละเอียดมากนักนะเกี่ยวกับการหารือด้านปริมาณหรือเวลาระยะเวลาในการซื้อขายก๊าซ LNG ใหม่แต่ปกติแล้วเนี่ยสัญญาลักษณะนี้มักจะมีเวลาประมาณ15ปีหรืออาจจะนานกว่านั้นย้อนไปตุลาคมปีที่แล้วตามหลังการเจรจาการค้าค่ะทางรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประเทศไทยเองก็เผยแพร่ถ้อยแถลงร่วมนะคะบอกว่าบรรดาบริษัทของไทยเนี่ยจะซื้อผลิตภัณฑ์ทางพลังงานของสหรัฐประมาณ 5,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็คือประมาณ 175,000 ล้านบาทแล้วในนั้นเนี่ยรวมไปถึง LNG น้ำมันดิบแล้วก็ตัวอีเทนด้วยค่ะสหรัฐและอิสราเอลที่เปิดฉากโจมตีอิหร่านเนี่ยมันทำให้ทางโครงสร้างพื้นฐาน LNG ของกาตาร์ในเมืองราชลาฟานก็เสียหายนะคะแล้วก็มีการถูกโจมตีจากอิหร่านซึ่งเป็นการโจมตีแก้แค้นพูดง่ายๆแล้วก็ก่อความเสียหายให้กับศักยภาพการส่งออก LNG ของกาตาร์ไปประมาณ 17% 17% นี่คือ 12.8 ล้านเมตริกตันอย่าลืมนะคะว่ากาตาร์เป็นผู้ส่งออก LNG รายใหญ่ที่สุดอันดับ2ของโลกรองมาจากสหรัฐขณะที่การซ่อมแซมอาจจะใช้เวลา 3-5 ปีจากการเปิดเผยของ CEO Qatar Energy แล้วก็รัฐมนตรีกิจการพลังงานของประเทศนะคะตัวแทนด้านสื่อมวลชนของ Venture Global ก็ยังไม่ได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้ปตท.ก็เช่นกันค่ะแต่ Reuters บอกว่าไทยเนี่ยเป็นชาติผู้นำเข้า LNG รายใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังมองหาช่องทางในการกระจายแหล่งจัดหาขณะที่ก๊าซ LNG ก็ค่อยๆเข้ามาแทนที่ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าในเดือนมกราคมนะคะNG บริษัทไฟฟ้ายักษ์ใหญ่สัญชาติฝรั่งเศสได้ลงนามข้อตกลง15ปีในการจัดหา LNG ป้อนกับโรงไฟฟ้าต่างๆซึ่งมี Gulf Development บริษัทของไทยเป็นเจ้าของค่ะขณะที่ Chorneel Energy นะคะเป็นผู้ส่งออกก๊าซของสหรัฐก๊าซ LNG นะคะมีรายงานเมื่อเดือนมีนาคมว่าบรรดาผู้บริโภคในเอเชียเนี่ยต่างร้องขอซื้อตัวก๊าซ LNG เพิ่มเพราะว่าได้รับผลกระทบมาจากสงครามเมื่อปีที่แล้วค่ะปตท.เองเพิ่งจะลงนามข้อตกลงซื้อ LNG ประมาณ2ล้านเมตริกตันจากโครงการ Alaska LNG ของ Glenfarne นะคะซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตบริษัทผู้ดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานระดับโลกจากสหรัฐเป็นเวลา20ปียังไงก็ตามค่ะยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการลงทุนของโครงการนี้นะคะซึ่งจำเป็นจะต้องวางท่อลำเลียงเป็นระยะทาง 1,300 กิโลเมตรนำก๊าซจากทางเหนือของอเลสกาป้อนสู่บรรดาลูกค้าในเอเชียโอ้โหเดินทางไกลมากๆเลยนะคะ 1,300 กิโลเมตรเนี่ยอันนี้ก็ข่าวจากรอยเตอร์สนะคะที่มีเนเจอร์ออนไลน์เดี๋ยวก็มารายงานต่ออีกทีหนึ่งนะคะพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยนะคะมีอาจารย์กอบศักดิ์นะคะออกมาเปิดเผยในงานอุดมดินเนอร์ทอล์ค2026ดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพพูดถึงเศรษฐกิจไทยในปีนี้บอกว่ามันท้าทายอย่างยิ่งนะคะแล้วหลายอย่างปัญหาหลายอย่างมันเกินความคาดหมายตั้งแต่ต้นปีราคาน้ำมันเนี่ยพุ่งสูงขึ้น 40-50% แล้วยังเจอปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบเน้นย้ำว่าโจทย์สำคัญของปีนี้ไม่ใช่การตั้งเป้า GDP ให้โต 3 หรือ 4% แต่มันคือเพียงแค่ว่าทำอย่างไรให้ทุกคนนั้นอยู่รอดปลอดภัยธนาคารกรุงเทพมีการคาดการณ์ GDP ปีนี้เอาไว้นะคะ 1.5-2% แล้วก็ยังเร็วเกินไปที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้นะคะว่าข้อตกลงเจรจาของทรัมป์จะสำเร็จหรือไม่อาจารย์กอบศักดิ์ย้ำว่าปีนี้ไม่ใช่เป้าหมายคือการเติบโตเป้าหมายปีนี้คือการเอาตัวเองให้รอดและทำอย่างไรคือจะต้องเตรียมสภาพคล่องเตรียมสายป่านลดแรงกระแทกทั้งหมด

12เดือนจะปรับลดลงมาแบงก์ชาติยังคงระดับดอกเบี้ยอาจารย์เดี๋ยวมองนะคะว่าแบงก์ชาติจะยังคงระดับดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่ 1% นะคะขณะเดียวกันค่ะอยากเห็นค่าเงินบาทอยู่ที่34 ถึง 35ดอลลาร์บาทต่อดอลลาร์เพื่อช่วยภาคส่งออกส่วนหุ้นไทยที่ระดับ 1,500 จุดนี่ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีและน่าสนใจสำหรับนักลงทุนอาจารย์ยืนยันค่ะว่าธนาคารกรุงเทพและธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งมีการตั้งสำรองจำนวนมากพร้อมจะช่วยเหลือและข้างเคียงข้างลูกค้าในยามวิกฤตนะคะอาจารย์ก็ย้ำอีกทีว่าปีนี้ไม่ใช่วันของการเติบโตปีนี้เป้าหมายคือการรอดคนที่รอดคือคนชนะคนที่คิดว่าจะวิ่งเร็วๆแล้วไม่รอดเนี่ยคือคนที่แพ้นะคะประเด็นที่น่ากังวลที่สุดคือแรงกระแทกจากต่างประเทศโดยเฉพาะนโยบายของทรัมป์ที่อาจจะใช้มาตรา301หรือว่า Section 301แล้วก็ยังมีมาตรการภาษีอื่นๆซึ่งจะกระทบต่อภาคส่งออกของไทยโดยตรงโดยเสนอว่าไทยควรหาทางลดสัดส่วนการพึ่งพาตลาดอเมริกาจากปัจจุบันที่เกือบ 23% ให้ลงมาเหลือเพียง 10% ก็เพื่อที่จะลดความเสี่ยงนะคะอาจารย์ยังบอกด้วยค่ะว่าแม้ในสงครามอิหร่านจะจบลงแต่มันอาจจะมีจุดเสี่ยงใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างในคิวบากรีนแลนด์หรือแม้กระทั่งไต้หวันซึ่งมันจะส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงไทยคือปีนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่ามันน่ากังวลใจและต้องเตรียมรับมืออย่างหนักโดยเฉพาะการรักษาสภาพคล่องและสายป่านให้เพียงพอเพื่อพยุงให้ธุรกิจผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้นะคะส่วนไทยช่วยไทยพลัสหรือการลดภาระค่าน้ำมันช่วยได้แค่บางส่วนแต่เสนอว่าอยากให้รัฐบาลใช้เงินจากพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทส่วน200,000 ล้านเนี่ยเอาไปปรับโครงสร้างพลังงานอย่างจริงจังแทนที่จะนำเงินหลายแสนล้านไปพยุงราคาน้ำมันอย่างเดียวนะคะอาจารย์กรอบศักดิ์บอกว่าแทนที่จะเอาเงินกว่าแสนกว่าล้านเนี่ยไปใช้พยุงราคาน้ำมันเอา200,000 ล้านมาขับเคลื่อนเรื่องโซลาร์เซลล์ดีไหมแล้วก็ขับเคลื่อนเรื่อง EV ทุกอย่างเป็นการลงทุนจะได้เงินคืนมาอยู่แล้วนะคะทิ้งท้ายว่าแม้เศรษฐกิจโลกเนี่ยมันจะมีความผันผวนแต่มองว่าก็เป็นความโชคดีของไทยที่กลายเป็นเป้าหมายสำคัญของการลงทุนในภูมิภาคอื่นที่เขามีความขัดแย้งทั้งในตะวันออกกลางยุโรปหรือจีนถ้าไทยสามารถดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศได้ดีอย่างตัวพวก FDI เนี่ยกรณี TikTok มีการลงทุนถึง800,000 ล้านอันนี้ก็จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้ถึง 3.5-4% ในอนาคตนะคะถ้าเกิดการกระทำที่แรงกว่าที่คาดจะทำอย่างไรให้รอดพ้นมีสภาพคล่องที่เพียงพอและพยุงเศรษฐกิจพยุงตัวเองให้ผ่านไปได้อาจารย์บอกว่านี่คือโจทย์ของปีนี้ที่สำคัญที่สุดคือเอาตัวให้รอดก่อนนะคะยังไม่ต้องคิดถึงการเติบโตเนี่ยอาจารย์มองแบบนี้นะคะนี่ก็คือมุมมองจากดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลรองกรรมการกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงเทพนะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะนายกไปเยี่ยมฝรั่งเศสแล้วรัฐบาลเราเองตอนนี้ก็พอกลับมาก็เตรียมที่จะต้อนรับนะคะเปิดทำเนียบรับประธานาธิบดีเวียดนามเยือนไทยอย่างเป็นทางการโดยนายโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามเดินทางเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งในฐานะแขกของรัฐบาลเริ่มวันนี้ค่ะ 27-28 พฤษภาคมการเยือนครั้งนี้เนี่ยมีขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านที่เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งผู้นำทั้งสองจะหารือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ระดับประชาชนแล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมพิเศษที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเช่นพิธีแลกเปลี่ยน MOU เปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีและการจัดเวทีธุรกิจไทยกับเวียดนามด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการเยือนครั้งแรกของนายโตเลิมหลังจากเข้ารับตำแหน่งแล้วการเยือนครั้งนี้มีความสำคัญค่ะดร.รัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าตรงกับโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามนะคะภายใต้แนวคิด New Chapter of the 50 Thailand Vietnam Diplomatic Relations Enhancing Comprehensive Strategic Partnership ก็คือเพื่อจะขับเคลื่อนหุ้นความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจ
และการค้านะคะผ่านการดำเนินการทางยุทธศาสตร์เชื่อมโยง3ด้านแล้วก็ยังมีความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมก็จะเป็นการแล้วก็ยังมีการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนเดี๋ยววันที่28

0: 8นะคะนายกจะให้การต้อนรับนายโตเลิมและนางโง่เฟิงหลีภริยาที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็มีพิธีตรวจแถวทหารกองเกียรติยศและการหารือข้อราชการทั้งวงเล็กวงใหญ่แบบเต็มคณะก็จะหารือกันในทุกมิติแล้วก็มีการลงลึกความเข้าใจ MOU ของไทยและเวียดนามแล้วก็เปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและมีการแถลงข่าวที่ตึกสันติไมตรีหลังในที่ทำเนียบรัฐบาลนั่นเองค่ะมาดูประเด็นข่าวต่างประเทศเพิ่มเติมนะคะเช้านี้ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกปรับตัวขึ้นนิกเกอิของญี่ปุ่นและคอสปีของเกาหลีใต้ก็ปรับขึ้นแต่ระดับสูงสุดครั้งใหม่เพราะว่ามีการประเมินปฏิบัติการทางทหารครั้งล่าสุดของสหรัฐในอิหร่านแล้วก็ยังมีภาวะก็ต้องประเมินนะคะก็ต้องประเมินเรื่องข้อตกลงหยุดยิงความหวังว่ายังมีโอกาสบรรลุข้อตกลงมีหุ้นของไมครอนพุ่งขึ้น 18% นะคะเมื่อวานซึ่งทำให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทพุ่งขึ้น1 ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกจากความต้องการชิปหน่วยความจำสำหรับ AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหุ้นไมครอนเนี่ยนะคะมีมูลค่าตลาดเพียง700,000 ล้านดอลลาร์เมื่อไม่กี่สัปดาห์แล้วก็หุ้นที่พุ่งขึ้นเนี่ยหลังจาก UBS ปรับเพิ่มคาดการเป้าหมายของหุ้นไมครอนขึ้นถึง3เท่าจาก535 ดอลลาร์ไปอยู่ที่ 1,625 ดอลลาร์ต่อหุ้นรวมถึงโอกาสในการทำข้อตกลงระยะยาวที่มีการกำหนดราคาคงที่บางส่วนนะคะอันนี้ก็ทำให้หุ้นตัวนี้เป็นที่น่าสนใจส่วนโดนัลด์ทรัมป์และคณะจะประชุมกันที่แคมป์เดวิดที่รัฐแมริแลนด์ในวันพรุ่งนี้ค่ะขณะที่การเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านกำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญนิวยอร์กโพสต์รายงานนะคะว่าประเด็นอิหร่านได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นหัวข้อหลักของการประชุมแล้วก็ยังมีประเด็นเศรษฐกิจก็จะอยู่ในวาระการประชุมทรัมป์บอกว่าสหรัฐใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านแต่การเจรจาจะยังคงมีความไม่แน่นอนทรัมป์ก็เตือนนะคะว่าสหรัฐอาจจะใช้ปฏิบัติการโจมตีอิหร่านหากการเจรจาประสบกับความล้มเหลวนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยมันมีเรื่องของแคนาดาที่ประกาศมาตรการชั่วคราวก็คือลดความเสี่ยงเรื่องไวรัสอีโบลาที่จะระบาดนะคะตอนนี้ก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในยูกันดาแล้วก็ซูดานใต้แคนาดาจะระงับเอกสารตรวจคนเข้าเมืองสำหรับผู้พำนักใน3ประเทศนะคะก็คือคองโกแคนาดาแล้วก็ซูดานใต้มีผลวันนี้27 พฤษภาคมมีรายการดีๆอยากจะเชิญชวนให้ติดตามนะคะ CEO Cozy ค่ะเป็นรายการที่ทุกท่านสามารถจะได้รับชมอีกมุมมองของบรรดา CEO เจ้าของกิจการเราจะพาไปบุกอาณาจักรนั่งคุยแบบสบายๆเลยนะคะจะได้เห็นอีกมุมของชีวิตว่าบรรดา CEO ที่ท่านชื่นชอบเนี่ยนะคะหรือว่าเป็น CEO ที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จตัวตนและหัวใจจริงๆของพวกเขานั้นเป็นอย่างไรนะคะรายการอยากจะเน้นย้ำว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่งานกับความชอบเนี่ยมันมาผสมกันเวลาเราไปทำงานทุกครั้งที่การทำงานมันคือการพักผ่อนก็มาอยากให้มาเติมพลังใจพลังบวกไปพร้อมๆกันนะคะกดติดตามกด subscribe แล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ YouTube Thinking Radio กับรายการ CEO Cozy นะคะไปดูการพักผ่อนของบรรดาCEO ต่างๆว่าเขามีมุมมองชีวิตอีกด้านหนึ่งอย่างไรช่วงหน้าค่ะดร.พิจิตรรัตกุลอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประธานเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยนะคะมาพูดคุยกันในอนาคตกรุงเทพเป็นโจทย์ที่ฝากถึงผู้ว่าคนต่อไปติดตามกันในช่วงหน้านะคะกับคุณวรพงษ์แจ้งจิตค่ะวันนี้ที่ฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยม
2: ขณะนี้เวลา9 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสบิดาเปิดภาพอนุทินฟิตนั่งทำงานบนเครื่องบินแม้ทุกคนหลับไหลผ่านไป4ชั่วโมงยังไม่พักนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมโพสต์ในโซเชียลมีเดียส่วนตัวระหว่างเดินทางกลับประเทศไทยหลังเสร็จภารกิจที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นคลิปและภาพบนเครื่องบินของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังคงนั่งทำงานอยู่เพียงลำพังในห้องผู้โดยสารโซนพิเศษท่ามกลางช่วงเวลาที่ผู้โดยสารคนอื่นพักผ่อนและหลับไหลโดยนางสาวสบิดาระบุข้อความว่าในขณะที่ทุกคนเหนื่อยและหลับไหลนายกรัฐมนตรียังคงนั่งทำงานและข้อความว่า3ชั่วโมง4ชั่วโมงผ่านไปยังนั่งทำงานอยู่สะท้อนภาพการทุ่มเทการทำงานตลอดการเดินทางกลับผู้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสครั้งแรกเริ่มได้รับ SMS ยืนยันวันนี้เป็นวันที่3ของการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสอัปเดตยอดล่าสุดวันนี้ปิดการลงทะเบียนในเวลา 22:00 น.ซึ่งคงเหลือ 5,054,544 สิทธิ์ล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนลดลงไปเรื่อยๆอยู่ที่ประมาณ5ล้านสิทธิ์ขณะที่วันนี้ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสครั้งแรกเริ่มได้รับ SMS ยืนยันเข้าร่วมโครงการสำเร็จแล้วเช่นกันเดิมรัฐบาลระบุว่าจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ3วันเท่ากับว่ากระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเสร็จในเวลาไม่ถึง2วันรัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุกยุติธรรมจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ทั่วภาคเหนืออีสานสำเร็จกว่า 1,900 รายนางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและหนี้สินของประชาชนอย่างเป็นระบบครบวงจรโดยมอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมรองโฆษกกล่าวว่ากระทรวงยุติธรรมโดยกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47แห่งจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมกว่า12ครั้งเพื่อเปิดโอกาสประชาชนเข้าถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้และช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างใกล้ชิดผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีประชาชนร่วมงานกว่า 20,000 รายมีลูกหนี้ยื่นขอไกล่เกลี่ย 11,279 รายสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จ 1,919 รายคิดเป็นทุนทรัพย์กว่า 3,200 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนได้ 1,310 ล้านบาททั้งนี้กลุ่มก่อนฟ้องศาลสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้กว่า 8,670 รายคิดเป็นร้อยละ 96.74ขณะที่กลุ่มหลังศาลมีคำพิพากษาแล้วสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้กว่า 2,249 รายคิดเป็นร้อยละ 97.07
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
8: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
7: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
8: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
9: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้าไทยเฟ็กซ์อนุก้าเอเชีย2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
10: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: ุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
4: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
5: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com และ
6: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
7: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะครับก็วันนี้วันพุธที่27พฤษภาคมเดินหน้าต่อไปอีกประมาณสัก1เดือนนะครับ28มิถุนายนนะครับก็จะเป็นวันกำหนดชะตาเรื่องของการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับซึ่งปีนี้นะครับในรอบนี้ก็ถือว่าโดดเด่นกันหลากหลายนะครับมาจากทั้งผู้สมัครอิสระมาจากทั้งผู้สมัครหน้าเดิมนะครับแล้วก็มาจากทั้งพรรคการเมืองครับวันนี้เราเลยจะมาพูดคุยประเด็นนี้กันครับคุณผู้ฟังครับว่าโฉมหน้าของกรุงเทพมหานครที่ผ่านมากับปัจจุบันและมองไปในอนาคตมันมีอนาคตที่สดใสหรือจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่ต้องพัฒนาสิ่งที่ต้องเดินหน้าก้าวต่อไปนั้นมีอะไรกันบ้างครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับและท่านเป็นประธานเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยไม่ใช่คนอื่นไกลครับดร.วิจิตรรัตกุลท่านอยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับสวัสดีครับบอสครับ
7: โอ้ยินดีที่ได้พูดคุยกับท่านนะครับแหมก็ตอนนั้นที่ท่านเป็นผู้ว่านี่ย้อนหลังกลับไปนี่สักกี่ปีที่ผ่านมานะครับท่าน
8: โอ้20กว่าปีแล้วครับนานทีเดียวครับนานทีเดียวครับ
7: ถ้าคนรุ่นผมเนี่ยทันอยู่ครับท่าน
8: โอเคดีเลย
7: เด็กรุ่นใหม่อาจจะทันหรือไม่ไม่แน่ใจนะครับโอ้โห20กว่าปีที่ผ่านมาดูสุขภาพท่านยังกระจับกระเฉงอยู่นะฮะท่านฮะ
8: พยายามครับพยายามที่จะทำงานอยู่ให้ต่อเนื่องไม่หยุดไม่อะไรเพราะว่าสนุกกับการทำงานด้วยแล้วก็ทำให้มีการที่จะทำงานให้กับสาธารณะได้มากขึ้นครับ
7: ขออนุญาตอัปเดตนิดนึงครับปัจจุบันท่านทำอะไรอย่างไรอยู่บ้างครับเผื่อคนจะได้ติดตามครับผม
8: ตอนนี้ผมเป็นประธานของเครือข่าย19มหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรเรื่องภัยพิบัตินะครับแล้วก็มีครูบาอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยต่างๆที่อยู่ในเครือข่ายกันเนี่ยเราช่วยกันคิดช่วยกันค้นคว้าว่าในประเด็นใดบ้างที่องค์กรของรัฐซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติเนี่ยยังติดขัดปัญหาที่จะได้คำตอบมาช่วยในการแก้ปัญหาการปฏิบัติการของเขาเช่นกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกรมชลประทานกรมทรัพยากรธรณีเป็นต้นหรือแม้แต่ตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่เช่นที่หาดใหญ่นะครับหรือว่าในส่วนของที่เชียงรายหรือแม้แต่ที่กทม เราก็เข้าไปช่วยสนับสนุนโดยระดมเอานักวิชาการ200กว่าคนที่อยู่ใน19มหาวิทยาลัยเนี่ยครับมาช่วยกันในการที่จัดลำดับความสำคัญของปัญหาแล้วก็แบ่งแยกแยกการทำงานว่าใครชำนาญการในด้านใดบางคนทำงานชำนาญการในเรื่องของความร้อนในเขตเมืองนะครับอย่างที่อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ให้มาช่วยรับผิดชอบมุมนี้บางคนเก่งในเรื่องของการที่จะป้องกันน้ำท่วมในเขตเมืองชั้นในก็อาจจะมีอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งเข้ามาช่วยกันก็พยายามที่จะทำงานให้เป็นการแก้ไขปัญหากับหน่วยปฏิบัติเขาครับ
7: โอ้เยี่ยมเลยครับอาจารย์ครับแล้วคำว่าภัยพิบัติเนี่ยมันนิยามมันกว้างแค่ไหนอาจารย์ขอถามเรื่องนี้อีกสักนิดนึงครับอาจารย์ครับ
8: ดีครับดีครับเพราะจริงๆแล้วผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของประชาชนทุกคนต้องทราบต้องรู้แล้วก็ต้องช่วยเข้ามามีส่วนร่วมนะครับผมไม่ใช่เรื่องของราชการอย่างเดียวละที่จะจัดการเรื่องภัยพิบัติเหล่านี้ได้คือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ซ้ำซากแล้วก็มีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจนเขาทำให้เราเดี๋ยวนี้ไม่สามารถพยากรณ์ได้เลยว่าจะเกิดน้ำท่วมขนาดไหนอย่างไรนะครับในโดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณของฝนที่ตกลงมาในประเทศไทยเราเนี่ยเดี๋ยวนี้พฤติกรรมของฝนแปลกๆคือตกเป็นที่เขาเรียกว่าเรนบอมนะครับตกเป็นเหมือนกับเอาถังน้ำใส่น้ำเทใส่มาทันทีเลยแทนที่จะค่อยๆโปรยกระจายไปตามที่ต่างๆก็กลายเป็นว่าเป็นมุมเล็กๆแล้วก็เททิ้งพรวดลงมาเต็มๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเขตเมืองเนี่ยเจอปัญหาเหล่านี้มากเพราะฉะนั้นไอ้เหตุผลของความแปลกๆความเข้มข้นความที่มันถี่ขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่มีคำอธิบายอื่นเลยนอกจากเป็นเพราะว่าภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงรุนแรงหรือที่เรียกว่าโลกร้อนนั่นเองเป็นสาเหตุที่สำคัญนะครับแล้วก็นับวันจะหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทางสหประชาชาติก็บ่งไว้ว่าประเทศไทยเราโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวมากๆอย่างเช่นในบริเวณปลายแม่น้ำลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างหรือไม่ว่าตอนบริเวณด้านบนนะครับของทางด้านเหนือสุดที่พึ่งพาน้ำจากที่ภูเขาแหลกต่างๆในภาคเหนือเนี่ยเป็นพื้นที่เปราะบางมากๆนะครับแล้วเขาก็เตือนมาหลายปีแล้วนะครับแล้วเราก็เห็นเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วด้วยว่ามันถี่ขึ้นมันเข้มขึ้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของกรมต่างๆที่จะต้องทำการแก้ไขปัญหาเนี่ยคงไม่ใช่แค่วิ่งไปแก้ไขปัญหาเอาวิดน้ำออกเครื่องสูบน้ำตั้งเท่านั้นแล้วล่ะมันต้องคิดก่อนน้ำท่วมนะครับว่ามันมีโครงสร้างอะไรนะเป็นระบบอะไรนะที่มันทำให้เกิดปัญหานี้ซ้ำซากอยู่อย่างนั้นแหละหรืออย่างเช่นประเทศไทยเราเนี่ยครับคุณวรพงศ์ครับน่าแปลกตรงที่ว่าในฤดูน้ำก็มีน้ำท่วมทั้งหลากทั้งล้นแม่น้ำแต่ว่าในฤดูแล้งก็ขาดน้ำเพราะฉะนั้นมันย้อนแย้งกันทั้งสองอย่าง
7: ก็อาจจะพูดได้เลยว่าเวลามีน้ำก็มีเกินไปเวลาไม่มีน้ำมีน้ำที่มีเกินไปก็ไม่ได้กักเก็บเอาไว้ใช้ในยามที่มันไม่ม
8: ี
7: น
8: ้
7: ำ
8: ใช่คร
7: ับ
8: การ
7: กักเก็บ
8: ใช่ฮะการกักเก็บเป็นเรื่องสำคัญพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยทรงรับสั่งไว้ในเรื่องของคำว่าแก้มลิงคำเล็กๆนี้นั้นเนี่ยครับแต่มีความหมายที่ยิ่งใหญ่มากนักเลยเพราะว่าในเรื่องของการกักเก็บน้ำหรือการชะลอการไหลน้ำลงอ่าวไทยเนี่ยครับเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเลยที่ทำให้เราเนี่ยเป็นประเทศเกษตรเนาะแต่เราก็เสียโอกาสเหล่านี้ไปตลอดเวลาเพราะเราไม่ได้กักเก็บหรือถ่วงน้ำเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยในเรื่องของแก้มลิงเนี่ยจึงหมายความถึงระดับของแหล่งน้ำขนาดจิ๋วขนาดเล็กตามหมู่บ้านนะครับหมายความถึงแหล่งน้ำตั้งแต่5ล้านลูกบาศก์เมตรขึ้นไปของกรมชลประทานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้ต้องมาช่วยกันดูละคลองคูต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นกุญแจสำคัญนะที่จะไปแก้ไขปัญหาตรงที่บอกว่าเอ๊ะถึงเวลาท่วมก็ท่วมถึงเวลาแล้งไม่มีน้ำทำมาหากินก็เกิดขึ้นเหมือนกันภายในปีเดียวกันด้วยนะครับและตอนนี้เราพงศ์ครับไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องของเอลนีโญลานีญาอีกต่อไปแล้วครับมันตกทฤษฎีนี้ตกไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าวันนี้มันคาดการอะไรไม่ได้อีกแล้วว่าเอลนีโญ
7: มาสองปีมันไม่แน่นอนเหมือนที่คิดว่ามันจะมีอะไร
8: ครับใช่ครับเอลนีโญสองปีนะกระแสน้ำอุ่นจากอเมริกาใต้ขึ้นมานะ แล้วก็ลานิญญาอีก 2-3 ปีนะไม่มีแล้วครับเดี๋ยวนี้ปีเดียวมี2อย่างก็มีนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การคาดการณ์ไม่ได้เนี่ยมันเป็นการปรวนแปรของภูมิอากาศซึ่งมันยิ่งทำให้เกิดภัยพิบัติมากขึ้น
7: ถ้าเราพูดถึงกรุงเทพมหานครเนี่ยผมได้ยินมาตั้งแต่เรียนหนังสือเลยครับอาจารย์เหมือนกับว่ามันจะจมน้ำมันจะจมน้ำมันจะจมน้ำเรากำลังพูดถึงเมืองหลวงซึ่งเดี๋ยวคงคุยกันถึงเรื่องของกทม.อีกทีนึงเน
8: ี
7: ่ยว่ามันจะจมน้ำจะจมน้ำเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีการคะเนกันอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย
8: ์ใช่ครับถึงแม้ว่าวันนี้เราไม่ได้ขุดบ่อน้ำบาดาลในเขตกทม.แล้วกฎหมายห้ามนะครับกลัวว่าจะสุดลงไปอีกเรื่อยๆถึงแม้เราไม่มีเรื่องนั้นก็ตามแต่ว่าเราก็ยังเห็นอาการที่เราเจอเหตุการณ์ที่เรียกว่าน้ำท่วมแช่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนานกว่าปกติแต่การเมื่อฝนตกออกมาระบายออกยากมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าไม่ใช่แค่ความชุดตัวของดินอย่างเดียวแต่เพราะว่าอุปสรรคในการขวางกั้นทางไปของน้ำเนี่ยมันถูกบล็อกเอาไว้ด้วยอาคารด้วยความเจริญนะครับด้วยถนนหนทางที่เราต้องตัดผ่านมันก็ทำให้การระบายน้ำออกจากพื้นที่ 1,500 กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยเป็นไปอย่างช้ามากยิ่งช้าเท่าไหร่ก็ดูเสมือนกับว่ากทม.กำลังจะจมน้ำเพราะมันก็จะล้นจะแช่อยู่อย่างนั้นอ่ะนะครับ สมัยก่อนนะครับที่ผมช่วยงานเขาอยู่ที่กทม.เนี่ยฝนตกประมาณ70มิลลิเมตรนะครับเราสามารถเอาออกได้ภายในระยะเวลาประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับทำให้ถนนใหญ่นี่ว่างแห้งแล้วรถวิ่งได้เดี๋ยวนี้70มิลลิเมตรเนี่ยครับมากกว่านั้นครับบางทีครึ่งวันยังออกไม่หมดน่าจะเป็นเพราะว่าไม่ใช่ฝีมือของผู้บริหารไม่มีไม่ใช่สำนักระบายน้ำกทม.ไม่เก่งนะครับเพราะว่าปัจจัยต่างๆเนี่ยมันแปรเปลี่ยนไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรื่องอย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ต้องดูทั้งระบบนะครับว่าจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับผังเมืองไหมเป็นต้นมันเกี่ยวกับการ
7: ตัดถนนไหมเขาคิดกันถึงขนาดจะย้ายเมืองหลวงเนี่ยมันคิดมานานมากนะอาจารย์ครับ
8: ครับครับผมว่าย้าย
7: เป็นไอเดียที่ดีอยู่ใช่ไหมครับ
8: มาผมว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าหน่วยงานราชการสำนักงานต่างๆชุมชนที่อยู่อาศัยเนี่ยได้ตั้งหลักปักฐานไว้ที่นี่เนี่ยมากจำนวนมากแล้วล่ะนะครับเพียงแต่อย่างเดียวท่านเองตอนนี้คือเราอย่าให้กรุงเทพมหานครเนี่ยโตเกินผิดปกติในที่นี้ความว่าโตเกินในที่นี้ก็คือว่าผังเมืองต้องคุมนะครับแล้วก็ประชากรที่อพยพเข้ามาเนี่ยนะครับก็ต้องพยายามในการที่จะไปสร้างความเจริญในภูมิภาคอื่นให้เขาแทนที่จะวิ่งมาที่กรุงเทพอย่างเดียวไปอยู่ที่อื่นบ้างนะครับไปมีการเจริญที่ตามที่ต่างๆมากบ้างท่านผู้ว่ากฤษดาอรุณวงศ์อดีตเป็นผู้ว่ากทม.ก่อนผมเนี่ยครับท่านทำเอาไว้ดีมากเลยท่านทำไว้ในเรื่องของการที่ให้กรุงเทพมหานคร 1,500 กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยเป็นฮับเป็นเมืองย่อยๆในเขตเมืองใหญ่ท่านแบ่งเอาไว้เป็น11เมืองด้วยกันนะครับแล้วก็อย่างเช่นกรณีของลาดกระบังหรือทุ่งตะวันออกของกทม.เนี่ยก็เป็นเมืองเล็กๆเมืองย่อยเมืองหนึ่งกรณีอย่างนี้ครับทำให้คนไม่มาแออัดกันก็หมายความถึงว่าไม่โตเกินที่เราจะควบคุมได
7: ้รอบกทม.ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครแหละอย่าเข้ามาอยู่ตรงกลางกันเยอะ
8: ครับหรือแม้แต่ในเขตปริมณฑลจังหวัดปริมณฑลก็ยังได้แปดริ้ว
7: นนทบุรีสมุทรปราการปทุมธาน
8: ีประชับไปสร้างเมืองย่อยไปสร้างชุมชนย่อยขึ้นมาที่จุดนั้นนะครับและเรามีระบบขนส่งมวลชนรางที่วิ่งเข้ามาในเขตชั้นกลางได้มากขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าไม่จำเป็นจริงๆเดี๋ยวนี้นะครับเมืองโดยอิสระของมันเองสมมติเราไปอยู่ที่แปดริ้วเนี่ยครับหรือไปอยู่ที่บางบัวทองหรือไปอยู่ที่ไซน้อยนนบุรีนะครับมันก็สามารถที่จะเลี้ยงตัวมันเองได้เพราะฉะนั้นอย่าให้โตเกินนะครับที่กทม.เนี่ยสาธารณูปโภคสาธารณูปการรับไม่ไหวนะครับรับไม่ไหวจริง
7: ๆไม่ถึงอาจารย์กำลังจะบอกทุกวันนี้มันพอเหมาะพอควรกับสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ต้องโตมากกว่านี้แล้ว
8: ไม่ตอนนี้มันเกินแล้วครับ
7: มันเกินแล้ว
8: ตอนนี้ถือว่าโตเกินเหตุแล้วล่ะครับกทม.
7: ไอ้ที่มันเกินไปนี่ไม่ถึงอะไรมันเยอะไปฮะอาจารย์โทษ
8: ผมว่า1เรื่องของคน2เรื่องของรถ3เรื่องของการปลูกสิ่งก่อสร้างต่างๆในเมืองนะครับคนที่เยอะเนี่ยครับตอนนี้กลางคืนหรือว่าในทะเบียนบ้านเนี่ยมีประมาณสัก6ล้าน แต่ข้อเท็จจริงเนี่ยมันขึ้นไปถึงในช่วงกลางวันเนี่ยไปถึงเกือบ10ล้านคนที่เดินทางเข้ามาก็ตามใช่หรือว่าแรงงานที่แฝงอยู่เข้ามาในทำงานในกรุงเทพแต่ไม่ได้รายงานทะเบียนราษฎรเอาไว้นะครับอันนี้ครับเกือบ10ล้านคนเพราะฉะนั้นในพื้นที่ 1,500 กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยถือว่าอยู่กันแน่นเกินไปแล้วนะครับ
7: เมื่อ20ปีที่แล้วที่อาจารย์เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับปัจจุบันนี้เนี่ยปัญหาในกทม.มันยังคงเหมือนเดิมมั้ยอาจารย์มันดีขึ้นหรือแย่ลง
8: มันเพิ่มผมเข้าใจว่ามันเพิ่มไม่เข้าใจครับมั่นใจเลยครับว่ามันเพิ่มความรุนแรงขึ้นนะครับ อย่างเช่นการที่การจราจรที่รถยนต์ติดในช่วงวันใดวันหนึ่งเนี่ยนะครับแต่ก่อนใช้เวลาโดยเฉลี่ยของการเดินทางเป็นจำนวนที่น้อยกว่าเฉลี่ยของการที่ใช้เวลาในการเดินทางในปัจจุบันนะครับถึงแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะมีระบบโครงสร้างพื้นฐานการจราจรเพิ่มขึ้นอีกตั้งเยอะแยะรถไฟฟ้าเราจะมีตั้งอีก 3-400 กิโลเมตรในเร็ววันนี้นะครับทางด่วนเราก็มีมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เพิ่มเร็วเท่ากับระบบล้อเหล็กล้อไฟฟ้านะครับ แต่ว่าก็ยังทำให้การจราจรเนี่ยไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมและแถมเร็วลงครับและอันนี้ก็เป็นต้นหรือว่ากรณีที่ยกตัวอย่างมาสักครู่เนี่ยครับเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเดี๋ยวนี้นี่มันเกิดขึ้นประเภทที่ไม่สามารถเอาออกได้เร็วอีกต่อไปแล้วและการที่น้ำท่วมแช่เอาไว้อย่างนี้เนี่ยมันทำให้เกิดภาวะของการที่การจราจรสัญจรไปมาติดขัดไปหมดเพราะฉะนั้นชีวิตอยู่ในเมืองหลวงเนี่ยครับไม่ง่ายเลยล่ะครับต่อไปนี้ไม่ง่ายจริง
7: ๆคือดูจากที่พูดคุยกันมาเนี่ยปัญหามันยังคงเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงดูจะรุนแรงขึ้นด้วยซ้ำไประบบขนส่งสาธารณะดีขึ้นพัฒนามากขึ้นระบบรถไฟฟ้าทั้งบนดินทั้งใต้ดินก็พัฒนากันเต็มไปหมดแต่ว่าคนยังคงใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการขับเพื่อจะสัญจรกันอยู่ซึ่งอันนี้มันเป็นปัญหาถ้าภาษาชาวบ้านก็เรียกปัญหาโลกแตกนะอาจารย์คือมันยังคงคาราคาซังอยู่เรื่องรถติดนี่เราไม่ต้องพูดถึงเลยกทม.มันแก้ไม่ได้แล้วถูกไหมอาจารย์ลืมไปได้เลย
8: เดี๋ยวแป๊บนึงก่อนผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้จริงจริงไม่ใช่ว่าเราแก้ไม่ได้นะครับในระยะเวลา20-30 ปี 40 ปีหลังเนี่ยครับเราแก้มาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ท่านผู้ว่าจำลองศรีเมืองที่ท่านเข้ามาแก้ระบบเรื่องการป้องกันน้ำท่วมนะครับตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยแล้วทำมาตลอดนะครับแต่ว่าการแก้ปัญหาเหล่านั้นมันไล่ตามปัญหาไม่ทันไอ้ความรุนแรงของปัญหาเนี่ยมันรุนแรงเกินก็เพราะว่ามันไปเกี่ยวข้องกับโครงสร้างมันไปเกี่ยวข้องกับระบบที่มันสลับซับซ้อนกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเรื่องจากคนอย่างรถยนต์เนี่ยครับแต่ก่อนมีไม่ถึง2ล้านคันเดี๋ยวนี้2ล้านบวกคันนะครับแล้วก็กำลังมีรายงานอยู่อย่างนึงว่าวันนี้ที่เราใช้มารถเป็นรถไฟฟ้ามากขึ้นที่ EV เนี่ยนะครับเอ๊ะปรากฏไปมาถึงแม้ว่าจะไม่มีควันเสียเกิดขึ้นจากรถยนต์มากนะแต่ก็มีการศึกษาเริ่มบอกแล้วว่าจริงๆแล้วความร้อนในเขตเมืองเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆและสะสมเนี่ยนอกจากอาคารต่างๆที่มันล้อมรอบตัวทำให้เกิดระบายความร้อนไปไม่ดีแล้วเนี่ยยังเป็นเพราะว่าไอ้แบตเตอรี่ไฟฟ้าเนี่ยของแต่ละคันเนี่ยก่อให้เกิดความร้อนสะสมนะครับแน่นอนครับตัวเลขมันอาจจะไม่สูงมากนักแต่มันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เราเกิดภาวะเหตุการณ์ที่เรียกว่าฮีทโดมขึ้นเป็นโดมของความร้อนอยู่ในเขตเมืองนะครับไอ้ฮีทโดมเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการก่อตัวของกลุ่มฝนในเขตเมืองแต่ก่อนนี้คุณวรพงศ์ฝนเนี่ยมันจะต้องมาจากเมฆหมอกจากด้านนอกนะครับมาจากทางตะวันตกเฉียงใต้ตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็มาตกในกรุงเทพมหานครแล้วก็พัดเลยไปเดี๋ยวนี้เนี่ยมีอีกประเภทหนึ่งคือเป็นความร้อนสะสมในเขตเมืองที่เรียกว่าเป็นฮีทโด
7: ม
8: และมันสามารถไปสร้างไอ้กลุ่มฝนเนี่ยครับของมันเองได้เองในพื้นที่ของข้างบนของกทม.
7: มันก่อตัวเองเหนือกทม.แล้วก็ตกเองไม่ต้องรอลงทับมาจากไหนเลย
8: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็เรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นปัญหามันต่อเนื่องมาจากความร้อนเห็นไหมครับว่าจริงๆความร้อนปัญหาความร้อนปัญหาน้ำท่วมปัญหาผังเมืองมันโยงใยกันเป็นปัญหาเดียวกันทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยผู้ว่ากทม.เอาเฉพาะผมนี่แหละนะครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับก็คือไปวิ่งแก้ทีละปัญหานะครับไปวิ่งแก้เอาน้ำท่วมก็เอาเครื่องสูบน้ำไปเอาไปทำแก้ ลิงในหนองบึงหนองบอนนะครับ เอาไปทำโพเดอร์ที่เป็นประเภทเรียกว่าล้อมแล้วสูบนะครับแต่ว่ามันเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องระบายน้ำอย่างเดียวแต่วันนี้เนี่ยมันต้องคิดเลยไปถึงว่าเอ๊ะทุ่งตะวันออกแถวมินบุรีลากระบังหนองจอกประเวศเนี่ยเคยเป็นที่ผังเมืองบอกว่าเคยเป็นที่รับน้ำนะนะ
7: ครับ
8: วันนี้ผังเมืองเปลี่ยนไปแล้วนะครับการเป็นความเจริญเข้าไปหมู่บ้านจัดสรรเข้าไป
7: ครับ
8: ตรงนั้นคนที่เข้าไปตรงนั้นเนี่ยก็ไปเสี่ยงมากขึ้นนะฮะเป็นต้นเพราะฉะนั้นจะดูเฉพาะเรื่องระบายน้ำอย่างเดียวไม่ได้แล้วอาจจะต้องดู
7: ไหมครับอาจารย์ครับผมว่าปัญหาเนี่ยมันก่อให้เกิดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหาระยะกลางระยะยาวมันก็ไม่ทันกับปัญหาเฉพาะหน้าที่แก้กันรายเดือนรายวันอย่างนั้น
8: คุณวรพงศ์สรุปถูกที่สุดเลยนะครับเหมือนอย่างที่เราเรียกว่าเราซ่อมกันทุกวันเนี่ยนะครับซ่อมกันอยู่เรื่อยนะครับปะผุโน่นนี่นั่นทั้งที่จริงๆมันต้องสร้างละการสร้างที่นี้คือต้องสร้างระบบขึ้นมาระบบในการที่จะเอาพิจารณารวมๆกันนะผังเมืองระบายน้ำกับใบอนุญาตก่อสร้างนะครับเรื่องของการระบายความร้อนในเขตเมือง4ปัญหาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดต้องมาพิจารณาร่วมกันนะครับไม่ใช่ระบายน้ำก็ระบายน้ำไปวิทย์น้ำอย่างเดียวนะครับผังเมืองก็มาแก้ไขปัญหาผังเมืองไม่ให้ชุมชนแออัดมากนักมันไม่ใช่ละมันเป็นการแก้สีของผังเมืองเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมการแก้สีของปัญหาผังเมืองเพื่อให้เกิดการจราจรมันไหลเวียนได้มากขึ้นมันสัมพันธ์กันในปัจจัยต่างๆแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะหน้าทีละเรื่องไปต้องคิดไป
7: แล้วปัญหาใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นนะวันนี้ในปัจจุบันนี้ของกทม.ที่อาจารย์คิดว่ามันควรจะต้องมีการแก้ปัญหาระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวมันคืออะไรบ้างอาจารย
8: ์ผมว่าที่ผู้ว่าชัดชาติทำมาแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับในการที่เข้ามาใช้ระบบที่เรียกว่าฟองดูเนี่ยนะครับรับแก้ไขปัญหาในระบบเส้นเลือดฝอยก็ดีแล้วเพราะอันนั้นมันเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเป็นจุดแปดนะครับ แต่ในขณะเดียวกันเรายังต้องคิดเพิ่มเติมอีกคือในเรื่องของการสร้างระบบขึ้นมาระบบอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้เนี่ยระบบที่มันเอาปัจจัย 2-3 อย่างเนี่ยมาผูกรวมกันเป็นก้อนแล้วก็คิดรวมกันพร้อมๆกันนะครับน้ำท่วมไม่ใช่เรื่องของท่อต่อไปอีกแล้วแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ที่ดินเป็นเรียกเกี่ยวกับคลองเกี่ยวกับพื้นที่สีเขียวนะครับ แล้วก็เรื่องของภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงในเขตเมืองซึ่งความร้อนเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเฉพาะเรื่องน้ำท่วมอย่างเดียวนะครับมันขยายออกไปเป็นพวงของปัญหาร่วมกันนะครับหรือว่าในเรื่องของฝุ่น 2.5 เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับคมนาคมอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับพลังงานละมันเป็นรูปแบบของการพัฒนาเมืองด้วยนะครับเราจะใช้รูปแบบการพัฒนาเมืองแบบไหนล่ะที่มันทำให้เกิดการระบายอากาศให้มากขึ้นอาคารสูงในเขตเมืองชั้นในนะครับที่มีประมาณ100กว่าตารางกิโลเมตรที่เรียกเป็นเขต CBD เนี่ยตรงนี้เป็นแหล่งที่ทำให้สะสมทั้งในเรื่องของความร้อนเพราะว่าอาคารมันหนาแน่นมันสูงนะครับเพราะฉะนั้น
7: จำได้ว่าในช่วงโควิดเนี่ยความแออัดของกรุงเทพมหานครคลี่คลายไปเยอะมากแล้วทุกคนก็ใช้คำว่า work from home ผมว่าทุกวันนี้คำว่า work from home อาจจะถูกกลับมาใช้ในขณะที่ราคาน้ำมันมันแพงขึ้นอันนี้ช่วยได้ไหมเนี่ย
8: มันการบริหารงานจริงๆแล้วเนี่ยครับการที่จะให้มีซูมกันอย่างที่ผมกับพวกทำกันอยู่กับผู้ชมทางบ้านอยู่นี่นะมันก็ได้นะแต่ว่าในแง่ของการที่จะระดมสมองคิดกันร่วมกันอะไรเนี่ยครับมันประสิทธิภาพในการสื่อสารเนี่ยมันไม่ได้เท่ากับเผชิญหน้าเห็นหน้ากันเอาเอกสารให้ดูซึ่งกันและกันอันนี้อันที่หนึ่งนะครับแต่ในอีกอันหนึ่งคือเรียกว่า work from home เนี่ยผมคิดว่าในบางอาชีพเท่านั้นสามารถทำได้เช่นพวกที่ทำในเรื่องของการคิดค้นเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของซอฟต์แวร์เรื่องของระบบบัญชีนะครับเรื่องของการเงินอะไรต่างๆแต่ว่าในเรื่องของ interactive หรือการที่จะมีปฏิสัมพันธ์คนร่วมงานด้วยกันเนี่ยครับอย่างเช่นในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในสถานที่ประกอบการที่จะต้องอาศัยการหารือย่อยกันพร้อมๆกันเนี่ย มันก็ทำได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นเองแต่เมื่อกี้นี้เราพงยกตัวอย่างเรื่องโควิดขึ้นมาเนี่ยครับผมอยากจะเรียนครับความเป็นเมืองเนี่ยมันก็ทำให้โควิดมันสามารถที่จะกระจายตัวได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าถ้าหากว่าโควิดในต่างจังหวัดเนี่ยครับมันกระจายกันคนอยู่กันห่างๆเนี่ยมันโอกาสที่จะมีระบบของการที่จะมีการติด
7: เชื้อ
8: ใกล้กันเนี่ยครับมันน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนของเมืองเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมืองถึงต้องรีบใช้ในเรื่องของ work from home โดยเร็วตอนช่วงนั้นแต่ต่างจังหวัดก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ในเรื่องของ work from home
7: ครับไม่อยู่ใกล้กันมากขนาดนั้น
8: ครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของความหนาแน่นเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งเรื่องของการระบาดที่มันจะทำให้เกิดเมื่อไรที่มีเชื้อโรคอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันจะระบาดในเขตเมืองเร็วมากนะครับ
7: ในถ้าเราประมวลเรื่องราวที่กำลังเป็นอยู่ณปัจจุบันกับอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผมมองมันน่าจะมีปัญหาหนึ่งคือเรื่องของการจราจรที่ยังคงติดขัดและแออัดอยู่เพราะจำนวนประชากรยังคงขับรถกันบนท้องถนนเยอะขึ้นสองคือเรื่องของภัยพิบัติน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมใหญ่น้ำท่วมน้อยน้ำท่วมก็ยังคงขังและระบายได้ช้าอยู่แต่ว่าเรื่องนึงที่หลายคนเห็นว่ามันน่าจะดีขึ้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจคือเรื่องของ อากาศที่เราพยายามหรือท่านเราเป็นอดีตแล้วเนี่ยท่านผู้ว่าชัดชาติเขาทำอยู่หรืออดีตท่านผู้ว่าหลายท่านก็ทำอยู่คือเรื่องของการพยายามให้มันมีแหล่งฟอกอากาศอย่างสวนสาธารณะผมเห็นสิบกว่าปีที่ผ่านมาเยอะขึ้นนะครับอาจารย์อันนี้ก็ถือว่าคนหันมาออกกำลังกายมากขึ้นอย่างสวนลุมพินีเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้ก็คึกคักกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกอันนี้มันพอช่วยในเรื่องของมลพิษเรื่องอะไรได้บางเท่าเบาบางลงไหมอาจารย์
8: แล้วแน่นอนนะครับอย่างน้อยที่สุดในเรื่องของวิถีชีวิตของคนในเขตเมืองนะครับเขาได้มีสถานที่ที่มันเปิดโล่งที่เรียกว่า open space เนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ไปทำกิจกรรมต่างๆได้มากมายใน open space หรือพื้นที่เปิดกว้างอันนั้นได้นะครับซึ่งต้องยอมรับจริงๆที่คุณรพงศ์พูดว่าจริงๆพื้นที่สีเขียวพื้นที่เปิดโล่งที่เป็นสวนสาธารณะนี่เราเพิ่มมากขึ้นนะครับเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ในสมัยตั้งแต่ผู้ว่าจำลองแล้วนะครับผู้ว่าจำลองได้สวนเบญจเพิ่มขึ้นนะครับมาในช่วงที่ผมช่วยงานเขาอยู่ผมเอาสวนที่รถไฟสวนที่จตุจักรมาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อีกหลายท่านผมเอาน้องบอลมาเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ายังไม่พอครับผมว่าผู้ว่าอภิรักษ์ผู้ว่าสุขุมพันธ์ผู้ว่าชัดชาติโดยเฉพาะเนี่ยท่านผู้ว่าชัดชาติเนี่ยไปเพิ่มเป็นสวนย่อยซ็อกเก็ตพาร์คขึ้นมาเป็นขนาดเล็กพื้นที่ขนาดเล็กยิ่งดีนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่พอพื้นที่กรุงเทพมหานครมันแพงเหลือเกินจนบางทีไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ยกเว้นบางทีอาจจะเพิ่มมากขึ้นได้อย่างเช่นสถานที่ราชการนะครับบางทีเราอาจจะตกลงกับทางหน่วยงานราชการต่างๆที่มีพื้นที่กว้างใหญ่อยู่แล้วในเขตเมืองเนี่ยนะครับขอกันบางส่วนไม่ได้ขอมานะขอกันบางส่วนในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งให้คนก็ไปใช้มีรั้วรอบขอบชิดนะครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่มอีกทางที่เร็วเหมือนอย่างกับที่เราไปขอแก้มลิงที่ค่ายทหารที่ตรงถนนพหลโยธินสนามเป้านะครับตรงนั้นเขามีบ่อน้ำของเขานะครับแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยขออนุญาตเถอะเอาน้ำจากถนนพหลโยธินลงไปนะครับเพื่อที่จะทำเป็นแก้มลิงชั่วคราวแล้วก็มันพอน้ำลงปั๊บก็ฉีดออกหรือไม่ก็ตรงอสมทกันมาไงครับเป็นแก้มลิงอันนั้นก็เกิดขึ้นจากการที่หน่วยราชการต่างๆต่างๆให้ความร่วมมือด้วยกันตรงนี้ยังไม่พอ open space ยังไม่พอถึงแม้จะมีมากขึ้นครับ
7: ขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ตรงๆแบบนี้ได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีคำวิพากษ์กันมาพอสมควรเวลาที่มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาสาเข้ามาพัฒนาแก้ไขปัญหาในกรุงเทพมหานครก็คือว่ามักจะได้ยินอยู่เสมอว่าการทำงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยมันไม่ได้เป็นเอกเทศ 100% เหมือนผู้ว่าราชการจังหวัดอื่นๆจำเป็นเหลือเกินจะต้องมีการพึ่งพิงพึ่งพาหรือเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆที่เป็นระดับประเทศไม่ได้สามารถทำได้ด้วยตัวเองเนี่ยจริงๆเรื่องนี้มันใช่หรือไม่ใช่หรือมันมีข้อเท็จจริงยังไงครับอาจารย์มันเลยทำให้การขยับขยื่นบางทีของผู้ว่ามันไม่ได้คล่องตัวเหมือนผู้ว่าในต่างจังหวัดอาจารย์
8: พรบ.กทม.ปี28นะครับบ่งไว้ว่ากทม.ผู้ว่ากทม.ต้องทำ26อย่างโอ้โหครอบคลุมมากเลยครับฟังแล้วดูหรูหรามากแต่เอาเข้าจริงๆนะครับหลายอย่างเนี่ยยังขึ้นอยู่กับราชการส่วนกลางอยู่ขสมก. ตำรวจนะครับปาไฟฟ้านะครับยังขึ้นอยู่กับกทม.อยู่ทางหลวงชนบททางหลวงขอโทษทีกรมทางหลวงนะครับซึ่งมีที่ถนนหลายแห่งในกทม.เป็นที่ของกรมทางหลวงอยู่ปัจจุบันนี้ครับการจราจรอันนี้ขึ้นอยู่กับส่วนกลางหมดเลยแต่จริงๆแล้วถามว่าเราควรจะแก้โอนกลับมาให้กทม.หรือท้องถิ่นไหมควรนะครับแต่ในขณะที่ยังทำไม่ได้ในการโอนทางด้านกฎหมายเนี่ยนะครับผมคิดว่าอาศัยวิธีการอื่นมีหลากหลายครับที่ช่วยแก้ไขปัญหาก็คือเรื่องของการตกลงทำความเข้าใจกันเองระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆแต่กับเอาขออนุญาตเชิญผู้ว่าประปาผู้ไฟฟ้าผู้บัญชาการสมุทรนครบาล นะครับผู้อำนวยการขอสมกนั่งคุยกันผู้รถไฟนะครับกรณีหลงรถไฟที่ตรงมักกะสันวันนั้น
7: นี่ผมว่ายกตัวอย่างเคสเนี่ยการตกลงเนี่ยไม่รู้ว่าใครเป็นคนรับผิดชอบกับการแก้ปัญหาตรงนี้กันแน่เพราะว่าพื้นที่อยู่ในกทม.แต่ผมเห็นโอ้โหมีทั้งรัฐมนตรีมีทั้งตำรวจมีทั้งการรถไฟมีทั้งขอสมกมากันเต็มไปหมดเลยตกลงมันคือยังไงกัน
8: นั่นแหละครับปัญหาก็คือว่าถ้าเผื่อบอกว่าใครรับผิดชอบเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นว่าทำคนเดียวโดดๆแต่จริงๆนะบนที่ถนนตรงนั้นเนี่ยการรถไฟหนึ่งละนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับตำรวจจราจรนะครับกทม.ในฐานะเป็นผู้ขีดสีตีเส้นการจราจรนะครับขอสมกนะครับแล้วก็บก.02ที่ดูเรื่องการจราจรผมว่าต้องร่วมนั่งหารือกันแล้วว่าไอ้วิกฤตของการตัดผ่านรถไฟฟ้ากับถนนเราจะจัดการยังไงกันดีอ้าวกทม.คุณไปตีเส้นคุณไปตั้งป้ายคุณติดไฟสัญญาณรถไฟคุณต้องเปิดบูธมีพนักงานมาโบกธงนะครับการจราจรสทช.ตำรวจบก.02นครบาลต้องห้ามมีกฎเกณฑ์ตรงนี้จับนะครับถ้าเผื่อว่ามีจอดคล่อมครองคล่อมรางมันต้องนั่งคุยกันทั้งหมดไม่งั้นบอกผมทำไม่ได้ผมยกตัวอย่างอันหนึ่งแป๊บหนึ่งเรื่องของไอ้หนวดปลาหมึกที่อยู่บนเสาไฟฟ้าเนี่ยครับสายเต็มไปหมดเนี่ยนะฮะล้มละลายเนี่ยเกินนะพวกนี้ฮะอันนี้ถามว่าทำไมไฟฟ้าถึงไม่ไปจัดการไฟฟ้าบอกผมพยายามไปแล้วแต่ว่าปรากฏมันเป็นบางสายของกสทช.บางสายของเอกชนสายอินเทอร์เน็ตบางสายเป็นของไฟฟ้าของผมก็จริงบางสายสมัยก่อนเป็นสายของโทรศัพท์ด้วยผมไม่กล้าไปจับเขาหรอกไปจับเขาไปก็ไม่รู้ว่าสายของใครนะครับนั่งนึกดูนะครับมันเป็นพวงเป็นเริ่มอยู่บนเสาไฟฟ้าวิธีการทำยังไงความรับผิดชอบร่วมกันกทม.ในช่วงที่ผมช่วยงานเขาอยู่ก็เลยตัดสินใจเอาอย่างนี้ดีกว่าเราเอารถ1คันประจำ1เขตนะครับออกไปด้วยกันเลย5หน่วยงานนั่งรถไปด้วยกันเลยเป็นช่างทั้ง5หน่วยงานไปถึงโคนเสาไฟฟ้าใดนะครับขึ้นไปนี่สายของคนหรือเปล่านี่สายของคนเปล่าผมตัดอันนี้นะอย่าง
7: ไรใครสายมันทำกันเลย
8: ทีเดียวทำเดียวแล้วก็ก่อคอไปกินข้าวกลางวันกันนะครับไอ้ตรงนี้แหละไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของเราเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับเราต่างคนต่างทำแล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือการตัดต้นไม้กทม.ก็หงุดหงิดทุกทีในการไฟฟ้านครหลวงก็มาตัดต้นไม้นะครับแล้วก็หงุดหงิดการไฟฟ้านครหลวงก็หงุดหงิดว่ากทม.ปล่อยต้นไม้ทำให้สายไฟทำให้หม้อแปลงต่างๆหม้อไฟฟ้าเนี่ยครับมีการระเบิดอยู่บ่อยครั้งนะฮะเพราะฉะนั้นไปด้วยกันออกไปดูด้วยกันหน้ารายงานเพราะฉะนั้นไอ้ลักษณะอันนี้คือความร่วมมือกันเนี่ยครับจะช่วยได้ถึงแม้กฎหมายยังไม่แก้นะครับกฎหมายยังไม่แก้ไม่เป็นไรร่วมมือกันเถอะ
7: ปัญหาหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวกับหน่วยงานใดบ้างก็ไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเลย
8: ครับใช่ครับผมตอนนั้นที่นั่งประชุมหารือกันเนี่ยผมนั่งโต๊ะกลมแล้วก็เวียนกันเป็นเจ้าภาพเดือนนี้ไฟฟ้าเดือนนั้นผู้ว่าประปาเป็นเจ้าภาพและไม่มีใครเป็นประธานไม่มีหัวโต๊ะนะครับทุกคนเท่าเทียมกันหมดนะครับแต่สิ่งที่ทำการทุกคนกำลังพูดถึงปัญหาที่แต่ละคนมีร่วมกันอย่างเช่นรถไฟเนี่ยครับวันนั้นเนี่ยสมมติว่าต่อไปจะมานั่งคุยกันแล้วว่าเอายังไงดีระหว่างตำรวจรถไฟหรือกรณีน้ำท่วมก็ตามครับก่อนฤดูฝนมาเนี่ย
7: คร
8: ับ โอตุกรมชลประทานผู้ว่าไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่เป็นคนปล่อยน้ำออกจากเขื่อนนะครับจังหวัดใกล้เคียงนนทบุรีปทุมนะครับกทม.มันนั่งคุยกันได้ไหมว่าอาศัยการพยากรณ์เป็นหลักเราจะรับมือจะปล่อยน้ำต่อปี54ที่อภิมหาน้ำท่วมเนี่ยครับ
7: ครับจำได้
8: ผมต้องโทษเลยว่าขาดการบูรณาการร่วมกันตัดสินใจกัน แต่อันนั้นก็เป็นเพราะว่าเพิ่งเลือกตั้งเสร็จด้วยนะก็ไม่รู้ใครจะมาใครจะไปนะครับเขื่อนก็เก็บน้ำเอาไว้ซะเต็มเลยนะครับพอมาถึงเวลาใกล้ๆมามี 4-5 ลูกพายุเข้ามาเนี่ยก็ประดับน้ำในเขื่อนสูงก็รีบปล่อยสิกลัวเขื่อนแตกใช่ไหมครับรีบปล่อยกรมชลประทานก็บอกอย่าเพิ่งยังไม่ถึงเวลาเพราะว่าการเพาะปลูกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเนี่ยหรือภาคกลางตอนบนเนี่ยยังไม่ได้นัดแนะกับชาวบ้านไว้น้ำมาก็มาท่วมหมดหรือกำลังหวานอย่างเงี้ยกำลังหวานอย่างเงี้ยนะครับน้ำมาก็จบเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆในช่วงนั้นไม่ดีนะครับปทม.เองเนี่ยซึ่งต้องปล่อยน้ำจากทางทุ่งตะวันออกมาแปลกนะคุณรพงษ์นะทุ่งตะวันออกนะครับต้องปล่อยน้ำผ่านเข้าเมืองมาที่คลองแสนแสบออกประเวศบุรีลมเพื่อมาออกประตูน้ำพระโขนงนะครับตรงเนี้ยครับรัฐบาลก็บอกว่าอย่าเก็บน้ำเอาไว้เปิดประตูน้ำให้เข้ามาในเมืองนะครับเพื่อไปออกพระโขนงทางกทม.บอกไม่ได้ผมเปิดประตูน้ำมาคนแถวสุขุมวิทแถวเพชรบุรีตัดใหม่จะทั่วหมดนะครับเนี่ยเถียงกันอย่างนี้เพราะงั้นการที่เถียงกันอย่างนี้ไปเถียงกันก่อนเกิดเหตุได้ไหมก่อนเกิดอุบัติภัยได้ไหมเตรียมกันไว้ก่อน
7: ใครจะทำอะไรยังไง
8: ใครจะทำอะไรเมื่อไรที่ไหนอย่างไรตกลงกันไว้ก่อนเลยแล้วไม่มีพระเอกครับเป็นทีมเวิร์กกันทั้งสิ้นเลยแล้วไม่มีใครต้องโทษใครกันหรือไม่มีใครเป็นเจ้าของเรื่องหลักไม่มีฮะผมว่าไอ้เรื่องกทม.นี่นะมันเป็นเรื่องที่ต้องทำงานกันเป็นทีมเนาะไม่ใช่ทีมเฉพาะภายในกทม.หรือผู้บริหารอย่างเดียวนะครับทีมกับหน่วยงานต่างๆด้วยเหมือนกันนะครับ
7: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยประมวลผลจากอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือเอาแค่ประมาณ20กว่าปีที่อาจารย์เป็นมาแล้วก็จนถึงปัจจุบันเนี่ยคุณสมบัติหลักๆของคนที่จะมาเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนต่อไปเนี่ยไม่ได้บอกว่าต้องเป็นใคร1 2 3 4นะกับปัญหาณปัจจุบันนี้เนี่ยเขาต้องเป็นคนยังไงครับอาจารย์มีพอจะบอกได้ให้เราได้เลือกว่าจะเป็นใครอย่างนี้ได้มั้ย
8: ผมคงจะขออนุญาตพูดภาพรวมมากกว่านะครับมากกว่าที่จะเจาะเป็นตัวบุคคลไปนะครับผมคิดว่าภาพรวมเนี่ยผมเห็นรายชื่อผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยต้องถือว่ามีความตั้งใจสูงไม่ใช่เข้ามาเพื่อจะอยากได้ตำแหน่งแห่งหนเพื่อประดับยศบารมีทุกคนมีความฟิตมากกระตือรือร้นมากกระเฮียนกระหือรือในการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหากทม.ซึ่งมันสลับซับซ้อนนะครับปัญหากทม.สลับซับซ้อนมากกว่าที่เราคิดมากแต่ละคนมีคุณสมบัติอันนี้แน่นอนที่สุดเลยครับไม่ว่าจะใครก็ตามเท่าที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการหรือยังไม่เปิดตัวนะครับอันที่สองคือผมคิดว่าวัยของผู้ที่เข้ามาเนี่ยครับมีความกระตือรือร้นอยู่ในวัยของความกระฉับกระเฉงอย่างมากซึ่งน่าดีใจตรงที่คนกทม.นี่ครับอยากเห็นคนที่เป็นผู้ว่ากทม.นี่กระฉับกระเฉงครับถึงไหนถึงกันนะครับแล้วก็ไม่ยอมปล่อยเกาะติดนะครับอันนี้ผมว่าต้องแสดงความยินดีต่อคนกทม.ที่มีคนที่มีคุณสมบัติอย่างนี้มาเสนอตัวทุกคนเลยเท่าที่เห็นนะครับอันที่สองผมคิดว่าคนที่จะมาเป็นผู้ว่ากทม.แต่ละคนผมก็ไม่ได้สัมผัสโดยตรงละเอียดมากนักนะครับแต่ว่าอาจจะรู้จักบางคนเนี่ยผมคิดว่าบุคลิกที่สำคัญที่สุดคือต้องพยายามในการที่จะสร้างความร่วมมือให้มากที่สุดจากเพื่อนร่วมงานในกลุ่มของตนเองผู้บริหารสร้างความร่วมมือในกลุ่มของข้าราชการกทม.แสนกว่าคนสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรกทม.กับองค์กรอื่นต้องเป็นนักสร้างความร่วมมือนะครับนักสร้างความร่วมมือที่นี้ก็คือแบ่งงานกันทำไม่ใช่ทำคนเดียวกทม.มันใหญ่เกินไปที่กทม.จะทำคนเดียวใหญ่เกินไปที่ผู้ว่าคนเดียวทำมันเป็นเรื่องของต้องเอาข้าราชการทั้งหมดเนี่ยครับมาช่วยมีเดือดร้อนด้วยนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นการที่จะสร้างเสร็จในทันทีในระบบใดระบบหนึ่งแต่ต้องเริ่มสร้างนะครับ
7: เป็นมือประสานนะมือประสานสิ่งที่เรียก
8: การซ่อมนั่นแน่นอนครับการที่ทำในรายละเอียดการแก้ไขปัญหาโน่นนี่นั่นต้องทำ เพราะเป็นความเดือดร้อนในระดับชาวบ้านนะครับแต่เสร็จแล้วต้องมาคิดถึงว่าเอ๊ะจะเอายังไงดีเรื่องผังเมืองกับเรื่องน้ำท่วมกับเรื่องการจราจรนะครับทุ่งตอนออกเราจะเอายังไงดีเอาน้ำจากคลองรังสิตน่วมวิ่งไปโน่นเลยได้ไหมโน่นบางปูนะครับทิ้งไปโน่นเลยนะครับก็ต้องผังเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องละนะเรื่องถนนเอ้ยถนนตรงนี้ขอทำเป็นคันได้ไหมในการที่จะเหมือนอย่างพระดำริรัชกาลที่9ทำคันพระดำริที่ตรงฝั่งตอนออกนะครับนั่นคือถนนนะถนนเกียงแก้วกับถนนเนี่ยแต่ท่านทำเป็นคันด้วยนะครับมันก็ได้ทั้งสองวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นต้องคิดองค์รวมให้ได้ในเรื่องนี้ครับ
7: ครับผมว่าเสน่ห์ของกรุงเทพมหานครเนี่ยเวลาผมจัดรายการทำรายการหรือเห็นข่าวสื่อสารมาเนี่ยกรุงเทพมหานครยังคงเป็น the best destination ของชาวต่างชาติที่อยากจะมาเที่ยวมาเยี่ยมเยือนมาอยู่มาพักมาอะไรตรงนี้มันคือเสน่ห์ที่คิดว่ามันต้องคงเอาไว้แล้วเราต้องพยายามให้ปัญหาที่เราคุยกันอยู่เนี่ยค่อยๆ คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นไม่งั้นเนี่ยไอ้ best destination มันจะกลายเป็นเมืองอื่นวันก่อนผมเห็นมีการสำรวจบอกกรุงเทพมหานครคือเมืองอันดับหนึ่งของโลกที่คนอยากมาคือแบบฟังแล้วแบบรู้สึกภูมิใจมาก
8: ผมภูมิใจฮะในฐานะคนกรุงเทพนะผมว่าอันนี้เป็นเมืองระดับหนึ่งของโลกไม่ใช่ในแง่ของการบริหารเมืองอย่างเดียวนะครับแต่เป็นอาจจะไม่แน่ใจนะเราอย่าไปขี้คุยแล้วว่าเราเป็นคนที่บริหารเมืองเก่งที่สุดในโลกนะแต่ว่าที่เป็นเมืองในการที่จะน่าไปมากสุดในระดับหนึ่งเนี่ยก็คืออาจจะเป็นเรื่องของคนนะครับเรื่องของประเพณีเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของอาหารเรื่องของมิตรไมตรีของคนไทยคนกรุงเทพเนี่ยที่มีต่อเพื่อนนักท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วแต่เพื่อเราเติมในเรื่องของความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเราเติมในเรื่องความสะดวกในการเดินทางของเขาให้กับนักท่องเที่ยวเราเติมในเรื่องของความแออัดยัดเยียดที่จะต้องไปเจอกับโรคระบาดแล้วก็เราเติมความปลอดภัยที่กรุงเทพมหานครจะเจอกับภาวะที่เรียกว่าโลกร้อนนะครับให้น้อยลงยิ่งดีใหญ่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือว่าผู้บริหารกทม.กับข้าราชการกับหน่วยงานส่วนกลางก็ตามที่ทำงานอยู่กทม.เนี่ยต้องมุ่งในเรื่องของการสร้างเมืองที่ถ้าเผื่อภาษาของทางด้านภัยพิบัติเรียกว่า resilience หรือเมืองที่สามารถที่จะยืดหยุ่นต่อภาวะการกระทบกระแทกของโลกร้อนได้นะครับถึงแม้ว่าน้ำท่วมจะออกมาขนาดไหนรุนแรงอย่างไรเอาความร้อนจะรุนแรงอย่างไรการระบาดของโรคจะรุนแรงอย่างไรรถติดจะมากน้อยแค่ไหนแต่ก็สามารถที่จะมีระบบที่มันจะฟื้นตัวขึ้นมาในแต่ละเหตุการณ์ได้เร็วตรงนี้ครับคือระบบที่เราจะต้องทำขึ้นมาตัวอย่างอีกนิดหนึ่งครับในเรื่องของการที่จะมีปริมาณน้ำเนี่ย

0: ของคน
1: คร
0: อย
1: ั
0: ู่
1: บ
0: ในกรุงเทพมหานครนะที่เขาอยากจะมาที่นี่แต่ว่ามัน
1: ได้
0: เป็นอีกประเด็นที่สำคัญคือความปลอดภัยของเขาที่จะได้รับผลกระทบหรือความสะดวกของเขาที่เขาจะได้รับมากขึ้นจาก
2: คร
0: เม
2: ื
0: อง
2: ผมเรามีของดีอยู่แล้วรักษาไว้และทำให้มันดีขึ้นถ้าใกล้ๆหรือเห็นภาพชัดของคนที่จะอาสามาเป็นผู้ว่ามากขึ้นเนี่ยขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเรามีเวลาประมาณสักเดือนนึงกำหนดก็คือ28มิถุนายนวันนี้เราคุยกัน27พฤษภาแล้วโอกาสหน้ามาคุยกันใหม่วิกฤตขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับที่คุยกัน
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมากครับท่านผู้ฟังทางบ้านครับ
2: ขอบคุณครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับช่วงหน้ายังมาอัปเดตเรื่องราวอื่นสักครู่ครับ
3: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
4: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
5: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com และ
4: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
6: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
11: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
4: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะช่วงสุดท้ายของ CEO Vision Plus นะครับผมก็เป็นการนะครับดูว่าในช่วงที่อดีตนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลายๆท่านที่มาบริหารจัดการกรุงเทพมหานครเนี่ยมีอะไรโดดเด่นหรือน่าสนใจมากก็อย่างที่อาจารย์พิจิตรรัตกุลพูดกับเราเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ไล่เรียงมาตั้งแต่ยุคพลตรีจำลองศรีเมืองใช่ไหมฮะแล้วก็มาไล่มาเรื่อยๆดร.โจอาจารย์พิจิตรนะครับรออาจารย์กฤษดาดุลวงศ์นะครับมาทางคุณอภิรักษ์มานะครับแล้วก็มาเรื่อยๆสุขุมพันธ์นั่นก็เป็น2สมัยซ้อนเลยนะครับแต่ตอนนั้นรู้สึกจะมีปัญหาเรื่องการแก้ปัญหาบางเรื่องบางอย่างเรื่องน้ำท่วมเนี่ยนะครับเป็นปัญหาคลาคสังแล้วก็มาถึงผู้ว่าจัดชาติซึ่งโอเคคงไม่ได้คอมเมนต์ผู้ว่าจัดชาตินะเพราะว่าท่าน ประกาศตัวจะลงสมัครอีกรอบนึงนะเพราะฉะนั้นก็คงต้องสงวนเอาไว้เพราะจะเป็นหนึ่งใน

0: ดิเดตที่จะมาสมัครด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ไปดูผู้ที่มาสมัครก็บางคนเป็นหน้าใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในการเมืองบางคนเป็นหน้าเดิมที่เคยเห็นในการเมืองมีหลายบทบาทนะครับแต่ว่าก็มีทั้งผู้สมัครอิสระแล้วก็มีทั้งผู้สมัครที่เป็นตัวแทนของพรรคการเมืองนะครับแต่แน่นอนนะผมว่าใกล้วันที่จะสมัครขออภัยครับยังคงเปิดรับสมัครอยู่นะแต่ใกล้วันที่จะเลือกตั้งคงมีไทม์ไลน์กรอบเวลาของมันอยู่ว่าจะเปิดรับสมัครได้ถึงเมื่อไหร่แล้วก็คนที่จะมาสมัครเพิ่มเติมจะเป็นใครกันบ้างอันนี้ก็คงต้องจับตาดูแต่ว่าปัญหา30ปัญหาที่มันยังคงคาราคาซังแล้วก็อันนี้ฝากเป็นการส่วนตัวเอาตรงๆผมไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่สมุทรปราการไม่ได้มีโอกาสในการเลือกผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ว่า 99% ของชีวิตเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครเรื่องการทำงานแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยนะครับมีความเรียกว่าอึดอัดใจในเรื่องของสถานการณ์หลายๆสถานการณ์ในกรทมโดยเฉพาะเรื่องของถนนหนทางคือผมเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจมากสักเท่าไหร่ผมเดินทางไปต่างจังหวัดก็บ่อยพอสมควรมีต่างประเทศบ้างถนนหนทางพื้นผิวถนนในกรุงเทพมหานครเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นพื้นผิวถนนที่น่าจะขรุขระไม่เรียบมากที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองหลวงของโลกก็ว่าได้นะครับแต่ผมก็อดทนในการใช้มาตลอดระยะเวลาค่อนชีวิตแต่ผมไม่แน่ใจว่าคนกรุงเทพที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าเขารู้สึกเหมือนผมแค่ไหนยังไงผมวิ่งถนนที่เส้นที่วิ่งประจำอย่างอัธย์อย่างรัชดาพิเศษพระราม9เนี่ยรัชดาพิเศษนี่ใต้อุโมงค์นี่พอฝนตกน้ำท่วมอะไรนี่นะขังตลอดใต้อุโมงค์เล็บที่เรียกว่าแทบจะเป็นแบบขับรถลงคลองก็ว่าได้หรือถนนพระราม9ซึ่งน่าเป็นถนนที่ตัดใหม่มาได้ไม่สักเป็นสิบไม่กี่สิบปีเนี่ยก็ยังคงมีความไม่เรียบมีขรุขระมีถนนเชื่อมต่อถนนศรีนครินทร์ทะลุไปสมุทรปราการนั่นก็โอ้โหปะปิดมีเหล็กขับกันผ่านแล้วก็กระดกไปกระดกมาตลอดเวลาหรืออย่างเส้นเรียบแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งควรจะเป็นถนนที่สวยงามอย่างพระรามสามเนี่ยพระรามสามเนี่ยผมก็วิ่งบ่อยเหมือนกันนะเส้นพระรามสามสมัยก่อนตอนมีเส้นพระรามสามเราก็โอ้โหด้วยความเจริญมันกระจายสู่ชานเมืองนะเพราะพระรามสามมันข้ามไปฝั่งทนไปสมุทรปราการฝั่งนู้นได้นะก็น่าจะดูสวยงามอยู่โอ้โหแต่ผมวิ่งถนนพระรามสามทีไรผมสะท้อนใจมากทำไมถนนพระรามสามมันพื้นผิวมันไม่เรียบแล้วก็มีการป่าเอาเหล็กมาวางแล้วก็มันก็ไม่เสมอกันกับพื้นผิวเดิมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นการซ่อมสร้างกันบ่อยมากอันนี้เราไม่พูดถึงพระรามสองนะซึ่งมันก็มีประวัติที่ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยเอาแค่ระบบสาธารณูปโภคเนี่ยระบบการจราจรระบบการเดินทางประปาไฟฟ้าเคลียร์ 3-4 เรื่องนี้ผมว่าถ้าทำได้จริงๆนะอย่างที่วอลเนเทียจะเข้ามาอาสาดูแลนะผมว่าจะได้มรรคผลมหาศาลมากแล้วการที่แบบถนนเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วคนตกนู่นตกนี่รถตกไปบ้างอะไรบ้างแถวหน้าโรงพยาบาลวชิระสมัยตอนหลายเดือนก่อนที่มีเหตุการณ์นะครับพื้นดินสุดอะไรเงี้ยที่ทำรถไฟฟ้าใต้ดินอะไรเงี้ยคือไอ้เรื่องลักษณะแบบนี้มันคงวังวนอยู่แล้วผมก็ไม่เข้าใจตัวผมเองว่าผมทนในการขับรถได้ยังไงว่ามีความจำเป็นต้องใช้ถนนในเส้นทางนี้นะก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนี่สะท้อนความคิดเห็นส่วนตัวที่ใช้พื้นที่กรุงเทพมาค่อนชีวิตนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้กันละกันนะครับผม 9:59 นหมดเวลาครับ Celebration Plus ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้พบคุณวิชัยวรธานีวงศ์เจอกันใหม่กันนะฮะสวัสดีครับ
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: ขณะนี้เวลา 10:00 น
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพรรคเศรษฐกิจเปิดตัวพลตำรวจโทชาญเทพศรีเสวเวชลงผู้ว่ากทมพรรคเศรษฐกิจเปิดตัวพลตำรวจโทชาญเทพศรีเสวเวชอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการพร้อมเปิดตัวทีมผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ครบทั้ง49+1เขตพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจเปิดเผยว่าการตัดสินใจส่งผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในนามพรรคเศรษฐกิจมีเหตุผลสำคัญ5ประการคือปัญหาความปลอดภัยและการจราจรติดขัดพรรคเศรษฐกิจมีนโยบายใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี AI เข้ามาควบคุมสัญญาณไฟจราจรทั่วประเทศการแก้ปัญหาน้ำท่วมโดยจะเพิ่มจุดระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ปัญหาความสะอาดพรรคเศรษฐกิจตั้งเป้าลดปัญหาขยะบนท้องถนนโดยจะนำเทคโนโลยีระบบพลาสมาเข้ามาใช้กำจัดขยะการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในกรุงเทพมหานครเพิ่มสตรีทฟู้ดเนื่องจากเป็นเสน่ห์สำคัญของกรุงเทพยืนยันว่าจะดำเนินการโดยไม่กระทบต่อการจราจรทางเท้าและการสัญจรของประชาชนขณะที่พลตำรวจโทชันเทพกล่าวว่าได้รับโอกาสจากพรรคเศรษฐกิจให้ลงสมัครผู้ว่ากทม.โดยนโยบายสำคัญที่ต้องการผลักดันคือเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมท่านนี้ตนเองไม่ใช่นักรบห้องแอร์แต่เป็นนักรบพื้นที่จึงขอโอกาสรับฟังรับใช้พี่น้องคนกรุงเทพทีมไทยแลนด์ร่วมงานเมืองคานประสบความสำเร็จสร้างรายได้เข้าประเทศกว่าพันล้านนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลสำเร็จของทีมไทยแลนด์ในการเข้าร่วมงานมาเซ่ดูฟิล์มคานฟิล์มเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่12ถึง20พฤษภาคมนี้ณเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าการเข้าร่วมงานปีนี้มีการนัดหมายเจรจาการค้ารวม296นัดหมายสะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยที่ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจจากทั่วโลกโดยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้ารวมกว่า 1,082 ล้านบาทโดยประเทศคู่ค้าที่สำคัญได้แก่สหรัฐญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรเกาหลีใต้อินเดียไต้หวันเวียดนามและรัสเซียงานมาเซ่ดูฟิล์มถือเป็นตลาดภาพยนตร์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้านการซื้อขายลิขสิทธิ์การร่วมผลิตและการลงทุนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์โดยปี2569มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 16,000 คนจากกว่า140ประเทศและมีผู้เข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานรวมกว่า 40,000 คนรัฐบาลชื่นชมความสำเร็จของทีมไทยแลนด์ในการเข้าร่วมงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันและบริการที่เกี่ยวเนื่องซึ่งสามารถตอบโจทย์ตลาดโลกได้ทั้งด้านคุณภาพความคิดสร้างสรรค์และมาตรฐานการผลิตรวมถึงแสดงให้เห็นถึงโอกาสของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตและบริการภาพยนตร์ของภูมิภาคเรือโยงชนเสาไฟฟ้าริมเจ้าพระยาเสาเอ็น6ต้นทับบ้านเรือนเสียหายไฟดับเกือบทั้งชุมชนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 5:30 นาทีได้เกิดเหตุเรือโยงบรรทุกไม่ทราบชนิดล่องมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนพุ่งชนเสาไฟฟ้าคอนกรีตริมแม่น้ำบริเวณหน้าร้านอาหารมีรักหมู่1ตำบลเกาะเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีส่งผลให้เสาไฟฟ้าเอ็นตัวพาดเข้าหาบ้านเรือนประชาชนและสิ่งปลูกสร้างริมแม่น้ำได้รับความเสียหายหลายจุดภาพที่ชาวบ้านบันทึกได้พบว่าบริเวณทางเดินและโครงสร้างหน้าร้านได้รับแรงกระแทกจนพังเสียหายขณะที่เสาไฟฟ้ายังคงเอ็นตัวและมีสายไฟรั้งเอาไว้สร้างความหวาดเสียวให้กับผู้พักอาศัยในพื้นที่เนื่องจากเกรงว่าเสาไฟจะล้มมาเพิ่มเติมเพราะยังมีอาการโยกไปมาอยู่ตลอดเวลาชาวบ้านกล่าวว่าเสาไฟฟ้าหายไปหลายต้นเบื้องต้นทราบว่าเรือโยงลำดังกล่าวชนเสาไฟฟ้ารวมทั้งหมด6ต้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ไฟฟ้าในพื้นที่ชุมชนตำบลเกาะเกร็ดดับเป็นวงกว้างเกือบทั้งชุมชนเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งเข้าตรวจสอบความเสียหาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุก

0: คิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
4: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
5: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกาญจนาหงทอง
2: 10นาฬิกา9นาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันพุธกลางสัปดาห์ค่ะ27พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวาเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะมาก่อติดสถานการณ์ของตลาดหุ้นไทยนะคะหลังจากที่ก็ตามกันมานะคะแล้วก็สามารถที่จะยืนเหนือ1,550จุดได้นะคะวันนี้ดูต่อเนื่องนั้นเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างสดใสนะคะเพราะว่าดัชนีเช้ามาวันนี้เนี่ยบวกไปต่อเนื่องเลยนะคะตอนนี้ 19.14 จุดค่ะบวกมา 1.23% นะดัชนีเช้านี้ก็ขึ้นไปแตะ 1,572 จุดนะคะก็เรียกได้ว่าเข้าใกล้ 1,600 จุดมากขึ้นทุกทีนะคะแต่ว่าพอไปดูรายละเอียดไส้ในของการขึ้นนั้นเนี่ยแน่นอนว่าตัวลีดมาก็คงจะเป็นเดลต้านะคะเพราะว่าเดลต้าตัวเดียวเนี่ยก็บวกมา16บาทนะคะ 4.72% แล้ว355บาทนะคะก็น่าจะเป็นตัวสำคัญแหละนะที่พาพยุงดัชนีขึ้นมาขนาดนี้เพราะบวกพอๆกันเลยนะใกล้ๆเคียงกับตัวดัชนีเลยนะดัชนีบวกอยู่ตอนนี้ 18.88 จุดตามมาด้วย BBL นะกลุ่มแบงค์นะคะก็ยังสดใส174บาทบวกมา50สตางค์ HANA นี่ก็กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็มาทั้งกลุ่มนะคะตอนนี้บวกอยู่1บาท 2.61% แล้วก็ True 13บาท90สตางค์บวก10สตางค์แล้วก็ KBank 198บาทเสมอตัวนะคะนี่ก็คือส่วนของ5อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะส่วนตลาดต่างประเทศจริงๆวันนี้ก็คละคล้าวกันนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเคลื่อนไหวในแดนบวกบางตลาดบวกแรงเลยอย่างคอสปีนะคะที่เกาหลีใต้เนี่ยก็ถือว่ายังแรงต่อเนื่องนะเรียลไทม์ตอนนี้ก็บวกไป 4.87% นะ391จุดทางฝั่งของนิกเคอิ225ญี่ปุ่นนะคะก็กลับมาบวกต่ออย่างหลังจากพักๆไปเมื่อวานนี้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เรียกได้ว่าทำไฮนะตอนนี้ก็903จุดบวกมา 1.39% ส่วนฝั่งของจีนนะคะหางเสียงที่ฮ่องกงตอนนี้ก็ลบอ่อนๆ 0.55% นะคะในขณะที่ทางฝั่งจีนเซี่ยงไฮ้คอมสิทลบอยู่ 0.67% แล้วก็ China A50 บวกอ่อนๆ 1.43 จุดเท่านั้นเองนะส่วนราคาทองคำนะตอนนี้ Real Time นะก็กระตุ้นดูดีขึ้นมานิดนึงแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเทียบกับวันก่อนหน้าก็ลบไปบาทละ400บาทนะแต่ว่าระหว่างวันนี้ก็ปรับราคามาตอนบาทจากเปิดตลาดมาบาทละ50บาทนะคะรับซื้อตอนนี้ 69,400 บาทนะขายออก 69,600 บาทก็เรียกได้ว่าหลุดในส่วนของ 70,000 บาทต่อบาททองคำนะคะตอนนี้เดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศการกำลังวิเคราะห์นะสถานการณ์ดูสดใสขนาดนี้แต่ว่าหลักๆเนี่ยดูลีดด้วยเดลต้านะคะแต่ทิศทางข้างหน้าเป็นอย่างไรหุ้นตัวอื่นในภาพของเซตเองนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวไปพูดคุยกันค่ะกับนักวิเคราะห์ของเรานะคะคุณวราพรวิบูลย์คณาลักษณ์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์พิงจำกัดค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณวราพรค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะโอ้ตอนเช้าเปิดดัชนีมาในหลายคนก็รู้สึกสดใสเลยนะเพราะว่าขึ้นไปยืนเหนือ 1,550 จุดได้อย่างแข็งแรงเลย 1,572 จุดแต่พอไปดูไส้ในเอ๊ะตัวหลีดสำคัญคือเดลต้าเลยคุณวราพรบวกมาตัวเดียว16จุดแล้วจะเรียกได้ว่าดัชนีขึ้นเพราะตัวนี้เลยถูกไหมคะคุณวราพรคะ
3: ค่ะเป็นพระเอกรอเลยค่ะก็ได้อานิสงส์นะคะจากกระแสนะคะในเรื่องของ AI ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์โลกนะคะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นนะคะว่าตอนนี้มันค่อนข้างเห็นชัดนะคะว่าตลาดเนี่ยเริ่มที่จะลดน้ำหนักนะคะเกี่ยวกับปัจจัยตะวันออกกลางนะคะเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วทุกคนคงเชื่อลึกๆว่ามันคงคลี่สถานการณ์คงคลี่คลายไปในทางที่เป็นบวกนะคะเพียงแต่ว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเงินเฟ้อนะคะก็ไม่ง่ายที่จะสร้างแรงกดดันนะคะให้กับคณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐนะคะซึ่งโดยประธานเฟดคนใหม่เนี่ยเราก็เชื่อนะคะว่ามันเขามีแนวคิดที่จะโน้มเอียงไปทางฝั่งที่ ผ่อนคลายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อที่จะสู้กับเงินเฟ้อมันลดลงนะคะหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็ปรับตัวดีขึ้นนะคะแล้วบ้านเราเนี่ยก็ได้อานิสงส์ด้วยเพราะว่าอย่างที่เรียนมาค่ะว่ากระแส AI เนี่ยถึงแม้ว่าหุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของเราจะมี
2: จะเป
3: ็นแบบจะไม่ได้มีรายได้โดยตรงมากนะคะแต่ว่าก็มันเดลต้านี่มีความเชื่อมโยงที่ดูจะมากที่สุดนะคะเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆนะคะในกลุ่มชิ้นส่วนด้วยกันนะคะหลายๆบริษัทตอนนี้ก็เริ่มอย่างเช่นฮานาเองก็เริ่มเผยแผนนะคะที่จะมีสเต็ปเข้าไปเกี่ยวกับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้มันก็ทำให้ถ้าเกิดว่าต้องการตามกระแสอิเล็กทรอนิกส์โลกหุ้นเทคโลกนะคะมันก็ยังมาที่เดลต้าฮาน่านะคะเป็นหลักแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ตอนนี้เราเริ่มเห็นนะคะว่าโฟลว์เนี่ยมันเริ่มไหลไปมันไม่ใช่แค่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียวหุ้นกลุ่มICT ของเรานะคะหรือว่าแม้กระทั่งเลยไปถึงกลุ่มที่แบบเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อะไรพวกนี้ก็ปรับตัว
2: ตามขึ้นมาด้วยทั้งสิ้น
3: นะคะใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้มันมาจากกระแสลูกจริงนะคะแล้วก็ขนาดเดียวกันในบ้านเราเนี่ยก็อย่างที่เรียนนะคะว่าปัจจัยมันก็ดูไม่ได้แย่มากนะคะตัวเลขการส่งออกยังขยายตัวได้ดีนะคะซึ่งมันก็อิงกับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อีกนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยตลาดก็ดูเหมือนกับจะดูผ่อนคลายลงนะคะแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยถ้าเราดูในเรื่องของโฟลว์ของเงินนะคะเราก็ยังเชื่อว่าโฟลว์ของเงินเนี่ยมันยังมีโอกาสนะคะที่เนื่องจากว่าเรามองแรงกดดันนะคะของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่รัฐบาลเนี่ยต้องก็คงต้องใช้งบประมาณมากนะคะคล้ายๆกับของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของการที่จะต้องโรนะคะพันธบัตรนะคะด้วยต้นทุนดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังมองนะคะว่าไม่มีโอกาสนะคะที่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยดอลลาร์จะอ่อนค่าลงแล้วก็ผลักดันนะคะเม็ดเงินลงทุนเนี่ยเข้ามายังตลาดในเอเชียนะคะซึ่งโดยภาพรวมแล้วเนี่ยการเติบโตก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกค่ะตอนนี้มันมีอย่างเดียวก็คือเรื่องของที่เรามองว่าvaluation เนี่ยอาจจะเริ่มตึงตัวแล้วถ้าจำกันได้นะคะเราเคยคุยกันที่1566ใช่ไหมคะวันนี้
2: วันที่แล้ววันนี้ทะลุขึ้นมาแล้ว
3: เพราะฉะนั้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยตอนนี้มันถึงแล้วแล้วมันจะไปไหนทีนี้สิ่งที่เราดูมันมี2เรื่องค่ะเวลาที่เรามองว่าตลาดจะไปยังไงอย่างแรกก็คือดูว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยปรับตัวขึ้นไหมใช่ไหมคะถ้า EPS ปรับขึ้นเนี่ยดัชนีก็มีโอกาสไปต่อเราเห็นการปรับขึ้นในช่วงหลังประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกนะคะแต่คราวนี้พอไตรมาส2เนี่ยจะเข้าสู่ช่วงที่เราได้รับผลกระทบเต็มๆจาก
2: สถานการณ์สงคราม
3: นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใช่โอกาสของการที่ EPS จะถูกปรับขึ้นเนี่ยมันก็น้อยลงเพราะนั้นสิ่งที่จะขับเคลื่อนตลาดในระยะถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของความคาดหวังของนักลงทุนแล้วนะคะว่าเขาคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนที่มันเป็นส่วนเพิ่มจากพันธบัตรเนี่ยประมาณเท่าไหร่ที่เราเรียกว่า market risk premium เนี่ยค่
2: ะ
3: เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นนะคะว่าที่ตลาดปรับขึ้นมาณตอนนี้ส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าในช่วงแรกๆเนี่ยเป็นเพราะว่าตลาดเนี่ยยอมรับความเสี่ยงมากขึ้นยอมที่จะลดผลตอบแทนของตัวเองเนี่ยที่ชดเชยไอ้ความเสี่ยงจากการที่ถ้าไปถือพันธบัตรที่พันธบัตรที่ตัวขึ้นมาเนี่ยนะคะน้อยลงยอมรับส่วนเพิ่มของความเสี่ยงน้อยลงมันเลยดันตลาดขึ้นนะครับแล้ววันนี้เนี่ยอันเนี้ยมันมาถึงจุดที่นักลงทุนต้องตัดสินใจว่าจะยอมลดความเสี่ยงตรงนั้นลงอีกไหมเพราะว่าทางฝั่งกำไรต่อหุ้นน่ะคงไม่โตแล้วล่ะเพราะฉะนั้นถ้าตลาดจะไปต่อก็คือคนต้องยอมรับความเสี่ยงมากขึ้นยอมที่จะเรียกหาผลตอบแทนที่จะชดเชยความเสี่ยงตรงนี้ลดลงนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ยังจับตาดูอยู่นะคะแต่ว่าด้วยโฟลว์ที่ไหลเข้ามาเนี่ยมันก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะที่เราจะเห็นตลาดเนี่ยขยับขึ้นต่อแล้วก็สิ่งที่ทุกคนพูดถึงที่1,600จุดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้
2: จริงๆไม่ไกลแล้วเนาะคุณวราพรเหลืออีกเพียงแค่สักค่ะ20กว่าจุดเท่านั้นเองพูดถึง20กว่าจุดเนี่ยถ้าขึ้นจริงๆก็มีโอกาสที่จะถึงได้ไม่นานนักถูกมั้ยคะคุณวราพร
3: แต่ถ้าด้วยเดลต้าตัวเดียวคงไม่ไหว
2: ใช่เพราะว่าจริงๆต้องเรียนถามคุณวราพร
3: เราเห็นเข้าแล้ว
2: ใช่ ใช่เพราะเราเห็นเดลต้ามาเนี่ยถ้าเราตัดเดลต้าแล้วก็กลุ่มชิ้นส่วนเนี่ยที่ดูเหมือนว่าเป็นอานิสงส์กับเทรนด์กระแสโลกตอนนี้ออกไปอ่
3: ะ
2: กลุ่มอื่นในตลาดเราอ่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณ
3: ยังไม่ได้ไปไหนเลยนะคะยังไม่ได้เซ็ตยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่นับรวมเดลต้านะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งเหมือนกันนะคะที่เราจำเป็นที่จะต้องดูว่าหุ้นกลุ่มอื่นที่คือมันก็เป็นโอกาสอย่างนี้ค่ะต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณจิตมาว่ามันก็เป็นโอกาสเหมือนกันนะคะว่าถ้าเกิดว่าเรามองว่าตลาดมันมีโอกาสไปต่อได้เนี่ยแต่ว่าเราจะพึ่งเทคแต่เพียงหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือแม้กระทั่งเดลต้าแต่เพียงตัวเดียวมันก็คงไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวอื่นที่ผลประกอบการเริ่มปรับตัวดีขึ้นราคาหุ้นยังไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นโอกาสเป็นจังหวะของการที่จะโรเตทหรือว่าเปลี่ยนกลุ่มเล่นมาเข้าสู่กลุ่มพวกนี้ได้นะคะซึ่งปีนี้เราก็มองว่าเศรษฐกิจภายในประเทศนะคะน่าจะยังมีโอกาสดีนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างกลุ่มพันธุ์ที่ยังรักษาตลาดมากๆนะคะหรือว่าแม้กระทั่งกลุ่มธนาคารก็ต้องเลือกเฉพาะตัวด้วยเหมือนกันสำหรับตัวที่มันยังขึ้นน้อยกว่าอย่างนี้ค่ะมันยังมีโอกาสอยู่ในตลาดเพียงแต่ว่ากลยุทธ์การลงทุนมันคงจะต้องเป็นลักษณะของการที่เจาะลึกหลายตัวมากขึ้น
2: ค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรารอติดตามก่อนนะคุณวราพรแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ที่เซ็ตขึ้นมาเยอะๆแน่นอนว่าตัวลีดก็คือตัวเดลต้านั่นเองนะคะก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่ว่ามันก็ทำให้ดูเซนติเมนต์ตลาดดูดีนะเพราะเห็นภาพเซ็ตแบบนี้ใช่ไหมคะคุณวราพรแต่หลายๆตัวก็ยังไม่ได้ขยับปรับขึ้นนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะคุณวราพรเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะเรากลับมามอนิเตอร์กันอีกครั้งนึงนะคะค่ะ
3: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณวราพรคุณคณาลักษณ์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์เพรสจำกัดนะคะก็เข้ามาให้ภาพการลงทุนกันค่ะคงยังต้องก่อติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดละกันนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่นึงช่วงของ Women and Money นะคะวันนี้เราก็จะมีแขกรับเชิญนะผู้เชี่ยวชาญในแวดวงนะคะในเรื่องของการเงินการลงทุนเนี่ยวันนี้เดี๋ยวจะมาดูกันนะคะเพราะว่าถ้าเราไล่เรียงนะคะตลาดต่างประเทศเองก็จะเห็นเลยนะคะว่าหลายๆตลาดนั้นเนี่ยขยับขึ้นได้ค่อนข้างดีแล้วก็ดีมากนะโดยเฉพาะว่าหลายๆตัวหลายๆตลาดที่มีกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI นะกระแสโลกยุคใหม่มานั้นเนี่ยก็ถือว่านำมาค่อนข้างแรงนะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกันนะว่า3กองทุนต่างประเทศที่ยังมีโอกาสทำกำไรในช่วงนี้เป็นกองไหนบ้างแล้วก็กองที่อู่ขึ้นมาแรงๆแบบนี้อัพไซด์เขาเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปพูดคุยกันนะคะก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังค่ะเชิญชวนกันนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจนะในแง่ของการทำธุรกิจนะคะในแง่ของการบริหารต่างๆนะคะหลายคนเคยสงสัยไหมคะว่าผู้บริหารระดับท็อปของประเทศเขาใช้ชีวิตในวันพักผ่อนกันแบบไหนแล้วไอเดียธุรกิจพันล้านเขาผุดขึ้นมาตอนไหนนะคะเชิญชวนไปค่ะไปพบกับรายการ CEO Cozy นะรายการที่จะพาคุณบุกอาณาจักรส่วนตัวของเรา CEO แล้วก็เจ้าของกิจการชื่อดังค่ะจะชวนไปนั่งคุยแบบชิลๆนะคะสไตล์ Cozy ที่คุณจะได้เห็นภาพของจะไม่ได้เห็นภาพของความเครียดในห้องประชุมนะคะแต่จะได้เห็นหัวใจแล้วก็ตัวตนจริงๆของพวกเขาค่ะรายการนี้นะคะจะทำให้คุณรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราเอางานกับความชอบมาผสมผสานกันนะคะทุกครั้งที่ทำงานก็คือการพักผ่อนเนี่ยจะช่วยเติมพลังใจแล้วก็เติมพลังบวกในวันหยุดไปพร้อมๆกันนะคะกับบทสนทนาที่จะทำให้คุณเห็นว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นั้นเริ่มต้นจากความเรียบง่ายแล้วก็ความจริงใจเสมอนะคะก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะฝากกดติดตามนะคะ subscribe แล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio นะกับรายการCEO Cozy นะก็ฝากติดตามกันด้วยนะมีหลายตอนที่ออกอากาศแล้วนะคะก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะคะเอาล่ะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราไปเข้าสู่ช่วงกันนะคะพิเศษสำหรับทุกวันพุธแบบนี้คุณกัญจนาหงทองมาพร้อมด้วยแขกรับเชิญกับช่วง Women and Money ค่ะ
1: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money
2: และช่วง Women and Money ของเราในวันนี้นะคะก็มาพร้อมด้วยแขกรับเชิญพิเศษนะคะซึ่งท่านนี้เวลาที่มาแล้วแน่นอนค่ะก็จะมีมุมมองดีๆในเรื่องของการลงทุนมาฝากกันนะคุยกันกับคุณอูนะคะคุณธนันพรจันโกมลค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนวันนี้คุณอูจะมาช่วยกันนะคะดูว่า3กองทุนหุ้นต่างประเทศที่มีโอกาสทำกำไรในช่วงนี้เนี่ยมีกองไหนมาโหวันนี้เนี่ยหลายกองเขาก็หลายตลาดก็ยังคึกคักไปไม่หยุดเลยนะคะเดี๋ยวไปคุยกันตอนนี้คุณอู๋กับพี่การอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่การคะสวัสดีค่ะคุณอู๋ค่ะ
4: สว
2: ั
4: สดีค่ะพี่การคุณบิ๊กค่ะ
5: อู๋บิวคุณผู้ฟัง
2: ค่ะวันนี้ คือจริงๆช่วงนี้ก็ยังคึกคักนะคุณอู้หลายๆตลาดเมื่อช่วงเช้าเนี่ยมอนิเตอร์ตลาดต่างประเทศไปดูเกาหลีใต้ก็บวกไปถึง 4% น่ะคุณอู้ไปไม่หยุดเลยญี่ปุ่นก็ยังบวกค่ะ
4: มี
2: แรงมาก
4: มีสิ่งเซอร์ไพรส์มาเล่าให้ฟัง
5: ค่ะวันนี้เกาหลีอยู่ใน
4: เ
5: ขาปิดด้วยแน่นอน
4: มีค่ะเพราะว่ามันพุ่งแรงเนาะก็จากปัจจัยพื้นฐานด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือบริษัทซัมซุงที่เขามีประท้วงแรงงานเขาเจรจากันได้แหละแล้วก็ตัวเลขที่เฉลี่ยออกมานี่แบบว่าโอ้โหถ้ามาบริษัทบ้านเราได้ผลจะดีเนาะเฉลี่ยคนละเท่าไหร่คะ
2: โบนัส11 ล้านไหมคุณอู
4: ๋ใช่ตาม
2: เวลาที
4: ่เฉลี่ยดอลลาร์สหรัฐเฉลี่ยต่อคน
5: เอาเดี๋ยวหัวข้อก่อนวันนี้คุณผู้ฟังเดี๋ยวคุณผู้ฟังตามไม่ทันวันนี้เนี่ยคือจริงๆเนี่ยเราก็พยายามคุยกันเอ๊ะเอาเรื่องอะไรดีนะอุที่แบบมันน่าจะเป็นคนน่าจะแบบพอทำกำไรได้ในช่วงว้าวุ่นใจก็เลยคิดว่ากองทุนต่างประเทศนี่แหละที่จริงแล้วอ่ะมันยังมีช่องทางมีโอกาสในการทำกำไรได้อีกหลายกองอีกหลายประเภทสินทรัพย์เลยอะไรเงี้ยก็เลยชวนคุยเรื่องให้อุช่วยเฟ้น3กองทุนที่ยังมีโอกาสสร้างกำไรได้ในช่วงสถานการณ์วาวุ่นช่วงนี้
2: ค่ะ
4: คือจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์มันเริ่มคลี่คลายลงนะคะแล้วก็จำนวนตรงฮอร์มูสเนี่ยจำนวนเรือมันผ่านได้มากขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วเพราะฉะนั้นตลาดก็กลับมาบูอีกครั้งแล้วค่ะพี่การเมื่อคืนตลาดสหรัฐนี่แบบว่า
5: โอ้โห
2: ร้อนแรง
4: มากเลยพุ่งมากนะ
2: คะ
4: วันนี้เราก็จะมามองในมุมที่ตลาดปรับตัวสูงขึ้นพอสมควรแล้วแต่ว่ามันยังมีตัวที่น่าสนใจในแง่ของตัวฟันดาเมนทัลที่มันซัพพอร์ตโดยเฉพาะเรื่อง earning forecast ในอนาคตวันนี้เราก็จะมาตีมอะไรดี AI world ค่ะ AI world แล้วก็เป็น engine ใหม่ของเศรษฐกิจโลกในระยะต่อไปอย่าง mega trend มันก็จะมาเฟ้น3กองทุนนะคะ
2: โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยก็คำนี้ก็ยังมีตลอดนะคุณอู๋หลายๆตลาดที่ขึ้นมาแรงหรือว่า AI ที่ร้อนแรงมากๆเนี่ยก็ยังมีคำที่หลายคนกังวลใจคือเรื่องของฟองสบู่และอัพไซด์มันจะเหลืออีกเยอะแค่ไหนซึ่งเราคุยกันแทบจะทุกๆปีแล้วมันก็ยังขึ้นต่อเนื่องมาตลอดเลยเนาะ
4: ยังไม่
2: ต้องยอมรับยังไม่หยุดเลยค่ะ
4: ก็จะบอกว่าเดี๋ยววันนี้จริงๆมีสไลด์ให้ด้วยสิ่งที่ซัพพอร์ตตัวหุ้นที่มันแบบไดรฟ์ช่วงนี้จริงๆก็จะเป็นเรื่องของผลประกอบการของไตรมาส1ที่ผ่านมาโดยเฉพาะกลุ่มเทคสหรัฐนะคะที่ค่อนข้างจะบอกว่าเพอร์ฟอร์มดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีทั้ง earning growth กับ earning surprise ซึ่งดีกว่าที่คาดค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็อีกตลาดหนึ่งที่จะพูดถึงก็คือตลาดเกาหลีนี่แหละเนาะที่อย่างที่บอกอะค่ะว่าปรับตัวขึ้นมาสูงขึ้นแต่ถามว่ามันแพงหรือยังคะวันนี้เอาตัวแชร์จ่อขึ้นท่านผู้ชมน่าจะได้อันนี้น่าจะขึ้นแล้วนะ
2: ค่ะ
5: อืม
4: เห็นแล้วนะรู้ว่าสไลด์หน้านี้ให้ดูดีกว่าอันนี้เป็น valuation ดีกว่าหลังจากที่แบบเกาหลีดูอันนี้ก่อนนะเกาหลีเนี่ย year to date ประมาณ 73% ถามว่ามันขึ้นสูงมากพี
2: ่
4: เจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์ค่ะตัวที่สองคือไต้หวัน
2: ค่ะ
4: แล้วมาดูนะว่า earning support เป็นยังไงระดับความแพงของเกาหลีเห็นว่าเกาหลีเนี่ยอยู่มุมขวาสุดเลย
5: แต่ที่ถูกมาก
4: เราก็ยังแนะนำวันนี้ก็เลยเอามาเป็นกองหนึ่งที่แนะนำให้แบบ accumulate เข้าไปได้
5: เป็น1ใน3นะเป็น1ใน3
4: ใช่เป็น1ใน3อันนี้เกินก่อนแล้วก็ไต้หวันน่ะ market cap ของตลาดไต้หวันเพิ่งแซงอันดับ5ขึ้นมาจากตัวหุ้นชิปนี่แหละที่แซงขึ้นมาแซงอินเดียขึ้นมาเมื่อต้นสัปดาห์เมื่อกี้นี่เองแล้วก็เดี๋ยวรอเกาหลีใต้จะแซงอินเดียหรือเปล่าด้วย market cap กลุ่มนี้แสดงว่าแบบค่อนข้างมองเชิงบวกนะคะกับกลุ่มนี้พอสมควรแล้วก็อีกกลุ่มนึงอ่ะอันนี้มาหน้านี้บ้างตัวตีมบ้างนะคะตัวฝั่งขวามือเนี่ยตัว SOXX อันนี้เป็น ETF ที่ลิงก์กับ semiconductor
2: ค่ะ
4: year to date ก็ไม่แพ้กันเนาะเพราะว่ามันก็เป็นหุ้นกลุ่มชิปนะคะ 65% ดีกันถ้าถามว่าแพงหรือยังเดี๋ยวกลับมาดู valuation อีกทีนึงย้อนกลับไปกลับมาซึ่งกูจะใช้ตัวนี้นะคะอยู่ที่ล่างกลางอยู่ประมาณบวก1 SD ซึ่งถือว่าหุ้นกลุ่มเทคอยู่ประมาณนี้ไม่ได้แพง
2: ค่ะ
4: เพราะก่อนหน้านี้มันบวก2 SD ยังซัพพอร์ตนะคะอันนี้ก็เป็นภาพของกองทุนที่จะเอามาเล่าให้ฟังนี้แหละแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นภาพของเทคทั่วโลก เนาะเทคทั่วโลกที่บอกว่า earning ของฝั่งที่เป็นสหรัฐเนี่ยที่มันdry up ขึ้นนะคะที่มีผลประกอบการ earning surprise ที่มันดีในแต่มาส1มันก็ถูกดรายส่วนหนึ่งมาจากเทคโนโลยีเซกเตอร์อันนี้ก็จะเป็น3กลุ่มถ้าใครพอตามก็พอจะเดาได้แหละกูจะมากองไหนบ้างครบแล้วนะ3กองหินไปเรียบร้อยแล้วหินไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าไอ้ตัวนี้มันเป็นภาพที่ซัพพอร์ตข้อมูลที่ข้อมูลกองทุนนะคะเดี๋ยวจะเล่าไปเรื่อยๆแต่จริงๆเป็นกระแสทั่วโลกเลยอะค่ะที่เกี่ยวเนื่องกับพวกเศรษฐกิจมันเป็นกระแสของโลกนะคะไม่ใช่เฉพาะญี่ปุ่นวันนี้อุ๊กก็เลยหยิบตัวเลขญี่ปุ่นเนี่ยเอามาเล่าถึงแรงหนุนนอกจากพวกไฮเปอร์สเกลล่าใช่ไหมที่แบบมีตัว CapEx เนี่ยชั้งใหญ่ๆ$300,000,000แล้วก็ Continue Growth นะคะก็จะมีแบบหลายประเทศอื่นที่ไม่ใช่ไฮเปอร์สเกลล่าด้วยอย่างญี่ปุ่นประกาศ GDP ออกมาเนาะ Q1 ขยายตัว 2.1 Q on Q ขยายตัวดีกว่าแต่มาที่แล้วเนี่ย 2.1% ซึ่งสูงกว่าที่คาดอุตสาหกรรมไฟฟ้าส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะมาจากการใช้จ่ายในตัวเนี่ยแหละงบลงทุนที่โต 1.1% จากการลงทุนด้านเทคด้านดิจิตอลมันมาหมดเป็นแบบโกลบอลเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่าธีมเนี่ยมันมานะคะแล้วก็มีเกาหลีอ่ะเดี๋ยวเอาเกาหลีมาเล่าให้ฟังเพิ่มธนาคารเกาหลีเป็นประเทศที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้สูงมากนะคะโต 1% 2% เนี่ยถือว่าเก่งแล้วดีโอเคธนาคารกลางเกาหลีมีโอกาสที่จะปรับคาดการ GDP ปีนี้ขึ้นเป็น 2.5 ถึง 2.7 หลักๆก็มาจากเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ที่มันแบบเป็นแหล่งหนุนนี่แหละนะคะแล้วก็หุ้นที่อยู่ในเกาหลีอย่างที่ทราบเนาะ Samsung SK Hynix แล้วก็กลุ่มอื่นที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะคะก็เอามาเล่าให้ฟังจะได้แบบยังพอที่จะถือได้แล้วก็อันนี้เป็นคาดการกำไรของกลุ่มบริษัทนี้จะมาไต้หวันกับเกาหลีนะคะไต้หวันก็คือบริษัทยักษ์ใหญ่ของเขาก็คือ TSMC เส้นสีเหลืองเข้มๆแล้วก็มี Samsung เส้นสีขาวแล้วก็สีเทาเป็น SK Hynix สัญชาติเกาหลีใต้นะคะก็จะเห็นว่าในเชิงของ Net Income เนี่ยกำไรสุทธิมันโตขนาดไหนพี่เราดูปี2026นะ estimate นะอันนี้ผ่านไปแล้วประมาณครึ่งปี Q1 นี้ออกมาแบบเกินคาดนะคะดูแค่แท่งเอาดูเกาหลีก่อนสีขาวกับสีเทาเทียบแค่ส่วนต่างของแท่งกำไรสุทธิโกรทจากปี2025เนี่ยเกือบ4เท่า5เท่าเลย
6: ค่ะ
4: 100-500% อ่ะพี่ valuation มันถึงไม่แพงไงถึงแม้จะพุ่งขนาดนี้แต่มันถูกซัพพอร์ตด้วยกำไรสุทธิมันก็เลยทำให้ไม่ได้แพงจนเกินไปนะคะแล้วก็ accumulate ถือได้นะคะเป็นเทรนด์ของโลกเนาะแล้วก็ปี2027ดูนะคะมันก็ยังโตนะแต่อาจจะโกรทเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะไม่สูงเท่าปีนี้แล้วแต่ยังคงโตอยู่นะคะทั้ง3บริษัทเลยไต้หวันก็ได้แล้วก็เกาหลีใต้ก็ได
6: ้
4: ก็จะเป็นกลุ่มที่เราแนะนำถ้าเป็นคันที่ selection ก็ยังคงเป็นเกาหลี
6: ค
4: ่
6: ะ
4: เจสซี่เชื่อว่ามีโอกาสที่จะไปต่อได้เหมือนกันนะ
6: คะ
4: ประมาณนี้อันนี้จะเป็น3กองทุนละที่มา recommend
6: ค่ะที่เอา
4: ดาวโอจีเทงอันนี้ทีมเทคโนโลยีจะเห็นได้ว่าในเรื่องของตัว performance นะคะถ้าเรามาดูอันนี้เป็นตัวเลข3เดือนเนาะแต่ถ้าเกิดดูแบบย้อนหลังนะคะ1 3เดือนเนี่ยมันดูตัวเลขไม่ได้สวยมากเพราะว่ามันติดช่วงน้ำมันสไตร์กันพอดีมันเลยดูดรอปแต่ถ้าเราดูย้อนหลัง1เดือนเนี่ยของตัว GTech เนี่ยอยู่ประมาณบวก 15% เฉพาะ1เดือนนะหลังจากที่ตลาดมันกลับแล้วนะคะ
5: อ
4: ันนี้ก็เป็น3กองมี Global Tech มีเกาหลีแล้วก็มีซิมคอนดักเตอร์ต่างนะคะดาวโอ Global Technology Fund ดาวโอเกาหลีแล้วก็ดาวโอซิมคอนดักเตอร์ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยเดี๋ยววันนี้โอจะมีในเรื่องของพอร์ตไส้ในเอามาเล่าอันนี้จะเปิดถึงลงไหนบ้างด้วยนะจะได้แบบมั่นใจมากขึ้นนะคะ
5: ใช่ใช่คนอาจจะเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แบบลงทุนอย่างเดียวอยากรู้ด้วยว่าไส้ในอะไรยังไง
4: จริงๆไส้ในมันคือหุ้นคุณภาพหมดเลยพี่ NVIDIA มีหรือไม่รู้จักใช่ไหมคะหลังจากที่ NVIDIA จริงๆมีอัพไซด์เพิ่มจากการที่คุณเจนเซนห่วงอะค่ะไปวิสิตจีนเมื่อกี
6: ้
4: เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจีนไม่ให้เขาเรียกว่ากีดกันไม่ให้ Nvidia เอ็กพอร์ตชิปไปที่จีน100%พอไปรอบนี้เนี่ยเปิด เปิดรูมให้มากขึ้นแม้ว่ายังจะไม่เห็นคำสั่งออเดอร์แต่เป็นเชิงบวกเพราะว่ารายได้จากจีนแต่ก่อนอะที่แบบประมาณสัก 20% ของรายได้ของอินเดียจริงๆก็มาจากจีนมันมีอัพไซด์ในเชิงของรายได้เพิ่มจากเรื่องตรงนี้หรือเปล่าจริงๆเป็นเชิงบวกระยะยาวของอินเดียแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงว่าในเรื่องของงบที่ออกมาล่าสุดบิดเมแล้วก็ไกด์แดนซ์ค่อนข้างดีด้วย
6: ค่ะ
4: อันนี้ก็เลยทำให้หุ้นอินเดียถ้าเป็นลองเทอมเนาะลองเทอมซีมิคอนดักเตอร์ก็เป็นอีกตัวนึงอ๋อแล้วก็ตัวต้นนี่ไม่ต้องพูดถึงหรอกนะรู้ดีนะเดี๋ยวอู๊ดเบรก2จะมาไล่รายตัวให้ฟังนะคะโดยเบรกแรกไปรายกองก่อน
5: อ่ะ
4: ต่อจะมาเล่ารายตัวให้ฟัง
6: ค่ะโอเคแล้วไปรายกองก่อนดาวโอจ
4: ีไปรายกองก่อนถ้าเป็นดาวโอจีเทคก็อย่างที่เห็นเป็นเทคโนโลยีทั่วโลกจริงๆในไส้ในเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยหลายเซกเตอร์นะคะหลักๆก็จะเป็นพวกกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งก็ปลอดมากเหมือนกันมีเอ็นวีเดียนะคะที่เราเห็นในไส้อยู่ตัวท็อปเลย 9% แล้วก็มี TSMC ไต้หวัน number 1ของไต้หวันอันนี้ก็อยู่ในพอร์ตประมาณ 5.4% Broadcom AMD ยกเว้นแค่ Google ตัวเดียวที่ไม่อยู่ในเซกเตอร์ Semiconductor นะคะ4ตัวแรกท็อป5ใน4ตัวอยู่ในเซกเตอร์นี้นะคะแล้วก็มีพวก Tech Hardware นะคะแล้วก็อื่นๆกระจายตัวกันอันนี้ก็พันผวนต่ำกว่าอีก2กองที่เหลือสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำสุดใน3กองที่เลือกมาตัวนี้จะผันผวนต่ำสุดแล้วเพราะว่ากระจายมากกว่ากองอื่นนะคะ
6: ค่ะ
4: ตัวนี้ก็มีมาสเตอร์ฟันคือเราฟีดเนาะดาวโอ๊ค G-Tech เนี่ยฟีดเงินไปลงทุนในกองทุนต่างประเทศชื่อ Polar Capital Global Technology อันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นกองอันดับต้นๆที่ติดแหล่ง Morningstar เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยกล่องหนึ่ง
6: หนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็คือทำผลตอบแทน 15% ถือว่าสูงมากนะคุณอู
5: สูงนะพี่อู
6: ใช่
4: 15.9
6: คือถ้าใครยังไม่เคยมี
5: แค่เด
6: ือ
5: นเดียวนะ
6: ใช่แค่เดือนเดียวถ้าใครยังไม่เคยมีแล้วเราต้องยอมรับว่านะวันนี้เราก็มาในจุดที่เขาก็มาไกลอยู่พอสมควรเนี่ยนะคะคุณอูค่ะกลยุทธ์ในการลงทุนหรือว่าอัพไซด์มันจะเหลือมากน้อยแค่ไหนแล้วก็คงต้องบอกทามมิ่งระยะเวลาด้วยเพราะว่าก็เป็นไปได้หมดเนาะคุณดูว่าเข้าไปมันอาจจะมีการเขย่าก็ได้แต่ในขณะเดียวกันเรามองทามมิ่งในการลงทุนของกองเนี้ยเราให้เวลาเท่าไหร่แล้วคาดหวังผลตอบแทนได้ยังไง
4: โอเคคืออย่างที่อูลิกบอกไปช่วงแรกว่ามันขึ้นมาสูงใช่ไหมแต่ถามว่า valuation เราใช้ตัว Nasdaq 100เป็นเทค100ตัวของสหรัฐเนี่ยเป็น proxy ดูแล้วกันว่ามันแพงไม่แพงมันอยู่แค่ average เองคุณบิวคือมันไม่ได้แพงแล้วถามว่า timing ถ้ามันขึ้นอยู่กับการperiod ในการลงทุนของเราถ้าเป็นนักลงทุนที่แบบถือยาวตระกูลลดหย่อนภาษีอันนี้คือทยอยเก็บไปได้เลยอันนี้ไม่ได้
6: กัง
4: วล
6: ได้ไม่มีปัญหาใช่เคสนี
4: ้ก็อย่าลืมว่าช่วงนี้มันก็จะมีความผันผวนอยู่ในเรื่องของ bond yield ที่มันยังอยู่ในระดับสูงนะคะเป็นตัวเสี่ยงที่อาจทำให้แบบมีการแบบปรับตัวย่อลงมาหรือว่ามีการเซลล์ออฟในบางจังหวะนะคะถ้าคุณทำไปเปิดศึกกับฮอร์โมนอีกครั้งหนึ่งนะคะแบบรีไปมันก็จะมีจังหวะที่ตัวย่อลงนะคะแต่คิดว่าถ้าเป็นนักลงทุนที่จะเอาทามมิ่งจริงอะรอดูให้มันปรับตัวย่อในช่วงนั้นก็ได้แต่ถามว่าจริงๆไม่จำเป็นหรอกเพราะว่ามันคาดการยากแล้วก็ตอนนี้เวอร์ชันก็ไม่ได้แพงถือเป็นคอพอร์ตไปได้ด้วยกันนะคะมันเป็นเทรนด์ของโลกเลย
6: เพราะมันกระจายอะเนาะใช
4: ่
6: ไหม
4: ใช่นั่นเป็นเทรนด์ของโลกจากนี้ไป3ปี5ปีเนาะ Global Tech ก็ยังจะมาเพราะว่าอย่าลืมว่าในสหรัฐเนี่ย Tech เนี่ยเป็น market cap อยู่ที่อันดับ1ถูกโลกกระทุนใดด้วยตรงนี
6: ้ด้วยนี่เขามีพวกเทคจีนบ้างมั้ยคะคุณอู๋ดูแล้วถ้า
4: เทคจีนจริงๆอ่ะไม่แนะนำให้ลงหุ้นจีนช่วงนี้เพราะอะไรเพราะมันมีข่าวในเชิงของระยะสั้นว่าทางการจีนเนี่ยเขาจะมีการเขาเรียกว่ากล่าวหากันอยู่นะว่าโบรกที่มีชื่อเสียงในจีนเนี่ยให้บริการแบบไม่มีใบอนุญาตเลยทำให้วันนี้หุ้นจีนไม่ขึ้นนะจริงๆก็ไม่ได้วิ่งเท่าหุ้นโลกตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาข่าวเนี่ยเกิดในช่วงท้ายสัปดาห์เมื่อกี
6: ้
4: ผมก็เลยมองว่ามันน่าจะเป็นเซนติเมนต์เชิงลบในเชิงของตัวหุ้นจีนทั้งเอแชร์ด้วยนะแล้วก็รวมไปถึงเอชแชร์ด้วยคือแต่ก่อนเนี่ยคือผู้แนะนำเนี่ยให้ถือได้ด้วยไชน่าเทคนะได้
6: ค่ะ
4: หรือว่าเซกเตอร์อื่นอย่างเงี้ยโอเคพลังงานสะอาดซึ่งจีนเป็นลีดเดอร์ลิเทียมได้แต่พอในช่วงหลังเริ่มมีข่าวตรงนี้ออกมาเนี่ย เชื่อว่ามีจะมีเซนติเมนต์เชิงลบกับตลาดหุ้นจีนไปถึงเอชแชร์ด้วยทีเนี้ยก็เลยแบบรีคอมเมนต์ช่วงนี้อย่าเพิ่งเข้านอกจากจะแบบคอลเลกชันลงมาพอสมควรนะคะเพราะว่ามันจะไปกระทบ ADR ที่เป็นลิสต์ที่สหรัฐบาบายน่าจะมีแรงขายพอสมควร
6: ซึ่งตัวนี้นะ OG Tech เราไม่ได้มีเทคจีนอยู่ถูกไหมตอนนี้นะวันนี้ก็คือมันเทคกระจายไปที่คุณอูปอ
4: ค่ะถ้าเป็นของดาโอจีเทค allocation หลักมันอยู่ที่สหรัฐ
6: ค่ะ
4: แล้วก็กลุ่มประเทศยุโรปมาร์เก็ตมีญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีอย่างที่บอกมีไต้หวันอะไรอย่างเง
6: ี้
4: ย
6: ไต้หวัน
4: อาจจะมีจีนบ้างอาจจะไม่ใช่สัดส่วนที่เยอะมากเลย
6: ไม่ได้มีนัยยะเราคาดหวังผลตอบแทนสำหรับกองนี้ได้ต้องให้เวลาสักเท่าไหร่
4: เฉลี่ยระยะยาวนะเทียบกับ Nasdaq 100เลยคือเฉลี่ย 15% ต่อปีไม่ควรต่ำกว่านี้เพราะ selective ด้วย index ประมาณ 15% ต่อปีระยะยาวแต่กองนี้ selective ด้วยมันต้องได้เยอะกว่าวงเล็บนะถ้าถือยาวพอด้วยเพราะว่าเผื่อไปเจอไซเคิลแบบอะไรนะเผื่อมีโควิดรอบใหม่หรือมีช็อครอบใหม่
6: อันนี้เราว่ากันยาวๆอย่างน้อยที่สุดคุณรู้แนะนำถ้าจะลงทุนกองนี้เนี่ยควรจะให้เวลากับกองนี้อยู่กับกองนี้สักอย่างน้อยกี่ปี
4: 3 ปี
6: 3-5 ปี 15% ต่อป
4: ีอันนี้จะเป็นคำพูดที่แบบตามทฤษฎีเนาะแต่บางคนเนาะถือไป1ปีแล้วแบบสไปค์ขึ้นมากๆอย่างเงี้ยขายทำกำไรเก็บไว้ก่อนก็ได้นะมันขึ้นอยู่กับบางช่วงไงถ้าเกิดตามทฤษฎีเขาก็จะบอกแบบ3-5 ปี
6: ค่ะ
5: ต้องนั่งท็อปมืออ่ะทฤษฎีนั่งท็อปมือแบบอาจารย์นิเวศอ่ะ
4: โอ้โหเนี่ยขายหมูไปหลายรอบแล้วพี่เพราะว่ากลัวมันเอ๊ะมันออทามไฮโน่ทำไงอย่างเงี้ยขายหมูไปหลายรอบ
5: โอ้ยเป็นกันทุกคน
6: เป็นกันทุกคน
5: เป็นกันทุกคน
6: เกาหลีเนี่ยหลายคนก็เพิ่งขายไปนะคุณอู๋มันมีประเด็นซัมซุงพอขายป
5: ุ
6: ๊บเปิดสัปดาห์มาซัมซุงคุยได้เด้งใส่หน้าเราเด้งต่อยาวเลย
4: ตามไม่ทัน
6: ค่ะโอเคอ่ะเราไปกองแรกแต่ว่าเดี๋ยวข้องขออนุญาตพักก่อนดีกว่าเราบ้ายไปละดาโอจีเทคนะคะที่คุณอู๋บอกเป็นหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลกแต่ว่าจะเวทน้ำหนักที่สหรัฐมากที่สุดนะคาดหวังผลตอบแทนได้สัก 15% ต่อปีนะคะก็ลงทุนไป 3-5 ปีนะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงแล้วก็ช่วงหน้าในมีดาโอเกาหลีดาโอเซมิคอนดักเตอร์นะที่คุณอู๋เอามาฝากกันนะคะใครมีคำถามเพิ่มเติมก็ฝากมาได้เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
7: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกัญจนาหงทอง
8: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: กรุงเทพเจ็บมามากพอแล้วทั้งน้ำท่วมรถติดฝุ่น PM 2.5 ปัญหาทางเท้ายาวไปถึงทางรถไฟ28มิถุนายนนี้ได้เวลากาคนที่ใช่ให้เมืองหลวงกับศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่าคนใหม่มาซาวเสียงว่าคนกรุงต้องการอะไรปัญหาไหนต้องแก้ด่วนนโยบายใครโดนใจพักไหนมาแรงแชมป์เก่าลุยต่อหรือจะเป็นใครที่จะมาต่อมาลุ้นไปด้วยกันที่เวทีความคิดฮอตอิชชูเช็คเรตติ้งชิงเก้าอี้ชี้ชะตากทม. 2 ทุ่มเป็นต้นไปเริ่ม25พฤษภาคมนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
0: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกาญจนาหงทอง
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะของรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้ช่วง Women and Money นะคะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะคุณอุค่ะคุณธนันพรจันโกมลนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนนะวันนี้คุณอุก็มาช่วยเฟ้นกันนะคะ3กองทุนหุ้นต่างประเทศที่มีโอกาสทำกำไรในช่วงนี้นะคะซึ่งเบรกที่แล้วนั้นเนี่ยเราก็ได้เห็นเทรนด์ละนะคะว่าประเด็นในเรื่องของ AI นะภาพใหญ่ๆก็ยังมานะคะหลายตลาดขยับขึ้นได้ดีก็ยังมีอัพไซด์เหลืออยู่แล้วก็คุณอุให้กองมาแล้ว1กองนะเดี๋ยวเรามาต่อกันอีก2กองนะสำหรับกองแรกที่คุยไปคือ DAO GTech นะคะตอนนี้คุณอู๋กับพี่การอยู่กับเรานะคะไปต่อกันเลยค่ะสวัสดีครั้งค่ะคุณอู๋ค่ะพี่การค่ะ
3: ค่ะ
4: มาต่อ
2: มาเรามาต่อกองที่2กองแรกคุณอู๋บอกว่าผันผวนน้อยที่สุดในบรรดา3กองที่เลือกมาวันนี้ใช่ไหมถ้าใครไม่ชอบความผันผวนก็ไปกองแรกเลยนะ DAO GTech ใช่ไหมคะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แล้
3: วก็ตัวที่2เนาะเป็นคันที่ selection in กับทีมที่มากับเทคโนโลยีด้วยอันนี้ก็มีผลหนาเกาหลีดีกว่ามาเกาหลีกันอันนี้เราฟีดไปที่ของดาโอเกาหลีนะคะฟีดไปที่ Master Fund ชื่อ JP Morgan Funds เกาหลี Equity นะคะอันนี้ก็เป็น selective บนหุ้นเกาหลีทีนะก็จะมีหุ้นเด่นนะคะ Samsung อันนี้เป็นตัว top 1นะคะ allocation อยู่ประมาณ 10% SK Hynix นะคะแล้วก็มีลดด้วยนะของฝั่งเกาหลีเนี่ย3เซกเตอร์หลักก็คืออิเล็กทรอนิกส์นะคะมีไฟแนนเชียลแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นอินดัสเทรียลคือพวกรถยนต์นะคะก็จะเป็นกลุ่มนี้กลุ่มที่2เป็นชินานไฟแนนเชียลนี่เป็นแบงค์นะของเกาหลีแล้วก็มีพวกรถอย่างฮุนไดมอเตอร์นะคะทีนี้พอเรากลับไปที่เอาลุกเนาะอย่างที่เห็นในชาร์ตก่อนหน้านี้ที่อูโชว์แล้วว่าvaluationของเกาหลีเนี่ยจริงๆไม่ได้แพงนะคะจากในเรื่องของตัว growth ของ earning ที่ support นะอันนี้ว่าตัวเลขอันนี้มาให้ดูว่า earning revision ของเกาหลีเนี่ยนะคะเทียบกับประเทศอื่นเนาะจะเห็นได้ว่าในช่องอะค่ะมันจะเป็นสีเงินเข้มเลยก็คือเด่นที่สุดแหละนะคะ1ปีที่ผ่านมา earning ถูกปรับ 200 กว่าเปอร์เซ็นต์นะพี่การค
4: ือ
3: เด่นสุดแล้วนะคะจริงๆนะภาพหุ้นโลกค่อนข้างดีเลยนะคะภาพหุ้นโลกเนี่ยยังเป็นปีนี้จะเป็นปีที่หุ้นโลกเพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีในภาพรวมแล้วก็ใน selective country เนี่ยก็จะเป็นเกาหลีเนี่ย number 1เลยเพราะว่า earning มันซัพพอร์ตแล้วก็ไต้หวันแล้วก็ฝั่งที่เป็น develop market ก็คือ US จะเด่นนะคะจะเด่นกว่ายุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นเนาะถ้าเกิดเรามองในภาพของ earning เนี่ยนะคะก็ กาหลีที่ได้เรียนทั้งประเทศหรือว่าเป็นตัว Kospi Index มูลภาพรวมของตลาดเกาหลีจริงๆก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละนะคะที่เป็นตัวพยุงตลาด
2: อันนี้คือเหมือน active ใช่ไหมคะ
3: เป็น active
2: ไม่ใช่เป็น passive ที่อิงดัชนีไปอย่างเดียวใช่ไหมคะคุณลูกค่ะ
3: ใช่ใช่ใช่แล้วก็มีหนึ่งว่าของดาวโอเนี่ยจะออก passive เกาหลีมาด้วยนะ
2: อ
3: ันนี้ active ก่อนเดี๋ยวอีกไม่นานเนี้ยค่ะสักสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยน่าจะเป็นอีกกองหนึ่งที่เป็นเกาหลีแพสซีฟที่เป็นกับ SCI เกาหลีซึ่งก็จะมีซัมซุงกับ SK Hynix สูงกว่ากองแอคทีฟเพราะว่าโดยกฎของการออกกองมันแคปไว้ที่ 10% เนาะตัวท็อปโฮลดิ้งจะไม่เกิน 10% แต่ถ้าเกิดตามอินเด็กซ์ปุ๊บเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าอินเด็กซ์จะอะโลเคทการลงทุนไปที่กลุ่มนั้นกี่เปอร์เซ็นต์ก็จะสูงกว่าถ้าใครชอบสายเมมโมรี่ชิปแนะนำนะคะก็จะเป็นแพสซีฟ
2: น่
3: าจะ
2: พูดแพสซีฟได้ใช่ไหมคะ
3: แต่ถามว่าณตอนนี้นะถ้ามุมมองอุ๊กว่าแพสซีฟน่าจะเด่นเพราะว่ามันมี SK Hynix กับ Samsung ใน allocation ที่สูงกว่าด้วยเพราะว่าเนี่ยอุ๊กเลยเอาตรงนี้มาให้ดูเนาะทำไมถึงต้องอุ๊กต้องไปพวก memory chip เพราะว่า2บริษัทยักษ์ใหญ่นะคะของฝั่งเกาหลีเนี่ยจริงๆเขาผลิตพวก memory เยอะDRAM NAND HBM นะคะโดยเฉพาะตัว DRAM เนี่ยที่ค่อนข้างเพอร์ฟอร์มและยังเป็นคอขวดอยู่แล้วก็มีการ estimate ในเชิงของภาพ Global Semiconductor นะคะว่ากลุ่ม Memory Chip จะ growth ในเชิงของตัว Revenue ประมาณ 34% ในปี2026นี้เป็น forecast ถ้าชอบอูจะชอบ passive อูมอง passive ดีกว่าเพราะว่ามันลงทุนใน2ตัวแรกเยอะกว่าแต่ถามว่า active ได้ไหมก็ดีในแง่ของการ selection ของ Fund Manager ที่ช่วยเรานะคะแต่ถ้าเกิดชอบช่วงนี้ก็จะเป็นแพสซีฟเพราะว่าดีแลมนี่แหละนะคะ
2: ค่ะแต่แพสซีฟรอก่อนนะกำลังจะออกใช่ไหมคะคุณ
3: ได้แพสซีฟรอก่อนแต่ถ้าเกิดใครรอไม่ได้นะอยากลงทุนต้องเก็บตัวนี้ไปก่อนได
2: ้ค่ะ
3: เราใครโซวิชได
2: ้เราไม่ต้องรอเขาดิสคาวอะไรเลยใช่ไหมนะวันนี้
3: ไม่ต้องรอละ
2: 4%
3: คุณฟิวว่าไงคุณฟิวคือมันลงวันเดียวตามที่มีข่าวหลังจากสไตร์จบมันก็ขึ้นไม่ค่อยย
4: ่
3: อย
2: ไม่พักเลยนะคะ
3: ใช่ไม่พักค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นกองนี้คาดหวังผลตอบแทนได้ยังไงคะคุณอูประมาณเท่าไหร
3: ่ก็คือจะให้ตามภาพของเอาระยะสั้นเนาะเพราะว่าอุ้มบอกว่าเกาหลีเนี่ยถือเนื่องจากว่าเซมิคอนดักเตอร์มันเป็นเชิงของเซกเตอร์แล้วมันอาจจะโฟกัสกลุ่มในกลุ่มที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นดีแรมอุ้มเห็น estimate ประมาณ2026-2027ซึ่งยังถือว่าสูงตามที่เห็นภาพในเมื่อกี้เพราะฉะนั้นก็ recommend ในช่วง2ปีคิดว่าน่าจะ perform Nasdaq 100ด้วยน่าจะเด่นกว่า Nasdaq 100
2: ค่ะ
3: ถึงปี2027เนาะแล้วก็ดูเป็นไซเคิลไปเพราะว่าเซมิคอนดักเตอร์มันมีไซเคิลเหมือนกับมันกันมันไม่ใช่แบบจะถือได้เหมือนโกลบอลเทคโกลบอลเทคเนี่ยถือได้แบบพอสมควรค่ะสำหรับตัวนี้ก็จะต้องดูวัตชิ่งเรื่องของไซเคิลของพวกเมมโมรี่ชิป
2: ค่ะ
3: ด้วยนะคะทุกอย่างต้องมีจุดพักมันจะไปแบบอย่างนี้ตลอดไม่ได้
2: แต่คาดหวังได้อย่างน้อย2ดิจิตเหมือนกันไหมคุณอู๋คาดหวังได้อย่างน้อย2ดิจิตเหมือนกันไหมผลตอบแทน
3: ได
2: ้อย่างดาวโอจีเทคก็ยัง 15% อันนี้ก็น่าจะคาดหวังได้พอๆกันหรือมีโอกาสมากกว่าม
3: ีโอกาสมากกว่ามีโอกาสมากกว่า2 ปีนี้นะ
2: 2ปีนี้น่าจะสูงกว่า
3: ต้องดู
4: ไปต่อไปใช่ไหม
3: 2ป
2: ีไม่ต้องรอด้วยนะคุณหนูบอก
3: มันไม่ลงให้ซื้อ
2: สนใจไม่ต้องรอแต่อย่าลืมแบ่งสัดส่วนเนาะไม่ใช่ 100% นะคุณหนู
3: ไม่ใช่ไม่ใช่
2: ไม่ใช่การชั้นทุ่มคุณหนูบอกเลยชั้นทุ่มเน้นชั้นทุ่ม

ค่ะพี่แต่ใครแต่สายทุ่มมันก็ใหญ่ๆเยอะมากนะแล้วก็เราก็กลับมาที่กลุ่มสุดท้ายที่กองทุนสุดท้ายที่จะแนะนำในวันอันนี้ก็เป็นหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เป็นโกลบอลนะคะของเซมิคอนดักเตอร์อันนี้เราฟีดเงินไปที่ตัวแวนเอ็กซ์เซมิคอนดักเตอร์ที่ลิสต์เป็น ETF ที่ลิสต์ที่ตลาดลอนดอนอันนี้ก็จะเพียวเพย์เพราะว่าเป็น IT แบบ 100% เลยพี่ถ้าเรามาดูเซกเตอร์นะเป็นลงทุนในกลุ่ม IT 100% แล้วก็แตกไส้มาเนี่ยจะเป็นหน้าหุ้นที่ซ้ำๆ NVIDIA นะคะ TSMC หรือว่าไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ Broadcom AMD แล้วก็ Intel จะเห็นได้ว่า3ใน5ตัวเนี่ยจะเป็นหุ้นที่อิงกับ AI เลย AI compute พวก logic chipNVIDIA ใช่ GPU 100% เกือบ 100% นะคะ Broadcom เป็น ASIC ก็เป็นพวก Logic Chip ที่เอาไว้ในคอมพิวหนักๆอ่ะที่เราถามคำถามไปในพวก OpenAI อ่ะแล้วมันก็เอาไปคิดก็ตอบมาให้เราก็คืออย่าง NVIDIA Broadcom นะคะแล้วก็ AMD AMD จะเป็นคนที่แย่ง Market Share ของ NVIDIA แต่ยังตามหลังอยู่มากนะก็จะเป็น3กลุ่มนี้ทีนี้ Estimate ในเชิงของรายได้ใน3ในพวก Logic Chip เป็นยังไงอันนี้เอาตัวเลขมาให้ดูรายได้ของกลุ่มที่เป็น Memory ที่เป็นพวกชิปที่ใช้คอมพิวต์หนักๆเนี่ยคือมีโอกาสโตแค่ไหนนะอันดับ2รองจาก Memory Memory ในฝั่งเกาหลีเราพูดไปแล้วเมื่อกี้ Revenue 39 Estimate ของปี2026 Logic Chip คืออันแรกนะคะ CPU เนี่ย ASIC เนี่ยสาย Broadcom นะคะอันเนี้ยก็โกร 32%กลุ่มที่หนุน AI ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มนี้แล้วก็กลุ่มอื่นๆนะที่เป็นพวก CPU CPU อย่างเช่นอะไรกลุ่มเป็นชิปที่ใช้ในการประมวลกูจะแบบกูจะชอบแบบพานักลงทุนไปเพราะว่ามันเป็นศัพท์เทคนิคเยอะนะพวกชิปมันจะมีชื่อเฉพาะของมันเยอะแต่กูจะพูดว่าชิป3ส่วนเนี้ยค่ะมันจะช่วยในการที่ทำใหระบบ AI พวกแชท Open Chat Open AI หรือว่าเป็น Close AI ก็ตามทำงานได้ดีขึ้นมันทำงานประสานกันนะคะเพราะว่าเวลาที่เราถามคำถามลงไปเนาะสมมุติเนี่ยคีย์คำถามเข้าไปไอ้คำถามเอาไปแจกที่ CPU ก่อนนะ CPU จะเป็นคนที่แจกไปที่ไอ้ตัวคอมพิวต์อีกทีว่าคำถามเนี้ยเหมาะที่จะไปคอมพิวต์ที่ไหนโอเคไหมมันจะเป็นลูปๆกันเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็ถือว่าโตเหมือนกันนะคะกลุ่มCPU เนี่ยโกรทประมาณ 13.9% แล้วก็มีอื่นๆนะคะที่อยู่ในส่วนนี้จริงๆภาพของรายได้โกรทเนี่ยสูงหมดเลยเพราะว่าเห็นเนี่ย 8% 5% นะคะก็คือโกรทสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกถึงบอกว่ามันเป็น new engine ที่จะ drive economy เพราะว่ากลุ่ม AI มาเนี่ยมันไม่ได้จบที่นี่นะมันเป็นเรื่องของตัว supply chain พวกกลุ่มพลังงานสะอาดความต้องการในพวกเงินแล่อื่นๆอีกมันจะมาค่อนข้างเยอะมันก็จะหนุน GDP growth ของโลกไปในระยะแบบพอสมควรเหมือนกัน3ปีเนี้ยน่าจะไปได้นะคะน่าจะไปได้ด้วยธีม AI ด้วยธีมของเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์นะคะแล้วก็เกาหลีอาจจะสั้นหน่อยเพราะว่าเป็น specific memory chip อาจจะสั้นหน่อยอันนี้ก็แบบเป็นภาพนะคะของการลงทุนของทั้ง3กองเนาะแล้วก็เดี๋ยวครูก็จะมีพูดถึงรายละเอียดหุ้นเล่นหุ้นหลายตัวบางนิดๆหน่อยๆนะคะเพราะว่าเวลาจะจำกัดหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นหน้าหุ้นนะคะจะเห็นได้ว่า3กองเนี่ยก็จะมีหน้าหุ้นที่ขายกันวันนี้ก็จะเอามาพูดถึงตัวชิปตัวแรกของ Nvidia เป็นคร่าวๆนะคะหลังจากที่ไปวิสิตที่จีนมาอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวมีการส่งออกตัวชิป S200 ไปที่จีนเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็มากกว่าไว้เป็น additional แล้วก็ไกด์แดนซ์ออกมาในไตรมาสล่าสุดเนี่ยจริงๆอ่ะเติบโต 85% year on year จากตัวเลขที่ผลประกอบการแล้วก็กำไรต่อหุ้นก็ beat estimate นะคะแล้วก็ไกด์แดนซ์เนี่ยยังโตต่อเป็นต้นอันนี้เป็นภาพของตัว Nvidia แล้วก็อันนี้เอาตัวรายได้อนาคตออกมาให้ดูก็จะเป็นในเรื่องของอันนี้จะแบ่งเป็นตามเซกเมนต์รายได้ของ Nvidia นะคะแท่งขาวๆเนี่ยที่ปี2025เนี่ยคือ actual แล้วมันจะเป็นสีเข้มแท่งขาวก็คือชิปตัวเก่งพวกกลุ่ม Maxwell Rubin นะคะที่หนุนพวก data center พวก GPU ทั้งหลายอยู่ตรงนี้ logic chip

0: รายได้หลักของ Nvidia แล้วก็ตรงนี้ก็จะโกรธในปี2026สีจางๆนะขาวจางๆไปอีก3ปีก็ถือว่าเป็นตัวท็อปวันเหมือนกันในเชิงของตัวซีมิคอนดักเตอร์เพราะว่าเป็น1ใน Mag 7นะตอนนี้หลายคนก็คงนะคะแล้วก็ตัวที่2เนาะเราเห็นหน้าหุ้นไปก็จะมีตัว Google อันนี้คนคงคุ้นเคยกันเยอะแล้วก็รายได้หลักของตัว Google เนี่ยนะคะในช่วงที่ผ่านมาจริงๆก็มาจากพวก Google Ecosystem นะคะพวก Gemini มันก็ฝังอยู่ในฝั่งที่เป็นตัวแพลตฟอร์มของเขานะคะ Google Workspace ต่างๆนะกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่เป็นรายได้หลักนะคะแล้วก็กลุ่มที่โตดีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวก Cloud ของ Google มี2 business หลักนะคะกลุ่มที่เป็นพวก Gemini พวกนี้อยู่ในแหล่งรายได้หลักแล้วก็แหล่งที่2ก็คือพวก Cloud Platform ของ Google อันนี้ก็โตได้ดีนะคะอันนี้จะเห็นว่าแบบ Revenue Growth ของอันนี้เป็น Cloud นะคะโตได้ค่อนข้างดีเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นหุ้นที่เสถียรแล้วก็มีเพิ่มเติมอีกว่าหลายคนกังวลว่าพวกบรรดาบริษัทไฮเปอร์สเกลล่าที่แบบกู้เอามาลงทุนพวกเดต้าเซ็นเตอร์เยอะๆเนี่ยสถานการณ์ในการจ่ายชำระหนี้เนี่ยมันจะจ่ายได้ไหมในอนาคตใช่ไหมคะก็ช่วงที่ผ่านมาอุ๊ก็ไปสังเกตเห็นพวกตลาดตราสารหนี้ที่เราใช้ตัวเครดิต default swap ออกมาดูกันว่าถ้ามันปรับสูงขึ้นเนี่ยแสดงว่าความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ของบริษัทเนี่ยแย่ลงแต่ของ Google เนี่ยแทบจะไม่เปลี่ยนนะคะยังยืนยันถึงสถานะในเชิงของตัวงบอยู่นะคะว่าแต่งพอนะอันนี้ก็เป็นตัวที่2แล้วนะคะเดี๋ยวเล่าไปเรื่อยๆมีไม่กี่ตัวนะคะมีประมาณ5ตัวแล้วอันนี้เป็น TMC อันนี้เป็นโอ้โหผู้รับจ้างแบบผลิตชิปดูลูกค้าเขาอยู่ฝั่งตรงนั้นลูกค้าเขาเนี่ย Nvidia AMD
1: เจ้าหลักๆใหญ่ๆนั้นเลย
0: ใช่เจ้าใหญ่ทั้งนั้นแล้วก็เขาจะมีไพป์ไลน์เนาะเวลาสั่งชิปทีมันต้องแบบมีโปรเซสในการผลิตเขาก็จะมีว่าตัวเนี้ยจะร้อนในช่วงไหนจะเป็นไพป์ไลน์ซึ่งจะบอกว่า TMC เป็นต้นน้ำ Hyperscaler เป็นแบบกลางๆแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ต่างนะคะเพราะฉะนั้นก็อีกตัวนึงที่อย่างที่บอกตัวนำทำให้ไต้หวัน market cap แซงอินเดียไปได้เนี่ยช่วงต้นวีคที่ผ่านมานะคะก็ตัวนี้แหละนะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกันอันนี้เป็นรายได้ของ TMC อันนี้คาดการ EPS จะโตอีก3ปีข้างหน้าประมาณ 20%
1: ค่ะ
0: อันนี้เซมิคอนดักเตอร์นะคะอันนี้ก็ถือได้ว่า3ปี5ปียังถือว่าโอเค
1: ยังอยู่ในเรื่องระยะยังลงทุนแบบระยะยาว long term ที่คุณบอกได้นะ3ปี5ปียังโตไปได้ต่อค่ะโอเคอ่ะนี่น่าจะประมาณนี้นะคะเวลาเราน่าจะกระชั้นเข้ามาแล้วแต่ว่าก็ได้ไปละในส่วนของ3กองทุนแล้วก็ได้เห็นรายละเอียดนะแล้วก็กลยุทธ์ในการลงทุนหลายกองไม่ต้องรอแต่ต้องแบ่งสัดส่วนให้ดีนะที่คุณดูให้มาวันนี้ดาโอจีเทคดาโอเซมิคอนดักเตอร์ดาโอเกาหลีนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจที่เป็นพาสซีฟฟันก็รอหน่อยนึงเกาหลีกำลังจะออกตามมา
2: ออกอันนี้น่าสนใจ
1: ใช่โอเควันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะคุณอู๋ค่ะที่มาอัปเดตนะเรามาให้ข้อมูลให้หลายๆคน
2: เชิญอู๋ไป
1: ทำกันบ้านกันนะคะโอกาสหน้าคุยกันอีกคุณอู๋พิการค่ะ
2: แล้วไอ้พบพี่มีหัวข้อด้วยที่พี่อยากรู
0: ้ค่ะ
1: โอเควันนี้ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวรอติดตามครั้งหน้าเนาะคุณอู๋นะคะโอกาสหน้าคุยกันวันนี้เรา3คนลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสีหศักดิ์ปิดห้องคุยปรักสุคนยอมรับยังไม่มีข้อยุตินายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยภายหลังการหารือทวิภาคีเสร็จนายสีหศักดิ์ให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่ได้มีข้อยุติ ไทยพยายามจะคุยต่อจากนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศได้คุยกันระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์หลักการคือจะต้องพยายามเดินหน้าแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ของสองประเทศสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความเชื่อใจค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่สำหรับวันนี้คิดว่าความไม่เข้าใจก็ยังมีอยู่คือเรื่องเขตแดนทางทะเลซึ่งกัมพูชาบอกว่าไทยไปยกเลิกแล้วไม่ได้คุยกันโดยกัมพูชาไม่ได้เข้าใจเจตนารมณ์ของไทยพยายามตีความว่าไทยตั้งใจยกเลิกเพื่อจะไม่เจรจาแต่ที่จริงแล้วไทยเห็นแล้วว่า MOU 2544ไม่คืบหน้าอยากจะเปิดโอกาสให้มีการเจรจาและสร้างบรรยากาศใหม่ของการเจรจาแล้วไทยก็เป็นสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสตอนที่ทำ MOU 2544กัมพูชายังไม่ได้เป็นดังนั้นต้องมีกรอบร่วมกันกัมพูชาอยากจะไปสู่กระบวนการประนีประนอมโดยบังคับท่าทีของไทยคือก่อนจะไปสู่ตรงนั้นอาจจะสามารถพูดคุยกันสองฝ่ายภายใต้อันคลอสรู้เรื่องก็ได้อาจสามารถหาข้อยุติได้โดยที่ไม่ต้องไปกลไกที่มีคณะประนีประนอมเข้ามาเกี่ยวข้องคิดว่าลองตรงนี้ก่อนแต่กัมพูชาเหมือนว่าอยากจะไปตรงนั้นเลยที่ประชุมพรรคประชาชนไฟเขียว DSI เรียกตัวชนพัฒน์นาคซั่วส.ส.พรรคกล้าธรรมรับทราบข้อกล่าวหานางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์รองโฆษกพรรคประชาชนเปิดเผยว่าที่ประชุมส.ส.พรรคประชาชนมีมติอนุญาตตามที่สภาผู้แทนราษฎรขออนุญาตเรียกตัวนายชนพัฒน์นาคซั่วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคกล้าธรรมมารับทราบข้อกล่าวหาและทำการสอบปากคำในระหว่างสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั้นโดยให้เหตุผลว่าเจตนารมณ์การคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้สามารถทำหน้าที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยได้อย่างอิสระโดยเฉพาะในระหว่างเปิดสมัยประชุมมิให้ถูกกระบวนการใดๆมาขัดขวางหรือเหนี่ยวรั้งการปฏิบัติหน้าที่ในสภาอย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในกรณีนี้พรรคเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมควรดำเนินไปตามปกติเพื่อความโปร่งใสเพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานและแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อประชาชนตัวผู้ถูกกล่าวหาควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการประกาศต่อสาธารณชนในการสละความคุ้มกันดังกล่าวด้วยตนเองเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มภาคภูมิและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนตามขั้นตอนกฎหมายโดยเร็วที่สุดคน 5 จุดสุโขทัยยึดยาบ้า 3,500,000 เม็ดไอซ์ 829 กิโลกรัมตำรวจสุโขทัยรวบขบวนการลำเลียงยาเสพติดที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเพื่อกระจายลงสู่ภาคกลางจุดแรกปิดล้อมป่านริมทางเข้าหมู่บ้านดงพริกแจวหมู่ที่24ตำบลแม่ศิลอำเภอศรีสัชนาลัยยึดไอซ์16กระสอบน้ำหนัก479กิโลกรัมยาบ้า 1,400,000 เม็ดจับกุมนายชูชัยชาวตำบลตาคลีคนขับรถสารภาพได้ค่าจ้างขน 200,000 บาทวันที่16พฤษภาคมยึดไอซ์ได้350กิโลกรัมได้ผู้ต้องหา2คนในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยวันที่20พฤษภาคมจับกุมผู้ค้า1คนในตำบลบ้านกล้วยยึดยาบ้ากว่า 200,000 เม็ดไอซ์39กรัมวันที่24พฤษภาคมยึดยาบ้า 2,100,000 เม็ดในพื้นที่ตำบลกลางดงอำเภอทุ่งเสลี่ยมโดยผู้ต้องหาขับรถหนีจนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนวันที่25พฤษภาคมยึดยาบ้า 1,400,000 เม็ดไอซ์479กิโลกรัมในพื้นที่ตำบลแม่ศิลอำเภอศรีสัชนาลัยรวมของกลางทั้งหมดที่ยึดได้มูลค่ากว่า500ล้านบาทเป็นยาบ้า 3,500,000 เม็ดไอซ์829กิโลกรัมจากการกวาดล้างตั้งแต่วันที่16ถึง25พฤษภาคม
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
7: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio.Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: มาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆเปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Modern Market 96.5 คลื่นความคิดค่ะกลับมาพบกันวันนี้วันพุธนะคะ27พฤษภาคม2569นะคะก็ยังคงมีประชาชนไปอยู่ที่ธนาคารกรุงไทยกันอย่างล้นหลามเป็นวันที่3นะคะสำหรับกับการเข้าสู่โครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40นะคะซึ่งรายละเอียดขั้นตอนการสมัครการลงทะเบียนของบรรดาร้านค้าที่จะผ่านแอปถุงเงินนะคะก็มีธนาคารกรุงไทยเป็นผู้จัดการทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็คงต้องยุ่งๆไปอีกหลายวันนะคะสำหรับในส่วนของธนาคารกรุงไทยเพราะว่าในส่วนของบรรดาร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการนั้นเนี่ยก็สามารถลงทะเบียนได้เรื่อยๆไปจนถึง31กรกฎาคมนะคะแต่ว่าประชาชนที่จะร่วมโครงการเนี่ยมีเวลาอีก3วันนะคะรวมถึงวันนี้ด้วยนะคะ27 28และ29ค่ะยังคงมีสิทธิ์เหลืออยู่เยอะเลยนะคะน่าจะ 4-5 ล้านน่ะก็แสดงว่าน่าจะได้ทุกคนน่ะนะคะสำหรับคนที่ตั้งใจจะลงทะเบียนนะคะแต่ว่ายังมีอีกกลุ่มนึงที่พูดเสมอก็คือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มนี้เนี่ยก็เหมือนจะสละสิทธิ์ไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นก็ต้องมีมาตรการในการช่วยเหลือเนาะสำหรับคนกลุ่มนี้นะคะนี่ก็อยู่ที่รัฐบาลนะคะว่าจะต้องอำนวยความสะดวกหรือว่าจะช่วยเหลือแบบไหนอย่างไรนะคะส่วนร้านค้าสักหน่อยนึงนะคะตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีบูธของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับธนาคารกรุงไทยนะอำนวยความสะดวกให้กับร้านค้าที่จะร่วมโครงการทำแบบไหนที่จะต้องแบบเอาแบบรวดเร็วโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการก่อนหน้านี้คนละครึ่งพาสมาแล้วอันนี้ก็สามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้เลยผ่านแอปถุงเงินทันทีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่ร้านค้าที่ไม่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งต้องลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยและต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยเท่านั้นเป็นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดานะคะสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินผ่านเว็บไซต์แล้วก็ไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อขอรับรองจากหน่วยงานที่กำหนดเข้าไปที่เว็บไทยช่วยไทย plus นะคะ .ts.howto นะคะไม่ใช่ ./howto นะคะ /merchant นะคะแล้วก็อัปเดตแอปถุงเงินให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนจะไปยื่นเอกสารการสมัครนะคะผู้ประกอบการขนส่งมวลชนอย่างเช่นรถไฟฟ้าโดยสารรถโดยสารประจำทางเรือรถร่วมอันนี้ก็สามารถสมัครงานผ่านแอปเป่าตังได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายก็สามารถที่จะสมัครเปิดการใช้งานผ่านแอปถุงเงินขออภัยถ้าเป็นร้านค้าต้องแอปถุงเงินถ้าเป็นประชาชนก็ต้องแอปเป่าตังนะคะในการที่จะร่วมแอปถุงเงินก็โดยตรงกับธนาคารกรุงไทยเหมือนกันนะคะร้านค้าใหม่ก็เข้าไปตรวจสอบประเภทกิจการของตัวเองดูนะคะดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครนำเอกสารไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาเซ็นรับรองมาสักหน่อยนึงนะคะก่อนจะมายื่นสมัครที่จุดบริการที่ทางธนาคารได้กำหนดเอาไว้เมื่อผ่านการพิจารณาแล้วเดี๋ยวระบบก็จะส่ง SMS แจ้งผลแล้วก็มีแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสจะปรากฏขึ้นบนแอปถุงเงินของคุณเพื่อให้ร้านค้านั้นกดยอมรับเงื่อนไขโครงการแล้วก็เริ่มรับชำระเงินกันได้เลยตั้งแต่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะคะคุณสมบัติก็เหมือนเดิมเลยค่ะร้านอาหารที่ขายอาหารเครื่องดื่มร้านขายสินค้าทั่วไปร้านธงฟ้าร้านวิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้านก็ได้นะคะร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะได้หมดรวมถึงนิติบุคคลขนาดเล็กก็ได้นะที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านต่อปีนะ 1 ล้าน 8 แสนต่อปีก็ร่วมได้ค่ะไม่เกินนี้กิจการต้องสามารถตรวจสอบได้แล้วก็ต้องไม่เป็นร้านสะดวกซื้อประเภทแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อประเภทแฟรนไชส์ไม่ได้หรือจะเป็นธุรกิจรับสินค้าผู้อื่นมาขายในลักษณะตัวแทนก็ไม่ได้เหมือนกันก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็อันไหนอีกที่เป็นข้อยกเว้นอ๋อห้ามสแกนซื้อลอตเตอรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผิดพันยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดบริการที่เป็นการชำระเงินล่วงหน้าก็ไม่ได้คือถ้าร้านค้าไหนไม่มีข้อมูลในการประกอบกิจการอยู่ในฐานข้อมูลของภาครัฐจะต้องได้รับการรับรองว่ามีการประกอบกิจการจริงจากเจ้าหน้าที่ที่กระทรวงมหาดไทยหรือกรุงเทพมหานครมอบหมายเพื่อให้การเข้าร่วมโครงการนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องและก็ป้องกันการสวมสิทธิ์นะคะการชำระเงินภาครัฐจะโอนเงินในส่วนที่รัฐร่วมจ่ายเข้าบัญชีร้านค้าผ่านระบบถุงเงินผ่านแอปถุงเงินตามเวลาที่กำหนดไว้แล้วก็ถ้าโอนไม่สำเร็จเดี๋ยวเขาก็จะมีการรีทรายในทุกวันศุกร์หรือจนถึงวันที่30ตุลาคมนะคะก็เงินไม่ได้ไปไหนก็จะโอนให้กันนี่คือขั้นตอนก็ดูแล้วไม่ยากนะคะที่ส่วนเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องของนกกระซิบนะคะร้านค้าทุกร้านสามารถใช้งานนกกระซิบนะคะเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานแอปถุงเงินได้ด้วยนะแล้วก็การรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะคะผู้ใช้งานสามารถไปใช้งานนกกระซิบได้ค่ะที่จะต้องเป็นร้านค้าเท่านั้นนกกระซิบเนี่ยต้องเป็นร้านค้านะเข้าไปได้เลยนะคะไปกดไอคอนนกกระซิบไอคอนนี้มันจะอยู่หน้าแรกของแอปถุงเงินนะคะเข้าไปกดนี่แหละนกกระซิบได้เลยแล้วก็เดี๋ยวในเว็บเนี่ยมันก็จะแสดงหน้าคำอธิบายคำแนะนำนะคะเรื่องของนกกระซิบแล้วก็กดเริ่มต้นการใช้งานอันนี้เฉพาะการใช้งานครั้งแรกนะคะก็เขาเขียนว่านกกระซิบคู่คิดร้านค้าข้างล่างก็จะเป็นอักษรสีฟ้าเป็นแถบสีฟ้านะคะตัวอักษรสีขาวว่าเริ่มต้นใช้งานแล้วก็หลังจากนั้นนกกระซิบก็จะทักมาทันทีนะคะสามารถแชทกับนกกระซิบได้เลยนะคะได้สบายมากนะคะเลือกกดปุ่มจากคำถามแนะนำก็ได้หรือคุณจะพิมพ์เองก็ได้นะคะอันนี้ก็สะดวกสบายเนาะสำหรับในยุคปัจจุบันนี้นะคะร้านค้าต่างๆนี่คือขั้นตอนในการใช้งานนกกระซิบ AI นะคะก็ดูแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรนะสำหรับเรื่องของการใช้งานนะคะน่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนก็อาจจะตื่นเต้นเนาะร้านค้าใหม่นะคะในการสมัครเข้าใช้งานแอปถุงเงินนะคะก่อนร่วมลงทะเบียนก่อนร่วมโครงการก็นั่นแหละเข้าไปศึกษาไปดูนิดนึงนะคะโหลดแอปถุงเงินไว้ก่อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้เนี่ย เขาก็มีการประเมินนะคะว่าในส่วนของโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยผลมันจะออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะอย่างล่าสุดนะคะทาง Tris Rating ค่ะออกบทวิเคราะห์เครดิตของเซกเตอร์ค้าปลีกค้าส่งนะซึ่งก็ชี้ว่าโครงการนี้เป็นมาตรการร่วมจ่ายของภาครัฐที่มีแนวโน้มทำให้เปลี่ยนช่องทางการใช้จ่ายมากกว่าก่อให้เกิดอุปสงค์ใหม่อย่างมีนัยยะสำคัญดังนั้นผลต่อ GDP จึงน่าจะอยู่ในวงจำกัดคาดว่าจะมีส่วนเพิ่มประมาณ 0.4% ซึ่งบทบาทหลักของมาตรการอยู่ที่การประคองกำลังซื้อของครัวเรือนท่ามกลางค่าครองชีพที่ยังอยู่ในระดับสูงก็เป็นการลดภาระค่าครองชีพของครัวเรือนนะคะแล้วก็สนับสนุนการจับจ่ายผ่านผู้ค้ารายย่อยร้านค้าชุมชนแล้วก็ร้านทงฟ้าซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงในระยะแรกขณะที่ผู้ประกอบการค้าปลีกสมัยใหม่อาจจะต้องเจอแรงกดดันต่อจำนวนลูกค้าระยะสั้นโดยเฉพาะในหมวดอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะคะกลุ่มค้าปลีกสมัยใหม่เนี่ยเขามองว่าไฮเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมีแนวโน้มที่จะได้รับแรงกดดันหนักที่สุดเพราะว่าเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนรายได้จากสินค้าจำเป็นสูงแล้วก็ มีฐานลูกค้าที่อ่อนไหวต่อราคาจึงมีความเสี่ยงต่อการถูกทดแทนสินค้าโดยตรงมากกว่าเมื่อมีการใช้จ่ายย้ายไปยังช่องทางที่ได้รับการอุดหนุนคือยังไงก็ตามอ่ะสมมติว่าเราซื้อร้านที่เราซื้ออยู่เป็นประจำประจำนะแต่ว่าบังเอิญวันที่หนึ่งนี้ร้านนี้เขาไม่ร่วมโครงการถูกไหมเราก็ต้องไปซื้อร้านที่ร่วมเพราะว่าเราได้รับเงินอุดหนุนมา 60% มันก็น่าจะเป็นอย่างนี้แหละคิดว่านะคะโดยเฉพาะในหมวดสินค้าที่สามารถทดแทนกันได้อ่ะทีนี้ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ก็ต้องอดทนก่อนนะส่งผลให้ลูกค้ายอดขายอ่อนตัวลงแต่ว่าความเสี่ยงในด้านลบก็ยังน่าจะอยู่ในวงจำกัดเพราะว่าเห็นได้จากตัวอย่างของโครงการร่วมจ่ายของภาครัฐในอดีตนะอย่างคนละครึ่งพลัสเนี่ยโดยกลุ่มไฮเปอร์มาร์เก็ตยังคงมีฐานลูกค้าประจำที่มีความภักดีจากการที่ร้านค้าก็มีความหลากหลายของสินค้ามีระดับราคาที่แข่งขันได้แล้วก็ความสะดวกสบายจากการประสานช่องทางออนไลน์กับออฟไลน์ราบรื่นนะคะส่วนประเภทธุรกิจค้าส่งอันนี้มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบแต่ก็อยู่ในวงจำกัดเนื่องจากว่ารายได้จากการขายในปริมาณมากให้กับร้านรายย่อยและผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับโครงการอุดหนุนโดยตรงที่น้อยกว่าคือถ้ามองในแง่ดีแล้วเนี่ยเขาบอกว่าโครงการนี้จะส่งผลดีเล็กน้อยต่อผู้ค้าเหล่านี้เนื่องจากว่าร้านค้าปลีกรายย่อยที่ต้องสต็อกสินค้าเพิ่มเพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะสั่งซื้อสินค้ามากขึ้นเป็นการช่วยชดเชยภาวะซบเซาของอุปสงค์ได้ระดับหนึ่งนะคะอันนี้คือธุรกิจค้าส่งส่วนพวกร้านสะดวกซื้อผลกระทบก็น่าจะอยู่ในระดับเป็นกลางๆถึงบวกเล็กน้อยแม้ว่าไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากโครงการนะแต่สภาพคล่องของผู้บริโภคที่ดีขึ้นเนี่ยก็อาจจะไปหนุนการให้ซื้อเพื่อความสะดวกและการซื้อแบบไม่ได้วางแผนล่วงหน้าก็ยังเข้าอยู่ยังใช้บริการอยู่ยังไงก็ต้องแวะเชื่อไหมว่าเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นบ่ายๆเนี่ยนะคะบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองไปรับลูกๆที่โรงเรียนหลานๆนะคะดิฉันว่าเกิน 50% ต้องแวะร้านสะดวกซื้อคือยังไงทานไม่อยู่นะคะลูกจะคอยกระตุ้นสั่งมาต้องแวะเหมือนดังเป่ามนนะคะรถทุกคันต้องแวะร้านสะดวกซื้อก่อนเข้าบ้านอันนี้แหละนะก็คือเรียกว่าไม่ได้วางแผนล่วงหน้าจำเป็นต้องแวะเพราะฉะนั้นการเข้าถึงและความจำเป็นในการบริโภคประจำวันน่าจะช่วยรักษาปริมาณผู้ใช้บริการรวมทั้งจำกัดความเสี่ยงในด้านลบนะสำหรับร้านสะดวกซื้อนะคะทางทริสเลตติ้งยังระบุอีกว่าในส่วนของผู้ประกอบการค้าปลีกสินค้าฟุ่มเฟือยรวมถึงร้านพวกแฟชั่นกับร้านเฉพาะทางก็มีแนวโน้มที่รับผลกระทบในระดับเป็นกลางถึงลบเล็กน้อยเมื่อสักครู่เนี่ยร้านสะดวกซื้อเป็นกลางถึงบวกเล็กน้อยแต่ถ้าเป็นประเภทค้าปลีกสินค้าฟุ่มเฟือยกับร้านแฟชั่นและร้านเฉพาะทางอันนี้ระดับเป็นกลางถึงลบเล็กน้อยเพราะว่าอะไรเนื่องจากการจับจ่ายบางส่วนอาจจะเบี่ยงไปยังสินค้าจำเป็นก่อนในช่วงที่โครงการมีผลบังคับใช้4เดือนนี้ผลกระทบไม่น่าจะมีนัยยะอะไรมากและน่าจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเพราะว่าการใช้จ่ายในหมวดนี้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับรายได้และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคมากกว่ามาตรการอุดหนุนทีนี้ในแง่ของผลต่อเครดิตทริสเลตติ้งมองว่าผลกระทบจากไทยช่วยไทยพลัสน่าจะมีนัยยะต่อเครดิตของผู้ประกอบการค้าปลีกสมัยใหม่ในวงจำกัดแล้วก็เป็นเพียงระยะสั้นๆโดยการเปลี่ยนการใช้จ่ายไปสู่การค้าปลีกแบบดั้งเดิมในช่วงสั้นๆคือไม่ได้สะท้อนสัญญาณการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของภูมิทัศน์ในธุรกิจค้าปลีกนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผลกระทบต่อธุรกิจในส่วนของร้านค้าส่งร้านสะดวกซื้อร้านค้าปลีกสินค้าฟุ่มเฟือยหรือจะเป็นธุรกิจไฮเปอร์มาร์เก็ตก็ตามคาดว่าจะอยู่ในระดับเพียงเล็กน้อยที่สามารถจัดการได้แล้วไม่น่าจะกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรหรือปัจจัยพื้นฐานด้านเครดิตของผู้ประกอบการในระยะยาวนั่นเองค่ะก็ถือว่าณขณะนี้ก็มีการวิเคราะห์กันไปนะคะประเมินกันไปว่าอย่างนั้นนะคะว่าเอฟเฟกต์นะสำหรับต่อเครดิตของธุรกิจในแต่ละประเภทจะเป็นอย่างไรอันนี้ของทางทริสเลตติ้งนะคะส่วนนี่เลยอันนี้ก็ต้องตามเหมือนกันนะคะในส่วนของ ร้านค้าร้านรวงต่างๆนะคะก็จำเป็นต้องสต็อกสินค้ารับกระแสคือมันต้องมีนะคะของที่อาจจะไม่เคยขายก็ต้องขายเนาะล่าสุดทางสคสำนักงานเศรษฐกิจการคลังท่านผู้อำนวยการวินิจวิเศษสุวรรณภูมิบอกว่าความคืบหน้าของการลงทะเบียนเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยคนที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพัสแล้วก็ลงทะเบียนสำเร็จมีทั้งสิ้น18ล้านกว่ารายเป็นผู้ลงทะเบียนใหม่และอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบคุณสมบัติอีก5ล้าน7แสนรายผู้ลงทะเบียนใหม่และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินั้นชัดเจนแล้ว 411,650 รายเอ๊ะคุณสมบัติก็ไม่ได้อะไรมากมายนะทำไมไม่ผ่านคุณสมบัตินะงงมากเลย 400,000 กว่าที่ว่านี้นะคะอาจจะมีอะไรบางอย่างส่วนร้านค้าที่ร่วมโครงการสำเร็จแล้วนะคะ 498,856 รายในจำนวนนี้เป็นร้านค้ารายเดิมถึง 485,700 รายมีร้านค้ารายใหม่แค่ 5,000 กว่ารายเท่านั้นเองนะคะส่วนร้านค้าที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการสมัครมีเยอะเลยค่ะเกือบ 500,000 รายตอนนี้อยู่ระหว่างรอให้ร้านค้าเข้าไปกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการแล้วก็รอดำเนินการตรวจสอบอีกจำนวนหนึ่งนะคะเพราะนั้นนักขณะนี้ผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจแล้วก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขโครงการกำหนดก็สามารถทยอยลงทะเบียนร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าสามารถร่วมโครงการได้ถึง31กรกฎาคมอย่างที่แจ้งไป เรื่องของเกี่ยวกับหลังจากนี้ที่หลายคนอาจจะมองว่าเนี่ยเห็นสภาพัฒน์บอกว่าค่าครองชีพจะสูงขึ้นเงินเฟ้อก็กำลังจะสูงขึ้นนะคะท่านเลขาธิการสภาพัฒน์ได้พูดเอาไว้เพราะฉะนั้นโครงการไทยช่วยไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยที่เป็นการช่วยลดค่าครองชีพขณะที่ผลต่อเศรษฐกิจคำนวณว่าจะช่วยให้ GDP โตเพิ่มขึ้นได้ 0.4% เพราะว่าจะมีเงินกู้จากพ.ร.ก.กู้เงินออกมาใช้ก้อนแรกก่อนประมาณ 200,000 ล้านบาทส่วนการชี้แจงสารรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านเนี่ยทางสภาพัฒน์เองก็ดำเนินการร่วมกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำร่างคำชี้แจงแล้วก็มีการส่งคำชี้แจงทั้งหมดไปที่รองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลกฎหมายก็คือคุณประกรณ์ดินประพันธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะคะด้านศูนย์วิจัยกรุงศรีจากธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะมีการวิเคราะห์มาตรการไทยช่วยไทยพลัสเหมือนกันว่าน่าจะช่วยกระตุ้นการบริโภคตั้งแต่ปลายไตรมาสที่2ต่อเนื่องถึงไตรมาสที่3ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งคาดว่าประชาชนมีแนวโน้มที่จะระมัดระวังการจับจ่ายมากขึ้นท่ามกลางค่าของชีพที่สูงขึ้นรายได้โตต่ำและภาระหนี้สูงตัวคูณทางเศรษฐกิจจึงอาจจะน้อยกว่ามาตรการรอบก่อนอย่างในกรณีฐานที่คาดว่ามาตรการไทยช่วยไทยพัฒน์จะเพิ่ม GDP ได้ราว 0.2 ถึง 0.5% มาตรการนี้อาจจะไปกระตุ้นการบริโภคล่วงหน้าแล้วก็ลดทอนการใช้จ่ายหลังมาตรการสิ้นสุดลงจึงอาจจะส่งผลต่อ GDP ในระยะต่อไปได้ค่ะส่วนนักวิชาการอย่างดร.อัดพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะคะอาจารย์อัดมองว่ามาตรการนี้จะเป็นแรงกระตุ้นกำลังซื้อในช่วงไตรมาสที่3ต่อเนื่องไตรมาสสุดท้ายมากกว่าโดยประเมินว่าจะเป็นการช่วยผลักดัน GDP เพิ่มขึ้นประมาณ 0.5% ถ้าหากว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการเต็ม30ล้านเนี่ยนะคะเม็ดเงินจากภาครัฐรวมกับมาตรการช่วยเหลือผ่านสวัสดิการแห่งรัฐคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.75 แสนล้านเมื่อรวมกับเงินประชาชนที่จูงใจให้ซื้อเพิ่มขึ้นอาจจะทำให้เกิดหมุนเป็นเงินหมุนในระบบประมาณ 200,000 ล้านจุดสำคัญของโครงการคือการช่วยกระตุ้นการบริโภคระยะสั้นโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีกำลังซื้อจำกัดรวมถึงช่วยให้ประชาชนตัดสินใจจับจ่ายมากขึ้นเพราะว่ามีภาครัฐร่วมจ่ายบางส่วนขณะที่ผู้ประกอบการรายเล็กพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ SME จะได้รับอานิสงส์จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าจะอยู่ภายใต้ภาวะต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าที่สูงขึ้นค่ะจริงๆก็ยังมีข้อกังวลอยู่เหมือนกันนะคะว่าผลประโยชน์จากโครงการเนี่ยอาจจะไปกระจุกตัวอยู่ที่ผู้ประกอบการรายใหญ่หรือเปล่าเนื่องจากว่าสินค้าจำนวนมากที่วางขายในต่างจังหวัดนั้นเนี่ยยังเชื่อมโยงอยู่กับระบบการผลิต และกระจายสินค้าของรายใหญ่สุดท้ายแล้วเม็ดเงินบางส่วนก็ถูกดูดกลับเข้าสู่ส่วนกลางมากกว่ากระจายอยู่ในเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างเต็มที่นะคะแต่ว่าโครงการนี้เนี่ยในมุมของดร.อักบอกว่าเป็นการช่วยต่อลมหายใจให้กับ SME ผู้ประกอบการรายเล็กและก็พ่อค้าแม่ค้าในตลาดได้เพราะว่าตอนนี้โอ้โหบรรยากาศไม่ต้องพูดถึงเนาะตรงกันเลยค่ะว่าค่อนข้างเงียบเนาะเมื่อวานนี้เราก็เห็นข่าวร้านหมูกระทะเนาะจริงๆหมูกระทะเนี่ยก็น่าจะเป็นรายไม่ใช่เล็กมากเนาะน่าจะมีคนอะร้านหมูกระทะนะแต่ว่าแถวรังสิตใช่ไหมเมื่อวานที่เป็นข่าวไม่มีแม้แต่โต๊ะเดียวเลยค่ะพนักงานยืนรอนั่งรอลูกค้ากันจนเมื่อยเลยนะคะนั่งจนเมื่อยไม่มีลูกค้าเลยแต่ก็เจ้าของร้านหมูกระทะดังกล่าวเขาก็มองโลกแง่บวกเนาะเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวมันก็มีมาเองแหละประมาณนี้นะคะซึ่งตอนนี้เมื่อมีคนซื้อเพิ่มผู้ขายก็กล้าซื้อของเข้ามาขายแม้ว่ากำไรต่อหน่วยอาจจะลดลงแต่ก็ดีกว่าไม่มียอดเลยนะคือไม่มีแม้คือซื้อของสดมาเนี่ยมาตุนเพื่อรอลูกค้ามาซื้อของแต่ไม่มียอดเลยแม้แต่บาทเดียวโอ้โหวันนี้มันจะปวดนะคะเพราะฉะนั้นระยะถัดไปรัฐบาลก็จำเป็นต้องมีมาตรการอื่นเข้ามาเสริมแน่ๆโดยเฉพาะการใช้เม็ดเงินลงทุนอีกส่วนหนึ่งให้เกิดผลชัดเจนต่อภาคการผลิตแล้วก็ SME ด้วยเพราะว่าถ้าหากว่ายังพึ่งพาเพียงมาตรการกระตุ้นการจับจ่ายเพียงอย่างเดียวอาจทำให้เศรษฐกิจฟื้นได้ในช่วงสั้นๆเท่านั้นแล้วก็ไม่เพียงพอที่จะพยุงการเติบโตไปจนถึงช่วงปลายปีนะคะอันนี้ในมุมของดร.อักพิสารวณิชนะคะเอาอีกคนนึงค่ะนายกสมาคมภัตตาคารไทยคุณธานิวันกุลมงคลนะคะบอกว่าโครงการนี้มีระยะเวลา4เดือนก็น่าจะมาช่วยต่ออายุให้กลุ่มผู้ประกอบการรายเล็กหรือว่าระดับไมโครได้ทั้งในด้านต้นทุนวัตถุดิบการกระตุ้นการจับจ่ายของลูกค้าเห็นได้จากช่วงโครงการคนละครึ่ง plus ในช่วงที่ผ่านมาก็สามารถช่วยต่อชีวิตต่อผู้ให้กับผู้ประกอบการได้หลายรายปัจจุบันธุรกิจร้านอาหารได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสภาพเศรษฐกิจและกำลังซื้อทำให้ผู้บริโภคนั้นลดความถี่ของการทานอาหารนอกบ้านลงไปมากอันนี้จริงค่ะปีนี้เนี่ยนับครั้งถ้วนเลยว่าเออเราทานอาหารนอกบ้านกี่ครั้งแล้วอันนี้จริงๆนะคะโดยเฉพาะมื้อเย็นน่ะมื้อเย็นนี่คือเขาบอกว่าเป็นรายได้หลักของร้านอาหารต่างๆทั่วประเทศนะคะผู้บริโภคหลายรายลดเหลือแค่1ครั้งต่ออาทิตย์ต่อสัปดาห์พอหรืออาจจะถึง1ครั้งต่อเดือนก็มีเช่นเดียวกับมูลค่าการจับจ่ายต่อมื้อที่ลดลงมากมาอยู่ที่ประมาณ100บาทสำหรับมื้อกลางวันและประมาณ300บาทสำหรับมื้อเย็นทำให้ร้านอาหารหลายร้านยอดขายลดลงจาก 5,000 ถึง 7,000 ต่อวันก็เหลือเพียงแค่ 3,000 ต่อวันเท่านั้นเนี่ยตอนนี้การทำอาหารทานเองที่บ้านกำลังกลายเป็นตัวเลือกที่แบบเออมันคุ้มค่ามันราคาถูกกว่าการกินอาหารนอกบ้านแล้วเพราะฉะนั้นสถานการณ์นี้ก็ทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กมากหรือระดับไมโครซึ่งเป็นกลุ่มที่มียอดขายไม่ถึง 1,800,000 บาทต่อปีอย่างพวกสตรีทฟู้ดร้านข้าวแกงกำลังตกอยู่ในภาวะวิกฤตเนื่องจากขาดเม็ดเงินหมุนเวียนแล้วก็ไม่มีเงินทุนสำรองค่ะก็ไม่แปลกที่เขาจะต้องกู้นอกระบบรายวันหมวกกันน็อกใช่ไหมคะมีข่าวในแต่ละวันกันแบบโอ้โหไม่เว้นจริงๆนะคะก็นี่แหละจำเป็นต้องเอาเงินมาหมุนทำยังไงก็ได้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงนะคะส่วนผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกนะคะอย่างเช่นที่ภาคเหนือเนี่ยแถวลำพูนเชียงใหม่เขาบอกว่าตอนนี้เขาตอนแรกเนี่ยร้านนี้ชื่อแจ่มฟ้านะคะแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทเขาดังอยู่แถวลำพูนเชียงใหม่เฟสแรกของโครงการเนี่ยเขาเข้าร่วมเน้นกลุ่มผู้ถือบัตรประชารัฐได้รับเพิ่มวงเงินเดิมจาก300เป็น 1,000 ก็เลยมองว่าเงื่อนไขนี้น่าจะช่วยสร้างความคึกคักและกระตุ้นกำลังซื้อได้เป็นอย่างดีเนื่องจากผู้บริโภคได้รับวงเงินเพิ่มขึ้นถึง3เท่าตัวคือเดิมทีเนี่ยกลุ่มลูกค้าที่ใช้สิทธิ์บานบัตรประชารัฐเนาะจะมีสัดส่วนประมาณสัก 10-20% นะคะร้านก็เลยเตรียมความพร้อมรองรับกำลังซื้อที่จะเข้ามาด้วยการสำรองสต็อกสินค้าเพิ่มขึ้นจากปกติ 2-3 เท่าก็จะเน้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเลยค่ะเช่นอะไรจำเป็นซอสซีอิ๊วน้ำมันพืชน้ำปลาผงซักฟอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยร้านแถวบ้านก็มีอยู่1ร้านเนาะในหมู่บ้านเนี่ย ก็จะมีประมาณล้าน2ล้านนะโอ้โหมีโครงการนี้นะคะขายดีขายดีนะคะก็ต้องตุนสินค้าก็เน้นสินค้าประเภทนี้นะจาก300เพิ่มเป็น 1,000 รับรองเลยว่าโอ้โหต้องเตรียมเยอะมากนะต้องซื้อของมาเยอะจริงๆนี่แหละค่ะนอกจากกลุ่มผู้ถือบัตรประชารัฐแล้วนะคะเขาก็คาดหวังว่าอานิสงส์จากโครงการนี้กลุ่มนี้จะมีกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่าร้านโชห่วยเข้ามาซื้อสินค้าเพื่อเอาไปขายต่อด้วยนะปัจจุบันนี้ฐานลูกค้ากลุ่มโชห่วยคิดเป็น 10% ของลูกค้าทั้งหมดซึ่งคาดว่าโครงการนี้จะช่วยให้ร้านโชห่วยในชุมชนเนี่ยสามารถสต็อกสินค้าเพิ่มและมียอดขายที่ดีขึ้นเหมือนกันคือพอประเมินภาพรวมตลอดระยะเวลา4เดือนของโครงการเนี่ยนะคะมีการตั้งเป้าว่าโครงการนี้จะช่วยผลักดันให้ยอดขายของร้านเนี้ยที่อยู่ลำพูนเนี่ยชื่อจำฟ้าเนี่ยนะเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 20-30% เลยนะคะถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาแล้วก็จะส่งผลดีต่อตัวเลข GDP ในภาคการบริโภคอย่างแน่นอนค่ะเนี่ยก็เป็นการเหมือนกับเพิ่มแรงจูงใจแล้วก็ดึงดูดเม็ดเงินด้วยนะคะเดี๋ยวทางร้านก็บอกว่าจะจัดแคมเปญซะหน่อยปรับลดราคาให้เลยในกลุ่มหลักๆนะคะจากเดิมที่เขาจัดรายการลดราคาอยู่แล้วนะคะก็จะเพิ่มก็ไปอีกลดไปอีกสัก 5-10%แม้ว่าอัตรากำไรจะค่อนข้างเบาบางนี่ก็ใช้คำนี้นะแต่เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายและให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์เศรษฐกิจกับในปัจจุบันนะคะจะลดราคาเพิ่มเติมจากสูงสุด 60% เพิ่มเข้าไปอีก 5-10% โอ้โหชื่นชมเลยค่ะบริษัทจำฟ้าอยู่แถวลำพูนกับเชียงใหม่นะคะผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกนะชื่อร้านจำฟ้าก็น่าจะมีหลายร้านอยู่เนาะนะคะก็มีผู้บริหารเขาค่อนข้างที่จะแบบดีเนาะกระตุ้นยอดขายแบบเนี้ยคือไม่ได้เอากำไรมากนะคะเอาแต่พอดีนะคะเอาอีกสักคนหนึ่งแล้วกันนะคะนี้เป็นอยู่ทางใต้นะคะK&K Superstore Southern นะคะเจ้าของบอกว่าโครงการนี้ทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจหลังจากที่เคยไปที่เคยมาแล้วนะคะกลับมาเคลื่อนไหวอีกรอบนึงต่อเนื่องตั้ง4เดือนนะคะซึ่งถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีมากก็จะส่งผลให้ประชาชนฐานรากและผู้ประกอบการมีการหมุนเวียนเพื่อลงทุนใหม่เพิ่มขึ้นตอนนี้เตรียมสินค้าในสต็อกและสั่งซื้อเพิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะสินค้ากลุ่มที่ต้องเพิ่มหนักๆเลยค่ะผงซักฟอกข้าวสารและน้ำมันพืชนี่คือร้านนี้เพราะว่าเขาเองก็อยากจะให้ร้านพวกธงฟ้าที่เป็นนิติบุคคลที่มีรายได้ไม่เกิน1.8 ล้านสามารถลงทะเบียนร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ด้วยคือที่ผ่านมาเนี่ยมีลูกค้าจำนวนมากนะสอบถามไปที่ร้านนี้เขาบอกว่าอยากจะใช้บริการแต่ว่าเนื่องด้วยว่าเขามีสินค้าโปรโมชั่นหมุนเวียนเป็นประจำแล้วมีราคาปกติและไม่มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาได้ในช่วงโครงการของรัฐบาลนะก็เลยคิดว่าก็น่าจะได้ประมาณนี้เนาะนี่คือเป็นการกระตุ้นกำลังซื้อฐานรากนะคะสำหรับในช่วง4เดือนต่อเนื่องหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะก็หวังว่าน่ากระตุ้นเรื่องของแรงจับจ่ายนะคะได้พอสมควรนะสำหรับณขณะนี้นะคะใครที่ยังไม่สามารถยืนยันตัวตนเข้าใช้สิทธิ์ได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาระก็ว่าได้เนาะคือเข้าใจอ่ะหลายคนก็ไม่อยากจะไปรอใช่ไหมคะแต่ว่าก็ไม่รู้จะมีวิธีไหนเนาะที่จะได้ร่วมโครงการนะคะอ่ะสู้ๆกันต่อไปเนาะสำหรับคนที่ยังไม่ผ่านเนาะรอ SMS อีกสักวันนึงแล้วก็หลังจากนั้นถ้ายังยืนยันตัวตนไม่ได้ก็ต้องไปธนาคารนะในวันพรุ่งนี้แล้วก็วันสุดท้ายนะคะอย่าลืมนะคะสิทธิ์นี้ไม่เหมือนตอนคนละครึ่งนะคะตอนนั้นมีเวลา2เดือนเนาะเมื่อช่วงปลายปีแต่ว่ามาโครงการนี้เนี่ย4เดือนนะคะ4เดือนค่ะตั้งแต่มิถุนายนถึงกันยายนนะคะซึ่งรัฐบาลเองก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็คือพยายามที่จะให้ทุกคนนั้นเนี่ยได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึง30ล้านคนบวกกับผู้ที่ถือบัตรประชารัฐอยู่อีก13ล้านกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมการในการใช้จ่ายงบประมาณถ้าทุกคนบอกว่าไม่ได้ใช้เลย3เดือนอยากใช้ 4,000 ในเดือนสุดท้ายเนี่ยไม่ได้นะคะคือพูดภาษาชาวบ้านคือเหมือนกับว่าหมุนเงินไม่ทันเนี่ยนายกพูดนะเนี้ยก็เลยบอกว่าช่วยฝากกันจับจ่ายใช้สอยหน่อยนะคะได้ไปแล้ว 1,000 ก็นั่นแหละนะไปซื้อของให้จบภายในเดือนนั้นนะไปต่อเดือนต่อไปไม่ได้อั นายกย้ำสุดท้ายนะเพราะว่ามีคนพูดเยอะเรื่องนี้นะว่าแม้ไปกู้มาแจกกู้มาแจกอะไรอย่างนี้นะนายกบอกไม่ใช่โครงการแจกเงินแต่เป็นโครงการร่วมกันนะถ้าประชาชนไม่ใช้รัฐบาลก็ไม่ต้องเสียดังนั้นถ้าใช้ก็เกิดแรงบวก2เด้งนะพี่ประชาชนใช้เงินรัฐบาลก็สมทบไป 60% แน่นอนนะด้วยวงเงิน 200,000 ล้านที่จะเข้าไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ยก็ต้องเกิดการกระตุ้นแล้วก็ทำให้มีแรงจ่ายนะคะนายกย้ำว่าอย่าไปดูว่าใช้เงินแค่นี้จะได้กี่มากน้อยต้องดูคนทั่วไปเพราะว่าได้รับฟีดแบคมาแล้วว่าตอนนี้เนี่ยผู้ประกอบการแม่ค้าแม่ขายที่ขายปลีกบอกว่าขายของได้เยอะขึ้นบางคนได้5เท่า10เท่ามันเป็นความหมายเนาะการที่เขามียอดขายเพิ่มขึ้นมา5เท่า10เท่าหมายถึงว่ามันเป็นจุดที่เกินจุดคุ้มทุนที่เหลือคือกำไรนั่นเองนะคะนะก็เดี๋ยวรอดูนะคะสำหรับในเรื่องของความคึกคักนะคะในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะอีกไม่กี่วันที่จะเริ่มโอนเงินจับจ่ายกันแล้วนะคะ1มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ของรายการกันต
2: ่อเปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
4: น่าจะ 6.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
6: ร้อนร้อนร้อน
7: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
8: บอกเล่า965สัญจรตอนทาฟินถิ่นชุมพรเต็มอีกแล้วค่ะด้วยความขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้ร่วมกับ 96.5 FM คลื่นความคิด Proudly Present กับความอันซีนจังหวัดชุมพรทั้งผลไม้บุฟเฟ่จากสวนฟินกับกาแฟเขาทะลุทิวทัศน์หาดทรายและแลนด์มาร์คของจังหวัดพร้อมเที่ยวไปกับพระเอกรุ่นใหญ่นิรุธศิริจันยา 11-13 มิถุนายนนี้ฟินแน่นอนติดตามกิจกรรมดีๆจากเราได้ใหม่ที่นี่ Thinking Radio ทุกช่องทางสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้สุขทันทีที่เที่ยวภาคใต
9: ้ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
10: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
11: The Legends Tale
10: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆเปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
3: อย่าลืมนะคะมาติดตามในช่อง YouTube ของ 96.5 Thinking Radio นะคะมีหลากหลายรายการนะคะอย่างเช่นรายการ CEO Cozy นะคะหลายท่านก็เคยสงสัยว่าผู้บริหารระดับประเทศระดับท็อปเลยนะคะเขาใช้ชีวิตในวันพักผ่อนกันแบบไหนไอเดียธุรกิจพันล้านผุดขึ้นมาตอนไหนกันแน่นะคะรายการ CEO Cozy เนี่ยค่ะจะพาทุกท่านไปบุกอาณาจักรส่วนตัวของเหล่าบรรดา CEO เหล่านั้นนะคะล้วนแล้วแต่เป็นเจ้าของกิจการชื่อดังนะคะไปนั่งคุยกันแบบชิลๆสไตล์โคซี่ที่จะไม่เคยได้เห็นภาพความเครียดในห้องประชุมจะได้เห็นหัวใจและตัวตนจริงๆของพวกเขากันนะคะรายการนี้จะบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราเองเนี่ยนะคะเอางานกับความชอบมาผสมผสานกันทุกครั้งที่ทำงานก็คือการพักผ่อนนั่นแหละค่ะมาเติมพลังใจและรับพลังบวกในวันหยุดไปพร้อมๆกันกับบทสนทนาที่ทำให้เห็นว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นั้นเริ่มต้นจากความเรียบง่ายและความจริงใจเสมอนะคะไปกดติดตามได้นะคะ Subscribe แล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยทางช่อง YouTubeThinking Radio นะคะกับรายการ CEO Cozy ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะถึงแม้ว่าจะมีฝนนะมีการเตือนนะฝนตกไปจนถึงช่วงต้นเดือนหน้าเลยแต่ว่าอากาศช่วงกลางวันแบบนี้ยังร้อนอยู่นะคะร้อนมากๆเลยเปิดพัดลมธรรมดาก็มีแต่ลมร้อนออกมาร้อนนี้อย่าลืมให้ครูพลัสนะคะเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำครูพัดช่วยได้ค่ะด้วยพัดลมไอเย็นครูพัดรุ่น AV514 เป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับพร้อมกับระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์นั้นสีขาวสีเทานะคะสูตรมินิมอลเลยค่ะมีล้อด้วยเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มค่ะหน้าร้อนนี้ให้ครูพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงนะคะคุ้มสุดๆค่ะเพียง 1,190 บาทเท่านั้นตอนนี้สั่งซื้อรับฟรีไปเลย Cooling Pack 4ชิ้นนะคะใครสนใจโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990 โทรตอนนี้ได้เลยนะคะจะมีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทเท่านั้นสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania ได้เหมือนเดิมนะคะตอนนี้นายกรัฐมนตรีกลับจากประเทศฝรั่งเศสแล้วเนาะที่นำคณะทีมไทยแลนด์ไปร่วมงานนะจริงๆก็ไปหลายงานเนาะแต่ว่างานที่เป็นที่ฮือฮาก็คืองานฟิล์มใช่ไหมฟิล์มเฟสติวัลนะคะเป็นงานเมืองคานนั่นแหละเป็นคานร่วมงานที่มีการนัดหมายเจรจาการค้ารวมแล้วเขาบอกว่าเกือบ300นัดหมายนะคะอันนี้ทางรองโฆษกรัฐบาลคุณพลอยทะเลบอกว่าสะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์แล้วก็คอนเทนต์ไทยที่ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อจากนักลงทุนแล้วก็พันธมิตรทางธุรกิจจากทั่วโลกนะคะซึ่งสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาร่วมแล้วเนี่ยประมาณ 1,000 กว่าล้านแยกเป็นการซื้อขายทันที 27.89 ล้านมูลค่าคาดการภายใน1ปี200กว่าล้าน มูลค่าคาดการภายใน 2-5 ปีอีก800กว่าล้านโดยประเทศคู่ค้าที่สำคัญมีสหรัฐมีญี่ปุ่นมีอังกฤษมีเกาหลีใต้อินเดียไต้หวันเวียดนามแล้วก็ประเทศรัสเซียนะคะที่น่าสนใจแล้วก็ในงานเนี่ยถือว่าเป็นตลาดภาพยนตร์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้านการซื้อขายลิขสิทธิ์กันรวมถึงการร่วมผลิตกับการลงทุนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะคะปีนี้เห็นบอกว่ามีคนเข้าร่วมงานหลักหมื่นเลยนะคะกว่า 16,000 คนจาก140ประเทศมีผู้เข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์รวมกว่า 40,000 คนในงานก็จะมีผู้ซื้อประมาณ 1,700 กว่ารายนะคะบริษัทที่ไปจัดแสดงกว่า600บริษัทการฉายภาพยนตร์และโปรเจกต์กว่า 1,500 รายการนี่คือเป็นอุตสาหกรรมแบบบันเทิงเนาะแต่ว่ามันมูลค่ามันมหาศาลเนาะแล้วยังรวมถึงกิจกรรมในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องอีกประมาณ250กิจกรรมนะคะรวมประชุมสัมมนาอีก100กว่าหัวข้อก็ถือเป็นการสะท้อนบทบาทของงานในฐานะที่เขาเป็นศูนย์กลางสำคัญในอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกจริงๆนะคะสำหรับเทศกาลเมืองคานส์นะคะทั้งในเรื่องของการค้าการลงทุนแล้วก็การสร้างเครือข่ายธุรกิจระดับชาตินะคะเพราะฉะนั้นในความสำเร็จของทีมไทยแลนด์ที่ไปร่วมงานด้วยครั้งนี้เนี่ยก็เห็นบอกว่าสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้ารวมแล้วกว่า 1,082 ล้านก็ถือว่าไม่น้อยนะอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมด้านภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันแล้วก็บริการที่เกี่ยวข้องที่สามารถตอบโจทย์ตลาดโลกได้ทั้งในเรื่องคุณภาพความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มาตรฐานการผลิตรวมถึงแสดงให้เห็นถึงโอกาสของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตและบริการภาพยนตร์ของภูมิภาคนี้นะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วกันเนาะเจรจาการค้าในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้ตั้งพันกว่าล้านก็ถือว่าไม่ธรรมดาเนาะสำหรับในเรื่องที่ไปมานะคะอันนี้ก็น่าจะกลับประเทศไทยกันหมดแล้วเนาะสำหรับทีมไทยแลนด์รวมถึงนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะก็มาดูกันต่อไปนะว่าหลังจากนี้เนี่ยมาลุ้นในเรื่องนี่แหละนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคนที่จะจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะว่ามันจะฉุดเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันดูไม่ดีเลยอย่างเช่นเอาอุตสาหกรรมรถยนต์แล้วกันนะคะที่เราคุยกันบ่อยๆทุกวันพุธเนี่ยล่าสุดทางท่านโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงษ์รายงานเป็นประจำทุกเดือนนะคะเดือนเมษายนเนี่ยมียอดผลิตรถยนต์ได้ 100,000 กับ 3,794 คันลดลงมา 0.44% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็ลดลงจากเดือนมีนาคม 22.20% นะอันนี้เป็นผลจากการผลิตเพื่อขายในประเทศลดลง 1.70% ก็จะเป็นรถยนต์นั่ง 36,650 คันลดลง 8.43% ในจำนวนนี้เป็นรถยนต์สันดาปภายใน 11,870 คัน

ตลาดรถกระบะไฟฟ้าแล้วนะก่อนหน้านี้ก็ยังไม่เป็นที่นิยมนะคะขณะที่ตลาดส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปนะคะเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ลดฮวบเลยค่ะ 8.43% นะคะเหลือ 6,190 คันลดจากช่วงเดียวกันของเดือนก่อนหน้า 25.13% แล้วก็ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนะคะคือเหตุการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะลดลงมาตั้ง 91.76% 10,000 กว่าคันน่ะอันนี้ผลจากสงครามแล้วก็การปิดช่องแคบฮอร์มุสนะคะส่วนตลาดเอเชียออสเตรเลียโอเชียเนียแอฟริกาอเมริกาเหนือยังขยายตัวนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถชดเชยยอดที่หายไปของภาคตะวันออกกลางได้นะคะสำหรับนี่ในส่วนของการผลิตรถส่งออกนะคะยังต้องจับตาจากภาวะเศรษฐกิจโลกอ่ะที่มีความเสี่ยงจากความขัดแย้งระหว่างประเทศและก็สงครามการค้าด้วยรวมทั้งเศรษฐกิจไทยที่ถือว่าเปราะบางมากตอนนี้นะคะและยังมีปัจจัยที่น่ากังวลเป็นปัจจัยลบด้วยนะคือการขอปรับราคาขึ้นของชิ้นส่วนต่างๆโดยอ้างสงครามตะวันออกกลางนั่นแหละอันนี้แหละอาจจะไปซ้ำเติมต่อยอดขายกับยอดผลิตรถให้ลงด้วยซึ่งก็ยังคงเป็นปัจจัยที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะคะอันนี้คือภาพรวมของรถยนต์ทั้งหมดนะทั้งรถน้ำมันแล้วก็รถ EV แต่ว่าถ้าเป็น EV อย่างเดียวเนี่ยยอดของเขาพุ่งนะคะยอดส่งออกทั่วโลกของจีนนะพุ่งถึง 40% นะอันนี้ไม่ใช่ไทยนะคะส่งมาไทยด้วยติดอันดับ4เลยอ่ะยอดส่งออกของจีนนะคะตอนนี้ทั่วโลกก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะคะจีนส่งไปยุโรปหลายประเทศนะคะอย่างสมมติประเทศบราซิลอย่างเงี้ยส่งรถไฟฟ้าของจีนไปบราซิลเพิ่มขึ้น 221% น่ะคิดดูโหเยอะมากนะคะอันนี้สูงสุดในบรรดาประเทศหรือว่าดินแดนทั้งหมดที่ส่งออกนะคะจีนส่งรถไฟฟ้ามาไทยมากเป็นลำดับที่4ส่งไปบราซิลอันดับ1นะประเทศไทยอันดับ4ที่จีนส่งมา 19,882 คันก็เพิ่มขึ้นถึง 78% ตามด้วยฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็อินโดนีเซียค่ะฟิลิปปินส์นี่คือเพิ่มขึ้นนะคะ 27% ส่งออกไปอินโดนีเซียลดลง 10% ก็เข้าใจว่าอินโดนีเซียก็น่าจะมีลงงานผลิตนะคะถ้าดูเอเชียประเทศที่เป็นผู้นำเข้า EV จีนมากที่สุดจีนส่งออก 110,000 กว่าคันนะคะ 111,613 คันเพิ่มขึ้น 20% ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนตามมาด้วยยุโรป 83,813 คันและละตินอเมริกากับแคริบเบียนนะคะละตินอเมริกานี่ 52,897 คันเพิ่มขึ้นมาถึง 80% นะคะแล้วก็ถ้าส่งไป EU สหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นเหมือนกันค่ะ 41% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วจากกี่คันไม่ทราบตอนนี้ส่งไป 63,063 คันนี่ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะคะอย่างสูงมากนะรถ EV ของจีนในขณะนี้นะคะแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้เนาะคนไทยก็รู้สึกขยาดเหมือนกันนะไปเจอรถไฟฟ้าที่แบบเกิดอุบัติเหตุบ้างซ่อมนานบ้างแล้วก็มีอะไรอ่ะรถชนไฟไหม้มีไหมไฟไหม้ที่ผ่านมาล่าสุดนั้นเขาบอกว่ารถยนต์สันดาปเนี่ยมีอัตราการเกิดไฟไหม้สูงกว่ารถไฟฟ้านะจริงๆถ้าเราในมองในมุมของคนทั่วไปนะเฮ้ยอย่าไปใช้นะรถไฟฟ้าเนี่ยมันดูน่ากลัวนะกลัวมันจะเกิดไฟไหม้กลัวมันจะช็อตกลัวมันจะระเบิดอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าไปฟังจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนะคะอาจารย์ดร.สนธิคชวัฒน์ท่านโพสต์ข้อความเรื่องการเกิดไฟไหม้ในรถโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าที่บอกว่าเนี่ยหลายคนกลัวแล้วมักจะเกิดขึ้นบ่อยนะคะแต่จากสถิติพบว่ารถยนต์ดีเซลมีโอกาสเกิดไฟไหม้มากกว่ารถยนต์ไฟฟ้าอย่างเห็นได้ชัดจากสถิติทั่วโลกนะนี้เป็นรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในมีอัตราการเกิดไฟไหม้สูงกว่ารถยนต์ไฟฟ้าประมาณ 20-60 เท่าแต่เมื่อรถยนต์ไฟฟ้าเกิดไฟไหม้ขึ้นมามักจะมีความรุนแรงกว่ามากและควบคุมเพลิงได้ยากกว่าอ๋อคือรถใช้น้ำมันน่ะไฟไหม้สูงกว่าแต่ถ้าจะให้ดับไฟดับได้ง่ายกว่ารถยนต์

0: ไฟฟ้าสาเหตุถามว่าทำไมรถยนต์ที่ใช้น้ำมันก็คือดีเซลเนี่ยมันเกิดไฟไหม้ได้บ่อยกว่ารถ EV หรือรถไฟฟ้านะคะหนึ่งเชื้อเพลิงมันติดไฟง่ายค่ะพอท่อส่งน้ำมันแรงดันสูงมันเสื่อมสภาพเครื่องยนต์ดีเซลทำงานด้วยระบบอัดแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงสูงมากถ้าเกิดท่อยางหรือว่าข้อตรงข้อต่อมันแตกหักหรือว่าหลวมเนี่ยนะคะน้ำมันก็จะรั่วทันทีแล้วรั่วเป็นฝอยนะคะมันติดไฟทันทีติดไฟเร็วมากเมื่อสัมผัสกับความร้อนของเครื่องยนต์นะคะแล้วก็ปั๊มเชื้อเพลิงรั่วหมายความว่าถ้าซิมปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสื่อมสภาพแล้วเนี่ยทำให้น้ำมันมันหยดลงบนท่อไอเสียโดยตรงนี่แหละค่ะติดไฟได้ง่ายมากนะคะสาเหตุหลักที่รถเครื่องยนต์ดีเซลเกิดไฟไหม้เมื่อถูกรถชนเมื่อถูกชนกันก็เกิดจากน้ำมันเชื้อเพลิงมันรั่วแล้วก็ซึมไปสัมผัสกับชิ้นส่วนที่มีอุณหภูมิสูงจัดเช่นท่อไอเสียร่วมกับการเกิดประกายไฟจากการเสียดสีของตัวถังโดยน้ำมันดีเซลสามารถติดไฟได้เองเมื่อเจอกับความร้อนสูงนะคะทีนี้พอเครื่องยนต์ดีเซลเกิดไฟไหม้วิธีการก็คือใช้ถังดับเพลิงนะคะประเภทผงเคมีแห้งค่ะหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือโฟมดับเพลิงก็ได้ในการระงับเหตุเบื้องต้นห้ามใช้น้ำฉีดโดยเด็ดขาดเพราะว่าน้ำมันดีเซลเนี่ยมันลอยน้ำและก็จะทำให้ไฟมันลุกไปมากกว่าเดิมนะคะนี่คือสาเหตุนะคะเกิดจากภาวะความร้อนสูงเกินควบคุมแล้วก็ที่สำคัญคือบางทีเนี่ยจอดรถทิ้งไว้ในพื้นที่ที่อุณหภูมิสูงจัดๆนานๆก็ส่งผลให้สารเคมีในแบตเตอรี่มันสลายตัวเร็วขึ้นนะคะรวมทั้งก็น่าจะต้องเช็คในเรื่องของระบบไฟฟ้าของแต่ละยี่ห้อนะคะแต่ว่านี่แหละเหตุผลที่อาจารย์อธิบายว่าทำไมรถยนต์น้ำมันดีเซลมันเกิดไฟไหม้ง่ายกว่ารถที่ใช้ไฟฟ้านะคะอ่ะมาปิดท้ายกันอย่าลืมนะคะสำหรับใครที่สนใจจะไปทริปนี้เป็นการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรพลาดจริงๆนะคะกับคลื่น FM 100.5 MCOT News นะคะเป็นทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานเอาไว้ในหนึ่งเดียวนะคะ The Legends Tale 2แควโยธยากับ3กูรูแห่งยุคร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยาเป็นการเดินทาง3วัน2คืนนะคะกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและก็สนุกสนานตลอดการเดินทางแน่นอนเดินทางเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรถทุกมื้อนะคะสำรองที่นั่งด่วนค่ะ09448030760943966649และเบอร์นี้จำง่ายสุด0868251444นะคะวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้ใครสนใจก็รีบโทรไปจองกันได้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมสวัสดีค่ะ
1: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
4: สีหศักดิ์ปิดห้องคุยปรับสุพลยอมรับยังไม่มีข้อยุติกัมพูชาไม่เข้าใจปมยกเลิก MOU 44อยากลากไทยเข้าประนีประนอมภาคบังคับรถบัสรับส่งพนักงานเสียหลักพลิกคว่ำบนสะพานเจ็บ13รายการจราจรสายเอเชียติดยาวกว่า5กิโลเมตรเกิดเหตุระทึกเรือยงชนเสาไฟฟ้าริมเจ้าพระยาเสาเอ็น6ต้นทับบ้านเรือนเสียหายไฟดับเกือบทั้งชุมชนกทม.ซ้อมใหญ่รับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.จัดเจ้าหน้าที่เกือบ 1,500 คนรองรับผู้สมัครปลัดกทม.ย้ำเลือกตั้งโปร่งใสเป็นธรรมคลื่นความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลุมหลายประเทศแถบยุโรปโดยเฉพาะฝรั่งเศสมีผู้เสียชีวิตจากอากาศร้อนจัดแล้ว7รายอุณหภูมิพุ่งแตะ 37-39 องศาทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่27พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดลการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปิดห้องคุยกับปลักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาแต่ก็ยอมรับนะครับว่ายังไม่ได้ข้อยุติกัมพูชาไม่เข้าใจปมยกเลิก MOU 44พยายามจะให้ไทยเข้าปรินิพนมภาคบังคับนะครับนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทวิภาคีกับนายปลักสุคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายเสียศักดิ์ให้สัมภาษณ์หลังประชุมครับว่ายังไม่ได้ข้อยุติไทยพยายามคุยต่อจากนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศครับที่ได้มีการคุยกันที่เมืองเซบูฟิลิปปินส์มีเป้าหมายเพื่อรักษาสันติภาพและเดินหน้าความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศหลักการก็คือต้องพยายามเดินหน้าแก้ปัญหาความสัมพันธ์ของสองประเทศสร้างบรรยากาศที่ดีสร้างความเชื่อใจแต่สำหรับวันนี้ครับคิดว่าความไม่เข้าใจยังมีอยู่คือเรื่องของเขตแดนทางทะเลซึ่งกัมพูชาบอกว่าเรายกเลิกไปแล้วไม่คุยกับเขาซึ่งเขาไม่ได้เข้าใจเจตนารมณ์ของเราครับไปตีความว่าเราตั้งใจยกเลิกเพื่อจะไม่เจรจาแต่ที่จริงแล้วการยกเลิกของไทยเราเพราะเห็นว่า MOU 2544ไม่คืบหน้าไปไหนอยากเปิดโอกาสให้การเจรจาและก็สร้างบรรยากาศใหม่ของการเจรจาก็ไทยเราครับเป็นสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลตอนที่เราทำ MOU 2544กัมพูชายังไม่ได้เป็นดังนั้นก็ต้องมีกรอบร่วมกันส่วนที่กัมพูชาอยากให้มีการประชุมคณะกรรมการปักปันเขตแดนหรือว่า JBC ไทยกัมพูชาให้แสดงให้ชัดเจนถ้าจะมีก็ต้องคุยในเทคนิคก่อนครับมาตกลงในกรอบการเจรจาเพราะว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปมันไม่ใช่เรื่องเขตแดนอย่างเดียวเป็นเรื่องของความมั่นคงชายแดนความร่วมมือชายแดนต้องยอมรับความเป็นจริงว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ได้แก้ไขโดยเทคนิคต้องสร้างบรรยากาศที่ดีคุยกันในเชิงนโยบายก่อนนะครับส่วนการเข้าร่วมอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติภายใต้ระเบียบวาระเรื่องของการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศตามคำเชิญของรัฐบาลจีนนายเสียศักดิ์ขอให้คำมั่นนะครับว่าไทยมุ่งมั่นเต็มที่ต่อข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชาและพร้อมก้าวไปไกลกว่าการหยุดยิงเพื่อมุ่งสู่สันติภาพที่ยั่งยืนแต่ว่าสันติภาพที่ยั่งยืนเรียกร้องให้เราต้องสร้างความไว้วางใจและทำงานร่วมกันด้วยความสุจริตใจเพื่อที่เราจะเปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ร่วมกันบนพื้นฐานของการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติโดยขอเน้นย้ำอีกครั้งว่าไทยไม่ได้แสวงหาการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนของประเทศใดๆทั้งสิ้นครับ
5: เมื่อเช้านี้นะคะมีเหตุรถบัสรับส่งพนักงานเสียหลักพลิกคว่ำบนสะพานมีผู้บาดเจ็บ13รายค่ะส่งผลให้การจราจรสายเอเชียติดยาวกว่า5กิโลเมตรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน9โมงครึ่งนะคะเป็นรถบัสรับส่งพนักงานค่ะพลิกคว่ำที่กิโลเมตรที่5ตำบลหนองจิกอำเภอบางปะอินตำบลคลองจิกนะคะอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยรถเนี่ยพลิกตะแคงขวางอยู่บนช่องทางจราจร3เลนเลยนะคะภายในรถมีผู้โดยสารและคนขับบาดเจ็บรวม13คนเป็นชาย2คนหญิง11คนค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลจากการตรวจสอบรถนะคะพบว่าบริเวณด้านหน้ารถมีร่องรอยพังเสียหายรถนั้นเสียหลักพุ่งชนราวขอบสะพานอย่างรุนแรงก่อนจะพลิกคว่ำค่ะคนขับบอกว่าได้รับพนักงานจากโรงงานอุตสาหกรรมโรจนะ2เพื่อไปส่งที่พักหลังพนักงานเพิ่งจะเลิกงานนะคะพอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นช่วงทางขึ้นสะพานรถเกิดเสียการควบคุมตนพยายามประคองรถแล้วแต่ว่าไม่สามารถควบคุมได้ค่ะทำให้รถเบี่ยงไปทางขวาพุ่งชนราวขอบสะพานก่อนจะพลิกคว่ำดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกภาพจุดเกิดเหตุไว้นะคะแล้วก็จะเชิญตัวคนขับไปสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะขณะที่บริเวณจุดเกิดเหตุนั้นการจราจรบนถนนสายเอเชียติดขัดยาวกว่า5กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ต้องประสานรถยกขนาดใหญ่เข้าทำการเคลื่อนย้ายรถบัสออกจากพื้นที่เพื่อจะเร่งระบายการจราจรให้กลับสู่ภาวะปกติค่ะ
6: มีอุบัติเหตุทางน้ำเกิดขึ้นด้วยนะครับเรือโยงชนเสาไฟฟ้าริมเจ้าพระยาเสาเอ็นไป6ต้นทับบ้านเรือนเสียหายไฟดับเกือบ ทั้งชุมชนครับเรือยงบรรทุกไม่ทราบชนิดล่องมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาครับพุ่งชนเสาไฟฟ้าคอนกรีตริมแม่น้ำบริเวณหน้าร้านอาหารมีรักหมู่ที่1ตำบลเกาะเกล็ดอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีชาวบ้านบันทึกภาพเอาไว้ได้ครับพบว่าบริเวณทางเดินและโครงสร้างหน้าร้านได้รับแรงกระแทกจนพังเสียหายขณะที่เสาไฟฟ้ายังคงเอ็นตัวแล้วก็มีสายไฟรั้งเอาไว้สร้างความหวาดเสียวให้กับผู้พักอาศัยในพื้นที่เนื่องจากเกรงว่าเสาไฟฟ้าจะล้มลงมาเพิ่มเติมเพราะยังมีอาการโยกไปอยู่ตลอดเวลาครับเหตุการณ์นี้ส่งผลให้ไฟฟ้าในพื้นที่ชุมชนตำบลเกาะเกล็ดดับเป็นวงกว้างเกือบทั้งชุมชนส่วนคนขับเรือที่จอดเรือรอเจ้าหน้าที่บริเวณที่เกิดเหตุนายอภิรัตพินโทแก้วเจ้าของร้านคาเฟ่น้ำวนเปิดเผยว่าขณะกำลังเดินมาขึ้นเรือที่ท่าวัดสนามเหนือเพื่อจะข้ามกลับมาที่บ้านบนเกาะเกล็ดครับได้ยินเสียงเรือยงเร่งเครื่องดังสนั่นบริเวณหน้าร้านของตนหลังได้ยินเสียงผิดปกติจึงรีบข้ามเรือกลับมาดูพบว่าบริเวณทางเชื่อมหน้าบ้านได้รับความเสียหายพังลงได้ยินชาวบ้านพูดกันว่าเสาไฟฟ้าหายไปหลายต้นรวมทั้งหมด6ต้นครับส่วนแฟนของตนสามารถถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้ได้โดยเรือยงได้เฉี่ยวบริเวณเชิงชายร้านจนได้รับความเสียหายโชคดีไม่ได้พุ่งชนเข้าไปในตัวร้านเต็มๆเพราะหากชนจังๆคาดว่าร้านอาจจะพังเสียหายหนักกว่านี้อย่างแน่นอนครับนางสาวเพ็ญศรีกรอบปางอายุ70ปีซึ่งอาศัยอยู่เพียงลำพังและไม่สามารถเดินได้เกือบถูกบ้านถล่มทับเล่าว่าช่วงเกิดเหตุประมาณตี5ครับเรือยงได้พุ่งชนเสาไฟฟ้าจนเสาไฟฟ้าบริเวณบ้านข้างเคียงเกือบล้มลงมาโดยสายไฟได้พาดเข้ามาที่บ้านของน้าครับส่วนบ้านของตนได้รับความเสียหายบริเวณด้านข้างหลังคาแตกร้าวฝ้าเพดานถล่มลงมาและไฟฟ้าดับทันทีโชคดีที่หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ซึ่งอยู่หน้าบ้านไม่ระเบิดไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดความเสียหายรุนแรงกว่านี้หากเป็นมีการซ่อมแซมหรือว่าเปลี่ยนหม้อแปลงใหม่ก็ไม่อยากให้มาติดตั้งไว้หน้าบ้านอีกครับตอนนี้ยังไม่กล้าเข้าไปภายในบ้านเพราะต้องรอให้ช่างเข้ามาตรวจสอบก่อนเนื่องจากมีกระเบื้องหล่นลงมาแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าโครงหลังคาร้าวหรือไม่นะครับอีกคนหนึ่งที่เล่านาทีเฉียดตายก็คือนางทวนชื่นพันธ์อายุ88ปีครับบอกว่าขณะเกิดเหตุนอนอยู่บนเตียงจนกระทั่งเวลาประมาณตี 5:30 ได้ยินเสียงดังปึ้งๆหลายครั้งจึงลุกขึ้นมาจากเตียงก่อนจะเห็นเสาไฟฟ้าเอ็นลงมาก็ทำให้ตกใจอย่างมากพร้อมพูดด้วยอาการสั่นเคลือว่าไม่น่าเชื่อนะครับจากนั้นก็ตะโกนเรียกให้คนเข้ามาช่วยเหลือครับ 12:08 นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
7: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: มาดูความเคลื่อนไหวในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะวันนี้มีการเปิดตัวผู้สมัครคนใหม่อีกคนหนึ่งแล้วค่ะที่ใต้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันนะคะพลเอกรังสีกิตติยานทรัพย์หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจเปิดตัวพลตำรวจโทชันเทพเสสเวศอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.อย่างเป็นทางการค่ะพร้อมเปิดตัวทีมผู้สมัครสก.ครบทั้ง49+1เขตนะคะท่ามกลางบรรยากาศคึกคักจากผู้สนับสนุนและสื่อมวลชนที่มาร่วมติดตามการเปิดตัวครั้งสำคัญค่ะไฮไลท์ของงานมีการประกาศวิสัยทัศน์และก็แนวทางการบริหารกรุงเทพของพลตำรวจโทชันเทพภายใต้การสนับสนุนการมุ่งเน้นการพัฒนาเมืองด้านเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตการแก้ปัญหาจราจรน้ำท่วมยกระดับระบบขนส่งสาธารณะควบคู่กับการเปิดตัวทีมผู้สมัครสก.ด้วยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงสมัครสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ค่ะ เมื่อถูกถามถึงกระแสความนิยมของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ที่ถูกมองว่าเป็นตัวเต็งเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งนี้นะคะพลเอกรังสีบอกว่าไม้ตายพรรคเศรษฐกิจก็คือนโยบายที่จับต้องได้หากประชาชนยังต้องการอยู่กับปัญหาเดิมทางน้ำท่วมความปลอดภัยก็เลือกผู้ว่าคนเดิมได้ค่ะแต่ถ้าต้องการความเปลี่ยนแปลงก็ขอให้เลือกพรรคเศรษฐกิจค่ะทางด้านกรุงเทพมหานครวันนี้นำสื่อมวลชนไปชมการซักซ้อมเสมือนจริงระบบการรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสกภายในห้องบางกอกชั้น2อาคารไอราวัฒน์พัฒนาตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนตรวจสอบเอกสารการจัดคิวการจับสลาก

0: ากหมายเลขผู้สมัครรวมถึงระบบอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สมัครสื่อมวลชนและก็ประชาชนนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการรับสมัครการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเป็นธรรมค่ะปลัดกรุงเทพมหานครนายณรงค์เรืองศรีนะคะในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครยืนยันว่ามีความพร้อมในการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ในทุกด้านค่ะทั้งบุคลากรสถานที่ระบบอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยและมาตรการรองรับสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมทางนี้กทม.กำหนดเปิดรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้นะคะตั้งแต่ 8:30 นถึง 16:30 นค่ะณห้องบางกอกชั้นB2 อาคารไอราวัฒน์พัฒนาเปิดให้ผู้สมัครลงทะเบียนแสดงตนตั้งแต่เวลา 5:00 นของแต่ละวันนะคะกทม.ก็จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เกือบ 1,500 คนดูแลแยกพื้นที่รับสมัครอย่างเห็นชัดเจนระหว่างผู้สมัครผู้ว่าและผู้สมัครสก.ค่ะเพื่อให้เกิดความคล่องตัวลดความแออัดมีการจัดระเบียบพื้นที่รองรับกองเชียร์ด้วยนะคะกำหนดจุดจอดรถพื้นที่พักคอยบริเวณด้านทิศตะวันออกถนนประชาสงเคราะห์และบริเวณด้านหน้าถนนมิตรไมตรีค่ะและการรับสมัครเลือกตั้งครั้งนี้มีความสะดวกและรวดเร็วกว่าที่ผ่านมานะคะเพราะว่าผอ.เลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้คณะกรรมการประจำเขตทั้ง50เขตดำเนินการรับสมัครในส่วนของสก.ได้โดยตรงค่ะเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานและกรุงเทพต้องการรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุดเพราะว่าเป็นวันสำคัญที่ประชาชนจะได้เลือกผู้แทนเข้ามาแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมืองโดยตั้งเป้าให้มีผู้ใช้สิทธิ์มากกว่าเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะคะส่วนมาตรการในการดูแลความสุจริตเป็นธรรมในการเลือกตั้งค่ะกทม.และคณะกรรมการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเลือกตั้งอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกรุงเทพที่ชั้น5ศาลาว่าการกทม.เสาชิงช้าเพื่อรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนนะคะสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งการเลือกตั้งปี2565มีผู้มีสิทธิ์ 4,042,948 คนค่ะปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 4,507,523 คนนะคะหรือเพิ่มขึ้นประมาณแสนคนส่วนงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งปี65ใช้งบไป207ล้านบาทนะคะปี69ก็ใช้ประมาณ294ล้านบาทเพิ่มขึ้นประมาณ86ล้านบาทค่ะ
1: อดีตรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจชี้เศรษฐกิจไทยเผชิญวิกฤตซ้อนวิกฤตครับแนะรัฐบาลหามาตรการช่วยค่าครองชีพนะฮะให้ออกมาต่อเนื่องนะครับโดยภายในงานเตรียมอุดมดินเนอร์ทอล์ค2026เตรียมอุดมคิดเศรษฐกิจพ้นภัยนายกอบศักดิ์ภูตระกูลนักเศรษฐศาสตร์นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมบอกว่าโจทย์ใหญ่สำคัญที่สุดของเศรษฐกิจปีนี้ครับก็คือการทำให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยภัยคุกคามหลายเหตุการณ์ที่เกินความคาดหมายโดยเฉพาะราคาพลังงานที่สูงขึ้นการขาดแคลนวัตถุดิบแนะควรลดการพึ่งพาส่งออกไปสหรัฐอเมริกาให้เหลือแค่ 10% เพราะมีความเสี่ยงเรื่องของมาตรการภาษีและกฎหมายการค้าที่ไม่เป็นธรรมส่วนการใช้พรกเงินกู้ 400,000 ล้านบาทมองว่าสนับสนุน 200,000 ล้านบาทขับเคลื่อนโซลาร์เซลล์แล้วก็ EV ขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยกระตุ้นการบริโภคให้เดินหน้าได้ในช่วงเศรษฐกิจไทยกำลังลงจากภูเขาลาดชันประเมิน GDP ปีนี้ครับที่ระดับ 1.5 ถึง 2% ส่วนดอกเบี้ยที่ระดับ 1% ยังเหมาะสมช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญวิกฤตซ้อนวิกฤตครับแม้ภาครัฐจะมีมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพออกไปอย่างต่อเนื่องแต่ว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอครับจำเป็นต้องเร่งช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME ที่กำลังเผชิญปัญหาสภาพคล่องอย่างหนักควบคู่กับการกำกับดูแลราคาสินค้าจำเป็นอย่างเข้มงวดและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านพลังงานก็เสนอให้รัฐบาลทบทวนโครงสร้างราคาพลังงานลดการอิงราคาน้ำมันเสด็จรูปจากตลาดสิงคโปร์ปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันชั่วคราวในช่วงที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจย้ำไทยยังมีโอกาสสำคัญจากกระแสการย้ายฐานการลงทุนของต่างชาติโดยเฉพาะจากจีนไต้หวันและญี่ปุ่นไหลเข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นคลื่นการลงทุนลูกใหญ่ระลอกที่2ครับที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเศรษฐกิจไทยในอนาคตซึ่ง BOI ควรปรับหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์กำหนดเงื่อนไขผู้ลงทุนต่างชาติมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนให้ SME ไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี AI ในต้นทุนที่เหมาะสมครับ
0: สสพรรคประชาชนไฟ

0: เขียว DSI เรียกตัวชนพัฒน์ส.ส.พรรคกล้าธรรมรับทราบข้อกล่าวหานะคะวันนี้รองโฆษกพรรคประชาชนบอกว่าที่ประชุมส.ส.พรรคประชาชนมีมติอนุญาตตามที่สภาผู้แทนราษฎรขออนุญาตเรียกตัวนายชนพัฒน์นาคซั่วส.ส.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคกล้าธรรมมารับทราบข้อกล่าวหาและทำการสอบปากคำในระหว่างสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยให้เหตุผลว่าเจตนารมณ์ของความคุ้มกันตามรัฐธรรมนูญมาตรา125ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีเจตนารมณ์สำคัญในการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของส.ส.เพื่อให้สามารถทำหน้าที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยได้อย่างอิสระโดยเฉพาะในระหว่างเปิดสมัยประชุมมิให้ถูกกระบวนการใดมาขัดขวางหรือเหนี่ยวรั้งการปฏิบัติหน้าที่ในสภาหลักการป้องกันการแกล่งแกล้งทางการเมืองบทบัญญัติเรื่องความคุ้มกันนี้มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือในการแกล่งแกล้งหรือสร้างอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส.ส.ในระหว่างเปิดสมัยประชุมจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารหรือองค์กรอื่นใดได้อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในกรณีนี้พรรคเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมควรดำเนินไปตามปกติเพื่อความโปร่งใสค่ะทันทีพรรคประชาชนเห็นว่าเพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานและแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อพี่น้องประชาชนตัวผู้ถูกกล่าวหาควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการประกาศต่อสาธารณะในการสละความคุ้มกันดังกล่าวด้วยตัวเองเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มภาคภูมิและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนตามขั้นตอนกฎหมายโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: มีข่าวเข้ามานะครับว่านายกรัฐมนตรีตอนนี้เข้าทำเนียบรัฐบาลแล้วครับหลังจากกลับจากฝรั่งเศสโบกมือทักทายสื่อมวลชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อเวลา 11:30 ที่ผ่านมาด้วยรถโรลส์รอยสีดำภายหลังจากกลับจากการปฏิบัติภารกิจที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสถึงประเทศไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับโดยนายกรัฐมนตรีได้หันมายิ้มแล้วก็โบกมือทักทายสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลเมื่อลงรถที่ตึกไทยคู่ฟ้าก็ได้เข้าสักการะองค์นรสิงห์บริเวณระเบียงชั้น2ช่วงบ่ายวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีจะไปเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานแสดงสินค้าอาหาร2569ที่ Impact Forum เมืองทองธานีครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะตามที่มีการส่งต่อภาพเอกสารภายในของการรถไฟแห่งประเทศไทยบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งระบุถึงแนวทางการงดเดินขบวนรถเชิงสังคม30ขบวนและปรับลดระยะทาง16ขบวนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปก็ทำให้ประชาชนนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่ต้องพึ่งพาพาหนะทางรางในการเดินทางเกิดความตื่นตระหนกแล้วก็กังวลใจเป็นอย่างมากนะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ชี้แจงยืนยันมาแล้วนะคะว่าในวันที่1มิถุนายนนี้ยังไม่มีการยกเลิกหรือว่าปรับลดเที่ยววิ่งขบวนรถเชิงสังคมใดๆทั้งสิ้นค่ะประชาชนยังคงสามารถเดินทางได้ตามกำหนดเวลาเดิมปกติทุกเส้นทางโดยภาพบันทึกข้อความที่มีการส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์นั้นเป็นเพียงเอกสารเพื่อขออนุมัติหลักการในสายงานบริหารซึ่งจัดเป็นเอกสารภายในของการรถไฟและยังไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ต่อสาธารณชนค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมตระหนักดีว่าขบวนรถเชิงสังคมคือเส้นเลือดใหญ่ในการเดินทางของประชาชนการจะปรับเปลี่ยนใดๆในอนาคตต้องพิจารณาอย่างรอบคอบที่สุดรฟท.ขอยืนยันว่าจะไม่มีการยกเลิกขบวนรถอย่างกระทันหันหรือดำเนินการโดยไม่มีระบบขนส่งสาธารณะอื่นมารองรับจนประชาชนต้องเดือดร้อนแน่นอนค่ะทุกขั้นตอนต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองและรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมเสมอรัฐบาลขอความร่วมมือนะคะงดแชร์หรือว่าส่งต่อภาพเอกสารดังกล่าวเพื่อป้องกันความสับสนที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมค่ะ
1: สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติห่วงราคาสุกรหน้าฟาร์มยังถูกกดต่ำกว่าทุนครับแม้ความต้องการบริโภคเริ่มฟื้นจับตา

0: การแข่งขันด้านราคาของกลุ่มช็อปหมูที่ขยายตัวรวดเร็วแล้วก็มือส่วนแบ่งการตลาดสูงอาจจะเป็นแรงกดดันสำคัญต่อราคาสุกรทั้งระบบพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีซัพพลายภายนอกครับที่ไม่ทราบที่มาเข้ามากระทบโครงสร้างตลาดเพิ่มเติมโดยนายสัตวแพทย์เกียรติภูมิพฤกษวรรณเลขาธิการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติบอกว่าสมาคมครับได้แจ้งข้อกังวลต่อกรมการค้าภายในระหว่างการประชุมติดตามสถานการณ์ราคาสุกรซึ่งมีนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานว่าสถานการณ์ราคาสุกรหน้าฟาร์มเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากเดิมที่กังวลเรื่องของราคาปรับขึ้นแต่ปัจจุบันครับกลับปรับลดลงต่อเนื่องขณะที่ต้นทุนการเลี้ยงยังเพิ่มขึ้นครั้งแรกที่ประชุมกันราคาสุกรอยู่ที่ประมาณ68-70 บาทต่อกิโลกรัมแต่วันนี้บางพื้นที่เหลือเพียง 54-58 บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ต้นทุนกลับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเดือนเมษายนอยู่ที่ประมาณ10.25 บาทสตางค์ต่อกิโลกรัมปัจจุบันขึ้นมาอยู่ที่12.20-12.90 บาทต่อกิโลกรัมแล้วนายสัตวแพทย์เกียรติภูมิบอกว่าราคาข้าวโพดที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อต้นทุนอาหารสัตว์โดยตรงเนื่องจากเป็นวัตถุดิบหลักราวๆ 40-50% ของสูตรอาหารทำให้ต้นทุนการเลี้ยงสุกรเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2-3 บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ราคาสุกรหน้าฟาร์มกลับลดลงส่งผลให้ผู้เลี้ยงสุกรขาดทุนเฉลี่ยตัวละประมาณ 1,500-1,800 บาทครับทั้งนี้ในช่วงเดือนเมษายนปริมาณการบริโภคจะชะลอลงเหลือเฉลี่ยประมาณ 61,600 ตัวต่อวันแต่ล่าสุดในเดือนพฤษภาคมกลับฟื้นตัวอยู่ที่ประมาณ 65,000 ถึง 66,000 ตัวต่อวันใกล้เคียงกับช่วงไตรมาสแรกของปีที่มีปริมาณเชือดเฉลี่ย 66,000 ถึง 67,000ตัวต่อวันสะท้อนความต้องการบริโภคไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญแต่สมาคมมองว่าปัจจัยสำคัญที่กดดันราคาสุกรหน้าฟาร์มในขณะนี้ก็คือการแข่งขันด้านราคาของกลุ่มร้านจำหน่ายเนื้อสุกรหรือว่าช็อปหมูซึ่งขยายตัวอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นช่องทางค้าปลีกสำคัญของตลาดในปัจจุบันครับเดิมตลาดหลักอยู่ที่เขียงหมูในตลาดสดและโมเดิร์นเทรดแต่ปัจจุบันช็อปหมูขยายตัวมากทั้งกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่กลุ่มฟาร์มที่พัฒนาร้านขายเองและก็กลุ่มนักลงทุนรายใหม่บางรายมีหลายร้อยอาสาขากระจายไปทั่วประเทศทำให้การแข่งขันด้านราคาสูงขึ้นแม้ช็อปหมูจะช่วยยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยแต่ผลที่ตามมาก็คือการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงขึ้นจนส่งผลต่อการต่อรองราคาหน้าฟาร์มครับโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่พึ่งพาราคาขายหน้าฟาร์มเป็นหลักขณะที่นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาตินายสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยบอกว่าผู้เลี้ยงสุกรยังพยายามผลักดันราคาหน้าฟาร์มให้กลับขึ้นมาใกล้ระดับต้นทุนที่ประมาณ 70-72 บาทต่อกิโลกรัมแต่ว่ายังไม่สามารถทำได้ครับแม้ปริมาณการบริโภคจะกลับมาดีขึ้นโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาขณะนี้โครงการตัดวงจรการผลิตลูกสุกรเข้าสู่เดือนที่3แล้วโดยกลุ่มฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการต่างๆต่างดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อลดปริมาณผลผลิตในช่วงไตรมาส2และรักษาสมดุลตลาดแต่ราคาสุกรหน้าฟาร์มก็ยังไม่ฟื้นตัวตามที่ควรจะเป็นครับ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะคลื่นความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลุมหลายประเทศแถบยุโรปโดยเฉพาะฝรั่งเศสนะคะสถานีตรวจวัดสภาพอากาศกว่า350แห่งทั่วฝรั่งเศสทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดในเดือนพฤษภาคมค่ะโดยจุดที่ร้อนที่สุดอยู่ที่บริเวณใกล้กับเมืองโฮเซกอทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งอุณหภูมิพุ่งสูงถึง 37.1 องศาขณะที่กรุงปารีสอุณหภูมิแตะ 31.9 องศาค่ะนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคนบอกว่าประหลาดใจกับสภาพอากาศร้อนในปารีสเมื่อวันอังคารส่วนในแคมป์เบลตานทางตะวันตกเฉียงเหนือมีการประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนระดับสีส้มเป็นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมค่ะสื่อฝรั่งเศสรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนจัดในฝรั่งเศสแล้วอย่างน้อย7รายในจำนวนนี้5รายเกิดจากการลงไปเล่นน้ำในแม่น้ำทะเลสาบและชายหาดเพื่อคลายความร้อนอีก2รายเกิดจากหัวใจวายเฉียบพลันและโรคลมแดดขณะเล่นกีฬากลางแจ้งส่งผลให้รัฐบาลสั่งการให้หน่วยงานท้องถิ่นเพิ่มมาตรการคุมเข้มเพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมกลางแจ้งและการแข่งขันกีฬาซึ่งผู้จัดการแข่งขันต้องเพิ่มจุดบริการน้ำดื่มและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อย่างเร่งด่วนค่ะปรากฏการสภาพอากาศที่ผิดฤดูกาลนี้เกิดจากโดมความร้อนขนาดใหญ่ที่เป็นสภาวะที่ระบบความกดอากาศสูงในชั้นบรรยากาศทำหน้าที่เหมือนฝาครอบดักมวลอากาศร้อนที่เคลื่อนตัวมาจากแอฟริกาเหนือเอาไว้แล้วก็บีบอัดลงสู่พื้นผิวทวีปยุโรปตะวันตกส่งผลให้อุณหภูมิพุ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติของฤดูกาลนี้ถึง 10-15 องศาค่ะ ไม่เพียงแต่ฝรั่งเศสเท่านั้นนะคะที่เผชิญสภาพอากาศร้อนจัดผิดปกติจากโดมความร้อนที่

0: อังกฤษก็เพิ่งทำสถิติอุณหภูมิสูงสุดของเดือนพฤษภาคมโดยอุณหภูมิพุ่งเกือบถึง35องศาเซลเซียสเมื่อวันอังคารขณะที่อุณหภูมิในกรุงลอนดอนสูงเกิน30องศาเช่นเดียวกับอิตาลีที่เผชิญความร้อนครั้งใหญ่ครั้งแรกของปีในวันอังคารขณะที่คาดว่าอุณหภูมิจะพุ่งสูงสุดในวันพุธนี้ซึ่งอาจเกิน 34-35 องศาในเมืองใหญ่หลายแห่งโดยเฉพาะในแคว้นทัสกานีและอุมเบรียโดยอุณหภูมิที่สูงผิดปกติแผ่ปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเนื่องจากระบบความกดอากาศสูงรุนแรงปกคลุมทั่วยุโรปค่ะอย่างไรก็ดีนะคะสัญญาณแรกของอากาศที่เย็นลงเริ่มในวันพฤหัสบดีแม้มวลอากาศเย็นจากยุโรปเหนือคาดว่าจะเข้ามาลดกำลังของระบบความกดอากาศสูงพร้อมนำโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองมาด้วยค่ะ
1: พนักงานซัมซุงเห็นชอบข้อตกลงค่าจ้างแล้วครับสมาชิกกว่า 60,000 คนของสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ลงมติด้วยคะแนนเสียงร้อยละ74ให้ความเห็นชอบกับข้อตกลงค่าจ้างขั้นต้นช่วยให้บริษัทสามารถหลีกเลี่ยงการประท้วงหยุดงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานชิปทั่วโลกและเศรษฐกิจของประเทศโดยข่าวดังกล่าวครับส่งผลให้หุ้นของบริษัทพุ่งตัวขึ้นทันที 6% การบรรลุข้อตกลงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากข้อพิพาทอันยาวนานกว่า5เดือนเกี่ยวกับเงินโบนัสผลการดำเนินงานในธุรกิจชิป AI ซึ่งฝ่ายบริหารและก็ฝ่ายแรงงานสามารถตกลงกันได้ในนาทีสุดท้ายจากการเข้ามาช่วยเจรจาของรัฐมนตรีแรงงานของเกาหลีใต้ครับก่อนหน้ากำหนดการนัดหยุดงานเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นครับ
0: เกิดเหตุถังสารเคมีที่โรงงานในรัฐวอชิงตันของสหรัฐระเบิดนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บ9รายและยังสูญหายอีก9รายค่ะโรงงานนี้เป็นของบริษัทนิปปอนDynawave Packaging นะคะซึ่งแจ้งว่าถังบรรจุสารเคมีประเภทน้ำด่างขาวซึ่งเป็นสารละลายเคมีของโซเดียมไฮดรอกไซด์และโซเดียมซัลไฟด์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษได้เกิดการยุบตัวจากความดันภายนอกและเกิดระเบิดเมื่อประมาณ 7:15 นาทีเช้าวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นตัวถังมีความจุราว 3.4 ล้านลิตรค่ะและคาดว่ายังมีสารเคมีตกค้างอยู่ภายในถังที่เสียหายอีกราว 340,000 ลิตรสำหรับกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งบางรายมีอาการสาหัสประกอบด้วยพนักงานของโรงงาน8รายเจ้าหน้าที่ดับเพลิง1นายโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงคนดังกล่าวได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วนะคะในขณะที่ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่มีบาดแผลจากการถูกสารเคมีลวกผิวหนังอย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นไม่ก่อให้เกิดอันตรายโดยตรงต่อชุมชนโดยรอบแต่อย่างใดค่ะบริษัทนิปปอนเปเปอร์อินดัสเทรียลซึ่งเป็นผู้ผลิตกระดาษรายใหญ่อันดับ2ของญี่ปุ่นได้เข้าซื้อกิจการโรงงานลองวิวแห่งนี้มาจากบริษัทไวเออร์ฮอยเซอร์ซึ่งเป็นบริษัทป่าไม้ในเมืองซีแอตเทิลด้วยมูลค่าราว 8,000 ล้านบาทพร้อมทั้งก่อตั้งบริษัทนิปปอนไดนาเวฟแพคเกจจิ้งในปี2016ค่ะขณะเดียวกันสื่อญี่ปุ่นรายงานอ้างอิงข้อมูลจากสถานกงสุลญี่ปุ่นที่เมืองซีแอตเทิลว่าไม่พบพนักงานสัญชาติญี่ปุ่นได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่ง Happy Health Longevity

0: 5G ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของ

0: ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและโพสต์ธนพงษ์พันธ์ธัญญารัตกุล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันอังคารนะครับ Thinking Connect อยู่กับดร.ธนชาตินุ่มนนท์นะครับผู้เชี่ยว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับแหมวันนี้เสียงอาจารย์ธัญวัฒน์แทรกเข้ามาเลยทีเดียวนะสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับประจำวันที่27พฤษภาคม2569นะฮะวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นในข่าวเช้านี้เรื่องเดียวเลยฮะไทยช่วยไทยพัสนะครับสวัสดีครับพี่พจน์ท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีโค้ชโอและท่านผู้ฟังทุกท่านฮะ
3: ได้ไปลงทะเบียนด้วยมั้ยครับรอบนี้
4: เอาความจริงไหมล่ะผมจะไม่ได้ลงเลย
3: ยังไม่ลงใช่ไหมฮะ
4: ผมจะไม่ได้ลงเลยขออภัย
3: โ
4: อ้ยังไม่ได้ลงเลยแต่เชียร์ให้ลงนะที่บ้านผมแทบจะเกือบทุกคนละแต่ผมนี่แหละยังไม่ได้ลงนะครับ
3: ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ประเทศเนี่ยมันเป็นการหมุนเงินให้คนในประเทศเนี่ยใช้จ่ายซึ่งกันและกันเองนะมีการทำคนละครึ่งทางเมื่อก่อนเขาเรียกคนละครึ่งเนาะประชาชนออกครึ่งหนึ่งรัฐออกครึ่งหนึ่งนะครับผู้ประกอบการได้ไปเต็มๆแล้วผู้ประกอบการก็ต้องเอาไปซื้อของเพื่อมาหมุนเวียนเศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจปีนี้โมเดลเปลี่ยนไปก็คือไม่ใช้คำว่าคนละครึ่งแล้วใช้คำว่าไทยช่วยไทยพลัสนะครับมีมีนิ่งสองสามอย่างครับที่ผมอยากชวนผู้ฟังคิดในครั้งนี้ก็คือว่าอันแรกเนี่ยคือไทยช่วยไทยพลัสทำไมต้องเป็นไทยช่วยไทยพลัสโอ้ชื่อนี้มีความหมายชื่อนี้มีการตั้งชื่อทุกอย่างมีเหตุผลครับผมทราบมาว่าสิ่งหนึ่งคือประเด็นก็คือว่ามันไม่คนละครึ่งแล้วพอไม่คนละครึ่งเราจะใช้คำคนละครึ่งแบบเดิมอ่ะมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับพี่พจน
4: ์มันคือ60-40ใช่ไหม
3: มันคือ60-40ใช่ครับประชาชนออก60แล้วก็รัฐออกให้อีก40 มันก็เลยกลายเป็นใช้คนละครึ่งไม่ได้ประเด็นที่สองก็คือว่าเป็นการสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดเหมือนกับคนไทยช่วยกันเองนะมุ่งเน้นที่จะสร้างการรับรู้ให้คนไทยช่วยกันเองแล้วก็เป็นแบรนด์ใหม่นะไม่ใช่แบรนด์เดิมรีแบรนด์เปลี่ยนฟีเจอร์แล้วก็รีแบรนด์เลยทีเดียวนะครับก็ในแง่ของพวกการเวลาตั้งโปรดักต์ชื่อโปรดักต์เนี่ยก็เอาเรื่องนี้มาคิดได้นะครับแต่ด้วยกระบวนการครั้งนี้ครับต้องบอกว่าโยนภาระหนักอึ้งไปที่ประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งเลยคือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะฮะ
4: ใช
3: ่โอ้โหรอบนี้ต้องมีสมาร์ทโฟนเท่านั้นนะครับถึงจะใช้โครงการนี้ได้ไม่มีช่องว่างให้กับคนที่ไม่ใช้สมาร์ทโฟนเลยแล้วก
4: ็
3: สิ่งที่ผมเจอครับผมอยู่ในอำเภอต่างจังหวัดแล้วก็อยู่ในต่างจังหวัดหลายๆที่เป็นดังข่าวที่ออกทุกช่องตอนนี้ครับคนเต็มหน้าธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธนาคารไทยไม่มีแคปาซิตี้เพียงพอที่จะรองรับประชาชนเหล่านี้ครับต้องบอกว่านี่เป็นครั้งที่เตรียมการไม่ดีต้องพูดตรงๆรัฐบาลเตรียมการไม่ดีในการที่จะชวน
4: ผมว่าประเด็นนี้ที่โค้ชโอพูดแต่ผมว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศละกันผมอันนี้ผมคิดเองเห็นด้วยกับเห็นด้วยหมดแหละครับทุกคนก็รับสภาพเป็นแบบนี้นะครับว่ามันเป็นแบบนี้แล้วก็สิ่งนึงที่ผมต่อยอดละกันจริงๆไทยโครงการนี้คือไทยช่วยไทยใช่ไหม
3: ไทยช่วยไทยพัส
4: พัสผมว่าต้องคิดให้ครบวงจรนะว
3: ัน
4: ก่อนนะวันก่อนเนี่ยอาจารย์ธัญวัฒน์ก็แชร์แล้วผมเนี่ยผมแชร์ไม่ทันแต่ว่าก็เห็นผมว่าหลายๆท่านกดไลค์เพียบเลยผมว่าถ้าจะช่วยอ่ะมันต้องช่วยให้ครบรอบด้านใช่ไหมครับคือไทยช่วยไทยเนี่ยจริงๆแล้วต้องการช่วยประเทศว่าให้มีเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นแล้วรวมไปถึงการที่บรรเทาค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับสำหรับประชาชนครับส่วนหนึ่งก็คือเพื่อช่วยร้านค้าโดยเฉพาะรายย่อยใช่ไหมครั้งที่แล้วก็มีประเด็นกี่ครั้งก็มีประเด็นว่าเฮ้ยรายย่อยมันถึงน้อยจริงๆนะใช่ไหมครับรากหญ้าถึงน้อยจริงๆแล้วอีกอันนึงที่ผมว่ารัฐบาลเนี่ยแล้วที่อาจารย์ธัญวัฒน์แกก็แชร์เหมือนกันในข่าวหนึ่งก็คือข่าวยิปอินซอยนะครับผมไม่ได้รู้จักส่วนตัวกับยิปอินซอยบอกเลยเดี๋ยวจะหาว่าโปรโมทองค์กรนี้ไม่ใช่ท ถ้าจำได้ยิมซอยเนี่ยเข้าไปซื้อกิจการของโรบินฮูด
3: โรบินฮูดที่เคยเป็นของ SCB
4: ใช่ใช่ไหมครับแล้ว SCB เนี่ยก็คืออัปล่อยแล้วก็ยิมซอยมาเทคก็มีข่าวว่าแล้วทำไมรัฐบาลบอกว่าอยากสร้างแพลตฟอร์มแห่งชาติหรือต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจทำไมไม่เอาช่วยกิจการของคนไทยก่อนล่ะเราจะได้มีเทคสตาร์ทอัพเรามีอีโคซิสเต็มเพราะผมเชื่อว่าข้อมูลเนี่ยที่อยู่ในโรบินฮูดอ่ะไม่น้อยเลยนะตอนที่โรบินฮูดทำใช่ไหมครับดังนั้นก็เป็นประเด็นเนี่ยเราคือสมมติว่าเรามาพูดว่าเฮ้ยเราพูดไม่ได้ตินะเราเพื่อแนะนำว่าเสียงเล็กๆจากผมและโค้ชโอเนี่ยอาจจะไปถึงกับผู้บริหารผู้มีอำนาจนะครับอีกอันนึงเนี่ยที่โหเป็นข่าวเยอะเลยจะสร้างแพลตฟอร์มแห่งชาติจะสร้างแพลตฟอร์ม AI เป็นพันล้านเลยจะสร้าง AI วีซ่านโยบายอะไรขออภัยนะถ้าผมพูดผิดชื่อโครงการผิดแต่ว่าเนี่ยแพลตฟอร์ม AI แห่งแพลตฟอร์มนั่นนู่นนี่บอกผมว่าใช้แพลตฟอร์มของในประเทศก่อนไหมไม่ได้บอกว่าต่างชาติไม่ดีนะเช่นบอกว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยจะช่วยผู้ประกอบการจะช่วยอะไรเฮ้ยใช้ Robinhood ก่อนไหม K-Bank รู้สึกว่ามีแพลตฟอร์มใหม่อะแต่ก่อนก็มีคล้ายๆ Robinhood ผมจำชื่อไม่ได้แล้ว
3: K-Pass
4: นะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นเหมือน Line Man หรือ Robinhood เลยแต่ก็เอาขึ้นมาแป๊บนึงแล้วก็เลิกแล้วก็ไม่ทำต่อตอนนี้มีแพลตฟอร์มท่องเที่ยวอันนึงชื่ออะไรขอใครจำไม่ได้นะแพลตฟอร์มท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าแม้แพลตฟอร์มของคนไทยเยอะแยะไปหมดหรือสมมติว่าได้ข่าวมาไม่รู้ข่าวจริงข่าวผมยังไม่ได้เช็คขออภัยนะแต่ว่าเหมือนกับว่าเนี่ยสมมติให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยให้นักท่องเที่ยวใช้สิทธิ์แพลตฟอร์ม AI เลย ผมบอกว่าเฮ้ยงั้นใช้อ่ะถ้าจะใช้ไปใช้ของบอดน้อยดีไหมของคนไทย ก็ดีเหมือนกันนะช่วยผู้ประกอบการเลยใครมีรับนักท่องเที่ยวแล้วไม่ต้องพิมพ์อ่ะของบอดน้อยใช้เสียงได้เลยนี่ผมก็ไม่ได้รู้จักบอดน้อยเป็นการส่วนตัวเนี่ยเดี๋ยวหาว่าช่วยประชาสัมพันธ์ไม่ใช่บอกว่าช่วยคนไทยไงไทยช่วยไทยพาสผมพาสเพียบๆให้เลยใช่ไหมบอกว่าเฮ้ยถ้าใช้แพลตฟอร์มแบบแพลตฟอร์มคนไทยอ่ะไม่ได้แย่เลยนะดูเบสต์แอปเปอร์ฟอร์แมนซ์ AI อ่ะของบอดน้อยเอ่ยของ SCB นี่ก็มีแพลตฟอร์มของ AI ของ SCB AI ของ KBank KBTG ก็มีเยอะแยะ
3: น่าจะชื่อแท็กไทย
4: แท็กไทยใช่ใช่ใช่โค้ชโอ
3: แท็กไทย
4: ใช่แท็กไทยคือแพลตฟอร์มท่องเที่ยวของ KBank แล้วทั้ง KBank ทั้ง SCB นี่ก็มีแพลตฟอร์ม AI ซึ่งมันไม่ใช่แค่แชทบอทถามตอบเป็นอับดุลนะเขามีเป็นลักษณะวิชั่นคือเป็นภาพ AI ฟังเสียงโต้ตอบนั่นนู่นนี่คือล้ำอ่ะแต่วันนี้คือที่ผมรู้สึกว่าเราสนับสนุนเช่นเอางบประมาณไปจัดซื้อซอฟต์แวร์ต่างประเทศไลเซนซอฟต์แวร์ต่างประเทศอย่างเงี้ย
3: ค่าสมัครสมาชิกไลเซนต่างประเทศโอ้โหตกใจได
4: ้ครับ5ล้านสิทธิ์จะกี่ล้านสิทธิ์จะกี่แสนสิทธิ์ก็แล้วแต่เฮ้ยผมว่าแพลตฟอร์มไทยเอาจริงๆนะผมใช้นะไม่ใช้นะไม่ได้ด้อยกว่ากันเลยนะผมว่าอย่างเงี้ยมันคือถ้าอเมริกาเนี่ยมีอเมริกันเฟิร์สเนี่ยของเราผมว่าต้องโปรโมท Thailand First แล้วนะ
3: คิดถึง
4: แพลตฟอร์มคนไทยก่อนได้ไห
3: ม
4: ใช่ไหมครับคือไม่ใช่ว่าโหพูดจะพูดยาวเนี่ยท่านผู้ฟังฮะนี่ไม่ใช่รายการบ่นนะนี่คือโค้ชโอ๊ตประเด็นให้ผมเองผมก็ต่อเลยคือวันนี้ถ้าจะมาเนี่ย Thailand First ก่อนไหมแต่เดี๋ยวมีสองด้านเสมอนะสิ่งที่ต้องทำเนี่ยคือมาตรฐานครั้งสัปดาห์ที่แล้วผมไปเจอขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเพจหรืออินฟลูเอนเซอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์คนต่างไม่ใช่คนไทยอ่ะแต่อยู่ในประเทศไทยอ่ะพูดไทยได้นิดหน่อยเขาไปเที่ยวแล้วเขาก็พูดภาษาของเขาอ่ะใช่ไหมครับทีนี้ไปชายหาดที่หนึ่งพอไปชายหาดเรารู้อยู่แล้วอ่ะปกติถ้าไปทานอาหารน่ะมันนั่งฟรีนี่เขาเก็บเนี่ยหลายร้อยเลยไม่ใช่ร้อยสองร้อยอ่ะเสร็จปุ๊บเกิดดราม่าเลยจากนั้นเนี่ยผมว่าเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าวันเนี้ยถ้าผู้ประกอบการถูกความช่วยเหลือแล้วเนี่ยใช่ไหมครับเราต้องบอกว่าเฮ้ยเราต้องซื่อสัตย์นะเราต้องมีธรรมาภิบาลนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเป็นนักท่องเที่ยวเขาไม่รู้ชาร์จต่อเลยแล้วเขาถือกล้องอ่ะเขาจ่ายเงินดิโอ้ยดราม่าไปถล่มเลยแก้ตัวไม่ทันแล้วก็เหมือนกันน่ะสมมติว่าต่างชาติมาเรียกตุ๊กตุ๊ก เรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างเรียกแท็กซี่ไม่ได้บอกว่าทุกคันเป็นนะใช่ไหมถ้าบอกไปสุวรรณภูมิ1,000แล้วนี่ทุกวันนี้ยังมีอยู่ผมยังเคยเจอเอาจริง
3: เห็นหน้าเห็นหน้าคุณพจน์เหมือนต่างชาติแน่นอน
4: ไม่ผมก็พูดคนไทยผมก็คือไม่ได้รีบแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวลองเรียกแท็กซี่ดีกว่า
3: ใช่
4: ไหมเพราะว่าเราก็มีเวลาอยู่แล้วพอเรียกคนไทยยังโดนประจำเพราะผมก็อยู่ใกล้ๆแถวสยามไงนะครับแถวสยามแถวตรงสยามสแควร์ตรงนั้นน่ะนะครับก็มาพูดตรงนี้ก็มาแชร์กันแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยคงพูดเยอะไม่ได้เพราะเวลาเราน้อยมาอัปเดตให้กับทุกท่านมีข่าวหนึ่งที่เมื่อวานเนี้ยมีคนแชร์กันเยอะแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์สำนักข่าวต่างๆก็แชร์ว่าตอนนี้วิกฤตหนักแรงงานไทยเพราะสภาพัฒน์ออกตัวเลขมาบอกว่า AI จะกระทบการจ้างงาน 8.7 ล้านตำแหน่งทีเนี้ยผมว่าไม่ปกป้องสภาพัฒน์นะแต่ผมก็พยายามเข้าไปอ่านเขาใช้แบบใช้คำว่าผลกระทบผลกระทบแปลว่าอะไรมีทั้งบวกและลบใช่ไหมแต่มันดูสื่อว่าจะเป็นผลกระทบในทางลบว่าเฮ้ยเข้าใจผิดก็ได้ผมอาจจะเข้าใจอ่านเร็วๆใช่ไหมแล้วก็ทุกสื่อเลยเมื่อวานเนี่ยจนถึงเมื่อเช้าเอาเลย 8.7 ล้านตำแหน่งจะตกงานโอ้โหมันน่ากลัวนะมันเหมือนช่วงต้นปีจำได้ไหมครับโกชโอท่านผู้ฟังคือต้นปีจะมีคอนเทนต์หนึ่งที่บอกว่า AI จะทำให้คนตกงาน
3: ใช่เราคุยกันหลายรอบ
4: แล้วคนก็แชร์ผมบอกว่าเอางี้มันมีผมพูดตรงเนี้ยหลายที่หลายเวทีทั้งบนสื่อทั้งหน้าสื่อทุกสำนักตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเวิร์ลแพนดิมิกฟอรัมนะครับ Gartner Anthropic OpenAI Google นะครับเขาไม่บอกเลยว่า AI มาไม่ได้ทำให้คนตกงานนะถ้าสมมติว่ามีคำถาม AI ทำให้ณเวลานี้ก่อนนะถ้าเป็นเดือนหน้าปีหน้ามันอาจจะเปลี่ยนนะแต่เอาณเวลาพอณเวลานี้ถ้าตามหลักฐานเชิงประจักษ์ต้องใช้คำนี้ตามโน้ตบุ๊ก LM หลักฐานเชิงประจักษ
3: ์
4: จะบอกว่าถ้าถามว่า AI ทำให้คนตกงานหรือไม่สมมติผมมี4เป็นช้อยกอของคอง
3: อ
4: ข้อที่1 AI ทำให้คนตกงานโหแล้วมันก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์หรืออาจารย์หลายท่านน่ะบอกเลยว่ามันจะตกงานยิ่งกว่านี้อีกนะเป็น10ล้านคนผมโอ้ตายแล้วไม่เอาคอนเทนต์แบบนี้สิถ้าเอาความเชื่อส่วนตัวได้แต่ไม่ใช่แบบคอนเทนต์แบบนี้เหมือนต้นปีว่า AI จะทำให้คนตกงานโอ้โหสื่อนั้นก็ได้วิวกันแบบหลาย10ล้านวิวอ่ะผมว่ามันไม่ถูกต้อง2ก็คือว่าข้อกอไก่นะ AI ทำให้คนตกงานถ้าตอบคำอันนี้คือกอไก่ข้อไข่ฮะมีทั้งคนตกงานแล้วก็มีคนตกงานแล้วก็ต้องมีคนที่ไม่ตกงานสิขอไข่คือไม่ตกงานข้อควายไม่ตกงานหรอกมันต้องปรับตัวมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเนี่ยไอ้ข้อควายเนี่ยมันจะตรงกับรายงานเข้าไปอ่านรายงานของสภาพัฒน์จะบอกว่าไอ้ 8.7 ล้านรายเนี่ยผลกระทบใช่แต่ที่ตกงานจริงๆเนี่ยมีแค่ 2.2 ล้านรายซึ่งมันก็ไม่น้อยนะไปอ่านเชิงลึกก่อนนะไม่ใช่ว่า 8.7 โดนผลกระทบบอกว่าตกงานหมดเลยแล้วสื่อก็ได้ลองท่านลองไปไล่ฟีด TikTok IG Facebook YouTube ทุกอันน่ะมาละตกงาน 8.7 ล้านคนแรงงานไทยเศรษฐกิจจะเป็นยังไงมั่วซั่วไปหมดละของงอข้องงองูตอบถูกทุกข้ออ่ะท่านผู้ฟังกับโค้ชโออ่ะถ้าสมมุติว่ามีข้อสอบแบบนี้ AI จะทำให้คนตกงานหรือไม่ข้อกอไก่ตกงานแน่นอน 100% แล้วตกยิ่งกว่าเดิมข้อขอไข่ไม่ตกงานข้อคอควายมันต้องปรับตัวมันไม่ตกงานหรอกมันต้องปรับตัวข้อมองงูถูกทุกข้อคำตอบที่ถูกคืออะไรอ่ะ
3: ผมขอตอบงองูครับ
4: ตามสถิติคืององูครับ
3: ครับ
4: ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตามสถิติเลยผมไม่ได้เปิดสไลด์นะเพราะเราคุยกันหลังเที่ยงนะครับเราก็คุยกันสบายๆคือว่าWorld Economic Forum Gartner และสำนักอื่นๆนะครับตรงกันฮะคือมันเหมือนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมอ่ะหรือก่อนหน้านั้นคือไฟฟ้านั่นหมายความว่างานส่วนใหญ่เอางานส่วนใหญ่ก่อนนะงานส่วนใหญ่คือต้องปรับตัวประมาณสมมติมี 1,200 มี 1,300 ล้านตำแหน่งอ่ะต้องปรับตัวประมาณ 1,000 ล้านอ่ะคือส่วนใหญ่80กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะไม่ตกงานแต่ต้องปรับตัวนะ
3: ครับ
4: ถ้าคุณไม่ปรับตัวนายจ้างที่ไหนเขาจะจ้างคุณแล้วมันจะคุ้มค่าล่ะ ช่ไหมอันนี้คือต้องปรับตัวมีประมาณ70ล้านตำแหน่งจาก 1,000 ล้านตำแหน่งนะที่มันจะหายไปเลย
3: ครับ
4: เหมือนอะไรก็เหมือนยุคนี้ไม่มีใครมานั่งเป็นคอลเซ็นเตอร์เพจเจอร์แล้วอ่ะ
3: ใช่
4: ภาพแต่วันนี้เราไลฟ์ได้เราเป็นสตรีมมิ่งได้เราเป็นเกมเมอร์ได้ถูกไหมเยอะแยะไปหมดนี่คือตกงานแน่ๆคือส่วนน้อยแต่มีแต่มันจะมีงานใหม่ที่มันเกิดขึ้นมากกว่างานที่มันหายไปอีกเช่นบอกว่าวันนี้เราจะต้องเอา AI มาใช้ถูกไหมครับ
3: ครับ
4: ใครใช้ AI ล่ะก็มนุษย์ไงแล้ววันนี้วันก่อนวันเสาร์ผมได้คุยไลฟ์กับทางอาจารย์ธัญวัฒน์เรื่อง Agentic AI ก็ประมาณว่าใครได้ฟังก็คงประมาณว่านั่งเถียงกับแกแหละแต่เถียงก็ตามข้อมูลนะ
3: ครับ
4: ว่าสมมุติเนี่ยแรงงานมนุษย์อ่ะบอกว่าการเคลมประกันสมมุติยกตัวอย่างที่ผมพูดอ่ะการเคลมประกันเคลมเมื่อไหร่ก็ไม่ได้สักทีไม่ว่าจะเป็นประกันเนี่ยประกันของอาจารย์ธัญวัฒน์จะเจอประกันของคอนโดแกยังไม่ได้เลยนานแล้วนะของผมทำประกันสุขภาพกับประกันอุบัติเหตุปกติต้องรออะไร15วัน30วัน45วันแล้วมันช้าแล้วถ้าเราเอาให้ AI มาทำอ่ะใช่ไหมครับในการช่วยกระบวนการแบบนี้เพราะยังไงประกันก็ต้องจ่ายคนที่รับอ่ะมันจะได้รับเร็วขึ้นตามโปรโตคอลแล้วจะบอกว่ากี่วันต้องได้ก็ว่ากันไป AI ก็จะดำเนินการถามว่าแล้ว AI จะดำเนินการยังไงสมมติเราเอาคนดำเนินการออกไปส่วนนี้มันก็ต้องมีคนอะไรฮะบริหารจัดการ AI agent ในการดำเนินการส่วนนี
3: ้ใช่
4: ต้องมีมนุษย์โลมใหม่บทบาทใหม่ขึ้นมาดังนั้นนะครับณเวลานี้อย่างน้อย 2-3 ปีเนี้ยนะครับงานมันจะเพิ่มขึ้นเช่นบอกว่าเดฟจะตกงานอ่ะสมมติเดฟตกงานแน่ๆใช่ไหมครับบอกว่าวันนี้ไม่ต้องมีไวท์โคดดิ้งอยู่แล้วทุกคนดูฮะตอนนี้คือไวท์โคดดิ้งเนี่ยยังต้องการเอนจิเนียร์เยอะแต่ไม่เยอะเท่าเดิมนะต้องการเอนจิเนียร์ที่มีคุณภาพเขาเรียกว่าอะไรเป็นAgentic Engineering หรือจะ AI Engineering แล้วต้องการอะไรฮะต้องการในเรื่องของ Cyber Security ต้องการในเรื่องของ AI Governance วิชาชีพที่ปรึกษาอย่างเงี้ยอย่างผมก็บอกว่าโอ้ตกงานแน่นอน
3: โอ้งานเยอะกว่าเดิมเยอะเลยครับตอนนี
4: ้ใครจะจ้างที่ปรึกษาเพราะถาม ChatGPT ก็ตอบได้นี่โอ้ยถ้าตอบได้ทุกคนคงรวยกันหมดแล้วประสบความสำเร็จกันหมดแล้วแหละวิชาชีพอย่างผมเนี่ยจะเปลี่ยนไปมันไม่ใช่ Digital Transformation นะเพราะยุคจาก Digital มันจะเป็นยุค AI เนาะ
3: ครับ
4: ทีนี้มันก็จะเป็นพอเป็น AI เสร็จก็บอกต้องการ AI Transformation Consultant Specialist หรือแม้แต่ Admin Audit อ่ะบอกว่าอุ๊ยวันนี้ไม่ต้องมีแอดมินไม่ต้องมีสำนักงานผู้บริหารแล้วใช่ไหม

0: ทำยังไงดีมันต้องมีเขาเรียกว่าให้ human oversight อ่ะคือให้มนุษย์อ่ะเข้าไปแทรกในกระบวนการของ AI ที่ดำเนินการอยู่ในการอนุมัติในเรื่อง sensitive ในเรื่องอะไรมันจะมีงานใหม่ดังนั้นสิ่งที่พอเอา AI มาใช้ในองค์กรเกิดอะไรขึ้นฮะมันก็ต้องมีการทำ change management
1: อ๋
0: คือ
1: โ
0: AI change management manager เนี่ยคือโรลใหม่เกิดขึ้นหมดเลยดังนั้นอ่ะมองย้อนกลับมาเดี๋ยวผมจะโพสต์ด้วยแต่ผมจะเดี๋ยวต้องประชุมต่ออาจจะโพสต์ตอนคืนคนน่ะมันต้องรีสกิลจะรีสกิลจะอัพสกิลจะอันเลอร์จะใช้คำไหนก็ได้แหละแต่ต้องปรับตัวต้องเรียนรู้ใหม่ๆเสมอแล้วมันจะมีโอกาส
1: ครับ
0: แล้ววันนี้โอกาสในองค์กรของคุณมันไม่มีคุณไปหาองค์กรอื่นสิแค่นี้โอ้สองก็คือว่าเฮ้ยรีสกิลอย่างเดียวคนรีสกิลอย่างเดียวไม่พอนะองค์กรต้องปรับตัวไม่งั้นจะตายกันหมดแน่นอนสิจะแข่งขันยังไงล่ะถ้าสมมติองค์กรสมมติยกตัวอย่างนะสมมติบริษัทโค้ชโอ
1: ครับ
0: รายได้100 ล้านบาทต้นทุน90 ล้านบาทสมมติเอาตัวเลขกลมๆก่อนแล้ววันนี้เศรษฐกิจไม่ดีต้นทุนมันจะสูงขึ้นก็เป็น95 ล้านบาทหรือจริงๆแล้วเนี่ยแทบจะเข้าเนื้อแล้วแหละหลายธุรกิจหลายที่ก็จะเป็นแบบเนี้ยเริ่มทําแล้วไม่คุ้มทุนแล้วทํายังไงดีผมเห็นแล้วธุรกิจอย่างโค้ชโอเหรอลอกเลยเรา C&D ก็เปลี่ยนเดี๋ยวเราโดยใช้เลยฮะเอา AI มาช่วยจากโค้ชโอมีต้นทุน90 ล้านบาท95 ล้านบาทต่อปีผมบอกว่าผมเริ่ม work for process ใหม่เลยนะก็ปี C&D เลยก็เปลี่ยนเดี๋ยวเราใช้ AI มาต้นทุนผมอาจจะเหลือ80 ล้าน75 ล้าน60 ล้านและอะไรฮะสามารถหมุนเงินได้เร็วกว่าผมบอกไม่ต้องเอากำไรเยอะแค่หมุนเงินให้เร็วกว่าธุรกิจของโฮชโคเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วจริง
1: อืม
0: ๆนะครับแล้ววันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือผมบอกว่าอยากย้ำนะฮะทุกท่านใครไปฟังข่าวจากสภาพัฒน์แล้วมีสื่ออื่นเนี่ยทำให้เราจิตตกอีกแล้วอ่ะเพราะว่าข่าวที่มันทำให้จิตตกอ่ะมันจะเป็นเขาดราม่าอะไรเรียกว่าข่าวดราม่าดราม่ามันสร้างความสนใจแต่ไม่จริงนะครับไม่จริงณเวลานี้ก่อนมันมีแค่เหมือนที่โค้ชโอตอบคำถามอ่ะ
1: ใช่
0: งองูคุณจะเลือกอะไรล่ะปรับตัวก็อยู่รอดปรับต้องแบบสองอย่างนะคนต้องรีสกิลองค์กรต้องรีดีไซน์องค์กรว่าจะปรับตัวยังไงใช่ไหมครับทีเนี้ยประเด็นสำคัญผมว่ามีข่าวหนึ่งข่าวเยอะมากเลยสัปดาห์นี้
1: ครับ
0: อีกอันนึงที่ข่าวรู้สึกไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะฟีดผมไม่ขึ้นหรือเปล่าผมก็ถ่ายนะถ่ายใคร Facebook YouTube IG TikTok นะครับผมไม่ค่อยเล่น Twitter เท่าไหร่ดูอย่างเดียวแต่ไม่ค่อยเยอะนะครับข่าวโป๊ป
1: อืม
0: โป๊ปจริงๆนะไม่ใช่โป๊ปดารานะ
1: ครับ
0: นะครับพระสันตะปาปาโป๊ปเนี่ยนะครับวาติกันเนี่ยที่วาติกันเนี่ยนะครับเขาเขียนขออนุญาตนะขออ่านตามภาษาทางการนิดนึงเดี๋ยวภาษาผิดแล้วเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะต่อว่าผมขออภัยเมื่อกี้พูดเร็วไปหน่อยข่าวคือเมื่อโป๊ปฮะเตือนโลกเรื่อง AI นะครับคือก่อนหน้านี้ทางโป๊ปเนี่ยในปี1891 1891มีโป๊ปท่านหนึ่งนะครับณยุคนั้นเนี่ยคือยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมตอนนั้นเนี่ยยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมก็คืออะไรฮะคนแห่เริ่มจากเกษตรกรรมมาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมละมันเกิดความเหลื่อมล้ำเหมือนทุกวันนี้ AI เป็นอย่างนั้นนะแล้วกลายเป็นว่าอะไรฮะเทคโนโลยีมันคือเครื่องมือใช่ไหมครับแต่เครื่องมือเนี่ยนำมาซึ่งความมั่งคั่งและกลายเป็นนำมาซึ่งการพัฒนาอาวุธและสงครามเพื่อแย่งชิงอำนาจต่อกันนี่คือเชิงปรัชญานะโป๊ปในยุคนั้นครับก็เลยออกมาเตือนว่าเฮ้ยมีออกเขาเรียกว่าเป็นเอกสารสมณสารเอกสารที่ออกโดยโป๊ปอย่างเป็นทางการมาเตือนในช่วง1891สัปดาห์ที่แล้วฮะโป๊ปองค์ปัจจุบันนะครับก็คือโป๊ปลีโอที่14ขออภัยถ้าผิดขออภัยนะฮะโป๊ปลีโอท่านองค์ปัจจุบันเนี่ยได้ออกเอกสารนะฮะสมณสารในเรื่องของ AI โดยเฉพาะเลยนะครับจำนวนเนี่ย42,300 คำท่านแล้วก็มีการที่ไปคุยกับแอนโทปิก

0: ด้วย Anthropic คือเจ้าของ Claude อ่ะ
1: ฮะฮะ
0: เขาบอกว่า AI อ่ะนะครับมันคือเครื่องมือที่นำไปสู่อะไรฮะความแตกแยกดังนั้นเนี่ยอยากเรียกร้องและในฐานะที่เป็นที่ป๊อปก็ดูแลในเรื่องของความเป็นอยู่ของมนุษย์ด้วยแล้วก็เป็นศาสนจักรใช่ไหมครับก็บอกว่าต้องเริ่มที่ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ไม่ใช่เทคโนโลยีดังนั้นหมายความว่าอะไรฮะมันต้องเหนือกว่านั้นไม่ใช่ว่าทำแล้วจะต้องถูกต้องตามกฎหมายอย่างเดียวไม่พอนะ
1: ครับ
0: ต้องมีจริยธรรมจริยธรรมก็ยังไม่พอนะต้องเหนือไปกว่านั้นต้องมีธรรมาภิบาลต้องมีการกำกับดูแล AI และโดยที่อะไรฮะคำนึงถึงความมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ไม่ใช่เอา AI มาเสร็จปุ๊บเป็นการด้อยค่าของความเป็นมนุษย์เช่นไม่ต้องมีมนุษย์เลยเอาแล้วมนุษย์จะไปอยู่ไหนล่ะใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ AI เนี่ยผมว่าเป็นเขาเรียกว่าอเจนดาของทุกคนแล้วแหละขนาดทางโป๊ปเนี่ยลีโอยังมาพูดถึงเลยใครต้องการ ลองเสิร์ชดูได้นะครับผมว่ามีคนรีวิวพอสมควรแต่ไม่เยอะนะครับก็เลยมาฝากไว้นะครับกับช่วงเที่ยงวัน
1: ช่วงเที่ยง
0: สัปดาห์นี้เนื้อหาหนักไปหน่อยแล้ว
1: งั้นผมขอปิดท้ายไว้นิดนึงเมื่อกี้ที่เปิดประเด็นไทยชุดไทยมาเนี่ยมันมีอีกประเด็นหนึ่งคือไทยชุดไทยเนี่ยไทยช่วยไทยแล้วอีกไทยหนึ่งคือใครผู้ประกอบการ SME นะครับกระแสข่าวตอนนี้คือว่ามีคนไปสมัครใช้สิทธิ์เยอะมากแต่เจ้าของธุรกิจไปลงทะเบียนน้อยผู้ประกอบการที่จะไปลงทะเบียนสิทธิ์รับเป็นร้านรับชำระเงินฝั่งเมอร์ชานเนี่ยยังต้องการอีกเยอะนะครับซึ่งประเด็นนี้ไม่ค่อยมีใครพูดกันซึ่งน่าสงสารนะครับถ้าเกิดว่ามีคนที่มีตัวนี้แล้วไม่ได้ถูกเอามาเปิดรับนะครับก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันไปที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็ /howto แล้ว /merchant นะครับ
0: ผมช่วยได้อย่างเดียวสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันแล้วเอา AI มาใช้กับ Business SME ไม่ต้องกลัวตามที่สภาพัฒน์หรือข่าวบอกครับคุณใช้ AI กับ SME ได้แจกฟรีเหมือนเดิมนะคร
1: ับ เข้ามาคอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะส่งลิงก์นี้ให้นะครับการใช้ AI สับ SME นะครับวันนี้ครับผมอาจารย์โอวิดาเจริญพนิชแล้วก็อาจารย์พจน์ธนพันธ์ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโคชโอวิดาและพจน์ธนพงพันธ์ธัญญารัตกุล
3: ขณะนี้เวลา13นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค่อนทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจาก
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสิหศักดิ์หฤทวิภาคีตัวแทนประเทศพร้อมแลกเปลี่ยนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานายสิหศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหฤทวิภาคีกับผู้นำระดับสูงของประเทศต่างๆในห้วงการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติได้แก่ผู้ช่วยรัฐมนตรีด้านกิจการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐโดยทั้งสองฝ่ายหารือแนวทางการเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรอันยาวนานระหว่างไทยและสหรัฐซึ่งฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีต่อการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของไทยรวมทั้งแสดงความพร้อมและเชื่อมั่นว่าการมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพจะเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดและกระชับความร่วมมือระหว่างไทยและสหรัฐทุกมิติรวมถึงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงโดยทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและประเด็นระหว่างประเทศที่อยู่ในความสนใจร่วมกันรวมถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานอกจากนี้นายสีหศักดิ์ยังได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคอสตาริกาเพื่อกระชับความร่วมมือด้านต่างๆด้วยขณะที่ช่วงบ่ายนายสีหศักดิ์เดินทางไปสำนักงานคณะผู้แทนถาวรสาธารณรัฐประชาชนจีนณนครนิวยอร์กเพื่อหารือทวิภาคีกับนายหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศจีนโดยทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านรวมถึงยังได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคอาทิสถานการณ์ในเมียนมาและสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วย เอนิติชี้ประเทศไทยพร้อมรับการลงทุนระลอกใหม่ทั่วโลกนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลไทยนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้หารือบริษัทชั้นนำฝรั่งเศส3บริษัทเมื่อวันที่25พฤษภาคมณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสการหารือครั้งนี้เน้นอุตสาหกรรมวัสดุขั้นสูงสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมความมั่นคงไซเบอร์และดิจิทัล ID โดยนายเอกนิติได้กล่าวย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะฐานการผลิตและเทคโนโลยีขั้นสูงของอาเซียนและเชิญชวนบริษัทเหล่านี้มาเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทาน EV ของไทยอีกทั้งร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้และรวมถึงผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยี Secure Identity สำหรับภูมิภาคนายเอกนิติกล่าวทิ้งท้ายว่าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์โลกการหารือด้านการลงทุนกับบริษัทชั้นนำฝรั่งเศสเหล่านี้สะท้อนความเชื่อมั่นและศักยภาพของประเทศไทยในการรองรับการลงทุนระลอกใหม่จากทั่วโลกสุริยะเข้าทำงานกระทรวงเกษตรย้ำสุขภาพ 100% แล้วนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินทางมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อทำงานตามปกติโดยมีสีหน้าสดชื่นขึ้นต่างจากเมื่อวันจันทร์ที่25พฤษภาคมซึ่งตรวจราชการที่จังหวัดอุดรธานีโดยคืนวันอาทิตย์นายสุริยะหมดสติไปจนคณะทำงานต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อมาตอนเช้านายสุริยะขออนุญาตแพทย์ออกจากโรงพยาบาลเพื่อไปติดตามสถานการณ์น้ำและความก้าวหน้าของสถานที่จัดมหากรรมพืชสวนโลกโดยระบุว่านัดหมายกับชาวบ้านไว้จึงไม่ต้องการให้รอเกอร์รวมทั้งต้องการเร่งรัดงานนายสุริยะกล่าวว่าวันนี้หลังประชุมครม.ได้ไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียดซึ่งแพทย์ยืนยันว่าระบบสมองและหัวใจเป็นปกติดีขอบคุณทุกคนที่ห่วงใยและให้กำลังใจตอนนี้ร่างกายแข็งแรง 100% แล้วพร้อมทำงานช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเต็มกำลัง
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
7: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
8: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
11: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
12: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
13: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thai Fex Anuga Asia 2026 ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
14: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
15: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
16: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
17: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
18: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้

0: สุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE@thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันพุธนะครับ Business Connection อยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรานกูลนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณเฮียท่านผู้ฟังครับ
3: มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณอาทิตย์นะเป็นวันคล้าย
4: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: ปีเดียวกับนิ้วกลมด้วยนะ
4: นะ79นะ79
3: 79 79 79นะครับเป็นปี creativity นะครับ
4: ครับ
3: เมื่อวานนี้คุยกับคุณอาทิตย์เรื่องของคำบรรยายของคุณกระทิงปูนผลนะครับซึ่งไปพูดที่งาน WGF นะครับ2026แล้วก็คุณณัฐกรรัตนชัยสิทธิ์เนี่ยเขาก็ไปบรีฟมานะครับไปบรีฟมานะครับก็เอามาจากเนี่ยนะครับ Facebook ของเขาเองเนี่ยณัฐกรรัตนชัยสิทธิ์ท่านผู้ฟังสนใจก็เข้าไปดูนะ NUWTAKON แล้วก็รัตนชัยสิทธิ์ให้กระสะกดแบบอังกฤษละกันนะยาวมากเลยนะครับข้อแรกพูดไปแล้วนะครับอันนี้เป็น outlier mindset
4: ครับ
3: คนที่ระดับท็อปของโลกคิดยังไงที่เป็นผู้นิยมนะไม่ใช่คนที่คิดที่จะช่วยคนอื่นนะครับข้อ2ว่าไงครับ
4: บอกว่า outlier เนี่ยก็จะมองหาตลาดที่จะครองเกมนะฮะ market is destiny นะแปลว่าคุณเก่งแค่ไหนไม่สำคัญถ้าเล่นในสนามที่ผิดนะก็คือต้องเลือกสนามที่ชนะในการเล่นน่ะเนาะพูดอีกแบบนึงบอกว่าคนที่ว่ายทวนน้ำคือปลาแซลมอนและปลาแซลมอนก็คือเรานั่งกินกันอยู่ตรงนี้อ้าวว่ายทวนน้ำเป็นแซลมอนโคตรเหนื่อยแล้วปลายทางคือถูกจับถูกกินบนโต๊ะอาหารในธุรกิจนี่ก็เหมือนกันนะฮะคุณกระทิงบอกว่าหกน่านน้ำที่ต้องอ่านให้ออกนะครับว่าอันนี้มันเป็นน้ำตกหรือเป็นแม่น้ำใหญ่หรือเป็นทะเลสาบหรือเป็นลำธารแคบหรือเป็นแม่น้ำแห้งหรือเป็นหนองน้ำนะคุณกระทิงอธิบายต่ออย่างนี้อันนี้เขาจั่วมาแล้วมันมี6แบบน้ำตกคืออะไรน้ำตกคือตลาดเทรนระยะสั้นมันใหญ่แต่ไม่ยั่งยืนนะ
3: เช่น
4: ถ้าแม่น้ำ
3: เช่น
4: ใหญ่แต่ไม่ยั่งยืนอะไรบ้าง

0: ีอะไรว่าใหญ่แต่ไม่ยั่งยืนนะถ้าเราบอกว่าน้ำตกใหญ่แต่ไม่ยั่งยืนแล้วมันคืออะไรอ่ะนะตลาด
1: สินค้ากระแสอย่างนี้เหรออาหารที่มาแล้วไปไวๆอย่างนี้เหรอเครื่องดื่มที่มันเป็นแฟชั่นหรือเปล่า
0: ชานมไข่มุก
1: โอ้แต่ก็ดูเป็นเทรนใหญ่เหมือนกันนะชานมไข่มุกเนี่ย
0: ใช่ไหมไม่ได้เป็นเฉพาะไทยด้วยนะ
1: เป็นทั้งยั่งยืนแถบเอเชีย
0: ไต้หวัน
1: ไต้หวัน
0: ยังไงครับ
1: ถึงขนาดนามว่าเป็นอะไรอ่ะบับเบิ้ลทีคัลเจอร์อะไรเงี้ยนะ
0: มันไปถึงอังกฤษเลยอ่ะไอ้คนดูมิสเคยลงใช่ไหม
1: ใช่
0: ครับ
1: ใช่ไหมดีก็แซมัชฉะนี่จะเป็นยังไงมันบูมหรือว่าสุดท้ายก็คงไม่หาย
0: ไปหรือเปล่าเป็นเทรนระยะสั้นหรือเปล่าหรืออย่างเงี้ยมาเที่ยวไทยอย่างเงี้ยเป็นเทรนระยะสั้นเปล่าคนมากันวานเลย 3-40 ล้านอะไรเงี้ยวันดีคือดีหายไปเลยก็ได้เปล่า
1: ใช่ไหม
0: ได้ป่ะอันเนี้ยเป็นน้ำตกไง
1: เราต้องมองเชิงวิพากษ์ไว้ก่อนนะ
0: โครมอะไรพวกเนี้ยใช่ไหม
1: เราอาจจะคิดว่าน้ำตกมันมาตลอดเวลาอะไรเงี้ยอันนั้นเราคิดเองทีนี้แม่น้ำใหญ่คุณเอิร์ธแม่น้ำใหญ่เป็นตลาดใหญ่ที่ยังเติบโตอนาคตสดใสอันนี้ก็เช่นเรื่อง AI Climate Tech Healthcare ก็คือ Mega Trend นะถ้าพูดอย่างนี้คือ Mega Trend นะ
0: แม่น้ำใหญ่ Mega Trend for Aging อะไรเงี้ยนะนะ
1: นี่ทะเลสาบทะเลสาบคืออะไรตลาดอิ่มตัวใหญ่แต่ไม่โตนะ
0: ก็นี่แหละก็ประเภทเนี่ยธุรกิจเครื่องดื่มอย่างเงี้ยแอลกอฮอล์เงี้ยเหล้าเบียร์เงี้ยเหล้าเบียร์บุหรี่เงี้ยใหญ่แต่ไม่โต
1: ใช่
0: ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยญี่ปุ่น
1: ใช่
0: อะไรเงี้ยไม่โตนะ
1: อาหารเกาหลีอะไรเงี้ยก็จะใช่แล้วนะปีนี้ปีหลังๆเนี่ยลำธารแคบคืออะไรลำธารแคบก็คือตลาดเฉพาะ niche market นะสวยงามแต่จำกัดนะแม่น้ำแห้งล่ะคืออะไรนะก็คือตลาดที่เป็นอุตสาหกรรมที่เรียกว่าตะวันตกดินนะถ่านหิน
0: ถ่านหินตกดินจริงเปล่าทุกวันแค่คนมาขุดใช้ถ่านหินเต็มเลย
1: แต่ข่าวมาจีนเนี่ยตกดินกันนะ
0: เออเนาะเนี่ยจีนแม่งขุดถ่านหินกันแหลกลานเลยเห็นเปล่าจนตลาดเหมือนในนรกอ่ะ
1: คือซันเซ็ตในที่นึงแต่ว่าจะเป็นซันไรส์อีกที่นึง
0: ไม่ก็คือพอน้ำมันมีปัญหาแล้วก็แก๊สมีปัญหาคุณจะใช้อะไรอ่ะถ่านหินโตเพียบเลยเดี๋ยวมาใน Wall Street Journal ตอนนี้ใช่ไหม
1: ถูกเลยพอร์ตโฟลิโอของการสร้างใช่กำเนิดความร้อนพลังงานก็เปลี่ยนไปตามราคา
0: น้องน้ำลดน้ำมัน
1: ลดน้ำมันหนองน้ำคือตลาดที่ตายแล้วนะฮะไม่มีน้ำหมุนเวียนอะไรทั้งนั้นแล้วมั้งทีนี้คำถามแรกที่เอาไลเออร์ต้องถามก็คือว่าตอนนี้คุณกำลังเล่นอยู่ในน่านน้ำแบบไหนใน6ประเภทเมื่อกี
0: ้ก็ไม่อยู่ในไม่อยู่6ประเภทไม่อยู่ใน6ประเภทนะครับว่าถ้าเราดูอีลอนมัสเนี่ยนะบุรุษอีลอนมัสเนี่ยไอ้6ประเภทเนี้ย EV ที่อีลอนมัสเล่นอยู่ในตลาดไหนล่ะ
1: เหมือนขุดตาน้ำออกมาเองนะอีลอนมัสเนี่ย
0: นะ
1: ใช่ไหมถ้าตอนแรกฮะขุด
0: สะท้อนนะ
1: ขุดตาน้ำหรือเปล่าสร้าง
0: คือคุณดูดิคุณดูดิเนี่ยอีลอนมัสเนี่ย EV เนี่ยในไหนอ่ะน้ำตก
1: EV
0: ไม่ใช่
1: ไ
0: ม่ใช่น้ำใหญ่นะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตลาดก็ไม่ใหญ
1: ่
0: ไม่ใช่ทะเลสาบไม่ใช่ลำน้ำแคบไม่ใช่เป็นน้ำแห้งคือตัวเอาไลเออร์เนี่ยสร้างตลาดใหม่จากสิ่งที่มีอยู
1: ่
0: ก็คือทานสฟอร์มสิ่งที่มีอยู
1: ่
0: ก็คือขุดทะเลสาบขนาดใหญ
1: ่
0: ไว้เก็บกินคนเดียวในระยะเวลา1ที่เรียกว่ามีเวลาผูกขาดอยู่ช่วง1
1: ครับชั่วคราวใช่มั้ยชั่วคราวชั่วคราว
0: temporary monopoly ใช่มั้ยยกตัวอย่างเช่นสตีฟจ็อบส์เนี่ยตอนทำ iPod เนี่ย
1: ครับ
0: สตีฟจ็อบส์เนี่ยสร้าง iPod ขึ้นมาเป็นคนแรกหรือเปล่าคือพูดง่ายๆสร้างไอ้ตัว
1: MP3 ไม่
0: เหรอเพลงไม่ใช่
1: ไม่ใช่สิ
0: เมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีเครื่องฟังเพลง MP3 อยู่แล้วนะดังที่สุดเนี่ยอยู่ในสิงคโปร์นี่แหละนะแต่ว่าสตีฟจ็อบส์เนี่ยเปลี่ยนแค่วิธีพรีเซนต
1: ์
0: สไตล์ดีไซน์แล้วก็ใส่เพลงเข้าไปเยอะ
1: ๆโ
0: อ้แล้วก็มีร้านขายเพลงที่ถูกกฎหมายไปคุยกับทางค่ายเพลงให้มันขาย
1: ทีละแยกเพลง
0: ไม่ต้องขายเพลงได้แล้วก็ไม่แพงไม่แพงคือหมายถึงว่าคือคุณผิดกฎหมายก็ถูกกฎหมายอ่ะคือถูกกฎหมายอ่ะดีกว่าแล้วมันไม่แพงใช่ไหม
1: ทำให้ราคามันไม่ขึ้นเยอะ
0: สร้างทะเลสาบแล้วเก็บกินอยู่คนเดียวในสาบใหม่นะขุดขึ้นมาใหม่นะเป็นทะเลสาบขึ้นมาใหม่ซึ่งไม่ใช่ทะเลสาบที่ในไม่ใช่ทะเลสาบในความหมายนี
1: ้
0: คือพูดง่ายๆสร้างระบบปิดขึ้นมา
1: ครับ
0: ใช่ไหมอย่างกรณีของ Apple แล้วก็จากนั้นเนี่ยสตีฟจ็อบส์ก็ไม่ได้สร้างโทรศัพท์มือถือ แต่ว่านิยามโทรศัพท์มือถือใหม่เป็น iPhone กับเนี่ยกับที่เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเหมือนกัน iPad เขาก็ไม่ได้สร้างใหม่แต่เราก็สร้างระบบนิเวศขึ้นมาระบบนิเวศก็คือทะเลสาบที่ใครก็ดึงเข้ามาไม่ได้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลใช่ไหมไอ้อีลอนมัสก์ก็เหมือนกันไอ้ทำไอ้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนสร้าง EV ไม่ได้เป็นคนสร้าง EV แต่ว่าเป็นคนทรานสฟอร์ม EV ให้เป็น EV ปัจจุบันก็เหมือนสตีฟจ็อบส์ไม่ได้เป็นคนสร้างมือถือแต่ทำให้มือถือเป็นมือถืออย่างเงี้ยในปัจจุบันเนี้ย
1: มันเวิร์กให้มันเวิร์ก
0: ก็คือนิยามใหม่เลยว่าต้องเป็นแบบนี
1: ้
0: หรือว่าเขาก็ไม่ได้สร้างจรวดแต่เขาเนี่ยเขาก็คิดว่าจรวดเนี่ย
1: มันรีไซเคิลได้ไหม
0: อะไร
1: ยังไง
0: รีไซเคิลได้แล้วก็ต้นทุนถูกอะไรเงี้ยใช่ไหมมันไม่อยู่ใน6นี่เลยนะ
1: โ
0: อ้ยเราต่อยอดนะที่เราล้ำหน้าเอาอะไรเอ่ยนะ
1: เจ็ดน้ำน้ำเราเป็นเจ็ดน้ำน้ำแล้วเดี๋ยวต้องมีน้ำน้ำของเอาอะไรเอ่ย
0: หรือโทมัสแอมบานิสันนะก็ไม่ใช่คนแรกที่คิดตอนนั้นมีคนคิดคู่กันด้วยเจียงปิด
1: โอ้บี้น่าดู
0: แต่โทมัสแอมบานิสันเนี่ยมีความเป็นองค์ตัวเบนเนอร์อยู่ด้วยก็คือเขารู้ว่าไอตัวหลอดไฟเนี่ยคีย์หลักมันคือมันต้องมันไม่ใช่แค่จุดติดแต่มันต้องจุดแล้วสว่างนานคือใช้ได้ตลอดอ่ะไม่ใช่ว่าจะ
1: ไม่ใช่เดี๋ยวขาดเดี๋ยวขาดไม่เอาอันนี้มันเป็นคนไม่เวิร์ก
0: เพราะฉะนั้นคีย์มันอยู่ที่หลอดไอไส้ไอที่เขาบอกว่าเนี่ยข้าพเจ้าพยายามไม่ได้ล้มเหลวไอ1999ครั้งนะหาเส้นทางที่ไม่ประสบความสำเร็จ999ครั้งมาสำเร็จที่ครั้งที่พันเนี่ยอันนี้คือไปหาหลอดไส้
1: กว่าจะไปเจอไอ้คาร์บอนอะไรสักอย่างนึง
0: ใช่ไหม
1: พิเศษขนาดนั้นอยู่ในน้ำเนี่ยโอ้โหดันด้นนะ
0: เพราะฉะนั้นคำถามที่สองที่เอาละเอ้ควรถามคือไอ้ตลาดหน้าน้ำหกห้าอันหกอันที่ว่าเนี่ยมันตอบโจทย์หรือเปล่าถ้าไม่ตอบโจทย์คุณต้องหาตัวที่หกที่เจ็ดถ้าไม่ใช่แม่น้ำแม่น้ำใหญ่ทะเลสาบลำต้นแคบแม่น้ำแห้งลองน้ำมีตัวอื่นไหม
1: อาจจะเป็นหน้าน้ำพิเศษของตัวเอง
0: เป็นทะเลสาบที่ขุดไว้เก็บกินโดยตัวเองเปล่า
1: แล้วก็ขยายวงไปได้เรื่อยๆด้วยไม่ใช่ทะเลสาบแบบจำกัดอยู่ที่เดิม
0: แต่เป็นทะเลสาบส่วนบุคคลขนาดใหญ่หรือเปล่า
1: โอ้โหนี่ระบบปิดแบบ Apple ใช่ไหมคุณนิวัฒน
0: ์ก็คือสร้างอีโคซิสเต็มขึ้นมาไงใช่ไหมนั่นแหละ
1: แล้วก็
0: เขาบอกว่า
1: เอาไลเออร์เนี่ยจะไม่ใช่แค่ปลาในแม่น้ำใหญ่แต่จะเป็นยอดสุดของห่วงโซ่อาหารในแม่น้ำใหญ่นะ
0: เอาไลเออร์ที่แท้จริงเนี่ยต้องเป็นคนสร้างห่วงโซ่ขึ้นมาเองเลยนะไม่ใช่ไปอยู่ในห่วงโซ่ถ้าคุณอยู่ในห่วงโซ่คุณอยู่ในห่วงโซ่เนี่ยถ้าคุณอยู่ในห่วงโซ่เนี่ยคือหมายถึงว่าวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีคนที่สร้างห่วงโซ่ที่ใหญ่กว่าครอบคุณ
1: แล้วก็มากินเราไปอยู่ดี
0: แต่แม้ถ้าคุณคิดในเชิงห่วงโซ่คุณต้องเป็นคนครีเอทคือพูดง่ายๆคุณต้องไม่เป็นคุณต้องไม่เป็นหมากบนกระดานคุณต้องสร้างอีกระดานหนึ่งขึ้นมา
1: โอ้คือสร้างเกมใหม่
0: คุณคิดในห่วงโซ่เนี่ยคุณเป็นคุณเป็นตัวที่สูงสุดในห่วงโซ่เนี่ยสุดท้ายอ่ะพอห่วงโซ่นั้นเนี่ยมันดีคลายแล้วอ่ะคือมันไปไม่ได้อาจจะพูดว่าโตโยต้าเนี่ยสุดยอดห่วงโซ่รถน้ำมันเนี่ยเขาเป็นอีวีอ่ะเขาสร้างกระดานใหม่ขึ้นมาคือกระดาน EV อ่ะใช่ไหม
1: เกมเลยใช่ไหมเขาอยากได้หัวโซ่ใหม่แล้ว
0: ใช่ไหมแล้วจีนเนี่ยมันไม่ต้องเป็นคนสร้างมันก็เลือกมันก็ล่ออีลอนมัสเข้ามาไงมันซีดิวอีลอนมัสเข้ามา
1: แล้วก็ดูดเทคโนโลยีใช่ไหม
0: ใช่ไหมก็ให้อีลอนมัสเข้ามาเอามาเป็นตัวเร่งให้กับไอ้คนจีนรถจีนอื่นๆเนี่ยที่มันไปก๊อปรถญี่ปุ่นไอ้รถอะไรที่มันไปร่วมกันนะเช่น BYD ร่วมกับ Toyota จังงานร่วมกับอันเนี้ยให้มาเปลี่ยนตัวที่คุณไปเกาะคือเมื่อก่อนเนี่ยจีนมันก็เป็นกาฝากใช่ไหมอ่ะร่วมกันเมื่อทางเทคโนโลยีมันก็ไปเกาะอ่ะมันก็ไปเกาะไอ้ Mazda เกาะ GM เกาะ
1: BYD เกาะแก่แล้วก็ก๊อปปี้เฉย
0: ๆไอ้เฉียงเนี่ยก็บอกเฮ้ยถ้างั้นเอาอีลอนมัสก์ดีกว่าแล้วก็ล่อมันโดยที่ว่าให้มัน 100% เลยมันไม่ต้องคือปกติไอ้รถต่างประเทศเนี่ยมันจะต้องถือหุ้น50
1: มีเงื่อนไขอ
0: ีกแบบนึงให้มันเลยให้มันแล้วก็หาที่ให้มันด้วยพอหลอกมันเข้ามาพอหลอกเข้ามาปุ๊บก็ให้รถจีนเนี่ยมาก๊อปแต่นั้นก็สร้างอีโคซิสเต็มขึ้นมาแล้วก็ใช้เรกูเลเตอร์เนี่ยบีบเลยว่าให้รถน้ำมันเนี่ยมันไม่ค่อยหายไปก็คือไอ้เรื่องปล่อยคาร์บอนเรื่องค่าภาษีอะไรพวกนี้แล้วมันก็ทำแร่หายากขึ้นมาคือจีนไม่ใช่มีแร่หายากนะคือจีนเนี่ยถลุงแร่คือประเทศอื่นมันไม่ถลุงเพราะว่ามันสิ่งแวดล้อมมันแย่แต่จีนมันใหญ่มันถลุงไกลๆก็ได้ไงมันก็เลย
1: สร้างระบบนิเวศสร้างเงื่อนไขทั้งหมดขึ้นมาม
0: ันก็เลยคุมแร่หายากไงใครไม่มีก็ทำรถไอ้พวกนี้เราไม่ได้ใช่ไหมทีนี้พอมันมีปุ๊บเยอะปุ๊บเนี่ยแล้วก็มันผลิตมหาศาลจีนมันหนึ่งในสามของโลกก็เลยผลิตได้ถูกไงกันนี้คือเขาเปลี่ยนกระดานใหม่ไง
1: ครับ
0: ทีนี้ถ้าคุณไปอยู่ในห่วงโซ่คุณอย่างมากก็เป็นสูงสุดในห่วงโซ่เป็นโตโยต้า
1: ก็คือเป็นหมากในกระดาน
0: ที่
1: ค
0: ุ
1: ณเป็นหมากในกระดาน
0: แล้วนะแต่ไอ้เอาไลเออร์มันต้องสร้างกระดานใหม่ขึ้นมาเลย
1: ต้องพูดอย่างนี้เนาะเออต้องพูดอย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้
0: ซึ่งไอ้อีลอนมัสก์มันสร้างขึ้นมาแต่มันก็กลายเป็นหมากของคนอื่นอีก
1: ถึงที่สุดใช่ไหมถึงที่สุดแล้ว
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในคนกำหนดกระดานเนี่ยมันเลยกลายเป็นกอร์เปอร์เมนต์ไง
1: อ๋อในกรณีนี้คือ
0: รัฐบาลจีนเพราะว่าถ้าเราดูไอ้ซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราคุยกันต่อเพราะว่าเวลาหมดนะเดี๋ยวเ
1: รา
0: คุยกันจันนะท่านผู้ฟังเราเป็นซีรีส์นะ
1: ครับผม
0: เนี่ยแอบห้าวันแต่ผมกับคุณอาทิตย์จะเป็นซีรีส์คืออังคารพุธจันช่วงสองนะช่วงสามนะไม่ใช่ช่วงสอง
1: ครับผม
0: นะขอบคุณครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางคูล
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: อื้อบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ไปต่างประเทศพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรบางอย่าง
7: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาวพกไว้เช็ดทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาว
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
9: ต้องเลิกไปเลยคร
10: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: บอกเล่า965สัญจรตอนพาฟินถิ่นชุมพรเต็มอีกแล้วค่ะด้วยความขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้ร่วมกับ 96.5 FM คลื่นความคิด Proudly Present กับความอันซีนจังหวัดชุมพรทั้งผลไม้บุฟเฟ่จากสวนฟินกับกาแฟเขาทะลุทิวทัศน์หาดทรายและแลนด์มาร์คของจังหวัดพร้อมเที่ยวไปกับพระเอกรุ่นใหญ่นิรุธศิริจันยา 11-13 มิถุนายนนี้ฟินแน่นอนติดตามกิจกรรมดีๆจากเราได้ใหม่ที่นี่ Thinking Radio ทุกช่องทางสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้สุขทันทีที่เที่ยวภาคใต้
6: ไปต่างประเทศพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรบางอย่าง
7: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ปราเสือดาวพกไว้เช็ดทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ปราเสือดาว
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางคูณ
1: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับท่านฟังครับทุกคนพุทธครับพบอาจารย์ดร.นันทพรวงเชษฐานะครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะพบกันกับหนังสือเล่มใหม่นะคะที่เราโปรยไปสัปดาห์ที่แล้วเป็นหนังสือที่นะคะมันขึ้นหัวว่า New York Times Bestseller The Wealth Money Can't Buy ความมั่งคั่งที่เงินซื้อไม่ได้นะคะคนเขียนคือโรบินชามาคนที่เขียนหนังสือเรื่อง The Monk Who Sold His Ferrari เมื่อประมาณ29ปีที่แล้วนะแล้วก็จริงๆแล้วเล่มนี้ก็ไม่ได้ว่าเป็นเล่มที่2ของเขาเพราะเขาเขียนหนังสือประมาณพัฒนาตนเองมา
1: เป็น10นะถ้าจำไม่ผิดนี้เหมือนถ้ามีเล่มลูกเล่มหลานด้วยนี่คือจะร่วม10เนี่ยแล้วก็ผมจำได้ว่ามันก่อนหน้านี้ช่วงสัก 3-4-5 ปีเราจะได้ยินประโยคนึงที่คนชอบพูดกันก็คือ 5am club5am club เนี่ยมันในยุคสตาร์ทอัพยังเฟื่องฟูอยู่อะไรเงี้ยมันจะมีได้ยินคนชอบพูดถึงเรื่องเนี้ย
10: ก็เป็น
1: หนังสือเล่มหนึ่งของเขา
10: ใช่คือเขาบอกว่าถ้าตื่น 5แล้วอ่ะมันจะเพิ่ม productivity และพัฒนาชีวิตได้ดีกว่าตื่นเวลาอื่นอะไรประมาณเงี้ย
1: ใช่ไหมมันเหมือนเป็นยุคสมัยแห่ง productivity hack ยุคนั้นนะเนาะที่แบบทุกคนแสวงหาวิธีกระชาก productivity ให้แบบก้าวกระโดด 10x อะไรเงี้ย
10: ก็จริงๆสำหรับอาจารย์นะจะตี5ตี4ตี3อ่ะมันไม่เป็นไรหรอกขอให้แบบมัน fresh เนาะถ้าตี5แล้วตื่นมางงมันก็เป็นเรื่องนึงแต่ว่าตี5อาจจะเป็นเลขที่ดีถ้าเรานึกถึงพระสงฆ์ของเราอ่ะที่ท่านก็จะต้องแบบประมาณตีห้าลุกขึ้นมาแล้วก็ออกบินทบาทอิบบอกบินทบาทสมองมันกำลังเปิดในช่วงนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่เขากำลังพูดว่าเราเซฟขึ้นมาตีห้าถ้าเราดูหนังสือเล่มอื่นถ้าเราจำได้เช่นว่าถ้าคนเก็บที่นอนแล้วอ่ะจะประสบความสำเร็จอะไรเงี้ย จำได้ไหมที่มีหนังสือที่เป็นนายทหารน่ะถ้าครูพูดเรื่องเก็บที่นอน
1: คืออย่าเพิ่งออกไปเปรี้ยวข้างนอกถ้าที่นอนมึงยังไม่ได้พับเองหรือดูแลเรียบร้อย
10: ถ้าเก็บที่นอนแล้วอ่ะตื่นแล้วเก็บที่นอนอ่ะมันก็จะทำให้เราหมดความกังวลไปอย่างหนึ่งเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราสมมติเรากลับไปแต่งตัวอะไรเงี้ยแล้วก็แทนที่จะได้ออกจากบ้านเราก็ต้องมาเก็บที่นอนแล้วก็นึกในใจงั้นไม่ต้องเก็บดีป่าวะอะไร
1: เดี๋ยวก็นอนอีกแล้ว
10: เดี๋ยวก็นอนอีกแล้วอะไรอย่างนี้ก็จะอะไรก็คือก็จะมีคนคิดพยายามจะหาสูตรสำเร็จว่าเป็นยังไงแต่แท้ที่จริงแล้วอ่ะถ้าถามตัวเองมันคือวินัยคุณจะตื่นกี่โมงก็แล้วแต่นะคุณเซตไทมิ่งเนาะว่าถึงเวลานี้ต้องทำอย่างนี้ถึงเวลานี้ต้องทำอย่างนี้นะคะแต่ว่าแนวคิดไอ้ 5am ของเขาก็เป็นแนวคิดที่ทั้งโลกให้ความสนใจแล้วก็ยังมีแนวคิดเรื่อง the leader who had no title ผู้นำที่ไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งนะคะแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างแต่โทนเดียวกันนะโทนเดียวกันเขาก็ทีนี้พอเล่มนี้ขึ้นมาแบบมันดูน่าสนใจดีว่ามันเป็นหนังสือที่ขายดีทะลุ25ล้านเล่มนะคะยอดที่ขายทะลุ25ล้านเล่ม the wealth money can't buy ความมั่งคั่งที่เงินซื้อไม่ได้นะคะ
1: ครับ
10: มันก็เป็นที่น่าสนใจคือมันเป็นบทเล็กๆเล็กๆอ่ะบท3 หน้า 4 หน้า 3 หน้า 4 หน้ารวมทั้งหมด ร้อยกว่าบทอ่ะเดี๋ยวก่อนดูก่อนว่า175บท
1: โอ้แต่ว่าเป็นบทเล็กๆหน้าด้วยนะคือเลขบทนะคือแค่ว่ามีเรื่องอ่ะเรื่องมันเป็น
10: ใช่ๆเป็นเรื่องเป็นตอนเนาะเออเป็นตอนน่ะว่าเอ๊ะเราพูดเรื่องอะไรกันอะไรเงี้ยแล้วเรามันก็เลยน่าสนใจว่าเอ๊ะเขากำลังจะพูดอะไรกันได้ถึงตั้ง175ตอนนะคะก็เลยงั้นจะขอเปิดเลยละกันนะคะว่าเราจะเปิดเรื่องว่าเอ๊ะคนที่เขียนเรื่องนี้คือโรบินชามาเนี่ยเขาคิดอะไรเขาถึงเขียนเรื่องนี้จริงๆแล้วอ่ะคนไทยนะไม่ชอบอ่านบทนำแปลกมากนะแต่ว่าถ้าเราอ่านเท็กซ์บุ๊กหรืออะไรเนี่ยบทนำเนี่ยจริงๆแล้วมันชี้ทิศทาง
1: ถ้าเป็น
10: ตำราเนี่ยบทนำเนี่ยสำคัญมากเลยเขาจะบอกคอนเซปต์ว่าเขาต้องการอะไรแล้วเขาจะแบ่งมันเป็นกี่บทแล้วแต่ละบทมันเป็นยังไงโดยเฉพาะถ้าเป็นตำราที่มันมีหลายเอดิชันเขาก็จะต้องเขียนเลยว่าอันเนี้ยมันมีความใหม่อะไรเขาเอาอะไรออกไปเขาเพิ่มอะไรเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วทำให้เวลาเราอ่านไปทั้งหมดเนี่ยเราจะเข้าใจไอ้ตัว principle ของเขาแทนที่จะกระโดดลงบ่อไปเลยอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องคุยกับเจ้าของบ่อก่อนว่าในบ่อนี้นะมันมีน้ำลึกน้ำตื้นมีจระเข้มีอะไรหรือเปล่าแบบไม่ใช่อยู่ๆก็โดดป้าบลงไปเลยข้างตูมเข้าไปในบ่อเป็นต้นนะคะ
1: พออาจารย์อธิบายอย่างเงี้ยผมเมื่อกี้ตอนที่ระหว่างฟังอ่ะก็นึกว่าไอ้ข้างในเนื้อข้างในแต่ละบทเนี่ยมันก็เหมือนของที่ปรากฏเห็นเด่นชัดมันเหมือนคนจะรู้สึกว่าอันนี้คือเนื้อเป็นเนื้ออ่ะแต่ว่าจริงๆไอ้บทเปิดเนี่ยมันนึกถึง2คำคำที่1ก็คือบริบทมันให้คอนเท็กซ์ให้คอนเทกต์คอนเทกต์คืออะไรคือเรื่องรอบๆตรงนั้นนะที่ให้ความหมายแก่ไอ้ตรงที่อยู่ตรงนั้นอ่ะ
10: ใช่
1: คนนึกว่าดูแต่เนื้อไม่ดูบริบทแล้วจะได้ความหมายครบถ้วนแต่จริงๆคือสำหรับถ้ายิ่งประสบการณ์เวลาผมอ่านหรืออะไรแบบนี้นะการขาดคอนเทกต์เนี่ยบางทีทำให้เข้าใจเครื่องในกลายเป็นคนละเรื่องเดียวกันไปด้วยก็มีนอกจากไม่เสริมอาจจะผิดไปด้วย
10: เพราะว่าบริบทเนี่ยเป็นตัวกำที่จริงแล้วเป็นตัวกำกับมีนิ่งเพราะว่าสมมุติว่าเราบอกว่าหมาเราอยู่คนเดียวแล้วพูดหมาถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วมีหมาอีกตัวหนึ่งแล้วเราพูดหมามันอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเราอยู่กับคนกับคนคนสองคนแล้วอยู่ก็มีไอ้หมาขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นอีกความหมายหนึ่งของหมา
1: เออ
10: มันไม่เหมือนกันน่ะหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนาะพอสมมุติว่าไอ้หมาหรือน้องหมาเนี่ยเรารู้เลยว่า
1: คนละ
10: สัตว์เลี้ยงคนละเรื่องมันเป็นคนละสัตว์เลี้ยงเลยนะจ๊ะน้องหมาอะไรอย่างเงี้ย
1: หรืออาจารย์นึกถึงสมมติเราพูดถึงชื่อเล่นของตัวเงินตัวทองอ่ะถ้าพูดในสวนลุมเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องนึงเนาะถ้าเกิดคำนี้ไปปรากฏในสภาผู้แทนราษฎรนี่ก็จะเป็นเรื่องนึงปรากฏในห้องประชุมบริษัทก็จะเป็นอีกเรื่องนึงใช่ไหม
10: ปรากฏบนท้องถนนก็จะเป็นอีกเรื่องนึง
1: ซึ่งปกติมันก็คงไม่เป็นระบบนิเวศที่จบเป็นอัน
10: ระบบนิเวศจะเปลี่ยนแปลงทันทีนะแล้วก็คืออย่างอาจารย์จะแบบไปเดินรถสวนรถไฟกับเพื่อนอ่ะแล้วก็พอมีน้องเฮ้เนี่ยน้องเฮ้ก็เดินมาเนี่ย เราจะแบบรู้สึกว่าเขาน่ารักอ่ะคือมันจะแบบแล้วเราจะบอกว่ารีบตกกระเป๋าเร็วรีบตกกระเป๋าเร็วเนี่ยโชคลาภแล้วมันก็เลยทำให้แบบว่าเวลา
1: เ
10: รา
1: เห็
10: นน
1: ้
10: องเฮ้เราก็จะแบบว่ารู้สึกยินดีแล้วก็ตกกระเป๋า
1: ได้รับพร
10: ว่าน้องเฮ้ออกมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นเรื่องอะไรนะสำหรับชาวต่างประเทศที่เข้ามาแล้วเขาอยากเห็น
1: ใช่เป็น attraction นะเป็นจุดดึงดูด
10: เพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าเนี่ยแต่ก่อนเนาะไอ้เฮ่เนี่ยเรื่องหนึ่งแต่พอเป็นน้องเฮ่เนี่ยแบบว่าอารมณ์ mood and tone มันเปลี่ยนเลยอะไรเงี้ย อันนี้แหละ คือถึงพูดว่าที่เราเคยคุยนะว่าเราสนใจ meaning เพราะว่าถ้าเราอ่านเอาเรื่องสมัยก่อนเนาะตอนอาจารย์เด็กๆเนี่ยมันจะมีวิชาชื่ออ่านเอาเรื่อง
1: โ
10: อ้คืออ่านแล้วต้องเข้าใจว่าเรื่องนั้นว่าอะไรอ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้อธิบายว่าที่แท้จริงแล้วอ่ะสิ่งที่เขาต้องการให้เราหาก็คือการสังเคราะห์วิเคราะห์สังเคราะห์มีนิ่งที่มันเกิดขึ้น
1: อ่
10: ะ ในแต่ละเรื่องสั้นๆอะไรทั้งหลายอะไรเงี้ย
1: ครับ
10: มันก็เลยทำให้ในที่สุดเราก็กลายเป็นนักท่องจ

0: ถามว่าเรื่องนี้เป็น
1: เอออ
0: ย่างนู้นอย่างนี้
1: ใช
0: น
1: ่
0: ิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรเงี้ย
1: เอ
0: แล้
1: อ
0: วเราก็จบกันไปเนาะอั
1: อ
0: น
1: ่
0: นี้
1: า
0: ก็เรื่องหนึ่งโอเคกลับมาที่นะคะ The Wealth Money Can't Buy ความมั่งคั่งที่เงินซื้อไม่ได้
1: อืม
0: บทแรกเปิดมาก็พูดถึงข้อความส่วนตัวจากโรบินชามาผู้เขียนผมเขียนข้อความนี้ขึ้นในบ้านไร่ของผม
1: อื
0: เม
1: ม
0: ื่อมองออกไปทางหน้าต่างห้องทำงานผมเห็นทิวต้นมะกอกไร่องุ่นและผืนหมอกกว้างใหญ่ลอยเอื่อยเหนือเนินเขาที่ดูสูงราวกับจะแตะสวงสวรรค์
1: อืม
0: เพราะเป็นคนเจ้าสมมัติสมนวนเนาะ
1: อ
0: ถ
1: ื
0: ้าคุณ
1: ม
0: ได้มาอยู่ที่นี่กับผมก็คงดีผมจะได้เล่าทุกสิ่งที่อยากเล่าเกี่ยวกับชีวิตอันมั่งคั่งให้คุณฟังต่อหน้าเราอาจทำแบบนั้นได้สักวันในอนาคตไว้คอยดูกันต่อไปครับ
1: อืม
0: ผมเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อช่วยให้คุณได้ใช้ชีวิตในแบบที่ดีที่สุดผมปรารถนาจากใจจริงๆว่าคุณจะมอบความไว้วางใจให้ผมมากขึ้นเรื่อยๆขณะอ่านมันแล้ว
1: อื
0: ย
1: ม
0: อมให้ผมเป็นทั้งผู้ร่วมทางเพื่อนและที่ปรึกษาของคุณผมอยากขอบคุณที่คุณเชื่อมั่นในคุณค่าและแนวคิดที่คุณกำลังจะได้ค้นพบแนวคิดเหล่านี้จะนำไปสู่ชีวิตที่เปี่ยมด้วยความสำเร็จและความมั่งคั่งอันแท้จริง
1: อ
0: ไม
1: ื
0: ่
1: ม
0: ใช่ภาพจอมปลอมที่ฝังอยู่ในความคิดของคนดีๆจำนวนมาก
1: อืม
0: หวังว่าหนังสือที่ผมตั้งใจเขียนอย่างสุดกำลังนี้จะช่วยให้คุณสร้างชีวิตที่งดงามและเป็นสุขกล้าหาญและสมดุลรวมถึงสงบจากภายในอย่างไร้ขีดจำกัด
1: อืม
0: โปรดระลึกไว้ว่าปรัชญาของผมสู่ชีวิตอันยิ่งใหญ่และรุ่งโรจน์แตกต่างจากปรัชญาในหนังสือพัฒนาตนเองเล่มอื่นๆมาก
1: อืม
0: ผมเพียงขอให้คุณเปิดใจระหว่างที่เราเดินทางไปด้วยกันและ
1: อื
0: ต
1: ม
0: ัดสินคุณค่าหลักการดังกล่าวจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงกับคุณนะ
1: อื
0: เ
1: ม
0: พราะฉะนั้นเราก็จะพากันเดินผ่านตัวอักษรเนี่ยไปด้วยกันกับท
1: อ
0: ั
1: ื
0: ้ง
1: ม
0: นะอาจารย์คุณอาทิตย์แล้วก็ผู้เขียนแล้วดูว่ามันสะท้อนอะไรมาอย่างเรา
1: อื
0: ค
1: ม
0: ืออย่าฟังแบบเหมือนกับฟังเลคเชอร์เนาะฟ
1: อ
0: ัง
1: ่า
0: ไปแล้วก็ดูว่าเอ๊ะมัน
1: ค
0: ก
1: ิด
0: ำลัง
1: ต
0: สะ
1: า
0: ท
1: ม
0: ้อนอะไร
1: แล้วก็จะคิดว่าเขาสิ่งที่เขากำลังเขาเปิดมาแล้วแหละว่าเขากำลังจะนำเสนอสิ่งที่แตกต่างจากในหนังสือพัฒนาตนเองเล่มอื่นๆมากอ่าซึ่งท่านผู้ฟังก็เดี๋ยวระหว่างที่เราเล่ากันคุยกันเนี่ยก็จะต้องคิดตามไปด้วยว่าจริงไหมจริงไหมเออ
0: จริ
1: แล
0: ง
1: ้วก
0: ไห
1: ็
0: ม
1: ที่เขาพูดว่าอะไรนะแนวคิดเหล่านี้นําไปสู่ชีวิตเปี่ยมด้วยความสําเร็จและความมั่งคั่งอันแท้จริงใช่ไหมก็จะพูดว่าอันเนี้ยสิ่งที่เขานําเสนอเนี่ยเขากําลังจะชี้ชวนว่าเขาคิดว่าเนี่ยคือแท้จริงและก็พูดคู่ตรงข้ามออกมาแล้วว่าไม่ใช่ภาพจอมปลอมที่ฝังอยู่ในความคิดของคนดีๆจํานวนมากเออ
0: แล้วภาพจอมปลอมนั้นคืออะไรเนาะ
1: เอ
0: มัน
1: อ
0: ก็
1: เ
0: ช
1: อ
0: วน
1: อ
0: ค
1: ค
0: ิ
1: ื
0: ด
1: ออะ
0: น
1: ไระ
0: ว่
1: ค
0: า
1: ืออะไรเอออ
0: ันแท้จริงคืออะไรในเรื่องหนึ่ง
1: อืม
0: แล้วก็ภาพจอมปลอมเนี่ยคืออะไรเรากำลังเห
1: เอ
0: ็น
1: อ
0: การต่อสู้ของความคิดสองชุดนะ
1: อ
0: ช
1: ื
0: ุด
1: ม
0: ที่คนจำนวนมากคิดว่ามันดีแต่แท้จริงแล้วชาม่าเห็นว่ามันปลอม
1: เออ
0: แล้วเดี๋ยว
1: เอาม
0: า
1: ละ
0: ด
1: เ
0: ู
1: อาละ
0: ก
1: เ
0: ั
1: อานละ
0: นะ
1: อั
0: โอ
1: นนี้
0: เค
1: เปิดแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะมันมีเขาเรียกอะไรอ่ะคู่ตรงข้ามให้มันท้าทายเปรียบ
0: ใช
1: เท
0: ่
1: ียบ
0: ใช่
1: เอ
0: น
1: อ
0: ะเราก็เปรียบเทียบแล้วถ้าเรายังไม่เห็นด้วยกับเขา
1: อืม
0: อาจารย์ก็แฝง
1: อ
0: เพ
1: ื
0: ราะ
1: ม
0: ว่าเขาแค่เสนอไอเดียว่าเขาคิดว่าคนอื่นที่คิดว่ามันดีอันนั้นน่ะมันปลอมแต่ของเขาว่ามันแท้
1: เอ
0: แล้ว
1: อ
0: เราก็มาดูกันว่ามาเวทน้ำหนักกันว่าเอ๊ะแบบเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้ซึ่ง
1: ใช่
0: จ
1: ไหม
0: ริงๆสิ
1: อ
0: ่ง
1: ื
0: นี้
1: ม
0: อาจารย์ชอบนะ
1: อืม
0: เวลาเราเถียงกับตัวหนังสือหรือความคิดของ
1: เอ
0: ใคร
1: อ
0: สักคนหนึ่งอะ
1: คร
0: แป
1: ั
0: ล
1: บ
0: ว่าเรากำลังพยายามหาหลักคิดบางอย่างเพื่
1: ออ ื
0: จะ
1: ม
0: โต้แย้งกับมัน
1: อืม
0: ไม่ใช่แค่ว่าไม่รู้สิแต่รู้สึกว่าไม่ชอบอะไรเงี้ยแบบอันนั้นไม่ใช่หลักการของเรานะไม่ใช่หลักการของเรานะ
1: คุยไม่ได้เลยวงแตก
0: เออ
1: ันน
0: อ
1: ี้คือความโต๊ะความโต๊ะ
0: ถ้าไม่เห็นด้วยก็อาจจะบอกว่าฉันคิดว่ามันนี้นั้นโน้นก็ว่าไปอะไรเงี้ย
1: หรือถ้ามันโทนแบบถ้าบางคนบางครั้งมันอาจจะมีความรู้สึกนําขึ้นมาก่อนแต่ว่ามันก็จะไม่พูดไม่ใช่ไม่พูดอย่างที่อาจารย์ว่าเมื่อกี้เนาะคือแบบไม่รู้สิฉันก็รู้สึกว่าไม่ชอบอันนั้นคือเหมือนปักบทละแต่ถ้าบางคนอาจจะบอกว่าเออมันเหมือนจะไม่ใช่นะหรือมันรู้สึกยังไง
0: หรือ
1: แหม่งแหม่งแต่ว่ายัง แงะไม่ออกว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยเออในเรื่องเนี้ย
0: อาจารย์ว่ามันแฟร์นะที่คุณอาทิตย์พูดอ่ะเหมือนกับถ้าเราดูหนังอ่ะเรื่องคริสต์มาสและหิมะมันตกอ่ะแต่เราไม่เคยเข้าใจเรื่องความเย็นของหิมะตกอ่ะเราก็ไปได้ถึงจุดหนึ่งเท่านั้นเองเราก็รู้แต่ว่าหิมะมันหนาวนะจะหนาวแค่ไหนหนาวเท่ากับเปิดตู้เย็นคาไว้หนาวเท่ากับเอาหัวไปมุดตู้เย็นคือแค่ไหนเรียกว่าหิมะตกหนาว
1: เพราะเราย
0: ัง
1: ไม
0: ่
1: เคยประสบ
0: ใช่
1: ได้ยินในคำบอกเล่าและจินตนาการตามอ่ะเหมือนพยายามทำความเข้าใจ
0: ก็เลยกำลังจะบอกว่าพอคนเรามีชุดของประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันเราก็อาจจะมองหรือท้าทายโต้แย้งกับหนังสือเล่มนี้ที่แตกต่างกันแต่อาจารย์ว่ามันแฟร์อาจารย์ว่ามันแฟร์เหมือนกับที่อาจารย์เคยเสียใจว่าถ้าอาจารย์ได้รู้เท่ากับพ่อคือเหมือนว่าถ้าเราแบบรู้เท่ากันเท่าทันกันเนี่ยเราคงจะเป็นคู่สนทนาที่สนุกแต่เรา
1: ความรู้สึกความคิดนั้นมันเริ่มมาอย่างไรการหมายถึงว่าม
0: ันเริ่มมาจากการที่พออาจารย์อายุเท่าพ่อคือหมายว่าถ้าเราเท่าเขาเราเข้าใจเลยว่ามันแปลว่าอะไร
1: แต่ในวันนั้นตอนในเรื่อง
0: เด็กๆแต่พอตอนเด็กๆแล้วพ่อเล่าให้เราฟังอ่ะเราไม่เข้าใจมันก็ไม่ต่างจากคนที่มาบอกว่าหิมะมันหนาวนะเราก็ไม่เข้าใจว่ามันแค่ไหนแล้วมันหนาวมันยังไงอะไรอย่างเงี้ย
1: มันให้ความรู้สึกว่าเหมือนอาจารย์ก็อยากจะเข้าใกล้ความรู้สึกในกับคุณพ่อมากขึ้นผ่านคำพูดนี้
0: เราคงจะสนุกอ่ะเราคงจะสนุกเพราะเราเข้าใจกันอ่ะแต่ตอนนั้นนะพ่อกับเราก็อายุห่างกัน30ปีมันเกิดกันคนละโหมดคนละเจนคนละทุกอย่างคนละชุดประสบการณ์เราไม่เข้าใจแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะท่านผู้ฟังก็คงจะมีชุดประสบการณ์ในแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันเราก็ลองเริ่มดูแล้วเราก็ตั้งคำถามอาจารย์อยากให้แบบตั้งคำถามอ่ะเวลาเขาพูดจริงเหรอหรือถ้าไม่ตั้งคำถามก็จริงด้วยเราก็เคยมีประสบการณ์ชุดแบบนี้ขึ้นมาเพราะว่าพอมาถึงจุดหนึ่งนะสิ่งที่อาจารย์สนใจคือการหาทางออกหรือหาโซลูชัน
1: หาโซลูชัน
0: มากกว่าเพราะว่าหนังสือพัฒนาตนเองในที่สุดเราต้องหาโซลูชันอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้เราดีขึ้นกว่าเดิมเน
1: า
0: ะซึ่งมันไม่ใช่แบบดีขึ้นทั้งหมดหรือดีขึ้นอย่างบริสุทธิ์ผุดพองหมดจดอะไรเงี้ยอาจารย์ก็ไม่เชื่อหรอกแต่ว่าถ้ามันทำให้เราดีขึ้นกว่าเดิมอาจารย์ว่าเราบรรลุแล้วแหละ
1: โอ้นี่มันก็คล้ายๆกับเวลาคนพยายามจะถามเพื่อไกด์เราว่าหากจะมีสักหนึ่งสิ่งหรือสองสิ่งที่จากทั้งหมดเลยนะที่เราอ่านไม่ต้องเอาไม่ต้องสรุปไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นอ่ะถ้าจะได้สักหนึ่งหรือสองสิ่งจากเล่มเนี้ยหรือจากตรงเนี้ยที่จะไปในชีวิตเราเนี่ยมันคืออะไร
0: ที่ทำให้เราได้พัฒนาตัวเองขึ้นนะแล้วจะแก้ไขปรับปรุงอะไรก็แล้วแต่อันนึงนะก่อนที่เราจะเข้าไปถึงเนื้อที่ชามาพูดอาจารย์ชอบประโยคสุดท้ายของปกหลัง
1: ประโยคสุดท้ายของปกหลัง
0: คนที่ยากจนที่สุดคือคนที่มีแต่เงิน โดยบ๊อบมาลี
1: โอ้โหเฟี้ยวมาก
0: นะเฟี้ยวมากราชาเรเก้ของอาจารย์นั่นเองอะไรเงี้ย
1: คือเฟี้ยวมากเฟี้ยวมาก
0: คือเขามีความรู้สึกว่าคนที่มีแต่เงินอะแล้วคิดอะไรไม่ได้หาความสุขใส่ตัวเองไม่ได้เนี่ยมันคือคนที่ยากจนที่สุดอะมัน
1: คราวที่แล้วใช่ไหมอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าความมั่งคั่งในมุมมองของอาจารย์ในว่าชีวิตที่มันสำคัญเนี่ยมันจะต้องมีอยู่สามเสาหลักที่อาจารย์พูดอ่ะแต
0: ่
1: ถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือสุขภาพนะเสาหนึ่งแหละความสัมพันธ์นะกับครอบครัวกับกลุ่มคนกับอะไรอย่างนี้เนาะกับคอมมูนิตี้อันนั้นอีกเสาหนึ่งแล้วค่อยถึงเป็นเสาเรื่องเงิน
0: ใช่
1: แล้วแปลว่าอย่างน้อยๆมันต้องมีสามเสาใช่ไหมถ้าพูดในภาษาบ๊อบมาเล่เมื่อกี้ในกรอบของอาจารย์นะแปลว่าเขาไม่มีเสาเรื่องสุขภาพไม่มีเสาเรื่องความสัมพันธ์มีแต่เสาเรื่องเงิน
0: ใช่แล้วคนที่มีแต่เงินน่ะถ้ามีความสัมพันธ์คือเงินแล้วไม่เข้าใจถึงหลักของการใช้มันแบบเวลธ์คือใช้มันแบบบริดจ์น่ะก็อาจจะได้เพื่อนที่มาคอย
1: ปาร์ตี้ด้วยแบ่งพาความอะไรนะมาเกาะความมั่งคั่งเราอ่ะ
0: ใช่
1: เรื่องเงินน่ะ
0: คือก็อาจจะ ไม่ได้มีความจริงใจเนาะแต่หวังผลอะไรบางอย่างจากวัตถุที่เรามีเนาะหรือแม้กระทั่งสุขภาพแต่สุขภาพเนี่ยถ้าเราใช้มันไม่ดีอ่ะคือสมมติว่าถ้าเราใช้มันไม่ดีอ่ะจริงๆสุขภาพเป็นทรัพย์นะใช่ไหม
1: ใช่
0: เพราะว่าเงินมันซื้อไม่ได้จริงๆนะสุขภาพที่ในหนังสือของสตีฟจ็อบเขาพูดว่าเขาอะเรามีเงินมากมายที่จะซื้ออะไรก็ได้แต่เราซื้อความตายไม่ได้คือเราให้คนอื่นมาตายแทนเราเราจ้างให้คนอื่นมาตายแทนเราอะไม่ได้เออเพรา
1: ห
0: ะ
1: รื
0: ฉ
1: อว
0: ะ
1: ัน
0: น
1: น
0: ั
1: ั
0: ้
1: ้
0: น
1: นผมไปฟังอาจารย์ชัดชาติตอนที่วันไหนนะแอโรบิกหรืออะไรไม่รู้เอาวันเปิดแอโรบิกแกก็แอคทีฟนะเหมือนน่าจะไลฟ์ฟันลุ้งขึ้นแหละแล้วแกก็แบบเนี่ยผมดีใจชอบเห็นคนที่ได้มาออกกำลังกายมากขึ้นเราควรออกกำลังกายมากขึ้นแล้วเราก็จำได้อยู่แล้วเราคิดว่าอาจารย์ชัดชาติยังไงก็คือชอบออกกำลังกายแน่ๆเพราะว่าจะนู่นนี่นั้นเนี่ยก็ต้องตื่นเช้าไปวิ่งแล้ววิ่งไปตรวจงานไปด้วยอะไรไปด้วยเนี่ยแต่แล้วอาจารย์ชัดชาติจะพูดว่าสุขภาพดีต้องทำเองมันมีขาย
0: ถูก
1: สุขภาพดีต้องทำเองไม่มีขาย
0: จริงจ้างคนมาออกกำลังกายเพื่อให้เราแข็งแรงก็ไม่ได
1: ้ อย่างดีก็จ้างเทรนเนอร์เพื่อคุมให้
0: เราม
1: ี
0: ที่
1: ใส่ให้ดีขึ้นบ้างอะไรเงี้ย
0: สมมติจ้างเทรนเนอร์มาแล้วเราก็ไม่ขยับอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อ่ะจริงๆนะมีสองอย่างที่ทำแทนกันไม่ได้ก็คือสุขภาพกับทำบุญใส่บาตรแล้วแบบว่าไปจ้างคนใส่บาตรแล้วตัวเองรอขึ้นสวรรค์อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มันต้องใส่เอฟเฟกต์นะที่จริงอ่ะทุกอย่างอ่ะมันคือการทำเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมันอาจารย์ก็ยังเท่าที่เราอ่านประวัติคนร่ำรวยมาไม่เห็นเขานั่งเฉยๆแล้วเขารวยขึ้นมาในบนกองเงินกองทองได้เลยในทุกๆเรื่องที่เราเล่าอ่ะ
1: ใช่ไหมแต่ว่าไอ้นี่ก็คนละเรื่องกับการที่ว่าไม่ใช่ว่าจดจ่อทำงานทุกอย่างแล้วไม่ยอมกระจายงานไม่ได้มอบหมายไม่ได้ทำงานเป็นทีมนะคนละเรื่องนะ
0: คนละเรื่องแล้วก็เล่มนี้ก็คนละเรื่องอีกเพราะว่ามันมาต้นตอมันมาจากหนังสือเล่มแรกเนาะ The Monk Who Sold His Ferrari พระที่ขายรถเฟอร์รารี่แปลว่าในที่สุดแล้วพระรูปนั้นก็คงตระหนักว่าวัตถุนั้นมันไม่ได้นำมาซึ่งความสงบทางใจมันก็เลยเริ่มมาไอ้เล่มนี้เป็นเล่มที่หลังๆแล้วเนาะหลังๆแล้วก็20กว่าปีผ่านไปหลังจากหนังสือเล่มนั้นนะคะโอเคชามาบอกว่าเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับมีเรื่องเล่าเก่าแก่เกี่ยวกับเด็กชายคนหนึ่งที่เฝ้ามองบ้านที่งดงามหลังหนึ่งบนเนินเขาไกลๆในยามเย็นช่วงดวงอาทิตย์ตกหน้าต่างของบ้านหลังนั้นดูราวกับทำมาจากทองคำเด็กชายหมกมุ่นอยู่กับความคิดที่ว่าสักวันเขาจะเดินทางไปที่นั่นและหวังว่าจะได้อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นหากทำได้เขาคงพบความสุขที่เขาปรารถนาสุดหัวใจอันนี้ขอแทรกอาจารย์เนี่ยเคยอยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมคือเราก็แบบเป็นลูกชนชั้นกลางธรรมดาเนาะเราก็ไม่ได้มีสัมผัสกับกระเป๋าแบรนด์เน
1: ม
0: แล้วก็เห็นคนถือกระเป๋าแบรนด์เนมจำได้ว่ามีอยู่ปีนึงแล้วได้โบนัสเยอะเป็นครั้งแรกที่ได้โบนัสเยอะ
1: อ
0: าจารย์ซื้อมันจัดเลย3ใบจัดเลยนะ3ใบ
1: 3ใบเป็นมูลค่าเท่าไหร่เมื่อเทียบกับโบนัสที่ได้มา
0: ก็ได้เท่าไหร่ก็แบบ
1: หมดใช่ไหม
0: คือเหมือนว่าโบนัสคือของฟรีอ่ะคือแบบว่าเฮ้ยเงินหล่นมาจากเฮ้ยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไปจัดเลยอ่ะอาจารย์มีความสุขกับมันจานว่าไม่น่าไม่แม็กซิมัมไม่เกินเดือนแล้วมันก็คือกระเป๋าใบหนึ่งคือในที่สุดเนี่ยไอ้พอเราฟูลฟิลกับวัตถุนั้นแล้วอะแล้วเราก็ได้เป็นเจ้าของแล้วเนี่ยความรู้สึกที่มันอยากได้อันนั้นนะมันตกลงแบบมันตกลงมาที่เดิมมันตกลงมาที่เดิมก็คือจุดที่มันไม่เคยมีอะไรเพราะเราได้มาแล้ว
1: อะไรในช่วงเดือนแรกนั้นเนี่ยมันฟูขนาดไหนมันคุ้มกับเงินที่ลงไปกับความฟูที่เพิ่มขึ้นมาในช่วงนั้นไหม
0: เออจริงๆแหละเอาจริงนะหนึ่งสองสามวันแรกเนี่ยฟูแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอยากให้คนทักว่าฉันมีกระเป๋าคือแบบว่ามัน
1: แวบแรกฟูเองแวบต่อมานี่คนควรต้องทักแม้ฉันมีแบรนด์เนมแล้วเนี่ย
0: อะไรเงี้ยเออเขาแบบอยากตะโกนว่ามีว่ามี
1: แล้วพอมีแล้วนะว่าม
0: ีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อจะพบว่า ในที่สุดมันก็ถูกวางกับพื้นเหมือนกระเป๋าใบอื่นๆคือหมายถึงว่าอาจารย์ชอบแบบเวลานั่งแล้วเอากระเป๋าวางกับพื้นไม่ค่อยชอบ
1: ไม่ได้แบบต้องมีฐานไม่ได้มีอะไร
0: แล้วก็ไม่ได้รู้สึก

0: ก็เก็บตังค์อดทนแล้วมีเถอะเพื่อจะเข้าใจว่ามันคืออะไร
1: เพื่อจะเข้าใจว่ามันคืออะไร
0: ใช่เพื่อจะเข้าใจว่ามันคืออะไรเพราะไม่อย่างนั้นน่ะเขาก็จะบอกว่าแงสิก็เธอมีนี่นาเธอจะมาเข้าใจฉันได้ยังไงอะไรเงี้ยอา
1: โ
0: จ
1: อ
0: าร
1: ้
0: ย์บอกว่าเอาเลยนะหรือแม้กระทั่งคะ
1: ฟังดูเหมือนเป็นบทเรียนที่จะต้องก้าวผ่านเพื่อให้เรียนรู้
0: อาจารย์อยากให้เขาเข้
1: ใน
0: า
1: อ
0: ใ
1: ะ
0: จ
1: ไรทำนองนี้ในอะไร
0: มี
1: ท
0: ป
1: ำ
0: ร
1: น
0: ะ
1: อ
0: ส
1: ง
0: บ
1: นี้
0: การณ์จริงๆอาจารย์บอกว่ารู้ไหมถ้าเก็บเงินนะเดือนละพันเนี่ย12,000เนี่ยไปต่างประเทศได้นะนะอาจจะนั่งรถไฟไปนั่งรถทัวร์ไปแถวสุรินทร์แล้วก็ต่อไปอังกอร์วัดหรือไม่ก็ไปทางชายแดนของลาวแล้วก็ต่อรถทัวร์อีกหน่อยไปเวียงจันทร์ไปเถอะเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าคนที่เขาไปต่างประเทศเขารู้สึกอะไรไปเถอ
1: ไม
0: ะ
1: ่ต้องเหมือนกันในรายละเอียดเสียทีเดียวแต่มันมีวิธีได้ใจความเดียวกันผ่านรูปแบบอื่นอีกมากและ
0: ใช
1: รา
0: ่
1: คาที่ต่างกันมากก็อาจจะได้
0: ใช
1: ของ
0: ่
1: ใกล้เคียงกันได้
0: เออ
1: ถ้าไม่
0: ไ
1: ย
0: ป
1: ึดติดกับรูปแบบหรือรายละเอียดจนเกินไป
0: ก็คือจริงๆแล้วอะอย่างพี่พูดนะว่าถ้าเขาไม่มีประสบการณ์อะเขาจะไม่มีวันรู้แล้วจันยกตัวอย่างแล้วที่จันจะยกตลอดก็คือว่าถ้าจันเอารูปจักรยานอะขึ้นจอขึ้นสไลด์แล้วก็อธิบายว่านี่นะจักรนี่คือจักรยานจักรยานมี2 ล้อนะแล้วเวลาเราถีบเนี่ยเราก็ต้องนั่งบนเขาเรียกบนอานเนาะแล้วก็เอาเท้าอย่างนี้นะอาจารย์เล่าให้แทบตายนะนักศึกษาก็จะถีบจักรยานไม่เป็นดังนั้นถ้าจะทำก็คือคุณต้องลุกขึ้นไปขี่จักรยาน
1: โอ้
0: แล้วมันก็ต้องลงพงหญ้าลงข้างทางหรือของอาจารย์นี่เจ็บปวดสุดคือพุ่งเข้าใส่กำแพงอ่ะโอ้โหโคตรจุกแอกเลยนึกออกไหมคือเบรกไม่เป็นมันยังเบรกไม่ทันไงก็พุ่งใส่กำแพงอย่างตรงเลยจังๆเลยอะไรเงี้ยแต่นั้นพอหลังจากนั้นเราจะเข้าใจว่าเราจะถีบจักรยานยังไงเหมือนกันนะเหมือนกันที่มันจะต้องผ่านหนังสือเล่มนี้ก็กําลังชวนเราเนาะท่านผู้ฟังบางคนอาจจะผ่านมาแล้วแล้วก็อาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันใช่ถ้าในบางประเด็นเราอาจจะยังไม่ได้ผ่านมันแต่วันหนึ่งที่เมื่อต้องไปเจอมันเราอาจจะมีอุปกรณ์บางอย่างที่ทำให้เราเข้าใจมันเป็นเครื่องมือเคียงกายเคียงใจไว้อะไรเงี้ย
1: พูดแบบนี้ก็คือดูเหมือนว่าในชีวิตคนเราแต่ละคนเนี่ยมันจะมีของหรือมีรายการอะไรไม่รู้ที่ดูเหมือนจะสำคัญเยอะหลายอย่างที่ตอนที่เรายังไม่เคยไปสัมผัสจริงๆเราก็เลยไม่รู้ว่าจริงมันสำคัญอะไรสำคัญหรือมีคุณค่าจริงๆไหมแต่
0: ไม
1: ทีน
0: ่
1: ี้เมื่อชีวิตผ่านไปเรื่อยๆมันจะมีการทดสอบว่าพอเราได้สัมผัสเราได้พบเจอเนี่ยเราก็จะเริ่มแยกออกแล้วว่าอันไหนสำคัญจริงๆอันไหนอาจจะสำคัญในแง่เล็กน้อยแต่ไม่ได้สำคัญจริงๆ
0: แล้วคำว่าสำคัญอะแท้จริงแล้วอะมันอาจจะไม่ใช่คำว่า important แต่มันอาจจะหมายถึงคำว่า value ว่าเราให้ค่ากับมันไหมมันสำคัญหมดอะแต่เราให้ค่ากับอะไรมากกว่ากันระหว่าง A กับ B เพราะถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราต้องเลือกเพราะ A กับ B อาจจะไม่ใจดีให้ทั้งสองอย่างนะเราอาจจะต้องเลือกว่าเราจะเอาเอ
1: เรา
0: ห
1: ไ
0: ร
1: ม่
0: ื
1: ใ
0: อ
1: ช่
0: บ
1: อย
0: ี
1: ากจะได้อยากได้ไปหมดแล้วได้ไปหมดได้
0: มันเออ
1: ถ้
0: โล
1: าได
0: ก
1: ้
0: ก็
1: สิ่
0: ไ
1: ง
0: ม่
1: เดียวสิ่งไหนจะถูกตัดสิ่งไหนจะถูกเก็บไว้
0: ใช่นั่นคือ value ที่เราให้ซึ่ง value นั้นน่ะมันไม่เหมือนกันเดิมเราชอบไป judge นะว่าคนนั้นคนนี้ทำไมไม่อย่างนั้นอย่างนี้แท้จริงเราลืมไปว่า value ของเรากับเขาอ่ะอาจจะไม่เหมือนกันคนละชุดกัน
1: ก็แกไม่สำคัญสำหรับแกแล้วแต่ของเราต้องเราเขาแล้วจะ
0: ใช
1: ไป
0: ่
1: ยุ่งอะไรเขา
0: ใช
1: ด้
0: ่
1: วย
0: นะอาจารย์ถึงพูดว่า experience เป็นเรื่องที่สำคัญเห็นว่าในอดีตอ่ะไม่มีใครอธิบายคำว่า experience ให้เราเข้าใจอาจารย์จะอธิบายให้แบบถ้าเป็นแบบคนที่โตหน่อยอ่ะมันเหมือนคนอกหักอ่ะแล้วเวลาเราไปปลอบคนอกหักแล้วเราก็มักจะไปปลอบว่าดีแล้วล่ะแกนะเดี๋ยวก็จะได้เจอคนดีๆไอ้เนี่ยมันเป็นคนไม่ดีประเด็นไม่ใช่ว่ามันดีหรือไม่ดีประเด็นคือเสียใจที่มันทิ้งฉันเสียใจฉันขอไปลาฟูมไฟฉันเสียใจอยู่เนื้อไหมมันยังไม่ได้คิดว่าฉันจะไปเจอคนใหม่หรือคือแบบมัน
1: คำพูดเธอมันผิดเฟสกับ
0: มัน
1: ท
0: ไ
1: ี
0: ม
1: ่
0: ่
1: ฉั
0: ใน ช่
1: เป็น
0: ม
1: อ
0: ั
1: ย
0: น
1: ู่
0: ไม่ใช่อ่ะนะก็อย่างที่บอกเคยเล่าว่าตอนที่คุณแม่อาจารย์เสียอาจารย์ก็ร้องไห้ลูกศิษย์ก็มาปลอบอาจารย์คุณอย่าร้องไห้เลยคุณแม่ไปสบายแล้วก็ถามแล้วถ้าแม่เธอตายเธอร้องไหมร้องครับ

0: ฉันตายไม่ได้ร้องเพื่อต้องการท่านกลับมาแต
1: เอ
0: ่มัน
1: อ
0: เป็นความอาลัยรักมันคนละเรื่อง
1: อ่าน
0: ึกออกไหมท่านป่วยท่านก
1: อ
0: ็
1: ื
0: ถ
1: ม
0: ึงเวลาตามธรรมชาติของท่านดังนั้นเน
1: อ
0: ี่
1: ื
0: ย
1: ม
0: พอเราเข้าใจอย่างเงี้ยเราจะทําให้เราเขาเรียกอะไรมีความเป็นคนสูงขึ้นคือแบบ
1: อืมออ ื
0: ย่าม สักแต่ว่าปลอบใจเหมือนที่เขาบอกว่า
1: อ่
0: ไม่ให้
1: า
0: ปลอบใจคนที่กําลังซึมเศร้าว่าสู้ๆเพราะว่าคนนั้นเขากําลังรู้สึกว่ามันสู้ไม่ไหวต้องให้กําลังใจด้วยวิธีอื่นนะคะโอเคทีนี้เราจะเริ่มยังไงอ่ะเพราะว่ามันเหลืออีก1 นาทีเนาะใช่ไหม
1: ไม่
0: ดัน
1: อ
0: ไ
1: า
0: ป
1: จา
0: โ
1: ร
0: ม
1: ย์ตั้งคำถามผิดแล้วไม่ใช่มันจะเริ่มยังไงอาจารย์เรา
0: ม
1: จ
0: ั
1: ะ
0: นจะ
1: ลง
0: จบ
1: ยัง
0: ย
1: ไง
0: ังไง
1: วันนี้เราหรือเ
0: โ
1: ร
0: อ
1: า
0: เค
1: จะเบรกยังไง
0: อ่ะ
1: ไม่ใช่เริ่มยังไงละ
0: งั้นจะปล่อยตรงนี้ว่า
1: แขว
0: เด็ก
1: น
0: ช
1: ให
0: า
1: ้
0: ยค
1: ต
0: น
1: รง
0: นี
1: ต
0: ้
1: ิ่งอยู่ตรงนี้เลยนะเอาให้ตรงติ่งอยู่
0: เด็
1: เ
0: ก
1: นี่
0: ช
1: ย
0: ายคนหนึ่งเฝ้ามองบ้านที่สวยงามที่อยู่ไกล
1: ครั
0: อ
1: บ
0: อกไป
1: อื
0: แ
1: ม
0: ล้วก็มีความฝันใฝ่ว่ามันจะเป็นยังไงนะฉันอยากจะเดินทางไปที่นั่นเพื่อได้อาศัยที่บ้านหลังนั้นแล้วถ้าเขาได้ทำเขาคงมีความสุขตามที่ปรารถนาสุดหัวใจคือไม่ใช่ว่าปรารถนาปกตินะมัน
1: โอ้
0: คงจะแบบสุดๆอ่ะนั่นคือ
1: โอ้
0: เรื
1: โ
0: ่
1: ห
0: องของเด็กชายคนหนึ่ง
1: ซึ่งโปรดติดตามต่อไปนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันพุธหน้านะครับอย่าพ
0: วั
1: ล
0: น
1: าน
0: ี
1: ด
0: ้ส
1: คร
0: ว
1: ั
0: ับ สดีค่ะ
1: ครับพบอาจารย์นันทร์ดร.นันทร์ได้ใหม่วันพุธหน้านะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา14 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มไทยช่วยไทยพลัสสิทธิ์ยังเหลือกว่า4ล้านต้องยืนยันตัวเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสว่าล่าสุดยังเหลือสิทธิ์อีกกว่า4ล้านสิทธิ์มั่นใจสิทธิ์เพียงพอขอไม่ต้องกังวลส่วนที่ประชาชนต้องไปยืนยันตัวตนเพื่อป้องกันมิจฉาชีพโดยที่ไปรอใช้บริการที่ธนาคารกรุงไทยคือลืมรหัสผ่านและเปลี่ยนโทรศัพท์ทำให้ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังใหม่ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยดูแลอย่างเต็มที่และมีช่องทางยืนยันตัวตนหลายช่องทางโดยการลงทะเบียนยังมีเวลาลงได้ถึงวันที่29พฤษภาคมสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่สามารถเข้าลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ระบบจะตรวจสอบได้จากเลขบัตรประชาชน13หลักก่อนหน้านี้นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจะไม่ขยายเวลาลงทะเบียนอย่างแน่นอนจากกำหนดสิ้นสุดในวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้เวลา22นาฬิกาหรืออาจปิดระบบก่อนกำหนดทันทีหากสิทธิ์โควต้าเต็ม30ล้านสิทธิ์โดยประเมินว่ายอดผู้ลงทะเบียนจริงอาจจะไม่ถึง30ล้านคนเนื่องจากปัจจุบันยอดลงทะเบียนเริ่มทรงตัวสำหรับยอดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสถึงวันที่26พฤษภาคมมีผู้ลงทะเบียนแล้ว 25,393,255 รายลงทะเบียนสำเร็จผ่านการตรวจคุณสมบัติแล้ว 24,353,512 รายณเวลา 13:30 นาทีวันนี้ยังเหลือสิทธิ์ 4,818,131 สิทธิ์ประธานสภายืนตามมติเดิมไม่บรรจุวาระตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาพรก.กู้เงินเป็นยติด่วนนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนขอหารือต่อประธานที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ทบทวนการวินิจฉัยยติด่วนว่าด้วยการให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบพรก.กู้เงิน400ล้านบาทเนื่องจากมองว่าประธานสภาน่าจะยังไม่ได้รับข้อมูลที่มากเพียงพอขณะที่วินิจฉัยเรื่องดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าเมื่อวันที่19พฤษภาคมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการและดำเนินการกู้เงินสัปดาห์นี้เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เงินได้วันที่1มิถุนายนโดยไม่ต้องรอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก่อนและขอให้ประธานใช้บรรทัดฐานเดียวกันกับยติด่วนเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์ที่มีมติให้มีการศึกษาต่ออีก90วันคล้ายกับกรณีพรก.ที่รอการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญด้านนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงว่าคณะกรรมการของสภามีมติว่าไม่ใช่ยติเร่งด่วนตนเองก็ว่าตามนั้นแม้แต่โครงการแลนด์บริดจ์ยกเว้นที่กฎหมายรัฐธรรมนูญระบุว่าเป็นยติด่วนมองว่าการทำงานให้ได้ผลดีคือแต่ละส่วนทำงานตามหน้าที่ซึ่งสภามีสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลฉะนั้นในการแสวงหาความร่วมมือการที่จะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ที่สุดคือการปรึกษาหารือกันดังนั้นหากมีการบรรจุเป็นยติเสนอใหม่ก็สามารถหยิบมาหารือในสภาว่าจะเลื่อนขึ้นมาเป็นยติด่วนได้หรือไม่ทางนี้นายโสพลยังคงยืนยันตามมติเดิมว่าจะไม่บรรจุยติตั้งกรรมธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบพรก.กู้เงิน400ล้านบาทเป็นยติด่วนกกต.เผยสีบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นายกเมืองพัทยาใช้บัตรสีเขียวส่วนเลือกสก.สมาชิกเมืองพัทยาใช้บัตรสีชมพูสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์สีของบัตรเลือกตั้งที่จะใช้ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.โดยแยกสีบัตรเลือกตั้งให้มีความแตกต่างกันระหว่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและบัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยบัตรเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาจะเป็นบัตรสีเขียวส่วนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเมืองพัทยาจะเป็นสีชมพู ทางนี้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562ข้อ133ที่กำหนดว่ากรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในวันเวลาและที่เลือกตั้งเดียวกันให้สีบัตรเลือกตั้งแตกต่างกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลF.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ซองเทนบรรจุพันโลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลักจำกัด

14:10 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้พุธที่27 พฤษภาคม 2569นะโอ้นี่แป๊บๆนะเดือนพฤษภาคมนี่ก็จะผ่านพ้นไปนะเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยเราเหลืออยู่แค่กี่วันสำหรับวันทำงานนะก็วันนี้วันพุธวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะ3วันเท่านั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เข้าสู่เดือนใหม่นะมิถุนายนนะนี่ก็จะครึ่งปีแล้วนะครับสำหรับปี2569แต่ว่าข่าวสารต่างๆนะมันก็มีความคืบหน้าตามลำดับบางเรื่องอาจจะอยู่ในระหว่างของการรวบรวมพยานหลักฐานนะอย่างกรณีหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบนะไปสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยก็ได้ผลสอบมาอย่างกรณีของไอ้เหตุคือย้อนกลับไปปีที่แล้วอะนะไม่ใช่ปีที่แล้วขออภัยต้นปีนะต้นปีมกราคมไอ้มกราคม2569เนี่ยจริงมันมี2เหตุที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ในความรับผิดชอบก็คือของกระทรวงคมนาคมนะซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักก็คือถ้าใครจำได้นะ14มกราตอนนั้นเนี่ยมันมีเหตุเครนที่ร่วงลงมาแล้วก็ทับขบวนรถไฟที่กำลังแล่นผ่านแถวสีคิ้วอ่ะจำได้ใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยมีเสียชีวิต30กว่าคนนะและหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นครับวันที่15มกราคมก็มีอีกหนึ่งเหตุที่บริเวณถนนจะเรียกว่าถนนพระราม2ก็ได้นะที่มันมีการก่อสร้างไอ้ M82 อ่ะส่วนข้างบนอ่ะนะแล้วก็ไอ้ตัวเครนที่มันอยู่ข้างบนนะที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเนี่ยมันก็ร่วงลงมาแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดครั้งนั้นน่าจะทับรถด้วย1คันใช่ไหมฮะเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น2วันติดนะ14มกราคม2569แล้วก็15มกราคม2569แล้วก็ผ่านมาอีกไม่นานเรื่องของรถไฟก็ไปชนกับรถประจำทางที่จอดค่อมรางรถไฟอยู่ตรงบริเวณย่อแยกอโศกเพชรซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนนะการค้นหาข้อเท็จจริงแล้วก็เดี๋ยวคงจะการรถไฟแห่งประเทศไทยเขาคงจะสรุปผลสอบออกมาเป็นยังไงแต่ว่าเบื้องต้นนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็มีการแจ้งความไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตเนี่ยทั้งคนขับรถไฟนะคนที่ให้อานัตสัญญาณแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของคนที่ขับรถบัสหรือว่ารถโดยสารประจำทางสายปอ206อะไรเนี่ยนะครับอันนี้ตำรวจเขาก็แจ้งความไปแล้วเบื้องต้นนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันไอ้ผลการสอบอ่ะรถมาวิ่งมาด้วยความเร็ว28การจำลองเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานต่างๆซึ่งผมว่าเดี๋ยวก็คงจะมีออกมาแต่ว่าวันนี้ที่ชัดที่สุดก็คือผลการสอบเมื่อต้นปีฮะอันนี้ออกมาแล้วกระทรวงคมนาคมเขาแถลงเมื่อวานนี้อันนี้เดี๋ยวค่อยคุยให้ฟังนะเพราะว่าบางทีเราก็ต้องตามนะไม่ใช่ว่าเรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วนะมันดังแป๊บนึงมันแบบโอ้โหลุกพึบแป๊บนึงแล้วเราก็ลืมมันไปนะแล้วก็เหตุการณ์ครั้งนั้นก็จะถอดบทเรียนจะถอดบทเรียนแต่ท้ายที่สุดมันก็เกิดแบบซ้ำซากนะอันนี้บ้านเรามันเป็นแบบนี้จริงๆนะก็ต้องยอมรับนะว่ามันเป็นแบบนี้คือไม่ใช่เฉพาะบ้านเราหรอกที่อื่นเขาก็เป็นเหมือนกันนะแต่ว่าเขาก็มีการแก้ไขนะเพิ่มขึ้นตามลำดับอย่างล่าสุดนี่เห็นที่เบลเยียมก็มีรถไฟนะชนกับรถบัสใช่ไหมอันนี้เขาก็เกิดขึ้นจะบอกว่าโอ้เกิดขึ้นเฉพาะฝั่งเอเชียประเทศไม่พัฒนานะมันก็อาจจะไม่ถูกทั้งหมดนะหรือเราก็จะได้ยินข่าวบางทีรถไฟ2ขบวนในสหรัฐอเมริกาเขาประสานงานกันอย่างเงี้ยนะมันก็มีนะว่าไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เกิดขึ้นเลยจะเกิดขึ้นแต่เฉพาะบ้านเราอย่างเดียวระบบไม่ดีอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะไม่ถูกทั้งหมดนะครับเดี๋ยวค่อยๆสรุปให้ฟังว่าทางกระทรวงคมนาคมเขาไปสรุปมาแล้วเนี่ยนะเขาไปดูต้นสายปลายเหตุแล้วเกิดจากอะไรบ้างอันนี้เรื่องที่หนึ่งแต่เรื่องที่สองที่มันเข้ามาแบบโอ้ไม่มีปีไม่มีคุยเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีเราก็ลืมไปเรื่องมันก็นานนมมาแล้วนะไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังจำได้ไหมกรณีของ
ปปช.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่มีการพิจารณาเรื่องของนาฬิกายืมเพื่อนอะนะใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางคุณวีระสมความคิดเขาก็ขอให้เปิดเผยข้อมูลหน่อยว่ามีการพิสูจน์และในการยืมเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันมาอย่างไรปปช.เขาก็ปัดตกนะแล้วเขาก็ไปขอข้อมูลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องพ.ร.บ.เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอ่ะเขาก็บอกว่าให้เปิดเผยพอให้เปิดเผยเสร็จส่งเรื่องกลับมาปปช.ปปช.บอกไม่เปิดนะบอกมันเป็นชั้นความลับหรืออยู่ในเรื่องของกระบวนการอะไรพวกนี้ว่ากันไปคุณวีระสมความคิดก็โจมเรื่องต่อไปอีกไปที่ศาลปกครองเพราะมันเป็นคำสั่งทางปกครองให้เปิดเผยแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ยอมเปิดเผยนะก็ส่งไปที่ศาลปกครองอ้าวศาลปกครองก็บอกว่าให้เปิดเขามีคำสั่งออกมาแล้วว่าให้เปิดเผยก็ให้เปิดนะจนท้ายที่สุดไปถึงศาลปกครองสูงสุดก็ยังบอกว่าให้เปิดก็เรื่องก็กลับมาที่ปปช.นะอ้าวอันนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วก็เปิดฮะแต่ว่าตอนเปิดเผยเนี่ยตอนนั้นผมจำได้เลยนะโอ้โหขีดฆ่าเอาปากกาไม่รู้ว่าเป็นเมจิกหรือว่าใช้ระบบไหนไม่รู้อะนะหรือว่าจะไปทำในคอมพิวเตอร์แล้วพิมพ์ออกมาเป็นแถบสีดำชื่อเชิดอะไรปิดหมดเลยสรุปไม่ได้ความอะไรเลยฮะคุณวีระสมความคิดเขาก็เลยไปฟ้องที่ศาลอาญาทุจริตภาคหนึ่งนะศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งนะปปช.เนี่ย10กว่าคนเนี่ยนะจำเลยที่1ถึงจำเลยที่11เนี่ยทั้งตัวสำนักงานด้วยนะก็ไปฟ้องฮะรวมเป็นเสร็จ12คนนะก็ไปฟ้องบอกว่ามีส่วนปกปิดเอกสารเกี่ยวกับการครอบครองนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะพอไปฟ้องเนี่ยนะความผิดก็คือ157นะเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบนะครับอันเนี้ยเป็นหลักสำคัญเลยในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบวันนี้ศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1เขาก็อ่านคำพิพากษาครับในกรณีที่คุณวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยเป็นโจทยื่นฟ้องผู้บริหารแล้วก็กรรมการปปช.รวม12คนนะกรณีที่มีการปกปิดเอกสารเกี่ยวกับการครอบครองนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณระหว่างการไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยนะมีการยื่นคำร้องขอถอนฟ้องนะก็โจทย์นี่แหละก็ขอถอนฟ้องนี่แหละบอกถอนฟ้องจำเลยที่4เพราะจำเลยที่4เนี่ยนะครบวาระการดำรงตำแหน่งอายุ70ปีไปก่อนที่จะมีมติก่อนที่จะลงความเห็นนะพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าเกี่ยวศาลก็อนุญาตในชั้นไต่สวนมูลฟ้องนะศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ก็พิพากษานะว่าพฤติกรรมของจำเลยที่3จำเลยที่7จำเลยที่8และจำเลยที่11ที่ลงมติไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดมีมูลนะอันนี้ในชั้นไต่สวนนะมีมูลนะว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่นะหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะตามเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลผู้หนึ่งผู้ใดหรือว่าปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตนะตามมาตรา157คือฟังแล้วแบบไอ้มีมูลอันนี้เขายังไม่พิพากษานะมีมูลเขาทำยังไงในชั้นไต่สวนมูลฟ้องศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งเขาก็ประทับรับฟ้องครับเอาไว้พิจารณาส่วนคนอื่นจำเลยที่1จำเลยที่2 5 6 9 10 12เนี่ยบอกอันนี้ก็ยกฟ้องไประหว่างการพิจารณาของโจทย์นะก็ขอถอนฟ้องอีกถอนฟ้องจำเลยที่8จำเลยที่11อ่ะศาลก็อนุญาตวันสืบพยานโจทย์นะอันนี้ก็มีการขอถอนฟ้องด้วยนะประกอบถอนฟ้องจำเลยที่3นะจำเลยที่3นะผมบอกเลยก็ได้ครับใครล่ะเดี๋ยวผมดูชื่อสักนิดหนึ่งนะแม่ไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวยศผิดนะอันนี้เป็นประธานปปช.เก่าอ่ะอดีตประธานปปช.นะพลตำรวจอะไรเอ่ยพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจนะครับส่วนจำเลยที่8ใช่ไหมเหลือ2คนจำเลยที่7ขออภัยจำเลยที่7นี่ก็คือคุณสุภาปิยจิตตินะเนี่ยระหว่างการสืบพยานโจทย์ก็ขอถอนฟ้องโจ
จำเลยที่3และจำเลยที่7ถ้าถอนฟ้องจำเลยที่3และ7นี่ก็คือก็หมดแล้วถูกไหมฮะเพราะคนอื่นเขาถอนมาหมดแล้วนะก็ต้องจำหน่ายคดีออกจากศาลระบบแต่ศาลยกคำร้องครับศาลบอกว่าด้วยเหตุผลในการยกคำร้องขอถอนฟ้องของโจทก์เนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์กับสาธารณะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบของรัฐเป็นสำคัญได้วันนี้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ก็เลยวินิจฉัยครับว่าโจทก์เนี่ยก็คือคุณวีระสมความคิดเนี่ยซึ่งเป็นนักสิทธิมนุษยชนทำหน้าที่ช่วยเหลือราชการด้านต้านภัยคอร์รัปชันนะฮะการที่โจทก์ขอข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการปปช.และคณะกรรมการปปช.ล้วนแต่เป็นการหาหรือว่าเพื่อการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังศาลปกครองสูงสุดก็ได้พิพากษาให้โจทก์มีสิทธิ์ได้รับเอกสารที่เกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินในเรื่องที่กล่าวหาที่มีการกระทำโดยทุจริตโจทก์จึงเป็นผู้เสียหายโดยตรงจากการกระทำของจำเลยที่3และจำเลยที่7และเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา2อนุ4โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องตามมาตรา28อนุ2คือพูดง่ายๆเขามีการต่อสู้กันต่อสู้ในคดีว่าอ้าวเนี่ยมีเป็นผู้เสียหายโดยตรงหรือเปล่าเป็นผู้เสียหายหรือเปล่ามีอำนาจฟ้องไหมศาลก็เลยบอกมาบอกเนี่ยเขาเป็นคนที่ช่วยเหลือราชการนะดูเรื่องของอะไรล่ะไอ้การต่อต้านคอร์รัปชันเป็นนักสิทธิมนุษยชนนะทำหน้าที่ช่วยเหลือราชการด้านการต้านภัยคอร์รัปชันเนี่ยนะเขาก็บอกว่าเนี่ยมีสิทธิ์แล้วก็ก่อนหน้าแล้วเขาก็โยงไปถึงคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดอีกต่างหากนะนอกเหนือจากนี้ครับศาลก็บอกว่าอ่ะโจทก์เนี่ยมีอำนาจฟ้องแล้วนะตามมาตรา28อนุ2ประกอบพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพุทธศักราช2559มาตรา6วรรค1ส่วนการกระทำของจำเลยที่3และที่7นะโจทก์ก็พิจารณาศาลก็พิจารณาแล้วบอกว่าเป็นความผิดตามฟ้องแต่มีเจตนาเดียวก็คือเพื่อไม่ให้โจทก์ได้รับข้อมูลข่าวสารทั้ง3รายการแต่ต้นจึงเป็นการกระทำผิดกรรมเดียวศาลเลยพิพากษาให้จำเลยที่3และจำเลยที่7มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ประกอบมาตรา83สั่งจำคุกฮะคนละ3ปีโดยไม่รอลงอาญานะซึ่งล่าสุดศาลก็สั่งปล่อยตัวชั่วคราวนะตีราคาหลักประกันไว้ที่คนละ 400,000 บาทห้ามเดินทางออกนอกประเทศนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านี่ก็เราได้เห็นนะคือผมว่าน่าจะเป็นคดีแรกอ่ะที่ปปช.นะถูกฟ้องแล้วก็ศาลมีคำพิพากษาว่าปปช.กระทำความผิดนะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะที่เรียกว่าวันนี้นี่หลายคนที่ตามข่าวนี้ตามเรื่องนี้มาโดยตลอดว่าโอ้ทำไมไม่เปิดเผยปปช.ทำไมพอเปิดออกมาแล้วก็คาดดำอ่านไม่รู้เรื่องเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงเนี่ยนะวันนี้ครับศาลเขามีคำพิพากษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าเรื่องนี้โอ้นานนะตั้งแต่ไหนล่ะเดี๋ยวโอ้ยนานหลายปีอ่ะก็ตั้งแต่ท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นรองนายกรัฐมนตรีอ่ะคุณก็ลองย้อนกลับไปดูอ่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่มาจากภาพถ่ายจริงๆนะจริงๆมาจากภาพถ่ายเลยที่มีการสวมใส่นาฬิกาแล้วก็หลังจากนั้นเอ๊ะทำไมนาฬิกาเปลี่ยนไปแล้วราคาของนาฬิกาเนี่ยมันเท่าไหร่ยังไงและนอกเหนือจากนี้ก็ไปดูเทียบถามว่าไปเทียบจากอะไรก็บัญชีในการยื่นทรัพย์สินของรัฐมนตรีเขาก็ไปดูว่ามันมีการยื่นหรือเปล่าเนี่ยหลังจากนั้นมันก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเนี่ยจนมาถึงบทสรุปสุดท้ายของกรณีที่เกิดขึ้นนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่เราตามกันมาโดยตลอดนะครับส่วนเรื่องที่ผมค้างเอาไว้เมื่อสักครู่นะก็คือผลการสอบกรณีเครนที่ล่วงทับรางรถไฟไอ้ล่วงทับรถไฟเลยแล้วก็รางด้วยนะที่สีคิ้วเนี่ยมีผู้เสียชีวิตตอนนั้นเนี่ย31คนบาดเจ็บ71คนนะเมื่อวันที่14มกราคม2569ที่ผ่านมาคือคณะกรรมการในการตรวจสอบแล้วก็เปิดเผยของกระทรวงคมนาคมเขาก็บอกนะ
บอกว่ามันเกิดจากฐานไอ้รองรับไอ้หน้าของเครนก่อสร้างเนี่ยเราชิ่งกันตรีเนี่ยนะฮะมันเกิดจากไอ้ตรงนั้นนั่นแหละแล้วก็ผู้รับจ้างเนี่ยเขาไปดูเลยนะว่าเอ๊ะคนที่ทำอะไรต่างๆนานามันมีเวิร์กเพอร์มิตไหมนะบอกไม่มีเวิร์กเพอร์มิตด้วยนะไม่มีการปิดไอ้เส้นทางระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพราะมันมีข้อตกลงนี่เวลาทำงานก็จะต้องมีการแจ้งอะไรกันว่าต้องปิดเส้นทางเกาะปฏิบัติหน้าที่ของมันอยู่ข้างบนมันเกิดเหตุได้อันตรายได้นะพร้อมทั้งไม่มีการตรวจสอบเครื่องจักรให้ครบถ้วนนะและที่สำคัญในตรงนี้แหละฮะไม่มีการเปลี่ยนเหล็ก PT bar นะและไม่มีที่ปรึกษาควบคุมงานอยู่ที่หน้างานอีกไม่มีวิศวกรไม่มีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยจริงตามที่ตกลงกันในการก่อสร้างนะบอกไม่เคยตรวจสอบเครนด้วยว่ามันหมดอายุมันจะต้องเปลี่ยนอะไรอุปกรณ์อะไรยังไงเขาก็เลยบอกทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยหมดเลยคือตั้งแต่ผู้รับจ้างตั้งแต่ที่ปรึกษาตั้งแต่อะไรล่ะหรือแม้แต่รฟท.เนี่ยนะการรถไฟแห่งประเทศไทยที่มอบหมายให้วิศวกรเนี่ยนะดูแลควบคุมงานเนี่ยบอกก็ให้มอบหมายให้คนเดียวควบคุมงานแต่เขาทำหลายจ็อบทำหลายงานไอ้นี่ก็เป็นความบกพร่องเหมือนกันทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ทั่วถึงอันนี้เราก็เห็นภาพแล้วโอ้โหนี่มันทั้งกระบวนเลยใช่ไหมฮะส่วนกรณีที่เครนมันถล่มที่ถนนพระราม2วันต่อมา15มกราคม2569เนี่ยเขาก็ไปพบมันเป็นความบกพร่องของผู้รับจ้างผู้ควบคุมงานนะบอกว่าไอ้ช่วงที่ทำเนี่ยไอ้พื้นที่ที่ทำเนี่ยนะฮะตรงนั้นเนี่ยมันมีความลาดเอียงหรือพอมันมีความลาดเอียงเนี่ยเขาก็จะต้องมีการปรับสเปคถูกไหมไอ้เครนที่ใช้ไอ้สีน้ำเงินที่เราเห็นอยู่ข้างบนอ่ะที่มันร่วงลงมาสีน้ำเงินหรือสีเขียวเนี่ยมันจะต้องมีการปรับสเปคพอมันลาดเอียงเนี่ยข้างนึงมันก็จะต้องสูงอีกข้างนึงมันต่ำถูกไหมคุณนึกออกใช่ไหมฮะใช่ไหมมันลาดเอียงอ่ะเหมือนทางโค้งที่เขาจะต้องตีสโลปที่มันลาดเอียงอย่างนั้นอ่ะคล้ายๆอย่างนั้นเขาทำยังไงรู้ไหมครับคือเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบเขาบอกโอ้โหเขาทำโดยเขาใช้เหล็กแผ่นหนาๆเนี่ยนะประมาณกี่มิลล์กี่เซน8เซนมั้งเอามาเสริมสูงหนา80เซนติเมตรเพื่อปรับระดับแล้วหลังจากนั้นก็ลองด้วยทรายนะก็คือส่วนหนึ่งก็คือให้มันอุ้มอ่ะให้มันซัพพอร์ตให้มันยืดหยุ่นอ่ะแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับบอกว่าไอ้เหล็กที่มันมาเนี่ยนะมันไม่ใช่อุปกรณ์ที่มันควรจะเป็นการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้มันถูกต้องตามหลักวิศวกรรมพอมันไปโดนความร้อนไปโดนอุณหภูมิแดดตอนเช้าค่อยๆเผาถ้าใครเรียนสายวิทยาศาสตร์มาหรือแม้แต่รางรถไฟผมให้สังเกตรางรถไฟก็ได้ง่ายๆคุณเห็นรางรถไฟใช่ไหมครับคุณจะเห็นช่องที่มันมีช่องว่างคุณเคยถามตัวเองไหมว่าทำไมมันไม่ทำให้มันแบบติดกันรางรถไฟอ่ะแต่ละเส้นที่มันมาวางต่อกันให้มันเป็นเส้นคู่ขนานคุณจะเห็นใช่ไหมมันจะมีช่องเล็กๆว่างอยู่เขาไม่ได้วางให้มันติดกันแนบสนิทนะเพราะว่าความร้อนหรือว่าอุณหภูมิของเหล็กเนี่ยถ้ามันมีการสะสมความร้อนเนี่ยมันจะขยายตัวพอมันขยายตัวเนี่ยไอช่องว่างตรงนั้นน่ะจะกี่เซนประมาณเซนมั้งเซน2เซนเนี่ยเหล็กมันขยายตัวมันก็จะเข้ามาชนกันพอดีแต่ถ้าคุณวางเป็นเส้นเดียวกันแล้วติดกันน่ะคุณลองนึกสภาพพอเหล็กมันขยายตัวมันก็จะต้องเผยถูกมั้ยมันชนกันเสร็จมันต้องเผยพอเผยเสร็จนี่มันจะเกิดอุบัติเหตุอันนี้เขาคิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไอ้อันนี้ก็เหมือนกันนะมันเกิดจากความร้อนอุณหภูมิต่างๆเนี่ยไปโดนที่เหล็กนี่แหละจะไปเหล็กไอ้ของตัวเครนจะเป็นเหล็กของไอ้ตัวไอ้อะไรเนี่ยนะแต่มันเกิดการสะสมความร้อนแล้วมันขยายตัวมันเลยทำให้สมดุลเปลี่ยนและทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวได้เมื่อวานนี้ผมก็ลองนั่งอ่านสรุปดูผมก็อยากรู้เนาะว่ามันเป็นเพราะอะไรนะอ่ะอันนี้ก็จะได้รู้นะบางทีเราตามข่าวเราติดตามมาแล้วมันจะได้ไม่เหมือนแบบไฟไม่ฟางอ่ะนะพอมันวูบมาทีนึงแล้วพอมันดับไปปุ๊บอ้าวเรายังไม่รู้เลยว่าต้นสายปลายเหตุมันเป็นยังไงนะแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นใหม่เนี่ยพอเนี้ยเรารู้ต้นสายปลายเหตุแล้วนะหลังจากนี้เนี่ยถ้าจะทำให้ถูกต้องมันก็คงจะต้อง1 2 3ตามระบบตามขั้นตอน
เปลี่ยนอุปกรณ์ให้มันชัดเจนให้มันเรียบร้อยให้มันได้คุณภาพถูกไหมฮะเรื่องของคนที่จะต้องไปควบคุมงานมันต้องมีมันเป็นข้อตกลงใช่ไหมมันจะต้องแบบแจ้งนะบอกนะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปฏิบัติงานนะช่วงนี้จะมีเจ้าหน้าที่ควบคุมนะใช่ไหมฮะมันก็ต้องเป็นการรักษาความปลอดภัยสำหรับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเนี่ยในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าอะไรก็ตามทีอ่ะก็เป็น2เรื่องนะที่ผมเห็นว่าก็สำคัญนะครับอีกเรื่องนะก่อนที่จะเบรกวันนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วนะท่านนายกนี่ถึงตอนช่วงเช้านะเข้าใจว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะก็ทำงานเลยนะ11โมงนี่มาที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนเลยมาถึงปุ๊บก็ขึ้นไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะนะที่ทำเนียบรัฐบาลใช่ไหมเป็นสิริมงคลของท่านนะแล้วก็เห็นคุณสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมใช่ไหมท่านก็ถ่ายรูปท่านนายกรัฐมนตรีระหว่างที่อยู่บนเครื่องบินอะตอนบินกลับมาประเทศไทยอะบอกโอ้ทำงานคนอื่นเนี่ยนอนอยู่ท่านนายกอ่านหนังสือนะท่านนายกดูข้อสั่งการอะไรต่างๆยังทำงานอยู่นะ3ชั่วโมง4ชั่วโมงคนอื่นเขาหลับท่านนายกทำงานนะอันนี้ก็เป็นสีสันนะครับส่วนอีกเรื่องนะที่น่าจะตามสักนิดหนึ่งนะแล้วก็ทาง WHO ขออภัยไม่ใช่ WHO World อะไรนะ WHO ฮะเขาแถลงนะว่าที่ทองคองโกเนี่ยแล้วก็ที่อูกันดาหรือว่ายูกันดาเนี่ยนะตอนนี้ปัญหาเรื่องของไอ้การติดเชื้ออีโบลาเนี่ยและรวมไปถึงประเทศในภูมิภาคดังกล่าวเนี่ยนะมันเริ่มรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะที่คองโกบอกว่ามีผู้ติดเชื้อประมาณ900คนนะอันนี้แถลงเมื่อคืนวันจันทร์นะวันนี้วันพุธแล้วก็น่าจะเพิ่มขึ้นยอดผู้เสียชีวิตน่าสนใจติดเชื้อ900เสียชีวิตจากอีโบลานะ220คนนะคุณลองคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ดูเท่าไหร่นะก็อย่างน้อยๆก็ต้อง20กว่าเปอร์เซ็นต์กับ 30% ใช่ไหมฮะแล้วก็บอกว่ากำลังเผชิญกับการระบาดที่ร้ายแรงแล้วก็น่ากลัวมากถามว่าประเทศไทยทำยังไงนะก่อนหน้านี้กรมควบคุมโรคเขาก็มีมาตรการออกมาให้เฝ้าระวังใครที่เดินทางมาจากพื้นที่เนี่ยเขาก็ให้รายงานว่าเป็นยังไงสุขภาพ21วันดูช่วงของการเพาะชงเพาะเชื้อคล้ายๆกับโควิดอ่ะคล้ายๆอย่างนั้นเลยแต่นี่ล่าสุดผมเข้าใจว่าปรับความเข้มข้นเพิ่มขึ้นนะน่าจะปรับความเข้มข้นเพิ่มขึ้นแหละนะว่าถ้ามาจากคองโกถ้ามาจากยูกันดาเนี่ยนะกักตัวเลย21วันนะแล้วก็ดูด้วยว่าปกติเนี่ยถ้ามาจาก2ที่เนี้ยนะก็จะมีคนเดินทางเข้าประเทศไทยประมาณสัก5คน7คนแต่มีอยู่วันหนึ่งครับขึ้นมาตั้ง20คน19คนอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องยกระดับในการป้องกันไม่ใช่แค่ที่บ้านเรานะสหรัฐอเมริกานี่ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติที่มาจากคองโกอูกันดาแล้วก็รวมไปถึงเซาท์ซูดานเข้าประเทศเลยนะครับนะหรือแม้แต่ผู้ที่มีถิ่นพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ให้เข้านะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็กังวลถามว่าไอ้เชื้ออีโบลามันเคยมีการประกาศแล้วก็ทางหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขเนี่ยในระดับโลกเขาเคยดูแลเข้มข้นมาก่อนหน้านี้ไหมคำตอบเคยนะประมาณสัก10กว่าปีก่อนเนี่ยนะก่อนโควิดอ่ะนะก็เคยมีการประกาศดังกล่าวแล้วก็เขาก็ควบคุมดูแลได้นะอันนี้ทาง WHO เขาก็มั่นใจว่าเขาจะควบคุมดูแลได้แต่อย่างน้อยๆมันก็ต้องมีมาตรการเนาะในการป้องกันของตัวเองเนี่ยแต่ละที่เขาก็คงจะต้องเพิ่มมาตรการนะเพราะว่ามันก็มีเหตุบางเหตุที่มันสะท้อนถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นอย่างในพื้นที่อย่างเงี้ยนะไปเผาเต็นท์หรือว่าที่เป็นที่กักกันคนนะที่ติดเชื้ออย่างเงี้ยนะอันนี้มันก็ทำให้การระบาดมันก็ลุกลามไปเพิ่มเติมมากขึ้นนะก็เป็นเรื่องต่างประเทศนะที่นำมาฝากกันนะ เรื่องอื่นๆนะมีอะไรไหมไม่น่าจะมีละ นะจริงๆผมสนใจอีกเรื่องนึงคือไอ้ Virtual Bank เนี่ยนะ
ตอนนี้ที่ได้รับใบอนุญาตชัดเจนแล้วทั้งจากทางกระทรวงการคลังจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยแล้วเขาจะเตรียมที่จะมีการเปิดตัวเปิดตัวเนี่ยเปิดแล้วแต่ว่าจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเนี่ยนะวันแรกเนี่ยผมเข้าใจว่า19มิถุนายน2569แต่ว่าก่อนหน้านะอาจจะเป็นต้นเดือนมิถุนายนเนี่ยนะผมไม่รู้ว่าเขาจะให้โหลดแอปพลิเคชันอะไรได้หรือเปล่าหรือว่าจะไปใช้สิทธิ์ในการจองเขาบอกว่าเลขที่บัญชีนะบอกสามารถที่จะเลือกเองได้ด้วยนะจะให้จองผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าผ่านทาง AIS เนี่ยนะอันนี้ก็น่าสนใจนะเผื่อบางคนเขานะถือเรื่องเลขใช่ไหมบางคนโอ้ยเลือกเลขอยากได้เลขบางคนอ้าวบางคนอยากได้เลขที่บ้านเหมือนทะเบียนรถอ่ะบางคนบอกอยากได้เลขเดียวกับเลขที่บ้านเลขเดียวกับวันเกิดเลขเดียวกับรุ่นที่เราเรียนที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีอยู่หลากหลายนะเนี่ยเขาก็เตรียมแล้วนะวันนี้เขาก็มีการแถลงข่าวเลยนะชื่ออะไรเนี่ยคลิกนะมาจาก3พันธมิตรนะก็คือทางด้านของธนาคารกรุงไทยนะ AIS นะแล้วก็ OR นะ OR นี่ก็ปตท.เนาะใช่ไหมแต่ว่าขายปลีกนะอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงสำหรับ Virtual Bank ธนาคารที่ไม่มีสาขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอ่ะ 14:36 นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลับจำกัด

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @royalhouse
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
8: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
7: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
8: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
9: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
10: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
11: The Legend's Tale
10: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: 14นาฬิกา41นาทีนะครับช่วงที่2นะครับของคุยได้คุยดีTalk News and Music นะครับช่วงนี้เราก็เปิดสายคุยกันนะสำหรับช่วงที่2ช่วงที่3และช่วงที่4นะเดี๋ยวสักครู่คุณวีระธีรพัฒน์ก็เข้ามาสมทบนะครับแต่ว่าระหว่างนี้ท่านไหนที่อยากจะคุยกันก่อนนะก็เชิญนะเชิญนะครับหมายเลขโทรศัพท์02 2481657 02 248 1657นะครับมาเราเปิดสายคุยกันนะท่านคุณผู้ฟังนะที่มีประเด็นนะมีเรื่องนะหรือว่าอยากจะคุยอยากจะถามนะก็เชิญนะก็เชิญนะอันนี้ส่วนเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนี่ยอดนี่น่าจะเหลือประมาณสัก4ล้านกว่าสิทธิ์นะยังพอได้อ่ะอีก4ล้านกว่าคนนะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะส่วนใครที่เพิ่งเคยลงทะเบียนนะผมเข้าใจว่าตอนเนี้ยนะเขาก็ค่อยๆทยอยแจ้งผลนะส่ง SMS ไปละส่ง SMS ไปถึงแล้วนะว่าคุณได้รับนะเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือเปล่านะถ้าได้เขาก็บอกว่าคุณได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะแล้วจะเริ่มใช้ในวันที่1มิถุนายนนะถ้าไม่ได้เขาก็แจ้งว่าไม่ได้นะฮะอันนี้น่าจะค่อยๆทยอยมาแล้วบางคนบอกว่าวันเดียวก็ได้แล้วนะบางท่านอาจจะใช้เวลา2วันนะนี่ก็ดูซะหน่อยนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจนะว่าจนถึงตอนนี้ยังมีไปที่ธนาคารกรุงไทยอีกไหมนะไปให้เขาช่วยลงทะเบียนให้เขาไปดูที่แอปเป๋าตรงเป๋าตังค์เนี่ยนะมีมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าก็เห็นมีรายงานข่าวบางที่เขาก็ยังมีไปต่อคิวกันอยู่เลยนะครับคุณสมบัติครับสายสองสวัสดีครับ
1: สายสองสวัสดีครับ
0: คุณสมบัติ
2: ธนพงศ
0: ์ครับเชิญครับเชิญ
2: คุณธนพงศ์สวัสดีคุณธนพงศ์ผมน่ะหนึ่งในสี่ล้านคนน่ะผมยังทำไม่ได้เลยอ่ะ
0: ยังทำไม่ได้หมายความว่า
2: เข้าไปมันบอกให้โหลดใหม่ก็เด้งกลับมาเหมือนเก่าอ่ะ
0: เข้าไปตรงไหน
2: เข้าไปทางแอปเป๋าตังค์อ่ะใ
0: หญ่ๆ
2: เ
0: ข้าไปแล้วยังไงแล้วเรามันมีแบนเนอร์ไหมมันมีแบนเนอร์ไทยช่วยไทยไหม
2: ไม่มี
0: เราเคยอัปเดตแอปเป๋าตังค์ไหม
2: เคยนี่แหละมันบอกให้อัปเดตอ่ะ
0: เอออัปเดตสิ
2: มันบอกให้อัปเดตผมก็อัปเดตไปตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็อัปเดตอีกก็มันก็กลับมาที่เก่าอีก
0: อ๋อเหรอ
2: ก็เห็นไปก็เห็นเป็นรูปเป๋าตังค์เหมือนเก่าอ่ะ
0: ไม่
2: อัปเดตเข้าไปปุ๊บ
0: รูปเป๋าตังค์อ่ะมันเป็นรูปเป๋าตังค์เหมือนเก่าอยู่แล้วแต่ว่าพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยถ้าเราอัปเดตแล้วเนี่ยมันจะขึ้นแบนเนอร์มันจะขึ้นไอ้โครงการไทยช่วยไทยพาสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็กดเข้าไปเพื่อจะลงทะเบียนหรืออะไรอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: มีไหม
2: ไม่มีครับ
0: ไม่มีเลย
2: ทำไม่ได
0: ้ทำไม่ได้เลยเหรอ
2: ผมโหลดไม่ได้มันบอกให้โหลดผมก็โหลดเข้าไปก็กระเด้งกลับมาเหมือนเก่าอีกอ่ะ
0: อ๋อเหรอ
2: เออผมงงอยู่เหมือนกันอ่ะสองวันแล้วที่ผมทำอย่างเงี้ย
0: เหรอเคยอันนี้ถามนะเคยอันอินสตอลไหม
2: อะไรครับ
0: เคยลบแอปเป๋าตังค์แล้วลงใหม่อย่างเงี้ยเคยไหม
2: ไม่เคยครับไม่เคย
0: เออ
2: ก็ตกเก่าละแต่ผมใช้สิทธิ์ครั้งแรกอ่ะของตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วเคยใช้ไปครั้งหนึ่งแล้วผมก็ปล่อยแอปตัวนี้ไว้ตลอดเลยแต่ว่าเวลาผมเข้าเมื่อวานนี้เข้าไม่ได้วันนี้ก็เข้าไม่ได้อีกมันบอกให้โหลดนะแต่โหลดเข้าไม่ได้ผมก็งงอยู่มาก็เด้งกลับมาเหมือนเก่าอีก
0: ตอนคุณอัปเดตเนี่ยคุณไปอัปเดตที่ไหนล่ะคุณใช้โทรศัพท์ยี่ห้อ
2: นี่แหละไอ้ของอันนี้อะไรของไอ้อันนี้ใช้สมาร์ทโฟนนี่แหละ
0: สมาร์ทโฟนอ่ะมันสมาร์ทโฟนของอะไร Android หรือ iOS
2: เออของ Android ครับ
0: Android นะคุณเข้าไปใน Google อะไรเขาเรียกว่าอะไรวะ Google Play Store มั้ย
2: ผมเข้าเออนั่นแหละผมว่าผมจะเข้าผมยังไม่ได้เข้าเลย
0: เออต้องเข้าไปใน Google Play Store น่ะพอเข้าไปเสร็จปุ๊บคุณก็เขียนคําว่าเป๋าตังค์พอเป๋าตังค์เสร็จคุณก็ลองดูว่ามันให้อัปเดตคุณก็กดอัปเดตไปลองดู
2: อ๋อต้องเข้า Google Play
0: Store ไม่ใช่ Play Store
2: ต้องเข้าไปนะ ถ้าผมทำไม่ได้ผมต้องเข้าธนาคารเลยผมไม่เคยเข้าธนาคารสักทีเลยถ้าเรื่องทำแบบนี้อย
0: ่
2: างนี้ผมจะได้เข้าธนาคารแน่นอนเลย
0: อัปเดตอัปเดตเนี่ยมันต้องมาอัปเดตใน
2: ต้องอัปเดตใน Google ก่อนนะ
0: เออใช่ใช่ใช่ในเพจสโต
2: แล้วก็ถ้าเห็นถ้าเพจสโตก็เข้าไปอีก
0: แล้วคุณก็พิมพ์คำว่าเป๋าตังพอพิมพ์คำว่าเป๋าตังมันก็จะขึ้นมาให้อัปเดตหรือว่ายังไงก็ลองดูถ้าว่ามันครบเรียบร้อยแล้วมันเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วอันนี้แวะเข้าทางธนาคารกรุงไทยได้เลย
2: โอเคครับเดี๋ยวผมจะลองดู
0: ลองดูนะลองดูนะได้ผลประการใดบอกด้วยนะ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบพระคุณสวัสดีครับนะคุณต้อยครับสายสามสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ที่เคารพ
0: ครับครับ
3: วันนี้ก็ผมก็พักรายการท่านไปเดือนหนึ่งตามที่ท่านผู้ฟังขอมาก็พักครบเดือนพอดีครับท่าน
0: ครับได้
3: กล
0: ับ
3: มารายงานตัว
0: ไม่มีปัญหาคุณต้อยคือถ้าไม่ได้มาจากผมกับคุณวีระเนี่ยคุณต้อยจะพูดยังไงก็หรือว่าจะโทรศัพท์มาคุยอย่างนี้ปกติทำได้เลย
3: ครับท่านครับผมครับผม
0: ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหา
3: ท่านครับ
0: ครับ
3: จากโลโคโรสไปถึงรังสิตนะท่านนะ
0: ครับ
3: หลายปีมากๆเลยที่ว่าไอ้ถนนตรงเราไปสุดโลโคโรสได้จะเลี้ยวไปทางรังสิตนะคุณณัฐพงศ์ครับโอ้โหตอนนี้กราบขอบคุณท่านคำนวณที่ครูกระจ่างอย่างยิ่งเลยเขาทำเป็นปูนซีเมนต์นะหล่อคอนกรีตสมัยก่อนเวลาผมไปซอยคุณบัญญานี่อันคุณซอยเวิร์กพอยต์นะผ่านตรงนี้ท่านจะคุกคักมาก
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาช้าๆก่อนโลโคโรสนี่ของใคร
3: ส่วนโลโคโรสของกรุงเทพมหานครครับท่าน
0: ของกรุงเทพมหานครแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับคุณคำนวณวิทย์
3: ตรงนั้นเป็นเส้นทางของไอ้จังหวัดปฐุมธานีรังสิตครับท่าน
0: ไปเลยก็ถ้าโลโคโรสเป็นของกทมก็คนที่ทำที่ซ่อมก็ต้องกทมสิ
3: เรียนให้คุณณัฐพงศ์ทราบครับกทมเขายังจะไปถึงสุดไม่ถึงรังสิตครับท่านอยู่แค่โลโคโรสแล้วถนนจะตัดแค่ครึ่งเดียวไอ้ตรงส่วนที่แยกไปรังสิตครับท่านถ้าท่านไปใช้เส้นทางนี้ท่านจะทราบดีเลยว่าเขา
0: ไม
3: ่อยู่แค่นั้น
0: ก็เมื่อกี
3: ้ตรงนั้น
0: เข้าใจก็เมื่อกี้คุณต้อยบอกว่าโลโคโรสจากไอ้ตรงเนี้ยถึงรังสิตเนี่ยไอ้เส้น
3: ครับท่าน
0: เส้นไอ้ดอนเมืองใช่ไหมที่เมื่อกี้ที่พูดทีแรกถูกไหม
3: ครับกับผม
0: เอออันนี้มันของกทมถูกไหม
3: ใช่คร
0: ับ ใช่ไหมทำไมผมจะไม่รู้ไอ้ตรงหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ข้างหลังอ่ะมันมีโลโก้รถอีกอันนึงที่ผ่านหน้าเวิร์กพอยต์ไปฝั่งนู้นอ่ะอันนั้นมันเขตของปทุมธานีผมรู้ผมทราบ
3: ครับท่านครับ
0: แต่ว่าเราต้องเอาให้ชัดก่อนว่ามันตรงไหน
3: ก็ถึงจะพารังสิตนะครับตรงนั้นมันไปสุดโลโก้รถแต่ประมาณสักไม่ถึง500เมตรครับท่านถนนจะเล่นวัดอยู
0: ่
3: มันแย่มานานแล้วครับกับผมจนกระทั่งมาท่านคำนวณวิทย์ทุกกระจ่างมาต่อทำตรงนั้นให
0: ้โอ้ครับ
3: ครับท่านครับผมครับผม
0: มันจ
3: ะก่อนเขาจะเป็นไอ้โลโครถจะเป็นซีเมนต์นะครับท่านแต่พอเลยมาหน่อยเขาหมดเข็นโลโครถเขาจะเป็นถนนแบบยางมาต่อยปะทั้งหลายหุ่นครับฝนตกทีก็เจ๊งทีฝนตกทีก็เจ๊งทีทันทุกปีตอนนี้ขอบพระคุณมากเลยเป็นคอนกรีตเลยครับท่านแล้วก็เวลากับผมจะขับไปนะชอบไปซอยคุณปัญญาที่ยันคุณน่ะไปชมวิวอ่ะแล้วริมคลองนะท่านครับเชื่อไหมสวยมากมีคนตกปลาเป็น10คนเลยริมคลองเป็นประชากรนะตรงถนนเลยรถเลยไปนะทางนู้นนะคุณณัฐพงศ์เชื่อไหมครับเวลาเขาจะสร้างเขื่อนสร้างอะไรชาวบ้านของเขาไม่เดือดร้อนนะคุณณัฐพงศ์ยินดีให้สร้างเลยไม่เดือดเบียนประชาชนแล้วชาวบ้านไม่ต้องรื้อถอนไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเลยเขาทำแต่ว่าเฉพาะพอควรไม่ทำมากเหมือนไอ้กทมบางเขตกทมบางเขตถ้าไม่เป็นผู้ว่ากทมท่านชัดชาติเนี่ยประชาชนจะเดือดร้อนกันมากเลยบริเวณคลองเต็มประชากรนะครับคุณนะครับแล้วก็
0: มัน
3: จะเห็นใจรัศดรของเขาครับ
0: โอเคเอาเฉพาะของที่เราเกี่ยวแล้วกันเนาะโอเค
3: ครับผมครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับผม
0: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณประมวลครับสายหนึ่ง
4: สวัสดีครับ
0: ครับ
4: ก็พอดีเรื่องเป๋าตังนะครับพอดีผมก็เพิ่งจะไปดำเนินการที่จากกรุงไทยมาเมื่อสักครับ11โมงเช้านี่นะครับ
0: ไปทำอะไรล่ะ
4: พอดีคืออย่างนี้คือผมมากดรับสิทธิ์แล้วทีนี้กลายเป็นว่าโทรศัพท์หายก็เลยต้องเข้าไปซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วก็ใช้เบอร์เดิมใช้อะไรเหมือนคนเดิมนะทีนี้ก็คือเข้าไปถึงธนาคารก็เริ่มต้นทำให้แบบเหมือนเดิมแต่ว่าไอแอปเป็นเด้งเหมือนคุณสายแรกที่คุยนะทีนี้ในระบบน้องๆในธนาคารเขาก็บอกว่าต้องอัปเดตเครื่องแต่ผมเครื่องใหม่นะคุณรัฐพงศ์เครื่องใหม่ที่ซื้อแบบไม่กี่วันมาเนี้ย
0: ครับ
4: มันก็เหมือนกับว่ามันต้องไปธนาคารนะคุณณัฐพงศ์เขาจะเชื่อมต่ออะไรต่ออะไรของเขาแบบเอาบัตรประชาชนไปเข้าเครื่องเสียบในคอมเขาอ่ะ
0: เหมือ
4: นกับเหมือนอย่างนั้นเลยเพราะว่าทุกครั้งผมได้สิทธิ์ตลอดก็ด้วยนี่ว่าไอโครงการที่ว่าเขาให้กดรับสิทธิ์เนี่ยมันรับสิทธิ์เมื่อ2วันที่แล้วใช่ไหมที่ว่าเขาเริ่มต้นมีกดรับสิทธิ์แล้วนะ
0: ครับ
4: ผมรับสิทธิ์เสร็จแล้วนะที่ว่าโทรศัพท์หายเนี่ย
0: โทรศัพท์หายที่หลังก็ไปทำเรียบร้อยแล้วใช่ไหมล่ะ
4: ตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับคือเรียบร้อยแต่ว่าไอคนยังเต็มธนาคารอยู่เหมือนเดิมคุณณัฐพงศ
0: ์ก็ไปทำอะไรกันล่ะคนเต็มธนาคารไปทำอะไรกันอ่ะ
4: ก็นี่แหละแอปเรื่องแอปบ้างเรื่องคนผู้ขายบ้างผู้ซื้อบ้างอะไรพวกนี้แหละครับ
0: อ๋อส่วนใหญ่อ่ะเป็นฝั่งผู้ขายหรือว่าคนไปขอลงทะเบียนไอแอปเป๋าตังมันเป็นอันไหน
4: ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เป็นฝ่ายซื้อ
0: เป็นฝ่ายซื้อก็คือคนที่จะได้รับเงิน 1,000 เน
4: า
0: ะ
4: ใช่ๆแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นคนขายที่เป็นร้านค้า
0: อ๋อโอเคร้านค้านี่เขาจะต้องไปทำถุงเงินเขาจะต้องไปที่นั่นแหละถูกแล้วโอเค
4: ใช่ครับ
0: ยังมีคนเยอะนะคุณไปสาขาไหนมาล่ะแถวไหนเนี่ย
4: เนี่ยผมสาขาแหลมทบังเนี่ยครับท่าเรือแหลมทบังเนี่ยคร
0: ับ แหลมทบังนะคนยังเยอะนะก็ไปให้เจ้าหน้าที่เขาช่วยเนาะให้ดูให้เรียบร้อยเนาะ
4: ใช่ๆเพราะว่ามันต้อง

0: แบงค์ธนาคารอ่ะบางธนาคารเขาก็ให้สามารถที่จะ activate เองได้เลยในโทรศัพท์มือถือในสมาร์ทโฟนแต่บางธนาคารเนี่ยบอกไม่ได้ต้องไปสแกนหน้าใหม่ต้องไปยืนยันตัวตนใหม่นะกับทางธนาคารเนี่ยก็เลยจะต้องไปออกันที่นั่นเหมือนกันคล้ายๆกันนะอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะสำหรับคุณสมบัตินะครับ02-248-1657นะ02-248-1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะคือผมไม่แน่ใจนะที่อื่นๆเนี่ยนอกจากที่แหลมฉบังเนี่ยนะที่ธนาคารกรุงไทยเนี่ยยังมีคนเยอะอยู่หรือเปล่านะเพราะว่ามันก็จะสะท้อนล่ะถ้าสมมติว่ายังมีคนเยอะส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการไปลงทะเบียนแอปเป๋าตังค์นะเราก็จะรู้ล่ะว่าจำนวนไอ้4ล้านสิทธิ์เนี่ยมันจะเพียงพอไหมใครที่อยู่ที่ต่างๆเนี่ยอาจจะบอกกันได้ว่ามันเป็นยังไงนะครับคุณธนรัตน์ครับสายสองสวัสดีครับ
1: ขออนุญาตสอบถามครับโครงการ60-40นี่เขาจำกัดอายุเท่าไหร่ขึ้นไปครับ
0: 18ปีบริบูรณ์ครับ
1: อ๋อ18ปีบริบูรณ์ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับเห็นเขาใช้คำว่า18ปีบริบูรณ์นับแต่วันลงทะเบียนนะครับอ่ะอันนี้ก็คือพูดง่ายๆก็คือ18ขึ้นไปนะ02-248-165702-248-1657นะครับมาคุณผู้ฟังครับมีประเด็นหรือมีเรื่องตรงไหนนะที่อยากจะคุยเพิ่มเติมนะเชิญฮะเชิญอันนี่เขาบอกว่ากรุงไทยที่คลองขุงนี่กำแพงเพชรนะบอกว่าโอ้ชาวบ้านมารวมตัวกันเต็มเลยนะบอกเหมือนมาเที่ยวงานวัดเลยนะบอกว่าส่วนมากนะจะเป็นกลุ่มผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ 1,000 บาทนะก็คือไปลงแอปเป๋าตังค์นี่แหละนะหรือว่าไปใช้ไอ้สมาร์ทโฟนเนี่ยเพื่อจะให้ทางธนาคารเขาช่วยเนี่ยนะก็ได้ครับไม่มีปัญหานะที่อื่นเป็นยังไงนะครับมีไหมมีตรงไหนนะมาแล้วนะโอ้อย่างนี้แสดงว่าก็ยังมีนะยังมีเรียกว่าอีกหลายคนเนาะบางคนนี่ตัดสินใจซื้อโทรศัพท์โอ้โหตกใจบอกมีข่าวฮะบอกว่ามีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งนะวัย53ปีนะบอกตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ราคา 15,000 บาทเพื่อรอรับสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus นะ 4,000 บาทโอ้คุณนิตยาสาย1สวัสดีครับคุณนิตยาครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เชิญครับเชิญ
2: ได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินครับเชิญครับ
2: ฮัลโหล
0: คุณนิตยาเชิญเลยครับพูดได้เลยครับผมได้ยินครับ
2: ฮัลโหล
0: ฮัลโหลครับคุณนิตยาครับไม่เป็นไรนะโทรศัพท์กลับมาใหม่ก็ได้นะหรือว่าท่านอื่นก็เชิญนะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาว่ากันนะยังไงเนี่ยนะแสดงว่าหลายท่านนะอาจจะมีปัญหานะหรือว่าโทรศัพท์ของเราอาจจะมีปัญหาเรื่องอะไรล่ะเสียงใช่ไหมเป็นตั้งแต่เป็นมาสักพักแล้วเห็นมีคุณผู้ฟังบ่นหลายคนแล้วนะอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวก็มีทางเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยปรับให้มันดีขึ้นนะบางทีคุยกันเราอาจจะต้องตั้งใจสักนิดนึงนะคุณผู้ฟังอาจจะต้องตั้งใจสักนิดนึงฟังจากไอ้สายโทรศัพท์นี่แหละหรือว่าหูนี่แหละนะบางคนใช้ไอ้นี่ไง Small Talk ใช่ไหมบางคนใช้เป็นบลูทูธเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าสัญญาณแต่ละคนแต่ละเครื่องเนี่ยมันพอได้รับหรือว่าได้ยินเสียงเนี่ยมันจะแย่ลงดีขึ้นยังไงนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะแต่ว่าที่ชัดที่สุดที่ง่ายที่สุดก็เอาแนบหูเลยนะครับ มาไหมถ้าไม่มาไม่เป็นไรนะครับเพราะว่านี่ก็

เวลางวดมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อช่วงหน้านะเรายังเหลืออีก1ชั่วโมงนะสำหรับรายการนี้คุยได้คุยดี Talk News and Music นี่เราเจอกัน2ชั่วโมงนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2ถึง4โมงเย็น 14:59 น.เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: ขณะนี้เวลา 15:00 น.
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกอช.ชูแนวทางออมแก้จดคนไทยเป็นหนี้เร็วกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.รายงานสถานการณ์หนี้ที่น่ากังวลของไทยข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าตั้งแต่ปี2556รายจ่ายเฉลี่ยของคนไทยสูงกว่ารายได้มาโดยตลอดส่งผลให้คนไทยติดกับดักหนี้3มิติสำคัญคือหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อย 50% ของคนอายุต่ำกว่า30ปีเป็นหนี้แล้วและ1ใน5ของคนอายุ29ปีเป็นหนี้เสียหนี้ไม่สร้างรายได้สัดส่วนหนี้ส่วนใหญ่เป็นหนี้อุปโภคบริโภคที่แก้ยากหนี้จนตัวตายคนไทยอายุ 60-79 ปียังแบกภาระหนี้เฉลี่ยสูงถึง 3-4 แสนบาทซึ่งหนี้เหล่านี้กำลังตกท่อสู่ลูกหลานกอช.แนะแนวทางการแก้ปัญหาให้ตรงจุดได้แก่ตัดวงจรหนี้เสียในกลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ปัญหาที่คนอายุ29ปีเริ่มเป็นหนี้เสียกอช.เชิญชวนให้นักเรียนนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ที่เริ่มทำงานใช้หลักการรายได้ลบเงินออมเท่ากับรายจ่ายโดยออมกับกอช.ขั้นต่ำเพียง50บาทก่อนนำเงินไปใช้จ่ายเพื่อสร้างนิสัยหยุดคิดก่อนจ่ายและป้องกันพฤติกรรมการใช้จ่ายตามกระแสแพลตฟอร์มหรือการผ่อนชำระสินค้าอุปโภคบริโภคเกินตัวแก้โจทย์แก่ไปหนี้ไม่จบด้วยบำนาญตลอดชีพจากข้อมูลพบว่าคนวัยเกษียณยังมีหนี้หลักแสนกอช.นำเสนอทางออกด้วยระบบเงินสมทบจากรัฐบาลสูงสุด 100% ตามช่วงอายุไม่เกินปีละ 1,800 บาทเพื่อให้เงินออมงอกเงยชนะหนี้เสียส่วนเงินนี้จะเป็นเงินบำนาญที่ช่วยเพิ่มรายได้หลังอายุ60ปีซึ่งจะเข้าไปช่วยบรรเทาภาระใช้จ่ายทำให้สมาชิกไม่ต้องกู้ยืมเพิ่มในวัยชราและไม่ทิ้งภาระหนี้ไว้ให้ลูกหลานนักวิชาการชี้ใช้ TikTok ทำสื่อการสอนหรือไม่ไม่สำคัญเท่าฟังเสียงครูนักเรียนหรือยังแนะลดงานเอกสารไม่ใช่ลดงานทำสื่อการสอนรองศาสตราจารย์ดร.สิทธิชัยวิชัยดิษฐ์คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยว่าการที่กระทรวงศึกษาธิการกำลังจะร่วมกับบริษัท TikTok Thailand ให้ครูใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทำคอนเทนต์วิดีโอสั้น2นาทีเป็นสื่อการสอนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจง่ายและลดภาระครูควรทบทวนให้รอบด้านกว่านี้เพราะการลดภาระครูที่เหมาะสมไม่ใช่การลดภาระในการทำสื่อการสอนแต่คือการลดภาระงานที่ไม่จำเป็นเช่นงานเอกสารการเงินหรือพัสดุโครงการกิจกรรมต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนเพื่อให้ครูมีเวลาให้กับภาระงานที่จำเป็นเช่นการออกแบบสื่อการสอนที่เหมาะสมและตอบโจทย์กับการเรียนรู้ของเด็กหากต้องการลดภาระงานครูจริงๆควรเปลี่ยนมาสนับสนุนให้ใช้ AI เพื่อช่วยงานเอกสารวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการของผู้เรียนที่แตกต่างหลากหลายได้สนับสนุนกำลังคนเพื่อเข้ามาทำงานด้านเอกสารโดยเฉพาะเพื่อให้ครูได้กลับมาอยู่กับนักเรียนแม้ว่านโยบายจะตั้งต้นหรือคิดค้นมาบนฐานของความตั้งใจดีต้องการผลักดันเนื้อหาดีๆเข้าสู่แพลตฟอร์มที่ทันสมัยและเป็นที่นิยมแต่สังคมและประชาชนจำนวนไม่น้อยมีข้อกังวลอีกมุมถึงผลเสียจากการใช้เวลาหน้าจอหรือโทรศัพท์มากเกินไปฉะนั้นหากกระทรวงศึกษาธิการจะเดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้ได้แนวทางนี้จริงๆก็ควรมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากครูบุคลากรในโรงเรียนนักเรียนและผู้ปกครองทั่วประเทศเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจร่วมการในการออกแบบระบบซึ่งดีกว่าเดินหน้านโยบายแล้วต้องกลับมาแก้ไขตามข้อกังวลของสังคมในภายหลังอิสราเอลปลิดชีพผู้นำติดอาวุธฮามาสคนใหม่กองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่านายมูฮัมหมัดโอเดผู้นำกองกำลังติดอาวุธคนใหม่ของกลุ่มฮามาสเสียชีวิตแล้วจากการโจมตีของอิสราเอลในฉนวนกาซาเมื่อวานนี้ซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากอิสราเอลเพิ่งจะสังหารผู้ดำรงตำแหน่งคนก่อนโดยทางครอบครัวของนายโอเดได้ยืนยันการเสียชีวิตพร้อมระบุว่าเขาเสียชีวิตร่วมกับภรรยาและบุตรชายการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในครั้งนี้ได้ทำลายชั้นบนของอาคารชุดพักอาศัยในเมืองรีมันและในเมืองรีมันของเมืองกาซาซิตี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ6รายขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุว่านายโอเดเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายข่าวกรองของกลุ่มฮามาสในช่วงที่เกิดเหตุโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคม2566และก็เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้นำกองกำลังติดอาวุธแทนนายอิสอัลดินอัลฮัดดัดที่ถูกอิสราเอลสังหารไปเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
8: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
13: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: คุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: 5:11 นะคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดี สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
1: เอ๊ะไม่เสียงผมก้อง
0: ๆ
1: คุณณัฐพงศ์แล้วก็คุณผู้ฟังนะบนโต๊ะคุณคืออะไรคุณณัฐพงศ
0: ์มะม่วง
1: มะม่วง
0: มะม่วงเขียวเสวย
1: มะม่วงแบบด
0: ิ
1: บ
0: ดิบดิบ
1: โอ้มะม่วงมัน
0: มะม่วงมัน
1: โอ้ใครเอามาให้ล่ะ
0: โอ้คุณนิรมนเขาปอกไปให
1: ้โอ้คนไม่รู้เอามาจากไหน
0: เอามาจากอาสมนั่นแหละแต่ว่าเขาใส่ไว้ในตู้เย็น
1: อ๋อมีเขียวเสวยด้วยเหรอ
0: ใช
1: ่ไอผมปลูกอะไรนะแก้วขมิ้นไว
0: ้อืม
1: ปีนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยจะดีไม่ได้เห็นลูกเลย
0: อืม
1: อาจจะเป็นเพราะว่ามันแย่งกันขึ้นโอเคอันอื่นไม่มีอะไรนายกกลับมาเมื่อเช้า
0: ครับ
1: 5:00
0: ครับ
1: นะบินมาจากฝรั่งเศสเรื่องการเมืองก็เอ๊ะเขาพูดกันนะเรื่องอะไรสวนกุหลาบคอนเนคชั่น
0: อ๋ออ
1: ันนี้ก็อันนึงแล้วตอนหลังก็มีระบอบสีน้ำเงิน
0: ระบอบสีน้ำเงิน
1: ระบอบสีน้ำเงินระบอบสีน้ำเงินมันจบหรือยัง
0: เอ๊ะมันก็น่าจะจบนะ
1: เหรอศาลรัฐธรรมนูญมีอะไรไหมวันนี
0: ้ยังไม่มีครับ
1: เหรอเขาน่าจะมีช่วงนี้ไหมปกติ
0: วันนี้วัน
1: พุธประชุม
0: เขาเพิ่งยื่นไปเมื่อวานเมื่อวันจันทร
1: ์โดยวิธีการทางสารบบทางบัญ
0: ไม่น่าจะไม่น่าจะมีอะไร
1: ไม่น่าจะทันที่จะมีคำสั่งหรือว่าอะไรของทางศาลรัฐธรรมนูญสำหรับการประชุมตุลาการวันนี้เนาะ
0: ครับ
1: มันก็ต้องเลื่อนไปเป็นนู่นอาทิตย์หน้าก็ไม่มีเพราะอาทิตย์หน้าวันพุธมันตรงกับวัน
0: หยุด
1: วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็ต้องว่ากับเป็นวันที่10
0: วันที่10หรืออาจจะก่อนอาจจะเป็นวันจันทร์ที่เท่าไหร่ที่8ล่ะ
1: โอเคอาทิตย์หน้าจะเป็นวันวิสาขบูชา
0: ครับ
1: วันที่31พฤษภาวันที่1จะเป็นวันหยุดชดเชยวัน
0: วิสาขะ
1: พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรคุณณัฐพงศ
0: ์รู้ความจริงอ่ะ
1: นั่นน่ะสิตรัสรู้อะไร
0: รู้อะไรฮะ
1: ก็เนี่ยตรัสรู้อะไรวัน
0: อริยสัจ4เหรอ
1: ไม่ใช่
0: หรอ
1: ไม่ใช
0: ่นี่เหรอทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทางดับทุกข์อันสุดท้ายเนี่ยไม่รู้หรอก
1: ไม่ใช่
0: หรอจริงเหรอ
1: จริงไอ้นั่นน่ะเป็นการสรุปอีกระดับหนึ่ง
0: เ
1: ป็นระดับปฏิบัติการ
0: ครับ
1: พุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งที่เรียกว่าอิทัปปัตยตาปฏิจจสมุป
0: ปฏิจจสมุปบาท
1: อันนี้คือตรัสรู้อันนี
0: ้ครับ
1: แล้วในวงจรของอิทัปปัตยตาปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็สรุปลงมาเป็นความจริง4ประการความจริงอันยิ่งใหญ่4ประการ
0: ครับ
1: นะทุกข
0: ์
1: สมุทัย
0: ครับ
1: นิโรธมรรค
0: ใ
1: ช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่ตรัสรู้เนี่ยคือวงจรที่เกิดทุกข์แล้วก็การดับทุกข
0: ์
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: มันจะเป็นไล่ไปเริ่มจากอวิชชาก็ทำให้เกิด A B C D E F ตามมาตามลำดับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะตัดวงจรก็ต้องทำแบบย้อนก็คือต้องดับ
0: ก็หาเหตุ
1: ต้องดับอวิชชา
0: อวิชชา
1: แล้วมันถึงจะไล่เพราะไม่มีวิชชาอวิชชามันก็ไม่มีอะไรล่ะอวิชชาแล้วก็มาด้วยอะไรตัณหาอุปาทานโสกะปริเวทอะไรนั่น
0: ๆ
1: พวกนั้นนะจำไม่ได้นี่คนก็มาถามว่าเอ๊ะตรัสรู้อะไรอย่างที่คุณณัฐพงศ์พูดนะอันนั้นเป็นแบบภาคปฏิบัติการ
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ใช่
1: ถ้าจะตัดวงจรนั้นอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมใช่ไหม
0: ครับ
1: เอา อันนี้ต้องไปอ่านมหาปรินิพพานสูตร
0: อ
1: ันนี้จะเล่าย้อนเลยตั้งแต่แรกเลยต
0: ั
1: ้งแต่ไปนั่งริมน้ำเนรัญชลาใช่ไหม
0: เอา
1: ไปยาว
0: ครับผม02
1: อาตมาเทศน์ได้ยาว
0: 2481657 02 2481657นะครับคุณพงษ์ครับสาย2
1: คุณพงษ
2: ์วันนี้ครับอาจารย์ครับคุณณัฐพงษ์ครับที่กฎหมายที่ผ่านรัฐสภาที่ยังค้างการพิจารณาในรัฐสภาในรัฐบาลชุดที่แล้วแล้วทีนี้ตอนนี้รัฐบาลนี้รับรองแล้วมัน
1: เอาม
2: ีกี่ฉบับครับ
1: 36ฉบับครับ
2: 36ฉบับเนี่ยผมอยากให้อาจารย์คือมันสำคัญทุกฉบับแต่อยากให้อาจารย์หรือคุณณัฐพงศ์ถ้าเกิดว่าช่วงจังหวะใดช่วงจังหวะหนึ่งหลังจากสรุปข่าวแล้วเนี่ยอยากให้อาจารย์คุณณัฐพงศ์ช่วยตีแผ่แต่ละฉบับเลยว่ามันมีความสัมพันธ์ยังไงอันไหนคือมันสัมพันธ์ทุกฉบับแหละครับแต่ว่าอยากให้อย่างผมที่ผมสนใจเนี่ยผมสนใจเรื่องพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดินนะครับอยากให้ช่วย
1: ทำอะไร
2: คุยให้ฟังนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่หรือคนประชาชนทั่วไปเวลาทำงานมันก็ไม่มีเวลาเรียกว่ากฎหมายมันเข้ากี่ฉบับแล้วให้ไปฟังจากสถานีวิทยุรัฐสภาหรือไปหาข้อมูลอะไรเนี่ย
1: มัน
2: ยากอยู
1: ่ไม่ยาก
2: ยาก
1: ไม่ยากเลยไม่ยากเลย ไม่ยากเลยเข้าไปในเว็บไซต์ของรัฐสภาแล้วก็ไปดูวันที่ประชุมวาระการประชุมในวาระการประชุมก็จะมีเอกสารที่เป็นกฎหมายแต่ละฉบับที่คุณว่าไม่ยากถ้าผมจะทำผมก็ต้องทำแบบนั้นแหละครับทุกคนทำได้โดยไม่ต้องมาร
2: ออ
1: ันนี้ไม่ต้องมันเป็นงานที่ไม่ต้องใช้ผู้รับเหมา คือแต่ละคนนะทำเองได้ใครสนใจเรื่องไหนก็ไปเปิดเรื่องนั้นดูแล้วก็จะรู้ว่ามันอยู่ในขั้นตอนไหนเป็นขั้นตอนที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเสร็จแล้วเป็นเรื่องที่ค้างอยู่ในวุฒิสภาในชั้นไหนเป็นเรื่องที่เป็นร่างที่บรรจุเอาไว้แต่ยังไม่มีการลงมติในวาระรับหลักการวาระแรกก็มีในเรื่องที่กำลังอยู่ในชั้นกรรมาธิการพิจารณากำลังพิจารณาก็มีพิจารณาเสร็จแล้วก็มีเข้ามาอยู่ในการพิจารณาวาระที่สองก็มีเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ต้องใช้ผู้รับเหมาใครที่สนใจอันไหนก็ไปเปิดดูก่อนว่ามันมีอะไรเกี่ยวข้องกับเราไหมอย่างคุณสนใจอันนี้คุณก็ไปเปิดดูว่ามันอยู่ขั้นตอนไหนหรือง่ายกว่านั้นไปดูมติคณะรัฐมนตรีที่เขาบอกว่ามีกฎหมายกี่ฉบับผมก็ลืมไปแล้วเพราะมันมี2ครั้งมติครั้งแรกเนี่ย34ฉบับ
0: คร
1: ับ แล้วมติครั้งที่2อีก2ฉบับเนี่ยไม่ต้องมาให้ผมกับคุณณัฐพงษ์เปลืองแรงโดยไม่จำเป็นแต่ถ้าเมื่อมีการพิจารณาแล้วมีการถกเถียงแล้วมีประเด็นน่าสนใจในขั้นพิจารณากฎหมายที่รัฐบาลขอให้ดำเนินการต่อทางฝ่ายนิติบัญญัติอันนั้นน่ะถึงจะควรจะเอามาพูดเพราะขั้นตอนนั้นจะเป็นขั้นตอนที่มันใกล้ที่จะเป็นกฎหมายโอเคไหมครับ
2: โอเคครับ
1: ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คือซามูไรเนี่ยนะ
0: ครับ
1: หั่นผักได
0: ้ซามูไรหั่นผักได้
1: ซามูไรหั่นผักได้แต่ก็ไม่ค่อยไม่คือมันต้องจำเป็น
0: ไม่ถูกกับประเภทนะกับการใช้งาน
1: มันต้องจำเป็นจริงๆอ่ะมันไม่มีอย่างอื่นแล้ว
0: ครับ
1: ใช่ไหมนี่ทำครัวไม่มีถูกไหม
0: ครับ
1: แล้วมันอยู่ในสถานที่ที่มันจำเป็นอะอย่างนั้นน่ะก็เอาซามูไรมาหั่นผักได้ไม่ได้คือหั่นผักเนี่ยได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมีมีดพระอยู่แล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: เราจะเอาซามูไรมาหั่นผักทำไม
0: ใช่
1: ถูกไหม
0: ใช่
1: เขาเรียกว่า ใช้งานผิดประเภท
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ถูก
1: ไม่ได้ว่าใครนะใครจะใช้ผมทำงานก็ให้นึกถึงว่าเออใช่ไห
0: ม
1: มันควรให้เขาเรียกว่าภาษาพระท่านเรียกว่ากรรมนิยะคือมันต้องดูว่ามันเหมาะแก่การใช้งานไหมใช่ไห
0: ม
1: เออใช้ไม่เหมาะกับการใช้งานมันก็เกิดประโยชน์น้อย
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ใช
1: ่เอออ่ะ
0: 02-248-1657
1: ใกล้วันพระต้องพูดดีๆนะ
0: 02-248-1657นะครับ
1: วันนี้อารมณ์ดีนะ
0: ครับ
1: ควรจะใช้ประโยชน์ผมเพราะบางครั้งอับดุลก็ต้องการอารมณ์ในการที่จะพูดด้วยเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคุณผู้ฟังท่านไหนที่ยังมีนี่จนถึงขณะนี้เนี่ยนะผมก็ยังเล่นกับระบบอยู
0: ่คือ
1: ผมยังไม่ลงทะเบียน
0: อ๋อ
1: เออผมยังไม่ลงทะเบียนตอนนี้ก็ว่าเหลืออยู่ประมาณ4ล้านคน
0: ครับ
1: ผมยังไม่ลงทะเบียนผมจะรอดูที่ว่าจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยมันจะกี่คนเออถ้ามันเต็ม30ล้านคนก่อนผมไม่ลงทะเบียนก็ถือว่าผมสละสิทธ
0: ิ์ครับ
1: แต่ถ้าเกิดมันไม่ถึงเนี่ยผมก็คิดว่าตอนเนี้ยทำตอนไหนก็ง่ายมากไม่มีต้องรอเลยเออผมรู้ว่าอย่างนั้นนะผมกดดูผมก็รู้แล้วว่ามาเร็วมากเอาเร็ว
0: กดปุ๊บรู้ผลปั๊บนะ
1: เออนั่นน่ะเออ
0: ครับอ่ะ02 248-1657 02 248-1657นะครับ
1: อ่ะมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาอย่าไปมีภาพจำสายแรกนะสายแรกนี่ก็มีหลากหลายนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: นะแต่วันนี้สายแรกก็ไม่มีอะไรนะคุณผู้ฟังที่จะตามมาเป็นกองหลังหรือกองกลางที่จะลำเลียง

0: ลูกขึ้นมาเนี่ยขอให้สบายใจ
1: สบายใจได้
0: สบายใจได้ว่าเรื่องที่คุยจะได้ประโยชน์นะ
1: ครับนะคุณแจ็คครับสายสอง
0: คุณแจ็คครับ
2: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: เชิญครับ
2: ฟังทุกวันช่วยทำหมากินครับ
0: ดีครับขอบพระคุณครับ
2: ครับเห็นอาจารย์อารมณ์ดี
0: ครับ
2: บ่นนิดนึงด้วยอาจารย์พอดีใบขี่จะหมดอายุวันที่30เนี่ย
0: เป็นใบขับขี่ตลอดชีพหรือใบขับข
2: ี่ตลอดชีพมีส่วนบุคคลแต่ว่าตอนเนี้ยมีเป็นทุกชนิดท2ครับเขาเขียนไว้ครับ6ล้อได้ตู้ป้ายเหลืองได้3ล้อได้อะไรเงี้ยครับแต่ทีนี้คืออยากทราบว่าทุกวันนี้ต้องไปต่อเนี่ยต้องใช้นี่ไหมครับไปตรวจประวัติอาชญากรนะครับมีผู้รู้ทราบไหมพอดีผมไปที่ขนส่งเมื่อวานเขาติดเที่ยงพอดีผมก็ติดงาน
0: โอเคอ
2: ยากรู
0: ้เดี๋ยวรอคนอื่นที่เขารู้บอกกันละกัน
1: ครับ
2: ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับเห็นมีสายเข้าแล้ว
0: ได้ครับขอบพระคุณฮะแกรู้ด้วยนะมีสายเข้าแล้วจริงอย่างที่แกพูดนะ
1: จริงจริงจริง
0: คุณเสกสิทธิ
1: ์สายสาม
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: เชิญครับ
3: ครับอาจารย์ไอ้ตัวอัตราค่าไฟใหม่นี้เขาสรุปกันได้ยังครับ
0: ยังไม่สรุปแต่ว่าก็ถ้าคุณเปิดดูในเว็บไซต์ของกกพ.ที่เขาให้ออกความเห็นน่ะเขาน่าจะใช้แบบที่4กรณีที่4
3: ต้องไปดูในเว็บไซต์นะ
0: ใช่เพราะว่าใช่มันไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกคือคุณน่าจะเป็นผู้ใช้ไฟประเภท 1.2 คือใช้ไฟเกิน150หน่วยต่อเดือนแล้วก็ใช้หม้อไฟลิมิเตอร์เนี่ยเกิน5แอมป์คุณไปดูตารางของผู้ใช้ไฟ 1.2 หลักมันก็คือว่าแต่เดิมมันคำนวณยังไงก็ตามที200หน่วยแรกคิด3บาท
3: คร
0: ับ 200หน่วยที่2คิดผมจำไม่ได้แล้วแล้วก็
3: 4
0: บาท12สตาง
3: ค
0: ์แล้วพอหน่วยที่400ขึ้นไปคิด5บาท4ตังค์40สตางค์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นต้องอยู่ที่ว่าปัจจุบันเนี่ยวิธีการก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยคุณใช้ไฟกี่หน่วยต่อเดือน
3: คืออย่างนี้ตอนนี้ผมก็ดูให้บ้านน้องอะไรผมก็8-900หน่วย
0: แปดเก้าร้อยหน่วยต้องจ่ายเงินเพิ่มครับเอาง่ายๆอย่างนี้เลยไม่ต้องไปดูให้เรียบไม่ต้องไปแทนค่า
3: ไอ้ที่ผมถามนี่เลยหรอกปัจจุบันผมว่าใช้ TOU อยู่แล้ว
0: มันจะ TOU ไม่ TOU ก็อีกเรื่องนึงอันนั้นอีกเรื่องนึงต้องแยกก
3: ันไม
1: ่ TOU ไม่เกี่ยว
0: TOU ไม่เกี่ยวครับอันนี้คือไฟที่ใช้เป็นปกติ TOU เขามีเรทของเขากลางวัน2บาทกว่ากลางคืน5บาทกว่าอะไรนั่นน่ะอันนั้นเขามีเรทของเขาไม่เกี่ยวกันคนละอันกัน
3: ก็จะไม่มีแนวโน้มว่าจะปรับเพิ่มใช่ไหม
0: น่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะเขาไม่ได้พูดถึง TOU
3: ผมก็ฟังข่าวเขายังไม่ได้เอ่ยถึงนะกลัวเขาจะเอ่ยถึง
0: ไม่ต้องไปกลัว ไม่ต้องไปกลัวอย่าไปกลัวทำไมใช้ไฟใช้ไฟอย่าไปกลัวทำไ
3: ม
0: กลัวแต่ไฟจะช็อตเท่านั้นเองจะไปกลัวอะไร
3: ใช่เพราะว่าค่าเฉลี่ยตัวนี้ผมถูกมากไงมันตก3.60
0: ก็ไม่เป็นไรครับ
3: ก็เดี๋ยวจะไปดูให้น้องด้วยว่าเออจะควรจะใช้หรือยังน่าจะควรแล้วแหละ
0: ก็แล้ว
3: เปิดแอร์ตอนคืนเยอะ
0: ก็แล้วแต่ครับผม
3: ได้โอเคครับขอบคุณครับ
0: ขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ต่อครับ
1: คุณเอครับสายหนึ่ง
0: คุณเอครับคุณเ
4: อสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์กับอาจารย์มีระครับผม
0: เชิญ
4: โทรมาครั้งที่2ครับอาจารย
0: ์ครับผม
4: นานมากแล้วครับประมาณตั้งแต่โหผมขับโลจิสติกส่งยาครับอาจารย
0: ์ครับผม
4: ใช้ทอท่านที่โทรมาเมื่อกี้ผมใช้ทอ2ทั่วประเทศเหมือนกันครับ
0: ครับแล้วยังไงครับ
4: เขาอบรมอะไรยังครับผม
0: อะไรนะครับ
4: อบรมไปครับขี่ออนไลน์ยังครับ
0: โอ้ไม่ทราบครับแต่ว่าเขาถามประเด็นที่เขาถามคือต้องไปตรวจประวัติอาชญากรรมหรือไม่
4: ของผมนี่คือไม่ได้ไปตรวจครับ
0: ไม่ต้องไปตรวจหรือไม่ได้ไปตรวจ
4: ไม่ต้องไปตรวจครับ
0: ไม่ต้องไปตรวจนะ

0: ครับ
1: ใช่ครับผมทางขนส่งเขาจะตรวจให้เลย
0: ทางขนส่งจะเป็นดำเนินการตรวจเองนะครับ
1: ใช่ครับผมถ้ามีอะไรคดีอะไรเขาก็จะบอกนี่ของผมไม่มีคดีอะไรเขาก็จะให้ใบขับขี่มาเลยวันนั้นเลยครับผม
0: โอเคครับผมแต่ว่าเขาไปสอบออนไลน์หรือเปล่าผมไม่ทราบเขาไม่ได้บอกนะครับ
1: ไม่มีครับไม่มีครับ
0: โอเคไม่มีการตรวจสอบไม่มีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมนะครับ
1: ใช่ครับ
0: โอเคครับขอบพระคุณครับ
2: ครับ
3: สวัสดีครับ
0: ต่อครับ
3: คุณไก่ครับสายสอง
0: คุณไก่ครับคุณไก่ไม่อยู่ครับ
3: คุณมน
0: น่ากลัวจะมาตอบเรื่องเดียวกันคุณณัฐพงศ
3: ์ครับ
0: ต่อครับ
3: คุณมนครับสายสาม
0: คุณมนครับ
4: อาจารย์สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
4: วันนี้จะมาพุ่งไปต่อใบขับขี่มาครับอาจารย
0: ์ใบขับขี่อะไรครับ
4: เป็นใบขับขี่สาธารณะครับ
0: ประเภทไหนครับ
4: ประเภทขับรถยนต์แล้วก็แท็กซี่รถตู้
0: เป็นทอ2ใช่ไหมครับ
4: ไม่ใช่ทอ2ครับก็คือสามารถขับไอ้รถสาธารณะป้ายเหลืองได้ครับ
0: โอเคครับแล้วยังไงครับ
4: ก็คือที่มีคนมาให้มาสอบถามเกี่ยวกับว่าตอนนี้คือว่าไม่ต้องไปตรวจไอ้ประวัติที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วครับ
0: โอเคครับคอนเฟิร์มครับ
4: ก็คือเจ้าหน้าที่เขาจะถามว่ามาต่อใบขับขี่ประเภทไหนก็บอกว่าใบขับขี่สาธารณะเขาจะตรวจประวัติให้ตรงนั้นเลยครับ
0: ครับผม
4: แล้วถ้าไม่มีข้อมูลเขามันจะขึ้นว่าไม่มีข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์ครับ
0: ครับผม
4: แต่ถ้าคนที่เคยมีประวัติจะต้องไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับอาจารย
0: ์
4: เพื่อที่จะเอาประวัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมายืนยันกับขนส่งว่าเราไม่มีประวัติแล้วมันกับมันผ่านระยะเวลาที่ว่ามันเลยมาแล้วครับอาจารย
0: ์ได้ครับ
3: ครับ
4: ครับผม
3: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ไหนครับคุณณัฐพงษ์
3: ตอนนี้เหรอ
0: ครับ
3: เอ้ยผมไม่แน่ใจว่าเขาย้ายมาที่นี่หรือยังนะ
0: กองทะเบียนไหมครับ
3: เอ้ยไม่กองทะเบียนแต่ว่าเขาย้ายมาอยู่ตรงแถวศูนย์ราชการ
0: ลาดพร้าวหรือศูนย์ราชการ
3: มันมีตึกใหม่ที่เขาสร้าง
0: เมื่อก่อนมันอยู่ลาดพร้าวอยู่พักนึง
3: เนี่ยมันเพิ่งสร้างเสร็จเนี่ยแล้วเห็นมันมี
0: สมัยผมเนี่ยตรงแถวโรงพยาบาลตำรวจ
3: ใช่ใช่ใช่อันนั้นสมัยแรกเลย
0: ตรงที่เขาไปเอาศพอ่ะ
3: ครับ
0: สถาบันนิติเวชอ่ะ
3: ครับ
0: ตรงถนนอังรีดูนังอ่ะ
3: ใช่
0: อ
3: ัน
0: นี้จำได้เพราะว่าเมื่อ45ปีที่แล้ว
3: ครับไปต่างประเทศใช่ไหม
0: ไปทำพาสปอร์ตต้องวิ่งไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3: ครับ
0: เพื่อไปเอาอะไรสักอย่างก็ไม่รู
3: ้
0: ต่อครับ
3: คุณนายครับสายสอง
0: คุณนายครับ
5: สวัสดีครับ
0: เจิญครับ
5: รู้จักซิกเซเว่นไหมครับ
0: รู้จักครับ
5: ที่เขาทำท่าสะบัดมืออะครับ
0: รู้จักครับ
5: มันแปลว่าอะไรเหรอครับ
0: ไม่ทราบครับ
5: อ้าว
0: ทำไมอ่ะทำไมต้องทราบด้วยล่ะทำไมรู้ว่าเขาสะบัดมือแล้วไง
6: ทำไมไม่คุยอ่ะลูก
0: ทำไมไม่คุยนะลูก
5: ไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว
0: อยู่ชั้นไหนครับ
5: ป.6ครับ
0: โรงเรียนอะไรครับ
5: อามาตยกุลครับ
0: อามาตยกุลอยู่แถวไหนครับ
5: แถวกรุงเทพครับ
0: ทราบครับกรุงเทพมันมีตั้ง50เขตแล้วครับหลาน
6: หลัก 4
5: ครับ
0: ต้องมีพลายกระซิบด้วยเหรอครับ
5: ครับ
0: ผู้หญิงหรือผู้ชายครับเสียงมันก้ำกึ่งครับ
5: ผู้ชายครับ
0: ผู้ชายครับชื่ออะไรครับ
5: คนไหนครับ
0: คนที่คุยอยู่เนี่ยครับ
5: ชื่อนายครับ
0: ชื่อนายชื่ออะไรนะ
5: นายครับ
0: นายนะนอนหนูสลายอยักษ์เนี่ยนะ
5: ครับ
0: ทำบัตรประชาชนหรือยัง
5: ทำแล้วครับ
0: ในบัตรประชาชนใช้ชื่อว่าอะไร
5: ชื่อก้าวเอี่ยมสวัสดิ์ครับ
0: ชื่อก้าวใช่ไหมครับ
5: ชื่อจริงชื่อก้าวครับ
0: ก้าวหน้าหรือว่าเลขก้าว
5: กอาว
0: เ
5: ก้าไม่โท
0: ร
5: เก้าคร
0: ับ กอาวเก้ากอาวแปลว่าเก้าเก้าแปลว่าเดินนะ
3: เก้าเดิน
0: เก้าเดินเนาะ
5: ครับ
0: โอเ
5: คขี้เกียจคุยแล้วครับ
0: โทรศัพท์มา
5: คร
0: ับขอบคุณ
3: ครับ
0: เห็นไหมเด็กเขาเป็นตัวของตัวเองอ่ะ
3: ใช่
0: ไปถามอะไรเขาว่าเขาลำคายเขาขี้เกียจคุยแล้วครับแต่ว่าเขาก็ปฏิบัติภารกิจตามที่คุณพ่อต้องการนะคุณพ่อโทรมาแล้วให้คุณลูกพูด ใช่ไหมคุณลูกเขาก็มาถาม six seven ใช่ไหม
3: six seven
0: six seven
3: นี่ผมก็เพิ่งรู้เมื่อไม่นานมาเนี้ย
0: ทำไมเขาต้องสะบัดมือ
3: เออใช่ก็เห็นมีเด็กอ่ะแล้วก็เขาก็ทำอย่างนี้ six seven แล้วเขาสะบัดมือเอ้คืออะไรเราก็ไม่เข้าใจ
0: เอาขออีกสักชุดหนึ่ง
3: ครับ02-248-1657
0: อืม
3: 02-248-1657นะครับ
0: อืม
3: ดูหน่อยว่ามันคืออะไร
0: คุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาเราขอเก็บยอดช่วงชั่วโมงอะไรนะเบรกแรกอีกสักชุดหนึ่งสัก 2-3 ท่านก่อนที่เราจะพักกลางชั่วโมงเพื่อไปเบรกสุดท้ายของวันนี
3: ้ครับ
0: ได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้ว
3: คุณพัฒนาครับสายสอง
0: คุณพัฒนา
2: ฮัลโหลครับ
0: เชิญครับ
2: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: เชิญครับ
2: ผมมีเรื่องจะสอบถามอาจารย์นะครับคือผมสะสมเหรียญกษัตริย์ไทย
0: สะสมเหรียญกษัตริย์ไทย
2: ใช่ครับ
0: ครับ
2: แล้วทีนี้ผมก็ตั้งใจว่าที่ผมสะสมไว้เนี่ยผมจะนำไปขายในอนาคตตอนที่เกษียณ
0: สะสมไว้ขาย
2: ตอนที่ตัวเองเกษียณทีนี้มีคนทั่วไปเขาบอกว่ามูลค่ามันจะลดลงเพราะว่าเงินบาทมันจะตกมันจะจริงไหมครับอาจารย์
0: เงินบาทมันจะตกคุณเอาไปขายในอนาคต
2: ใช่ครับคือตอนนี้ผมยังไม่ได้ขายผมสะสมไว
0: ้แล้วตอนนี้
2: จะสะสมมีเป็นหลักพันเหรียญนะครับ
0: เหรียญอะไรบ้างครับโทษ
2: เป็นเหรียญ20บาท50บาท100บาทอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: มีเหรียญ100มีเหรียญ100บาทด้วยเหรอ
2: มีครับ200ก็มีครับอาจารย
0: ์โอ้ครับอันนี้คนละเรื่องกับไอ้เรื่องเงินคือไอ้นี่มันเป็นเรื่องของเก่าสะสมเนาะ
2: ใช่ครับ
0: ราคามันไม่เกี่ยวข้องกับไอ้เรื่องอะไรพวกนั้นเลย
2: นะครับ
0: มันอยู่ที่ว่าถึงเวลานั้นแล้วมีคนตีราคาเกินมูลค่าที่เราซื้อมาเท่าไหร่มากกว่า
2: ครับ
0: ซึ่งผมก็ไม่รู้ตลาดพวกนี้นะ
2: ใช่ครับคือผมก็ไม่รู้อนาคตแต่ว่าตอนที่ผมซื้อเนี่ยมูลค่าก็คือมูลค่าหน้าเหรียญใช่ไหมครับ
0: ถูกต้อง
2: แต่แล้วตอนนี้เวลาผมจะนำไปขายเนี่ยผมก็จะขายให้เกินหน้าเหรียญ
0: โดยทฤษฎีแล้วก็ขายเกินหน้าเหรียญครับถ้าเป็นเหรียญเก่าครับ
2: ใช่ครับแต่ทีนี้บางท่านบอกว่า
0: ไม่เกี่ยวกันเลยครับตรงนั้นตัดทิ้งไปเลยตรงนั้นตัดทิ้งไปเลยครับคนละประเด็นกันครับไอ้นั่นพูดถึงการเก็บเงินทั่วไปถ้าเงินเฟ้อมันก็จะทำให้อำนาจซื้อของเงินที่เรามีเนี่ยลดลง
2: ครับครับ
0: แต่นั้นเนี่ยเขาก็ไม่เก็บเป็นเงินอย่างเดียวบางคนก็ฝากธนาคารก็มีดอกเบี้ย
2: ครับ
0: แต่อันนี้ของคุณเนี่ยผลตอบแทนมันคือความหายากซึ่งทำให้มันมีราคาเกินอัตราดอกเบี้ยแล้วก็อัตราเงินเฟ้อ
2: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดเป็นเงินทั่วไปเนี่ยตัวที่จะชดเชยกับเงินเฟ้อหรือว่ามูลค่าหรืออำนาจซื้อของเงินบาทที่ลดลงจากราคาสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็คือผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นรูปของดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นรูปของเงินปันผลหรือถ้าเกิดไปเอาไปลงทุนมันเกิดกำไรเพิ่มเติมอย่างเงี้ยอย่างนี้คนละเรื่องกับเรา
2: ครับ
0: เพราะตอนที่เราถือเหรียญเนี่ยเหรียญกษัตริย์เนี่ยมันไม่มีผลตอบแทนอะไรมันก็ไม่ต่างจากการซื้อทองคำแท่งมันก็ไม่มีผลตอบแทนอะไรเอาว่าตั้งไว้นิ่งๆถ้าในอนาคตราคามันเพิ่มขึ้นมันก็ชดเชยจากที่เราไม่ได้รับผลตอบแทนระหว่างทางของคุณเนี่ยเข้ากรณีนี
2: ้ครับ
0: คือขายความหายาก
2: ครับ
0: แต่ความหายากที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ได้ทุกชนิดทุกประเภทซึ่งอันนี้เราไม่รู้ว่าราคาในอนาคตจะเป็นยังไง
2: ใช่ครับ
0: ครับผมก็เก็บไว้ขัดให้มันสะอาดสะอาดก็แล้วกัน
2: ครับ
0: จะให้มันขึ้นสนิมเขอะนะ
2: จะใส่ตลับไว้อย่างน
0: ี้
2: นะคร
0: ับ นั่นแหละเก็บไว้อย่างนั้นนะถึงเวลาก
2: ็
0: ถ้ามันมีคนเขาให้ราคาเกินอย่างเราซื้อมา100บาทให้ราคาเป็น200เราก็ได้กำไร100นึงแต่ว่ามานั่งคำนวณรู้มันจะคุ้มไม่คุ้มอันนี้ไม่รู้
2: ครับ ครับ
0: มันก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาด้วย
2: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ทำอะไรอยู่ก็ทำไป
2: ครับ
0: ไม่ต้องไม่ต้องหวั่นไหว
2: ครับ
0: โอเคครับ
2: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ผมยังมีแบงค์พวกใบละ50บาทใบละ80บาทที่เขาออกเป็นกรณีพิเศษ
3: อ๋อครับ
0: ไม่ใช่ทรงนี้นะไม่ใช่ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะ
3: ครับ
0: เป็นทรงตั้งบางอันเป็นจัตุรัสด้วยซ้ำไป
3: ครับ
0: เอออันนั้นก็อีกประเภทนึงนะมีราคาไม่มีราคาไม่รู้
3: ว
0: ่าแต่เอาไปซื้อของได้
3: ใช่เพราะมันชำระนี้ได้ตามกฎหมาย
0: ใช่ต่ออ่ะ
3: คุณสมชายครับสาย3
0: สมชาย
7: ครับสวัสดีครับอาจารย์วีระครับพี่ณัฐพงศ์ครับ
0: เชิญ
7: ครับอยากให้อาจารย์วีระพูดให้ข้อคิดผมหน่อยครับเมื่อ2ปีแล้วผมโดนผู้รับเหมาก่อสร้างโกงหมดเงินหมดทองไปเยอะครับ
0: โกง
7: ความแค้นในใจผมมันไม่จางหายไปอยากจะไปจำหน่ายมันออกจากแผนที่โลกเนี่ยครับ
0: โกงไปเท่าไหร่
7: โดนไปภาพรวมล้านหกครับ
0: ล้านหกเนี่ยได้อะไรกลับคืนมาง
7: านมันเดินหน้าไปประมาณ 30-40% นะครับ
0: แล้ว
7: ได้เลยครับ
0: ล้านหกเนี่ยแล้วเราต้องเติมเงินไปเท่าไหร่ถึงจะเสร็จ
7: อ๋อขออนุญาตครับพูดผิดตอนแรกโดนเป็นโกงไปทั้งหมด600,000-606,000ครับ
0: ไม่เดี๋ยวตอนทั้งหมดเนี่ยตกลงบ้านนั้นเสร็จหรือยัง
7: เสร็จแล้วครับ
0: อยู่หรือยัง
7: อยู่แล้วครับจบแล้วครับ
0: จ่ายเงินจากที่ควรจะต้องจ่ายต่างกันเท่าไหร
7: ่ส่วนต่างหมดประมาณเพิ่มเติมไปมา700,000นะคร
0: ับ ประมาณ700,000รวมทั้งหมดสิดีรวมแล้วต้องจ่ายทั้งหมดเท่าไหร
7: ่จากตอนแรกตั้งงบไว้ไม่เกิน700,000แล้วตอนหลังหมดไป1,600,000อ่ะครับ
0: เพิ่มมา900,000
7: ครับผม
0: แล้วคราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นระหว่างทาง
7: คือจ้างมันทำเนี่ยครับสินค้ามันทำมันไปเอาคนที่ไม่ใช่มันมาทำนะครับแล้วเหมือนมันกินค่าในหน้าไปครับ
0: ได้ไง
7: มันเอาเหมือนพวกคนที่ว่าไม่มีแบบไม่รู้จะเรียกยังไงไม่แบบคนที่ว่าไม่ใช่ผู้รับเหมาอะครับโดยมันหลอกแล้วพอผู้รับเหมาสองคนที่มันเอามามันทำไม่จบ
0: เราก็
7: เข้ามาอาสาแก้ไขให
0: ้
7: มันก็หลอกผมอีกรอบนึงครับหลอกกินค่าแรงรายวันไปอยู่งั้นนะครับ
0: จนจบ
7: หมดก็ไม่จบครับหมดกับมัน2ตัวนี้ไปครับ2ชุดนี้ไปประมาณ800,000นะครับ
0: แล้วตอนนี้บ้านเสร็จแล้ว
7: จบแล้วครับ
0: แล้วตัวเขาอยู่ไหนที่ว่าเนี
7: ่ยไม่ได้เอาเรื่องเอาราวอะไรไปเลยครับผมรับแลกการเลยคือไม่อยากจะมีปัญหาแล้วคือตอนนี้มันไฟในใจมันติดอยู่ในใจผมมากครับ
0: โอ้ปีนึงแล้ว
7: 2ปีครับ
0: โอ้ไฟไม่มอดได้ตั้ง2ปีแล้ว
7: ไม่มอดเลยครับมัน
0: เจอยังเจอหน้ากันมั้ย
7: แค้นใจครับ
0: ยังเจอหน้ากันมั้ย
7: ไม่เจอเลยครับแต่ก็ดูผลงานมันก็ทำงานปกติของมันทั้งทีมอ่ะครับ
0: โอ้แล้วเคยเจอกันอีกมั้ยหลังจากมีเรื่องกัน
7: ไม่เจอเลยครับ
0: ตอนจากกันครั้งสุดท้ายบรรยากาศเป็นยังไง
7: มันไปเอาคนงานแบบที่ดูไม่เกิดเลยมาทิ้งไว้บ้านผมอ่ะครับ
0: ไม่
7: ก็หลอกกินค่าแรง
0: ไม่ไม่ตอนสุดท้ายเลยอ่ะที่เจอกันเนี่ย
7: ครับ
0: ก่อนจะบอกศาลากันเนี่ยสถานการณ์เป็นยังไง
7: ปะทะกันทางโทรศัพท์ครับเอาคนงานเมาเหล้าเมายามาทิ้งไว้บ้านผมแล้วก็หลอกกินค่าแรงรายวันไปเรื่อยอยู่เงี้ยครับ
0: โอ้อ่ะคราวนี้จะทำยังไง
7: แล้วมันก็เอาของไปกลับไปบันดงบันไดไปแล้วมันก็หายไปเลยครับ
0: คือส่วนใหญ่ก็คือคุยกันทางโทรศัพท์
7: ครับครับ
0: คราวนี้ตอนเริ่มต้นที่ไปจ้างเขามาเนี่ยมันมาอย่างไร
7: ดูในเพจครับ
0: โอ้โหโอ้อันนี้
7: หมดเลยครับ
0: อันนี้ต้องแยก
7: แค้นใจครับ
0: ไม่อันนี้ต้องแยกเป็น2กรณีนะ
7: ครับ
0: กรณีแรกเนี่ย เราไม่รอบคอบ
7: ครับอันนี้ไม่มีประสบการณ์ครับ
0: อันนี้เป็นความผิดของเรานะ
7: ครับ
0: โอ้อันนี้โทษใครไม่ได้ถ้าความแค้นแบ่งออกเป็น2ส่วนนะส่วนที่เราทำเองกับส่วนที่เขาทำเราเนี่ยมันต้องหาร2แล้วตอนนี้ไอ้ที่แค้น100นี่ต้องเหลือ50แล้วนะ
7: ครับ
0: มันไม่ลดลงหรือแล้วไม่ถามตัวเองว่าทำไมเราควายอย่างนี้วะอะไรเงี้ยมีไหมเคยมีอารมณ์นี้ไหม
7: เคยครับ
0: เอาอารมณ์นั้นน่ะไปกดอารมณ์นู้น
7: ครับ
0: เพราะงานนี้จุดเริ่มต้นเป็นความผิดพลาดของคุณดูไม่รอบครอบ
8: ครับ
0: ไว้เนื้อเชื่อใจคนอื่นโดยที่ไม่ดูอะไรให้ละเอียด
8: ครับ
0: ถึงไปทำให้เขาเป็นอะไรไปมันก็ไม่ได้เงินคืนนะถ้าถามผม
8: ครับ
0: คือมันไม่ได้เงินคืนอะเงินมันไปแล้วอะ
8: มันได้ความผมคิดว่าถ้าผมไม่จำหน่ายมันออกจากโลกใบนี้ผมคงตายตาไม่หลับครับ
0: โอ้ขนาดนั้นเลย
8: คงต้องรอให้พ่อแม่ผมไปสบายก่อนแล้วผมจะจำหน่ายมันทีเดียวเลยก่อนผมก็เสียนเนี่ยครับไอ้หลังจากผมก็เสียนงานเนี่ยครับ
0: เออเอออีกนานไหมล่ะ
8: มัน15 ปี
0: เออไอ้งั้นนั่นอีก15 ปีโทรมาหมายว่าได้ผลได้มรรคยังไงนะ
8: ครับผม
0: ในระหว่างนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะคุณรอคุณบอกคุณจะรอ15 ปีก็รอก่อนแล้วกัน
8: กับคิดว่ามันน่าจะอยู่ครับ
0: เออก็รอก่อนแล้วก็เอาสักว่าปีสักปีที่13นะโทรมาอีกทีนึง
8: ครับผม
0: ตอนนั้นใจจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ
8: รับทราบครับอาจารย
0: ์โอเคครับขอบพระคุณ
8: ครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ต่อครับเวลามันจะเยียวยา
3: ครับ
0: เชื่อผมเถอะเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเส้นผมบางภูเขาอะ
3: ครับ
0: ถ้าตัดชั่วก็หายไป
3: อืม
0: คือใช้บริการของช่างแม่มช่างแม่มเนี่ย
3: ใช
0: ่พอใช้บริการช่างแม่มเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยมันเหมือนกับตัดเหมือนกับเราคนมาเป็นหนี้เราอะถ้าเราบอกเอ้ยไม่ต้องใช
3: ้
0: ยกให้โอ้โหมันหายเลยนะหายไปเลยหายไปเลย
3: ครับ
0: ไอ้ที่คิด108ว่ากูจะฟ้องมันดีไหมกูจะทำยังไงมันหายไปเลยอ่ะหายไปในอากาศสะท้านเลยเมื่อเราบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องใช้หรอกยกให
3: ้
0: โอ้นะ
3: ครับ
0: คนละ mood and tone เลย
3: ใช
0: ่ต่อ
3: คุณนงรักครับสายหนึ่ง
0: คุณนงรักครับ
9: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
0: เชิญค่ะ
9: ค่ะอาจารย์ถ้าถามว่าช่วงนี้ถ้าเราซื้อทองเนี่ยช่วงน
0: ี้โอเคไหมดีครับดีครับ
9: อ๋อดีเหรอคะไม่ลงอีกใช่ไหมคะ
0: ลงก็ดีครับลงก็ซื้ออีกครับ
9: แล้วอาจารย์คิดว่าจะลงอีกไหมคะหรือว่าขึ้น
0: คือประเด็นคือซื้อทองวันไหนก็ตามทีเนี่ยในอนาคตซึ่งไม่รู้วันไหนมันจะเกินราคาที่เราซื้อฟังแล้วเข้าใจไหม
9: ค่ะเข้าใจ
0: ซื้อเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าสมมติเราซื้อ70,000แล้วมันลงไปเหลือ20,000เนี่ยกว่ามันจะมาเป็น70,000มันอาจจะเราตายไปแล้วก็ได้เอาหลักนี้คิดเพราะเท่าที่ผ่านมามันพิสูจน์แล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วผมก็เชื่อว่าในอนาคตมันก็จะเป็นอย่างนี
9: ้โอ้ตอนนั้น20,000 กว่ายังไม่ยอมซื้อ
0: ก็แล้วแต่ไงคนที่เขาซื้อ20,000 กว่าเขาก็ต้องตีอกชกหัวทำไมกูไม่ซื้อตอน 3,000 ถูกไหมคนที่ซื้อตอน 3,000 แล้วขายไปตอน 6,000 ก็ต้องตีอกชกหัวตัวเองทำไมกูไม่เป็นรอแล้วซื้อมาขายตอน 20,000 ไอ้คนที่ขายตอน 20,000 ก็มาตีอกชกหัวทำไมกูไม่ขายตอน 80,000 ถูกไหมไอ้คนที่ขายตอน 80,000 เนี่ยตอนนี้ก็เอ้ยกูเก่งเว้ยเพราะตอนนี้มันเหลือ 70,000 โอเคไหมแต่ไม่ว่าจะเป็นอันนี้ผมพูดจากประสบการณ์แล้วก็การเก็บข้อมูลนะฟังช้าๆชัดๆเราไม่รู้ว่าเมื่อเราซื้อวันนี้พรุ่งนี้มันจะขึ้นหรือพรุ่งนี้มันจะลงโอเคไหมอันที่หนึ่งอันที่สองทุกราคาที่เราซื้อในอนาคตที่ไม่ทราบอีกนานมากน้อยแค่ไหนผมไม่ทราบอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ถ้ามันขึ้นจากราคาที่เราซื้อวันนี้หรือถ้ามันลงมันก็จะต่ำกว่าราคาที่เราซื้อวันนี้แต่ราคาที่เราซื้อวันนี้ไม่ว่ามันจะเป็นราคาเท่าไหร่ในท้ายที่สุดมันจะเกินราคาที่เราซื้อแต่จะใช้เวลามากน้อยผมไม่ทราบงั้นใครที่มี 80,000 ก็ต้องนั่งรออย่างเดียวว่าเมื่อไหร่มันจะเลย 80,000 มันอาจจะเป็นปีนี้ปีหน้า2ปี10ปี20ปีไม่รู้เอาหลักเนี้ยไปคิดแล้วก็ตัดสินใจแต่ต้องรู้ว่าซื้อทองไม่มีผลตอบแทน
9: ใช่ค
0: ่
9: ะ
0: อันนี้ต้องเข้าใจไม่เหมือนกับอย่างอื่นนะ
9: ค่ะ
0: เออบางคนบอกว่าซื้อ
9: ตอนนี้ดอกเบี้ย100 ล้าน
0: มันคนละอย่างกันเราเทียบอย่างนั้นไม่ได้เพราะเอามะละกอมาเทียบกับมะม่วงไม่ได้ฝากแบงก์กินดอกเบี้ยถอนเป็นเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันทีอะไรมันไม่เหมือนกันน่ะ อันนี้เก็บทองไว้ก็เก็บไว้ที่บ้านไม่มีดอกเบี้ยดอกแบ้อะไรไม่มีทั้งนั้นมีแต่ว่าขายต่อได้กำไรหรือขายต่อแล้วขาดทุนไม่เหมือนกัน
9: ค
0: ่
9: ะ
0: ไม่รวมซื้อทองปลอมนะอีกเรื่องนึงนะ
9: การทองปลอมไม่ซื้อกับพวกที่ว่า
0: ไม่รู้ไม่ผมไม่ทราบคือซื้อทองมาจริงจริงจริงไม่จริงปลอมไม่ปลอมผมไม่ใช่คนดูทองเป็น
9: อ
0: ันนี้ด้วยความเชื่อว่าที่เราออกมาจากร้านทองเนี่ยทองแท้โอเค
9: จานค้าละ 99% ดีไหมคะ
0: 99.9% ดีทุกอันแล้วครับจะ 99.999 99.5 96.5 ได้ทั้งนั้นครับไม่มีปัญหาครับ
9: ที่คือจะซื้อที่หัวเส้นเฮงอะค่ะ
0: จะซื้อร้านไหนถ้ามันของจริงก็คือของจริงครับจะหัวเส้นหลีหรือจะหัวเส้นเฮงหรือจะอะไรไม่รู้ละครับผมไม่รู้ชื่อร้านทอง
9: ค่ะ
0: ครับ
9: เข้าใจก็ระวังเรื่องทองปลอมด้วย
0: อ่ะก็เนี่ยอันนี้เราไม่ได้พูดถึงซื้อทองกระดาษนะครับ
9: ใช่ค่ะซ
0: ื้
9: อทองที่แบบเป็นแบบตัวจับได้จับต้อง
0: ไม่ใช่ทองกระดาษไม่ใช่เป็นตลาดฟิวเจอร์ด้วยนะไม่ใช่ทองกระดาษด้วยแล้วก็ไม่ใช่ตลาดฟิวเจอร์ด้วยทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยไปฟังย้อนอีกทีแล้วก็ไปคิดต่อแล้วก็ตัดสินใจได้
9: ใช่ค่ะข้อที่สองเนี่ยเรื่องช้างค่ะช้างป่าพักเนี่ย
0: ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับเปลี่ยนเรื่องมันคนละโทนแล้วครับขอบพระคุณครับ
9: โอเคค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะ
0: จากทองจะไปช้างมันคนละเรื่องเลยครับคุณณัฐพงศ
3: ์ครับผม
0: จะไปซื้อช้างเหรอครับ
3: พักกันก่อนครับ15:50 นพักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ต่อเ

0: สมอง024594646 line @royalhouse
1: กทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
4: จูสังกมาสารวัตร
3: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
4: เรื่อง
3: ง่ายๆนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
4: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายๆทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงสุดท้ายนะครับ02-248-1657 02-248นะ1657นะครับมาช่วงสุดท้ายนะของเวลาที่เหลือนะสำหรับวันนี้นะคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะฮะก็เชิญนะครับเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะก็ไม่เยอะนะเหลือแค่ประมาณสัก 4-5 นาทีนะท่านไหนที่มีอะไรจะเพิ่มเติมนะก็เชิญนะเชิญนะวันนี้ก็วันพุธแล้วนะวันพุธพรุ่งนี้พฤหัสศุกร์อ้าวหยุดอีกแล้วเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมแล้วก็มีวันจันทร์ที่1วันชดเชยวันวิสาขบูชานะครับแล้วก็วันอังคารที่2อันนี้ไม่ได้หยุดนะอันนี้มาทำงานตามปกติแล้วก็อีกทีก็วันพุธที่3มิถุนายนนะฮะก็เป็นวันหยุดราชการอีก1วันนะก็สัปดาห์หน้านี้ใครที่จะใช้วิธีหยุดเพื่อจะเป็นลองวีคเอนด์5วันบางคนอาจจะหยุด3วันยาวต่อเนื่องเลยเป็น9วันอันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะคุณกรครับสาย2สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
0: เชิญครับ
1: ครับจะมาแจ้งเรื่องอะไรที่ทำใบขับขี่ท.2ครับ
0: ท.2ครับ
1: ครับต้องตรวจสอบประวัติอาชญากรครับ
0: ต้องไปขอไปตรวจที่ไหนเอาอย่างนี้ก่อนดีกว่าต้องตรวจนี่คือทางขนส่งเขาตรวจให้เลยไหมหรือว่าต้องไปขอใบประวัติ
1: ต้องไปขอใบประวัติครับเขาจะให้ใบสีน้ำตาลมาใบหนึ่งแล้วก็ให้ไปที่ของผมนี่ไปที่ตรงสน.ท่าน้ำนนท์นะครับสน.นนทบุรีครับอยู่ตรงท่าน้ำนนท์นะครับกองพิสูจน์หลักฐานนะครับไม่ต้องมาที่ไอ้สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ครับ
0: หรอ
1: จะเร็วครับ
0: เออหรอเดี๋ยวนี้มันขอได้หลายที่หรอ
1: ครับผมก็ไปสองครั้งแล้วผมตอบมาสองครั้งแล้วก็เขาต้องไปตรวจประวัติที่นั่นทั้งสองครั้งเลยครับไปขอที่นั่น
0: อ๋อต้องไปขอที่นั่นเหรอทั้งสองครั้ง
1: ครับผมครับมันมีสองที่นะครับก็คือที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้หรือว่าที่ท่าน้ำนนท์ก็ได้ครับ
0: กองทะเบียนประวัติเนี่ยนะกองทะเบียนประวัติอาชญากรเนี่ยเหรอ
1: ใช่ครับผม
0: อ๋อเหรอเออผมก็เข้าใจว่าเขาย้ายมาตรงศูนย์ราชการแล้วไอ้ตรงใกล้ๆโรงพยาบาลไอ้จุฬาภรณ์เนี่ยเพราะขับรถผ่านทุกวันเห็นมีป้ายเขียนว่าย้ายมาอยู่ตรงนี้เอออ
1: ๋อผมเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมเพิ่งไปต่อมาเรียบร้อยแล้วครับ
0: ใช่นะใช่นะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่นะใช่
1: ครับผม
0: ใช่โอเคได้ครับ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ขอบพระคุณสวัสดีครับอันนี้เขาบอกว่าต้องใช้ไอ้ทะเบียนไอ้ประวัติอาชญากรนะต้องไปตรวจนะจะต้องไปที่ไหนยังไงก
2: ็
0: ไม่รู้นะ
2: คนนึงบอกใช่อีกคนบอกไม่ใช่กูก็ไม่รู้แล้วแต่ว่ากันเอง
0: แล้ว
2: ไม่ได้เป็นคนไปขอต่อทะเบียนพวกนี
0: ้ครับ
2: มีใบขับขี่ใบเดียวตลอดชีพ
0: ครับ
2: ตั้งแต่ปี23
0: 2523
2: ถึง24ว
0: ่
2: ะ
0: โอ้โหนี่มันปีอะไรเนี่ยนี่ปีนี้69อันเนี้ยอ๋อ
2: ไม่ใช่
0: 26 26นะ
2: ตลอดชีพ
0: 40กว่าปี
2: ใช่
0: 43ปี
2: โอ้โหไม่เคยชนคน
0: ครับ
2: ไม่เคยมีอุบัติเหตุร้ายแรง
0: ก
2: ็โอเคนะ
0: ครับ
2: วันนี้สบายๆไม่มีอะไรยาวๆไป2คน
0: ครับ
2: ปิดจ็อบไป2คนก็มีตอนท้ายนิดเดียวผมเข้าใจว่าทุกท่านที่สั่งซื้อหนังสือทั้งจากแคนาดาถึงอเมริกาจากโปรตุเกสถึงสเปนพระไตรปิฎกเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกเล่ม1เรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกเล่ม2ศิลปะชิ้นเอกที่เป็นชุด5เล่มบางคนก็สั่งเต็มชุดบางคนก็สั่งไม่เต็มชุดเนี่ยทางสำนักพิมพ์โรนินจัดส่งไปให้แล้วภายในวันศุกร์นี้ถ้ายังไม่ได้รับแจ้งแอดมินเขาจะได้ตรวจสอบว่าการขนถ่ายโลจิสติกของบริษัทไปรษณีย์ไทยไปติดค้างที่ไหนนะบางทีไปส่งที่คอนโดนิติรับไว้ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยนะก็ขอบพระคุณทุกท่าน
0: ครับผม
2: เราเจอกันวันพรุ่งนี
0: ้ครับวันนี้คุณวีระและผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
2: เวลา 16:00 น.

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะโฆษกตำรวจยืนยันอดีตนักแข่ง F1 ไม่ได้ถูกทำร้ายผลตรวจนิติเวชพบบาดแผลขอบไม่เรียบไม่ได้เกิดจากมีดพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีอดีตนักแข่งรถฟอร์มูล่าวันชาวต่างชาติได้รับบาดเจ็บในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าเมื่อวานได้เข้าพบผู้เสียหายด้วยตนเองซึ่งนักท่องเที่ยวยืนยันว่าไม่ได้ถูกทำร้ายร่างกายและไม่สงสัยว่าจะเป็นการถูกทำร้ายแต่เชื่อว่าเกิดจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนระหว่างเดินทางกลับและเมื่อวานนี้ผู้เสียหายได้เข้าพบแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อตรวจสอบบาดแผลอย่างละเอียดผลการตรวจพบว่าบาดแผลมีลักษณะขอบไม่เรียบซึ่งแพทย์นิติเวชระบุว่าอาจเกิดจากแรงกระแทกของวัตถุแข็งที่ไม่มีคมไม่ใช่บาดแผลจากมีดหรือของมีคมนอกจากนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังสั่งการให้ตำรวจนครบาลตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุโดยพบว่าก่อนเกิดเหตุนักท่องเที่ยวรายดังกล่าวได้ไปใช้บริการร้านอาหารและมีการดื่มสังสรรค์ก่อนเดินทางต่อไปยังอีกร้านหนึ่งระหว่างเดินทางกลับผู้เสียหายอ้างว่าถูกรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนแต่ไม่สามารถจำทะเบียนรถได้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างไล่ตรวจสอบเส้นทางจากกล้องวงจรปิดแม้บางช่วงจะไม่มีกล้องบันทึกภาพแต่พบภาพผู้เสียหายเดินไปขึ้นรถแท็กซี่ซึ่งพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำคนขับแท็กซี่ไว้แล้วโดยพบว่าผู้เสียหายใช้กระดาษทิชชู่ซับเลือดสอดคล้องกับคำให้การทั้งหมดทางนี้ตำรวจนครบาลจะเร่งสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียดต่อไปเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนทั้งหมดพรรคประชาชนยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญพร้อมช่วยเข้าชื่อหนุนร่างเพื่อไทยเหตุไม่ขัดหลักการนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงข่าวยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยระบุว่าได้ลงนามในร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพิ่มหมวด 15/1 กระบวนการในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งวันนี้ทางพรรคได้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาทั้งหมด2ร่างด้านนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง2ฉบับมีเนื้อหาที่เหมือนกันแทบจะทั้งหมดแต่มีความแตกต่างเพียงประเด็นเดียวคือกระบวนการในการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.150คนสำหรับร่างแรกประชาชนจะไปเข้าคูหาเลือกตั้งจนได้คันดิเดตส.ส.ร.ทั้งหมด150คนโดย100คนมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตโดยใช้จังหวัดแบ่งเขตเลือกตั้งส่วนอีก50คนมาจากเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจากนั้นจะส่งรายชื่อทั้ง150คนไปให้รัฐสภาพิจารณารับรองทั้งคณะส่วนร่างที่2ประชาชนจะเลือกตั้งแคนดิเดตส.ส.ร.เป็น2เท่าคือ300คนโดย200คนมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและ100คนมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อหลังจากนั้นจะส่งให้รัฐสภาพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ150คนโดยใช้เกณฑ์การลงคะแนนที่ป้องกันการผูกขาดและกำหนดให้เป็นการลงมติลับเพื่อคงความเป็นอิสระของส.ส.ร.ในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับเนื้อหาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยมีข้อขัดแย้งกับ3หลักการของพรรคประชาชนหรือไม่นายพฤทธิ์กล่าวว่าเข้าใจว่าสาระของร่างแก้ไขเป็นไปตามที่พรรคเพื่อไทยแถลงและหากเป็นเช่นนั้นเห็นว่าสอดคล้องกับ3หลักการที่พรรคประชาชนยึดถือและพร้อมจะลงชื่อสนับสนุนเกาหลีเหนือทดสอบระบบยิงขีปนาวุธรุ่นใหม่นำวิถีด้วย AI เกาหลีเหนือเพิ่งทดสอบระบบยิงขีปนาวุธและชุดอาวุธรุ่นใหม่ที่มีแท่นยิงน้ำหนักเบาและนำวิถีด้วย AI โดยคิมจองอึนผู้นำสูงสุดควบคุมดูแลการทดสอบอาวุธแบบผสมผสานหลายชนิดด้วยตัวเองสำนักข่าวกลางเกาหลีหรือ KCNA รายงานว่ากองทัพเกาหลีเหนือได้ทดสอบขีปนาวุธและจรวดหลายลำกล้องรุ่นใหม่ที่ติดตั้งระบบนำทางด้วย AI เพื่อเพิ่มความแม่นยำสูงสุดในสงครามยุคใหม่ความน่าสนใจคือระบบแท่นยิงขีปนาวุธอเนกประสงค์น้ำหนักเบารุ่นใหม่ควบคู่ไปกับการยิงขีปนาวุธนำวิถีและจรวดหลายลำกล้องซึ่งกองทัพเกาหลีใต้และกลุ่มนักวิเคราะห์ประเมินว่าเป็นความพยายามทดสอบการยิงอาวุธหลายรูปแบบพร้อมกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีทะลวงและหลบหลีกระบบป้องกันภัยทางอากาศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย ามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Size 4 Inch สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
7: เพราะบรรจุ

0: ไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทนบรรจุพันโลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจนะครับในการเดินทางเยือนฝรั่งเศสเมื่อวานผมก็งงๆนะครับไปเนี่ยไม่เป็นทางการนายกให้สัมภาษณ์บอกว่ากึ่งทางการแล้วก็เหมือนกับจะเป็นทางการก็ไม่แน่ใจเพราะว่าข่าวสารก็พยายามออกมาแบบนั้นแต่ในแง่ภาพใหญ่ก็คือไม่เป็นทางการก็คือไม่เป็นทางการแต่ทีนี้ก็มีการคุยกับทางมาครงเรื่องของชายแดนด้วยขณะเดียวกันนะครับเรื่องบทบาทของไทยวันนี้ท่านเสียสัตว์ก็ยังคงมีบทบาทในการชี้แจงในการอธิบายเรื่องมุมมองจุดยืนของไทยต่อสถานการณ์ในระหว่างไทยกับกัมพูชาวันนี้ปปช.ครับก็ตกเป็นที่สนใจหลังจากที่ศาลอาญาคดีทุจริตนะครับพิพากษาจำคุกคุณวัชรพลประสานราชกิจอดีตปปช.แล้วก็มีคุณสุภาคนละ3ปีไม่รอลงอาญาในกรณีที่คุณวีระสมความคิดนะครับฟ้องในกรณีที่มีการปกปิดข้อมูลเรื่องของนาฬิกาก็เป็นหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเรื่องของเครนถล่มทับรถไฟสีคิ้วต่อเนื่องจากเมื่อวานจนถึงวันนี้ก็มีการแถลงมีเป็นข้อมูลจากทางรถไฟเรื่องของผลสรุปผลสอบการรถไฟก็สั่งรื้อระบบคุมงานก่อสร้างทั่วประเทศเมื่อวานเราคุยกับคุณวิสุทธิ์อยู่ว่าก็รายงานไอ้นี่เกิดจากไอ้นั่นไอ้นั่นเกิดจากไอ้นี่ไอ้นี่เกิดจากไอ้นู่นแต่ใครผิดตรงไหนอย่างไรเนี่ยดูเหมือนว่ายังหาไม่เจอส่วนในสนามกทม.วันนี้ท่านชัดชาติครับก็เห็นไปออกรายการคุณสรยุทธ์แล้วก็เตรียมจับหมายเลข28แล้วก็จะมีการเดินสายหาเสียงขณะที่ทางพรรคเศรษฐกิจมีการเปิดตัวพลตำรวจโทชาญเทพอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชนะครับเป็นผู้ว่าเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.แล้วก็มีการเปิดตัวทีมงานสก.ด้วยยังใช้บริการพลเอกรังสีนะหัวหน้าพรรคในการยิงสลุดยังในการเปิดเผยส่วนเรื่องกทม.เนี่ยทางปลัดกทม.เขาก็มีการซักซ้อมนะครับขั้นตอนวิธีการกันอยู่ส่วนดร.โจของพรรคประชาชนนี่เห็นพรรคนี้เขาก็จองป้ายตามสี่ย่งสี่แยกอะไรกันแบบหนาแน่นแล้วนะครับก็เข้าใจว่าทำเลทงทำเลทองเนี่ยคงมีกันอยู่จำกัดก็ต้องเลือกต้องจองต้องเก็บจุดที่ด ดีๆกันไว้ก่อนพรรคประชาชนครับเมื่อสักครู่คุยกับคุณมนตรีก่อนเข้ารายการวันนี้มี2เรื่องออกมาตอบออกมาโต้1ครับคุณณัฐพงศ์บอกเรื่องสว.สีน้ำเงินเรื่องสีน้ำเงินเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงแต่ฝั่งที่ไม่เห็นด้วยไม่เห็นดีเห็นงามกับเขาเนี่ยเหมือนก็จะไปโยงในบางเรื่องเยอะเกินไปไม่เคยพูดนะถึงเรื่องสีบนธงชาติเมื่อวานนะเข้าใจว่ามีสว.ท่านก็พยายามที่จะโยงไปพยายามที่จะดึงไปขณะเดียวกันอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญผมก็ยังงงอยู่2ประเด็นเอาละหนึ่งถึงก็คือเป็นท่าทีของทางพรรคประชาชนนะครับมีการยื่น2ร่างทางพรรคทางคุณเท้งก็บอกว่ามั่นใจอย่างน้อยก็น่าจะมีบรรจุสัก1ร่างทีนี้ครับในส่วนของพรรคเพื่อไทยทางนี้ก็บอกว่าพร้อมหนุนท่าทีของพรรคประชาชนก็มี2ร่างและจะเป็นหนุนพรรคเพื่อไทยผมกับคุณมนตรีเนี่ยมองตรงกันในมิติหนึ่งก็คือว่าเสียงเนี่ยมันจะยกซ้ำได้เหรอมันจะหนุนได้เหรอแต่ดูเหมือนว่าธงมันจะออกมาเป็นลักษณะว่าได้หรือยังไงส่วนนายกรัฐมนตรีสงสารท่านนะครับวกกลับมาหน่อยลงเครื่องปุ๊บทำงาน 3-4 ชั่วโมงติดมีคนถ่ายภาพทีเผลอมาอย่างเสร็จสับเลยอย่าเรียกว่าท่านก็ไม่ได้แอคก็แล้วกันไม่ได้แอคอาร์ตมีคนถ่ายภาพแล้วก็เอาภาพท่านมาเปิดเผยทำงานหนักแม้กระทั่งอยู่บนเครื่องลงมาก็ไปงานเข้าใจว่างานที่เมืองทองเนี่ยไทเฟกอนุก้างานอาหารงานธุรกิจอาหารที่น่าจะเป็น1ใน3หรือ1ใน4ของโลกแล้วก็ถือว่าเป็นงานที่สำคัญที่สุดหนึ่งในงานของเอเชียอย่างเหมือนกันปีนึงนี้เรามีงานระดับโลกแบบนี้อยู่เยอะนะครับแต่ว่างานนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่ท่านนายกรัฐมนตรีก็กลับมาก็ลุยงานต่อวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
5: สวัสดีครับคุณนายพิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับก็ความเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านน่าจะมีหลายประเด็นด้วยกันวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่คุณพิรักษ์พูดไปเมื่อสักครู่เรื่องของการชี้แจงการตอบโต้วิวาทประเด็นเรื่องระบอบสีน้ำเงินแล้วก็จนกระทั่งมาถึงนะครับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านนะครับก็ตอบคำถามนักข่าวได้ผ่านมากี่วันแล้วนะที่ขีดเส้น3วันต้องแถลงขอโทษนะครับเมื่อนักข่าวไปถามคุณณัฐพงษ์ในเรื่องนี้นะคุณณัฐพงษ์นะครับก็ตอบว่าผมไม่คิดว่าผมจะต้องขอโทษอะไรเพราะยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดก็เป็นข้อเท็จจริงและผมไม่ได้พาดพิงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงแต่ว่าบางกลุ่มบุคคลอาจจะพร้อมออกมาแสดงตัวเรื่องนั้นผมห้ามไม่ได้และผลกระทบทางด้านคดีที่จะเกิดขึ้นกับตัวของผมก็ไม่มีข้อกังวลใดเพราะผมพร้อมที่จะถูกฟ้องและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมชี้แจงทุกอย่างว่าคำพูดที่ผมพูดออกไปผมเชื่อว่าเป็นข้อเท็จจริงแบบนั้นจริงๆก็เอามาให้ฟังนะในเบื้องต้นหนึ่งพารากราฟเพื่อที่จะยืนยันว่าไม่ขอโทษนะฮะทำไมต้องขอโทษเพราะสิ่งที่พูดไปก็คือข้อเท็จจริงส่วนเมื่อวานนะกลับมีองค์กรมีตัวแทนภาคประชาชนไปยื่นร้องต่อกกต.เพื่อให้ตรวจสอบนำไปสู่การยุบพรรคประชาชนได้หรือไม่โดยเฉพาะประเด็นที่สื่อก็ใช้คำว่าซ่อกล่อนองคมนตรีและประเด็นเดียวกันนี้นะก็มีผู้จะไปยื่นร้องต่อศาลฎีกานะที่รับคดี44ส.ส.เอาไว้โดยที่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่นก็คือไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่ไปแสดงไปพูดหรือไปอะไรที่มันซ้ำกับประเด็นที่ผู้ร้องถูกร้องก็คือประเด็นมาตรา112ดังนั้นก็จะมีการไปยื่นร้องต่อศาลฎีกานะว่าการกระทำดังกล่าวของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินั้นเนี่ยเป็นการเข้าข่ายผิดเงื่อนไขการไม่การออกคำสั่งเป็นอย่างอื่นของศาลที่ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณณัฐพงษ์ที่ตอบคำถามประโยคใหญ่เมื่อสักครู่นะครับไม่ขอโทษเพราะว่าเป็นสิ่งที่ พูดตามข้อเท็จจริงและไม่วิตกไม่กังวลนะถ้าจะถูกฟ้องและจะเข้าสู่กระบวนยุติธรรมก็พร้อมจะชี้แจงครับคุณอภิรักษ์ครับ
4: ครับวันนี้ก็เดี๋ยวเริ่มกันที่ข่าวตัวนายกรัฐมนตรีไหมครับ
5: กลับ
4: เดินทางกลับมาจากที่ฝรั่งเศสท่านเองก็ลุยงานอย่างที่ไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยนะครับพร้อมๆกับที่ท่านศิริศักดิ์วันนี้ก็ยังคงมีบทบาทในตัวเนื้องานในต่างประเทศที่ยังคงลุยกันอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีครับก็ประสบความสำเร็จในแง่ของการทำงานไปที่ฝรั่งเศสครับท่านก็ถึงไทยแล้วนะครับโดยช่วงเวลาประมาณตีห้าท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยก็ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับท่าอากาศยานทหารกองบิน6ดอนเมืองก็ท่านก็มีกำหนดการต่อเนื่องในงานแสดงสินค้าอาหารไทยเฟกอนุก้าเอเชีย2026ที่ Impact เมืองทองธานีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณสาบิดาไทยเศษครับโพสต์รูปใน Instagram ในสตอรี่ระหว่างเดินทางกลับไทยก็เป็นภาพท่านนายกนั่งอยู่แล้วก็มีเหมือนกับนั่งอ่านเอกสารแล้วก็มีอาหารอยู่แล้วก็มีกระเป๋าอยู่ข้างๆเป็นกระเป๋ายี่ห้อแบรนด์เนมอยู่ด้วยเนี่ยเข้าใจว่าคงจะเป็นไม่ใช่ของท่านสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงผ่านไปยังนั่งทำงานอยู่นี่ก็ถือได้ว่าเป็นการทำงานที่ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งยวดแล้วก็ภาพที่ลงมาจากท่านจากเครื่องบินกองทัพอากาศก็มีท่านนายกมีคุณเอกนิติมีคุณสบิดาแล้วก็มีท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีทางท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ร่วมปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ด้วยขณะเดียวกันบทบาทของไทยในต่างประเทศครับท่านศิริศักดิ์ภูวงศ์เกียรติแก้วท่านเองก็ไปในการร่วมงานด้วยแต่เข้าใจว่าน่าจะมีการฉีกประเด็นกันออกมาท่านเองก็ต้องไปตอบไปโต้นะครับโดยมีการอภิปรายบนเวที UNSC ครับไทยยังคงยึดมั่นข้อตกลงหยุดยิงไม่มีนโยบายอ้างสิทธิ์ทับซ้อนดินแดนกัมพูชาย้ำจุดยืนหนุนกฎบัตรสหประชาชาติเสนอ3แนวทางปฏิรูปสหประชาชาติและก็เพิ่มบทบาท Global South ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศท่านรองนายกรัฐมนตรีของไทยก็ไปร่วมอภิปรายกันไปอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับก็พูดถึงหลายๆเรื่องนะครับโดยขอแสดงความยินดีกับจีนในฐานะประธานคณะมนตรีความมั่นคงชื่นชมความริเริ่มของจีนในการอภิปรายที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันความท้าทายไม่ได้อยู่แค่ความขัดแย้งและความไร้เสถียรภาพเท่านั้นความเชื่อมั่นที่ลดถอยลงต่อระบบระหว่างประเทศที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางประเทศไทยเชื่อมั่นว่าสหประชาชาติยังคงเป็นเสาหลักเป็นหลักของระเบียบระบบระหว่างประเทศเป็นรากฐานเสนอครับประการแรกรัฐสมาชิกต้องแสดงความรับผิดชอบร่วมกันอย่างเข้มแข็งอดกลั้นยึดมั่นในหลักการที่เป็นพื้นฐานของสันติภาพแม้ว่าอาจจะมีความบกพร่องอยู่บ้างแต่การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมไทยยังคงให้การสนับสนุนตลอดระยะเวลา80ปีที่ผ่านมาประการที่2คือต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับพหุภาคีจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อเมริกาเขาละทิ้งไปนะครับแต่จีนเองก็ขยับได้ดีก็ต้องสนับสนุน UN ที่มองไปข้างหน้าเพื่อมั่นใจว่าองค์กรจะมีความคล่องตัวมีประสิทธิภาพมีความยืดหยุ่นการปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญห้องประชุมนี้ไม่ควรเป็นที่ฉายซ้ำในความแตกแยกของภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็พูดถึงการเป็นตัวแทนที่มากขึ้นของกลุ่มประเทศซีกโลกใต้ Global South ขณะเดียวกันประเทศสมาชิกถาวรทั้ง5ชาติต้องรับผิดชอบมากขึ้นโดยเฉพาะในการใช้สิทธิ์วีโต้กรณีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ความโหดโหดร้ายประการที่3คือควรตระหนักถึงหลักภูมิภาคนิยมที่มีความเข้มแข็งและความร่วมมือแบบจุลภาคจะช่วยหนุนพหุภาคีได้นะครับท้ายที่สุดก็หวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่มีการพัดพิงถึงก่อนหน้านี้โดยเพื่อนชาวกัมพูชากับผมขอให้ความมั่นใจแก่ท่านว่าไทยมีความมุ่งมั่นต่อข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยกัมพูชาและพร้อมก้าวไกลกว่าการหยุดยิงมุ่งไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนก็สันติภาพที่ยั่งยืนก็ต้องสร้างความไว้ใจทำงานร่วมกันย้ำไทยไม่แสวงหาการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนของประเทศใดๆทั้งสิ้นจริงๆมันมีหลายประเด็นที่ถูกนำมาจับคู่ในแง่ของการโต้ตอบจากทางกัมพูชาด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีจังหวะค่อยมานั่งเรียบเรียงกันอ่ะวันนี้งานระหว่างประเทศของนายกกับท่านรองนายกรัฐมนตรีครับค
5: ุณมนตรีจริงจริงๆเนี่ยกลับมาแล้วงานแรกที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปเปิดที่เมืองทองธานีตอนบ่าย2เสร็จวันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เชื่อมโยงกับต่างประเทศนะคุณอภิรักษ์ครับเพราะว่าเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่สุดในภูมิภาคเอเชีย2569ไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026ที่ว่านะครับจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลนเมสเซ่นะฮะก็จะมีขึ้น26ตั้งแต่เมื่อวานเลยที่ถึง30พฤษภาคมนี้ในข่าวบอกว่าก็มีการดึงทั้งผู้ซื้อผู้นำเข้าอาหารกว่า130ประเทศทั่วโลกนะคาดว่าจะสร้างมูลค่าการค้ากว่า 130,000 ล้านบาทนะเป็นการตอกย้ำนะการเป็นแพลตฟอร์มการค้าอาหารระดับนานาชาติพร้อมที่จะดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารของโลกนายกรัฐมนตรีไปเปิดงานเนี่ยก็มีการปล่อยมุกเลยนะคุณอภิรักษ์ครับตามสไตล์ของท่านนายกอนุทินนะครับก็บอกว่าอนุทินคล้ายกับชื่ออนุก้านะซึ่งอนุก้าเป็นแบรนด์ระดับโลกนะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนายกก็บอกว่าสำหรับงานไทเฟกอนุก้าเอเชียในปีนี้ถือเป็นการจัดงานครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยพื้นที่จัดนะฮะแสดงเนี่ยครอบคลุมถึง12ฮอลและมีบริษัทผู้แสดงสินค้ามากกว่า 3,600 บริษัทจากทั่วทุกมุมโลกหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของปีนี้คือฮอ4ซึ่งเป็นพื้นที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์เกิดใหม่แนวคิดที่ก้าวล้ำและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตรุ่นใหม่นะก็นายกก็เสร็จสับแล้วก็ไปเดินไปช็อปไปชิมนะตามสไตล์ท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะก็เห็นในข่าวบอกว่าเดินเยี่ยมชมบูธต่างๆภายในงานพูดคุยกับผู้ประกอบการเจ้าของแบรนด์และนักธุรกิจนะเพื่อส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มของประเทศไทยรวมถึงการพัฒนาคุณภาพอาหารและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหารโดยระหว่างเดินเยี่ยมชมบูธนายกได้แวะบูธกาแฟไทยนะไม่แน่ใจพันไทยว่านะฮะโดยได้สั่งอเมริกาโน่ร้อนไม่หวานแล้วก็หยิบเงินมาจ่ายเองก่อนจะเดินเยี่ยมชมและก็ชิมผลิตภัณฑ์ตามบูธต่างๆนะเรื่องชิมไม่ต้องบอกนะคุณมิรักนะพร้อมก็บอกว่าโอ้อิ่มอิ่มแล้วเดี๋ยวจะแอบมาเดินอีกอ่ะก็คงเป็นงานที่นายกรัฐมนตรีนะก็ได้ก็ชอบนะสไตล์นี้ครับคุณอภิรักษ์ครับ
4: ครับ16นาฬิกา28เดี๋ยวเราพักกันก่อนครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อครับ
5: ครับ
3: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
6: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะ
1: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: กรุงเทพเจ็บมามากพอแล้วทั้งน้ำท่วมรถติดฝุ่น PM 2.5 ปัญหาทางเท้ายาวไปถึงทางรถไฟ28มิถุนายนนี้ได้เวลากาคนที่ใช่ให้เมืองหลวงกับศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่าคนใหม่มาซาวเสียงว่าคนกรุงต้องการอะไรปัญหาไหนต้องแก้ด่วนนโยบายใครโดนใจพักไหนมาแรงแชมป์เก่าลุยต่อหรือจะเป็นใครที่จะมาต่อมาลุ้นไปด้วยกันที่เวทีความคิดฮอตอิชชูเช็คเรตติ้งชิงเก้าอี้ชี้ชะตากทม. 2 ทุ่มเป็นต้นไปเริ่ม25พฤษภาคมนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
3: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับคุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
4: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสนอีซี่ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
6: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์นะครับต้นชั่วโมงคุยไว้แล้วก็คิดว่าจะขอมุมในเชิงรัฐธรรมนูญหรือว่าในคุมในมุมกฎหมายจากคุณมนตรีหน่อยเพราะว่าเพื่อไทยเขามีอยู่74เมื่อวานเนี่ยเขาก็ดานหน้ากันครับมีอาจารย์ชูศักดิ์มีคุณจตุรนต์ฉายแสงมีคุณมณพรแล้วก็ตั้งโต๊ะกันอีก 3-4 คนเนี่ยให้ได้เห็นความพยายามในการที่จะผลักดันเดินหน้าเรื่องของรัฐธรรมนูญทีนี้จะหาเสียงมาจากไหนเนี่ยคิดกันอยู่ในใจเพราะว่าทางภูมิใจไทยเนี่ยเขาใส่ไปเต็มแม็กแล้วเนี่ยจำนวนที่เขามีล้อลบไปที่2คนลบประธานไป1ลบรองประธานไป1ที่เหลือจะมาจากไหนขณะที่ประชาธิปัตย์ประชาชนคงไม่ได้มาเติมทางฝั่งนี้อันนี้คือประเด็นแรกว่าตกลงแล้วเนี่ยเพื่อไทยจะโชว์แบบนี้เนี่ยเสียงจะมาจากไหนขณะเดียวกันประชาชนแหมไป2แล้วก็บอกว่าหวังว่าจะเข้าไป1คุณมนตรีเขาเล่นอะไรกันเขาขับเคลื่อนยังไงฮะคุณมนตรี
7: คืออาการยื่นของพรรคประชาชนในวันนี้นะครับถ้าไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นก็แสดงว่านะครับสิ่งที่เราเข้าใจกันตั้งแต่ต้นนะเป็นการเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือที่คุณวิรักษ์บอกว่านะฮะภูมิใจไทยเนี่ยเขามี192เสียงเขาก็ได้ยื่นร่างของเขาไปแล้วโดยลงชื่อด้วยกันทั้งหมด190นะเว้นประธานรองประธานเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาพูดกันว่าเต็มแม็กแล้วก็คงไม่สามารถที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะห่องถ่ายเสียงไปให้กับร่างของพรรคอื่นอย่างเพื่อไทยหรือประชาธิปัตย์หรือใครก็ตามที่มีเสียงส.ส.ไม่ถึง100คนดังนั้นพอพรรคประชาชนยื่นไป2ร่างในวันนี้แสดงว่านะฮะที่เราเข้าใจว่า1คน1เสียง1ลายเซ็น1ร่างก็ไม่ใช่ครับคุณอภิรักษ์ครับเพราะพรรคประชาชนเขามี119เสียงเขาสามารถที่จะยื่นนะฮะพร้อมกันทีเดียว2ร่างแสดงว่าส.ส.1คนก็นะมีสิทธิ์ ในการที่จะนะไปเซ็นชื่อสนับสนุนได้หลายร่างไม่ใช่ร่างเดียวไอ้ตรงนี้เป็นประเด็นแรกนะใส่ดอกจันเอาไว้ก่อนเพราะเราเข้าใจว่า1คน1เสียง1คน1ลายเซ็นแต่ปรากฏว่าดูจากกรณีของพรรคประชาชนในวันนี้แล้วนะ1ลายเซ็นสามารถที่จะนะเซ็นสนับสนุนได้หลายหลายร่างดังนั้นเนี่ยวันนี้เราได้เห็นคุณผลิตวัชรศิลป์ให้สัมภาษณ์นะครับพร้อมที่จะสนับสนุนร่างของพรรคการเมืองอื่นๆที่มีเสียงสนับสนุนไม่พอและถ้ามีหลักการอันเดียวกันนั่นคือภายใต้หลักการ3ข้อที่ประกาศมาไว้ตั้งแต่ต้นเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะไม่ให้พรรคการเมืองเข้าไปครอบงำและก็ไม่เพิ่มอำนาจให้กับสว.เพราะนั้นนี่คือหลักการที่เขาพร้อมที่จะไปเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สนับสนุนนะร่างอื่นๆได้

0: อันนี้ก็คือเป็นความเข้าใจของผมเองนะฮะแล้วก็ไปถามไทยคนอื่นๆก็ดูเหมือนจะเห็นตรงกันกับเราว่าในรัฐนูลเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าการที่จะเสนอร่างแก้ไขร่างอะไรต่อไม่ไรตรงนี้ร่างรัฐนูลเนี่ยก็ต้องมีผู้สนับสนุนไม่น้อยกว่า1ใน5ก็คือ100เสียงแล้วก็คิดชั้นเดียวเชิงเดียวไงคุณวิรักษ์ว่าก็สส1คนก็จะต้องมี1เสียงนะฮะไม่ได้คิดไอ้เลยเถิดไปกว่านั้นว่า1คนสามารถที่จะไปเข้าชื่อยินยอมเสนอได้เป็น10ร่างก็ได้นะฮะคือเกิน1ร่างนะทีนี้ผมเนี่ยด้วยความที่อยากจะมันจะต้องตรวจสอบเรื่องนี้สิครับคุณอภิรักษ์เพราะ1อาจารย์ชูศักดิ์อย่างที่คุณอภิรักษ์ว่า2คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อประมาณสักวันศุกร์หรือวันเสาร์เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของพยายามที่จะเสนอร่างของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยเพราะเขาก็มี21เสียงแต่มีเสียงไม่พอดังนั้นเนี่ยก็จะไปรวบรวมนะพรรคการเมืองอื่นๆนะกลับมาสนับสนุนเพื่อให้เสนอร่างของตัวเองคุณพิสิทธิ์นั้นมองไว้2มุมมุมหนึ่งก็คือถ้าเห็นตรงกันก็จะเสนอร่างเดียวแต่ถ้าเห็นไม่ตรงกันทั้งหมดแตกต่างกันก็อาจจะต่างคนต่างเสนอผมก็ยังไปคิดต่อเลยว่าประชาธิปัตย์มี21นะและจะแปลงหาจากไหนมาเพิ่มนะอีกตั้งเท่าไหร่79เสียงเนี่ยถึงจะได้ครบ100นะในขณะที่พรรคเพื่อไทยมี74ต้องการอีก26นะต่อให้ได้ประชาธิปัตย์ไปนะก็ยังไม่พอก็จะต้องเอาพรรคกล้าทำหรือพรรคอื่นมาสนับสนุนเราไม่ได้คิดไกลไปถึงพรรคประชาชนที่เขาก็ต้องเสนอร่างของเขาพรรคภูมิใจไทยเขาก็เสนอของเขาเต็มแม็กไปหมดแล้วนะแต่ปรากฏว่าผมได้รับคำตอบอย่างนี้นะฮะคำตอบว่า1คนนะฮะสามารถเซ็นได้หลายร่างถ้ามันเป็นหลักการอันเดียวกันนะฮะ
1: เพราะเราจะไปรู้ได้ไงว่าหลักการอันเดียวกัน
0: นี่แหละคุณมีรักถามทันทีเหมือนกับคนที่คุยกลางวันนะ นะเขาขีดตีวงแคบมาอย่างนี้ผู้รู้ทางกฎหมายนะหรือว่าจะซักไซ้ไล่เรียงนักกฎหมายมหาชนทั้งหลายแหล่นั้นเนี่ยจะได้เป็นกรณีศึกษาร่วมกันนะคำว่าหลักการตรงนี้หมายถึงการแก้ไขมาตรา256ตีวงแคบเท่านี้ทุกพรรคนะยื่นร่างเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256เหมือนกันหมดนั่นคือกรอบของคำว่าหลักการมันก็เลยกลายเป็นหลักการเดียวกันหมดนะผมให้ยื่นประชาชนเสนอไป2ร่างนะหลักการคือแก้ไข256ภูมิใจไทยก็หลักการ256นะเพื่อไทยประชาธิปัตย์หรือใครก็ตามที่ยินดีจะเสนอร่างของตัวเองแล้วผมพอได้ความรู้เพิ่มเติมอย่างนี้โอ
1: ้คุณมนตรีคุณมนตรีผมไม่รู้ว่าคุณมนตรีคุยกับใครว่าอันนั้นน่ะคือผู้รู้ทางกฎหมายหรือผู้ที่พยายามที่จะเอากฎหมายมาใช้ในแบบที่ตัวเองอยากให้ใช้เพราะว่าผมถ้าผมจะเถียงคุณมนตรีเนี่ยผมก็ขอไปจริงไม่รู้คุณมนตรีไปถามผู้หลักผู้ใหญ่ท่านไหนมาเนี่ยแต่ประเด็นของผมก็คือว่าแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามันตรงที่256แสดงว่า256นี่คือเป็นหลักใหญ่นะแล้วหลักอื่นไม่ใหญ่เหรอแล้วถ้าเกิด256ได้แปลว่าถ้าอันไหน256เหมือนกันหมดผมก็จะยกได้ทุกๆอันที่256อันนี้มีความเห็นตรงกันอย่างนี้แปลว่าผมสามารถใช้ได้หลายสิทธิ์อย่างนั้นเหรอ
0: นี่แหละ
1: มันใช่เหรอในการที่จะตีแบบนี
0: ้อันนี้เราก็มองแบบไม่ต้องไปอ้อมค้อมชั้นเดียวเชิงเดียวเราก็คิดว่าคนเดียวก็มันก็เสนอได้ร่างเดียวนะแล้วการที่จะบอกว่าหลักใหญ่ใจความหลักการก็คือตรงนี
1: ้ไปตีหาตัวเองได้ยังไงผมก็นั่งนึกอย่างนั้น
0: ที่เหลือเป็นรายละเอียดที่จะต้องไปปรับไปเสนอไปลดไปว่ากันในวาระอื่นๆเนี่ยเหมือนกับสว.วันนี้ผมเห็นว่าเราพร้อมที่จะสนับสนุนทุกร่างเพราะแม้จะมีเนื้อหาที่แตกต่างกันแต่ไปว่ากันในวาระถัดไปผมก็เลยดูเหมือนทรงทั้งสภาสูงสภาล่างเนี่ยจะมาในทางเดียวกันเดี๋ยวผมต่ออีกนิดคุณหน่อยรักคนที่ผมไปขอความรู้เนี่ยอยู่ในซีกรัฐบาลนะครับและเขาเองเนี่ยจริงๆเนี่ยเขามองเป็นสองประเด็นประเด็นแรกเขามองว่านะถ้าจะให้มันเข้าจริงๆเนี่ยนะดึงมาเฉพาะหลักการร่วมก็คือการแก้ไข256แต่เมื่อมันมีรายละเอียดอะไรที่แตกต่างกันเนี่ยส่วนตัวเขาเองเขาก็มองว่า ผมไม่เห็นด้วยถึงแม้จะทำได้แต่ไม่เหมาะนะมีคำว่าไม่เหมาะแต่ถ้าเกิดว่าหลักการกฎหมายเนี่ยเขาไม่ได้คิดถึงคำว่าเหมาะไม่เหมาะนะจะเห็นว่าทำได้
1: หรือไม่ได้ไงว่าได้กับไม่ได้นะมันไม่
0: ได้กับไม่ได
1: ้
0: ตอนนี้จะเอาให้ได้นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยผมไม่ได้อ้างใครทั้งนั้นนะฮะปรากฏว่ามีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันทั้งในส่วนพรรคการเมืองที่อยู่ในรัฐบาลและในส่วนพรรคการเมืองที่อยู่ฝ่ายค้านให้เห็นว่านี่คือประเด็นร่วมนะไม่ได้เป็นแยกข้างว่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแต่เป็นเรื่องของผลประโยชน์ของบ้านเมืองก็คือรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทเพราะนั้นอย่าแบ่งข้างนะให้ร่วมกันเสนอมันก็เลยกลายเป็นว่าพรรคการเมืองเนี่ยเข้าไปคุยกันในระดับหนึ่งนะเอาละผมยกตัวอย่างเนี่ยเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์เนี่ยนะไม่ต้องบอกว่าใครไปคุยอะไรกับใครยอมรับไม่ว่าได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในระดับหนึ่งว่าเราจะแลกคะแนนเสียงกันมาขออภัยไม่ใช่คะแนนเสียงเราจะแลกเสียงกันคุณมาสนับสนุนผมก็จะไปลงรายชื่อสนับสนุนคุณแล้วก็รวมถึงพรรคอื่นๆด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนแรกเราคิดว่ามีไม่เกิน3ร่างแต่กลายเป็นว่าตอนนี้มีถึง5ร่างนะคุณเวลาครับพรรคประชาชนพรรคเดียว2ร่างแล้วยื่นไปแล้ววันนี้นะฮะแล้วเพื่อไทยก็กำลังจะยื่นอีกร่างภูมิใจไทยยื่นไปแล้วประชาธิปัตย์อีก1ร่างตอนนี้5ร่างยกเว้นกล้าทำซึ่งยังไม่แสดงจุดยืนไม่แสดงท่าทีว่าจะเสนอร่างของตัวเองในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การจัดทำฉบับใหม่ตามผลของประชามติหรือเปล่าเพราะนั้นสิ่งที่สังคมจะต้องไปตั้งคำถามร่วมกันก็คือย้อนกลับมาในตอนต้น1คน1สิทธิ์1คน1เสียงไม่ใช่นะฮะสามารถเซ็นชื่อสนับสนุนได้หลายร่างใช่หรือไม่สองสิ่งที่บอกว่าหลักการตีวงแคบวงแคบเฉพาะการแก้ไข256ส่วนคุณจะมีกี่สูตรนะจะแก้หมวด1หมวด2หรือไม่เป็นเรื่องของรายละเอียดถ้าเอากันแค่นี้ก็จะได้เป็นบรรทัดฐานนะครับว่าหลักมันอยู่ที่ตรงนี้ที่เหลือไม่ใช่หลักมันก็จะทำให้นะสามารถนะเข้าชื่อการเสนอได้หลายหลายร่างนะฮะไม่ต่ำกว่า5ร่างแน่ๆถ้าเป็นแบบนี้ครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: แล้วอย่างนี้วาระที่1หรือว่าไอ้ร่างที่ส่งเข้าไปแล้วถ้าสวบอกพร้อมสนับสนุนทั้งหมดเนี่ยถึงเวลาตรงนี้จะมีขั้นตอนตรงนี้กันทำไมท้ายที่สุดมันก็จะไปย้ำกันเหรอหรือจะเป็นกรรมาธิการไปนั่งดูว่าตรงไหนเหมือนตรงไหนต่างแล้วถ้าเกิดสวรับกันหมดแล้วอย่างนี้ใครจะได้ประโยชน์อ่ะคุณมนตรีเพราะหรือว่าท้ายที่สุดรู้อยู่แล้วว่าฉบับไหนที่ไม่ได้มีธงหรือไม่ได้มีทางที่มาจากทางพรรคที่ได้เปรียบในตอนนี้ยังไงก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกพรรคบอกว่างั้นเอาเป็นว่าทุกพรรคได้มีความได้แสดงเจตจำนงอ่ะได้ติดป้ายว่าฉันเองก็สนใจ
0: มีส่วนร่วม
1: แค่นั้นเหรอหลัก
0: มีส่วนร่วม
1: งั้นใช่ไหมคุณมนตรี
0: ในการจัดทำมีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้แล้วก็เสนอจุดยืนเนื้อหาสาระของตัวเองเข้าไป
1: ผลไม่สนใจแต่บอกได้แล้วว่าได้ทำ
0: ก็ได้ร่วมขบวนรถสายประวัติศาสตร์ตรงนี้แล้วพอรับหลักการเชื่อว่ายังเดี๋ยวเราไปลงในรายละเอียดกันอีกทีนึงก็ได้อย่างในส่วนของพรรคประชาชนเนี่ยเขายังตระหนักเลยว่าเขาเสนอไป2ร่างนะฮะแต่เชื่อว่านะครับคงจะได้ร่างเดียวเพราะร่างแรกนั้นเนี่ยมันมินเมไม่ได้มินเมมันย้อนแย้งกับความวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเพราะให้เลือกตั้งโดยตรงและส่งไปทั้งดุลเพื่อให้สภารับรองถ้าไม่รับรองก็ต้องตกทั้งดุลนะฮะแต่ถ้ารับรองก็ต้องเอาทั้งเข่งจะมาหยิบเอาชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อนู้นไม่เอาไม่ได้อันนี้คือร่างแรกของพรรคประชาชนที่ให้มีสสร150คนนะครับแต่150คนของพรรคประชาชนนะเขาแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยนะ100คนแรกมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตนะตามสัดส่วนประชากรส่วนอีก50คนหลังมาจากปาร์ตี้ลิสต์หรือบัญชีรายชื่อที่ถือเอาประเทศเป็นเขตเลือกตั้งพอได้ทั้ง2ส่วนมาแล้วรวมเป็น150จัดทำบัญชีส่งให้สภานะมีสิทธิ์นะ2อย่างเท่านั้น รับรองกับไม่รับรองนะถ้ารับรองก็ได้ไปทั้ง150ชื่อถ้าไม่รับรองก็ตกไปทั้งรุ่นผมเห็นในส่วนของมี2ท่านนะที่ถแถลงเนี่ยคือยังไงเสียเนี่ยมันแตกต่างกันคือร่างหลังเนี่ยเป็นร่างที่สอดคล้องนั่นก็คือนะให้150รายชื่อนั้นเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนเหมือนกันนะแต่แทนที่จะเลือกมาเท่าตามจำนวน100บวก50ก็กลายเป็นว่าระบบเขตนะให้เลือกมา200เพื่อส่งให้สภาเลือกเหลือ100บัญชีรายชื่อแทนที่จะเป็น50ก็เลือกมาเป็น100และให้สภาเลือกเหลือ50คนอันนี้คืออย่างหลังนะที่เป็นร่างที่2ส่วนร่างแรกนั้นเนี่ยเป็นร่างที่นะประชาชนเป็นคนเลือกตั้งโดยตรงและส่งให้สภารับรองโดยนะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงรับก็รับไม่รับก็ไม่รับซึ่งอย่างร่างแรกนั้นเนี่ยมันจะมินเมนะฮะที่คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะให้สัมภาษณ์เรื่องนี้พูดอย่างนี้เลยนะยอมรับว่าตามขีดจำกัดหรือข้อจำกัดทางการเมืองในปัจจุบันที่อยู่ภายใต้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ยกร่างได้โดยตรงนะก็คือเนี่ยคือสิ่งที่เสนอไปร่างแรกนะแต่มีหนึ่งร่างที่ระบุที่มาของผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญที่สอดคล้องกับร่างที่พรรคประชาชนเคยเสนอเมื่อปีที่แล้วนั่นก็คือร่างหลังแต่ร่างแรกรู้อยู่แล้วว่ามันไม่เข้าตามคำวินิจฉัยแต่จะเสนอเพื่อเห็นว่านะมันเป็นสิ่งที่พรรคอยากจะให้มีที่มาจากประชาชนโดยตรงครับคุณพิรักษ์ครับ
1: ครับเรื่องของรัฐธรรมนูญคุณมนตรีมีตรงไหนเติมไหมคร
0: ับ ผมยังย้ำนะคุณพิรักษ์เดี๋ยว
1: ค
0: งจะต้องไปแตะประเด็นตรงนี้เพิ่มเติมว่าสิ่งที่พรรคการเมืองเขาได้คุยกันในเบื้องต้นนั้นเนี่ยนะมันเป็นบทสรุปที่ตกผลึกแล้วว่าเมื่อย่อความว่าอย่าให้แดนของคำว่าหลักการมันเกินเลยไปกว่าการแก้ไข256ที่เหลือเป็นเรื่องรายละเอียดนะถ้าย่อความเฉพาะไว้ตรงนี้นั่นก็แสดงว่าทุกพรรคมีหลักการเดียวกันหมดไม่ว่าประชาชนภูมิใจไทยประชาธิปัตย์เพื่อไทยหลักการก็คือการแก้ไขส่วนรายละเอียดนั้นน่ะนะมันนอกเหนือจากนั้นเพราะนั้นทุกคนก็เลยเข้าชื่อตรงนี้ด้วยเข้าชื่อตรงนั้นก็ได้เพราะว่าไม่ได้ย้อนแย้งกับหลักการที่ตัวเองได้ลงชื่อสนับสนุนไปแล้วนี่คือเป็นการเปิดทางให้คนคนหนึ่งเนี่ยสามารถเซ็นรับรองได้หลายหลายร่างนะฮะและทีนี้นะครับมันก็จะต้องย้อนไปดูมาตราที่กำหนดเอาไว้เกี่ยวเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ที่เข้าชื่อกันไม่น้อยกว่า1 ใน 1 ใน 5นั้นเนี่ยความหมายนั้นน่ะก็คือถ้าเป็นหลักการเดียวกันเนี่ยนะฮะไขว้กันได้นะแลกกันได้ผลัดกันเกาหลังก็ได้ อย่างนั้นหรือเปล่านะผมก็เลยอยากจะหาข้อสรุปตรงนี้ในฐานะคนที่1เราทำข่าวและ2คนที่เขาเป็นนักกฎหมายมหาชนเนี่ยก็จะต้องมาถกเถียงกันเรื่องนี้ว่ามันเป็นเรื่องที่ทำได้หรือไม่ได้ก็จะต้องดูว่ามันจะมีมุมเดียวหรือมีหลายๆมุมครับคุณพิรักษ์ครับ
1: ไม่ค่อยคันนะก็ไม่ค่อยจะไปให้ใครจะมาเกาหลังให้คุณมนตรี
0: แม้ถ้าเราแลกกันคนผลัดกันเกาอ่ะคุณนะพี่รัก
1: คุณมนตรีคันบ้างไหมล่ะหมายไอเราก็ไม่คันด้วยไงมันก็เลยก็ไม่ต้องไปฝากใครให้ช่วยเกาถ้าเราคันเนี่ยก็ต้อง
0: แต่ถ้ามองในแง่ของการเมืองเนี่ยนะถ้าเราไม่ได้คิดอะไรเป็นอย่างอื่นนะก็ทุกคนก็จะได้มีส่วนร่วมและเป็นความพร้อมเพรียงกันของฝ่ายการเมืองว่า
1: คุณมนตรีแต่มันร่วมแบบไหนมันร่วมมันมีเจ้าภาพเดียวส่วนที่เหลือเนี่ยมาแตะไอ้จับชายเสื้อเหมือนสังฆทานอ่ะไอ้ร่วมแตะอย่างนั้นมันไม่ได้อะไรอ่ะ
0: ได้ขอเข้าร่วมขบวนรถไฟสายนี้แต่รู้อยู่แล้วว่า
1: แต่ชายผ้าแค่นั้นเอง
0: พอคนที่จะได้ขึ้นสวรรค์เนี่ยนะฮะไม่ได้ขึ้นทุกคนเนี่ยคุณไม่รับเพราะพอรับหลักการวาระแรกแล้วมันก็จะสู่ขั้นตอนแล้วจะเอาร่างไหนเป็นร่างหลักก็คือร่างของพรรคหลักก็คือร่างภูมิใจไทยไม่หนีไปไหนส่วนที่เหลือก็ถือว่าได้รับหลักการและมีสิทธิ์ในการที่จะไปแปรยัตติไปปรับไปแก้ไปเติมแต่โอกาสจะได้ไม่ได้ก็ต้องใช้เสียงข้างมากนั่นแหละในกรรมาธิการยันไปจนถึง วาระ2-3ในสภา

0: ใหญ่มันก็จะต้องเห็นชอบกับเสียงข้างน้อยเสียงเห็นชอบไม่เห็นชอบกับข้างไหนมันก็ต้องตัดสินกันด้วยจำนวนมือในสภาอยู่อีกนั่นแหละครับคุณปิรักษ์ครับ
1: ครับตามมาที่คดีแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนหน่อยเป็นชื่อเล่นที่พูดกันถึงวันนี้ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางประพฤติมิชอบภาคหนึ่งนะครับวันนี้มีการเผยแพร่ผลอ่านคำพิพากษาในคดีที่สังคมให้ความสนใจก็ไม่ลงหมายเลขดำหมายเลขแดงอ่ะนะครับกรณีย้อนไปครับจริงๆมันก็หลังจากกรณีของนาฬิกาเนี่ยแต่เป็นกรณีเกี่ยวเนื่องกันก็คือเรื่องของการปกปิดเปิดเผยข้อมูลคุณวีระสมความคิดประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันเป็นโจทย์ยื่นฟ้องคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ครับเป็นจำเลยที่1พร้อมด้วยคณะกรรมการปปช.12คนในข้อหาความผิดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขออภัยในข้อหาความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการก็ย้อนไปครับก็เป็นสิ่งที่คุณวีระเขาก็พยายามที่จะขอเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพื่อตรวจสอบการทำงานของปปช.กรณีที่มีการไต่สวนข้อได้จริงเรื่องการจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อได้จริงที่ควรแจ้งให้ทราบของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอดีตนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะประเด็นที่ไม่ได้แสดงรายการครอบครองนาฬิกาข้อมือแพงแหวนประดับหลายรายการโจทก็ฟ้องนะครับว่าจำเลยทั้ง12คนเนี่ยละเว้นผิดหลายกรรมต่างวาระละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพิกเฉยไม่ยอมส่งมอบข่าวสารจำนวน3รายการตามที่โจทก์ร้องขอประกอบไปด้วยรายงานการแสวงหาข้อได้จริงรวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารทั้งหมดความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ปปช.ทุกคนที่รับผิดชอบและรายงานการประชุมของคณะกรรมการปปช.ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวเรื่องของเรื่องก็คือว่าถ้าจะให้บิ๊กป้อมไม่ผิดหรือจะให้บิ๊กป้อมเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณวีระเขาก็โอเคถ้าจะออกมาอย่างนี้ปุ๊บขอดูหน่อยซิเอกสารมันยังไงแบบไหนทางฝั่งนี้เขาก็ประวิงเวลาบ้างละดึงเรื่องบ้างละอะไรกันยังไงแหละทีนี้ครับแม้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีคำวินิจฉัยให้ปปช.เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่โจทก์แต่จำเลยกลุ่มจำเลยยังฝ่าฝืนคำวินิจฉัยแล้วก็ฝ่าฝืนคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่สั่งให้เปิดข้อมูลทั้ง3รายการยิ่งไปกว่านั้นกลุ่มจำเลยยังฝ่าฝืนข้อบังคับของศาลปกครองกลางที่กำหนดขีดเส้นตายให้ปฏิบัติตามศาลปกครองสูงสุดให้ครบถ้วนภายใน11สิงหาคม66จนเป็นเหตุให้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งปรับสำนักงานปปช.คณะกรรมการปปช.โจทก์ระบุในคำฟ้องว่าการกระทำของจำเลยทั้ง12สมคบกันปกปิดความจริงแม้ว่าในเวลาต่อมาจำเลยที่1จะมีหนังสือด่วนที่สุดให้โจทก์ไปรับเอกสารตามคำบังคับของศาลแต่ก็ส่งไม่ครบถ้วนแล้วก็มีการคราดสีดำทับตัวอักษรและปกปิดข้อความหลายส่วนโจทก์คือคุณวีระเนี่ยก็บอกว่ามองว่าเป็นการกระทำร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทุจริต157ประกอบมาตรา83ในกระบวนการพิจารณาคดีชั้นไต่สวนมูลฟ้องโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่4เนื่องจากอายุเกิน70พ้นวรรคศาลก็อนุญาตต่อมาครับพิจารณาพฤติการจำเลยที่3 7 8 11กลุ่มที่ลงมติไม่ปฏิบัติตามมีมูลความผิดตามมาตรา157ก็ประทับรับฟ้องเอาไว้แล้วก็ยกจำเลยที่1 5 6 9 10 12ต่อมาโจทก์ก็ขอถอนฟ้องจำเลยที่81ศาลก็อนุญาตแต่ในชั้นสืบพยานโจทก์ขอถอนฟ้องอีก3และ7แต่ศาลก็มีคำสั่งยกเลิกคำขอถอนฟ้องดังกล่าวก็ให้เหตุผลว่าที่ฟ้องที่ถอนเนี่ยไม่เป็นประโยชน์กับสาธารณะและอาจให้เกิดความเสียหายทีนี้คุณวีระเนี่ยศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาคหนึ่งก็บอกว่าคุณวีระเป็นนักสิทธิ์มีหน้าที่ช่วยเหลือ

0: สองคนละ3ปีจำเลยที่3พลตำรวจเอกวชรพลประสานราชกิจอดีตประธานกรรมการปปช.จำเลยที่7คุณสุภาปิยจิตตินะครับล่าสุดเนี่ยทั้งสองท่านก็เข้าใจว่าตอนนี้น่าจะได้รับการประกันตัวแล้วมั้งตีราคาประกัน 400,000 บาทเงื่อนไขออกนอกประเทศก็คุณวีระก็บู๊ถึงสุดน่ะในรอบนี้อาจจะมีการถอนในบางคนไปครับคุณวัฒน์เดช
1: ครับก็เรื่องนี้แยกเป็น2ส่วนนะคุณวีระครับ1ประเด็นเรื่องของนาฬิกาเพื่อนนั้นเนี่ยจบไปแล้ว
0: จบเพราะว่ายืมมา
1: จบไปในชั้นของปปช.ที่คือยกนะไม่ได้ชี้มูลว่าผิดหรือไม่ผิดซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ทำให้ได้ความรู้ร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องหลักการของปปช.ที่วางเอาไว้ว่านักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองการจะยื่นไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินนั้นเนี่ยมันจะต้องเข้าองค์ประกอบอย่างไรโดยเฉพาะประเด็นนาฬิกาเพื่อนที่ว่านี้นั้นเนี่ยปปช.ที่เขาวินิจฉัยว่าไม่ต้องยื่นเพราะมันเป็นการยืมใช้แบบคงรูป
0: โอ้โหตอนนี้งงมากนะคร
1: ับยืมใช้คงรูปนะก็ไม่ต้องอธิบายว่าคงรูปไงก็เอามาทั้งเรือนก็ส่งคืนทั้งเรือนนะส่วนที่จะต้องนะยืมและต้องแสดงในบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.ยกตัวอย่างอย่างเรื่องของการยืมเงินนะอันเนี้ยมันเป็นการยืมแบบไม่คงรูปนะต้องแสดงนะก็ซึ่งก็ทำให้เราได้ความรู้ร่วมกันว่าการที่จะยื่นบัญชีทรัพย์สินนะโดยเฉพาะสิ่งของที่ไปหยิบยืมมานั้นเนี่ยอันไหนนะต้องยื่นอันไหนไม่ต้องยื่นเพราะฉะนั้นประเด็นแรกเรื่องของการยกไปด้วยเหตุนี้นั่นก็คือไม่ต้องแสดงเพราะว่าไม่เป็นการยืมแบบคงรูปก็จบไปแต่ที่ไม่จบและเป็นคดีความในวันนี้ก็คือที่คุณวีระก็ติดใจอ่ะนะขอโอ้โหพึ่งทั้งกฎหมายข้อมูลข่าวสารไปทั้งศาลปกครองจนกระทั่งศาลปกครองสูงสุดได้มาทีละนิดทีละหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลแถมได้มายังคาดดำพึบนะอ่านไม่รู้เรื่องมันก็เลยทำให้จนกระทั่งนี่แหละมาสู่การฟ้องร้องและวันนี้หลายคนเนี่ยเขาเฝ้ารอดูอย่างมากว่าผลจะออกมาอย่างไรเพราะมันจะเป็นบรรทัดฐานไงคุณไปรับนะนั่นก็คือผลออกมาวันนี้แสดงว่าองค์กรอิสระหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบทั้งหลายแหล่เนี่ยกรณีอย่างคุณวีระที่ไปยื่นขอเปิดเผยเนี่ยต้องให้นะครับถ้ามาให้แบบกระมิดกระเมียนอย่างเนี่ยผลก็มาเป็นอย่างนี้แต่ในขณะเดียวกันถ้าวันนี้ไม่ผิดมันก็จะทำให้เป็นอีกบรรทัดฐานหนึ่งว่านะองค์กรอิสระทั้งหลายแหล่ที่มีกฎหมายเฉพาะของตัวเองเนี่ยสามารถที่จะต้องปกปิดตรงนั้นตรงนี้เอาไว้เพื่อป้องกันการตรวจสอบไม่ให้กระทบต่ออะไรต่อไม่ไรก็เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้เกิดบรรทัดฐานขึ้นแล้วครับคุณพิรักครับ
0: คุณมนตรีแต่มันก็ยังไปไม่สุดอยู่ดีแหละเพราะว่าไอ้แหวนแม่นาฬิกาเพื่อนเนี่ยสังคมก็ตั้งคำถามแล้วที่มันลุยตรงเนี้ยเพราะว่ารู้ว่าตรงนั้นเนี่ยมันไปไม่ถึงเนี่ยมาทางนี้ก็ยังพอได
1: ้
0: เพราะท้ายที่สุดถ้าหลังจากนี้ผมเกิดไปมีตำแหน่งอะไรก็ตามเนี่ยคุณมนตรีจะให้ผมรถสักคันนึงเนี่ยคุณมนตรีไม่ต้องโอนชื่อผมนะแต่ผมมาขอยืมใช้คงรูปสัก20ปีเป็นเบนลี่เป็นอะไรสีชมพูมาจอดที่บ้านผมอ่ะผมน่าจะโอเค
1: ก็ยืมแล้วก็มีข้อแม้ไว้สินะเหมือนกับตั๋ว PN น่ะนะ
0: ยังไม่ได้โอน
1: เมื่อทวงถามเมื่อทวงถามแล้วก็คุณอภิรักษ์ก็ไม่ทวงสักทีผมก็เลยใช้ตลอดไง
0: คงรูป
1: พักกันก่อนครับคุณอภิรักษ์เดี๋ยวหลังฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วกลับมาครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายกเปิดงานไทยเฟล็กอนุงก้าเอเชีย2026ดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงานแสดงสินค้าอาหาร2569ไทยเฟล็กอนุงก้าเอเชีย2026ระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคมพร้อมดึงผู้ซื้อและผู้นำเข้าอาหารกว่า130ประเทศทั่วโลกคาดสร้างมูลค่าการค้ากว่า 130,000 ล้านบาทตอกย้ำการเป็นแพลตฟอร์มการค้าอาหารระดับนานาชาติพร้อมดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารของโลกนายกรัฐมนตรีกล่าวตอนหนึ่งว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาอย่างยาวนานในฐานะครัวของโลกและปัจจุบันไทยกำลังก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกโดยจุดแข็งของไทยมีทั้งทรัพยากรทางการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงระบบการผลิตอาหารที่เข้มแข็งมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและความสามารถในการเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินเยี่ยมชมบูธต่างๆภายในงานพูดคุยกับผู้ประกอบการระหว่างแวะชมบูธกาแฟได้สั่งอเมริกาโน่ร้อนไม่หวานโดยนายกรัฐมนตรีได้หยิบเงินจ่ายเองก่อนจะเดินเยี่ยมชมและชิมผลิตภัณฑ์ตามบูธต่างๆพร้อมบอกด้วยว่าอิ่มมากแล้วเดี๋ยวจะแอบมาเดินขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังเดินมายังบูธขายข้าวสารโดยสนใจสอบถามราคาข้าวสารซึ่งทางเจ้าของบูธบอกว่าขณะนี้ราคาข้าวสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกมาน้อยและส่วนหนึ่งเพราะเข้าสู่ฤดูแล้งทำให้ราคาข้าวชนิดต่างๆเริ่มปรับตัวสูงขึ้นคืบหน้าคดียิงภรรยาตำรวจจังหวัดปัตตานีคาดเป็นฝีมือกลุ่มเดิมที่เคยก่อเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานจากที่เกิดเหตุรวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิดเหตุการณ์กลุ่มคนร้าย4คนแต่งกายคล้ายผู้หญิงมุสลิมใช้รถจักรยานยนต์2คันตามประกบยิงรถยนต์ดาบตำรวจอดุลหะยีสุหลงตำรวจสภ.ยะริงขณะเดินทางไปรับลูกที่โรงเรียนโดยมีนางสาวฟาติมะยางโงอายุ36ปีภรรยานั่งอยู่ด้านหลังซึ่งกำลังอุ้มลูกวัย2เดือนจากการติดตามและวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของคนร้ายที่ก่อเหตุคนร้ายเลือกจะอำพรางตัวเองก่อนลงมือก่อเหตุโดยการแต่งกายคล้ายหญิงมุสลิมคลุมฮิญาบพร้อมทั้งใช้อาวุธปืนสงครามก่อเหตุเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มขบวนการระดับปฏิบัติการที่เคยก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเขตพื้นที่ของอำเภอมายออำเภอยะรังอำเภอยะริงและอำเภอเมืองซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายของนายบุคอรีเจหะนายอับดุลเลาะมะแดและนายมะกอเซงมะแอซึ่งเป็นแกนนำระดับปฏิบัติการและผู้ต้องหาคดีความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายหมายโดยกลุ่มเหล่านี้มีพฤติกรรมการก่อเหตุโดยใช้อาวุธสงครามและแต่งกายเลียนแบบทั้งการแต่งกายคล้ายผู้หญิงมุสลิมรวมถึงที่ผ่านมาก็มีการแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าและใช้อาวุธปืนยิงดาบตำรวจมะยากีดีเยาะอายุ50ปีตำรวจสังกัดสภ.ราตาปัญญังอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีเสียชีวิตเหตุเกิดบริเวณสี่แยกบ้านม่วงหวานตำบลสาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่4พฤษภาคม2569โดยคนร้ายมี4คนและใช้รถจักรยานยนต์2คันพฤติกรรมการซุ่มยิงและการเลือกเป้าหมายเป็นตำรวจซึ่งเชื่อว่าเป็นกลุ่มคนร้ายกลุ่มเดียวกันกับที่ก่อเหตุยิงดาบตำรวจอดุลบาดเจ็บและภรรยาเสียชีวิตอย่างไรก็ตามยังคงต้องรอผลพิสูจน์ปลอกกระสุนปืนในที่เกิดเหตุอีกครั้งว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มใดบ้างตำรวจรับตัวคนไทยกลับจากลาวคัดแยกเหยื่อค้ามนุษย์ตรวจเส้นทางการเงินโยงแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือไม่พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงบอลลิกคำไซสปป.ลาวส่งมอบผู้ต้องหาสัญชาติไทย106รายเป็นหญิง51รายให้กับตำรวจไทยที่ด่านสากลสะพานมิตรภาพลาวไทยแห่งที่5แขวงบอลลิกคำไซเพื่อนำตัวกลับมาดำเนินคดีตามกฎหมายไทยว่ากรณีมีการส่งคนไทยหรือชาวต่างชาติกลับมาจากประเทศเพื่อนบ้านขั้นตอนการปฏิบัติเจ้าหน้าที่จะเริ่มกระบวนการ NRM หรือการคัดแยกเหยื่อจากกระบวนการค้ามนุษย์ก่อนเพื่อตรวจสอบว่าบุคคลใดเข้าข่ายเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์หรือไม่หากพบว่าเป็นเหยื่อจะเข้าสู่กระบวนการดูแลและคุ้มครองตามหลักวิชาชีพเฉพาะด้านทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: นี่ถ้าทำไฟต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
7: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
10: เพราะบรรจุ

0: มาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ @thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: เรามาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์และผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับวันก่อนผมตามข่าวก็ไม่แน่ใจว่าคุยกับคุณมนตรีหรือคุณมนตรีจัดรับผมฟังหรือร่วมกันตอนไหนยังไงก็ตามเนี่ยมานั่งย้อนกันหน่อยเพราะเรื่องของกฎหมายที่เรียกได้ว่ามันมีเครื่องมือในการฟ้องปิดปากฟ้องเขาเรียกว่าอะไรไม่ให้ขยับตัวคุณมนตรีถ้ามีปัญหาอะไรกับผมหรือคุณมนตรีขยับอะไรกันเยอะหน่อยผมฟ้องคุณมนตรีที่จะเป็นพะเยาจะเป็นหาดใหญ่จะเป็นสงขลาจะเป็นที่นครพนมคุณมนตรีต้องไปนั่งตามกันเหนื่อยแบบนี้ถ้าผมใช้ภาษาแบบง่ายอยู่ศาลท่านก็ยกได้ถ้าเจตนาของคนที่ไปทำเรื่องแบบนี้ทำให้เป็นประเด็นและพัวพันกับคุณมนตรี
4: ครับ
3: อันนั้นก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่ถือว่าดีสำหรับในแง่ของพี่น้องประชาชนขณะเดียวกันเมื่อสักครู่ไล่เลียงกันแล้วก็มีคำถามกันอยู่ในใจก็คือว่ากรณีคุณวีระสมความคิดที่ตอนหลังเนี่ยก็มีการทยอยถอนฟ้องเนี่ยบก.ของทางไทยรัฐเขาลงเอาไว้อย่างนี้ครับเขาตั้งคำถามเขาบอกว่าทำไมวีระสมความคิดถึงทยอยถอนฟ้องจำเลยที่4จำเลย4คนที่ศาลอาญาคดีทุจริตภาค1ประทับรับฟ้องในคดีปกปิดเอกสารนาฬิกาบิ๊กบ้อมเพราะถ้าศาลไม่ยกคำร้องจำเลย2คนสุดท้ายก็คือ2คนที่ศาลสั่งจำคุกในวันนี้คดีก็อาจจะสรุปอีกแบบหนึ่งก็คือไม่มีใครผิดเลยเพราะโจทก์ประสงค์ถอนฟ้องเองทีนี้มานั่งดูรายละเอียดครับคดีที่ศาลอาญาคดีทุจริตภาค1ตัดสินจำคุกจำเลยที่3พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจและจำเลยที่7นางสาวสุภาปิยจิตติคนละ3ปีตอนนี้ยื่นประกันตัวกันไปแล้วนะครับก็บอกว่าพบอะไรแปลกๆคนฟ้องคดีก็คือคุณวีระสมความคิดถือว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์ที่มีการฟ้องปปช12คนเป็นฝ่ายเลขา2คนแล้วก็คณะกรรมการปปช10คนจำเลยที่1นิวัฒน์ชัยเกษมมงคลจำเลยที่2วรวิทย์บุญสุขจำเลยที่3พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจจำเลยที่4ปรีชาเลิศกมลมาศจำเลยที่5พลตำรวจเอกสถาพรเหลาทองจำเลยที่6คุณณรงค์รัตน์อมฤตจำเลยที่7คุณสุภาปิยจิตติจำเลยที่8วิทยาอาคมพิทักษ์จำเลยที่9สุวรรณาสุวรรณจุฑะจำเลยที่10พลเอกบุญยวัฒน์เครือหงจำเลยที่11คุณณัฐจักรปัทธมสิงห์ณอยุธยาจำเลย12คุณสุชาติตระกูลเกษมสุขมีพฤติการร่วมกันละเว้นปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนกฎหมายหลายกรรมก็มีรายละเอียดอย่างที่เล่าไปแล้วนะครับแล้วก็ฝ่าฝืนคำสั่งศาลปกครองสูงสุดไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาที่สั่งให้เปิดเผยข้อมูลแก่โจทก์ฝ่าฝืนคำบังคับของศาลปกครองกลางจนเป็นเหตุให้ศาลปกครองกลางสั่งปรับสำนักงานปปช.และกรรมการอีกส่งเอกสารไม่ครบเรื่องนี้เอกสารที่ได้มาเนี่ยสุดท้ายได้มาเป็นค่าสีดำก็ยังไม่ครบถ้วนอีกทีนี้ครับเมื่อกี้ที่เราไล่เรียงกันไปเนี่ยมันมีการถอนฟ้องล่วงหน้าจำเลย4คน
4: ครับ
3: ก็มีถอนฟ้องจำเลยที่4ก่อนเพราะว่าอายุครบ70ปีศาลอนุญาตนะครับศาลประทับรับฟ้อง4คนเห็นว่าขัดมีมูลโดยเฉพาะ3 7 8 11เท่านั้นอันนี้ศาลยกฟ้องไป1 2 5 6 9 10 12ทีนี้ในระหว่างคดีเนี่ยก็เลยเหลือ3 7 8 11ครับคุณวีระเนี่ยถอนไปจำเลยที่8คือคุณวิทยาจำเลย11คุณณัฐจักรศาลก็อนุญาตสุดท้าย จำเลยเนี่ยเหลือ2คนที่คากันอยู่คือจำเลยที่3คือคุณท่านวัชรพลกับท่านสุภา3กับ7วันสืบพยานครับคุณวีระขอถอนฟ้อง3กับ7คือพลตํารวจวัชรพลและคุณสุภาศาลณตอนนั้นคือยกคำร้องครับคุณมนตรี
4: ครับ
3: ทีนี้เมื่อศาลยกคำร้องทีนี้ถ้าโจทย์ขอถอนแล้วศาลโอเคทุกอย่างก็จบครับเพราะว่าโจทย์ไม่ยอมแต่ว่าท้ายที่สุดศาลไม่ยอมให้ถอนฟ้องครับเพราะบอกว่าถอนตอนนี้ไม่เป็นประโยชน์กับใครเลยและมันอาจจะเสียหายกับรัฐเป็นสำคัญศาลก็เดินหน้าต่อจนนำมาสู่การจำคุกทีนี้บก.เดชรัตน์บอกว่าการใช้อำนาจไม่ยอมไม่ถอนฟ้องเป็นสัญญาณเตือนที่แรงไปยังองค์กรอิสระทุกแห่งว่าอันนี้คือมุมมองของบรรณาธิการคดีทุจริตหรือประพฤติมิชอบที่เกี่ยวพันกับผลประโยชน์สาธารณะจะไม่สามารถใช้เกมการเมืองเบื้องหลังมาผมใส่คำเองนะวงเล็บบีบหร
4: ือ
3: เจรจาให้โจทถอนฟ้องเพื่อเป่าคดีให้เงียบหายได้อีกต่อไปเพราะศาลพร้อมจะเข้ามาขวางเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของรัฐเองอันนี้ผมก็ไล่เลียงจากข่าวเมื่อสักครู่ส่วนอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นบทบรรณาธิการที่มาใส่ดอกจันสักหน่อยว่าถ้าหากสมมุติว่าองค์กรอิสระไปกันได้แบบปกติแล้วหน้าไมค์หลังไมค์จะเรียกว่าเจรจาจะบีบจะเคลียร์อันนี้พูดถึงกรณีทั่วไปก็แล้วกัน
4: ครับ
3: ศาลท่านก็สามารถที่จะไม่ยอมให้ถอนอย่างนั้นก็ได้เออผมว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจจริงๆครับคุณมนตรี
4: ก็น่าขีดเส้นใต้นะครับเพราะว่าคำว่าประโยชน์สาธารณะนะมันก็เลยทำให้ต้องเดินหน้าพอเดินหน้าต่อผลก็มาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นองค์กรอิสระทั้งหลายแหล่นะครับถ้ามีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของข้อสงสัยไม่ว่าจะเป็นการยกคำร้องไม่ว่าจะเป็นการตีตกถ้ามีใครไปหยิบยกมานะแล้วก็มาขอดูรายละเอียดนะเหมือนกับที่คุณวีระไปขอดูนะขอดูเสร็จแล้วอันนี้มันเป็นประเด็นอย่างเดียวก็คือเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องไม่ให้ดูนะแต่ทีนี้ถ้าไปขอดูนะแล้วมันมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมก็อาจจะนำไปสู่การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับทีนี้นะถ้าไม่สมเหตุสมผลหรือมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมการตัดสินการชี้ประเด็นการชี้มูลตรงนั้นอาจจะย้อนกลับมาเป็นประเด็นใหม่เกิดขึ้นก็ได้เหมือนกับกรณีนี้คุณวีระผมก็คิดเร็วๆนะคุณวีระครับว่าเอาละนะคุณวีระสงสัยนะครับว่าคาดดำเนี่ยนะเลยไม่ได้สิ้นกระแสความไม่ได้รู้เหตุผลว่ามันสมเหตุสมผลขนาดไหนนะครับแล้วการยืมใช้คงรูปตรงนั้นน่ะมันจะสามารถนะล้มล้างหรือว่ามันมีประเด็นอะไรที่นะอยู่ในดำดำดำดำทั้งหลายแหละที่ไม่อยากให้รู้นั้นเนี่ยทีนี้นะเมื่อศาลท่านตัดสินออกมาอย่างนี้ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการอุทธรณ์ว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบผิดมาตรา157นะจะต้องรอไปจนถึงนะอุทธรณ์จบแล้วไปถึงศาลสุดท้ายนะถ้าผลออกมาเป็นอย่างไรค่อยย้อนกลับมาที่ปปช.หรือว่าเอาคำตัดสินของศาลณเวลาเนี่ยย้อนกลับมาที่ปปช.เพื่อที่จะขอดูต้นฉบับนะทั้งหมดที่ไม่มีการคาดดำแล้วจะได้รู้ที่มาที่ไปว่ามันสมเหตุสมผลขนาดไหนนะได้เลยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่คุณวีระว่าจะสิ้นสงสัยหรือยังนะหรือว่าจะรอจนศาลชั้นต่อไปศาลสูงถัดจากนั้นสิ้นกระแสความจบแล้วและถ้าศาลยังยืนต่อเหมือนเดิมนั่นก็คือการไม่เปิดเป็นการกระทำที่ไม่ชอบถึงค่อยย้อนกลับมาว่าจะขอดูหรือว่าไม่ดูแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่ต้องย้อนกลับไปดูอีกเหมือนกันจะได้รู้ว่าความผิดณเวลานี้เป็นความผิดของการปกปิดแต่สิ่งที่สงสัยตรงนั้นเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าคำตอบคืออะไรครับคุณพิรักษ์ครับ
3: ครับผมว่าน่าสนใจนะเกี่ยวกับประเด็นนี้เรื่องของการขยับของศาลนะครับคุณวิสุทธ์ครับ
4: ครับฮะก็ถือว่าเป็นประเด็นฮะคุณพิรักษ์แล้วก็อย่างที่คุณพิรักษ์ทิ้งประเด็นไว้เมื่อสักครู่แล้วก็ทางไทยรัฐเขานำเสนอในมิตินั้นเนี่ยก็ค งจะเป็นอะไรที่นำไปทอท่าไปเทียบเคียงกับประเด็นอื่นๆในองค์กรอิสระหรือในองค์กรใดๆก็ตามนะที่จะต้องทำหน้าที่ในการตัดสินความนะฮะเรื่องของประเด็นข้อสงสัยก็มีหลายเรื่องที่เป็นตัวอย่างอยู่ณเวลานี้นะครับที่มีการโยงไปถึงระบอบนั้นระบอบนี้นะวาทกรรมจริงไหมนะหลายคนก็บอกว่าไอ้อย่างเนี้ยนะมันก็เป็นถูกมองว่านะมีอยู่จริงหรือเปล่าก็ยกตรงนั้นตรงนี้อันนี้คือวาทกรรมไหมอันนี้จับต้องได้ไหมก็ดูเหมือนจะมีคนเอาไปนะต่อภาพให้เห็นว่าคำที่พูดถึงระบอบนั้นระบอบนั้นเนี่ยนี้นั้นเนี่ยมันซุกซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างที่จับต้องได้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่วาทกรรมที่ถูกสรุปเอาไว้เท่านั้นนะคุณพิรักษ์ครับ
3: ครับคุณมนตรีไปตรงไหนต่อไหมครับ
4: ผมพาไปที่
3: รัฐธรรมนูญไหมหรือตรงไหน
4: รัฐธรรมนูญ
3: ไปแล้วไหม
4: จริงๆเนี่ยต้องรอดูนะมันยังมีเอาละถ้าคุณอภิรักษ์ถามเรื่องนี้ผมพาไปดูในรายละเอียดของพรรคประชาชนที่เขาเสนอเอาไว้นอกเหนือจาก2ร่างที่ว่าที่ผมแจกแจงให้เห็นแล้วว่าแต่ละร่างนั้นเนี่ยมันมีความแตกต่างอยู่ตรงไหนนะซึ่งก็ร่างแรกก็อย่างที่บอกไม่ว่าจะร่างแรกหรือร่างที่2นะองค์ประกอบของสสร.นั้นเนี่ยมีจำนวนเท่ากันคือ150เหมือนกันเพียงแต่ว่า150มีที่มาแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันก็ตรงที่นะประชาชนเลือกตั้งโดยตรงนะตามจำนวนที่มีอยู่นั่นคือ100บวก50แล้วก็ส่งมาเลยนะส่วนอีกร่างหนึ่งทำจำนวนเท่ากัน100บวก50เป็น150เหมือนกันเพียงแต่ว่านะที่มานะไม่ใช่100บวก50แต่จะเป็น200บวก100รวมเป็น300เพื่อส่งให้สภาคัดเอาเหลือครึ่งหนึ่งนั่นคือตัวร่าง2ร่างที่ต่างกันอยู่นิดเดียวเท่านั้นนะครับทีนี้นะครับในรายละเอียดประเด็นของทั้ง2ร่างเนี่ยนะครับคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะซึ่งเป็นรองเป็นประธานวิปฝ่ายค้านด้วยเนี่ยก็แจกแจงเกี่ยวกับเรื่องสาระที่มีอยู่ในทั้ง2ร่างเหมือนกันนั่นก็คือ 1. สสร.สามารถตั้งคณะกรรมการพูดง่ายๆก็คือให้กรรมการเนี่ยสสร.เป็นคนตั้งกรรมการยกร่างนะคุณอภิรักษ์นะกรรมการยกร่างเนี่ยนะสสร.จะเป็นผู้ดำเนินการมี45คน45คนมาจากไหนครึ่งหนึ่งนะมาจากสสร.ก็คือคนในอีกครึ่งหนึ่ง 50% เนี่ยอาจเป็นคนนอกที่สสร.คัดเลือกเข้ามาซึ่งคนนอกก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ที่มีประสบการณ์และมาจากภาคประชาชนนั่นคือผู้ที่จะมาทำหน้าที่ในเรื่องของการยกร่างรัฐธรรมนูญที่มีจำนวน45คนว่าจะมาจาก2ทางตรงนั้นนะฮะถัดมานะประเด็นที่2นะฮะก็เรื่องของเรื่องของเนื้อหาสาระนะ
3: ครับ
4: ก็คือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับนะทั้งฉบับนะฮะแล้วก็ต่อท้ายเพื่อให้เห็นว่ามันจะมีข้อยกเว้นหรือว่ามีที่ตรงที่ไม่ไปปรับเปลี่ยนนะยกร่างทั้งฉบับใหม่ทั้งฉบับตราบใดที่ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองหรือรูปแบบรัฐตามที่บัญญัติไว้อยู่แล้วในรัฐธรรมนูญมาตรา255นี่คือยกร่างทั้งฉบับนะฮะแล้วก็ไม่แตะ255ที่ว่าถัดไปประเด็นที่3กรอบเวลานะ360วันนะก็1ปีกลมๆนะฮะ4นะสสร.สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อได้โดยไม่สะดุดแม้จะมีการยุบสภาหรือวุฒิสภาสิ้นสุดลงสุดท้ายเมื่อจะทำร่างรัฐนูลฉบับใหม่เสร็จนะฮะสสร.จะต้องส่งร่างดังกล่าวให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยมติเห็นชอบนะจากรัฐสภาคุณพิรักษ์ครับจะต้องมีเสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาผมไฮไลท์ตรงคำว่าเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาซึ่งจะแตกต่างจาก การลงมติของพรรคภูมิใจไทยที่ยังคงเกี่ยวกับเรื่องของ1ใน3แต่ปรับเปลี่ยนเป็น1ใน4นั่นก็คือยังต้องอิงกับเสียงสว.ว่าจะต้องมีเสียงแม้จะมีเสียงเกินกึ่ง1แต่ในจำนวนนั้นจะต้องมีเสียงสว.เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า1ใน4ปรับเปลี่ยนจาก1ใน3แต่ของพรรคประชาชนนั้นนะครับเอาทั้ง2สภารวมกันไม่ต้องไปอะไรเพิ่มเติมนะและจากนั้นก็เอาไปออกเสียงประชามตินะก็คุณพลิตบอกว่าได้มีการพูดคุยกับพรรคเพื่อไทยซึ่งเปิดเผยเนื้อหาร่างก็เห็นว่าสอดคล้องหลัก3ประการที่พรรคประชาชนยึดถือเราก็พร้อมจะลงชื่อสนับสนุนเพื่อให้มีเสียงเพียงพอในการเสนอเข้าสู่วาระ1ได้ตรงนี้แหละคุณพลิตที่ผมคุยคุณพลิตไปตอนต้นว่า
3: ค
4: น1สามารถนะใช้ลายเซ็นเดียวสนับสนุนได้หลายหลายร่างตรงนี้ก็ต้องขีดเส้นใต้เอาไว้ก่อนว่าใครจะต้องมาชี้แจงอย่างไรทีนี้ประเด็นหลักใหญ่ใจความที่ถูกตั้งเป็นประเด็นคำถามมาตลอดนักข่าวก็ถามคุณพริษฐ์วัชรศิลป์ว่ายืนยันหรือไม่ว่าร่างของพรรคประชาชนจะไม่มีการแตะหมวด1หมวด2มาอีกแล้วนะครับหมวด1หมวด2นะครับคุณพริษฐ์ตอบแบบทรงเดิมนะฮะตั้งทรงไว้เหมือนกับข้อที่2ที่ผมนำมาเรียนไปเมื่อสักครู่ร่างที่เราเสนอในเรื่องกรอบเนื้อหาจะเหมือนกับร่างที่เราเสนอเข้าสู่วาระ1เมื่อปีที่แล้วเป็นการวางเอาไว้ว่าการจัดทำฉบับใหม่จะต้องไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองกับรูปแบบรัฐที่ซึ่งก็สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา255ของรัฐธรรมนูญดังนั้นตนย้ำคำพูดนี้ไม่ได้เป็นการตอบคำถามเรื่องหมวด1หมวด2คือพยายามจะบอกว่านะไม่เยสหรือโนเกี่ยวกับเรื่องแตกไม่แตกแต่นะเคยตอบเอาไว้แล้วว่าการจัดทำฉบับใหม่จะต้องไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองกับรูปแบบรัฐก็สอดคล้องกับ255ที่อยู่ในข้อ2ข้างต้นครับคุณพิรักครับ
3: ครับ17:28 เดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้าสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
4: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: High FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
7: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
9: ต้องเลิกไปเลยคร
10: ับเฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะ

0: การเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
0: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์นะครับอเมริกาภายใต้การนำของทรัมป์นี่ตกลงจะยังไงกับทางเอเชียคุณสุริชัยตั้งคำถามเรื่องนี้แล้วก็บอกว่านี่คือคำถามใหญ่ของคนในเอเชียด้วยมุมมองหลังจากที่ปฏิสัมพันธ์กับสีจิ้นผิงมุมมองในด้านอื่นๆมัดรวมติดแล้วไปดูท่าทีล่าสุดนะครับไปติดตามกันในสายตรงสุริชัยหยุ่นกันครับ
5: กลับ
0: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
6: คำถามใหญ่ในมวลหมู่ประเทศในเอเชียขณะนี้คืออเมริกาภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์นี่จะทิ้งเอเชียหรือเปล่ามีความพยายามแสดงออกอย่างน้อยจากรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมาโคโรบิโอที่มาตอกย้ำว่ายังอเมริกายังจะมีความสำคัญในภูมิภาคนี้จะไม่ทิ้งเอเชียเป็นอันขาดแต่ว่าหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เจอกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ปักกิ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาท่าทีของสหรัฐเกี่ยวกับหลายประเด็นในเอเชียนั้นดูเหมือนจะสร้างความกังวลมากขึ้นให้กับประเทศเอเชียโดยเฉพาะไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีใต้โน่นมองไปที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ด้วยเนี่ยเขาจะมองว่าหลังจากที่สีกับทรัมป์มีการตกลงอะไรกันในรายละเอียดซึ่งอาจจะไม่เป็นข่าวอยู่ขณะนี้มีอะไรไหมที่จะสร้างความน่าตื่นตกใจให้กับประเทศในเอเชียอย่างน้อยที่สุดไต้หวันก็เริ่มจะมีอาการหนาวๆครับเพราะว่าข่าวหลังจากทรัมป์กลับจากปักกิ่งนั้นมีคำเตือนจากทรัมป์บอกไต้หวันอย่าพูดเรื่องเอกราชจากจีนแต่ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมาโกโรบิโอยืนยันว่านโยบายของวอชิงตันต่อไต้หวันยังไม่เปลี่ยนแปลงแต่ปรากฏว่าตามมาด้วยข่าวที่ว่าทรัมป์อาจจะชะลอการขายอาวุธชุดใหม่ให้กับไต้หวันการที่มีข่าวอย่างนี้ออกมาหลังจากที่ทรัมป์เจอสีจิ้นผิงไม่กี่วันหลังจากที่สีจิ้นผิงประกาศชัดแจ้งว่าเรื่องไต้หวันนั้นเป็นเส้นแดงหมายเลขหนึ่งหมายความว่าอเมริกาจะคบกับจีนข้อแรกเลยห้ามยุ่งเกี่ยวกับเรื่องไต้หวันให้ยอมรับว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนและจีนจะทำอย่างไรกับไต้หวันนั้นเป็นเรื่องภายในประเทศเมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีคำถามใหญ่เลยครับว่าประเทศอื่นๆในเอเชียเนี่ยมองพันธกรณีของสหรัฐต่อเอเชียอย่างไรผมเชื่อว่ามันจึงเป็นที่มาของการที่รัฐมนตรีต่างประเทศมาโคโรบิโอไปเยือนอินเดียเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและเมื่อวานนี้เองมีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มควอดกลุ่มควอดนี่มี4ประเทศกลุ่มควอดนี่คืออเมริกาคือญี่ปุ่นคือออสเตรเลียและอินเดีย 4ประเทศที่เคยเป็นหัวหอกสำคัญกลุ่มหนึ่งในเอเชียที่อเมริกาปักหลักอยู่ตรงนี้เพราะมีทั้งญี่ปุ่นและอินเดียซึ่งเป็นประเทศสำคัญที่สุดกลุ่มแรกๆของเอเชียแต่ดูเหมือนว่าภาพที่ผมเห็นรัฐมนตรีต่างประเทศโรบิโอยืนถ่ายรูปกับรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียญี่ปุ่นและประเทศที่มองว่าตัวเองจะต้องมีส่วนสำคัญเช่นออสเตรเลียก็มีความลังเลพอสมควรถึงแม้จะมีการพยายามออกข่าวนะครับว่าอเมริกายังมีความผูกพันอยู่กับเอเชียยังไม่ทิ้งเอเชียการทำให้อินโดแปซิฟิกเป็นอาณาบริเวณที่ free and open เสรีและเปิดกว้างนั้นยังเป็นเป้าหมายของสหรัฐอยู่แต่มันเป็นบรรยากาศที่ดูเหมือนว่าจะอ่อนแอและแผ่วลงเป็นอย่างยิ่งเดิมทีจะต้องมีการประชุมผู้นำระดับซัมมิตผู้นำ4ประเทศแต่ดูเหมือนจะเลื่อนไปอย่างไร้ความชัดเจนอีกด้านหนึ่งมองเรื่องเอเชียเหมือนกันแต่ NATO ครับ NATO ก็มองมาที่เอเชียและเห็นความสำคัญเอเชียมากขึ้นกว่าเดิมเพราะสงครามอิหร่านนี่แหละครับ NATO ซึ่งขณะนี้ก็ไม่แน่ใจว่าบทบาทอเมริกายังจะเป็นเบอร์หนึ่งยังจะเป็นแกนสำคัญของ NATO หรือไม่แต่ว่า NATO ที่มีกลุ่มยุโรปเป็นแกนสำคัญนั้นออกข่าวมาครับว่าเตรียมจะเชิญประเทศจากเอเชียมาร่วมประชุมกับ NATO ในรอบต่อไปเชิญใครบ้างครับมีนี่เลยกลุ่มคล้ายๆกันกับขั้วแต่ขยายวงมีญี่ปุ่นมีเกาหลีใต้มีออสเตรเลียและมีนิวซีแลนด์ซึ่งเรียก4ประเทศนี้ว่าเป็น4เสาหลักในเอเชียข่าวนี้ออกมาบอกครับว่า มีความเห็นสอดคล้องต้องกันมากขึ้นระหว่างพันธมิตร NATO ที่จะเชิญผู้นำ4ประเทศนี้จากเอเชียมาร่วมประชุมสุดยอดที่จะเกิดขึ้นที่แองการาที่ตุรกีในเดือนกรกฎานี้ถือเป็นการดึงเอาเอเชียเข้าไปร่วมทางด้าน NATO และขณะเดียวกันโค้ดนั้นก็คืออเมริกากับเอเชียกรณีของ NATO นั้นคือ NATO กับเอเชียเห็นไหมครับว่าความสำคัญเกิดขึ้นเพราะว่ามีความไม่แน่ใจแล้วว่านโยบายต่างประเทศนโยบายความมั่นคงของทรัมป์ต่อเอเชียนั้นจะยังยึดมั่นในพันธกรณีเดิมมากน้อยแค่ไหนแต่ NATO รู้ดีทิ้งไม่ได้ NATO รู้ดีว่ายิ่งโลกปั่นป่วนยิ่งต้องดึงเอเชียเข้ามาใกล้มากขึ้นการประชุมสุดยอด NATO รอบต่อไปคือระดับสมิตและรัฐมนตรีกลาโหมด้วยนะครับความสำคัญอยู่ที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมจะประชุมมาที่6ถึง8กรกฎาคมนี้โดยที่เชื่อว่ารายละเอียดนั้นจะเชิญใครอย่างไรในเอเชียอยู่ที่4ประเทศนี้เป็นแกนหลักเจ้าหน้าที่ที่ติดตามเรื่องนี้บอกว่ามีความเห็นชัดเจนขึ้นในหมู่ NATO ว่ายิ่งอเมริกาทำท่าจะไม่ผูกมัดกับ NATO หันไปคุยกับรัสเซียโดยตรงหันไปคุยกับจีนโดยตรง NATO ก็ยิ่งต้องผนึกกำลังกันและวิธีผนึกกำลังนั้นต้องมองข้ามมาฝั่งของเอเชียด้วยเพราะว่าเอเชียนั้นในแง่เศรษฐกิจและในแง่ความมั่นคงเป็นเสาหลักเสาหนึ่งของโลกใบนี้เลยครับการที่มีความคิดของ NATO ที่จะเชิญยุเอเชียไปร่วมประเทศสำคัญเนี่ยผมถือว่านี่เป็นการสร้างระเบียบโลกใหม่ที่กำลังก่อตัวแต่ยังไม่มีใครรู้แน่ชัดครับว่ามันจะก่อตัวไปในรูปไหนแต่สำคัญว่าทั้ง NATO และอเมริกาเองมองว่าเอเชียกำลังรู้สึกไม่มั่นใจในความเป็นผู้นำในคำมั่นสัญญาของอเมริกาที่จะปกปักรักษาพันธมิตรเดิมในยุโรปและในเอเชียดังนั้นยุโรปก็เลยจับมือกับเอเชียและตัวรัฐมนตรีต่างประเทศโรบิโอเองก็คงรู้ว่ามันมีเสียงพึมพำ มาจากเอเชียว่าสงสัยอเมริกาจะทิ้งเอเชียแล้วการมาแสดงออกของมาโก้ที่นิวเดลีแม้จะดูเหมือนว่ามาด้วยตัวเองและต้องการตอกย้ำถึงพันธกรณีสหรัฐแต่เอาก็จริงๆผู้คนแถวนี้ก็ยังสงสัยคลางแคลงระแวงอย่างลึกซึ้งทีเดียว
0: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีไปที่งานไทเฟกอนุก้าดูจากข่าวก็มีการตอบเรื่องได้รับรายงานคนร้ายยิงครอบครัวตำรวจแล้วนะครับสั่งแม่ทัพภาค4เลขาสบต.และผู้ว่าดูแลเต็มที่เรื่องมาเฟียตำแหน่งท่องเที่ยวตามกวาดล้างย้ำต้องเห็นผลเร็วแล้วก็ดำเนินการกับทุกฝ่ายที่เอาผิดส่วนที่กัมพูชาขอแผนที่ฝรั่งเศสท่านนายกรีพอร์เตอร์เขาลงประเมินไม่มีผลต่อไทยย้ำยึดแผนที่1ต่อ 50,000 นี่ผมก็ไม่แน่ใจว่านักข่าวยังไม่ถามหรือว่าเลี่ยงไม่ตอบหรือเวลาไม่ได้นะครับเรื่องของสีน้ำเงินที่เมื่อวานท่านรัฐมนตรีแชมป์ท่านรัฐมนตรีขออภัยท่านรัฐมนตรีลูกแชมป์ลูกแบดอ่ะผมรัฐมนตรีท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่ง
5: ก็พลาดอนปริศนานันทกุล
4: พลาดอนกรวีแล้วก็ท่านแนนบุญธิดาสมชัยเรียกได้ว่าเขาเรียกลูกเทพกันใช่ไหมครับสามลูกเทพนี่ออกมาช่วยกันซัดกลับไปที่หัวหน้าพรรคประชาชนคนรอคำตอบของทางนายกอยู่นะครับคุณมนตรียังไม่เห็นไม่แน่ใจว่ายังไม่ถามหรือว่าไม่ตอบหรือยังไม่ตอบนะคุณมนตรีฮะ
5: ตอบแล้วคุณอภิรักษ
4: ์ตอบแล้วเหรอเห็นแล้วใช่ไหม
5: ก็ถึงคิวที่ต้องตอบคำถามเรื่องการเป็นถูกมองว่าเป็นเอเจนต์ระบอบสีน้ำเงินนะครับนักข่าวก็ถามนายกรัฐมนตรีที่เดียวกันกับหลายๆคำถามเมื่อสักครู่นั่นแหละนะครับนายกก็บอกว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เป็นเอเจนต์แต่เป็นเมนูแฟกเจอร์เหรอคุณอภิรักษ์นะ
4: เป็นโรงงานเมนูแฟกเจอร
5: ์และสร้างจิตสำนึกให้คนไทยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนระบอบสีน้ำเงินหากจะกล่าวถึงแล้วไม่ใช่เฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องรวมถึงความเป็นประเทศหากเรามีความซื่อสัตย์จงรักภักดีและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าใครจะมาบัญญัติศัพท์นี้ก็คือประเทศไทยดังนั้นพรรคภูมิใจไทยไม่ใช่เอเจนต์ไม่ต้องตั้งตัวแทนจำหน่ายก็ดูเหมือนจะตอบแบบกว้างๆทีนี้นักข่าวก็ถามว่าท่านนายกมองท่าทีของคุณณัฐพงศ์ที่ออกมาพูดเรื่องนี้อย่างไรนายกก็ตอบสั้นๆไม่เป็นไรหรอกเอาที่สบายใจดูเหมือนผ่อนคลายนะฮะแล้วข่าวถามต่อแล้วที่ผู้นำจิตวิญญาณของพรรคประชาชนคงหมายถึงอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลนะครับออกมาระบุว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งใหม่ไม่ควรมีองคมนตรีท่านนายกก็บอกว่าพรรคภูมิใจไทยเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในบริบทของพรรคภูมิใจไทยเป็นที่เรียบร้อยทีนี้ไม่รู้ว่าจู่ๆมาโยงถึงเรื่องนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้นะก็มาบอกว่าเราติดหนี้บุญคุณประชาชนเท่านั้นนะแล้วก็ยืนยันว่าขอบคุณแต่ไม่ได้ติดหนี้นะคุณพลักฟังต่อนะและก็แล้วกันไปหมดแล้วถ้าจะบอกว่าให้ตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรกและต่อมาหัวหน้าพรรคประชาชนก็ได้ร้องขอให้ตนยุบสภาระหว่างการอภิปรายเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในรัฐสภาซึ่งตอนค่อยยุบสภาให้แล้วก็ถือว่าจบแล้วตรงนั้นและที่ตนมายืนอยู่ตรงนี้ก็มาจากประชาชนจากการเลือกตั้งเมื่อ8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้รับการลงคะแนนมาเป็นพรรคอันดับ1และการจัดตั้งรัฐบาลก็ไม่มีส.ส.ของพรรคประชาชนสนับสนุนตนสักคนเดียวผมขีดเส้นใต้ตรงนี้ไม่แน่ใจว่า กรณีที่มีหนึ่งเสียงทางกาฬสินธุ์หรือทางจังหวัดบึงกาฬอะไรเนี่ยนะจะกรณีนี้ด้วยหรือเปล่านะดังนั้นคนไม่ได้ติดหนี้บุญคุณอะไรโอ้โหนะก็นักข่าวก็เลยถามว่าการเดินเกมครั้งนี้ของพรรคประชาชนถือว่าจะทำให้บ้านเมืองเกิดความขัดแย้งหรือไม่ทีนี้นายกตั้งหลักได้ครับคุณพัก
4: ยาวเกิน
5: แล้วพอแล้วพอแล้วนะก็บอกให้ให้พอแล้วนักข่าวก็ถามต่อนะมองอย่างไรกับกรณีที่คุณณัฐพงศ์ไม่ยอมขอโทษตามข้อเรียกร้องของ89สว.ที่ออกมาแถลงในวันก่อนนายกก็ยังตั้งทรงสูงอยู่ตนไม่ได้เรียกร้องให้เขามาขอโทษเป็นเรื่องระหว่างเขากับคู่กรณีของเขาซึ่งตนไม่ใช่คู่กรณีพรุ่งนี้มันจะเป็นประเด็นตรงที่แต่ไม่มีบุญคุณไม่มีการติดหนี้อะไรใครก็ถือว่าจบกันไปแล้วตั้งแต่ตอนนั้นน่ะเพราะเมื่อวานคุณพลดอนนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าตอนหลังเนี่ยนะท่านเองก็นะฮะออกมาแนวนี้นะฮะที่ในบอกทำนองที่ว่านะก็เกิดมาจากนะพรรคสีส้มนั่นแหละนะครับที่สนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ฟังดูก็ถือว่าเป็นวาทะเป็นคารมของนักการเมืองที่จะตอบโต้กันแต่ถามว่าจำเป็นไหมนะครับที่จะต้องยกประเด็นเรื่องที่นะมันเป็นข้อเท็จจริงแล้วก็ถูกสังคมมองเข้าไปยังพรรคภูมิใจไทยว่าเอ๊ะการเดินเกมในครั้งนั้นเนี่ยมาถูกทางไหมมันก็เลยกลายเป็นพอคนในพรรคภูมิใจไทยอย่างคุณพระดอนหยิบประเด็นนั้นมาสวนกลับเนี่ยมันก็ทำให้แหมถ้าพูดกับไม่พูดเนี่ยอันไหนในทางการเมืองเนี่ยมันจะทำให้ดูดีกว่ากันตรงนั้นผ่านไปแล้วแต่วันเนี้ยนายกเหมือนกับมาตอกฝาโลงคุณวิลากรรมตอกฝาโลงตรงที่ไม่ได้ติดหนี้บุญคุณติดหนี้บุญคุณประชาชนอย่างเดียวยืนอยู่ณเวลานี้มีวันนี้ก็เพราะวันที่8กุมภาพันธ์ส่วนหนก่อนที่สนับสนุนที่อะไรให้กันไปนั้นน่ะมันจบไปแล้วนะ
4: หนุนมาแล้วบอกให้ยุบก็ยุบแล้วไงใช่ไหม
5: นั่นไงจบกันไปตั้งแต่ตอนนั้นโอ้โหมันก็เลยกลายเป็นเป็นเรื่องของไม่ได้ติดหนี้บุญคุณใครมันจบที่ยุบสภาตอนนั้นไปแล้วมายืนอยู่ตรงนี้ได้เพราะเหมือนกับจะบอกว่าดอกผลจากการเป็นนายกรัฐมนตรี MOA รัฐบาลเสียงข้างน้อยในช่วงสั้นๆแล้วก็ได้รับการตอบรับด้วยคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นจาก71ขยับเพิ่มขึ้นมาเป็น192นั่นคือ8กุมภาพันธ์ล้วนๆอ่ะก็กลายเป็นว่าบุญคุณอะไรต่อไม่ไรก็สิ้นสุดตั้งแต่ยุบสภาแล้วครับคุณพิรักครับ
4: จริงๆมันก็เหมือนจะเป็นนั่งร้านระยะสั้นที่ทำให้3จะบอกไม่มีก็คงไม่มีไม่ได้นะเพราะถ้าเกิดไม่ต่อนั่งร้านให้นั่งตอนนั้นก็คงไม่ได้ขึ้นไปยืนทาสีแล้วถ้าไม่ได้ไปยืนทาสีไม่ได้ขึ้นบิลบุ๋งบิงบอร์ดทับทามสุปจีศรีอาสักเอกนิติมาได้จังหวะนั้นพอทับทามมาได้ปุ๊บขึ้นป้ายปุ๊บรู้กันหลังจากนั้นนั่งร้านก็เอาออกได้แล้วก็ฉายไฟใส่ไปที่ผนังอ่ะจะถามว่านะตอนที่เวลานั้นมันก็ต้องมีส่วนนะแต่ว่าเขาก็สื่อสารกันแบบนี้ก็น่าจะหมดไหมคุณมนตรีเดี๋ยวผมว่าจริงๆแล้วนอกรูปอ่ะนอกเกมเนี่ยผมก็ยังคงจะต้องมีการเล่นกันต่อไปต่อกันมานั่นแหละทีเนี้ยสีน้ำเงินเองเนี่ยภูมิใจไทยเองอาจจะต้องคุยไหมว่าสวจะให้ลุกหรือจะให้เบาจะเรียกว่าคุยเลยก็เรียกว่าอะไรนะจะดูว่าการลบจะลบกันแบบไหนคุณมนตรีเพราะฝั่งหนึ่งก็คงจะแย่ต่อถ้าผมมองกันแบบนี้ไม่เลิกหรอกเพราะว่ายังไงแล้วก็ต้องมาทางนี้แล้วอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องดูกันให้ดีเพราะภูมิใจไทยเนี่ยถนัดอย่างหนึ่งคุณมนตรีถนัดทำหล่นใส่เท้าของตัวเองอยู่บ่อยๆในหลายครั้งอะผมถ้ามองในลักษณะว่าถ้าเชียร์ถือหางฝั่งนี้บอกอย่าเล่นผิดอย่าเล่นพลาดลูกเทพเนี่ยลูกเทพหลายคนก็เล่นได้ดีในแบบที่ไม่ควรจะเล่นที่ไม่ควรจะเล่นเนี่ยผมมองในลักษณะท่านลูกแชมป์เนี่ยทรงมาดีๆมารอบนี้เนี่ยใช้ต้นทุนเยอะในขณะเดียวกันลูกแชมป์ที่เล่นแบบนี้ลูกชายเนี่ยเล่นพลาดอยู่หลายดอกเนี่ยแต่ดอกหลังๆนี่เริ่มแน่นขึ้นนะไม่ค่อยพูดอะไรครับคุณมนตรีฮะ
5: ก็บางทีเรายืนอยู่อีกจุดหนึ่งนะฮะแต่คนที่เขาอยู่ในแวดวงการเมืองนั้นเนี่ย
4: ก็บอกโอเคไหม
5: เขาอาจจะคิดอีกแบบหนึ่งครับคุณนภิรักษ์ครับ
4: เออ
5: เอามาอีกสักท่านหนึ่งคุณนภิรักษ์ครับนะวันนี้โอ้โห ท่านมาแถลงเป็นงานเป็นการแสดงว่าไม่ใช่เรื่องเล็กๆนั่นคือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสนะท่านเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อหนึ่งเดียวแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยท่านมาแถลงถึงความคืบหน้าการล่าชื่อส.ส.เพื่อยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญกรณีที่จะให้วินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติเรื่องอะไรต่อเมื่อไรของนายกรัฐมนตรีกับคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดิจิตอลนะครับว่าขาดคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งอันเนื่องมาจากไม่มีคุณสมบัติความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงประเด็นที่เป็นข่าวไปแล้วนั่นคือกรณีเรื่องของการครอบครองพื้นที่เขากระโดงนะก็ตอนนั้นพลเอกเสรีพิสุทธิ์ก็คาดหวังว่าคงจะได้รับเสียงการลงชื่อสนับสนุนจากพรรคประชาชนแต่ปรากฏว่าพรรคประชาชนเขาก็มีระยะเว้นระยะเกี่ยวกับเรื่องของการจะใช้องค์กรอิสระในการที่ดำเนินการตรวจสอบไม่อะไรพูดง่ายคือกรณีนี้เขาก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะขยายขอบเขตอำนาจของศาลหรือให้อำนาจขององค์กรอิสระมากเกินไปก็เลยไม่สนับสนุนนะครับพลเอกเสรีบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีส.ส.ฝ่ายค้านร่วมลงชื่อในคำร้องดังกล่าวยกเว้นคุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคไทยพรรคดีเพียงคนเดียวทั้งพรรคประชาชนพรรคกล้าทำพรรคประชาธิปัตย์พรรคไทยรวมพลังไม่มีใครลงชื่อให้โอ้แต่ข้อความต่อจากนี้คุณพิลาครับแม้จะไปยื่นเอกสารให้นายพิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และนายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังเฉยไม่ลงชื่อให้อยากรอร่วมรัฐบาลอย่างเดียวคำหลังนี้ดูเหมือนจะหนักหน่อยนะฮะดังนั้นจะเปลี่ยนช่องทางถอดถอนไปยื่นต่อกกต.แทนเพื่อวินิจฉัยส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญต่อไปโดยไม่ต้องใช้รายชื่อส.ส.ประกอบคำร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3จะไปยื่นในวันที่28พ.ค.แม้ความหวังจะลดลงแต่เชื่อมั่นในพยานหลักฐานหนักแน่นชัดเจนถ้ากกต.เบี้ยวไม่ส่งศาลรัฐธรรมนูญจะยื่นฟ้องกกต.ด้วยนะฮะก็ยังเกาะติดในเรื่องนี้อยู่เสร็จแล้วผมไม่แน่ใจไม่เห็นข่าวไม่แน่ใจว่าข่าวเข้ามาหรือยังนะเพราะข่าวนี้เกิดขึ้นตอนเช้าพลเอกเสรีพิสุทธิ์ท่านบอกว่าบ่ายวันนี้คือวันที่27จะไปยื่นเรื่องต่อปปช.เอาผิดนายอนุทินแล้วก็นายชัยชนกรวมถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมที่ดินละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157กรณีไม่ดำเนินการเพิกถอนที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน 5,083 ไร่ที่มีคำพิพากษายืนยันว่าอยู่ในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยแต่ยังไม่มีการเพิกถอนที่ดินดังกล่าวจึงขอให้ปปช.ไต่สวนเรื่องนี้อ่ะก็ตอนนี้เมื่อท่านไม่สามารถใช้ช่องทางในส่วนของสภาที่ให้ส.ส.เข้าชื่อกันตามจำนวนที่รัฐธรรมนูญกำหนดท่านก็จะไปยื่นร้องผ่านองค์กรอิสระแทนครับคุณพิลาครับ
7: ครับมาดูไทม์ไลน์เรื่องของผู้ว่ากทม.หน่อยนะครับตอนนี้ก็หลายคนหลายพรรคนี่จองเสาไฟฟ้ากันเต็มไปหมดแล้วโดยเฉพาะตัวหัวเลี้ยวตรงหัวโค้งตรงแยกสำคัญจริงๆแล้วส่วนตัวผมว่าถ้ายังไม่ถึงฤดูกาลเนี่ยแปะแบบนี้เนี่ยมันเกะกะสายตาเนี่ยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าพ.ร.บ.จราจรพ.ร.บ.อะไรต่อไม่อะไรมันผิดอยู่แล้วจริงๆมันก็ผิดนะครับแต่มันก็คงจะเป็นการอารมณ์มารวยก็เหมือนกับที่ผมขึ้นป้ายว่าผมฉีดหมาฉีดแมวอะไรต่อมีอะไรเนี่ยแม้กระทั่งปีใหม่ทำไมคนนู้นเข้ามาอดีตส.ส.อดีตส.ก.หรือจะเป็นส.ส.มาสวัสดีปีใหม่เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจครับว่ามันขึ้นได้ไหมขั้นตอนของทางกทม.นะครับ28ถึง1มิถุนายน8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งที่ห้องบางกอกชั้น B 2ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2นะครับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นก็คือการรับสมัครแล้วก็จับสลาก มีการกำหนดแนวทางครับก่อน 8:30 นลงรายชื่อด้วยตัวลายมือตัวเองก็เปิดโต๊ะ 8:30 นครับขีดเส้นแดงเพื่อให้ถือว่าใครที่มาเนี่ยมาก่อนก็มาพร้อมกันแล้วก็เจรจาลำดับเจรจาไม่ได้ก็ปลัดกทมครับผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกทมจับสลาก2ครั้งครั้งแรกจับลำดับครั้งที่2จับเลขนะครับในส่วนของสกก็จะใช้ขั้นตอนวิธีการคล้ายๆกันก็จะมีประธานอนุกรรมการประจำเขตเป็นผู้ดำเนินการจับสลากในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถตกลงลำดับกันได้กทมก็มีการเตรียมจุดลงทะเบียนตรวจเอกสารเบื้องต้นแยกตามเขต50เขตในห้องบางกอกนะครับกทม2ลดความแออัด

0: ค่าสมัครสก. 10,000 บาทนะครับผู้ว่า 50,000 ก็ไม่แน่ใจครับเจ้าประจํานี่จะหาเงิน 50,000 มาลงสมัครกันได้ไหมมีบางท่านก็เป็นสมัยก่อนก็เป็นสมัยก่อนบางท่านที่มาแล้วไม่ได้อ่ะก็อาจจะเรียกว่าเป็นสีสันนะคุณมนตรี
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้ก็จะมีทั้งหาเสียงกับหาแสงอ่ะคุณมนตรีแต่ไม่ว่ากัน
1: วันก่อน ผมเห็นท่านขออภัยคุณนภิรักษ์ออกมาให้สัมภาษณ์ในงานหนึ่งที่ท่านไปร่วมกิจกรรมนะฮะก็คงจะหมายถึงท่านเดียวกันนะครับว่าตอนแรกก็มีพรรคการเมืองนะจะให้การสนับสนุนแต่ก็เป็นพรรคขนาดเล็กๆนะครับซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรนะแต่ที่แน่ๆที่สุดตอนนี้ยังรวบรวมเงินค่าสมัครอยู่นะว่าไม่รู้จะรวบรวมได้ทันหรือเปล่า 50,000 บาทครับคุณนภิรักษ์นะผมคุยกับคุณวิสุทธิ์หรือคุณอภิรักษ์ไปในวันก่อนเนี่ยไม่ใช่ว่า 50,000 บาทแล้วจบนะมันจะต้องมีค่าเอกสารค่าถ่ายรูปค่าอะไรต่อมีอะไรอีกมากมายต่อให้ไม่ต้องไปติดป้ายอะไรก็เถอะมันก็จะต้องมีรูปกิโลอะไรตรงนั้นและยังจะต้องมีค่าที่จะต้องเดินทางไปเวทีนั้นไปเวทีนี้อีกอ่ะอย่างน้อยมันก็จะต้องเอาละเผื่อไว้สัก 10,000 บาทมันก็เป็น 60,000 บาทก็พอจะเดินทางในครั้งนี้ได้อยู่แต่ที่แน่ๆนะอย่าถึงขั้นรวบรวมแล้วไปทุบกระปุกเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาบางทีเราเห็นนะคุณวิรักษ์เห็นไหมเน
0: ี่
1: ยหอบเหรียญไปโอ้โหก็พรุ่งนี้คงอาจจะมีสีสันอะไรได้เห็นบ้างครับ
0: หมดเวลาข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีและผมลาเจอกับข่าวเด่นพรุ่งนี้เวลา 16:00 นนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
4: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 นถึง 7:30 นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มงษานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์แล้วก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
5: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
6: กรุงเทพเจ็บมามากพอแล้วทั้งน้ำท่วมรถติดฝุ่น PM 2.5 ปัญหาทางเท้ายาวไปถึงทางรถไฟ28มิถุนายนนี้ได้เวลากาคนที่ใช่ให้เมืองหลวงกับศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่าคนใหม่มาซาวเสียงว่าคนกรุงต้องการอะไรปัญหาไหนต้องแก้ด่วนนโยบายใครโดนใจพักไหนมาแรงแชมป์เก่าลุยต่อหรือจะเป็นใครที่จะมาต่อมาลุ้นไปด้วยกันที่เวทีความคิด Hot Issue เช็คเรตติ้งชิงเก้าอี้ชี้ชะตากทม. 20:00 เป็นต้นไปเริ่ม25พฤษภาคมนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
7: เมื่อโลกเปลี่ยนเกมคิดแบบเดิมอาจไม่รอดปี2026เกมเศรษฐกิจทั้งไทยและทั่วโลกถูกเปลี่ยนได้ทุกเมื่อบนความไม่แน่นอนทั้งการเงินน้ำมันการลงทุนหรือคลื่นเทคโนโลยี AI ที่กำลังซัดใส่ธุรกิจคุณเราจึงลงลึกเน้นหนักเรื่องเหล่านี้กับช่วงพิเศษ CEO Vision Plus พาโลกเศรษฐกิจอัดแน่นตลอดทั้งสัปดาห์ที่2ของเดือนเจาะลึกวิสัยทัศน์ผู้นำถอดรหัสเศรษฐกิจไทยและโลกกับตัวจริงที่รู้ลึกรอบด้านพร้อม2วิทยากรใหม่จรีพรจารุกรสกุลและสถิตลิ่มพงพันธ์ในทุกวันพุธห้ามพลาดทุกๆวีคที่2ของเดือนลงลึกในสิ่งที่ CEO อย่างคุณต้องห้ามพลาด 8:30 ถึง 10:00 ที่ 96.5 FM ชมสดได้ที่ Facebook และ YouTube Thinking Radio
8: เวลา18:00 น.

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอ้ยข้อยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้าไทเฟ็กซ์อนุก้าเอเชีย2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่

0: ไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 18นาฬิกากับอีก5นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในวันพุธที่27พฤษภาคม2569ครับวันที่ตลาดหุ้นไทยปิดบวกขึ้นมา 17.59 จุดนะครับมีแรงเก็งกำไรเดลต้าและกลุ่มชิ้นส่วนเข้ามาตาดันดัชนีที่ตามธีมของ AI นะครับวันนี้ตลาดปิดไปที่ 1570.95 จุดครับบวกขึ้นมา17.59 จุดคิดเป็น 1.13% นะครับวอลุ่มวันนี้ 7,314 ล้านบาทนะครับโดยมีสถาบันในประเทศเนี่ยเป็นฝ่ายขายสุทธิ 1,475 ล้านบาทและบุคคลในประเทศก็ขายสุทธิ 1,322 ล้านบาทแต่บริษัทหลักทรัพย์และต่างชาติเนี่ยซื้อสุทธิที่201และ2,597ล้านบาทตามลำดับนะครับวันนี้นักวิเคราะห์ที่อยู่กับผมครับคุณสุเชษฐ์สุขะรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ AHL จำกัดนะครับพี่สุเชษฐ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวรินทร์ครับสวัสดีท่านฟังท่านผู้ชมครับผมก็ประสบความสำเร็จแล้วนะครับเรามาเจอกันที่1570แล้วนะครับแต่จริงๆแล้วประเด็นของตัวตลาดเนี่ยขึ้นไปได้ถึง1580เพราะนั้นเป้าหมายจะขยับใหม่นะฮะจาก 1,550 เนี่ยขึ้นไปที่ 1,600 ฮะสาเหตุที่เป็นการขยับเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวตลาดขึ้นไป10จุดที่1580เนี่ยมันเหมือนขึ้นไปรอแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือขั้นที่จะเข้าสู่ตลาดในแง่ของตัวหุ้นเกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับก็เพิ่มความระมัดระวังให้มากนะครับท่านมีอยู่โฮได้แต่ถ้าจะซื้อเพิ่มเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยในโลกของ AI ในโลกของชิปมันมีความรุนแรงมันมีความต้องการค่อนข้างที่จะสูงนะฮะเพราะนั้นกลยุทธ์ก่อนที่จะถือลงทุนถ้าไปซื้อแล้วขายซื้อแล้วขายมันอาจจะทำให้ต้นทุนของเราแพงขึ้นนะฮะเพราะนั้นผมขอเรียนแนะนำว่าซื้อเสร็จแล้วถ้าไปต้นทุนต่ำๆแล้วก็ถือไปนะอยากขายขายแค่ครึ่งนึงนะฮะอย่าไปขายหมดแล้วหุ้นที่เด่นในแง่ของตัวชิปนั้นก็หนีไม่พ้นฮะนะฮะในแง่ของตัวเดลต้าในแง่ของตัวฮานา KCE ในขณะเดียวกันชิปตัวเล็กในแง่ของตัว SVI ซึ่งผลการงานครั้งนี้ออกมาค่อนข้างดีเนี่ยนะฮะก็ยังไม่ได้เคลื่อนตัวมากนักนะฮะแต่เพราะไม่ค่อยได้รับความสนใจมากอีกกลุ่มนึงที่เป็นลักษณะของการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเนี่ยหนีไม่พ้นในกลุ่มแบงค์ต้องยอมให้กับกลุ่มแบงค์เข้าสักหน่อยนะฮะเพราะว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยแม้ว่าจะอ่อนตัวก็ตามเนี่ยแต่มีลักษณะของการออกด้านข้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของตัวกติกรซึ่งเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่200ถึง220แบงค์กรุงเทพขยับขึ้นมา175 180ได้ก็จะรอบเนี่ยฮะแต่กรุงไทยนั้นขยับขึ้นไปได้แค่26บาท50สตางค์แล้วก็เป็นลักษณะอ่อนตัวไทยพาณิชย์นะ135เนี่ยยังทรงตัวอยู่เป้าหมาย140 145ยังเป็นเป้าหมายเดิมอยู่แต่มีหุ้นอยู่ตัวนึงฮะแอบขึ้นมาฮะ KKP ฮะวันนี้จะขึ้นมา90แล้วนะฮะในแง่ของ KKP แต่ราคา KKP ที่90ก็จะถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับอีกกลุ่มนึงที่มีลักษณะของการขยับปรับเปลี่ยนได้อยู่ตลอดเวลาก็คือกลุ่มของชิ้นส่วนเล็กขอประทานโทษนะกลุ่มของ ICT รอบนี้ ICT เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในแง่ของตัว Advance ที่ลงมาที่ระดับ350เนี่ยไม่สามารถขยับกลับขึ้นไปที่ระดับ380ได้เลยนะครับเป็นลักษณะของการยังทรงตัวอยู่ระดับนี้รวมถึงตัวของ True นะที่หลุดลงมาจากระดับ14บาทเนี่ยมาเล่นอยู่ที่ประมาณ13บาท50 13บาท70อยู่ตลอดเวลากลุ่มสุดท้ายที่ยังผมอยากจะฝากแล้วก็ให้เพื่อนนักทุนเพิ่มความระมัดระวังก็คือกลุ่มของน้ำมันแม้ว่าราคาน้ำมันโลกในเบนซ์เองใน WTI เองเนี่ยยังเป็นลักษณะการแกว่งใกล้ๆอยู่ร้อยเหรียญอยู่ก็ตามเนี่ยแต่ระดับราคาหุ้นสายสัญญาณทางเทคนิคไม่ว่าจะเป็นในตัวของ Slow Stroll ใน Moving Average ใน Candlestick ที่ต่ำกว่า Moving Average ลงมาเนี่ยตอนนี้เริ่มทยอยปรับตัวลงนะครับเพราะนั้นหาจุดรับเอาฮะในตัวพี่เทพเองเนี่ยที่ระดับราคา140บาทนะน่าจะเป็นจุดรับที่พอใช้ได้นะครับในขณะที่ตัวปตท.นะมีคนถามว่าราคาตรงนี้แพงไหมก็น่าพอสมควรฮะถ้าต่ำกว่า35บาทลงมาน่าสนใจนะครับในขณะที่ท็อปเองเนี่ยนะครับถ้าต่ำกว่า45บาทลงมาน่าโอเคฮะเพราะว่าถ้าขึ้นไปที่ระดับ50บาทแล้วเนี่ยเป็นราคาสูงสุดของเขากลุ่ม PTTGC แม้ว่าผลการงานครั้งนี้ออกมา ยอดขายจะไม่ค่อยเติบโตแต่ราคาผิดพันเติบโตและทำให้ระดับราคาหุ้นขึ้นมาถึงระดับ 3-5 บาทแล้วเนี่ยสายสัญญาณทางเทคนิคหลายๆตัวในกลุ่มนี้เนี่ยนะฮะรวมถึง IVL ด้วยเป็นสายสัญญาณขาลงนะฮะเป็นลักษณะของการปรับตัวลง tendency นั้นอ่อนตัวลงมาจาก5เส้น moving average 5วัน10วันแล้วนะรอการพักตัวสโลว์สโตนั้นปรับตัวลงมาเข้าสู่ระดับ30ละนะคงจะต้องรอไปสัก1อาทิตย์อย่างไรก็ตามครับภาพโดยรวมของตลาดโดยส่วนใหญ่นั้นเป็นลักษณะของการหมุนเวียนนะวันนี้มีหุ้นตัวนึงที่มีลักษณะขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นคือตัวกังกุลนะกังกุลนั้นขึ้นมาถึงระดับ 3.80 บาทเป้าหมาย 44 บาทก็น่าจะเป็นเป้าหมายเต็มที่ของสำหรับกังกุลแล้วนะฮะกลับไปดูตัวบีกิมสักนิดหนึ่งนะบีกิมนั้นที่ระดับราคา 13 บาทน่าจะขยับมาเป็น 15 บาทได้แล้วฮะในขณะที่ตัว GPSC ยังเป็นลักษณะของการอ่อนตัวอยู่ครับก็โดยภาพรวมวันนี้เนี่ยถ้ามองถึงในหุ้นใน20ลำดับแบงค์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าฮะเป็นตัวลีดที่ทำให้ตลาดเป็นในสัในการปรับในทางที่เพิ่มขึ้นส่วนหุ้น AOT มาถึงระดับเป้าหมายแล้วนะครับ55บาทมีคนบอกว่ามีคนออกงานมีคนพูดว่ามันถึงช่วงเวลาที่จะต้องมีลักษณะของการเติบโตภาครัฐคงจะให้ท่องเที่ยวมากขึ้นเพื่อให้เลยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นแต่พอดีฮะพอดีช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลของหน้าฝนพอดีนะเพราะนั้นการท่องเที่ยวในช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้เป็นพีคมากนักนะแต่ระดับราคาที่ขึ้นมาเป็นระดับราคาสะท้อนตามข่าวต่างๆแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวมิ้นเองเซนเทลเองเอราวัณรวมถึง AOT ด้วยนะครับก็ยังเป็นลักษณะของการที่ต้องพึงระวังอยู่ครับกลุ่มสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงคือกลุ่มของโรงพยาบาลเมื่อวานนี้เมื่อสัก2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนั่งทำกลุ่มโรงพยาบาลแล้วเนี่ยใจหายนะฮะเพราะว่าผลการดำเนินงานของกลุ่มโรงพยาบาลไม่ดีจริงๆครับคุณวรินทร์ฝากผลการดำเนินงานทุกอย่างที่พูดทั้งหมดแล้วเนี่ยผมส่งให้คุณวรินทร์หมดแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าใครต้องการ s.sukthae@gmail.com ครับพูดเร็วๆนะเป็น s.sukthae@gmail.com นะครับ @gmail.com ก็ขอมาได้ฮะเดี๋ยวส่งคืนไปให้ตอนนี้ผมส่งให้คุณวรินทร์ไป17กลุ่มอุตสาหกรรมแล้วเดี๋ยวจะทำอีกสัก3กลุ่มอุตสาหกรรมแล้วจะได้ครบๆกันแล้วครับวันนี้โอเคครับไว้คราวหน้าเจอกันใหม่พุธหน้าหวังลึกๆนะฮะ 1,600 จุดครับผมโอเค
0: ได้เลยครับ
1: ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณสุเชษฐ์แท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ AHL จำกัดนะครับกับหุ้นวันนี้ที่ปิดเพิ่มขึ้นมา 17.59 จุดนะครับโดยวันนี้มีการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่หรือ Big Lot เนี่ย15หลักทรัพย์18รายการนะครับ NDX 01มีมูลค่าสูงสุด 190.49 ล้านบาทราคาเฉลี่ยหุ้นละ25บาท50สตางค์นะครับวันนี้ท็อป5อันดับ1เลยคือ Delta 1667.58 ล้านบาทติดไปที่354บาทเพิ่มขึ้นมา15บาทนะครับอันดับที่2 KBank 15การซื้อขาย 3,677.04 ล้านบาทติดไปที่198บาท50สตางค์เพิ่มขึ้นมา50สตางค์อันดับที่3 Gulf มูลค่าการซื้อขาย 3,587 ล้านบาทติดไปที่62บาท50สตางค์เพิ่มขึ้นมา75สตางค์อันดับที่4 Hana ครับ3,290 ล้านบาทติดไปที่40บาท50สตางค์เพิ่มขึ้นมา2บาท25สตางค์และอันดับที่5คือ True 3,055 ล้านบาทนะครับติดไปที่13บาท60สตางค์ลดลงไป20สตางค์นะครับพรุ่งนี้ส่วนใหญ่นักวิเคราะห์มองว่าดัชนีนั้นจะแกว่งในกรอบก็ต้องติดตามความเคลื่อนไหวของหุ้นเทคในสหรัฐนะครับขณะที่วันนี้เดลต้าเนี่ยปรับตัวขึ้นร้อนแรงจนเสี่ยงเข้าเกณฑ์ Cash Balance แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับดูค่าเฉลี่ยจากหลายๆเจ้าที่หลายๆสำนักครับก็ให้กรอบแนวรับเป็นที่1,555จุดและแนวต้านที่1,590ก็ใกล้เคียงกับที่คุณสุเชษฐ์มองไว้นะครับและคุณสุเชษฐ์มองไปไกลกว่านั้นนะครับคือสัปดาห์หน้าขอ1,600เลยนะครับก็รอดูกันต่อนะครับภูมิภาควันนี้ทางด้านของเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบครับตลาดนั้นถูกกดดันจากการที่นักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากดัชนีพุ่งขึ้นในช่วงแรกท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของจีนนะครับ ช่างให้คอมโพสิตติดไปที่ 4,093.73 จุดลดลงไป 51.65 จุดครับคิดเป็น 1.25% ทางเสียงฮ่องกงติดลบครับนักลงทุนยังคงติดตามสถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านหลังจากมีรายงานว่ากองทัพสหรัฐได้ใช้ปฏิบัติการทางทหารโจมตีอิหร่านรอบใหม่ซึ่งส่งผลให้การเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามระหว่าง2ฝ่ายนั้นเผชิญกับความเปราะบางอีกครั้งหนึ่งนะครับทางเซ็นติเมตรที่ 25,328.23 จุดลดลงไป 271.22 จุดคิดเป็น 1.06% ครับนิกเกอิโตเกียวปิดแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับในวันนี้หลังจากที่พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในระหว่างวันเนื่องจากแรงซื้อหุ้นเทคโนโลยีรายใหญ่ที่มีน้ำหนักต่อตลาดนั้นถูกหักล้างด้วยแรงเทขายทำกำไรครับนิกเกอิวันนี้ปิดไปที่ 64,999.41 จุดเพิ่มขึ้นมา 3.32 จุดคิดเป็น 0.01%เป็นสิ่งนี้ขึ้นเลยนะครับคอมโพสิตเกาหลีใต้ครับติดบวกเป็นวันที่4ติดต่อกันนะครับทำสถิติสูงสุดใหม่ทะลุ 8,200 จุดในวันนี้ครับมีแรงหนุนจากหุ้นบริษัทชิปยักษ์ใหญ่ที่พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งนะครับคอสปีปิดไปที่ 8,228.70 จุดเพิ่มขึ้นมา 181.19 จุดคิดเป็น 2.25% ครับS&P ASX 200ตลาดหุ้นออสเตรเลียก็ปิดบวกแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า2สัปดาห์ในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่ออสเตรเลียเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าตลาดซึ่งช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางครับ S&P ASX 200ปิดไปที่ 8,717.70 จุดเพิ่มขึ้นมา 59.90 จุดคิดเป็น 0.69% ดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 8,945.20 จุดเพิ่มขึ้นมา 62.60 จุดคิดเป็น 0.7% นะครับเรียบเรียงและประมวลข้อมูลโดยคุณปรียพันธ์ วิสุทธิ์จาก InfoQuest ดูความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจในบ้านเราวันนี้กันหน่อยนะครับทางด้านของบางจากวันนี้มีความเคลื่อนไหวอยู่ในกระแสข่าวนะครับบางจากแจ้งเหตุผลลงทุนโครงการพลังน้ำมันเพชรบุรีของ DCPG ย้ำทุกขั้นตอนโปร่งใสครับเสนาพลิกเกมอสังหาสู่ Green Lifestyle Platform ชี้อสังหาปี69นั้นยังเหนื่อยคนไทยไม่กล้ากู้กู้ไม่ผ่านนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในความเคลื่อนไหวครับคุณเกษราธัญลักษณ์ภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทเสนาจิตาลัมเม้นจำกัดมหาชนและเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเสนา Green Energy นะครับได้พูดถึงปัจจุบันผู้บริโภคนั้นไม่ได้มองเพียงราคาบ้านหรือทำเลต่อไปแต่เริ่มมองถึงต้นทุนหลังเข้าอยู่อาศัยครับไม่ว่าจะเป็นค่าไฟค่าน้ำมันค่าเดินทางและภาระดอกเบี้ยในระยะยาวทำให้แนวคิด Green Lifestyle ได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญของตลาดอสังหายุคใหม่บริษัทจึงได้พัฒนาโมเดลบ้านบวกโซลาร์รูฟท็อปบวกรถ EV บวกสินเชื่อเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของลูกค้าโดยเฉพาะต้นทุนด้านพลังงานและดอกเบี้ยทางการเงินซึ่งสามารถช่วยลดภาระต้นทุนรวมจากระดับประมาณ 9% เหลือ 2% ซึ่งในระดับนี้เนี่ยคนอยู่ได้ผ่านการใช้พลังงานสะอาดร่วมกับระบบการเงินที่เหมาะสมนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากทางด้านเสนาที่ติ๊กเกมาสนาครับส่วนหมวดธนาคารนะครับวันนี้ก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์นะครับแบงก์กรุงเทพเปิดเวิร์คแคเฟ่ธนาคารกรุงเทพสาขาซินเฮาส์ใจกลางถนนสีลมเลยนะครับแบงก์กรุงเทพนำสาขาเซเลคเฮาส์ใจกลางถนนสีลมเนี่ยเปิดเป็นเวิร์คแคเฟ่พื้นที่รูปแบบใหม่ที่ภาษาบริการทางการเงินเข้ากับเวิร์คสเปซอย่างลงตัวครับภายใต้แนวคิด A Taste of Perspective เพื่อมอบประสบการณ์ทางการเงินรูปแบบใหม่ที่เข้าถึงง่ายทันสมัยและตอบโจทย์การใช้ชีวิตและการทำงานในทุกไลฟ์สไตล์เลยนะครับคุณพจนีคงคาไลครับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายลูกค้าบุคคลจากธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนได้พูดถึงความพยายามของธนาคารในการที่จะยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและรูปแบบการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันจึงสร้างสรรค์Work Cafeธนาคารกรุงเทพสาขาซิลิคเฮาส์ให้เป็นพื้นที่เติมเต็มประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ใช่แค่ทำธุรกรรมทางการเงินเพียงอย่างเดียวแต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้การสร้างประสบการณ์การพักผ่อนและการได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าภายใต้แนวคิดA taste of perspective นะครับที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกค้าในการวางแผนการเงินได้อย่างยั่งยืนพร้อมบริการและกิจกรรมที่ช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นบริการวางแผนการเงินแบบส่วนบุคคลหรือว่า private financial planning coaching นะครับมีห้องประชุมครับ private meeting room มี workshop มี event จากธนาคารและกลุ่มพันธมิตรชั้นนำเพื่ออัปเดตเทรนด์ความรู้ทางการเงินเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆ ิจกรรมจะจัดหมุนเวียนกันอย่างต่อเนื่องทั้งปีนะครับที่สามารถติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกันได้ที่ Work Cafe ธนาคารกรุงเทพสาขาเซนิคเฮาส์แล้วก็ยังมีพื้นที่การพักผ่อนผ่านคาเฟ่แอนด์ชิลที่เสิร์ฟกาแฟคุณภาพจาก Beans Coffee Roaster โดยเฉพาะเมนูซิกเนเจอร์เฉพาะสาขานะครับคือ Active Blend Espresso สดชื่นผสานโซดาและซีรัปผลไม้และ Truthful Brew นะครับเอสเปรสโซ่นุ่มและผสมกับนมคาราเมลและอัลมอนด์นะครับแล้วก็มี Workspace ให้จิบกาแฟนั่งพักผ่อนนี่ก็เป็นรูปแบบใหม่นะครับที่ทางสาขาอื่นก็อาจจะมีการปรับรูปแบบตามในอนาคตอันใกล้นะครับแต่เริ่มกันที่ Zenith House ที่ศูนย์ลมกันก่อนนะครับแบรนด์อื่นก็คงจะต้องมีการแข่งขันเพิ่มขึ้นในส่วนของการให้บริการที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้านะครับคุณอภิรักษ์โกสโยธินครับเปิดแนวคิดปั้นแบรนด์มินามาเมะขนมที่ต่อโจทย์เฮลตี้ไลฟ์สไตล์ตั้งเป้าโต5เท่าใน 3-5 ปีนะครับส่วนกระทรวง DE ยืนยันครับข่าวจริงเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำเตือน7จังหวัดท้ายเขื่อนเตรียมรับผลกระทบนะครับคุณสุภจีเยือนสมาพันธรัฐสวิสติดตามการเตรียมรับเสด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนะครับวันนี้เวลา 16:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นสมาพันธรัฐสวิสนะครับคุณสุภจียังไม่ได้กลับมาประเทศไทยนะครับจากฝรั่งเศสก็ต่อไปที่สวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับก็ไปเยือนสำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาของโลกที่นครเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์นะครับเพื่อไปเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในโอกาสที่จะเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่สำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนะครับไวโก World Intellectual Property Organization นะครับพร้อมกับมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการเจรจาการค้าและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยนะครับซึ่งก็มีคุณพิมชนกพิทฟิลด์ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาและคณะเนี่ยร่วมหารือด้วยเช่นเดียวกันนะครับการบินไทยเปิดซื้อตั๋วโดยสารในประเทศราคาพิเศษเริ่มต้นที่1,700บาทเดินทางได้ถึง30มิถุนายนก็เป็นอีกหนึ่งในความเคลื่อนไหวนะครับส่วนที่ต่างประเทศนะครับวันนี้ญี่ปุ่นมาแปลกครับโดยเฉพาะยิ่ง Japan Airlines ปุ๊บโปรเจกต์ส่งสิ่งของไปดวงจันทร์หวังอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมโลกครับสายการบิน Japan Airlines นะครับได้มีการเปิดโครงการส่งวัตถุทางวัฒนธรรมและสินค้าสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นไปเก็บรักษาบนดวงจันทร์ร่วมกับบริษัทพัฒนาทรัพยากรบนดวงจันทร์ iSpace หวังปกป้องมรดกของมนุษยชาติจากภัยสงครามภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศพร้อมตั้งเป้าเป็นสายการบินแรกของโลกที่ให้บริการขนส่งสิ่งของสู่ดวงจันทร์นะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากกลุ่มดาวเรืออาร์โก้หรือว่าอาร์โก้เนดิสนะครับที่เปรียบเสมือนเรือใบลำใหญ่โดยมีแนวคิดหลักคือการเป็นยานส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นเนื่องจากโลกในปัจจุบันเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความเสี่ยงสูงที่ศิลปะวัตถุรวมถึงวิถีชีวิตอันล้ำค่าอาจจะสูญหายไปอย่างกระทันหันจากภัยธรรมชาติภัยสงครามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรัฐบาลท้องถิ่นและบริษัทเอกชนจึงสามารถใช้บริการนี้เพื่อส่งสิ่งของที่เป็นเอกลักษณ์วัตถุทางวัฒนธรรมหรือสินค้าที่เป็นสัญลักษณ์ขององค์กรเนี่ยไปจัดเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมบนดวงจันทร์เพื่อรอวันที่คนรุ่นหลังหรือประชากรบนดวงจันทร์ในอนาคตมาเปิดออกดูนะครับหากโครงการนี้เนี่ยประสบความสำเร็จเนี่ย Japan Airlines จะกลายเป็นสายการบินแรกของโลกที่ให้บริการขนส่งสิ่งของไปยังดวงจันทร์โดยได้เริ่มเปิดรับสมัครและเปิดขายพื้นที่ขนส่งให้แก่บริษัทเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วนะครับตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมวันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับซึ่งการขนส่งในครั้งนี้เนี่ยจะใช้ยานลงจอดบนดวงจันทร์ในภารกิจ Mission 3ของบริษัท iSpace ซึ่งมีกำหนดการปล่อยตัวในปี2028สิ่งของทั้งหมดนั้นจะถูกจัดเก็บไว้ในกล่องขนส่งอวกาศพิเศษที่มีชื่อว่า Mobius Arc ที่มีความยาวประมาณ20เซนกว้าง20เซนสูง10เซนภายในจะถูกแบ่งเป็นช่องย่อยๆสำหรับจัดวางสิ่งของนะครับและกล่องนี้เนี่ยผลิตด้วยวัสดุพิเศษที่สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงบนพื้นผิวดวงจันทร์เพื่อปกป้องสิ่งของภายในได้ในระยะยาวนะครับและเมื่อยานเดินทางถึงและจัดวางกล่อง Mobius Arc ลงบนพื้นผิวดวงจันทร์เรียบร้อยจะมีการถ่ายภาพส่งกลับมายังโลกเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันความสำเร็จด้วยนะครับเป็นก้าวอีกก้าวหนึ่งของ Japan Airlines นะครับในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมโลกครับก็ยังมีข่าวญี่ปุ่นอีกเรื่องนึงนะครับที่ผ่านกฎหมายตั้งสภาข่าวกรองแห่งชาติรวบศูนย์ข้อมูลรับมือภัยคุกคามโลกมาไว้อยู่ในที่เดียวกันนะครับรัฐสภาญี่ปุ่นผ่านกฎหมายจัดตั้งสภาข่าวกรองแห่งชาติครับเพื่อรวมศูนย์ข้อมูลด้านความมั่นคงและรับมือกับภัยคุกคามจากต่างประเทศตามนโยบายด้านความมั่นคงของนายกรัฐมนตรีซาเนะซันไทจิแต่ฝ่ายคัดค้านเตือนอาจจะเปิดทางให้รัฐนั้นใช้อำนาจเกินขอบเขตและกระทบกับเสรีภาพของประชาชนนะครับสหภาพแรงงานซัมซุงโหวตรับดีลขึ้นโบนัสแผนกชิปรับสูงสุดคนละ13ล้านบาทนะครับนี่คือ headlines อีกข่าวหนึ่งนะครับในกระแสข่าววันนี้รวมไปถึงผู้แสวงบุญนับล้านเดินทางออกจากภูเขาอาราฟัตเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปของฮัจจ์นะครับถึงแม้จะมีสงครามเกิดขึ้นอยู่ในตะวันออกกลางก็ตามนะครับคิมจองอึนคุมเองเกาหลีเหนือทดสอบเครื่องยิงขีปนาวุธน้ำหนักเบารุ่นใหม่ขีปนาวุธนำวิถี AI นะครับเหล่านี้คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่น่าสนใจนะครับส่วนช่วงหน้าวันนี้อยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์มาทำความรู้จักกับประธานเฟดคนใหม่ที่รับช่วงต่อจากเจอโรมพาวเวลกันครับเขาเป็นใครและมีความสนิทสนมใกล้ชิดกับทรัมป์จะมีความเป็นตัวของตัวเองมากน้อยแค่ไหนในการกำหนดนโยบายอัตราดอกเบี้ยนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Beacon World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเจเดว
3: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออกดีดับเบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับเบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีดับเบิล13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับเบิลก่อนการลงทุน
6: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
7: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
9: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
10: ทุก
2: องค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543

0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
2: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับ Econ World ผมวารินสัจเดียวครับในช่วงนี้คือช่วงก่อติดเศรษฐกิจและทุกวันพุธนั้นเราพูดคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์อยากจะพาเรามาทำความรู้จักกับประธานเฟดคนใหม่และแนวนโยบายของประธานเฟดคนใหม่นะครับที่รับช่วงต่อมาจากเจอโรมพาวเวลติดตามกันต่อเลยนะครับในช่วงนี้ก่อติดเศรษฐกิจครับ
0: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดยข่าวดีคริสตัลซอฟร่วมกับ Next2 มอบโปรแกรมบัญชีให้สำนักงานบัญชีใช้ฟรีตลอดชีพรับสิทธิ์ด่วนโทร0955088226
2: และทุกวันพุธนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์วันนี้อาจารย์อยากชวนเราคุยเรื่องของเควินวาร์ชนามสกุลเขาเนี่ยสะกด W A R S H นะครับเควินวาร์ชเป็นประธานเฟดคนที่17ครับสาบานตนเข้ารับตำแหน่งเนี่ยตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็เป็นผู้ที่จะมารับไม้ต่อจากเจอโรมพาวเวลนะครับและทรัมป์เองก็ส่งสัญญาณนะครับว่าจะไม่เข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงการตัดสินใจการทำนโยบายของเควินวาร์ชแต่จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาฟังมุมมองของอาจารย์สมภพกันนะครับอาจารย์สมภพสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณวารินครับ
2: ครับเป็นไปได้เหรอครับอาจารย์นี่เป็นคนที่ทรัมป์เลือกมากับมือไม่ใช่เหรออาจารย์เควินวาร์ชเนี่ย
4: นอกจากเลือกมากับมือแล้วก็ถือได้ว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์กันมาแล้วเนี่ยนับเป็นเวลานะผมว่านับสิบปีฮะนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเควินรอสเองเนี่ยเป็นลูกเขยของเพื่อนสนิทของทรัมป์นะเพื่อนสนิทของทรัมป์ก็คือคนที่เป็นเจ้าของหรือว่าเป็นผู้ก่อเป็นลูกหลานของผู้ก่อตั้งไอเอสติลลาวเดอร
2: ์
4: นะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกานะฮะนะครับ
2: ครับ
4: เอดิวอสเนี่ยแต่งงานกับรุ่นปัจจุบันคือรุ่นหลานสาวนะฮะก็คือเจนลาวเดอร์ทุกวันนี้นะครับนะก็ฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยเป็นไงแล้วทรัมป์เองกับคุณพ่อของภรรยาของเควินวอสเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันเป็นนักธุรกิจด้วยกันนะครับนะครับดังนั้นแล้วก็ยังไม่น่าแปลกใจว่าเควินวอสเองอยู่ในสายตาของทรัมป์มาแล้วเนี่ยผมว่าตั้งแต่ตอนที่เจเน็ตเยเลนจะลงจะตำแหน่งในปี2018นะฮะตอนที่จะตั้งเจอโรมพาวเวลเนี่ยนะครับเขาก็เคยเล็งเอาไว้แล้วนะครับว่าอยากจะได้เควินวอสเนี่ยขึ้นมาเป็นประธานเฟดแทนแต่ตอนนั้นเลยนะฮะ2018นี่ก็ผ่านมาก็คือกี่ปีแล้วครับร่วม10ปีเข้าไปแล้วนะครับแต่ในสุดแล้วเนี่ยก็หวยก็ไปออกที่เจอโรมพาวเวลนะครับฉะนั้นนั่นคือครั้งแรกสื่อแสงได้เห็นแล้วว่าทรัมป์เองเนี่ยมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับครอบครัวของเควินวอสเนี่ยมากมายขนาดไหนนะฮะนะครับและแค่นั้นไม่พอครับพอมาถึงสมัยทรัมป์ 2.0 เนี่ยก็คือเมื่อปีที่แล้วเมื่อปีที่ผ่านมานะครับนะเป็นไงครับตอนที่กำลังจะตัดสินใจว่าจะเอาใครขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีครั้งนี้นะครับตอนนั้นก็มีคนเสนอสกอตต์เบสเซนแล้วก็โฮเวิร์ดลัตนิกซึ่งมาจากสายของสถาบันธุรกิจการเงินทั้งคู่ ซึ่งคงไม่ได้ใกล้ชิดสนิทสนมกับทรัมป์มาก่อนนะฮะ แล้วทรัมป์เองก็ครั้งแรกก็ยังมีอะไรข้างคาใจแล้วก็ยังมีเควินวอสเนี่ยอยู่ในใจและอยู่ในสายตาและพยายามผลักดันนะฮะนี่นิยมถามเป็นคนเอามาลงข่าวนะว่าอยากจะผลักดันให้เควินวอสเนี่ยเป็นไอ้Secretary of Treasury เนี่ยตั้งแต่เมื่อปีที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ในสุดเนี่ยแล้วก็หวังไว้นะครับว่าเมื่อได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงคลังสักปี2ปีแล้วเมื่อเจอโรมพาวเวลครบกำหนดต้องลงจากตำแหน่งยังไงครับก็จะให้เควินวอร์ชเนี่ยมาทำหน้าที่เป็นประธานเฟดอีกทีหนึ่งนะครับนั่นคือแผนที่เขาวางไว้นะฮะนะครับ แต่ว่าก็ปรากฏว่าในช่วงนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะผลักดันKBWatchได้เต็มไม้เต็มมือนะก็มาครั้งนี้แหละครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับก็คือเมื่อเจอโรมพาวเวลครบกำหนดที่จะลงจากตำแหน่งในที่15พฤษภาที่ผ่านมานะฮะหลังจากที่ดำรงตำแหน่งมาครบ2สมัย8ปีแล้วนี่นะฮะก็จะต้องมีการตั้งประธานเขตคนใหม่จากนั้นมันก็ได้มีการผลักดันกันนะครับตอนนั้นก็มีคนตัวเก่งอยู่หลายคนทั้งแรกก็ยังมีที่นะครับที่ออกมาเป็นข่าวคราวหนาหูก็คือเควินแฮสเซ็ตนะซ
2: ึ่
4: งวันนี้เป็นประธานของไอ้สภาเศรษฐกิจแห่งชาติของสหรัฐนะครับนะเป็นไอ้ National Economic Council Director ของ National Economic Council นะกับฉะนั้นนะเควินแฮสเซ็ตเนี่ยก็อยู่ในสายตาของทรัมป์มาเนิ่นนานเหมือนกันเพราะว่าทำงานใกล้ชิดทรัมป์มาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่สมัยที่แล้วที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีครั้งแรกนะครับอีกคนนึงก็อาจจะมีนะครับคริสโตเฟอร์เวลเลอร์นะฮะก็เป็นคนที่อีกคนหนึ่งที่ทำพยายามผลักดันเหมือนกันแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับแต่ว่าในสุดแล้วเนี่ยเควินวอชเองก็ผมว่าความจริงเควินวอชอยู่ในใจของทรัมป์มาตลอดนะฮะนะครับแล้วก็ผลักดันขึ้นมานะฮะแต่ว่าก็เรียกว่าเต็มไปด้วยความหินในการที่จะฝ่าด่านขึ้นมาเป็นประธานเศษได้เพราะอะไรครับเพราะว่าคุณจะขึ้นมาเป็นประธานเศษได้เนี่ยนะฮะคุณจะต้องผ่านด่านของการเป็นเมมเบอร์ของExecutive Board of Governor ของเศษก่อนนะครับถ้าคุณไม่ได้เป็นกรรมการบอร์ดของเศษพูดง่ายๆเนี่ยนะครับนะคุณก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นมาเป็นแคนดิเดตนะหรือว่าถูกโนมิเนตขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นประธานเศษได้นะครับฉะนั้นการฝ่าด่านแรกก็คือบอร์ดออฟคอมมานเดอร
2: ์
4: นะครับเมมเบอร์นี่นะครับนะก็โหวตกันอย่างทุลักทุเลพอสมควรนะเพราะว่าสามารถที่จะผ่านไอ้บอร์ดออฟคอมมานเดอร์ได้เสียงเพียงแค่51-45นะครับก็เรียกว่าต่ำมากๆในประวัติศาสตร์ของบอร์ดออฟคอมมานเดอร์นะครับและเมื่อผ่านด่านนั้นมาแล้วเป็นไงครับก็จะมาต้องมาผ่านด่านของการเป็นแชร์แมนด่านนี้ยิ่งหินใหญ่เลยนะครับนะที่มันหินมากๆก็เพราะอะไรครับเพราะว่าวุฒิสมาชิกหลายคนแม้แต่พรรครีพับลิกันเองเนี่ยนะก็คัดค้านไม่เห็นด้วยเหตุผลหลายๆประการเหตุผลสำคัญประการหนึ่งก็คือเลยครับก็มีการไปกล่าวว่าเนี่ยนะทรัมป์เองกับทีมงานเนี่ยไปลังแกไปเล่นยานเจอร์โรมพาวเวลด้วยข้อหาว่าไปทุจริตในการปรับปรุงนะครับบูรณะไอ้ตึกของเซเรียลรีเซิร์ฟที่ดีซีนะฮะใช้เงินไปถึงกว่า 2,000 ล้านเหรียญนะครับนะก็ถูกกล่าวว่าน่าจะมีการทุจริตคอร์รัปชันกันอะไรต่างกันก็ให้ไอ้กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะทำการไต่สวนแล้วก็จะฟ้องนะฮะด้วยข้อหาคดีอาญาเป็นไงครับมันก็เลยทำให้สวหลายคนนะครับแม้แต่สวอาวุโสของพรรครีพับลิกันเองนะครับก็คือทอมทิวลิสนะก็ปรากฏว่าออกมาต่อต้านอย่างหนักเลยก็บอกคุณทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยไม่เหมาะสมนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเงื่อนไขก่อนหน้าที่จะให้โหวตสนับสนุนให้เควินวอชขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานเฟดก็คืออะไรครับก็คือคุณจะต้องไปลดปลดล็อกไอ้กรณีที่ไปกล่าวหาหรือว่าไปฟ้องเจอโรมพาวเวลซะก่อนนะซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับกระทรวงยุติธรรมก็จำเป็นต้องถอนฟ้องนะฮะเพื่อทำให้สวหลายคนนะครับที่เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่สมควรไม่ยุติธรรมเลยนะมาสามารถมาโหวตให้ได้แต่แม้ว่าถึงขนาดปลดล็อกอันนั้นมาแล้วพอโหวตออกมาแล้วเป็นไงครับก็ได้คะแนน54-45คือ54นี่เห็นด้วย45ไม่เห็นด้วยคือตั้งแต่มีเฟดมานะครับตั้งเฟดมาตั้งแต่ปี1913ที่เกิด Federal Reserve ขึ้นมาในสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกนะเป็นต้นมานะครับนะก็เป็นไงครับก็บอกมันไม่เคยมีครั้งไหนครับที่ประธานเฟดเนี่ยจะได้รับการโหวตด้วยคะแนนที่ต่ำมากขนาดนี้เป็นประวัติศาสตร์เลย นะฉะนั้นก็กล่าวได้เลยว่าก็เข้ามาอย่างทุรักทุเลแหละนะครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่น่าสังเกตว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นในเวลาต่อไปนี้นะครับนะ
2: ครับ
4: แล้วก็ข้อสำคัญคืออะไรครับยังไงก็ตามเนี่ยยังไงก็น่าจะอยู่ภายใต้นะครับความเชื่อมโยงกับทรัมป์เนี่ยยังไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้นะครับนะถึงแม้ว่าจะมีการประกาศว่าจะทำงานอย่างอินดีเพนเดนต์อะไรต่างก็ดีนะครับอะไรทั้งหลายเนี่ยแต่เรื่องนี้เรายังไม่สามารถที่จะไปฟันธงรั่วไปกล่าวหาได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองไหมเรื่องต่างๆไหมนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่น่าวิเคราะห์คือว่าแล้วเขาจะทำงานยังไงนะครับคือเท่าที่ผมติดตามการให้สัมภาษณ์ก็ดีการแสดงอะไรต่างก็ดีนะครับคือสิ่งหนึ่งที่เควินรอสค่อนข้างจะดำเนินการตามก็คือเขามีอลันกรีนสแปนเนี่ยนะครับเรียกเป็นไอดอลของเขานะฮะเป็นโรโมเดลของเขาในการที่จะทำหน้าที่เป็นแชร์แมนเฟดเนี่ยนะฮะฉะนั้นเขาบอกเลยครับเขาบอกเนี่ยสิ่งที่เฟดจะต้องทำนี่นะฮะเวลาจะปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับจะต้องปรับอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะเป็น gradual adjustment ไม่ใช่ปรับอย่างท่วมห้ามทั้งขึ้นและลงนะฮะซึ่งอาจจะสร้างปัญหาได้นะครับแล้วเขาบอกว่าเขาและข้อสำคัญคือการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและเขาก็ยกตัวอย่างครับว่าอารันกรีนสแปนเองเนี่ยสามารถบริหารจัดการไอ้ทั้งปัญหานะครับในช่วงทศวรรษ1990ที่เกิดไอ้ .com bubble นะครับและต่อมาก็ก่อนจะเกิดซับไพรม์ครีสิสเนี่ยได้อย่างค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในช่วงตั้งแต่ทศวรรษ1990

ตั้งแต่ถ้ายกระดับขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น labor cap productivity ก็ดี time productivity นะครับหรือว่า capital productivity ก็คือ productivity ของเงินทุนอะไรต่างๆเนี่ยให้เพิ่มขึ้นมาแล้วมันจะช่วยลดทอนหรือว่าแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องไปรีบจัดการปรับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับแม้ว่ากรณีของเกิดความร้อนแรงขึ้นในตลาดเงินตลาดทุนเช่นในตลาดหุ้นเพราะคุณวันดินคุณจำได้เลยครับว่าในช่วงตั้งแต่เปิดเสรีอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกโดยบิลคลินตันนะฮะประมาณสักช่วงปี1994-1995เป็นต้นมาเนี่ยนะครับเพราะก่อนนั้นอินเทอร์เน็ตไม่ใช้ไม่ได้ในเชิงพาณิชย์นะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความมั่นคงแห่งชาติอย่างมากเลยนะครับนะและเริ่มใช้ได้อย่างจริงจังก็คือในช่วงที่บิลคลินตันขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสัก2 ปีบิลคลินตันเนี่ยเริ่มเป็นประธานาธิบดีสักต้นปี1993นะจากนั้น94เขาว่าเขาก็เริ่มเปิดเสรีอินเทอร์เน็ตพอเปิดเสรีไปแล้วมันก็ทำให้ดัชนี NASDAQ นี่นะฮะพุ่งทะยานขึ้นมา 4-5 เท่าตัวในเวลาเพียงแค่ไม่กี่ปีนะฮะจากไม่ถึง 1,000 จุดเนี่ยมันขึ้นมากลายเป็นมันขึ้นไปจนกระทั่งมันทะลุ 5,000 จุดนะฮะนะครับแล้วก็อลันกินสแปนเองก็ไม่ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงนะครับโดยเล็งเห็นว่าไอ้การมีไอ้ 2G เนี่ยการมียุคอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะช่วยเพิ่ม productivity และมันจะช่วยแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อหรือว่าลดทอนปัญหาเงินเฟ้อได้ไงครับแต่ในสุดและนี่คือสิ่งที่เควินรอสยกย่องว่าเห็นไหมนะอะไรคิดแบงค์เคยทำอย่างนี้แล้วทำสำเร็จไปแล้วแต่จริงแล้วสิ่งที่น่าวิเคราะห์คือว่ามันทำสำเร็จจริงหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากนั้นไม่กี่ปีเนี่ยมันก็เกิดปัญหาไอ้ .com bubble ไงฮะที่แตกตัวออกมากลายเป็น .com crisis ในช่วงต้นปี2001นะฮะตอนที่จอห์นวิลเลียมส์เริ่มขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแทนที่บิลคลินตันที่ครบ2สมัยไปนะฮะซึ่งมันก็สร้างความเสียหายให้อย่างเยอะแยะมากมายมันก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าไอ้แก้ยั่ว interest adjustment เนี่ยนะฮะบางทีมันใช้ไม่ได้ผลนะถ้าเผื่อว่าคุณใช้ช้าขึ้นไปต่างๆขึ้นไปนะเพราะว่าไอ้ .com bubble ที่มันใหญ่โตขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วไปเชื่อว่าเทคโนโลยีมันจะช่วยเพิ่ม productivity แล้วเนี่ยแล้วก็ลดเงินเฟ้อเนี่ยนะครับถึงแม้ว่ามันช่วยคุมเงินเฟ้อได้แต่ว่ามันพร้อมอย่าระเบิดออกมาในตลาดเงินตลาดทุนได้ไงฮะนะครับก็สร้างความเสียหายให้มากนะฮะและทำให้เฟดเองภายใต้การนำของอลันกรีนสแปนเนี่ยต้องรีบออกมาปรับดอกเบี้ยนะครับปรับจากอยู่ประมาณสัก 5-6% นะฮะลงมาเรื่อยๆครั้งละ 0.25% 0.25% ติดต่อกันถึง17ครั้งนะฮะในช่วงตั้งแต่ประมาณสักปี2001จนถึงกลางๆปี2003นี่นะฮะก็คือเป็นgradual adjustment ของ interest rate ตามที่ KB Won เนี่ยยกย่องแต่สิ่งที่ตามมาคืออะไรครับสิ่งที่ตามมาก็คือการลดดอกเบี้ยจาก 5-6% ลงมาหรือ 1% ในช่วงประมาณสักกลางๆปี2003นี่นะฮะมันนำไปสู่อะไรครับมันนำไปสู่การมีเงินถูกเงินง่ายออกมาป้อนระบบอย่างต่อเนื่องติดต่อกันหลายๆปีและสิ่งเหล่านี้มันนำไปสู่การเกิดอะไรครับมันนำไปสู่การก่อตัวของไอ้ซับพลาสม์บับเบิ้ลนะที่ก่อตัวขึ้นมาเพราะว่าเงินเหล่านี้มันเข้าไปในตลาดเงินตลาดทุนทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เกี่ยวพันกับซับพลาสม์ก็คือมันก็เกี่ยวพันกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมฮะที่มีการออกไอ้ CDO CDN ออกมาอย่างที่เรารับรู้กันนะครับแล้วเมื่อมันเกิดซับพลาสม์บับเบิ้ลเนี่ยโดยการค่อยๆปรับอัตราดอกเบี้ยของอลันกรีนสแปนเนี่ยนะฮะและอลันกรีนสแปนถึงแม้จะลงจากตำแหน่งไปในปี2006แล้วขึ้นมาแทนโดยเบนเมนเดกี้ซึ่งมันเป็นประธานเฟดคนใหม่นี่นะฮะเป็นไงครับหลังจากนั้นมันก็มีการปรับเปลี่ยนของเทคโนโลยีอย่างมากนะครับนะตัวอย่างเช่นเลยครับเปลี่ยนจากยุค 2G มาเป็น 3G ในช่วงที่ผมกล่าวถึงนี่นะในช่วงที่อะไรคิดแปลยังอยู่นี่นะครับนะแล้วก็เขายังเชื่อไงฮะว่ายุค 2G มาเป็น 3G แล้วมันก็นำไปสู่การมีอะไรครับมีระบบ OS เริ่มมี Android เริ่มมี iOS นะฮะเริ่มมีสมาร์ทโฟนนะครับสตีฟจ็อบส์ก็เปิดตัวสมาร์ทโฟนในปี2007นะเป็นไงครับมันก็น่าจะช่วยทำให้ควบคุมเงินเฟ้อนะครับไม่ต้องไปใช้มาตรการทางดอกเบี้ยเนี่ยไปคุมไอ้ฟองสบู่รูปไปก็คือไอ้ฟองสบู่ซับพรามเนี่ยอย่างจริงจังแต่เป็นไงครับสตีฟจ็อบส์เนี่ยเปิดตัว iPhone 1นะครับ
หรือว่า

0: เป็นครั้งแรกที่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยเพียงแค่ปีเดียวในปี2008เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณบาลีครับจะพอจำได้ไหมครับ
1: ตัวไหนครับอาจารย
0: ์มันก็เกิดการระเบิดหัวออกมาของวิกฤตการซับพรามอย่างรุนแรงไง
1: อ๋อปี2008นะครับ
0: ปี2008นะครับทั้งที่นะครับทั้งที่มันยังอยู่ในช่วงยุค 2G และกำลังจะอยู่ในช่วงยุค 3G นะเปลี่ยนจาก 2G มาเป็น 3G แล้วไอ้ 3G มันก็มีไอ้ระบบ OS อะไรต่างขึ้นมาเกิด connectivity ในระบบ IT อย่างมากใช่ไหมครับนะและทำให้เรามีสมาร์ทโฟนใช้นะครับโอ้โหไปแพ้การมีสมาร์ทโฟนใช้เนี่ยมันก็ทำให้คนเชื่อไงว่ามันจะมีบทบาทอย่างมากล่ะต่อไอ้การพัฒนาเศรษฐกิจต่อการเพิ่ม productivity นะครับอะไรต่างทั้งหลายนี่นะฮะแต่ว่าสตีฟจ็อบส์เปิดตัวสมาร์ทโฟนคือ iPhone 1ที่ซานฟรานซิสโกเพียงแค่ปีเดียวนะครับปี2008มันก็เกิดการระเบิดตัวออกมาของวิกฤตการซับพรามไงฮะแล้วก็สร้างความเสียหายให้อย่างมากมายนะครับที่ทำให้เบนเมเนกี้ขนาดนั้นนะฮะโดยเควินวอสเนี่ยขนาดนั้นเนี่ยเข้าไปเป็นสมาชิกของExecutive Board เอาข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะเพราะคีวินวอชเนี่ยได้รับการเสนอโดยจอร์จ W. Bushนะในฐานะประธานาธิบดีเนี่ยเข้าไปเป็นสมาชิกของไอ้ Board of Executive Board of Governor ของเฟดเนี่ยนะฮะตั้งแต่ปี2006ก็คือช่วงเดียวกับที่ปีเดียวกับที่เบนเมนกี้เนี่ยขึ้นมาทำหน้าที่แทนเป็นประธานเฟดแทนอลันกรีนสแปนซึ่งลงจากตำแหน่งไปหลังจากอยู่ในตำแหน่งมาได้ร่วม20ปีนะฮะอะไรคือสิ่งแปลกเนี่ยเป็นประธานเสียดยาวนานมากตั้งแต่ปี1987นะฮะนะครับจนกระทั่งมาถึงปี2006เนี่ยจึงเปลี่ยนตัวมาเป็นเบนเมเนกี้นะครับเป็นไงครับฉะนั้นแล้วเนี่ยหลังจากนั้นแค่ปี2ปีเนี่ยมันก็เกิดวิกฤตการซับพรามอย่างมากทำให้เบนเมเนกี้กับเควินวอสนะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งคือโดนัลด์คอนนะฮะซึ่งเป็นรองประธานเฟดนะแล้วก็อีกคนหนึ่งคือทิโมธีกิตเนอร์ซึ่งเป็นประธานของเฟดสาขานิวยอร์กนี่นะฮะที่เขาเรียกว่าสี่ทหารเสือเดอะโฟร์มัสเคเตียเนี่ยนะฮะต
1: ้
0: องโอ้โหต้องมีการลดดอกเบี้ยลงมาเหลือ0ถึง 0.25% นะฮะแล้วก็มีต้องมีการอัดฉีดไอ้มาตรการ QE อย่างขนาดใหญ่เป็นครั้งแรกๆที่สหรัฐอเมริกาต้องใช้มาตรการ QE นะครับเข้าไปแก้ไขปัญหานี่นะฮะซึ่งรุนแรงและสร้างความเสียหายมากอันเนื่องมาจากซับพรามไครซิสเนี่ยนะฮะฉะนั้นก็กล่าวได้เลยว่าถ้าไม่มีมาตรการนะครับของการเงินและการคลังนะครับก็คือการลดดอกเบี้ยลงมาเหลือ0%หรือว่าใกล้0%แล้วก็ยังอัดฉีดเงินจากเฟดออกมามากมายมาไล่ซื้อพันธบัตรของกระทรวงการคลังนะครับกระทรวงการคลังก็เอาเงินไปกระตุ้นเศรษฐกิจไปเยียวยาไปดับไฟนะครับไปห้ามเลือดนะเศรษฐกิจจากซับพรามไครซิสนะฮะฉะนั้นเราก็จะเห็นเลยว่าแม้ว่าคีวีวอสเองเนี่ยจะประทับใจต่อการทำงานของอลันกรีนสแปนมากเนี่ยแต่ถ้าเราวิเคราะห์ดูให้ลึกแล้วเนี่ยถามว่าอลันกรีนสแปนเนี่ยมีส่วนต้องรับผิดชอบต่อการเกิดไครซิสทั้งสองครั้งคือทั้งนะครับ .com ไครซิสแล้วก็ซับพรามไครซิสไหมผมคิดว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ครับนะและอันนี้ก็เลยทำให้เรามองไงครับว่าเอ๊ะถ้าคีวีวอสขึ้นมาดำรงตำแหน่งแล้วเนี่ยแล้วยังทำตามนโยบายของของอลันกรีนสแปนนะฮะเพราะคีวินวอนเชื่อมากว่าไอ้ยุค AI เนี่ยมันจะไม่ทำให้เงินเฟ้อเนี่ยนะครับขยายตัวนะครับเพราะ AI จะไปช่วยเพิ่ม productivity เป็นอย่างมากก็เหมือนกับที่อลันกรีนสแปนเคยเชื่อว่าอินเทอร์เน็ตมันจะช่วยเพิ่ม productivity ในช่วงศตวรรษ1990ไงฮะนะครับหรือว่าเคยเชื่อว่ามันจะมีการเพิ่ม productivity มากในช่วงศตวรรษที่2000ก็คือการเกิดไอ้ 3G ที่เริ่มมีไอ้สมาร์ทโฟนขึ้นมาอะไรพวกนี้นะฮะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้วิเคราะห์ต่อไปคือว่าถ้าเควินวอทมีความเชื่อแบบนี้แล้วเนี่ยนะนโยบายของเฟดภายใต้การนำของเควินวอทในฐานะประธานเฟดเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าเขาจะต้องให้ความสำคัญหรือว่าให้การสนับสนุนต่อเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีเช่น AI แล้วก็เรื่องบล็อกเชนเรื่องคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะฮะเป็นอย่างมากนะครับเควินวอทถึงเคยเสนอนะว่าเฟดเนี่ยน่าจะออกคริปโตเคอเรนซีของตัวเองนะครับนะขึ้นมาด้วยในขณะเดียวกันนะครับนะฉะนั้นนี่คือนโยบายที่น่าจับตามองนะครับว่าในสุดแล้วเนี่ยนะครับการทำงานของวีวอสจะมีทิศทางยังไงต่อไปนะครับ
1: ครับครับอาจารย์คิดว่าเขาจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงไหมครับ
0: ผมคิดว่าโอกาสจะปรับดอกเบี้ยในลงขนาดนี้ผมว่ายังทำได้ค่อนข้างยากตราบใดที่ทรัมป์ยังมีปัญหากับอิหร่านอยู่ในขณะนี้ นะเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าคุณไม่สามารถปลดล็อกเรื่องการทำสงครามกับอิหร่านได้เนี่ยนะฮะราคาน้ำมันมันก็จะไม่ลงและราคามันน้ำมันไม่ลงเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้ราคาอัตราเงินเฟ้อมันเพิ่มขึ้นอย่างกรณีของไอ้ headline inflation เดือนล่าสุดของอเมริกาเนี่ยมันก็ขึ้นมาตั้ง 3.8% นะฮะคนนี้ตอนนี้คุณมาเรียนสังเกตว่าไอ้แบงก์ชาติทั่วโลกเนี่ยมันมีการแข่งกันปรับดอกเบี้ยขึ้นนะฮะนะครับตัวอย่างเช่นนะครับอย่าง ECB นะครับEuropean Central Bank เนี่ยก็ประกาศว่าในช่วงเดือนหน้าเนี่ยจะปรับดอกเบี้ยขึ้นนะครับแล้วก็อีกหลายประเทศโอ้โหยิ่งใกล้บ้านเรือนเคียงเราอย่างกรณีของอินโดนีเซียล่าสุดเนี่ยปรับดอกเบี้ยขึ้นทีเดียว 0.5% ครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับทรัมป์เองเนี่ยถึงแม้ว่าต้องการให้ดอกเบี้ยมันลดลงอย่างมากนี่นะครับนะครับแต่ผมเชื่อว่าตราบใดที่ยังไม่สามารถนำไปสู่การหาข้าวยุติกับอิหร่านนะครับที่นำไปสู่การทำให้ราคาน้ำมันมันลดลงอย่างมีนัยสำคัญนี่นะเพื่อทำให้เงินเฟ้อมันลดลงนี่นะผมว่าเควินวอชจะทำงานยากลำบากอย่างยิ่งนะครับเพราะด้านหนึ่งก็อาจจะไปขัดใจทรัมป์ที่ต้องการให้ดอกเบี้ยมันลดลงเพราะถ้าดอกเบี้ยมันไม่ลดลงเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ popularity ของทรัมป์ในช่วงก่อนเรื่องตั้งกลางเทอมเนี่ยอาจถูกกระทบได้ไงฮะนะครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูต่อไปนะว่านะครับทั้งคู่เนี่ยจะสามารถทำงานได้เชื่อมโยงกันได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะแต่แน่ๆคืออะไรครับทั้งคู่ที่เหมือนกันมากนะฮะระหว่างทรัมป์กับวอชเนี่ยก็คืออะไรครับก็คือหนึ่งเห็นด้วยต่อการสร้างไอ้ stable coin ก็ดีสร้างคริปโตเคอเรนซีการส่งเสริมบล็อกเชนการส่งเสริมเรื่องการพัฒนา AI อะไรทั้งหลายนี่นะฮะเปิดเสรี AI ส่งเสริมการสร้าง data center อะไรทั้งหลายนี่นะฮะนะครับซึ่งอันเนี้ยผมว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นความเห็นด้วย

0: ช้เป็นเข็มทิศใช้เป็นทิศทางในการเกมอะไรฉะนั้นคือว่าเขาบอกเขาจะพาสีฟเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะลดทอนกับการขัดใจกับซ้ำได้เพราะคุณวันสังเกตเห็นไหมว่าไอ้การที่จูโรมพาวเวลต้องมีความขัดแย้งกับซ้ำเพราะค่อนข้างเยอะเนี่ยนอกจากความแตกต่างของเรื่องนโยบายการเงินแล้วเนี่ยเรื่องหนึ่งก็คือเนี่ยเวลาเอามาสัมภาษณ์แล้วมันจะไม่ตรงกันไงฮะ
1: มันย้อนแย้ง
0: เพราะทั้งคู่เนี่ยเป็นตัวมีบทบาทในการทำให้หุ้นขึ้นหุ้นลงด้วยกันทั้งคู
1: ่ใช่
0: ผมอยากจะให้คุณวรินทร์ช่วยผมวิเคราะห์นะว่าระหว่างทรัมป์กับเจอร์มพาวเวลเนี่ยเวลาพูดแล้วเนี่ยใครมีส่วนทำให้ทิศทางของตลาดหุ้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าครับ
1: น่าจะพาวเวลแน่นอนนะฮะอาจารย์เป็นถึงประธานเฟด
0: ผมว่าทั้งคู่เลย
1: ทั้งคู่
0: เห็น
1: ไ
0: หมว่าเวลาที่ทรัมป์จะพูดถึงแม้แต่การใช้ geopolitical sector เนี่ยนะครับมันก็มีผลต่อตลาดเงินตลาดทุนอย่างมากเลยครับนะในช่วงที่ผ่านมาเจ้าดูแลตลาดเงินตลาดทุนนี่มันหวือหวามากนี่นะครับก็กล่าวได้เลยนะว่ามาจากลมปากของทรัมป์มีอย่างมากนะแต่ว่าขณะเดียวกันลมปากของเจอร์มพาวเวลก็มีผลอย่างมากอย่างที่คุณวรินทร์ว่านะต่อตลาดเงินตลาดทุนแต่ว่าเขาจะมีเหตุมีผลในการอธิบายมากกว่าไงฮะแต่ว่าไม่ยังไงไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยทั้งคู่เนี่ยเวลาพูดแล้วนะครับมันเหมือนดอกพิกลร่วงไงฮะก
1: ็
0: คือทำให้ทั้งโลกต้องเงี่ยหูฟังเหมือนกับอะไรครับเหมือนคอนดักเตอร์ที่อ่ะทำให้บรรดานักลงทุนนักเก็งกำไรทั้งหลายเนี่ยจะตัดสินใจว่าตนเองจะลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนอย่างไรนะครับตอนนี้ถ้าเผื่อว่าเควินรอดเกิดพาสซีฟขึ้นมาเนี่ยฮะตอนนี้คงจะเหลือโดนัลด์ทรัมป์คนเดียวนะฮะที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทางของตลาดเงินตลาดทุนนะครับที่สำคัญนะครับ
1: ครับแล้วโอกาสที่จะไปนำไปสู่เหตุการณ์เหมือนปี2008จะมีสูงมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย
0: ์ผมว่าขณะนี้น่าเป็นห่วงนะครับลองถ้าเขาส่งเสริมเรื่อง AI เต็มที่ส่งเสริมบล็อกเชนส่งเสริมเรื่องของไอ้คริปโตเคอเรนซีอะไรทั้งหลายนี่นะมันก็อาจจะทำให้ฟองสบู่ไอ้ในตลาดเงินตลาดทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มไฮเทคทั้งหลายนี่นะฮะกลุ่มที่เป็นไฮเปอร์สเกลเลอร์ทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะพุ่งทะยานต่อนะครับและเมื่อพุ่งทะยานต่อแล้วคำถามมันมีอยู่ว่าแล้วคุณจะมีเครื่องมืออะไรในการบริหารจัดการนะครับที่ทำให้ฟองสบู่ไอทีหรือว่าฟองสบู่ AI เนี่ยมันไม่ขยายตัวเติบใหญ่จนกระทั่งแตกตัวออกมาเพราะเรามันได้พิสูจน์แม้แต่บทเรียนในสมัยอลันกรีนสแปนแล้วว่าถ้าคุณควบคุมไออินเทอร์เน็ตยุคอินเทอร์เน็ตในช่วง1990ไม่ได้ดีเนี่ยในสุดมันก็เกิดไอ้ .com bubble แล้วก็ .com crisis ขึ้นมาและคุณไม่สามารถที่จะไปคุมไอ้เรื่องของนะครับเทคโนโลยีได้ดีในช่วง 3G นะครับมันก็นำไปสู่การก่อตัวของอะไรครับของไอ้ซับพลาสม์ bubble และซับพลาสม์ bubble ก็แตกตัวมาเป็นซับพลาสม์ crisis อย่างรุนแรงเนี่ยอย่างที่เห็นอยู่บอกว่าอันนี้น่าจะเป็นบทเรียนที่คีวินวอนต้องเอาไปช่วยพิจารณาไม่ใช่ว่ามองว่าอะไรยูนิแบนเป็นโลโมเดลอย่างเดียวนะครับคงต้องดูทั้งบวกและลบในขณะเดียวกันด้วยนะครับ
1: อาจารย์ครับขอบคุณมากครับและนี่คือทั้งหมดของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World นะครับในวันพุธที่27พฤษภาคม2569ครับอาจารย์สมภพผมวารินและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18 นาฬิกาหลังเคารพธงชาตินะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดยข่าวดี Crystal Soft ร่วมกับ Next 2มอบโปรแกรมบัญชีให้สำนักงานบัญชีใช้ฟรีตลอดชีพรับสิทธิ์ด่วนโทร095-508-8226
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
4: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง

0: ความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: หลังเลิกงานคุณเคยรู้สึกไหมว่าร่างกายกลับถึงบ้านแล้วแต่สมองยังไม่หยุดคิดเบรนโคอุปกรณ์ EEG ตรวจวัดคลื่นสมองแบบพกพาที่ช่วยให้คุณเข้าใจสภาวะสมองของตัวเองแบบเรียลไทม์เหมาะสำหรับคนทำงานผู้บริหารหรือทุกคนที่อยากฝึกสมาธิเพื่อความผ่อนคลายและการนอนหลับผ่านแอปที่ดูง่ายวันนี้โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อได้ที่02-136-8989หรือ LINE @ digitalfocus

0: คุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinkingradio
1: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econ Beats ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beats บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econ Beats กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับทาง 90.5 MHz คลื่นความคิดอสมทนะครับทักทายทุกท่านบนหน้าปัดที่ฟังในรถฟังที่บ้านก็ได้นะครับหรือจะเป็นออนไลน์ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็น Facebook 90.5 MHz นะครับรวมไปถึงแอปพลิเคชัน M.net เสียงใสฟังไม่มีสะดุดหยุดนิ่งเลยครับและวันนี้ก็เป็นวันพุธที่27พฤษภาคมกลางสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมกันแล้วนะครับแล้วก็มันจะใกล้สิ้นเดือนจริงๆนะฮะแล้วโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่28พฤษภาคมรู้ไหมครับเป็นวันอะไรฮะสำคัญมากเลยนะฮะครบ3เดือนพอดิบพอดี90วันสงครามอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลนะครับหรือเชื่อไหมฮะหรือเชื่อไหมครับว่าสงครามเนี่ยมันจะเดินทางกันมาถึงประมาณ3เดือนเต็มๆแม้ว่าจะมีช่วงหยุดยิงก็ตามเนี่ยนะครับแต่สถานการณ์ต่างๆคลุกกลุ่นกันจนแบบชนิดที่ไม่รู้จะหมู่หรือจ่ากันยังไงนะครับแล้วก็ในวันนี้ก็ปรากฏว่าการลงทุนของทางด้านตลาดทุนไทยทางด้านของตลาดทองคำจริงๆเนี่ยปรับ27รอบสุดที่คือถ้าช่วงที่มันผันผวนเยอะๆเนี่ย30-40รอบกันนะครับแต่เชื่อไหมครับ27รอบสุทธิเนี่ยนะโอ้โหนักลงทุนทองคำมือจะก่ายหน้าผากติดลบ750บาทนะครับโดยทองคำแท่งรับซื้อตอนนี้หลุด 60,000 โอ้ยไม่ใช่เกือบจะหลุด 69,000 นะครับ 69,050 บาทเป็นรับซื้อทองคำแท่งและขายออกเนี่ยนะครับ 69,250 บาทครับรูปพรรณรับซื้อหลุด 68,000 นะฮะมันอยู่ที่ 67,674 บาท24สตางค์ครับส่วนขายออกรูปพรรณตอนนี้ยังอยู่ที่ 70,050 บาทนะครับเป็นอันว่าวันนี้เนี่ยทองคำสะบักสะบอมนะฮะแต่ว่าหนังคนละม้วนเนี่ยต้องยกให้ตลาดหุ้นไทยครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยบวกขึ้นไป 17.59 จุดประมาณ 1.13% และปิดไปที่ 1,570.95 จุดแต่ว่าสูงสุดนะเกิน 1,580 ครับสูงสุดระหว่างวันเนี่ยไปถึง 1,581.74 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิโอ้วันนี้ขึ้นมาเป็น 70,000 กว่าล้านเศษนะครับวันความน่าสนใจวันนี้เราไปให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของตลาดทุนกันหน่อยนะฮะเพราะว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับคือมองไปตลาดหุ้นต่างประเทศเขาอะทำไมเขาดีวันดีคืนนี้ก็ไม่รู้ตลาดหุ้นไต้หวันเนี่ยนะครับทำไปทำมาเนี่ยแซงตลาดหุ้นอินเดียขึ้นไปเป็นอันดับที่5ของโลกนะฮะแล้วตลาดหุ้นไต้หวันเนี่ย1เดือนครึ่งเขาแซงตลาดหุ้นตั้งแต่สหราชอาณาจักรแคนาดาแล้วก็อินเดียทำไมเขาดีอย่างนี้ครับนะฮะในขณะเดียวกันถ้าดูตลาดหุ้นของอาเซียนเนี่ยปรากฏว่าสิงคโปร์เนี่ยแซงตลาดหุ้นอินโดนีเซียนะครับในขณะที่ตลาดหุ้นไทยเองถ้าพูดกันตรงๆนะฮะขณะเนี่ยยังไม่ได้เลยขึ้นไปเกินแต่ชนีตอนก่อนต้มยำกุ้งกันเลยเนี่ยนะครับแล้วเราก็มองนะครับว่ามันน่าจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนแต่ทำไมตลาดหุ้นเพื่อนบ้านเขาไปไกลกันขนาดนี้เรามาดูกันนะครับสะท้อนมุมมองทางฝั่งของนักลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันหน่อยนะครับวันนี้เราจะพูดคุยนะครับกับทางด้านของคุณทิวาชินธาราพงศ์ครับนายกสมาคมนักลงทุนประเทศไทยนะครับสวัสดีครับคุณทิวาครับ
5: สวัสดีครับคุณประชาสวัสดีแขกท่านผู้ชมทุกท่านครับ
4: ครับคุณทิวาครับเห็นที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยคุณทิวามองยังไงครับในฝั่งนักลงทุนว่าหุ้นไทยเอาขนาดตลาดเนี่ยมันไม่ขยับไปไหนเลยเหรอครับเนี่ย
5: ก็จริงๆต้องยอมรับอย่างนึงนะครับว่าที่เราเห็นการขยับตำแหน่งของตลาดไม่ว่าจะเป็นไต้หวันไม่ว่าจะเป็นเกาหลีที่ขึ้นมาแซงหลายๆตลาดได้เนี่ยจริงๆเป็นเพราะว่าโลกยุคใหม่เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะขับเคลื่อนด้วย AI แล้วก็ประเทศเหล่านี้เนี่ยเขามีธุรกิจแล้วกันเนาะที่เกี่ยวโยงกับ AI แบบเข้มข้นเช่นไต้หวันก็จะมี TSMC ซึ่งเป็นฐานการผลิตของไมโครชิปเกือบทุกชนิดเลยบนโลกนะครับอย่างเกาหลีก็อาจจะจริงๆก็จะไม่ได้มีอะไรไฮเทคมากแต่เขาก็เป็นฐานการผลิตสำคัญเมมโมรีนะครับซึ่งมันจะต้องใช้ในการ inference AI มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆถ้าสังเกตดีมีข้อสังเกตนะครับว่าที่เราเห็นมันขับเคลื่อนอย่างรุนแรงเนี่ยจริงๆแล้วทั้ง2ตลาดเนี่ยทั้ง TSMC ทั้ง SK Hynix และ Samsung เนี่ยล้วนแต่ขับเคลื่อนขึ้นมาแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าอย่างเกาหลีเนี่ย2ตัวเท่านั้นเองนะ SK Hynix กับ Samsung เนี่ยรวมกันเป็นมูลค่าเกือบครึ่งนึงของตลาดนะครับมันเลยสามารถจะขับเคลื่อนขึ้นมาได้ขนาดนี้เนาะ TSMC ผมก็จะว่าใกล้ๆกันเนาะ 40% อะไรจำนองเนี้ยนะครับแต่ของเมืองไทยเนี่ยต้องบอกว่าเรามีไหมเราคงมีเหมือนกันแหละหุ้นที่ได้ประโยชน์จาก AI อาจจะเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นกลุ่มอุปกรณ์ IT ที่อาจจะอนาคตเป็น Edge AI อ่ะแต่ว่าพวกหุ้นธุรกิจพวกนี้มันมีไซส์ค่อนข้างเล็กครับคุณมาชามันจะเป็นเหมือนอาจจะมีเดลต้าที่ใหญ่หน่อยแต่ที่เหลือเนี่ยจะเป็นไมแคปหลักไม่กี่หมื่นล้านเองหรือไม่กี่พันล้านเท่านั้นเองเนาะมันเลยไม่สามารถจะขับเคลื่อนองค์คาพยพได้แต่ปีนี้ที่เราขับเคลื่อนขึ้นมาได้เนี่ยสาเหตุหลักก็เพราะเรามีไอ้ตัวน้ำมันกับปิโตรเคมีเนี่ยเยอะแล้วเหตุผลก็คือสงครามที่ล่าช้ามา 3-4 เดือนเนี่ยทำให้เกิดกำไรสต็อกเยอะแยะไปหมดเลยครับ EPS ไตรมาส1เราประกาศมาเข้าใจว่าโตเกือบ 30% เนาะของ EPS ตลาดแต่ส่วนใหญ่เป็นกำไรสต็อกนะครับกำไรปิโตรเคมีกำไรน้ำมันอะไรก็แล้วแต่เลยทำให้เราปล่อยฟ้าปล่อยฝนจากไม่ดีมาหลายปีเนี่ยปีนี้ตลาดหุ้นไทยก็เลยกลับมามีโวลูมเทรดบ้างแต่ถ้าเกิดจะมองระยะยาวให้ขับเคลื่อน market cap ไปแซงคนนั้นคนนี้เนี่ยผมคิดว่าเรายังไม่มีปัจจัยหลักขนาดนั้นเรามีแค่ขายที่ดินให้คนมาตั้ง data center เป็นทางอ้อมมากกว่าครับผม
4: ครับโอ้มันเห็นภาพชัดเลยนะแต่เมื่อสักครู่นี้นะครับที่คุณทิวาพูดถึงเนี่ยยิ่งใช่เข้าไปใหญ่คือตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะฮะเรียกว่าบิ๊กเบิ้มเนี่ยจะขึ้นแต่พลังงานแต่ตลาดหุ้นทั้งต่างประเทศที่เขาใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยบิ๊กเบิ้มเนี่ยเขาพึ่งเกี่ยวกับเรื่องdata center หรือว่าเรื่องของ AI ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเศรษฐกิจยุคใหม่แต่เรายังเป็นเศรษฐกิจพลังงานแบบดั้งเดิมอันนี้ใช่ไหม
5: ครับใช่เลยครับอันนี้คือเป็นคำตอบเลยครับว่าทำไมพวกตลาดยุคใหม่มันถึงขึ้นมารุนแรงไม่ว่าจะเป็น Nasdaq เกาหลีหรือว่าไต้หวันครับผม
4: ถ้าอย่างนั้นแสดงว่านักลงทุนตอนนี้ถ้าจะลงทุนหุ้นหรือว่าจะจัดพอร์ตเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในรายละเอียดกันอีกทีเนี่ยนะครับถ้ามองอย่างเงี้ยนักลงทุนมักจะสะท้อนมั้ยครับว่าเมื่อไหร่ตลาดหุ้นไทยจึงจะมีทั้งโครงสร้างตลาดหุ้นและตัวเล่นที่เป็นแบบเศรษฐกิจใหม่ให้มันเยอะมีน้ำหนักพอๆกับพลังงาน
5: ก็จริงๆโครงสร้างของเราเนี่ยอาจจะเรามี SME ที่เก่งเรื่องนี้ไม่ค่อยเยอะหรือบางคนก็ไม่เข้ามาในตลาดนะครับเรามีบริษัทที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติเลยแหละใหญ่โตมากแต่ก็อาจจะเป็นลิสต์ที่อื่นอะไรทำนองนี้นะครับถ้าถามว่าประเทศไทยจะเติบโตได้ยังไงหรือ market cap จะเติบโตได้ยังไงเนี่ยเราอาจจะหวังพึ่งละกันเป็นสเต็ปที่2 3 4อาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนใน AI ในเรื่องของโครงสร้างเอา AI มาใช้ประโยชน์และทำให้สามารถจะลดต้นทุนและทำให้ EPS ตลาดเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นได้หรืออาจจะมองไปในสเต็ปถัดไปอีกอาจจะเป็นสเต็ปทีหลังนะครับเช่นว่าคนพอมี AI มาทดแทน AI มาทำงานแทนเราบางคนเนี่ยอาจจะมีเวลามากขึ้นสามารถจะ work from anywhere ได้เนี่ยถ้าประเทศเราปรับกลยุทธ์แล้วกันเนาะให้เป็น wellness เป็น hospitality และให้เขามาพักผ่อนหย่อนใจเพราะเขามีเวลาเหลือเยอะเนาะอันนั้นเนี่ยก็อาจจะไปตอบรับอีกเรื่องหนึ่งของเรื่อง AI เรื่องสังคมผู้สูงอายุแต่ด้วยตีม AI เท่าที่ผมเห็นเนี่ยจริงๆแล้วไอ้ตัวที่ได้ประโยชน์ก็ขึ้นมาเกือบหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อาจจะมีเรื่องของการลงทุน infrastructure หรือ AI เนี่ยที่อาจจะยังไม่ได้ price in เต็มที่คือเราจะเริ่มได้ยินแหละว่าบริษัทไม่ว่าแต่ในประเทศไทยนะครับทุกที่ในโลกเนี่ยใครไม่ลงทุน AI เนี่ยกลัวตกขบวนแน่นอนแล้วเนาะใครๆเขาก็เอา AI มาประยุกต์มาปรับปรุงกระบวนการทำงานกันหมดรวมถึงภาครัฐด้วยของแต่ละประเทศเนี่ยจริงๆส่วนเหล่านี้เนี่ยก็ยังพอจะมองเห็นว่าอาจจะมี hidden demand ซ่อนอยู่แต่ถ้าถามว่าเราจากคนไม่เคยเขาเรียกว่าไม่ได้มีโครงสร้างในการทำ AI อย่างเกาหลีเขาทำ memory นี่เขาทำมาหลายสิบปีนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งทำเมื่อวานนี้อะไรเงี้ยของเราเนี่ยเราไม่ได้วางโครงสร้างมาแบบนั้นเพราะนั้นเราอาจจะต้อง รับ positioning ให้เข้ากับจุดแข็งของเราละเรามีสเต็มน้อยเรามีธุรกิจที่เกี่ยวกับ data center น้อยเนี่ยเราอาจจะมองการเคลื่อนที่ของ AI ว่าพลวัตถัดไปเนี่ยมันจะไปเปิดโอกาสที่ไหนมันจะไปทำให้บริษัทชนิดไหนเนี่ยเขาเรียกว่ามี EPS หรือมีกำไรที่เติบโตจากก้าวกระโดดเช่นเอา AI มาประยุกต์ใช้ก็ได้อะไรทำนองนี้นะครับก็อาจจะเป็นธีมการลงทุนถัดไปของเรามากกว่าครับผม
4: เพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าเราพูดโครงสร้างทางด้านของธุรกิจหรือว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อเชื่อมเข้าไปหาขนาดของตลาดหุ้นในแต่ละประเทศเนี่ยเราก็คงจะอยู่ในสภาวะที่แบบว่าคือเราช้านะถูกไหมประมาณนี้
5: ใช่ครับยังดีหน่อยคือปีนี้ถ้านะครับว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะได้คะแนนเสียงที่มีเสถียรภาพอ่ะถ้าหวังใจว่ารัฐบาลบ้านเราเนี่ยสามารถจะปรับปรุงแล้วกันนะเหมือนที่ดร.เอนิติพูดว่าkey growth driver ก็คือลงทุนถ้าเราดึงเม็ดเงินลงทุนเข้ามาได้จริงๆเนี่ยก็ยังหวังใจได้ว่าในสเต็ปถัดไปแต่คงจะไม่ได้เร็วนะครับอีก5ปี3ปี5ปีข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะมีบริษัทที่มัน related เกี่ยวกับ AI มากขึ้นเรื่อยๆแต่ต้องใช้เวลาครับพวกนี
4: ้ครับคือที่พูดถึงเรื่องที่ว่าช้าแล้วก็อย่างเราให้ทําเฟรมกัน 3-5 ปีกันเนี่ยนะครับอันนี้พูดนะฮะคือตอนเกาหลีใต้เขาเกิดต้มยำกุ้งนี่เขาเกิดพร้อมกันกับเราถูกไหมฮะตอนนั้นนะสมัครสบอมพอกันเลยแล้ว29ปีผ่านมาเนี่ยมันช่างฟ้ากับเหวจริงๆนะครับ
5: ใช่ครับก็ต้องยอมรับว่าเขาเก่งด้วยนะครับแต่เราก็อาจจะเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เนาะต่อจากนี้ผมว่าแรงกดดันของประเทศไทยเนี่ยเราเริ่มเห็นชัดแล้วแหละว่าสังคมผู้สูงอายุเรื่องมีการแข่งขันกับสินค้าจีนที่ไม่ค่อยได้เนี่ยคนไทยเราจริงๆเก่งแต่ว่าเราเป็นประเทศที่ว่าถ้าจะส่งการบ้านครูเนี่ยเราก็อยากส่งตอนการบ้านปิดเทอมเราก็อยากทำใกล้ๆเปิดเทอมอะไรทำนองเนี้ยถ้าไม่จวนตัวเนี่ยคนไทยก็จะไม่ค่อยปรับตัวเท่าไหร่แต่ผมว่ารอบนี้สถานการณ์เท่าที่ผมเห็นนะผมคิดว่ามันเป็นเบรกอัพคอลแล้วแหละที่ทุกคนเริ่มเห็นว่าเฮ้ยเราเดินแบบนี้ไม่ได้แล้วเวียดนามมันเริ่มจะมาแซงแล้วเนาะประเทศนี้ค้าจีนเริ่มเข้ามาตีตลาดแล้วเราเริ่มจะไม่ใช่ผู้เล่นเดียวแล้วที่แข็งแรงหรือว่าภาคการท่องเที่ยวที่เคยเป็นพระเอกตลอดไปเนี่ยทุกวันนี้เริ่มมี question มากว่ามันจะโตได้แบบง่ายๆหรือเปล่าวันนี้เริ่มเห็นตัวเลขท่องเที่ยวเราต้องลุ้นเหนื่อยหน่อยนึงเนาะแต่ว่าประเทศอื่นๆโผล่เวียดนามบ้างไปโผล่ประเทศจีนบ้างเนี่ยโอ้นักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวเยอะเลยแล้วนักท่องเที่ยวประเทศอื่นก็ไปเที่ยวกันเยอะเลยแต่ของเราเนี่ยเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มเห็น maturity stage หมายความว่ามันเริ่มไม่ได้โตก้าวกระโดดแล้วมันเริ่มจะโตแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือถึงเวลาแล้วล่ะที่เราต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อ drive demand ให้มันเติบโตขึ้นปล่อยตามธรรมชาติแบบที่ผ่านมาผมว่าไม่ไหวแล้วครับผม
4: ครับเนี่ยทุกคนพยายามพูดถึงว่าไอ้ตัวสินค้าใหม่ product ใหม่หรือว่าบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนต่อไปเนี่ยถ้าจะบอกว่าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตหรือว่าเศรษฐกิจใหม่เนี่ยคุณทิวาในฐานะของฝั่งนักลงทุนเนี่ยคือมันจะมีอะไรที่จูงใจให้กับถ้าบอกว่ามีบริษัทเก่งจะไม่ยอมเข้าตลาดหุ้นอย่างเงี้ยครับ
5: อ๋อจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ากลไกที่เคยมีใช้ได้ผลในปี2500

0: 40กว่านะตอนนั้นก็คือจะมีการกระตุ้นแล้วกันเนาะว่าบริษัทที่เข้าตลาด MAI หรือเข้าตลาดเซตเนี่ยจะเสียภาษีน้อยกว่าบริษัทที่อยู่นอกตลาดเพราะเราต้องเข้าใจว่าถ้าพูดความจริงนะครับปัจจุบันในประเทศไทยมันมีบริษัทคุณภาพดีเยอะแล้วไม่ยอมเข้าตลาดเราก็ยังไม่ทราบเหตุผลชัดเจนว่าทำไมไม่เข้าตลาดเนาะแต่บริษัทพวกนี้มีรายได้เยอะด้วยบ้างผมเขาจะมีรายได้เกิน500ล้านนี่เขาจะเป็นพันบริษัทเลยนะแต่เขาไม่อยากเข้าเพราะอะไรไม่รู้เราก็ต้องมีแรงจูงใจให้เขาหลักว่าเฮ้ยถ้าคุณเข้ามาคุณจะเสียภาษีน้อยกว่าในกี่ปีแรกเพื่ออย่างน้อยเราไม่รู้ถ้าเขาอยู่ข้างนอกมี2บัญชีกลับเข้ามาจะได้มีบัญชีเดียวแล้วให้เห็นผลประโยชน์ของการเข้าตลาดทุนว่าเขาอาจจะมีมูลค่าที่เพิ่มที่วัดค่าได้หรือการไปเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าเนี่ยในอนาคตมันสร้างความน่าเชื่อถือได้อะไรเงี้ยนะครับถ้าดึงดูดแบบนี้เนี่ยผมว่ามันจะมี product และสินค้าดีๆใหม่ๆเนี่ยเข้ามาเยอะครับไม่งั้นเราก็จะอยู่กับโลกเก่าเช่นน้ำมันอสังหาริมทรัพย์ธนาคารหลักทรัพย์อะไรเงี้ยคือจริงๆมันเป็นหุ้นที่ต่างประเทศเขาเลยจุดการเติบโตสูงไปแล้วเนาะก็คือเป็นโลกเก่าไปแล้วล่ะวันนี้เราเห็นแต่ทุกคนเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าแล้วเพราะนั้นอุตสาหกรรมน้ำมันเนี่ยแม้วันนี้ยังต้องจำเป็นและต้องใช้เนี่ยแต่เราก็คเนได้เลยแหละว่าทิศทางในอีก 3-5 ปีข้างหน้า Net Zero หรือว่า Green Energy ต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆมาทดแทนมากขึ้นเรื่อยๆเนาะถ้าเราไม่ปรับตัวเนี่ยโอ้โหผมเชื่อว่าปกติไอ้ตลาดดัชนีที่อื่นเนี่ยเวลามันโตคือมันมีตัวเก่าที่ obsolete แล้วมันก็มีตัวใหม่โตมาเบ่งบานมาเป็นเซ็ต50ใช่ไหมครับของเราเนี่ยไอ้เซ็ต50ว่าหลายสิบปีก่อนกับวันนี้เนี่ยเกือบจะเป็นหุ้นชุดเดียวกันเลยเนาะก็ยังเป็นปูนซีเมนต์ไทยเป็นปตท.อะไรทำนองเนี้ยแต่ถ้าอีก10-20ปีข้างหน้าหุ้นเหล่านี้มัน obsolete แล้วมี market size ที่เล็กลงเนี่ยเราจะไม่มีหุ้นแชมเปี้ยนอื่นๆที่มาขับเคลื่อนแล้วทำให้แบกรับหน้าที่ให้ดัชนีมันยังเดินหน้าต่อครับผม
1: ตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจเพราะว่าก็แสดงว่าการที่บริษัทดีๆยอดขายดีตลาดแบบว่าไซร์และอยู่ในพวกธุรกิจแห่งอนาคตไม่ยอมเข้าตลาดถ้าพูดกันตรงๆนะแสดงว่าเขาไม่มีความเชื่อมั่นเลยถูกไหมฮะในการที่จะเข้า
0: ใช่เขาไม่เห็นประโยชน์ดีกว่าครับจริงๆแล้วเขาอาจจะมองว่าเข้าแล้วเขายังไม่เห็นว่าเบเนฟิตที่เขาจะได้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนส่วนหนึ่งเราต้องทำตลาดให้โปร่งใสและได้ valuation นะเนาะถ้าเราได้ valuation ที่ดีเนี่ยทุกคนก็อยากจะเข้าครับตอนนี้ปีนี้ที่คุณบัญชาพูดเมื่อกี้ผมคิดเห็นด้วยส่วนหนึ่งคือปีนี้เริ่มดีขึ้น 2-3 ปีที่ผ่านมานอกจากจะซึมเศร้าแล้วเนี่ยสภาพคล่องตลาดก็หดตัวลงเรื่อยๆๆซึ่งสภาพคล่องเนี่ยมันถูกโยงกับ valuation โดยตรงเนาะวันนี้ก็เริ่มเห็นโวลุ่มระดับ 50,000-70,000 ล้านละเราก็มีหน้าที่เอาบ้านเราขัดให้มันโปร่งใสเนาะเดี๋ยวมีที่ซักที่สาใช่มั้ยครับกระตุ้นให้คนซื้อหุ้นเองแล้วลดหย่อนภาษีได้แล้วก็ค่อยๆทำนั่นแหละแล้วก็ต้องมีมาตรการเพิ่มเติมแหละเพื่อจะดึงบริษัทนอกตลาดเนี่ยให้เข้ามาอยู่ในระบบเราจะได้เก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นด้วยแล้วก็ส่งเสริมให้ตลาดทุนไทยเนี่ยแข็งแกร่งด้วยก็คือให้วินวินวินทุกฝ่ายครับผม
1: ครับแล้วสมมติเรามองดูนะเอาแบบว่าเป็นไหนเขาพูดเรื่องก่อนเนี่ยว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยพอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยในกลุ่มอุตสาหกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันถึงเวลาที่จะต้องรื้อฟื้นจัดพอร์ตที่เป็นแห่งเพื่ออนาคตนักลงทุนใช่ไหม
0: ใช่ใช่เลยครับไม่งั้นเราจะไม่มี product กลายเป็นวันนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับเราก็มีหุ้นอย่างอนาคตนะแต่มันเป็นอนาคตของประเทศอื่นนะครับก็มาในรูปแบบของ DR บ้างเนาะเป็นหุ้น MLTS MC Apple มี Microsoft มีทุกสิ่งทุกอย่างอะเพียงแต่ว่ามันเป็นในเงินทุนมันก็เหมือนไหลไปสนับสนุนธุรกิจของประเทศอื่นเราจะต้องกลับมาคิดใหม่ว่าเมื่อมันอยู่บน DR เนี่ยมันจริงๆต้องอย่าลืมว่าวันนี้เราได้วอลลุ่มเนาะเราได้สภาพคล่องแต่สิ่งในเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือการจ้างงานต่างๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะครับมันออกไปสนับสนุนการจ้างงานของประเทศอื่นไปสนับสนุนเอคอนอมิกของประเทศอื่นเนี่ยซึ่งเราได้ประโยชน์ไหมมันได้แหละมันไม่ใช่ไม่ได้แต่มันได้ไม่เต็มหน่วยเนาะถ้าเป็นอยู่ในตลาดหุ้นไทยมันจ้างงาน 5,000 คน 6,000 คน 7,000 คนเนี่ยโอ้โหการหมุนเวียนของเศรษฐกิจการเติบโตของ GDP ที่เราบอกเป็นปัญหาแล้วปัญหาอีกเนี่ยมันคงคลี่คลายไปได้แหละก็ต้องหันกลับมามองหันกลับมาแก้ไขตรงนี้ด้วยครับผม
1: นั่นเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมครับว่าจนถึงขนาดนี้เนี่ยนักลงทุนหุ้นในประเทศไทยถ้ามีทางเลือกนะแล้วตอนนี้ผมว่าเขามีอยู่แล้วเนี่ยเขาลงทุนต่างประเทศดีกว่าหุ้นไทยใช่ไหม
0: ใช่ใช่ครับตอนนี้คือจริงๆก็ต้องยอมรับว่านักลงทุนที่พอจะมีความรู้ความสามารถเนี่ยก็หันไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศกันเยอะพอสมควรเพราะว่าเอาพูดตรงๆคือเราเห็นแล้วล่ะว่า โลกนี้ตอนนี้ประชากรโลก 8,000 กว่าล้านคนเนี่ยมันมีการเร่งตัวใน70กว่าปีที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะเนาะการที่มี population growth เนี่ยมันสร้าง GDP growth โดยออร์แกนิกได้แต่วันนี้เราเห็นรอบข้างเราก็ได้แล้วผมไปทุกประเทศเหมือนกันหมดไม่มีใครอยากมีลูกแล้วครับคุณประชาพอไม่มีคนอยากมีลูกเนี่ยมันไม่สามารถจะโตด้วยท่าเดิมได้อีกแล้วเนาะมันต้องโตด้วยเทคโนโลยีมันต้องโตด้วย AI มันต้องโตด้วยโรบอติกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราไม่ปรับไปกับโลกเนี่ยมันจะเหมือนว่าเราใช้ playbook เล่มเดิมอะเพื่อต่อสู้กับอนาคตที่มันเปลี่ยนไปแล้วอะไรทำนองเนี้ยครับผม
1: อย่างวันเนี้ยเราเห็นดัชนีขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับสูงสุดระหว่างวัน 1,580 เนี่ยฮะมุมมองของคุณที่วาคิดว่าอย่างไรมันแค่แบบตื่นเต้นประเดี๋ยวประดาวหรือว่ามันของจริง
0: ส่วนตัวผมคิดว่ามันวิ่งตามกำไรตลาดช่วงที่ผ่านมาที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งเนี่ยต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยไตรมาส1ออกมาเนี่ยงบดีกว่าคาดหลายตัวมากแต่คำถามถัดไปที่ต้องถามคือทำไมมันถึงดีกว่าคาดได้มันเป็นเพราะว่าเราไม่ดีมาหลายปีแล้วบริษัทเหล่านี้เขามีการลดต้นทุนเยอะมากหมายถึงรายได้อะไม่ได้โตเมื่อก็ว่ากว่าคาดนะแต่ทุกคนเขาควบคุมต้นทุนได้ดีกำไรมันเลยออกมาได้ดีกว่าคาดอะไรทำนองนี้นะครับมันเลยทำให้เขาเรียกว่าทุกคนก็ค่อนข้างตื่นเต้นแต่เราต้องอย่าลืมว่าการลดต้นทุนเนี่ยถ้าเรามีต้นทุน100บาทเนี่ยเราลดได้เต็มที่ก็คือ90บาท100เนื้อเนาะเราลดเหลือ0ไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ไอ้รายได้การเพิ่มรายได้เนี่ยมันเป็นการบอกถึงอนาคตแหละเหมือนเราเห็นหุ้น AI ที่ก็โต 50-100% เนี่ยการโตไปข้างหน้าทีละเป็นหลายๆ 100% เนี่ยมันโตได้อันลิมิตแล้วแต่การลดต้นทุนเนี่ยมันถึงจุดนึงอ่ะมันก็จะลดไม่ได้นะแต่ไม่ใช่บอกไม่ดีนะมันเป็นเรื่องที่ดีแหละแต่เราไม่สามารถจะลดต้นทุนไปเรื่อยๆแล้วก็กำไรเติบโตเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นวันนี้เนี่ยผมว่ามันอยู่ในจุดคับปีครับเขาเรียกคับเกี่ยวแล้วกันนะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยผมว่าต่างชาติที่ผ่านมาก็มองเราแย่จริงๆเพราะว่าเราเขาเรียกว่าเป็น10ปีแล้วล่ะทั้งที่พรรคการเมืองรัฐบาลเราไม่เคยมีเสถียรภาพเลยพรรคที่ได้อันดับหนึ่งไม่เคยได้ตั้งรัฐบาลนะทุกคนที่มองมาจากข้างนอกเขาก็ไม่รู้ว่ามันจะมั่นคงอะไรยังไงแต่วันนี้มันเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีสัญญาณที่หนึ่งว่าอย่างน้อยมันมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพกว่าแต่ก่อนแหละคราวนี้ต้องหวังพึ่งท่านแล้วล่ะครับว่าถ้าท่านออกนโยบายหรือออก policy ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ดีขึ้นบ้างผมว่าตรงนี้ก็จะเป็น positive surprise ได้รวมไปถึงเรื่องแย่ๆอย่างเม็ดเงิน LTF ที่เราไม่ต่ออายุแล้วก็ครบกำหนดและขายออกมาจำนวนมหาศาลในปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ผมว่าเรื่องราวถ่วงเหล่านี้มันเริ่มหายไปเพราะฉะนั้นดัชนีที่ขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันเด้งกลับมาในจุดที่จากจุดที่ต่ำเกินไปเนี่ยกลับมาอยู่ในจุดที่สมเหตุสมผลละผมว่า 1,600 เนี่ยอยู่ใน area ที่ผมส่วนตัวผมคิดว่าไม่แพงไม่ถูกไปละเป็นจุดที่ประเทศไทยพอจะรับได้ด้วย PE ratio ปันผลระดับเนี้ยแต่ถ้าเราบอกประเทศไทยจะไป 2,000 2,500 จริงๆไม่ได้ไปไม่ได้นะครับแต่มันต้องโชว์ตัวเลขขึ้นมาด้วยว่าเราจะไปทางนี้แล้วเราจะไป direction นี้แล้วเวลานักลงทุนต่างชาติที่นักลงทุนต่างชาติหรือกองทุนที่เป็นผู้ขับเคลื่อนหลักเนี่ยเขาดูคือเขาดู narrative ว่ามันไปได้หรือเปล่าใช่ไหมฮะประเทศไทยโตอย่างนี้ได้เปล่าถ้าเราแสดงให้เห็นว่าต่อจากนี้เดี๋ยวเราโตกลับมาโต GDP 3-4% นะโอ้โหผมว่าแต่ชนีคือทะลุ 2,000 จุดไม่ใช่เรื่องยากอะแต่ถ้าเกิดเรายังเหมือนที่ผ่านมาเราบอกเราจะโต3เราโตได้1กว่าๆเนี่ยแน่นอนเนาะคนก็ค่อยๆผิดหวังไปเรื่อยๆแต่ชนีมันก็จะต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมเป็นลอสเตเคทมา10กว่าปีแล้วใช่มั้ยครับถ้าเราหลุดออกจากกับดักนี้ได้มันก็จะวิ่งตามตัวเลขแบบเหมือนญี่ปุ่นที่ติดอยู่20ปีเนาะแต่หวังใจว่าเราก็ไม่ควรจะติดยาววันนี้แหละขอให้จากตรงนี้ไปเนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวมากขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นเม็ดเงินลงทุน BOI ผมก็จะว่าปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยมันมีเงินลงขอ BOI มาประมาณ 1.8 ล้านล้านบาทนะครับปีนี้ไตรมาส1ก็ออกมาประมาณ1ล้านล้านแล้วเนาะไตรมาส2ถ้าดูตัวไม่ผิดเนี่ยก็อาจจะออกมาใกล้ๆกันนะครับเพราะนั้นมาคราวนี้มาเป็นความหวังใหม่แล้วกันว่าเอ๊ะเราต้องมีอะไรที่น่าสนใจแหละมันถึงมีเม็ดเงินวิ่งเข้ามาเยอะขนาดนี้หลายคนอาจจะบอกว่าก็ดาต้าเซ็นเตอร์ไงมาก็ได้แค่ขายน้ำขายไฟผมก็ไม่เถียงนะครับแต่มันก็ประมาณครึ่งเนาะอีกครึ่งหนึ่งมันไม่ใช่นะมันเป็น PCB มันเป็นนิวเทคโนโลยีเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่าตัวเลขที่ดีแม้มันจะมาจากดาต้าเซ็นเตอร์เนี่ยผมไม่คิดว่าประเทศไทยไม่ได้อะไรเลยอาจจะได้น้อยหน่อยแต่มันอาจจะนำพาซึ่งโอกาสใหม่ๆ latency อินเทอร์เน็ตทราฟฟิกที่ดีขึ้นอาจจะไปดึงบริษัทขนาดใหญ่ Global Company ให้สนใจมาลงทุนตั้งถิ่นฐานที่บ้านเราเพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งความหวังแหละแต่ต้องยอมรับว่า Data Center จริงอยู่ครับเราควรจะได้ร้อยเราจะได้10 20อ่ะแต่มันดีกว่าไม่ได้นึกออกไหมครับคือเราอาจจะไม่ใช่คนสวยเลือกได้อ่ะใครเขาจะมาลงทุนเราก็อาจจะต้องตอบรับยอมรับไปก่อนแล้วก็ ค่อยดูว่าโอกาสในการลงทุนถัดไปเนี่ยตัวเลขการส่งออกที่อาจจะดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจากการลงทุน 2-3 ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นรถ EV อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะ grab โอกาสเราจะ capture value นี้ได้ขนาดไหนในโลกยุคใหม่นี้ครับผม
1: โอ้ชัดนะเพราะเมื่อสักครู่ที่คุณธีวาพูดถึงก็ชัดนะว่าคือพูดง่ายๆอ่ะ BOI เขาก็เป่าประกาศว่ายอดขอเนี่ยมันสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์เนี่ยนะแต่มันก็ยังไม่กระตุ้นดัชนีให้รู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามองไปเนี่ยนะมันอยู่อีก3ปีอ่ะสมมุติว่าเขาขอแล้วก็ลงจริงเนี่ยโอ้เราจะเห็นโรงงานนู่นนี่นั่นเราจะมีศูนย์ Data Center ขึ้นมายกแผงว่าหรือไม่แต่ TikTok นี่ก็เพิ่งใช่มั้ยฮะทางก็ขอ BOI เหมือนกันเนี่ยฮะแต่มันก็ไม่อารมณ์ไม่ทำให้ดัชนีผ่านเอาผมให้เดี๋ยว 1,600 จุดเนี่ยเราไม่รู้สิ้นปีนี้จะไหวหรือเนี่ย
0: ก็เนี่ยผมว่าต้องติดตามดูครับส่วนตัวผมคิดว่าถ้ารัฐบาลแจกเงินแล้วโอเคอาจจะบอกว่าระยะสั้นอะไรก็แล้วแต่ส่วนตัวผมว่าตอนนี้เศรษฐกิจภายในมันก็กระเทือนจริงๆนะครับแจกมาสัก4เดือนก็คงเป็นช่วยทุเลาแหละเหมือนกินยาพาราไปก่อนแต่เองก้อนใหญ่ก็คือเม็ดเงินลงทุน BOI เนี่ยต้องไปเค้นต้องไปเร่งต้องไปเขาเรียกไงทำให้มันเปลี่ยนออกมาเป็นเงินลงทุน FDI ให้ได้มากที่สุดผมว่าตรงนั้นอ่ะนอกเป็นระยะกลางระยะยาวแล้วเนี่ยมันยังอาจจะทำให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเชื่อมั่นใน regulation แล้วไอ้คนอื่นๆที่จะตามมาลงทุนเนี่ยต้องอย่าลืมนะครับก้อนใหญ่ๆที่มาเนี่ยอาจจะเป็นเขาเรียก first wave อ่ะแต่จริงๆมันยังมีเขาเรียกว่า supply chain ตามมาเนาะเหมือนโรงงานรถยนต์มาจะมีผลิตนอกผลิตประตูผลิตพวงมาลัยตามมาด้วยอะไรทำนองนี้นะครับก็ดึงไม่ได้แหละถ้าเราดึงได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยผมเชื่อว่าเม็ดเงิน FDI มันไม่ได้มาปีเดียวหรอกปีถัดๆไป 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีรายเล็กรายกลางตามมาอีกก็ทำให้เป็นภาพอีกครั้งหนึ่งของประเทศไทยว่าเราเป็นประเทศที่เล็กอ่ะเราอาจจะไม่ได้มีความสามารถขับเคลื่อนจากตัวเราเองได้ S-curve ทุกครั้งของประเทศไทยเนี่ยเราก็มาจากเม็ดเงินลงทุนต่างชาตินี่แหละเราจุอยู่ที่ 0.56% ของ GDP โลกเนี่ยถามว่าจะโต 5% อันนี้จริงมันไม่ได้ยากนะครับขอให้มีเทรนด์ใหม่ๆมีคนมาลงทุนเนี่ยหรือมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 4-5 ล้านคนเนี่ยจริงๆ GDP มันก็เซอร์ไพรส์เลย achieve 4-5% ได้แล้วเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมีแผนการที่ชัดเจนแล้วคนไทยก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันครับผมว่าตอนนี้อยากฝากไปด้วยถึงพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่คือการประหยัดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นละวันนี้ผมว่าเราประหยัดกันมา 2-3 ปีแล้วเนาะจริงๆวันนี้คงต้องช่วยกันลุกขึ้นมาทำมากินและหาอาชีพที่2ทำงานเพิ่มคนละชั่วโมง2ชั่วโมงเนาะอย่างนั้นต่างหากที่จะทำให้ GDP หรือประเทศไทยเนี่ยหลุดออกจากกับดักหนี้ได้นี่คนเป็นหนี้ไม่เคยหลุดจากการประหยัดนะมันจะหลุดจากการเป็นหนี้ได้จากการเพิ่มรายได้ใหม่เท่านั้นนะครับถ้าเราดูประวัติศาสตร์ดีๆนะครับก็หวังใจว่าทุกคนช่วยกันแล้วกันผ่านภาวะที่ยากลำบากแบบนี้เนาะแล้วถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นกระเป๋าทุกท่านดีขึ้นการบริโภคดีขึ้นสุดท้ายตลาดทุนมันจะสะท้อนเองครับผม
1: อันนี้ถือว่าเป็นความที่ชัดนะเป็นเหตุและผลที่จะสนับสนุนไปสะท้อนที่ตัวดัชนีเซตที่มองเห็นกันอยู่เนี่ยทีนี้ถ้าเราลองกลับมาดูในเชิงของตัวดัชนีกันบ้างเนี่ยนะครับคุณที่มาแบบเคยทำโมเดลไหมครับว่าเมื่อไหร่เนี่ยดัชนีมันจะสเต็ปขึ้นไปแบบ 1,600 1,700 1,800 ภายในระยะเวลากี่ปีด้วยปัจจัยที่
0: ใช่ก็จริงๆหลักใหญ่ใจความมันคือ EPS growth นะครับถ้ากำไรของตลาดรวมเนี่ยเติบโตสักปีละ 10-15% เนี่ยผมเชื่อว่าดัชนีก็มีโอกาสจะมองล่วงหน้าไปละเขาอาจจะเอากำไรของปีถัดๆไปมาคำนวณก่อนแต่วันนี้สิ่งที่ยังค่อนข้างเป็นกังวลนิดนึงก็คือว่าส่วนใหญ่หุ้นบ้านเราเนี่ยตอนนี้มันยังมาจากเขาเรียกว่าไงมาจากเรื่องของกำไรในกลุ่มพลังงานเนาะซึ่งกลุ่มพลังงานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการนับซ้ำกันด้วยหมายความว่าอะไรหมายความว่าอย่างปตท.อาจจะถือหุ้นไทยออยล์นะครับแล้วไทยออยล์เนี่ยก็อาจจะไปถือหุ้น GPSC เวลาที่มันมีกำไรสต็อกอะครับคุณบัญชามันก็จะนับซ้ำกันหลายครั้งหมายความว่าเราได้กำไรบันทึกไปแล้วในไทยออยล์มันจะไปบันทึกอีกครั้งหนึ่งที่ปตท.อีกทีนึงเพราะนั้นสิ่งที่เวลาที่พลังงานเป็นขาขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นเขาเรียกว่าดับเบิลเคาท์ไอตัวแอปตรงนี้ซึ่งเวลาน้ำมันเป็นขาลงหรือราคาพลังงานเป็นขาลงเนี่ยตลาดหุ้นไทยไม่ค่อยชอบเลยครับคุณบัญชาเพราะว่ามันจะมีเอฟเฟกต์แบบที่ผมเล่าเมื่อกี้มันก็จะขาดทุนซ้ำไปหมายถึงว่ามีขาดทุนสต็อกที่หุ้นตัวที่หนึ่งไอ้ตัวแม่ถือ 50% ก็จะรับรู้มาอีกในงบของแม่อะไรทำนองเนี้ยเนาะสำหรับผมเนี่ยตลาดหุ้นไทยในระยะกลางถึงสั้นเนี่ยถ้าถามว่าทิศทางมันจะไปยังไงเนี่ยส่วนตัวก็ยังคิดว่าราคาพลังงานเนี่ยของโลกเนี่ยยังมีน้ำหนักเยอะละกันครับมันอาจจะบอกไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าน้ำมันขึ้นที EPS ขึ้นทีน้ำมันลงที EPS หายทีเนี่ย ันก็อาจจะเป็นตัวขับเคลื่อนแล้วเขาเรียกว่าผลักดันราคาดัชนีในระยะสั้นมาไกลๆเนี่ยถ้าเรายังพึ่งพาคอมโมดิตี้เนี่ยมันต้องบอกว่าเราก็ต้องสวดมนต์เยอะหน่อยเพราะเราไม่รู้ราคาคอมโมดิตี้ว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไงเนาะมันไม่ได้เหมือนคนที่ผลิต AI ที่เขากำหนดราคาได้เองกำหนดราคา CPU ได้แบบ Nvidia หรือ Microsoft Google Appleที่เขาอยากจะขายเท่าไหร่มันอยู่ที่ใจเขาแต่ของเราเนี่ยมันมีราคาตลาดโลกเป็นตัวอ้างอิงครับผม
1: โอ้ดูแล้วทำไมเขาเรียกอะไรนะ handicap เราแทบจะไม่เหลือเลยนะเนี่ย
0: ใช่แต่ต้องยอมรับความจริงครับว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วก็พอเรายอมรับความจริงได้แล้วเนี่ยผมว่าหนทางในการแก้ไขปัญหามันก็อาจจะค่อยๆออกมาแต่ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงเนี่ยมันจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนอะไรทำนองเนี้ยนะครับ
1: ครับตรงนี้จริงโดยเฉพาะยิ่งจะบอกว่าเราโชว์ผลกำไรซึ่งเป็นผลมาจากบีบต้นทุนแต่ทำมาค้าขายรายได้ไม่ได้ขึ้นเลยอันเนี้ยผมว่านักลงทุนต่างประเทศยังไงเขาก็มองออกมองขาดเขาก็ไม่ชอบนะถูกไหมฮะ
0: ใช่ใช่เลยครับเราก็ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่ากำไรที่เราทำมาเนี่ยมันมี quality of earning แหละมันมีคุณภาพที่ดีอะไรทำนองเนี้ยนะครับ
1: ครับอย่างนั้นแสดงว่าถ้าผมเอาด่านแรกก่อนชนะดัชนีก่อนเกิดต้มยำกุ้งเนี่ยคุณที่ว่าให้เวลาอีกเท่าไหร่นะ
0: ส่วนตัวนะครับถ้าไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองเนี่ยผมคิดว่าอีก 1-2 ปีเนี่ยน่าจะผ่านตรงนั้นไปได้จริงๆเราเคยผ่านต้มยำกุ้งไปครั้งนึงนะครับต้มยำกุ้งมัน 1,000 กว่าแล้วก็เราเคยทำสูงสุดน่าจะเป็นยุคลุงตู่ 1,800 กว่าจุดเนาะก็หวังใจแล้วกันครับว่าอีกสัก 2-3 ปีเนี่ย2ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าการเมืองนิ่งแล้วเราทำ GDP ให้กลับมาอยู่ในแทร็กเหมือนเดิมเนี่ยโดยที่ตลาดหุ้นโลกยังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยผมเชื่อว่าเราก็ยังเป็นของดีราคาถูกแหละให้นักลงทุนเขาก็ต้องเกลี่ยมาเขาเรียกกระจายความเสี่ยงมาที่เราบ้างอยู่ดีครับผม
1: นะเห็นไหมเคยขึ้น 1,800 เสร็จแล้วมาลงมาเหลือเนี่ยแถว 1,500 แล้วหลังจากนั้นก็ยังไม่เห็นเลยครับมันจะขึ้นต่อ
0: ผมว่าสาระสำคัญมันคงไม่ได้ว่าจะขึ้นไป 1,800 หรือเปล่าแต่ถ้าเราขึ้นไปได้รอบนี้ทำยังไงให้มันขึ้นแบบยั่งยืนแล้วไม่ถอยกลับมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยให้มันขึ้นแล้วก็ค่อยๆเขาเรียกว่าค่อยๆมีพัฒนาการเชิงบวกขึ้นไปเรื่อยๆดีกว่าเศรษฐกิจจะได้เติบโตนักลงทุนก็จะได้เติบใหญ่ไปเรื่อยๆครับผม
1: มีคำแนะนำอะไรไหมครับสำหรับนักลงทุนทั้งในรุ่นปัจจุบันแล้วก็รุ่นที่กำลังจะเข้ามาแสวงหาโอกาสกับทางด้านของตลาดหุ้นไทยในช่วงที่เรากำลังคุยกันว่ามันควรจะมีเอนจินโมเดลใหม่เนี่ยครับ
0: ก็จริงๆผมเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยมันก็ยังมีหุ้นที่ถูกและน่าสนใจนะครับแต่ต้องยอมรับว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นความขยันความหมั่นเพียรความรู้ก็ดีหรือว่าการใช้ AI มา adopt ในการค้นหาข้อมูลเนี่ยผมมันทำได้กันเต็มที่มากเพราะนั้นการเปิดกว้างในการลงทุนวันนี้ใช้เวลาน้อยลงมากนะครับและการลงทุนมันไม่ใช่ทางเลือกแล้วมันเป็นทางรอดแล้ววันนี้งานประจำที่เราบอกว่ามั่นคงผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมั่นคงขนาดไหนเนาะการเป็นในทุนหรือการอยู่อีกฝั่งนึงของปาร์ตี้ในทุนนิยมเนี่ยมันเป็นการกระจายความเสี่ยงแหละบางคนอาจจะได้เงินเดือน 2-3 แสนบาทเห็นไหมฮะวันก่อนผมดูทีวีช่องนึงเขาบอกว่าโอ้โหปาร์ตี้ในมหาชนเนี่ย500กว่าคนไม่ได้เงินเดือนมา5เดือนแล้วอะไรเงี้ย
1: คือใช่
0: เงินเดือนประจำมันก็ไม่ได้บอกว่า 100% อ่ะแต่ถ้าเรามีขาที่อยู่ในตลาดทุนบ้างมีขาที่อยู่ในกิจการส่วนตัวบ้างเรามีทำอะไรที่มันเป็นธุรกิจเป็นพนักงานกินเงินเดือนบ้างหลายขาเนี่ยโอกาสที่เราจะล้มทีเดียวเนี่ยมันก็ยากหน่อยผมก็แนะนำให้ทุกคนตอนนี้ต้องขยันขึ้นและกระจายความเสี่ยงมากขึ้นประหยัดอดออมแต่ไม่ใช่ประหยัดอดออมเพื่อไปใช้จ่ายในวันนี้นะครับอาจจะเลือกลงทุนแล้วก็หาธุรกิจที่มั่นคงแหละเพื่ออีก 30-40 ปีข้างหน้าน้องๆเพื่อนๆพี่ๆที่ฟังอยู่เนี่ยพอถึงวัยเกษียณที่เราต้องใช้เงินจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าตรงนั้นเราก็จะมีเงินเกษียณได้แล้วก็จะทำให้ชีวิตบ้านปลายเราเนี่ยจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งผมว่าคนเราลำบากตอนหนุ่มสาวไม่ใช่เรื่องปัญหานะครับถ้าจะเป็นลำบากตอนแก่เนี่ยผมว่าปัญหาใหญ่แน่นอนครับผม
1: ซึ่งดูเหมือนปัจจุบันมันจะเป็นลำบากตอนแก่นะตอนนี
0: ้ตอนนี้เนี่ยรุ่นพี่ที่เกษียณตอนนี้ก็เริ่มไม่เห็นแล้วว่าเขาไม่ค่อยมีเงินเพียงพอที่จะเกษียณนะครับเราเห็นเป็นตัวอย่างก็อย่าไปเดินซ้ำรอยก็ต้องช่วยกันแก้ไขต้องช่วยกันลดออมบางทีอะไรที่เราได้ก็ต้องประหยัดบ้างแล้วก็ไปลงทุนเพื่อระยะยาวด้วยครับผมก็ฝากไว้เท่านี้ครับผม
1: โอ้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเนาะเพราะฉะนั้นเอาใจช่วยอีกประมาณปี2ปีอย่างที่คุณที่ว่าตั้งโจทย์ไว้นะว่ามันน่าจะกลับไปกระแทก new high เดิมถูกไหมฮะเสร็จแล้วไอ้ความฝันที่จะฝ่าด่าน 2,000 โอ้ไม่อยากพูดถึงเลยอะว่ามันจะต้องนานอีกเท่าไหร่อะหรือมันอาจจะเร็วขึ้นก็ได้นะใช่ไหม
0: ใช่ใช่ก็อยู่ที่ตัวเลข GDP ครับของพวกเราทุกคนรวมกันนี่แหละครับถ้าเม็ดเงิน FDI มันมาจาก BOI แปลง Translate มาได้เยอะจริงๆ นักท่องเที่ยวเราช่วยกันต้อนรับขับสู้นักท่องเที่ยวดีๆเนี่ยแล้วเรากลายเป็นเดสทิเนชั่นของการท่องเที่ยวจริงๆในระยะยาวเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็ไม่ช้าไม่นานครับเพราะตอนนี้ดัชนีหุ้นเราก็ยังแลกขาดเมื่อเทียบกับโลกพอสมควรเลยครับ
1: ครับเขาเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับว่าในแง่ของนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเขาก็ยังมีเพลย์บุ๊กในการเล่นหุ้นไทยแบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างนี้ป่ะฮะ
0: คือจริงๆผมคิดว่านักลงทุนต่างประเทศก็มีหลายกลุ่มนะครับกลุ่มใหญ่ที่สุดที่เรารู้กันเนี่ยก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เขาแสวงหาโอกาสแหละว่าหุ้นที่ไหนมันถูกเกินไปหรือว่าหุ้นที่ไหนมันยังมีการเติบโตได้แต่ต้องยอมรับว่าไอ้ก้อนนึงที่เป็นก้อนที่เป็นแพสซีฟฟันหรือเป็นก้อนใหญ่ๆที่อีกก้อนนึงก็คือเป็นก้อนที่เขาหวังพึ่งพาเงินปันผลเนาะเพราะบางทีเขาเกษียณแล้วไอ้การเติบโตเหมือนเราพูดกันหุ้นเจ็ดนางฟ้ามีอนาคตตัวนี้นั่นเนี่ยปันผลมาเนี่ยคุณประชามันได้ไม่ถึง 1% นะ 0.2 1.4 อะไรเงี้ยมันต่ำมากนะแต่หุ้นบ้านเราหา 8% 9% เนี่ยมันทำได้เพราะนั้นจริงๆก็จะพูดไปว่าหุ้นไทยมันก็มีเสน่ห์ของมันเพราะนั้นกองทุนในระดับโลกหรือฝรั่งเนี่ยมันก็มีหลายจุดประสงค์หลายเป้าหมายบางคนต้องการการเติบโตของธุรกิจบางคนเขาต้องการปันผลเพื่อเอาไปหล่อเลี้ยงเพนชั่นฟันอะไรก็ดีนะถ้าเราทำตัวให้โปร่งใสไอ้ปันผลที่เราได้มันมีคุณภาพสามารถจะคอมมานด์คาดการณ์ปันผลในระยะยาวๆได้เนี่ยผมเชื่อว่าดัชนีที่ตรงนี้ก็มีกองทุนและมีต่างชาติสนใจเหมือนกันเพียงแต่มันจะเป็นคนละกลุ่มกับที่เขาไปลงทุน AI เท่านั้นเองครับ
1: ครับแต่ว่าปีนี้นักลงทุนต่างประเทศก็ยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันเพิ่งจะเกือบ5เดือนเท่านั้นเองเนี่ยเราอาจจะมองสัญญาณอะไรชัดจากนักลงทุนต่างประเทศแล้วยังครับตอนนี้
0: โอ้จริงๆเขาสนใจเรามากขึ้นนะครับตั้งแต่ผลการเลือกตั้งออกมาเนี่ยเม็ดเงินต่างชาติเข้ามาในระลอกเลยโชคไม่ดีนิดเดียวเองคือมันไปเกิดสงครามอิหร่านแล้วประเทศเราเนี่ยมันเป็น net import น้ำมันเนาะหมายความว่าน้ำมันแพงไม่ดีกับประเทศเราเขาก็เลยชะงักไปถ้าเกิดไม่มีเหตุการณ์สงครามอิหร่านเนี่ยผมเชื่อว่าดัชนีคืออาจจะไปใกล้ๆ1,700แล้วก็ได้นะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแต่นี่ขนาดมีสงครามอยู่น้ำมันแพงขนาดนี้เงินเฟ้อขนาดนี้ความไม่แน่นอนมันเยอะขนาดนี้ดัชนียังอีกไม่กี่จุดจะ1,600แล้วเนาะก
1: ็
0: สะท้อนว่าจริงๆเขาก็มีความเชื่อมั่นแหละแต่พอดีปีนี้เป็นปีที่มีอีเวนต์พิเศษเรื่องสงครามอิหร่านกับอเมริกาก็หวังใจว่ามันจะจบด้วยดีในเวลาไม่นานละกันถ้าราคาน้ำมันลงมาบ้างผมเชื่อว่ากำลังซื้อของพี่น้องประชาชนเนี่ยคงดีขึ้นแหละเพราะวันนี้เขาก็เงินที่จะเป็น disposable income หรือเงินที่จะไปจับจ่ายใช้สอยกินอาหารซื้อของฟุ่มเฟือยเนี่ยตอนนี้ก็ไปจ่ายค่าน้ำมันกันหมดแล้วเนาะมันก็เหมือนทุกคนช่องต้องประหยัดจ่ายน้ำมันเพิ่มขึ้นคนละ 3,000 5,000 บาทต่อครอบครัวเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วมันก็จะไปจ่ายค่าสินค้าและบริการที่แพงขึ้นจากน้ำมันอีก 2-3,000 บาทเนี่ยเงินที่จะไปซื้อความสุขหรือไป spending หรือไปเก็บออมก็ตามต่อแต่เนี่ยมันก็น้อยลงไปตามลำดับนะครับก็หวังให้สงครามจบแหละผมว่าถ้าสงครามจบเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์กับบ้านเราแหละเป็นประโยชน์กับบ้านเราที่เป็นพึ่งพาน้ำมันเราเป็น net import น้ำมันที่ค่อนข้างเยอะติดระดับต้นๆของเอเชียนะครับ
1: ครับครับโอ้ยอยากจะเห็นนะสักวันนึงนะเขาสื่อต่างประเทศหรือบ้านเราเนี่ยพาดหัวข่าวว่าตลาดหุ้นไทย market cap ระเบิดเถิดเทิงแซงอะไรเงี้ยไม่รู้เมื่อไหร่จะดีนะ
0: เราก็ต้องช่วยกันทำครับคุณเป็นสายก็หวังใจครับหวังใจก็ดีที่ว่ารุ่นก่อนก็มีคนคุณภาพเนาะอย่างคุณบัญชาตอนรุ่นผมก็อาจจะเป็นรุ่นถัดๆมาแล้วก็หวังว่าน้องๆนะครับช่วยกันขยันเนาะเราอนาคตก็ขึ้นอยู่กับทุกคนมันเป็นผลรวมของผลผลิตที่ทุกคนช่วยกันทำแหละถ้าทุกคนช่วยกันทำเอามารวมกัน 6-70 ล้านคนเนี่ยตัวเลขมันใหญ่ครับตัวเลขมันแข่งขันได้ผมว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกดีไม่ดี AI ที่มาเนี่ยอาจจะเปลี่ยนและเป็นโอกาสให้กับคนไทยก็ได้เพราะว่า AI เนี่ยมันมาดิสรัปต์คนที่ฉลาดเรื่อง STEM เรื่องวิทยาศาสตร์ Science Technology Engineering Mathematics แต่คนไทยเนี่ยจริงๆส่วนมากที่ผมสัมผัสนะครับเขาจะมีสมองอีกซีกนึงแล้วกันเป็นสมองฝั่งจินตนาการในฝั่งความบันเทิงอะไรเงี้ยผมว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะAI มาเนี่ยคนที่เก่งคณิตศาสตร์เหมือนโปรแกรมเมอร์เกือบจะตกงานนะครับคุณบัญชาแต่คนที่มีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยอาจจะได้โอกาสเพราะนั้นก็หวังใจว่ารอบนี้การมาของ AI เนี่ยจะเปิดประตูอีกอันนึงของเศรษฐกิจไทยในอนาคตครับให้เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์คนน่าจะอยู่แถวหน้าได้ครับผม
1: ชัดเจนเลยนะฮะ AI ตอนนี้ทำให้บรรดาพวกประเภททฤษฎีจ๋าเกียรตินิยมเนี่ยเสี่ยงตกงานสูงเลยนะตอนนี้
0: ใช่ครับ
1: ครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนายกสมาคมนักลงทุนคุณทิวาชินธาดาพงศ์ด้วยนะครับขอบคุณครับคุณทิวาครับ
0: ขอบคุณครับโชคดีครับทุกคน
1: สวัสดีครับนะครับนะสักวันหนึ่งนะฮะเราก็อาจจะได้เห็นการพาดหัวเฮดไลน์อย่างที่ผมทิ้งท้ายไปเมื่อสักครู่ว่าโอ้มูลค่าตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยเนี่ยนะใหญ่โตระเบิดเถิดเทิงแซงตลาด ะไรว่าไปนะจุดๆซึ่งยังไม่รู้เลยว่าตลาดไหนแล้วก็เมื่อไหร่จะได้ยินคำพูดนี้นี่เป็นการสะท้อนมุมมองจากทางฝั่งของนักลงทุนนะครับในช่วงที่ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ยอมรับเลยนะครับว่านักตลาดหุ้นเพื่อนบ้านในเอเชียอะไรเขาไปไกลระเบิดเถิดเทิงมากเขาแซงกันแบบชนิดที่แบบเอาไต้หวันสิครับเดือนครึ่งมีอะไรแซงได้3ตลาดหุ้นยักษ์ใหญ่ของโลกและใน10อันดับแรกเนี่ยเขาแซงขึ้นไปจนถึงยืนอันดับ5แล้วเนี่ยนะฮะแม่น่าอิจฉาไม่มีอะไรหรอกครับนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาในช่วงต่อไปของ Econ Beats กันนะครับ
2: Econ Beats ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beats บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: โชว์จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
6: The Legends Tale
5: สองแควอโยธยากับ3ผู้รู้แห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
9: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
7: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Econ Beats ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beats บายบัญชาโดยบัญชาชุ่มชัยเวช
1: 1ทุ่ม45นาทีนะครับกับเข้าสู่ Econ Biz กับผมบัญชาชุมชัยเวชซึ่งเราจะเจอกันจันทร์ถึงพฤหัสบดีทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับเอ้าเนี่ยข่าวดีก็มาเห็นไหมราคาน้ำมันเนี่ยตกเอาเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าเนี่ยทุ่ม45นาทีตามเวลาประเทศไทยนะฮะราคาน้ำมันดิบนิวยอร์กสหรัฐหรือว่า NYMEX เนี่ยหลุด90ครับมาอยู่ที่89ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนี่นะฮะโอ้โหอะไรครับเนี่ยตอนนี้มันน้ำมันมันลงอย่างเงี้ยนะฮะคือเหตุผลที่ตอนนี้ราคามันอยู่ที่89เดียวหรือ90นะฮะของในเมกนิวยอร์กสหรัฐเนี่ยมีรายงานนะฮะว่าอิหร่านเนี่ยนะฮะเห็นด้วยนะครับว่าเขาอยากจะทำให้ช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยนะฮะกลับมาเป็นเรียกว่าอะไรอยู่ในภาวะปกติภายใน1เดือนอันนี้เป็นรายงานที่เข้ามาล่าสุดนะฮะเห็นไหมฮะถ้าฟังอีคอนบีสนะครับโอ้ยิ่งกว่าล้ำอีกนะฮะข้อมูลสดใหม่ตลอดเลยนะฮะตอนนี้มีรายงานนะครับว่าเนี่ยอิหร่านเนี่ยเห็นด้วยนะฮะว่า เขาต้องการอยากจะทำให้สภาพการเคลื่อนของพวกเรือขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยนะครับกลับมาอยู่ในภาวะปกติภายใน1เดือนนะครับนี่เห็นไหมแล้วตอนนี้ราคาน้ำมันของในเมกนิวยอร์กสหรัฐที่หลุด89เนี่ยนะฮะล่าสุดขึ้นไปที่88.47 เซนต์ต่อบาร์เรลครับหายไป5.44 เซนต์นะฮะ 5.79% ที่ตกนะครับเนี่ยนี่เป็นราคาที่อีก45 นาทีตลาดน้ำมันนิวยอร์กสหรัฐจะเปิดทำการนะครับในขณะที่ราคาน้ำมันดิบเวนต์อังกฤษทะเลเหนือตอนนี้ซื้อขายกันที่กรุงลอนดอนนะฮะตกไป5.01 เซนต์ฮะหรือ 5% ตอนนี้อยู่ที่94.57นี่ก็ต่ำ95เห็นไหมครับโอ้โหน่าสนใจทีเดียวนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าอีก45 นาทีข้างหน้าที่ตลาดหุ้นอเมริกาจะเปิดทำการวัดดูกันดัชนีล่วงหน้ากันหน่อยนะฮะดาวโจนส์ล่วงหน้าถ้าเปิดตลาดตอนนี้บวก88.5637 จุดนะครับส่วน S&P 500นะครับถ้าเปิดตอนนี้ก็จะบวก26 จุดอยู่ที่7563 จุดครับในขณะที่ Nasdaq Future นะว่าหรือว่าดัชนีหุ้น Nasdaq ล่วงหน้านี้นะครับถ้าเปิดตอนนี้ก็บวก264 จุดหรืออยู่ที่33,334 จุดโอ้โหเมื่อคืนเนี่ยดัชนีหุ้น Nasdaq เนี่ยปิดสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่และยิ่งถ้าเจอราคาน้ำมันลงอย่างนี้เนี่ยสวยนะครับแต่ที่ไม่สวยเลยคือราคาทองคำนะครับตอนนี้ราคาทองคำล่วงหน้า Gold Future เนี่ยโอ้โหแดงฮะตก55.40 เซนต์หรือประมาณ 1.19% ตอนนี้หลุด 4,500 แล้วนะครับสำหรับ Gold Future นะฮะมาอยู่ที่ 4,448.90 เซนต์ต่อออนซ์ไม่สวยไม่สวยยอมรับเลยครับว่าตอนนี้ราคาทองคำเนี่ยถูกเทอย่างน่ากลัวกันจริงๆนะครับงั้นติดตามกันต่อไปน้ำมันขาลงเนี่ยนะฮะเอามาดูวันนี้กันนะครับก็ยังไม่พ้นกระแสไทยช่วยไทย+60/40นะครับวันนี้เนี่ยนะครับบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือแห่งหนึ่งชื่อว่า Trust Rating เนี่ยเขาก็ออกบทวิเคราะห์มาเลยนะคือดูเหมือนจะมองไปในทิศทางของบรรดานักวิชาการแล้วทุกคนจะมองตรงกันเลยครับว่ามาตรการที่เรียกว่าไทยช่วยไทย+60/40เนี่ยนะครับเป็นมาตรการที่เรียกกันว่ามันเฉพาะหน้าเนี่ยแล้วมันก็หิ้วปีกเศรษฐกิจเพราะฉะนั้น Trust Rating ก็บอกว่ามีส่วนอยู่ในวงจำกัดที่จะกระตุ้น GDP ประเทศไทยนะครับ Trust Rating ออกบทวิเคราะห์ออกมานี่นะครับโดยเฉพาะยิ่งเขาก็จะมองในกลุ่มที่ว่าอาจจะได้อานิสงส์หรือไม่ได้อานิสงส์จากมาตรการของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับก็บอกอย่างนี้ครับว่าไอ้มาตรการที่ออกมาเนี่ยมันเป็นมาตรการร่วมจ่ายหรือโคเปนะฮะอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับร่วมจ่ายกันระหว่างภาครัฐกับประชาชนเพราะฉะนั้น Trust Rating เขามองอย่างนี้ครับว่ามันเป็นการเปลี่ยนช่องทางการจ่ายเงินเนี่ยมากกว่าจะทำให้เกิดความต้องการนะฮะอย่างมีนัยสำคัญนะเขามองอย่างนี้นะฮะทีนี้เขาก็เลยวิเคราะห์ครับว่ามาตรการนี้มันจะมีผลต่อการขยายตัวหรือว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยน่าจะอยู่ในวงจำกัดคือมันไม่โตเยอะไงนะฮะและคาดว่าจะมีส่วนเพิ่ม GDP ได้เพียงแค่ 0.4% นะครับเพราะว่าบทบาทหลักของมาตรการทั้งหมดต้องยอมรับว่าเป็นมาตรการแบบหิ้วปีกประคองตัวหรือพยุงอาจจะใช้คำไหนก็ได้นะฮะแสดงว่าส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการก็ดีสถาบันการเงินก็ดีสถาบันวิเคราะห์เรตติ้งดีเนี่ยเขามองว่ามาตรการนี้ไม่ได้ทำให้เกิดการกระตุ้นนะฮะไม่ทำมันไม่ได้ทำให้เกิดการที่เรียกว่าการเติบโตที่มีนัยยะสำคัญชัดเจนนะฮะส่วนใหญ่จะใช้คำว่าประคองพยุงอย่างนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยครับโดยเฉพาะกำลังซื้อแล้วก็ที่น่าสนใจก็เพราะว่าอย่างนี้เพราะค่าครองชีพเองก็อยู่ในระดับที่สูงนะฮะเพราะว่าน้ำมันมันขึ้นมาสูงก่อนหน้านี้นะครับทีนี้กลุ่มที่เขามองกันไปกันมาเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพวกนี้แหละพวกประเภทพวกค้าปลงค้าปลีกเพราะว่าก็คือเข้าโครงการไงถูกไหมแล้วส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกไปครับว่ามาตรการคราวนี้เนี่ยหวังที่จะทำให้เกิดการกระตุ้นกำลังซื้อจับจ่ายใช้สอยจากกลุ่มที่เป็นแบบตัวเล็กตัวน้อยซึ่งเดี๋ยวก็ต้องดูกันอีกทีนะครับแต่เนื่องจากว่ามาตรการมันไม่ได้ใช้ยาวนานไงฮะแล้วก็60/40นี้ด้วยเนี่ยอันนี้เป็นอีกมุมมองนึงที่มาจากทางด้านของบริษัทวิเคราะห์เรตติ้งนะครับในการลงทุนก็คือ Trust Rating นะครับทีนี้พอดูจากตรงนี้เสร็จเนี่ยนะฮะเราต้องกลับเข้ามาดูกันครับว่าไอ้เจ้าเครื่องยนต์เศรษฐกิจหลักๆที่มันเคยดีเด่นเนี่ยอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะฮะมันฟื้นแล้วมันจะฟื้นเมื่อไหร่และสัญญามันฟื้นมันมีไหมปรากฏว่ายังไม่ชัดเลยนะฮะเนี่ยคิดดูสิครับว่าคนระดับล่างเนี่ยนะผ่อนบ้านผ่อนที่อยู่อาศัยไปไม่ไหวเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้ทรัพย์รอการขายที่เรียกว่า NPA เนี่ยราคาต่ำ3 ล้านฮะทะลักตลาดที่มันเป็นสัญญาณที่น่าห่วงนะฮะดร.รักวรกิจโพคาธรเนี่ยประธานเจ้าที่บริหารหรือว่า CEO ของบริษัทสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดหรือเรียกว่าแบมนะ BAM เนี่ยนะครับเอาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยซับบ้านมือ2นะครับเอาพูดง่ายบ้านร้างนี่แหละนะเอาแบบว่าทั้งมีหรือไม่มีเจ้าของก็แล้วแต่นี่นะฮะทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าทรัพย์สินรอการขายภาษาอังกฤษหรือ NPA เนี่ยนะครับในตลาดอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีอยู่ตั้ง 700,000 ยูนิตโอ้เยอะนะครับ 700,000 ยูนิต แล้วในปีนี้เนี่ยนะครับไอ้ทรัพย์ที่รอการขายเนี่ยนะฮะกลุ่มราคาที่ทะลักเข้ามาเนี่ยมีตั้งแต่ระดับต่ำ3ล้านไปจนกระทั่งถึง7ถึง10ล้านบาทนะท่านผู้ชมคิดดูดิขนาดบ้านหลังละ7ล้านขึ้นถึง10ล้านบาทเนี่ยยังทะลักเข้ามาในตลาดรอการขายประเภทมือ2ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีเจ้าของก็เหอะเนี่ยนะครับทีนี้ไอ้กลุ่มที่มันต่ำ3ล้านบาทเนี่ยปรากฏว่าอันนี้ก้อนใหญ่สุดนะครับเป็นบ้านต่ำ3ล้านเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่รอการขาย NPA ซึ่งมีก้อนหรือสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยนะครับเหตุผลชัดท่านผู้ชมคิดดูครับว่าขนาดบ้านต่ำ3ล้านเนี่ยแล้วกลายเป็นทรัพย์รอการขายเยอะที่สุดอย่างเงี้ยแสดงว่าอะไรครับเศรษฐกิจแย่ชัวร์ผ่อนต่อไม่ไหวขนาดต่ำ3ล้านที่ผ่อนต่อคือก่อนหน้านี้จำได้ไหมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยบ้านต่ำ3ล้านเนี่ยอัตราการขอสินเชื่อเพื่อกู้ซื้อบ้านเนี่ยเกิน 50% นะครับมาปีนี้กลายเป็นว่าไอ้ต่ำ3ล้านเนี่ยกลายเป็น NPA เนี่ยเยอะที่สุดเลยนะฮะโอ้น่าห่วงนะครับแล้วทีนี้พอกลายเป็นว่าต่ำ3ล้านเนี่ยเยอะที่สุดเพราะเศรษฐกิจแย่ผ่อนต่อไม่ไหวเนี่ยNPA ก็เลยไหลเข้ามาในตลาดมากขึ้นนะครับทีนี้ถ้าดูฝั่งระบายออกนะระบายกันในพวกทรัพย์สินที่รอการขายเนี่ยนะครับก็ต้องมาดูกันแล้วครับเพราะว่าไอ้ปัญหาการยอดปฏิเสธสินเชื่อโอ้โหยังพุ่งสูงอยู่เลย 70% นะครับในวงเงินกู้3ล้านบาทก็ได้อนุมัติเพียงครึ่งนึงเท่านั้นเองเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับพอร์ตของทางแบมเนี่ยนะฮะก็คือบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดเนี่ยนะครับมีสินทรัพย์ที่รอการขายทั้งหมด 100,000 รายการนะแบ่งเป็นทรัพย์รอการขายนี่ประมาณ 30,000 รายการนะครับอันนี้คือทรัพย์ถูกธนาคารยึดผ่านกระบวนการทางกฎหมายไปที่เรียบร้อยนะครับส่วน NPL หรือหนี้เสียหรือทรัพย์เสียเนี่ยนะฮะมันประมาณ 70,000 รายการนะครับแน่นอนกรุงเทพนะไปยังกรมเป็นทะเบียนท็อปฮิตอยู่นี่นะครับดร.รักได้บอกต่อไปเขาว่าคาดว่าปีนี้ทรัพย์มือ2เนี่ยน่าจะแบบติดท็อปฮิตเลยนะฮะจากผู้ประกอบการซื้อทรัพย์และไปตกแต่งใหม่เพื่อรอการขายนะครับที่ผ่านมาก็มีผู้ประกอบการเนี่ยนะครับลงเขาเรียกว่าบันทึกความเข้าใจนะกับทางแบมเนี่ย2-3รายซื้อครั้งละ10-20ยูนิตแต่ปัจจุบันเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น10รายแล้วนะฮะคือก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันก็มีโอกาสอยู่ในวิกฤตของการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งตอนนี้ก็เป็นปมประเด็นใหญ่กันเยอะอยู่นะฮะอันนี้ทรัพย์รอการขายแต่ทีนี้มาดูตรงนี้คือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีอยู่5บริษัทที่ไม่สามารถจ่ายหนี้คืนเจ้าหนี้ได้นะครับก็คือหากันมากเลยนะมีทั้งธุรกิจที่อยู่ในวงการสื่อธุรกิจอยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์แล้ววันนี้เนี่ยปรากฏว่าหนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาไม่ต่ำกว่า4ทศวรรษนี่นะฮะ Property Perfect นะฮะโอ้เขาออกมาเปิดเผยเลยฮะตอนนี้เขาเร่งขายสินทรัพย์เพื่ออะไรเอาสภาพคล่องกลับมาให้ได้นะฮะและโอ้โหฟังแล้วเหนื่อยอ่ะขนาดว่า Property Perfect เนี่ยพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บ้านแบบโครงการโทษนะฮะระดับหรูหมดเลยเนี่ย masterpiece อะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะยอดขาย3เดือนแรกปีนี้เขาต่ำสุดในรอบ40ปีนี่มันเลยเกินตอนสมัยต้มยำกุ้งอีกต่างหากนะครับคุณสานิษอัฏฐยานสกุลนะครับประธานเจ้าที่บริหารหรือว่า CEO ของ Property Perfect เนี่ยนะฮะเขาออกมาเปิดเผยวันนี้เลยนะว่าตอนเนี้ย Property Perfect ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังของบ้านเราเนี่ยนะครับบอกเข้าสู่โหมดลดขนาดองค์กรโอ้แล้วลดแบบจริงจังด้วยนะฮะเพราะว่าไตรมาสที่1เนี่ยออกมานี่นะครับยอดขายก็ต่ำสุดในรอบ40ปีอ่ะคิดดูสิ40ปีไม่เคยเจอต่ำอย่างนี้แล้วมันเกิดขึ้นในปี2169 3เดือนแรกนะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ CEO ของทางด้าน Property Perfect เนี่ยบอกว่าต้องปรับองค์กรลื้อครั้งใหญ่นะครับไม่ว่าจะลดต้นทุนนะฮะแม้ว่ายังไงก็แล้วแต่ขีดความสามารถในการแข่งขันต้องขันมัดกันใหม่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแผนขึ้นปีหลังของเขาอันนี้ก็ฟังแล้วหนาวเลยเขาบอกว่าเขาต้องลดพนักงานของ Property Perfect กว่า100คนครึ่งปีหลังเอาละครับเตรียมตัวครับมาแน่ๆเลยนะฮะแล้วก็ปรับโครงสร้างการทำงานให้มันสอดคล้องกับธุรกิจใหม่นะครับแล้วก็ชัดเจนครับว่าวันนี้เนี่ยนะฮะอสังหาวันนี้ไม่ได้แข่งกับขายบ้านนะฮะแต่มันกำลังแข่งกันเรื่องกระแสเงินสดใครดีกว่ากันและใครอยู่รอดมากกว่ากันนะครับเขาบอกแล้วนะครึ่งหลังปีนี้เขาต้องลดขนาดองค์กรปลดคนมากกว่า100คนเนี่ยนะครับและทำยังไงล่ะที่จะคืนพวกสภาพคล่องกำลังซื้อหมายถึงว่าเงินหมุนของเขากลับมาเนี่ยนะครับคุณสานิทแกก็บอกอย่างนี้ครับว่าตอนนี้ Property Perfect ต้องขายทรัพย์สินบางส่วนออกแล้วนะครับเช่นอาคารสำนักงาน6ชั้นริมถนนสีลม150ล้านบาทอันนี้ขายแล้วครับที่ดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้ง8ไร่ใกล้ไอคอนสยามอู้ทำเลดี 2,000 ล้านบาทนี่ก็ขายนะครับสำหรับที่ดินตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นสินทรัพย์ของบริษัทร่วมทุนที่ Property Perfect ก็ถือหุ้นอยู่ 9% นะครับก็คาดว่านะ ือถ้าขายได้เนี่ยไอ้การบันทึกเงินสดกลับมาภายใน3เดือนก็น่าจะได้เห็นกันเนี่ยนะครับแล้วนอกจากนี้สิ่งหนึ่งที่เขาแก้ไขสถานการณ์เป็นที่เรียบร้อยก็คือ Property Perfect เนี่ยประกาศชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ครบทั้ง10รุ่นนะฮะที่ครบกำหนดในเดือนพฤษภาคม69นะฮะแล้วก็รวมถึงหุ้นกู้ชุดหนึ่งเนี่ยนะครับ PF263A นะครับซึ่งกำหนดล่าสุด25พฤษภาคมเนี่ยนะฮะก็ทยอยจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้อีก9กลุ่มครบไม่มีการผิดนัดชำระหนี้หรือเบี้ยหนี้เลยเนี่ยนะครับนี่ก็ถือว่าโอ้แก้บททดสอบแรกได้อย่างสบายๆ

0: ทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นี่กำไรสุทธิ624บริษัทคิดเป็น 76.8% ของบริษัทที่ส่งงบการเงินนะครับผลการดำเนินงานที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าโอ้โหเนี่ยนะไตรมาส1ปี69เทียบกับไตรมาส1ปี68บริษัทในตลาดหุ้นมียอดขายถึงประมาณ4ล้านล้านบาทยอดขายเนี่ยเพิ่ม 1.2% แต่กำไรขั้นต้น gross profit เนี่ย 1.04 ล้านล้านบาทอันนี้เพิ่ม 24.7% นะครับมาจากกำไรการดำเนินงานที่ว่า core profit เนี่ย500,000กว่าล้านบาทโอ้นี่เพิ่ม 56% นะครับแล้วก็ไตรมาส1ที่เห็นชัดๆตรงนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าไอ้เจ้าปัจจัยเรื่องการสู้รบในตะวันออกกลางเนี่ยมันก็มีส่วนนึงนะแต่ก็อย่างที่บอกไปเงี้ยอย่างเมื่อสักครู่ที่เราคุยกับนายกสมาคมนักลงทุนถูกมั้ยว่าไอ้กำไรที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันมาจากการบีบต้นทุนหันต้นทุนเฉือนต้นทุนหรือมาจากรายได้จากธุรกิจที่สามารถทำรายได้แท้จริงท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้อันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลานะฮะสำหรับอีคอนบิสกับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับเราจะกลับมาพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้พระสบดีนะครับทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณทาง 90.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดอสมทนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น
3: ๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
4: ภูมิใจที่ผ้าทอไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
5: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
6: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
5: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
7: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเหมืองถ่านหินที่เมืองฉางจื้อมณฑลซานซีสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ความว่าพนักท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุก๊าซระเบิดที่เหมืองถ่านหินในมณฑลซานซีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวจีนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติร้ายแรงครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบพื้นที่ภาคใต้วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่11มูฮัมหมัด

มัดอามูดีแวซอฮะและเด็กหญิงนูฟิดาวตาเละกำลังพลและราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากถูกคนร้ายยิงเหตุเกิดบริเวณหน้าบ้านเลขที่24/5หมู่ที่6ตำบลสาวออำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่20พฤษภาคม2569และเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับสิบเอกมูฮัมหมัดอามูดีและเด็กหญิงนูฟิดาวไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่สิบเอกมูฮัมหมัดอามูดีและเด็กหญิงนูฟิดาวรวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้เวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจตรีทัศพงษ์เสสุวรรณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เหตุเกิดบริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีแห่งใหม่ตำบลตะบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับ10ตำรวจตรีทัศพงษ์ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่10ตำรวจตรีทัศพงษ์และครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

0: ามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้

0: ผมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรองศาสตราจารย์ดร.มุฮัมมัดอิยาสยะปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเวทีความคิดนะครับวันนี้ค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์ที่เรากลับมาเจอกันเช่นเคยนะครับเวทีความคิดพุธที่27พฤษภาคม2569พุธสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับอยู่กับผมวีรศักดิ์ขอบเขตเช่นเคยครับเรายังคง2ช่วงด้วยกันสำหรับเวทีความคิดในค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหลังครับเราจะพูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันมีเหตุร้ายที่กลับมาเกิดขึ้นอีกแล้วเหตุการณ์ล่าสุดก่อนล่าสุดแล้วกันเพราะว่าตอนนี้มีข่าวการลอบยิงอดีตกำลังพลนาวิกโยธินเสียชีวิต1คนที่จังหวัดปัตตานีเมื่อตอน 17:30 นาทีนะครับที่เป็นเหตุลอบยิงพันจ่าอากาศเอกเสริมสีแดงอายุ63ปีเป็นอดีตกำลังพลสังกัดหน่วยนาวิกโยธินค่ายจุฬาภรณ์จังหวัดนราธิวาสซึ่งเกษียณอายุราชการแล้วแต่ก็มีเหตุลอบยิงนะครับขณะที่เหตุก่อนหน้านั้นเราจำกันได้น้อง2เดือนเสียชีวิตในอ้อมกอดของผู้เป็นแม่นะครับซึ่งเหตุการณ์ยิงในครั้งนั้นก็อย่างความเศร้าโศกแล้วก็ตัวของน้องเองตัวคุณพ่อเองเนี่ยก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยก็เป็นเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ที่ตอนนี้กลับมาอีกครั้งโดยความรุนแรงที่มากขึ้นด้วยเดี๋ยวคุยกันในช่วงท้ายกับอาจารย์มูฮัมหมัดนะครับส่วนช่วงแรกนี้ต้องบอกก่อนว่าวันพรุ่งนี้ปีกลองทางการเมืองของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สก.ทั้ง50เขตเนี่ยนะครับก็จะเริ่มขึ้นอย่างวันนี้เขาก็มีการเตรียมความพร้อมนะคุณผู้ฟังปลัดกรุงเทพมหานครคุณณรงค์เรืองศรีเขาก็มีการซักซ้อมความพร้อมบุคลากรนะครับทั้งบุคลากรสถานที่การอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยและมาตรการในการรองรับสถานการณ์หากมีฝนตกน้ำท่วมซึ่งเขาบอกเตรียมเจ้าหน้าที่รองรับไว้เกือบ 1,500 คนเลยทีเดียวนะครับและสถานที่ในการรับสมัครก็คือที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งการเลือกตั้งท้องถิ่นที่น่าสนใจกรุงเทพมหานครจริงๆแล้วผู้ว่าเนี่ยอาจจะได้ไม่ได้มีอำนาจอะไรที่จะจัดการอะไรได้หลายๆอย่างเพราะว่าต้องขึ้นตรงต่อในส่วนกลางด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างน้อยทั้งสก.ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนแล้วก็ตัวผู้ว่ากทม.ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะดูแลในเรื่องของทุกสุขของพี่น้องในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเราพรุ่งนี้ครับตั้งแต่ 8:30 นาทีจนถึง 16:30 นาทีก็จะมีการเปิดรับสมัครแล้วนะครับแน่นอนที่สุดตอนนี้เราเห็นบรรดาว่าที่ผู้สมัครทั้งหลายเนี่ยมาเปิดตัวพูดถึงนโยบายต่างๆมากมายแน่นอนว่ากรุงเทพมหานครเมืองใหญ่แบบนี้ปัญหามันก็ต้องเยอะตามมาเหมือนกันนะครับมาเช็คเรตติ้งกันหน่อยชิงเก้าอี้ชี้ชะตากทม.นะครับช่วยกันในการมองโจทย์ปัญหาในอนาคตของกทม.ในช่วงของ Hot Issue ครับ
4: เวทีความคิด Hot Issue เช็คเรตติ้งชิงเก้าอี้ชี้ชะตากทม.
3: แน่นอนที่สุดว่าเราได้เห็นรายชื่อต่างๆออกมาแล้วสำหรับบรรดาตัวเต็งคืออย่างพรรคประชาชนเขาก็เปิดตัวดร.โจชัยวัฒน์มาใช่ไหมฮะมีทางด้านของพลตำรวจโทชันเวชที่จะมาเปิดตัวอีกคนหนึ่งทางด้านของประชาธิปัตย์ก็เป็นคุณอนุชาบุรพชัยศรีขณะที่คุณชาชาสิทธิพันธ์ก็ประกาศตัวลงในนามอิสระเหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยแล้วแต่โพที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็ยังคงบอกว่าคุณชาชาเนี่ยยังคงมาแรงเกิน 50% ขณะที่คนอื่นก็คะแนนกระจายแล้วก็เฉลี่ยกันไปมันก็เลยทำให้ไม่คึกคักหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเราคงต้องลองดูรอดูก่อนหลังจากที่รับสมัครไปพรุ่งนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆโจทย์หลายๆโจทย์ที่ก็ต้องแก้กันต่อในสถานการณ์ของเมืองหลวงแบบนี้ฝุ่น PM 2.5 เรื่องของขยะต่างๆเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนมันน่าคุยเหมือนกันว่าเราจะมองอนาคตยังไงกันต่อดีสำหรับในส่วนของผู้ว่ากทมคนใหม่ที่จะมาทำหน้าที่กันต่อครับคุยกันครับกับท่านผู้เชี่ยวชาญด้านการมองอนาคตและผู้อำนวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรทันครับสวัสดีครับท่านธัญพรครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณวิลาศักดิ์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
3: ครับมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมไหมอาจารย
5: ์อ
3: ยู่ในเขตกทมไหมครับ
5: ตัวผมเนี่ยพอดีทะเบียนบ้านเนี่ยไปอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับ
3: อ๋ออยู่แถวธรรมศาสตร์รังสิต
5: ใช่ครับแต่ตัวผมเนี่ยก็เป็นคนที่ทำงานในเมืองนะครับก็แต่ว่าเสียดายไม่มีโอกาสได้เลือกนะครับแต่ว่าเราก็เป็นคนนึงนะที่ไม่ได้เลือกนะทะเบียนบ้านไม่อยู่ที่นี่นะฮะแต่ว่าก็คิดว่าอยากจะให้กรุงเทพดีขึ้นนะครับก็เห็นเมื่อกี้คุณวิทยาศักดิ์เกริ่นมาใช่ไหมมีแคนดิเดตหลายท่านที่เปิดตัวมานะครับตอนนี้ดูแล้วจากโพเนี่ยมันก็ทำให้คนก็น่าจะไม่แน่ใจที่จะไปตามกระแสกันหรือเปล่าเนาะใช่ไหมครับ
3: คืออาจารย์เม่นอย่างหนึ่งคืออย่างเราอย่างอาจารย์ธัญพรไม่ได้เลือกก็จริงแต่ว่าเราเรียนที่กรุงเทพถูกไหมฮะเราทำงานที่มันก็ต้องคาบเกี่ยวรังสิตด้วยมาธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ด้วยแน่นอนเราต้องใช้อินฟราสตรักเจอร์ของในพื้นที่เมืองหลวงแหละเส้นทางรถติดอะไรบางทีเรารู้ซอกซอยอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเราก็เห็นอะไรต่างๆมากมายคือมุมมองเรามันก็ต้องมุมมองที่เกี่ยวกับกทม.อยู่แล้วอะหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะบ้านทะเบียนบ้านอยู่ปทุมอยู่นนทบุรีก็จริงแต่สุดท้ายจริงๆเราก็เหมือนคนกรุงเทพคนหนึ่งนะที่เราทำงานในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันได้รับผลอย่างแน่นอนจากในส่วนของการบริหารการจัดการต่างๆเพียงแต่ว่าเราอาจจะแค่ไม่มีสิทธิ์เลือกเท่านั้นแต่เราก็สามารถที่จะมองได้เหมือนกันว่าตรงเนี้ยเราอยากให้แก้อะไรเพราะเราก็ต้องผ่านเราก็ต้องใช้ชีวิตในบริเวณตรงนั้นมันเหมือนเป็นประชากรแอบแฝงแต่เป็นประชากรตัวจริงไงอาจารย์ที่เราต้องอยู่ในเมืองหลวงเราต้องใช้ชีวิตกับคนเมืองหลวงกันต่อเพราะว่าบริเวณปริมณฑลเนี่ยบางทีมันแยกไม่ออกว่าส่วนไหนจังหวัดไหนเพราะว่าเส้นกั้นมันบางๆมากๆเลยอาจารย์อย่างที่บอกไปคือพอเห็น
5: ก็เหมือนคนกรุงเทพนะเดินทางเข้ามานะช
3: ั่
5: วโมงนึงนะครับแล้วก็เดินทางกลับชีวิตประจำวันจริงๆแล้วใช้เวลาในกรุงเทพเนี่ยพอๆอย
3: ู
5: ่ที่บ้านเลยถ้านับรถติดนับเฮฮาคุยกับเพื่อนทำงานเนี่ยเผลอๆ13-14ชั่วโมงนะที่เหลือกลับไปบ้านคือไปนอนนะฮะก็จะตื่นเช้ามาก็ขับรถกลับมาทำงานในกรุงเทพอีกแล้วเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่แปลกนะที่คนที่ไม่มีสิทธิ์เลือกอย่างผมก็สนใจเรื่องกรุงเทพเหมือนกันนะฮะ
3: ทุกคนสนใจได้เพราะจริงๆแล้วมันคือเมืองหลวงอ่ะมันคือประเทศของเราอ่ะเป็นเมืองหลวงอ่ะอาจารย์ถูกไหมฮะแล้วอย่างนี้อาจารย์เรามาอยู่กรุงเทพเราทำงานในพื้นที่กรุงเทพเราต้องเห็นสภาวะอะไรหลายอย่างที่มองว่ามันแก้ได้หรือยังอย่างผมฟังคุณชัชชาติสิทธิพันธ์อาจารย์ชัชชาติต้องเป็นอดีตแล้วนะเพราะตอนนี้ทลาออกแล้วตั้งแต่18พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็พร้อมที่จะเตรียมลงรับสมัครในวันพรุ่งนี้ถ้ามาอยู่สมัยที่2นักข่าวเขาถามเมื่อเช้าดูคุณสรยุทธเขาบอกประเด็นที่ว่าหลายๆคนคำถามหนึ่งที่ถามคุณชัชชาติคุณสรยุทธถามว่าเนี่ยมีคนบอกว่าผู้ว่าชัชชาติเนี่ยแก้ปัญหาแต่เฉพาะพวกประมาณเส้นเลือดฝอยพวกเส้นเลือดใหญ่ๆเนี่ยยังแทบไม่ได้แตะเลยคุณชัชชาติก็บอกว่าก็เส้นเลือดฝอยเนี่ยมันคือสิ่งที่ใกล้พี่น้องประชาชนมากที่สุดถ้าใหญ่ๆหน่อยก็คือแก้ปัญหาเรื่องของหนี้ BTS ที่มันมีการลักลั่นกันอยู่ใช่ไหมเพราะว่าอย่างรถไฟฟ้าไปทางคูคตมันก็ไปไม่ใช่กรุงเทพแล้วถูกไหมฮะอะไรแบบเนี้ยแล้วก็หนี้สินเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกก็พยายามแก้ปัญหาอยู่แต่ถ้าเกิดใหญ่ๆสิ่งที่อยากจะแก้ต่อคือเรื่องของคอร์รัปชันอันนี้ที่คุณชัชชาติบอกนะแต่ถ้าเราลองมาดูว่าแล้วเส้นเลือดฝอยที่คุณชัชชาติบอกว่าแก้แล้วประสบความสำเร็จเราลองมาไล่ทีละอย่างจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ฝอยก็ได้นะอาจารย์เมย์มันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้อ่ะถ้าพูดเรื่องของเมืองใหญ่แบบนี้แน่นอนสิ่งที่มาอย่างแรกๆที่เรานึกถึงเวลาที่อากาศมันปิดฝุ่น PM 2.5 อันนี้ทุกคนพูดถึงอย่างแน่นอนเพราะอะไรรถมันเยอะเมืองหลวงใช่ไหมต่างคนต่างเข้ามาทำงานเรียนหนังสือนะการก่อสร้างก็ต้องมีด้วยเช่นเดียวกันมันก็สร้างฝุ่นเหมือนกัน PM 2.5 สภาพอากาศอ่ะอันนี้เป็นปัญหาอย่างหนึ่งสะท้อนอะไรได้ไหมฮะอาจารย์ธัญพร
5: คือเรื่องฝุ่น PM 2.5 เนี่ย คือสำหรับคนที่อยู่ในอาคารเนาะเปิดเครื่องฟอกก็จะช่วยได้เยอะทีเดียวนะครับแต่สำหรับคนที่ทำงานกลางแจ้งคนที่โดยสารรถสาธารณะใช่ไหมฮะคนที่ไปวิ่งในสวนสาธารณะเด็กที่อยู่ในโรงเรียนที่ไม่ติดแอร์นะเออเราจะทำยังไงกันดีอะใช่ไหมเออตรงเนี้ยผมว่ามันก็เป็นโจทย์ใหญ่เหมือนกันนะครับที่ท่านผู้ว่านะครับรวมถึงท่านผู้สมัครสกผมว่าก็ต้องคิดต่อไปนะปีนี้ผมว่าน่าสนใจเนาะเออกลายเป็นว่ากระแสเรื่องสกเนี่ยกับผู้ว่าก็มาควบคู่กันนะฮะซึ่งผมว่าเออเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับคือฝั่งนึงฝั่งบริหารใช่ไหมฮะฝั่งนึงก็เป็นฝั่งนิติบัญญัติใช่ไหมฮะคอยแอปพรูฟทั้งนโยบายอะไรเงี้ยนะครับผมว่าก็น่าสนใจนะครับในปีนี้คนก็ให้ความสนใจทั้งผู้ว่านะครับแล้วก็ผู้สมัครสกนะครับแล้วก็เห็นเปิดตัวกันหลายกลุ่มเนาะมีทั้งอะไรกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มอิสระใช่ไหมฮะคนกลุ่มอิสระคนอิสระเนี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็มีกลุ่มที่อะไรอะเป็นสังกัดเขาเรียกว่าอะไรได้รับการสนับสนุนจากพรรคต่างๆอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าก็น่าสนใจมากนะสำหรับปีนี้นะครับเพื่อปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยทั้ง PM ใช่ไหมฮะปัญหาน้ำท่วมเนี้ยนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆชวนคุยไปทีละเรื่องแล้วกันนะฮะปัญหา PM ปัญหาน้ำท่วมปัญหาขยะอย่างเงี้ยผมว่าเรื่องพวกเนี้ยมันเหมือนเรื่องที่ตั้งแต่เด็กจนผมโตเนี่ยผมรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันก็หนักขึ้นนะฮะมันก็หนักขึ้นสภาพปัญหาเนี่ยอย่างเรื่องฝุ่นเนี่ยคุณวีรศักดิ์ชวนคุยเนี่ยผมว่ามันหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับคือคนอย่างที่ผมตั้งคำถามอ่ะนะคนที่อยู่กลางแจ้งอย่างเงี้ยทำยังไงใช่ไหมฮะเรื่อง PM เนี่ยคือผมว่าต้องยอมรับความจริงก่อนนะ PM 2.5 มันคงต้องอยู่กับเราไปนะเพราะว่ามันมากับเครื่องยนต์สันดาบใช่ไหมมีการก่อสร้างแล้วก็มี PM 2.5 ใช่ไหมมีการเผานู่นนี่รอบเมืองในภาคต่างๆมันก็ PM 2.5 นะครับคือมันอยู่ในอากาศมันไม่หมดอ่ะนะครับยกเว้นเราจะอยู่ในอาคารระบบปิดอ่ะนะครับนะแต่สำหรับพื้นที่กลางแจ้งเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะต้องคิดกันจริงๆนะครับว่าทำไงให้คุณภาพชีวิตของคนเมืองนะครับคนไปวิ่งในสวนลุมใช่ไหมฮะสวนลุมพินีสวนเบญจกิติเด็กนักเรียนเล่นกันอยู่ในลานโรงเรียนอย่างเงี้ยนะครับทำยังไงผมว่าพวกนี้คือโจทย์ที่อาจจะต้องฝากท่านผู้ว่านะครับแล้วก็ฝากผู้สมัครสมาชิกสภากทมเอาไว้ด้วยนะครับครับจริงๆแล้วมันก็มีเทคโนโลยีนะคือเรามองในมุมเทคโนโลยีมองในมุมฟอร์ไซต์เนี่ยนะครับม
6: ัน
5: ก็มีเทคโนโลยีที่มันเข้ามาจัดการเรื่องพวกนี้นะครับเห็นคือผมไปค้นหาข้อมูลนะฮะเขาบอกว่ามันมีเป็น water based air purifier นะครับเขาเรียกว่าเป็นระบบกังหันดูดแล้วก็อัดอากาศลงน้ำสมมติเนี่ยในพื้นที่อย่างเช่นพื้นที่โล่งนะฮะที่มันไม่มีตึกบังกระแสลมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีบ่อน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราอาจจะตั้งกังหันลมที่ความสูงสัก20เมตรนะซึ่งความสูง20เมตรก็เป็นระดับที่เหมือนกับฝุ่น PM 2.5 มันลอยอยู่เป็นสะสมตัวอยู่ค่อนข้างหนาแน่นนะครับคือไอ้กังหันพวกนี้ก็จะทำหน้าที่เหมือนกับสูบนะสูบอัดอากาศผ่านลูกสูบของมันเนี่ยนะครับแล้วก็อัดเข้าไปใต้ผิวน้ำแล้วมันก็เกิดการอะไรรวมตัวของมันนะกลายเป็นโคลนกลายเป็นอะไรนะเพราะว่าธรรมชาติแล้ว PM 2.5 มันไม่ชอบน้ำนะครับเราพ่นละอองมันก็หนีนะครับแต่นี่เราอัดนะดูดนะผ่านลูกสูบนะใส่เข้าไปในบ่อน้ำในสวนสาธารณะอะไรเงี้ยอาจจะได้นะครับแต่ว่าคงต้องใช้เยอะมากเลยนะเพราะว่ามวลมันมหาศาลมากเลยนะใช่ไหมในอากาศทั้งกรุงเทพอะไรเงี้ยนะครับ
6: ต้องติดตั้งด้วยอาจารย์มันจะมีที่ไหมอ่ะ
5: ใช่อย่างในโรงเรียนอย่างเงี้ยนะในโรงเรียนอย่างเงี้ยจะติดตั้งยังไงถูกไหมฮะสมมติมันบอกว่ามันต้องตั้งไอ้ตัวกังหันนี้แล้วมันจะต้องดูดอัดไปปล่อยในน้ำโรงเรียนอาจจะไม่มีเบาะน้ำเนาะมันก็ต้องการเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับเข้ามานะครับหรือเผลอติดแอร์ง่ายกว่านะฮะแต่ติดแอร์ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของก็ต้องไปพัฒนาตัวระบบคอยร้อนมันนะให้มันลดอะไรให้มันปล่อยความร้อนน้อยหน่อยนะครับ
6: ถ้าเราไปแก้ต้นเหตุอาจารย
5: ์เรียนเชิญครับ
6: มันจะถ้าเราไปแก้ที่ต้นเหตุเราอันที่เราพูดกันเนี่ยมันเหมือนปลายเหตุละเพราะมันมีฝุ่นละถูกไหมมันสร้างสภาพอากาศที่เป็นมลพิษแล้วถ้าเรากลับไป
5: เริ่มที่จุดที่ต้นเหตุใช่ไหมฮะต้องเพิ่มพื้นที่สีเขียว ใช่ไหมฮะปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยนะฮะครับลดการเผานะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมดูในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราเองเนี่ยยังควบคุมประเทศการเผาในประเทศเราเองไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็ในเพื่อนบ้านนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเนาะก็อาจจะเป็นลักษณะร่วมบางประการของภูมิภาคเรานะครับที่มันทำให้มันมีวิธีในการจัดการกับไร่แปลงเกษตรนะ post harvest แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ผมว่าเรื่องนี้คงต้องไปหนึ่งกับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ยุคนี้เนี่ยถ้าเกิดเราคุยกันเรื่องเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยผมว่าถ้าทำสำเร็จเนี่ยรณรงค์ว่ามันสำเร็จเนี่ยนะครับมันสำเร็จไปแล้วไงฮะใช่ไหมมันคงต้องมาใช้เทคโนโลยีนะครับเข้าไปในการบริหารจัดการเรื่องพวกนี้มากขึ้นนะครับ
6: มันก็ต้องแก้ปัญหาไปนะอาจารย์เทคโนโลยีแก้ที่ต้นเหตุด้วยสร้างจิตสำนึกอะไรต่างๆด้วยแต่บางทีถ้ารณรงค์ถ้ามันสำเร็จมันสำเร็จไปนานแล้วมันก็ยังต้องพูดต่ออาจารย์ถ้าไม่พูดเลยมันจะยิ่งละเลยเนี่ยแต่พอเป็นแบบนี้ปุ๊บอ่ะมันก็ต้องสร้างจิตสำนึกกันให้ได้อากาศไปแล้วอาจารย์คนอยู่เยอะแบบนี้เมืองหลวงแบบนี้ขยะมันก็ต้องเยอะตามมาเหมือนกันนะอาจารย
5: ์ฮะครับเรื่องขยะนี่ผมก็คิดว่าในประเทศไทยเนี่ยจริงๆเนี่ยผมเนี่ยตอนเล่าให้ฟังว่าสมัยที่ไปมีโอกาสไปศึกษาเรียนในต่างประเทศเนี่ยนะครับเรารู้สึกว่าเราแยกขยะเป็นปกตินะแต่แพ็กเกจที่เขาออกแบบเนี่ยมันก็ง่ายนะการแยกขยะด้วยนะครับแต่พอมากลับมาเมืองไทยเนี่ยเรารู้สึกโอ้รู้สึกมันก็ยากนะเพราะว่าเราถุงแกงใช่ไหมฮะถุงแกงใช่ไหมเสร็จแล้วพอเวลาเราทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเราอ่ะไม่การออกแบบขยะในครัวเรือนเนี่ยจริงมันน่าจะแยกขยะกันตั้งแต่ในครัวเรือนเลยนะครับคือตอนที่ไปเรียนเนี่ยผมก็จะเห็นเนี่ยขยะเนี่ยมันจะเป็นสูงๆนะมี3ชั้นนะชั้นแรกขยะแบบนึงชั้น2ขยะแบบนึงชั้น3ขยะแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแต่พอกลับมาเมืองไทยเนี่ยผมรู้สึกว่าผมก็อยากจะเห็นนะพฤติกรรมเห็นนวัตกรรมแบบเนี้ยเข้ามาอยู่ในครัวเรือนเลยก็ในเมืองไทยเนี่ยเราค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องการแยกขยะน้อยแล้วก็ต้องคิดย้อนกลับไปเรื่องแพ็คเกจจิ้งต่างๆมันก็อาจจะไม่ได้ถูกคิดมาอย่างอำนวยความสำหรับคนที่ต้องการจะแยกขยะอย่างจริงจังนะครับเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเรื่องฟู้ดเวสต์เนี่ยนะครับมันผสมปนเปไปหมดเลยกับขยะที่มันเอากลับไปใช้ประโยชน์ต่อได้ไปรีไซเคิลได้นะครับเนี่ยก็หลักๆคือเรื่องฟู้ดเวสต์เรื่องเศษขยะอาหารเศษขยะสดเนี่ยแหละครับที่เราหลังกินข้าวกันเสร็จแล้วเราเทรวมกันเนี่ยทั้งรวมข้าวแกงถุงพลาสติกเนี่ยพอมันรวมกันปุ๊บมันก็เป็นขยะปนเปื้อนทันทีเลยนะครับเนี่ยมันพอเป็นขยะปนเปื้อนมันทำยังไงต่อได้มันเอาไปแยกลำบากเพราะนั้นคนมักจะเอาไปทำต่ออะไรต่อฮะพอมันเป็นขยะปนเปื้อนคือหนึ่งเอาไปหมักทำปุ๋ยแต่พอมันปนเปื้อนมันแปลว่าปุ๋ยมันก็ไม่ได้คุณภาพมีเศษนู่นเศษนี่เศษพลาสติกใช่ไหมฮะแต่พอบอกว่าเอาอีกทางนึงนะนอกจากทำปุ๋ยทางนึงคือเอาไปเผาใช่ไหมผลิตพลังงานปัญหาคือไอ้ขยะที่มันมีฟู้ดเวสต์มีความชื้นสูงพอความชื้นสูงปุ๊บมันก็เผาแล้วก็เผายากอ่ะเปลืองพลังงานในการเผาอีกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆมันก็มีวิธีในการแก้นะมันก็ใช้ระบบอะไรนะใช้ระบบเอาไปทิ้งในบ่อพักขยะก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอาความร้อนจากการเผาเนี่ยเข้ามาไล่อะไรอะไล่ความชื้นมันออกไปก่อนคือทิ้งไว้ในบ่อพักสัก5วันอะไรเงี้ยแล้วพอความชื้นมันลดลงก็เอามาเผานะครับมันก็เอาพอความร้อนมันก็สูงขึ้นนะพอความร้อนมันดีขึ้นเอาไปปั่นไฟกลับมาใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เรียนว่าผมว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะจากที่ผมทราบมาเนี่ยนะประมาณ 20-30% เท่านั้นเองนะของขยะที่เราสามารถเอาไปเผาได้ถามว่าที่เหลือไปไหนฮะก็ไปกบนะฮะไปกบนะก็ไปกบนอกกทม.จริงๆกทม.ก็ไปสร้างภาระนะใช่ไหมก็ไปสร้างภาระให้กับบ่อฝังกบในต่างจังหวัดนะครับปัจจุบันเราก็อาศัยบ่อฝังกบในนครปฐมบ้างในฉะเชิงเทราบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเมื่อคือผมคิดว่าไอเดียลี่นะฮะในอุดมคตินิดนึงนะมันควรจะคิดถึงเซอร์คูลาร์อีโคโนมีนะเมืองกรุงเทพเนี่ยมันควรจะแอบซอบนะมันควรจะแอบซอบขยะที่มันสร้างขึ้น ให้จบในตัวมันเนาะมันไม่ควรจะไปทำความลำบากให้กับจังหวัดอื่นๆเขานะไปฝังกลบเนี่ยเดี๋ยววันหนึ่งพอมันเกิดเป็นประเด็นขึ้นมานะครับก็อาจจะชาวบ้านก็อาจจะบอกว่า

0: เริ่มประท้วงเริ่มไม่เห็นด้วยนะครับกับวิธีการจัดการแบบฝังกลบขึ้นมาได้แล้วก็ไม่ค่อยยั่งยืนนะครับ
1: โอ้แสดงว่าการรับมือเนี่ยหลายเรื่องเลยนะอาจารย์เราพูดมา2เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่หมดเลยนะฮะเป็นเรื่องใหญ่เลยนะที่ถามว่าถ้ามันสามารถจะแก้เนี่ยมันต้องใช้กำลังเยอะมากอะ
0: คร
1: ับนี่แค่2เรื่องเองนะอาจารย์มีเรื่องอื่นอีกไหมฮะที่อาจารย์มุมมองอาจารย์
0: ควรคุยเรื่องน้ำท่วมได้ไหมผมคิดว่าเรื่องน้ำท่วม
1: นี่ใกล้ฝนมาแล้วด้วยนะ
0: ใช่เดี๋ยวเร็วๆเนี่ยเรื่องน้ำท่วมเนี่ยก็จริงเนี่ยมันสะเทือนถึงเก้าอี้ผู้ว่าทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับ
1: แต่มันยากนะฝนตกมาทีบางจุดอ่ะแม้ว่าคุณชัดชาติเคยออกมาบอกก่อนหน้านี้แล้วนะทีมปัจจุบันเนี่ยที่เขาเพิ่งหมดวาระไปเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่ใหญ่ๆเนี่ยไม่นับซอยเล็กๆนะอาจารย์ถ้าใหญ่ๆเนี่ยเขามีความสามารถในการระบายน้ำได้เร็วน้ำรอการระบายเนี่ยจะขังน้อยแต่เขายอมรับว่าในบางตรอกซอกซอยเล็กๆเนี่ยอันเนี้ยบางทีเกินขีดจำกัดเขาเหมือนกันเพราะว่ามันมีลักษณะทางกายภาพหลายอย่างที่มันไม่สามารถที่จะระบายได้เร็วได้อาจารย์มองไงปัญหาน้ำท่วม
0: คือผมก็เห็นคล้ายๆกันนะครับคือเอามองในเชิงกายภาพก่อนของกรุงเทพก็บอกว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่มันอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลอยู่แล้วนะครับยังไงเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยคือน้ำหนุนนะพอน้ำหนุนขึ้นฝนตกหนักสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือระบบระบายน้ำของกทม.มันไม่ใช่ระบบธรรมชาติแต่มันเป็นระบบที่พึ่งพาการจัดการอ่ะใช่ไหมแปลว่ายังไงน้ำมันก็ท่วมนะเราต้องพึ่งพาการอะไรการเครื่องสูบน้ำตลอดเวลาเพื่อระบายน้ำออกจากกรุงเทพวันดีคืนดีถ้าอะไรอ่ะมีคนลืมเปิดปั๊มนะฮะนะจะโดยตั้งใจไม่ตั้งใจก็แล้วแต่เมืองกรุงเทพอาจจะท่วมเลยก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้ผมว่าก็เป็นปัญหาหนึ่งเนาะอ่ะในนี้คือในแง่การบริหารจัดการนะครับอีกประเด็นหนึ่งผมคิดว่าเราเข้าใจกันอยู่แล้วเรามีการลงทุนในอะไรนะอุโมงค์ยักษ์อะไรต่างๆก็คิดว่ามันน่าจะช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องนี้ไปได้นะครับแต่ทีนี้เขาบอกว่าก่อนจะไปถึงอุโมงค์ยักษ์อ่ะนะครับก่อนจะไปถึงอุโมงค์ยักษ์เนี่ยมันอาจจะมีคอขวดหรือเปล่าน้ำจากปากซอยน้ำจากถนนสายต่างๆเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงอุโมงค์ยักษ์ตรงเนี้ยเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของมีอะไรกีดขวางนะมีการอุดตันนะจากไขมันจากเศษอาหารจากโคลนอะไรอย่างเงี้ยนะครับจากการก่อสร้างเนี่ยมันเลยทำให้น้ำเนี่ยจากท่อเล็กๆเนี่ยมันวิ่งไปไม่ถึงอุโมงค์ยักษ์ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นปัญหาที่ผมก็คิดว่าโอ้จะวางระบบท่อน้ำใหม่อีกก็ระบบระบายน้ำใหม่อีกเนี่ยมันไม่รู้ทำได้หรือเปล่าต้องลงทุนอีกขนาดไหนนะครับก็อันนี้ผมคิดว่าเป็นอีกโจทย์หนึ่งนะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าโจทย์น้ำท่วมเนี่ยเป็นโจทย์การเมืองไม่ใช่ไล่เฉพาะผู้ว่านะไล่นายกรัฐมนตรีกันเลยนะครับ
1: แต่มันดีขึ้นไหมอาจารย์ในมุมมองอาจารย
0: ์
1: สถานการณ์ณขณะเนี้ย
0: คือในช่วงสักปีสองปีมานี้เนี่ยตัวผมเองเนี่ยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากหนักนะแต่ว่าเข้าใจว่าถ้าเกิดมอนิเตอร์ตามข่าวเนี่ยผมในความรู้สึกเองแล้วกันนะผมในความรู้สึกเองนะผมก็คิดว่าระยะเวลาท่วมขังหรืออะไรเงี้ยผมคิดว่ามันน้อยลงนะเวลารอให้มันการระบายของน้ำเนี่ยมันเร็วขึ้นนะครับก็คิดว่าเรามี development ไปพอสมควรนะครับจากซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นผลงานของท่านผู้ว่านะครับแล้วก็ของทีมงานนะครับที่ทุ่มเททรัพยากรในการทำเรื่องนี้ขึ้นมาครับก็ต้องให้เครดิตท่านนะครับ
1: ถ้าพอฉะนั้นแล้วถ้าเกิดรวมแล้วเนี่ยถ้าเราลองมาเช็คเกรดติ้งกันหน่อยการหาเสียงถ้าในมุมอาจารย์นะผู้สมัครเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตไล่ว่าที่ผู้สมัครที่เป็นข่าวกันบ้างเดี๋ยวไล่ไม่ครบเดี๋ยวแฟนคลับของฝ่ายต่างๆก็จะมาไล่เราอาจารย์มีคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับซึ่งเป็นผู้ว่าที่เพิ่งหมดวาระกันไปก็จะลงสมัครอีกวาระหนึ่งนะครับมีดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขอันนี้ในนามอิสระมีคุณคมสันพันวิชาติกุลในนามอิสระหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีในนามอิสระก่อนหน้านี้เขาอยู่พรรคพลังประชารัฐนะครับการเลือกตั้งส.ส.ครั้งที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้ลงในนามของ ว่าที่ผู้สมัครส.ส.ได้อย่างใดแต่ว่าเป็นหนึ่งในแคนดิเดตด้วยนะฮะหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์อันนี้มาในนามอิสระมีคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับจากพรรคประชาชนแล้วก็มีพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชจากพรรคเศรษฐกิจอันนี้เท่าที่เห็นตอนนี้นะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจารย์ว่าพรุ่งนี้มีกรุงเทพบินได้ของคุณเต้ด้วยนะครับมีคุณอนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์อีกนะครับก็มีคนบอกว่ามันไม่ค่อยจะสูสีเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเช็คเรตติ้งอาจารย์ถ้าเกิดว่าคนที่ผมเอ่ยนามไปเมื่อสักครู่เนี่ยเขาจะหาเสียงเพื่อให้ได้คะแนนเสียงมากที่สุดอาจารย์ลองมองซิว่าถ้าเราจะให้เขาดึงเรตติ้งได้เขาควรจะเอาเรื่องไหนมาหาเสียงเน้นเรื่องไหนประเด็นไหนหรือว่าเอาทุกอย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้เลยอาจารย์จันยาพรนะ
0: ครับจริงๆฟังดูมีในนามอิสระหลายท่านเลยนะครับ
1: ใช
0: ่ผมคิดว่านะในยุคนี้เนี่ยตัวบุคคลผู้นำเนี่ย leadership เนี่ยสำคัญนะครับซึ่งผมคิดว่าหลายๆชื่อเนี่ยท่านก็อาจจะต้องทำให้เราเห็นว่า leadership ของท่านเนี่ยสามารถที่จะพากรุงเทพมหานครเนี่ยไปบรรลุวิสัยทัศน์ที่ท่านนำเสนอได้จริงอันเนี้ยผมคิดว่าถ้าท่านนำแล้วคนไม่เอาด้วยอันเนี้ยจะเป็นปัญหาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราอยากได้คนที่มี leadership แล้วก็อยากได้คนที่รู้สึกว่ามีทั้งองค์ความรู้นะครับนะและมีทีมงานที่จะพาเราพาเราไปในจุดที่ดีกว่านะครับอีก30ปีข้างหน้านะครับแต่ทีนี้เมื่อกี้ผมพูดถึงลีดเดอร์ชิพนะครับทีนี้ผมคิดว่าจุดอีกอันนึงเนี่ยผมคิดว่ายังไงมันก็ทำงานอย่างต้องทำงานกันเป็นทีมนะครับเนาะหลายๆท่านพูดถึงว่าเป็นผู้สมัครในนามอิสระซึ่งผมก็ว่าน่าสนใจนะครับพอเวลาบอกว่าอิสระเนี่ยผมก็ต้องมาดูละเป็นอิสระนะมีความรู้มีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญอะไรและอิสระมากพอไหมมากอิสระจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็คิดว่าเนี่ยพวกเนี้ยนะครับคือถ้าเกิดมาในนามอิสระเนี่ยผมก็คิดว่าดีนะครับเพราะว่าท่านก็คงจะต้องคอนวินส์คุณเลือกนะว่าท่านมีความเชี่ยวชาญจริงมีองค์ความรู้จริงนะครับรู้จักกรุงเทพรู้จักพื้นที่จริงๆอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านจะคอนวินส์เราได้นะครับว่าท่านมาในนามอิสระผมว่าท่านก็ต้องบอกเราอะนะครับว่าท่านจะทำอะไรท่านจะพลิกฟื้นพลิกโฉมตรงไหนของกรุงเทพผมคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่เกินสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับเราคงเห็นนโยบายสนุกออกมาแน่นอนออกมากันเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยสำหรับคนกรุงเทพเนี่ยผมคิดว่าถ้าทำสื่อสารให้คนกรุงเทพเห็นได้ว่าชีวิตของท่านในเขตนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปอย่างไรอะไรที่ท่านไม่เคยทำได้นะแล้วท่านจะทำได้หรือท่านจะได้สิ่งที่ท่านไม่เคยได้เนี่ยผมว่าอันเนี้ยก็จะทำให้คนในเขตนั้นตัดสินใจไม่ยากนะครับ
1: ต้องโน้มน้าวเนาะอาจารย์อย่างที่บอกไปนะอย่างวันนี้ก็อย่างคุณชาติชาติบอกว่าทีมเนี่ยอาจจะเป็นทีมเดิมก็จะเป็นใครมีอาจารย์ทวิดาใช่ไหมเรื่องของจัดการภัยพิบัติมีคุณสารนนท์อะไรอย่างเงี้ยก็รอดูพรุ่งนี้สมัครแล้วน่าจะได้เห็นคือมันต้องมาพร้อมๆทีมงานไม่ว่าจะอิสระก็ตามทีอย่างคุณชาติชาติก็ลงในนามอิสระไงอาจารย์ธัญพรก็ทีเนี้ยอยู่ที่ทีมงานที่จะเอามาประกอบร่างกันเพื่อที่จะทำงานกันถ้าเกิดว่ามีความหลากหลายในเรื่องของความชำนาญมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่สามารถโน้มน้าวและดึงดูดสำหรับคนที่จะไปลงคะแนนเสียงได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเห็นหน้าเห็นตาอย่างชัดเจนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยในประเด็นนี้ใหม่อาจจะช่วงใกล้ๆของวันที่จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะครับอาจารย
0: ์ครับผม
1: ครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ธัญพรครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมผู้เชี่ยวชาญด้านการมองอนาคตและผู้อำนวยการสถาบันอนาบริเวณศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับช่วงของ Hot Issue Check Rating ชิงเก้าอี้ชี้ชะตากทม.
2: เวทีความคิด Hot Issue Check Rating ชิงเก้าอี้ชี้ชะตากทม.
1: พรุ่งนี้แล้วนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่จะเดือดในเรื่องของการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้ดูสก.เลือกสก.เดือดกว่าเลือกผู้ว่าเพราะว่าเขาบอกว่าผู้ว่าเนี่ยเหมือนแบบมันขาด มีคนพูดอย่างเงี้ยหลายๆคนแต่มันจะจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ถ้าดูโคดูนักวิชาการดูแนวบอกมันค่อนข้างจะขาดเหมือนกันว่าอาชากรทมอาจจะอยากให้อาจารย์ชาชาติมาทำงานต่อแต่อาจารย์ชาชาติก็บอกว่าเป็นการเลือกตั้งอะไรก็ไม่แน่นอนในเรื่องของการเมืองแต่สิ่งที่เขาบอกว่าอันเนี้ยจะดุเดือดกันน่าดูคือการเลือกตั้งสกหรือว่าสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับพรุ่งนี้รับสมัครวันแรกรับสมัครคือ28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนตั้งแต่ 8:30 นถึง 16:30 นะครับก็เขาบอกว่าโดยผู้สมัครสามารถลงทะเบียนแสดงตนได้ตั้งแต่ 5:00 ของแต่ละวันเพื่อจะอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารแล้วก็เตรียมเข้าสู่ขั้นตอนของการสมัครนั่นเองดังนั้นพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่ารถอาจจะติดหน่อยนะเส้นวิภาวดีรังสิตตรงแถบดินแดงศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นในแดงที่ติดกับศาลากทม.นะครับเพราะว่าจะมีการรับสมัครพรุ่งนี้วันแรกคนน่าจะเยอะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องของประเด็นความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้กันต่อครับ
2: รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มูฮัมหมัดอิลยาสจ้าปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ุงเทพเจ็บมามากพอแล้วทั้งน้ำท่วมรถติดฝุ่น PM 2.5 ปัญหาทางเท้ายาวไปถึงทางรถไฟ28มิถุนายนนี้ได้เวลากาคนที่ใช่ให้เมืองหลวงกับศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่าคนใหม่มาซาวเสียงว่าคนกรุงต้องการอะไรปัญหาไหนต้องแก้ด่วนนโยบายใครโดนใจพักไหนมาแรงแชมป์เก่าลุยต่อหรือจะเป็นใครที่จะมาต่อมาลุ้นไปด้วยกันที่เวทีความคิดฮอตอิชชูเช็คเรตติ้งชิงเก้าอี้ชี้ชะตากทม2ทุ่มเป็นต้นไปเริ่ม25พฤษภาคมนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิยาสยะปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
5: กลับมาคุยช่วงสุดท้ายของเวทีความคิดในค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้กับผมวีระศักดิ์ขอบเขตนะครับเราคุยกันในประเด็นเหตุทางภาคใต้กันหน่อยนะครับที่ตอนนี้หลายๆคนเริ่มกลับมาตั้งคำถามถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกไปว่าวันนี้ก็มีอดีตทหารที่อยู่ในพื้นที่นะครับแต่เป็นทหารที่เกษียณแล้วก็ถูกลอบยิงขณะที่เหตุที่ต่อเนื่องกันมาก็มันสองวันแล้วแหละข่าวคราวที่ออกมาก็สร้างความเสียใจแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะเหตุการณ์เนี่ยผู้บริสุทธิ์ไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยก็ต้องเสียชีวิตด้วยอย่างกรณีของดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่สภ.ยะริงที่ถูกคนร้ายเนี่ย4คนแต่งกายคล้ายผู้หญิงและสวมฮิญาบด้วยเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์2คันใช้อาวุธปืนลอบยิงที่ใกล้ๆกับโรงเรียนประสานวิทยาคือตัวภรรยาของดาบตำรวจอดุลเนี่ยมาพร้อมกับดาบตำรวจอดุลอุ้มลูกนะอยู่ในอกด้วยสุดท้ายเนี่ยตัวของภรรยาเนี่ยเสียชีวิตนะครับแต่ลูกเนี่ยวัย2เดือนเนี่ยปลอดภัยก็เรียกว่าหลายๆคนเห็นข่าวนี้แล้วก็บอกโอ้โหเมื่อไหร่จะหมดสักทีในเรื่องของความรุนแรงทางเหตุภาคใต้นโยบายเรื่องของการจัดการต่างๆเนี่ยมันเป็นไปในแนวทางไหนณขณะนี้คุยกันนะกับในส่วนของคนที่คร่ำบอดกับในเรื่องของการศึกษาในโลกของมุสลิมศึกษาแล้วก็ในพื้นที่ภาคใต้กันอย่างดีครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิยาสยะปรังจากรัฐศาสตร์รามคำแหงครับอาจารย์มูฮัมหมัดสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับคุณเวสักครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ
5: ครับอันนี้เป็นเพียงแค่หนึ่งในเหตุอีกหลายๆเหตุนะอาจารย์ที่เกิดขึ้นแต่พอข่าวมันออกมานะดูภาพข่าวแล้วโอ้สงสารเด็กอ่ะแล้วก็ตัวของครอบครัวเขาด้วยเนี่ยอันนี้ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยอย่างมากๆทีเดียวอาจารย์มูฮัมหมัด
6: เป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจ
5: ใช่
6: แล้วก็มันเป็นเหตุการณ์ที่เกินเลยกว่าความเป็นความเป็นมนุษย์นะนะครับภาพที่เราเห็นเนี่ยนะฮะที่มีคนอุ้มเด็กนะครับแล้วก็รีบวิ่งไปเพื่อที่จะไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็แม่เขาก็โดนยิงไป13นัดนะฮะ
5: คร
6: ับ คือเหตุการณ์นี้ครับมันเป็นเหตุการณ์ที่พูดง่ายๆนะครับว่าการเลือกที่จะยิงในตอนที่อยู่ในโรงเรียนนะฮะอยู่บริเวณโรงเรียนนะทั้งที่คนร้ายเนี่ยสามารถที่จะดักยิงที่ไหนก็ได้เอางี้ดีกว่าใช่ไห
5: ม
6: คือถ้าหากว่าแน่นอนนะครับว่า ดาบตำรวจเนี่ยอดุลเนี่ยนะฮะซึ่งเขาเป็นตำรวจอยู่ที่สภ.ยะริงนะครับ
5: ครับ
6: ทีนี้ไอ้ความเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยนะฮะถ้าว่าคนที่เขาวางแผนที่จะฆ่าเนี่ยนะเขาก็สามารถที่จะไปยิงที่ไหนก็ได้นะมันสามารถทำได้ถ้าจะวางแผนจะทำกันจริงๆใช่ไหมซึ่งมันทำจริงอยู่แล้วนะฮะแต่นี่ปรากฏว่าไปยิงที่โรงเรียนนะครับและปรากฏว่ามีภรรยาด้วยมีลูกด้วยและบริเวณโรงเรียนด้วยผมเข้าใจว่านะนี่เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะจากการติดตามสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมเข้าใจว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นความพยายามจงใจต้องการให้เกิดแรงสั่นสะเทือนทางมอรัลหรือว่าทางศีลธรรมอย่างร้ายแรงนะนะ
5: คร
6: ับ จริงๆแล้วไอ้การยิงครูเนี่ยนะฮะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะเป้าหมายก็คือการสร้างความสั่นสะเทือนทางจิตใจนะทีนี้ในการยิงในครั้งนี้เนี่ยฮะมันมีเด็กอายุ2เดือนด้วยมันก็ยิ่งสร้างความสั่นสะเทือนอย่างมากด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายน่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างให้เกิดคนเนี่ยมันมีความคล้ายๆเกิดผลกระทบในวงกว้างผู้กระทำอันนี้นะฮะผมคิดว่าเขามีเป้าหมายในเรื่องนี้คุณเวสัตทีนี
5: ้ครับ
6: คุณเวสัตจะพูดอะไรนะฮะ
5: ไม่มีฮะเชิญฮะเป้าหมายที่อาจารย์มองเนี่ยอยากทราบเลย
6: ทีนี้เวลามันเกิดแรงสั่นสะเทือนแบบนี้ถ้าเป็นการกระทำของฝั่งผู้ก่อไม่ก่อความไม่สงบนะฮะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยองค์กรที่เป็นองค์กรที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็ถือว่าเป็นคล้ายๆว่าเป็นผู้ที่มีความแอคทีฟอยู่เนี่ยแล้วก็ชื่อขององค์กรนี้ก็เป็นชื่อที่ได้ถูกกล่าวนะฮะในเวทีในเอกสารอะไรต่างๆก็คือ BRN นะฮะกลุ่มที่เรียกว่า BRN ทีนี้กลุ่ม BRN เนี่ยนะฮะถ้าหากว่าพวกเขาไม่ออกมาแสดงความรับผิดชอบเนี่ยนะแน่นอนว่าการกระทำครั้งนี้เนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะสรุปได้ว่าเป็นการกระทำของกลุ่ม BRN นะฮะเว้นแต่ว่าเขาออกมาแสดงความรับผิดชอบว่าหรือว่าปฏิเสธนะฮะว่าเขาไม่ได้ทำนะฮะ
5: คร
6: ับ แต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยก็ยังไม่มีการออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้ทำนะเพราะนั้นผู้คนก็สามารถที่จะมีข้อสรุปไปได้ในทิศทางว่านี่เป็นกลุ่มของ BRNนะฮะหรือไม่นะเอาว่าวงเล็บไว้ก่อนนะครับแต่ว่าเมื่อเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้เนี่ยข้อสรุปมันก็ออกมาอย่างนี้ทีนี้สิ่งสำคัญอันหนึ่งเลยคุณเวียศักดิ์ก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะไอ้นิติวิทยาศาสตร์เนี่ยนะมันสามารถที่จะสืบได้ค่อนข้างละเอียดนะฮะว่าปืนกระบอกนี้มันมาจากไหนนะฮะปลอกกระสุนนะฮะแล้วก็สามารถที่จะสืบสอบไปได้นะว่าปืนมาจากไหนใครครอบครองก่อนหน้านี้ใครครอบครองอะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะถ้าเป็นของคนร้ายเนี่ยได้มาจากไหนซึ่งเรื่องนี้นิติวิทยาศาสตร์ค่อนข้างจะชัดเจนนะฮะอันนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าหากว่าเรื่องนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาได้ทำออกมาให้มีความชัดเจนเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าเป็นการกระทำของกลุ่ม BRN เนี่ยนะผมคิดว่าความเคลื่อนไหวของ BRN ในการก่อความไม่สงบเนี่ยจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้านทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ว่าทั้งที่ว่าเราทราบค่อนข้างมีความมั่นใจอยู่นะในระดับหนึ่งว่านิติวิทยาศาสตร์ดังที่ผมทราบเนี่ยดังที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อสักครู่เนี่ยมันสามารถที่จะสืบสอบไปได้นะแล้วก็คุณศักดิ์ลองคิดนะฮะว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้เนี่ยถ้าเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครหรือที่อื่นเนี่ยไม่เกินมือตำรวจหรอกครับพูดง่ายๆนะฮะแล้วมีกล้องวงจรปิดคอยจับด้วย นะฮะกระทั่งว่าสามารถที่จะดูจักรยานยนต์นะฮะมันใช้จักรยานยนต์2คัน
5: ใช
6: ่นะได้ด้วยคือมันมีเขาเรียกว่ามีร่องรอยให้สืบได้เยอะมากเลยครับแล้วก็ผมมั่นใจเลยครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่อื่นเนี่ยไม่เกินฝีมือตำรวจนะฮะทีนี้เนี่ยเราก็ต้องติดตามดูว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาสามารถที่จะสืบสอบไปได้มากน้อยแค่ไหนปัญหาของภาคใต้ก็คือว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะหายไปกับสายลมว่าเอ้ยคดีนี้มันก็หายไปเลยอ่ะ
5: มันหายได้หรออาจารย
6: ์โอ้หายไปหลายคดีมากเลยครับมันหายไปเลยไม่รู้ว่าตอนนี้มันอยู่ยังไงนะฮะเอายกตัวอย่างกรณีของรอบยิงสสกมลศักดิ์อย่างเงี้ยในปัจจุบันเนี่ยนะฮะ
5: เขาจับได้แล้วนี่อาจารย์
6: จับได้แล้วนะครับแต่ปรากฏว่ามันยังไม่มีถึงผู้บงการและมันมีหลักฐานนะฮะในเรื่องของการโทรศัพท์นะฮะซึ่งสามารถที่จะตรวจสอบได้ในปัจจุบันแต่ว่าหลักฐานที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่รู้ยังไงนะตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะคือไม่มีการนำเอาหลักฐานอันนี้มาอยู่ในสำนวนนะฮะ มันก็เลยทำให้คุณกมลศักดิ์ถึงแม้ว่าขนาดว่าเป็นส.ส.นะครับแล้วก็เคยเป็นประธานกรรมธิการกฎหมายและการยุติธรรมเนี่ยนะเขาก็โอไปร้องโน่นร้องนี่นะฮะร้องกรรมธิการบ้างอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จยังความคืบหน้าของคดีแม้กระทั่งว่ามีคุณทวีสอดส่องนะซึ่งเป็นอดีตมือนะมือสืบสวนคนสำคัญนะของประเทศเนี่ยมาช่วยแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะผลักดันให้คดีนี้เนี่ยมันรู้ได้ว่าใครเป็นผู้บงการอันนี้มีพักต้องพูดถึงว่าคดีอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่นะซึ่งเป็นคดีที่ผู้เสียหายเนี่ยนะผู้ตายเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยนะเขาไม่ได้มีชื่อแบบนี้นะนี่คือปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับคือกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันไม่ได้ทำงานตามที่มันควรจะเป็นนะคุณเวสักทีนี
5: ้
6: เรื่องอีกเรื่องหนึ่งต่อไปก็คือว่าตอนนี้กระบวนการเจรจาเนี่ยนะฮะที่ว่าเจรจาสันติสุขเนี่ยก็ดำเนินไปค่อนข้างไปในเขาเรียกว่าออนแทร็กนะก็คือหมายความไปในทิศทางที่มันเป็นนะก็คือรัฐบาลก็มีการแต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยนะฮะซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาตินะฮะ
5: ครับ
6: คุณธนัทสุวรรณานนท์นะฮะแล้วก็มีอาจารย์วันนอเป็นที่ปรึกษานะครับแล้วก็สองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์วันนอก็ได้พบกับเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยก็คือดาโตะวันไซดีวันอับดุลลอห์นะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันว่ามาเลเซีย

0: และก็โดยเฉพาะยิ่งในครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นครั้งแรกเลยทีเดียวที่คนใน3จังหวัดชายแดนใต้ก็คืออาจารย์วันนอแล้วก็เป็นทั้งนักการเมืองที่ปรึกษานายกและเป็นอดีตประธานสภาอย่างที่พวกเราทราบกันเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่รัฐบาลมาเลเซียให้การยอมรับเป็นอย่างมากเนี่ยมาดำเนินการเรื่องนี้เองผมคิดว่าทิศทางมันไปทิศทางที่ดีขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านความมั่นคงก็คือแม่ทัพภาคที่4เนี่ยพลโท
1: นรทิพย
0: ์โพยนอกเนี่ยนะท่านก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะสายแข็งละพูดง่ายๆนะฮะซึ่งจริงๆแล้วทหารมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะหมายความว่าบทบาททหารเนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นจากบทบาทของการพูดคุยบทบาทของทางทหารนะผมคิดว่ามันไปในทิศทางที่กำลังไปได้สวยล่ะนะถ้ามันไปในทางนี้อันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมองได้อีกอย่างหนึ่งอย่างที่คุณเวสัตพูดเมื่อสักครู่ว่าเออมันมีการลอบยิงทหารอีกที่ผ่านมาเนี่ยฮะมันเป็นการสามารถมองได้ว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าพีสปอยเลอร์คือว่าเป็นคนที่มากวนน้ำให้ขุ่นนะไม่ให้การดำเนินการเจรจาเนี่ยนะฮะมันไปในทิศทางที่มันควรจะเป็นนะแล้วสามารถมองได้ว่าในระยะนี้นะคะก็จะมีเหตุการณ์ต้องระมัดระวังนะที่มันจะเกิดขึ้นอีกหลายเหตุการณ์ด้วยอีกอันหนึ่งสำคัญมากเลยคือปัจจัยสำคัญในที่เราควรจะตระหนักนะฮะในเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือว่าคนที่มาคุมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบันเนี่ยเป็นคนที่มาจากภาค3นะฮะแม้ทั้งภาคที่เคยท่านอยู่อีสานมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันมาอยู่ทางต่างใต้เนี่ยจริงๆแล้วพูดกันภาษาชาวบ้านก็คือว่าทางภาคใต้เขาก็มีเจ้าของพื้นที่อยู่นะภาคที่4นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแน่นอนนะฮะมันก็เลยทำให้ภาคที่4เนี่ยเขาอาจจะไปทำให้เขาการเจริญเติบโตในทางเส้นทางของเขาก็สะดุดลงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณาเช่นเดียวกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีการคอนฟลิกต์หรือว่ามีการตึงเครียดกันในเรื่องของสายบังคับบัญชาหรือไม่ด้วยนะทั้งหลายทั้งปวงนี้ผมต้องการชี้เห็นว่าสัญญาชาติใต้เนี่ยนะฮะมันมีหลายปัจจัยมากนะครับเราอย่าเพิ่งไปสรุปนะฮะว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าถ้าหากว่ากระบวนการทั้งหลายทั้งปวงถ้ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันสามารถที่จะทำงานได้อย่างตรงไปตรงมาเนี่ยหลายเรื่องมันก็จะคลี่คลายขึ้นไปเยอะครับคุณเวสัตครับ
1: แต่ว่าเราคงแบบอยากจริงๆแล้วทุกคนอยากให้มันสถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุดแต่ถ้าพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันนะขณะนี้อาจารย์มันทำยังไงถึงจะเรียกแบบกู้สภาพจิตใจให้กลับขึ้นมาในเรื่องของโอ้นี่นะทางการก็ดูแลแต่เราเองก็ต้องระวังตัวเหมือนกันมันต้องอยู่แบบนี้กันต่อไปอีกนานสักแค่ไหนอาจารย์ถ้าเกิดเราจะสร้างแบบณนาทีนี้ให้คนในพื้นที่เองรู้สึกมีความมั่นใจอะในมุมอาจารย์ยังไงครับ
0: คือแน่นอนนะครับผมคิดว่าในปัจจุบันเนี่ยผู้รับผิดชอบนะฮะทั้งฝ่ายความมั่นคงทั้งฝ่ายนักการเมืองเนี่ยจะต้องให้ความมั่นใจกับประชาชนนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลามันเกิดเหตุการณ์ที่มันสะเทือนขวัญเนี่ยนะฮะผมคิดว่าไอ้สิ่งสำคัญก็คือท่านนายกรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีกลาโหมอย่างน้อยแล้วก็ผู้รับผิดชอบในสามจังหวัดภาคใต้ในปัจจุบันก็คือรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีต่างประเทศท่านเสียศักดิ์นะ
1: ครับ
0: ซึ่งผมคิดว่าคนในรัฐบาลเนี่ยอย่างน้อยต้องออกมาให้ความมั่นใจกับประชาชนนะว่าเขาจะสามารถที่จะดูแลความปลอดภัยของประชาชนได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่โรงเรียนเนี่ยนะมันเขาเรียกว่าสั่นคลอนนะคือถ้าสมมติเราฝ่ายขอความไม่สงบเนี่ยนะฮะเอาชี้ชัดไปเลยนะว่าฝ่าย BRN เนี่ยเป็นผู้กระทำในเรื่องนี้เนี่ยนะหมายความว่าเขาได้ประสบความสำเร็จแล้วนะฮะในการสร้างความสั่นสะเทือนสั่นคลอนนะให้เห็นว่าเขาสามารถที่จะปฏิบัติการที่ไหนอย่างไรนะก็ได้นะไปนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ประชาชนเกิดความกลัวทีนี้นี่คือเป้าหมายของฝ่ายก่อความไม่สงบก็คือเป้าหมายของ

0: อืมโอ้มันคือสร้างให้คนแบบไม่ไว้ใจถูกไหมอาจารย์ถ้าเป็นถ้าพูดง่ายๆแบบนี้อาจารย์คือสร้างให้คนตื่นกลัวตื่นตระหนกดังนั้นตอนนี้คือสิ่งสําคัญการเป็นหูเป็นตามันเรียกนะเป็นส่วนช่วยสําคัญนะอาจารย์นะในการที่จะช่วยเป็นเบาะแส
1: กับ
0: ทางการได้ด้วย
1: แน่นอนนะฮะไอ้คนที่ลงมือกระทําเนี่ยกับคนที่ระวังเนี่ยนะมันต่างกันนะฮะเราระวังยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้าคนมันมีเจตนาที่จะทำเนี่ยมันก็อาจจะยากนะฮะแต่ว่าการที่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้รับผิดชอบในคณะรัฐบาลเนี่ยได้ออกมาสร้างความมั่นใจนะให้ความมั่นใจปลอบโยนหรือว่าลงพื้นที่อย่างรวดเร็วเนี่ยมันก็สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้มากยิ่งขึ้นแต่ว่าในปัจจุบันดูเหมือนว่าการรีสปอนส์หรือว่าการปฏิกิริยานะจากฝ่ายรัฐบาลเนี่ยยังน้อยไปคุณวิศักดิ์ครับ
0: เรารอดูในเรื่องของการแก้ปัญหานี้แล้วหวังว่ามันคดีมันจะไม่หายไปอย่างที่อาจารย์บอกว่ามีหลายคดีที่หายแล้วเงียบไปนะครับก็คงต้องรอดูแต่ตอนนี้ความช่วยเหลือทางด้านของทั้งตัวดาบตำรวจอดุลเองแล้วก็บุตรสาวเองเนี่ยนะครับเห็นว่าจะดูแลอย่างดีทางการก็ออกมาให้การตะปรอกในประเด็นตรงนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์มูฮัมหมัดครับ
1: ครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับ
0: ครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิลยาดยาปรังจากรัฐศาสตร์รามคำแหงครับหมดเวลาแล้วครับเวทีความคิดในค่ำคืนวันพุธนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ M-Cord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
4: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท M-Cord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนาเทนากุลม็อบไรเดอร์บุกกระทรวงแรงงานยื่นหนังสือค้านเข้าระบบประกันสังคมมองจ่ายซ้ำซ้อนวิ่งหลายแอปอาจส่งผลกระทบกับรายได้กลุ่มไรเดอร์สมาชิกจีเคลื่อนที่เร็วกว่า100คนรวมตัวทำกิจกรรมบริเวณสถานีรถไฟฟ้าจตุจักรเพื่อเคลื่อนขบวนมายังกระทรวงแรงงานยื่นหนังสือคัดค้านการนำกลุ่มไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมโดยมีการนำป้ายข้อความระบุข้อความต่างๆอาทิคัดค้านประกันสังคมเข้าระบบแรงงานไรเดอร์ไม่เอาประกันสังคมมาตรา33ถามไรเดอร์ส่วนรวมหรือยังว่าจะเอาประกันสังคมมาแสดงเชิงสัญลักษณ์ตัวแทนกลุ่มไรเดอร์บอกว่าไรเดอร์ส่วนใหญ่ไม่พร้อมเข้าสู่ระบบประกันสังคมหากยังใช้เงื่อนไขกฎหมายและรูปแบบเดียวกันกับระบบนายจ้างลูกจ้างทั่วไปเพราะลักษณะการทำงานของไรเดอร์ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านั้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้โบนัสและค่าตอบแทนพิเศษของไรเดอร์โดยตรงนอกจากนี้ยังมีความกังวลเรื่องการหักเงินสมทบประกันสังคมซ้ำซ้อนเนื่องจากไรเดอร์ส่วนใหญ่ทำงานมากกว่า1แอปพลิเคชันแต่ยืนยันกลุ่มไรเดอร์ไม่ปฏิเสธการเข้าสู่ระบบแต่ต้องการให้มีการปรับเงื่อนไขให้เหมาะสมกับสภาพการจ้างงานจริงอีกทั้งยอมรับว่าข่าวปัญหาการจ่ายสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมที่ผ่านมาเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ไรเดอร์จำนวนมากเกิดความกังวลต่อระบบเบื้องต้นกลุ่มตัวแทนกลุ่มไรเดอร์ได้ยื่นหนังสือก่อนส่งตัวแทน15คนไปพูดคุยกับกระทรวงแรงงานเพื่อหาแนวทางข้อสรุปในเบื้องต้นกรรมธิการคมนาคมรับหนังสือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟวอนเร่งรัดกระทรวงคมนาคมแก้ปัญหาภายในที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยนายสุพนัทมีนชัยนันท์ ส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการคมนาคมรับหนังสือจากนายสราวุฒิสราญวงศ์ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยและคณะเพื่อขอให้พิจารณาหาข้อเท็จจริงและเร่งรัดเสนอแนะต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภายในของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการให้บริการประชาชนจึงขอให้คณะกรรมการคมนาคมใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการศึกษาติดตามเร่งรัดให้รัฐบาลและกระทรวงคมนาคมดำเนินการแก้ไขปัญหาด่วนคือปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่ปัจจุบันเหลือเพียงประมาณ 8,200 คนส่งผลให้

0: บุคลากรทำงานหนักทำล่วงเวลาทำงานวันหยุดต่อเนื่องกระทบต่อสุขภาพประสิทธิภาพการทำงานรวมถึงเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายด้านค่าล่วงเวลาปัญหาทรัพยากรและขบวนรถเก่ารถโดยสารและอุปกรณ์จำนวนมากอายุการใช้งานเกิน30ปีทำให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพค่าซ่อมบำรุงสูงปัญหาหนี้สะสมของรฟท.สะสมกว่า 322,000 ล้านบาทส่วนหนึ่งเกิดจากการดำเนินงานตามนโยบายรัฐในการให้บริการสาธารณะซึ่งเก็บค่าโดยสารกว่าต้นทุนจริงมากแม้กฎหมายกำหนดให้รัฐบาลต้องชดเชยผลขาดทุนแต่ที่ผ่านมาได้รับการชดเชยไม่ครบส่งผลให้ต้องกู้เงินเพิ่มและแบกรับดอกเบี้ยปีละหลายพันล้านบาทจึงต้องการให้คณะกรรมการการคมนาคมนำข้อมูลไปผลักดันแนวทางแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับบริการขนส่งทางรางที่มีคุณภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอิสราเอลเผยปลิดชีพผู้นำกองกำลังติดอาวุธคนใหม่ของกลุ่มฮามาสกองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าสามารถปลิดชีพนายโมฮัมหมัดโอเดผู้นำกองกำลังติดอาวุธที่ได้รับการแต่งตั้งคนใหม่ของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาได้สำเร็จจากปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังจากเพิ่งปลิดชีพผู้ดำรงตำแหน่งคนก่อนหน้าไปเพียงไม่กี่วันท่ามกลางการยกระดับแรงกดดันทางทหารในฉนวนกาซาและขยายปฏิบัติการในเลบานอนญาติของนายโอเดรายหนึ่งยืนยันการเสียชีวิตดังกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์พร้อมระบุว่าพิธีฝังศพจะจัดขึ้นหลังการละหมาดช่วงบ่ายในเมืองกาซาซิตี้ทั้งนี้แม้ว่าทางกลุ่มฮามาสจะยังไม่มีการออกแถลงการอย่างเป็นทางการแต่แถลงการจากครอบครัวของนายโอเดลระบุว่าเขาเสียชีวิตพร้อมภรรยาและบุตรชายด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในฉนวนกาซาเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิต6รายรวมถึงผู้หญิงอย่างน้อย1รายผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า20รายจากการโจมตีของอิสราเอลในครั้งเดียวกันนี้ส่งผลให้อาคารชุดพักอาศัยชั้นบนในย่านริมันของกาซาซิตี้ถูกทำลายอย่างเสียหายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงอยู่ในพื้นที่เพื่อค้นหาผู้ที่อาจได้รับเคราะห์เพิ่มเติมทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะเทนากุลรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
8: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ
3: ์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังช่วงเวลาของบอกเล่าประสาประสานมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกวันพุธบางครั้งก็เป็นเรื่องที่ผมเล่าสู่กันฟังโดยลำพังเพียงคนเดียวบางครั้งก็จะเป็นการสัมภาษณ์บุคคลที่เขามีความรู้ความสามารถความถนัดหรือเก่งในเรื่องนั้นๆนะครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพยายามที่จะน้อมนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าความดีความงามความจริงก็จะแวดล้อมอยู่ตรงนี้ครับความดีความงามความจริงเพราะเหตุว่ามันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรจะเข้าถึงถ้ามนุษย์ทุกคนเข้าถึงได้ก็จะทำให้โลกมีสันติสุขทำให้สังคมน่าอยู่แล้วก็ทำให้บริบทแวดล้อมมันเป็นไปอย่างราบรื่นอย่างลื่นไหลอย่างเป็นธรรมชาตินะครับสำหรับวันนี้ขอคุยถึงบุคคลนะครับเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องในระดับโลกแต่ก็อาจจะยังไม่ได้ยินชื่อเสียงกันกว้างขวางอึกทึกครึกโครมอะไรมานักแต่ว่าพอมีประกันว่าได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมก็ทำให้มีชื่อเสียงขึ้นมาคนคนนั้นชื่อว่าฮันคังฮันคังเป็นสุภาพสตรีนะครับของเกาหลีใต้แล้วก็เป็นเจ้าของกวีนิพนธ์เขียนชีวิตได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมเมื่อ2ปีที่แล้วนะปี2024นะครับขอเริ่มด้วยคำพูดที่ว่าคำพูดคือคำยกย่องของรางวัลโนเบลนั่นเองนะครับเขาเขียนว่าเป็นกวีนิพนธ์อันมีพลังแรงกล้าที่เผชิญหน้ากับบาดแผลทางประวัติศาสตร์ทั้งยังเปิดเปลือยถึงความเปราะบางของชีวิตมนุษย์เวลาใครพูดถึงเจ้าของรางวัลเนี่ยพูดถึงใครเนี่ยนะครับเขามักจะใช้ถ้อยคำที่มันตรงความหมายที่มันย้ำสิ่งที่เป็นใจกลางของคุณสมบัติของเรื่องนั้นๆได้ค่อนข้างดีนะครับเขาบอกว่าเป็นกวีนิพนธ์อันมีพลังแรงกล้าที่เผชิญหน้ากับบาดแผลทางประวัติศาสตร์ทั้งยังเปิดเปลือยถึงความเปราะบางของชีวิตมนุษย์นี่คือสิ่งที่รางวัลโนเบลนะยกย่องไว้นะครับเมื่อคณะกรรมการรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมประกาศผลรางวัลที่กรุงสต็อกโฮล์มสวีเดนแล้วก็ยกย่องว่าฮันคังนักเขียนสตรีชาวเกาหลีใต้วัย53ปีอันนี้ของปี2ปีที่แล้วก็เท่ากับตอนนี้ก็เท่ากับ55ปีนะครับอายุ55เป็นผู้ได้รับรางวัลประจำปี2024ตอนนั้นฮันคังเพิ่งเสร็จจากการรับประทานอาหารเย็นกับลูกชายที่บ้านของเธอเองในกรุงโซลพอรับรู้คำประกาศเท่านั้นแหละเธอและลูกชายก็ประหลาดใจ เพราะไม่คิดว่าจะได้ก็รู้สึกเป็นเกียรติและซาบซึ้งใจอย่างยิ่งในฐานะผู้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมแล้วก็นับเป็นคนแรกของประเทศเกาหลีใต้เธอพูดว่าไงครับเธอบอกว่าใช่ตั้งแต่ยังเด็กฉันเติบโตมากับหนังสือภาษาเกาหลีและหนังสือแปลดังนั้นจึงพูดได้ว่าฉันเติบโตและใกล้ชิดมากๆกับวรรณกรรมเกาหลีฉันหวังว่านี่คงเป็นข่าวดีสำหรับผู้อ่านวรรณกรรมเกาหลีและเพื่อนๆ นักเขียนของฉันสำหรับฉันตั้งแต่สมัยเด็กนักเขียนทุกคนต่างก็เป็นหนึ่งเดียวกันพวกเขาค้นหาความหมายในชีวิตบางครั้งพวกเขาก็หลงทางบางครั้งพวกเขาก็มุ่งมั่นความพยายามและจุดแข็งทั้งหมดของพวกเขากลายมาเป็นแรงบันดาลใจของฉันนั่นคือถ้อยคำที่เป็นใจความสำคัญนะครับฮันคังเกิดเมื่อปี1970นะครับก็เป็นหนอนเนื้อเชื้อไขครับเป็นทายาทของนักเขียนเหมือนกันคุณพ่อชื่อว่าฮันซึงวอนฮันซึงวอนนะครับคุณพ่อเป็นนักเขียนนวนิยายนะขณะที่พี่ชายชื่อว่าฮันดงริมก็เป็นนักเขียนนิยายเหมือนกันน้องชายอีกคนชื่อฮันคังอินเป็นทั้งนักเขียนนิยายแล้วก็เป็นนักเขียนการ์ตูนนี่เรียกว่าทั้งครอบครัวเนี่ยทั้งพ่อทั้งพี่ชายทั้งน้องชายเนี่ยล้วนแต่เป็นนักเขียนทั้งนั้นนะครับก็น่าจะถือว่าเป็นตระกูลนักเขียนก็ยังได้ฮันคังเกิดที่เมืองกวางจูครับก็เป็นเมืองประวัติศาสตร์การลุกขึ้นสู้ของนักศึกษาที่นั่นเมื่อปี1980ตอนนั้นนายพลชุนดวานและคณะทหารยึดอำนาจเมื่อ17พฤษภาคม1980ก็บังคับใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศยกเลิกคณะรัฐมนตรียกเลิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติกองทัพก็สั่งปิดมหาลัยทุกแห่งทั่วประเทศมีการจับกุมผู้นำการเมืองฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะนายคิมแดจุงก็ทำให้เกิดการลุกขึ้นสู้ของนักศึกษาประท้วงร่วมกันทั่วทั้งประเทศนะนี่ดูลักษณะคล้ายๆกับเหตุการณ์14ตุลาคม2516ของประเทศไทยนะครับเพราะนั้นตอนนั้นนักศึกษาประมาณเกือบ 200,000 คนเข้ายึดเมืองกวางจูยึดได้อย่างเบ็ดเสร็จเลยครับแล้วก็ตั้งสภาประชาชนขึ้นมาปกครองตนเองแล้วในที่สุดฝ่ายรัฐก็เอากำลังทหารเข้ามาปราบปรามโดยโอบล้อมเมืองจากภายนอกตัดการสื่อสารทั้งหมดไม่มีการเจรจาใดๆกับนักศึกษาตามมาด้วยการสังหารประชาชนที่ไร้อาวุธอย่างเหี้ยมโหดเหตุการณ์ปราบประชาชนในเวลา10วันมีผู้เสียชีวิต170คนบาดเจ็บ380ถูกจับ 1,740 คนข่าววงในก็ระบุว่าจำนวนความสูญเสียมีมากกว่านั้นน่าสังเกตว่าก่อนหน้านั้นราว7ปีเศษคือตุลาคม2516ก็เกิดเหตุการณ์ชุมนุมลุกขึ้นสู้ของนักศึกษาประชาชนต่อต้านเผด็จการถนอมประพาสในประเทศไทยนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์คล้ายคลึงกันนักศึกษาประชาชนร่วมชุมนุมเดินขบวนมากกว่า 500,000 คนนะครับใครที่เกิดทันยุคนั้นหรืออ่านประวัติศาสตร์ก็จะรับรู้นะครับฮันคังนั้นแม้ว่ายังเป็นเด็กอายุเพียง10ขวบเธอรับรู้รับเห็นสัมผัสความเป็นไปของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเกิดตนเองแล้วเธอก็ถ่ายทอดเป็นร้อยแก้วเชิงกวีนิพนธ์ตั้งชื่อว่าการกระทำของมนุษย์ภาษาอังกฤษใช้คำว่า human act human ที่แปลว่ามนุษย์ act ที่แปลว่าการกระทำในปี2014ความเจ็บปวดครั้งนั้นฝังอยู่ในจิตวิญญาณเธอเขียนในหนังสือว่าไงเธอเขียนว่าหลังจากที่คุณตายไปฉันไม่สามารถจัดงานศพให้คุณได้เพราะทั้งชีวิตที่เหลือของฉันนั้นคืองานศพดูคำพูดของเธอนะครับเธอพูดว่าหลังจากที่คุณตายไปฉันไม่สามารถจัดงานศพให้คุณได้เพราะทั้งชีวิตที่เหลือของฉันนั้นคืองานศพ Human Act ของฮันคังนั้นเป็นงานเขียนสะท้อนความจริงอันหฤโหดวรรณกรรมชิ้นนี้เป็นวรรณกรรมเชิงประจักษ์พยานของเธอซึ่งปรากฏว่าแอนนาคาริลปาล์มซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการรางวัลโนเบลกล่าวยกย่อง Human Act Human Act ที่ตะกี้นี้เอ่ยถึงนะครับภาษาไทยใช้คำว่าการกระทำของมนุษย์เนี่ย กรรมการรางวัลโนเบลชื่อแอนนาคารินปาล์มบอกว่าฮันคังนำบุคลิกตัวละครที่แตกต่างกันมาสะท้อนผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นเธอทำให้เห็นสัจธรรมว่าการมีชีวิตอยู่และความตายเป็นสิ่งที่คู่ขนานกันตลอดเวลาและเห็นถึงความทุกข์ทรมานของคนหลายรุ่นปิดเครื่องหมายคำพูดส่วนนิยายเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องคนกินมังสวิรัติภาษาอังกฤษใช้คำว่า the vegetarian คนกินมังสวิรัติซึ่งเขียนโดยฮันคังนั้นเขียนในปี2007กว่าที่โลกจะรู้จักนิยายเล่มนี้ก็เวลาผ่านไปถึง10ปีครับตอนนั้นเดโบราห์สมิธแปลจากภาษาเกาหลีเป็นภาษาอังกฤษเมื่อปี2015คือหลังจากที่เขียนไปแล้ว10ปีนั่นเองเล่มนี้แหละทำให้ได้รับรางวัล International Man Booker Prize เล่มนี้ก่อนนะครับได้รับรางวัล International Man Booker Prize ของอังกฤษในปี2016ในเนื้อเรื่องเนี่ยฮันคังบอกเล่าโดยมียองฮาเยสาวเกาหลีเป็นคนเดินเรื่องยองฮาเยแต่งงานมีสามีเธอเป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดีตลอดมาแล้ววันหนึ่งเธอเอาเนื้อสัตว์ที่เตรียมทำอาหารในตู้เย็นไปทิ้งทั้งหมดสามีไม่พอใจยองฮาเยก็หันไปกินมังสวิรัติก็เป็นการออกนอกลู่ไปจากวัฒนธรรมเกาหลีที่กินเนื้อสัตว์เป็นประจำในชีวิตประจำวันปรากฏว่าเธอไม่ยอมมีเซ็กกับสามีโดยบอกว่าเขามีกลิ่นเนื้อสัตว์ติดตัวเต็มไปหมดนี่หมายถึงยองฮาเยนะครับที่เป็นคนเดินเรื่องเนี่ยสาวเกาหลีเนี่ยบอกว่าสามีเนี่ยมีกลิ่นเนื้อสัตว์ติดตัวเต็มไปหมดแม้แต่จะกินเนื้อสัตว์ในบ้านก็ไม่สามารถกินได้สามีไปร้องทุกข์กับพ่อแม่ของยองฮาเยเธอถูกพ่อบังคับให้กินเนื้อเธอถูกพ่อบังคับให้กินเนื้อถึงขั้นจับเธอนอนกับพื้นเอาเนื้อยัดเข้าปากแถมตบหน้าเธอบทนี้จบลงด้วยการที่ยองฮาเยเอามีดกรีดข้อมือของตนเองจนต้องเข้าโรงพยาบาลนี่เป็นเนื้อเรื่องนะครับนี่เป็นเนื้อเรื่องที่เกิดในนิยายเรื่องนี้ก็เป็นภาพสะท้อนผู้หญิงเกาหลีที่ต่ำสถานะกว่าชายและผู้หญิงต้องเป็นคนเชื่อฟังคำสั่งสามีสถานเดียวจะมีปากเสียงอะไรไม่ได้ทั้งนั้นความแปลกแยกของยองฮาเยต่อมาพี่เขยของเธอก็เข้ามามีสัมพันธ์ทางเพศกับเธอพี่เขยเข้ามามีสัมพันธ์ทางเพศกับยองฮาเยจนภรรยาของพี่เขยจับได้พี่เขยต้องหย่าร้างกับภรรยาและยองฮาเยต้องเข้าโรงพยาบาลจิตเวชคนกินมังสวิรัติหรือ The Vegetarian เป็นภาพถ่ายสะท้อนสังคมชายเป็นใหญ่เหนือหญิงที่หญิงไม่อาจจะมีปากเสียงใดๆได้เป็นการฉายภาพสังคมเกาหลีที่ใครกินมังสวิรัติย่อมกลายเป็นข้าวนอกนาเป็นไผ่นอกกอของวิถีชีวิตของคนกินเนื้อสัตว์ผู้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมอีกคนหนึ่งที่วิพากษ์วิจารณ์กันไปทั่วโลกคือบ็อบดีแลน BOBDYLAN นะครับชื่อจริงเขาชื่อโรเบิร์ตอัลเลนซิมเมอร์แมนคนนี้เป็นเด็กหนุ่มอเมริกันจากมินเนโซตาคนนี้นะฮะบ็อบดีแลนเนี่ยตั้งแต่วัยหนุ่มเขาไม่อาจจะทนได้กับเครื่องบินระเบิดควันปืนและคนเจ็บคนตายและผู้คนที่บอบช้ำย่อยยับจากสงครามที่มาเล็กๆแห่งหนึ่งเขาเขียนบันดาลใจลงบนแผ่นกระดาษแล้วก็คว้ากีตาร์ติดตัวขึ้นไปร้องเพลงที่ยังไม่ทันตั้งชื่อเพลงเนื้อหามีอย่างนี้ครับขออภัยนะครับถ้าผมอ่านสำเนียงอังกฤษไม่เพราะหรือไม่ตรงกับสำเนียงที่ควรจะเป็น How many roads must a man walk down before you call him a man? How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonball fly before they are forever banned? The answer, my friend, in blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. แปลเป็นไทยนะครับชายคนหนึ่งต้องเดินผ่านถนนกี่สายก่อนที่คุณจะเรียกเขาว่าเป็นมนุษย์นกพิราบขาวต้องบินผ่านอีกกี่หน้าน้ำก่อนที่มันจะได้ทอดตัวลงบนผืนทรายลูกปืนใหญ่ต้องถูกยิงอีกกี่ครั้งก่อนที่มันจะถูกห้ามใช้ไปตลอดกาลเพื่อนเอ๋ยคำตอบนั้นล่องลอยอยู่ในสายลมความหมายดีมากนะครับชายคนหนึ่งต้องเดินผ่านถนนกี่สายก่อนที่คุณจะเรียกเขาว่าเป็นมนุษย์นกพิราบขาวต้องบินผ่านอีกกี่หน้าน้ำก่อนที่มันจะได้ทอดตัวลงบนผืนทรายลูกปืนใหญ่ต้องถูกยิงอีกกี่ครั้งก่อนที่มันจะถูกห้ามใช้ไปตลอดกาลเพื่อนเอ๋ยคำตอบนั้นล่องลอยอยู่ในสายลม Blowing in the wind นะครับก็ชื่อเพลงนี้เองแพร่กระจายอย่างรวดเร็วกลายเป็นจิตวิญญาณการสู้รบของหนุ่มสาวต่อต้านสงครามเวียดนามและแสวงหาสันติภาพการเรียกร้องสิทธิ์ของคนผิวดำและแพร่กระจายไปทั่วโลกรวมถึงหงาคารวานศิลปินผู้ชีวิตบ้านเรานี่แหละครับเป็นศิลปินแห่งชาติก็เป็นคนหนุ่มในยุคนั้นที่เป็นซุ้มเสียงแห่งยุคสมัยแล้วก็ปักหลักผลิตและร้องเพลงด้วยจิตวิญญาณเดียวกันนะครับมาจากตรงนี้นะครับแรงบันดาลใจบ๊อบดีแลนบอกว่าไงครับบ๊อบดีแลนบอกว่าผมยังยืนกรานว่าอาชญากรรมที่รุนแรงที่สุดคือการที่คนพวกนั้นเบือนหน้าจากสิ่งที่ผิดซึ่งเขาก็รู้แก่ใจว่ามันผิดผมอายุแค่21ปีผมยังรู้เลยว่าเรามีสงครามมากมายเหลือเกินคุณอายุมากกว่า21คุณก็คงฉลาดกว่าสินี่คือคำพูดของบ๊อบดีแลนนะครับเขาบอกว่าผมยังยืนกรานว่าอาชญากรรมที่รุนแรงที่สุดคือการที่คนพวกนั้นเบือนหน้าหนีจากสิ่งที่ผิดซึ่งเขาก็รู้แก่ใจว่ามันผิดผมอายุแค่21ปีผมยังรู้เลยว่าเรามีสงครามมากมายเหลือเกินคุณอายุมากกว่า21คุณต้องฉลาดกว่าสิปรากฏว่าหลังคำประกาศว่าบ๊อบดีแลนได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมเป็นครั้งแรกของโนเบลนะครับมอบรางวัลนี้ให้แก่นักดนตรีคณะกรรมการรางวัลโนเบลติดตามตัวบ๊อบดีแลนให้ไปรับรางวัลตามกำหนดที่เชิญไว้จนกรรมการประกาศว่าแม้บ๊อบดีแลนไม่ไปรับกรรมการก็จะประกาศมอบรางวัลให้ได้ในวันนั้นแต่ปรากฏว่าเหมือนคำตอบอยู่ในสายลมครับเพราะว่าบ๊อบดีแลนเงียบงันเหมือนไม่รู้สึกรู้สาใดๆทั้งสิ้นและแล้วเมื่อวันมอบรางวัลที่กรุงสต็อกโฮล์มนั้นมาถึงคือวันที่11ธันวาคม2016ก็มีบทปาฐกถาของบ๊อบดีแลนไปถึงที่ประชุมโดยเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำสวีเดนเป็นผู้อ่านแทนถ้อยคำถ่อมเนื้อถ่อมตัวในตอนท้ายของปาฐกถาเผยความในใจของบ๊อบดีแลนว่าอย่างไรเผยว่าอย่างนี้ครับเปิดเครื่องหมายคำพูดในฐานะนักแสดงผมเคยแสดงทั้งต่อหน้าผู้ชม 50,000 คนและผู้ชม 50 คนและผมบอกเลยว่าการแสดงต่อหน้าผู้ชม50กว่าคนนั้นยากกว่าคน 50,000 คนมีมุมมองทัศนะแบบเดียวกันไม่เหมือนคน50คนคน50คนที่ผมว่านี้มีความเป็นปัจเจกมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันมีโลกเป็นของตัวเองพวกเขารับรู้สิ่งต่างๆได้กระจ่างชัดกว่าความซื่อสัตย์และการเข้าถึงพรสวรรค์เล็กๆที่มีอยู่ของคุณได้ก็คือต้องพยายามข้อเท็จจริงที่ว่าคณะกรรมการรางวัลโนเบลนั้นมีจำนวนน้อยมากไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกว่าพยายามเสียเปล่าเลยแต่ก็เหมือนเชกสเปียร์บ่อยครั้งผมถูกดึงดูดด้วยความตั้งใจในการสร้างสรรค์งานและต้องรับมือกับเรื่องอื่นๆในชีวิตอย่างใครจะเล่นเพลงนี้ได้ดีที่สุด หรือว่านี่เราเลือกอัดเสียงถูกสตูดิโอแล้วใช่ไหมหรือว่าเพลงอยู่ในคีย์ที่ถูกต้องแล้วหรือยังบางอย่างก็ไม่เปลี่ยนแปลงเลยกระทั่งในอีก400ปีหลังไม่มีสักครั้งเลยที่ผมจะมีเวลาพอที่จะถามตัวเองเพลงของเราพอที่จะถามตัวเองว่าเพลงของเราเป็นวรรณกรรมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมขอขอบคุณราชบัณฑิตยสภาแห่งสวีเดนทั้งเรื่องที่ช่วยพิจารณาคำถามดังกล่าวและที่เหนือไปกว่านั้นก็คือช่วยให้คำตอบอันแสนวิเศษปิดเครื่องหมายคำพูดท่านผู้ฟังครับทั้งฮันคังและบ๊อบดีแลนไม่ได้พรรณนางานกวีหรืองานเพลงเป็นท้องทะเลแมกไม้สายลมดอกไม้ป่าเขาดวงตะวันหรือดวงจันทร์แต่ว่าได้ร้อยเรียงชีวิตเลือดเนื้อน้ำตาและชะตากรรมอันทุกข์ทนของผู้คนกลายเป็นงานนิพนธ์อลังการให้สังคมโลกประจักษ์และสร้างแรงบันดาลใจอันใสสวยต่อทิศทางที่พึงปรารถนาอันเบร์กามูก็เป็นนักเขียนฝรั่งเศสชื่อดังมากนะครับเป็นเจ้าของงานเขียนเรื่องคนนอกซึ่งยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นผู้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมเมื่อปี2500นะครับกล่าวสุนทรพจน์ในงานวันรับรางวัลโนเบลโดยให้คุณค่าต่องานศิลปะไว้อย่างตรึงใจว่าเปิดคำพูดภาระของนักเขียนคือการนำผู้คนเข้าร่วมสะเทือนอารมณ์ในแวดวงกว้างที่สุดนักเขียนจึงไม่อาจประนีประนอมกับการโกหกหลอกลวงและนำตัวเข้าไปรับใช้คนไม่กี่คนอย่างไม่ลืมหูลืมตาโอ้คำพูดที่คมคายนะครับอันเบกามูใช้คำว่าภาระของนักเขียนคือการนำผู้คนเข้าร่วมสะเทือนอารมณ์ในแวดวงกว้างที่สุดนักเขียนจึงไม่อาจประนีประนอมกับการโกหกหลอกลวงและนำตัวเข้าไปรับใช้คนไม่กี่คนอย่างไม่ลืมหูลืมตาต่อนะครับเขายังพูดว่างานศิลปะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับข้าพเจ้าเพราะศิลปะไม่อาจแยกออกจากชีวิตของเพื่อนร่วมโลกและทั้งยังช่วยจันโลงเกื้อหนุนให้ข้าพเจ้าใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นๆได้ศิลปะคือวิธีทางหนึ่งที่จะก่อความสะเทือนอารมณ์ปลุกเร้าผู้คนในแวดวงกว้างที่สุดทั้งนี้ด้วยการเสนอภาพชีวิตร่วมทุกแง่ทุกมุมทั้งด้านที่แสดงความทุกข์ยากเจ็บปวดและด้านที่เป็นความปิติเบิกบานศิลปินนักเขียนจึงรับรู้ว่าตนไม่อาจแยกอยู่โดดเดี่ยวและทั้งทำให้เขามองเห็นสัจจะที่แท้บ่อยครั้งผู้เลือกทางเดินชีวิตศิลปินเพราะรู้สึกว่าตนต่างไปจากคนอื่นๆแต่ในไม่ช้าเขาก็จะตระหนักได้เองว่าเขาจะรักษาความเป็นศิลปะและความมีเอกลักษณ์ของตนไว้ได้ก็ต่อเมื่อยอมรับว่าตัวเองเป็นเช่นเพื่อนมนุษย์คนอื่นศิลปินที่แท้จะต้องไม่รู้สึกดูหมิ่นดูแคลนสิ่งใดเลยศิลปินที่แท้จะพยายามเข้าใจมากกว่าจะคอยตัดสินพิพากษานี่คือคำพูดของอันแบกามูจึงขอคารวะนะครับคารวะอันแบกามูคารวะบ๊อบดีแลนคารวะฮันคังสามผู้รับรางวัลโนเบลวรรณกรรมที่นรมิตวรรณกรรมสะท้อนถ่ายชีวิตทั้งด้านที่งดงามและด้านที่อัปลักษณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจเชิงสร้างสรรค์ไปทั่วทั้งโลกใบนี้นะครับนี่คือเรื่องของฮันคังแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของบ๊อบดีแลนและอาแบกัม

0: มูดครับเราเบรกตรงนี้ครับสวัสดีครับ
1: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: บอกเล่า965สัญจรตอนพาฟินถิ่นชุมพรเต็มอีกแล้วค่ะด้วยความขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้ร่วมกับ 96.5 FM คลื่นความคิด Proudly Present กับความอันซีนจังหวัดชุมพรทั้งผลไม้บุฟเฟ่จากสวนฟินกับกาแฟเขาทะลุทิวทัศน์หาดทรายและแลนด์มาร์คของจังหวัดพร้อมเที่ยวไปกับพระเอกรุ่นใหญ่นิรุธศิริจัญญา 11-13 มิถุนายนนี้ฟินแน่นอนติดตามกิจกรรมดีๆจากเราได้ใหม่ที่นี่ Thinking Radio ทุกช่องทางสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้สุขทันทีที่เที่ยวภาคใต
1: ้ Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: กรุงเทพเจ็บมามากพอแล้วทั้งน้ำท่วมรถติดฝุ่น PM 2.5 ปัญหาทางเท้ายาวไปถึงทางรถไฟ28มิถุนายนนี้ได้เวลากาคนที่ใช่ให้เมืองหลวงกับศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่าคนใหม่มาซาวเสียงว่าคนกรุงต้องการอะไรปัญหาไหนต้องแก้ด่วนนโยบายใครโดนใจพักไหนมาแรงแชมป์เก่าลุยต่อหรือจะเป็นใครที่จะมาต่อมาลุ้นไปด้วยกันที่เวทีความคิดฮอตอิชชูเช็คเรตติ้งชิงเก้าอี้ชี้ชะตากทม2ทุ่มเป็นต้นไปเริ่ม25พฤษภาคมนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
3: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
4: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
4: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
4: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
4: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดิน

0: ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ
4: ์ในช่วงแรกได้ฟังเรื่องของฮันคังเรื่องของบ็อบดีแลนและอันเบกามูแล้วโดยเฉพาะยิ่งบ็อบดีแลนนั้นได้เขียนเพลง Blowing in the Wind ไว้มีชื่อเสียงไปทั่วโลกนะฮะที่เขาบอกว่าชายคนหนึ่งต้องเดินผ่านถนนกี่สายก่อนที่คุณจะเรียกว่าเขาเป็นมนุษย์นกพิราบขาวต้องบินผ่านกี่หน้าน้ำก่อนที่มันจะทอดตัวลงบนถนนทรายลูกปืนใหญ่ต้องถูกยิงกี่ครั้งก่อนที่มันจะถูกห้ามใช้ไปตลอดกาลเพื่อนเอ๋ยคำตอบนั้นล่องลอยอยู่ในสายลมนี่แหละครับในภาวะที่โลกเสี่ยงต่อภัยสงครามนะคุกรุ่นมาตลอดนะครับโดยเฉพาะสงครามระหว่างประเทศใหญ่สหรัฐอเมริกาบวกอิสราเอลกับอิหร่านนะฮะเพราะฉะนั้นในช่วงหลังของรายการวันนี้จึงอยากจะนำเสนอเขาเรียกบทเพลงแห่งสันติภาพนะครับบทเพลงแห่งสันติภาพคือมันมีเพลงมากมายครับที่สะท้อนถึงความปรารถนาสันติภาพและหนึ่งในนั้นนอกจากของบ็อบดีแลนที่เอ่ยถึงไปแล้วเรื่องเพลง Blowing in the Wind ก็ยังมีเพลงอีกเพลงหนึ่งชื่อว่าWe have all the flowers gone. We have all the flowers gone. ดอกไม้หายไปไหนนั่นเองนะครับเพลงนี้รู้จักกันทั่วโลกครับคนที่แต่งเนื้อก็เป็นนักร้องและเป็นนักดนตรีแนวโฟล์คซองของอเมริกาชื่อว่าPete Seeger. Pete Seeger เนี่ยเป็น P-E-T-E นะPete Seeger P-E-T-E S-W-E-G-E-R Pete Seeger บอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เรียกร้องหาสันติภาพและเขาเขียนเพราะได้แรงดลใจจากนวนิยายนวนิยายชื่อว่า And Quiet Flows in the Dawn ของมิเคลชูโลคอฟซึ่งเป็นเรื่องราวสมัยที่พระเจ้าซามีอำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินในรัสเซียนั่นเองนะครับในบทต้นๆนั้นทหารฝ่ายคอสแซกซึ่งเขาร่วมกับกองกำลังฝ่ายพระเจ้าซาเป็นทหารฝ่ายคอสแซกร่วม ทัพกับกองทัพไฟพระเจ้าสาร้องขึ้นมาว่าดอกไม้หายไปไหน Where have all the flower gone นะดอกไม้หายไปไหนสาวๆคงเด็ดไปแล้วสาวๆหายไปไหนพวกเธอคงอยู่กับสามีแล้วสามีของพวกเธอหายไปไหนสามีพวกเธอตายอยู่ในสนามรบผ่านไป 2-3 ปีระหว่างนั่งเครื่องบินเดินทางเรื่องราวเหล่านี้ก็ผุดขึ้นมาในหัวสมองอีกครั้งหนึ่งมีคำพูดคำหนึ่งซึ่งผุดขึ้นมา long time passing long ที่แปลว่ายาวนาน time ที่แปลว่าเวลา passing คือที่ผ่านไปเขาก็เอาคำเนี้ยกับเรื่องครั้งกันโน้นมารวมกันก็เลยเกิดเป็นเพลงนี้ขึ้นมาพีทซีเกอร์เขียนเพลงออกมาทำให้เห็นภาพของสงครามกับความทุกข์ทรมานเวียนวนไม่รู้จบฟังดูนะครับแปลและได้ความว่าไงดอกไม้หายไปไหนเพราะหญิงสาวเด็ดดอกไม้ไปแล้วหญิงสาวหายไปไหนเพราะชายหนุ่มคว้าหญิงสาวไปอยู่ด้วยแล้วชายหนุ่มหายไปไหนเพราะสงครามพรากชายหนุ่มไปและสุดท้ายดอกไม้หายไปไหนก็กลับมาโปรยปลายบนหลุมฝังศพของชายหนุ่มวนไปวนมาแบบนี้ไม่รู้จบสิ้นนึกออกใช่ไหมครับใครได้ฟังเพลงนี้ Where have all the flowers gone ดอกไม้หายไปไหนเพราะหญิงสาวเด็ดดอกไม้ไปหญิงสาวหายไปไหนเพราะชายหนุ่มคว้าหญิงสาวไปอยู่ด้วยชายหนุ่มหายไปไหนเพราะสงครามพรากชายหนุ่มไปแล้วสุดท้ายดอกไม้หายไปไหนก็กลับมาโปรยลงบนหลุมศพของชายหนุ่มวนไปวนมาแบบนี้ไม่รู้จักจบสิ้นเพลง Where Have All the Flowers Gone กลายเป็นเพลงโด่งดังทั่วโลกตั้งแต่ Pete Seeger แต่งขึ้นเมื่อปี2499นักร้องนำคนโลกเช่น Joan Baez นะครับ Joan Baez แล้วก็ซีเต่าทอง The Flowbuster นำไปร้องก็เลยทำให้เพลงนี้กระหึ่มทุกประเทศสอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคสงครามเย็นแห่งการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐกับรัสเซียเกิดวิกฤตขีปนาวุธที่คิวบานะครับสมัยโน้นนาครุชชอฟกับเคนเนดีจำได้ไหมครับเกิดสงครามเวียดนามที่สหรัฐอเมริกาข้ามฟ้ามาทำสงครามรุกรานถึงอินโดจีนวิกฤตทางสังคมขนาดใหญ่ก็ตามมาด้วยการโหยหาสันติภาพในปี2503จอห์นเลนนอนนักร้องดังของโลกอีกคนหนึ่งก็แต่งเพลง Imagineก็เป็นเพลงเรียกหาสันติภาพของโลกนั่นเองนะครับให้ผู้คนมีจินตนาการถึงโลกสวยงามที่ไม่มีเส้นแบ่งเขตแดนให้โลกรวมเป็นหนึ่งเดียวกันโดยปราศจากการเข่นฆ่าทำลายร้างหรือแม้แต่เพลง Master of War ของ Bob Dylan ที่พูดไปในช่วงแรกก็เช่นเดียวกันเขียนว่าไงครับเขียนว่าคุณผู้สร้างปืนใหญ่คุณผู้สร้างเครื่องบินพิฆาตคุณผู้สร้างระเบิดนานาชนิดคุณผู้อยู่หลังกำแพงคุณที่อยู่หลังเก้าอี้ฉันต้องการให้คุณรู้ว่าฉันสามารถมองทะลุหน้ากากเห็นพวกคุณโอ้คำพูดนี้เสียดแทงมากนะครับคุณผู้สร้างปืนใหญ่คุณผู้สร้างเครื่องบินพิฆาตคุณผู้สร้างระเบิดนานาชนิดคุณผู้อยู่เบื้องหลังคุณที่อยู่หลังเก้าอี้คุณผู้อยู่หลังกำแพงคุณที่อยู่หลังเก้าอี้ฉันต้องการให้คุณรู้ว่าฉันสามารถมองทะลุหน้ากากเข็งพวกคุณทีนี้ก็กลับมาถึงวันสันติภาพไทยนะครับนะก็ทำความเข้าใจกันว่าวันสันติภาพไทยเนี่ยเป็นวันระลึกวีรกรรมกู้ชาติของขบวนการเสรีไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่2ในช่วงปี2484ถึง2488นำไปสู่การมีพระบรมราชโองการประกาศสันติภาพเมื่อ16สิงหาคม2488หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกปรากฏว่านายปรีดีพนมยงค์หัวหน้าขบวนการเสรีไทยในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลคือรัชกาลที่8ออกประกาศสันติภาพในพระประมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลให้การประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกาบริเตนใหญ่ถือเป็นโมฆะไม่ผูกพันประชาชนชาวไทย ก็เป็นการประกาศเอกราชอธิปไตยแสดงจุดยืนความเป็นกลางมีอิสรภาพโดยมีนายทวีบุญยเกตรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการนี่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ก็มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากการทำสงครามในครั้งนี้มากกว่า18ล้านคนทั่วโลกนะครับแม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้เป็นผู้ที่จุดชนวนสงครามแต่ก็ถูกดึงเข้าอยู่ในร่วมวิกฤตการณ์ด้วยขบวนการเสรีไทยซึ่งนำโดยนายปรีดีพนมยงค์ผู้เป็นแกนนำหลักนะครับนะอีกหลายคนร่วมมือนะครับดร.ป๋วยอึ้งภากรก็ร่วมด้วยนั่นแหละก็ได้ออกมากอบกู้รักษาเอกราชอย่างองอาจกล้าหาญเพื่อรักษาเอกราชอธิปไตยของประเทศไทยเพราะนั้นเพื่อรำลึกคุณงามความดีของขบวนการเสรีไทยชนรุ่นหลังก็เลยถือเอาการประกาศเสรีภาพคือวัน16สิงหาคมเป็นวันสันติภาพไทยเพลงนี้ชื่อว่าเพลงสันติภาพเป็นผลงานของหงาคารวานครับหงาคารวานแต่งขึ้นเมื่อไหร่แต่งขึ้นในช่วงกลับจากเขตป่าเขาคืนสู่เมืองแล้วในช่วงนั้นต้องถือว่าสงครามประชาชนระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายปฏิวัติจบแล้วโดยคำสั่งฉบับที่66/2523ของนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรมตินสุรานนท์ก็ออกในปี2523นะครับผมเองก็เคยได้ถามหงาคารวานหรือชื่อจริงว่าสุรชัยจันทิมาธรศิลปินแห่งชาติคนหนึ่งนี่นะครับบอกว่าตอนที่แต่งเพลงเนี้ยมีแรงใจหรือแรงบันดาลใจอะไรปรากฏว่าหงาตอบว่าไงครับหงาตอบว่ามันเป็นกระแสสากลด้วยที่ทั่วโลกต้องการสันติภาพไม่ต้องการให้เกิดสงครามเข็นฆ่าบาดเจ็บล้มตายกันอีกต่อไปผมเองก็ไม่อยากรบกับใครแล้วเรามีบทเรียนโดยตรงด้วยตัวเองที่พูดอย่างนี้เพราะว่าหงาคารวานก็เข้าป่านะครับเหมือนกับผมเหมือนกับเสกสรรประเสริฐกุลธีรยุทธบุญมีนะฮะก็เป็นเพื่อนร่วมป่าด้วยกันนี่นะครับผมเองก็ไม่อยากรบกับใครแล้วเรามีบทเรียนมาโดยตรงด้วยตัวเองแม้ว่าสงครามอินโดจีนจะยุติลงแล้วก็ตามพอแต่งเพลงนี้ออกมาไปเปิดแสดงดนตรีสันติภาพครั้งแรกที่สวนลุมพินีก็ได้รับความสนใจมากต่อมาอาจารย์โต้งไกรศักดิ์ชุนวันก็เป็นคนประสานงานกับทางกัมพูชาและลาวให้คารวานเต็มวงได้ไปเปิดเวทีดนตรีสันติภาพที่พนมเปญสิมราชและที่เวียงจันทร์ซึ่งทั้ง3แห่งมีประชาชนคนหนุ่มสาวมาชมดนตรีกันเนืองแน่นขนาดทุกเวทีผู้คนทั้ง2ประเทศ3เวทีก็มีอารมณ์ร่วมกับพวกเราดีมากผมร้องแล้วก็เล่นเพลงเต็มที่ทั้งตัวทั้งหัวใจนะเพลงสันติภาพของหงาคารวานมีเนื้อหายังไงลองฟังดูนะครับบ้านเมืองมีความเป็นมาทุ่งนาภูเขาแม่น้ำฝนพรมลมเย็นชื่นฉ่ำผู้คนสร้างธรรมเรื่อยมาสงครามคุกคามทำลายวอดวายผืนดินแผ่นฟ้าอะตอมิกบอมลงมานิวเคลียร์นิวตรอนรังสีโอ้สันติภาพสันติภาพสันติภาพฝันถึงสันติภาพอาบให้โลกงดงามความจริงก็คือความจริงความจริงคนเราฆ่ากันบ้านเมืองมีความเป็นมาสังคมตีตราแบ่งชั้นให้คนจนรวยสูงต่ำขาวดำกำเหลืองน้ำตาลเลือดคนมีสีแดงสีเดียวหัวใจจงมาประสานร่วมกันรักกันมานานขับขานเสียงเพลงสันติโอ้สันติภาพสันติภาพสันติภาพโอ้สันติภาพสันติภาพสันติภาพโอ้สันติภาพสันติภาพสันติภาพสันติภาพเป็นจินตนาการปรารถนาที่คนทั่วโลกใฝ่ฝันและคนก็เรียกหาแต่แล้วสงครามก็กลับเป็นอุบาทบทที่เกิดขึ้นทั่วโลก แม้กระทั่งทุกวันนี้

0: แข่งขันกันทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์มีขีปนาวุธมีปืนมีระเบิดมีแก๊สมีโดรนเกิดขึ้นเพื่อเอามาฆ่ากันเอามาทำลายล้างกันสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างอเมริกาอิสราเอลกับอิหร่านพินาศไปคิดเป็นเงินมูลค่าไม่ต่ำกว่า7 ล้านล้านบาทฐานทัพอเมริกาในตะวันออกกลางพินาศไปทั้งหมด17 แห่งเครื่องบินอีกไม่รู้กี่ลำผู้คนตายไปแล้วไม่ต่ำกว่า 4,000 คนในหลายประเทศที่อยู่ในบริเวณนั้นรวมทั้งคนรวมทั้งทหารอเมริกาเองแต่ก็เหมือนไม่ได้เก็บรับบทเรียนอะไรจากอดีตยังคงต้องฆ่ากันถึงเลือดถึงเนื้อต่อกันและกันโดยไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดเอาเมื่อไหร่พลังทางศีลธรรมทำไมถึงไม่สามารถยับยั้งการเข็นฆ่าทำลายล้างทั้งชีวิตทรัพย์สินแผ่นดินแผ่นน้ำได้ก็ทำให้สังคมโลกยังต้องสุ่มเสี่ยงกับชะตากรรมแห่งความพินาศย่อยยับชีวิตเลือดเนื้อและน้ำตาอีกต่อไปนี่คือความเป็นจริงของสังคมไทยสังคมโลกที่เผชิญหน้าเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันมาฟังเพลงสันติภาพของคารวานกันได้ณบัดนี้ครับขอบคุณครับ
1: บอกเล่า965ช่วงเล่าขานตำนานเพลง

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: เพราะบรรจุภัณฑ์

สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่

0: ที่ LINE @thinking radio
1: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
2: ้มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
2: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
1: อาจารย์ไปยืนยันตัวตนยังคะเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคะ
2: ยัง
1: จะถามอาจารย์ทุกวันไปอย่างเงี้ยตลอดสัปดาห์เลยจนกว่าอาจารย์จะเข้าไปยืนยันตัวตน
2: อาจจะไม่ก็ได
1: ้
2: อาจจะไม่ก็ได้
1: เพราะไม่อยากอยู่ใน30ล้านสิทธิ์หรอคะ
2: ก็ไม่อยากไม่อยากนั่นอีกเรื่องนึงอยากจะทดสอบระบบเขาที่เขาบอกว่าเขาคิดว่าคนน่าจะลงทะเบียนกันได้หมดทุกคนที่ต้องการที่เขาตั้งไว้30ล้านคนก็รอดูไม่เป็นไรยังมีเวลาถึงวันศุกร
1: ์ตอนที่ทางทีมงานของเราอะเช็คของวันนี้นะคะอาจารย์ช่วงประมาณสัก5โมงเย็นนะคะสิทธิ์อะเหลืออยู่ประมาณ5ล้าน1แสนกว่าสิทธิ์ด้วยกันค
2: ่
1: ะ
2: ก็มันก็คงจะไม่อะไรล่ะไม่ดีพรีทไม่ลดลงเร็วแล้วเพราะว่าคนที่ต้องการจะลงก็ลงได้สุดลงได้เกือบหมดรอบนี้อาจจะมีคนมาเพิ่มเห็นว่าผู้เฒ่าผู้แก่ตามวงตามบ้านก็ขนกันออกมาอะไรต่ออะไรครั้งที่แล้วที่พลาดไปหรือว่าลงไม่ทันหรือว่าโทรศัพท์ไม่เป็นสมาร์ทโฟนบางคนลูกหลานก็ไปซื้อสมาร์ทโฟนให้ต่อไปก็มีสมาร์ทโฟนแต่ก็ได้ 4,000 ก็โอเคอ่ะก็จะได้
1: เพื่อจะได้โครงการอื่นๆต่ออีกง่ายอาจารย์
2: แต่รอบนี้สังเกตดูไม่ได้มีคนพูดเรื่องกลุ่มเปราะบางไม่ได้มีการพูดเรื่องผู้สูงอายุไม่ได้มีการพูดเรื่องไม่มีสมาร์ทโฟนเงียบไป
1: มีเดี๋ยวก็มีผ่านทางคำถามรายการ
2: แต่ว่าน้อยน้อยไม่เหมือน
1: ไลน์ ID @ 2 ear นะคะ
2: ไม่ก่อนหน้านี้มันค่อนข้างเจียวจ้าวมากจนเราพยายามสึกว่าจนเรานั่งคิดอยู่ว่าถ้ามันยุ่งยากขนาดนี้รัฐบาลก็ตั้งงบประมาณไปเลยใครที่ไม่มีสมาร์ทโฟนสำหรับอะไรเนี่ยก็แจกไปเลยจะได้จบจะได้ไม่ต้องมาจบมันพัวพันเรื่องนี
1: ้นุ่นไปสังเกตการด้วยนะอาจารย์นุ่นอ่านจากข่าวเมื่อวานนี้ที่เขาบอกว่าหลายๆคนน่ะท่านทำไม่เป็นอาจจะอายุเยอะแล้วนะคะก็เลยไปตามสาขาของธนาคารกรุงไทยในต่างจังหวัดเราก็เห็นภาพข่าวว่าโอ้โหไปกันแน่นเลยค่ะ
2: หลายอย่างด้วย
1: ถอดรองเท้าจองคิว
2: ไว้สำหรับคนลงทะเบียนใหม่ที่ไม่ได้ลงทะเบียนอีกงานอาจจะเป็นพวกร้านค้า
1: ใช
2: ่ปนๆกันอยู่ไม่เป็นไรหรอก
1: วันนี้นุ่นไปเซ็นท่านพระรามเก้าเขาก็มีสาขาของกรุงไทยเช่นเดียวกันปรากฏว่าจริงอาจารย์คนบาแน่นเลยแล้วนุ่นก็เห็นว่าสังเกตว่าเขาอายุเท่าไหร่ก็เป็นผู้สูงอายุ
2: ใช่ใช่ส่วนใหญ่ลูกหลานน่ะพาออกมาครั้งที่แล้วอาจจะเรียกว่าลงทะเบียนไม่ทันไม่มีสมาร์ทโฟนอะไรนะรอบนี้ก็คงจะเข้าทีมคือถ้าทำไปเรื่อย
1: ๆ
2: พูดง่ายว่าผมเคยพูดหลายทีแล้วอะไรเนี่ยที่มันทำซ้ำๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็เกิดวสีเอง
1: วสีแปลว่าอะไรคะ
2: ความชำนาญ
1: แล้วถ้าเกิดว่าเราทำซ้ำๆนี่มันเป็นวาสนาได้ไหมคะ
2: ไม่ใช่
1: คำว่าวาสนานี่คืออะไรอาจารย์
2: วาสนานี่เป็นความเคยชิน
1: แต่มันไม่ใช่อภินิหารอะไรใช่ไหม
2: ก็คนไทยพูดในความหมายที่ไปปนกับคำว่าบารมี
1: ค่ะ
2: วาสนาบารมีเป็นอีกคำหนึ่งเป็นคำสมาร์ทแล้วมันรวมกันแล้วเป็นความหมายความหมายนึงเป็นความหมายในทางโพสิทีฟ
1: ค่ะ
2: แต่วาสนาเนี่ยต้องละพระอรหันต์นี่จะบางรูปอาจจะละวาสนาไม่ได้อาจจะมีเรื่องของกรรมเก่าเรื่องของสิ่งที่มันสะสมมาแล้วแก้ไม่ได
1: ้อ
2: ย่างพระสารีบุตรเนี่ยสมัยก่อนเสวยชาติเป็นลิงนะท่านก็อาจจะชาติไหนไม่รู้นะท่านก็ละวาสนานี้ไม่ได
1: ้
2: อาจจะมีอะไรเล่าให้ฟังมีคนพูดให้ฟัง
1: นี่เราไม่ได้เล่าหรือว่าไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของไตรปิฎกศาสนาพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังแล้วกัน
2: เดี๋ยวหาอะไรคุยช่วงวันหยุดอาทิตย์หน้ากันแล้วกัน
1: ได้วันวิสาขบูชาด้วยค่ะ
2: วันวิสาขบูชาเอาซะเรื่องนึง
1: ดีค่ะอาจารย์อนุโมทนาบุญก่อนล่วงหน้าเลยแต่นุก็อยากรู้ว่าในแต่ละครั้งที่รัฐบาลนะคะเขาทำโครงการต่างๆเนี่ยเวลาที่เขาเก็บข้อมูลมันน่าจะเป็นดาต้าใหญ่ว่าวิเคราะห์ว่าใครมาลงทะเบียนเป็นเพศไหนอายุเท่าไหร่อยู่ภูมิภาคอะไรจังหวัดอะไรแบบนั้นด้วยไหมคะ
2: ก็คือตอนหลังเนี่ยมันมีการพัฒนาขึ้นอันนี้ต้องบอกว่าทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
1: ชื่อย่อคือสสค.
2: ก็เรียกว่าไม่ได้แค่ว่ามีข้อมูลว่าใครมาลงทะเบียนเท่าไหร่แต่ว่าเขาทำการแอนาลิซ์เขาเรียกว่าใช้อาจจะใช้ AI ทำแอนาลิติกทำการวิเคราะห์แยกแยะออกมาถ้าอย่างที่เขามาลงทะเบียนเนี่ยนะผมว่าเราเริ่มต้นที่คนลงทะเบียนก่อนดีกว่า
1: เอาประชาชนก่อนทั้งหมด30ล้านรายเนี่ยค่ะอาจารย์
2: แล้วกันไม่ใช่เอาร้านค้า
1: ค่ะ
2: ประชาชนที่มาลงทะเบียน ทั้งหมด
1: เอาของแค่เมื่อวานก่อนนะ
2: เออก็จำนวนประชาชนที่มาลงทะเบียนเนี่ยที่เขาจะให้สิทธิ์30ล้านคนเนี่ยก็มาลงทะเบียนกันไปจบสิ้นเนี่ย24ล้านคนมาลงทะเบียนแต่ว่าลงทะเบียนแล้วสำเร็จเนี่ย18ล้านคน
1: ค่ะ
2: นะแล้วก็มีการรอตรวจคุณสมบัติเนี่ยประมาณ5ล้าน7แสนคนแล้วก็มีที่ไม่ผ่านซึ่งผมเคยบอกอ่ะคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ย
1: ค่ะ
2: ก็ลักไก่มาลงก็เขาก็ตัดออก
1: ไปทำผิดกฎกติกาเขา
2: น้อยไอ้พวกที่ประเภทเอาเงินสดไปอะไรไปที่เขาจับได้เนี่ยเขาก็ตัดสิทธิ์หมดอันนั้นน้อย
1: นั่นแปลว่าในจำนวน5ล้าน7แสนกว่ารายที่รอตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยเขานับรวมไปใน24ล้านแล้ว
2: ใช่ใช่เพราะถ้าเกิดว่าผ่านก็คือจบ
1: ค่ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้มันเขาก็มานั่งแยกแยะดูนะว่าคนที่มาลงทะเบียนเนี่ยนะที่ลงทะเบียนสำเร็จเนี่ย
1: 18ล้านรายเนี่ยนะคะ
2: เออ 18.3 ล้านรายเนี่ย
1: ค่ะ
2: นะ
1: แบ่งเป็นเพศไหม
2: เป็นคนเก่าอ่ะ18ล้านเกือบจะนี่แล้วคนใหม่น้อยมาก
1: ค
2: นใหม่น้อยมากคือนะอันนี้มันถึงทำให้เร็วไงเพราะระบบเขาออกแบบมาแค่คุณแตะ2ครั้งก็จบเนี่ย
1: ค่ะ
2: น่าสนใจผู้หญิงเนี่ยมาลงทะเบียนมากกว่าผู้ชาย
1: เยอะขนาดไหนล่ะ
2: จะเป็นเพราะเป็นแม่บ้านประมาณ 10.8 ล้านคน
1: ค่ะ
2: 59%ผู้ชายเนี่ย 7.5 ล้านคน 41% เขาคนนี้เขาก็แยกตามอายุนะสำหรับคนที่เคยลงทะเบียนเนี่ยนะก
1: ็กลุ่มมากสุด
2: มากสุดเนี่ยเป็นกลุ่มไหนล่ะ
1: อายุ 31-45 ปีค่ะ6ล้าน4แสนรายโดยประมาณค่ะ
2: ถัดจากนั้น
1: เนี่ยนะคะ
2: อายุ 46-60 ปี
1: อันนี้5ล้าน3แสนราย
2: 29%
1: ใช่ค่ะ
2: ถัดจากนั้น
1: อายุ 21-30 ปี 3 ล้าน 3 แสนรายค่ะ
2: 18%
1: ใช่
2: อายุเกิน60
1: อันนี้ 2 ล้าน 6 แสนรายประมาณ 14% ด้วยกันค่ะ
2: ส่วนที่เป็นเด็กๆนะ
1: 18-20 ปีอันนี้ 8 แสนรายได้ค่ะประมาณ 4% ด้วยกันค่ะถ้าแบ่งตามอายุ
2: น่าสนใจอ่ะคราวนี้
1: แล้วภูมิภาคไหนที่มาลงทะเบียนเยอะๆจังหวัดไหนที่มาเยอะๆนุ่นให้อาจารย์เดาก่อนคิดว่าจังหวัดอะไรเอาจังหวัดนุ่นให้ทาย
2: เฮ้ยมันต้องกทม
1: อ่ะกทมอันดับที่สองอะคะ
2: ต้องเป็นทางอีสานแหละ
1: ไม่ใช่
2: เป็นจังหวัด
1: เดี๋ยวอาจารย์ลองดูแล้วกันน
2: ี่ไม่เห็นอ่ะคุณ
1: เขาบอกว่าในท็อป10จังหวัดจำนวนอันนี้แต่อันนี้จะเป็นเรื่องของร้านค้าแล้วค่ะอาจารย์ดูยอดสรุปของร้านค้าหน่อยก็อยากรู้ร้านค้าหน่อยร้านค้า
2: ประชาชนเขาไม่ได้แยกจังหวัดหรอกร้านค้าที่มาลงทะเบียนเนี่ย990,000ราย
1: ค่ะ
2: 990,000รายนะเป็นร้านค้าเก่า 977,000 ราย
1: ค่ะ
2: เป็นร้านค้าใหม่ที่มาลงทะเบียนใหม่เนี่ย 12,740 รายก็เมื่อดำเนินการผ่านการตรวจข้อมูลแล้วเนี่ยลงทะเบียนสำเร็จพร้อมใช้เนี่ย 498,56 ราย
1: ค่ะ
2: อยู่ระหว่างการตรวจสอบก็ 400,000 กว่ารายรอดำเนินการตรวจสอบนะก็ประมาณ 6,000 กว่ารายคราวนี้ร้านค้าที่ผ่านน่าสนใจตรงนี้เป็นไมโคร SME
1: อันนี้แปลว่าอะไร
2: เป็นนิติบุคคล
1: ค่ะ
2: น้อย820กว่ารายแต่ที่น่าสนใจเนี่ยเป็นบุคคลธรรมดาพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายเนี่ย 980,000 ราย
1: ค่ะ
2: แล้วมีที่เหลืออื่นๆก็ประมาณ 2,500 รายเขายังแยกอีกด้วยซ้ำไปว่าคนที่ผ่านแล้วเนี่ยที่มาลงทะเบียนเนี่ยเป็นร้านค้าประเภทไหนลำดับ1เลยก็ตรงกับที่เราเข้าใจ
1: ค่ะ
2: เพราะเราก็จะไปทำไอ้นี่เป็นสำคัญเวลาได้ไทยช่วยไทยพลัสมาหรือว่าคนละครึ่งคนละแข้ง60 40 50 50อะไรเนี่ยลำดับแรกเลย ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
1: 550,000 กว่ารายด้วยกันนะคะ
2: เกินครึ่ง
1: ค่ะ
2: ร้านธงฟ้า
1: 157,000 กว่ารายค่ะ
2: ร้านโอท็อป
1: 14,98 ราย
2: ร้านค้าทั่วไปและ อื่น
1: ๆใช่ค่ะ 262,000 กว่ารายด้วยกัน
2: กิจการขนส่งสาธารณะ
1: ประมาณ 1,800 รายค่ะ
2: แล้วก็พวกมวลชนก็อาจจะเป็นคสมกอะไรพวกนี
1: ้67รายนะคะ
2: อันเนี้ยเห็นไหมคราวนี้กิจการขนส่งสาธารณะนี่ก็ยังแยกนะเป็นแท็กซี่ที่ว่า 1,800 รายเนี่ย
1: ค่ะ
2: เป็นแท็กซี่ประมาณ 1,500 ราย
1: มอ
2: เตอร์ไซค์287ราย
1: สามล้อ
2: สามล้อก็เนี่ยตุ๊กๆอ่ะ
1: 27ราย
2: รถของแถวรับจ้าง
1: ค่ะ26ราย
2: ส่วนถ้าเป็นพวกกิจการขนส่งมวลชนก็รถโดยสารประจำทางรถไฟฟ้าในเมืองรถไฟรถโดยสารเนี่ยเขาก็ละเอียดยิบเลยนะ
1: คราวนี้เรามาดูค่ะว่าการลงทะเบียนร้านค้าเนี่ยภูมิภาคไหนภาคไหนที่ลงทะเบียนเยอะๆแล้วก็จะดูเป็นรายจังหวัดด้วย
2: มันก็ต้องตามจำนวนคน
1: ค่ะ
2: แน่นอนอ่ะเพราะว่าประชากรของทางภาคอีสานเนี่ยมันประมาณ1ใน3
1: ใหญ่อ่ะ
2: ของประเทศจำนวนจังหวัดก็เยอะกว่าจำนวนคนก็เยอะกว่ามันไม่ต้องแปลกใจว่าในแง่ร้านค้าที่มาลงทะเบียนเนี่ยก็อาจจะก็คงจะเป็นของภาคอีสานนี่เยอะสุด
1: 192,000 กว่า 19% ด้วยกันค่ะ
2: จากนั้นเนี่ยกทมแน่นอน
1: 146,841 ค่ะ
2: แล้วก็เป็นปริมณฑล
1: 143,825
2: ถ้าคุณดูนะถ้าคุณดูเนี่ยปริมณฑลบวกกับกทมเนี่ยปาเข้าไป 290,000 ราย
1: ค่ะ
2: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินใช้มันก็จะประมาณแถวๆนี้แหละคราวนี้เราดูว่าแยกเป็นภาคโอเคถัดไปก็ภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือภาคตะวันตกไล่มาตามลำดับซึ่งอันนี้มันก็เป็นไปตามจำนวนประชากรร้านค้ามันจะแวรี่ตามจำนวนประชากรอยู่แล้วถูกไหมประชากรเยอะก็ร้านค้าเยอะอย่างภาคตะวันตกก็เนี่ยพวกกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอะไรราชบุรีไม่รู้รวมนครปฐมด้วยเปล่านะ
1: อ
2: ยู่ไทยธานีเลยพวกนี้ก็จะไม่คนไม่เยอะร้านค้าก็ต้องน้อยลงก็เป็นอันดับสุดท้าย
1: ค่ะ
2: แต่เกิดดูเฉพาะจังหวัดใช่ไหม
1: รายจังหวัดค่ะแน่นอนว่าในร้านค้าที่มาลงทะเบียนกรุงเทพมหานครค่ะ
2: แน่นอน
1: ประมาณ 15% ด้วยกันถัดมาค่ะ
2: ชลบุรี
1: ประมาณ 5% ค่ะอาจารย์
2: สมุทรปราการ
1: 4%กับ40,000ค่ะ
2: นนทบุรี
1: ปทุมธานี
2: นครราชสีมา
1: เชียงใหม
2: ่สงขลาน
1: ครศรีธรรมราช
2: นครปฐม
1: ใน10อันดับแรกนะคะ
2: นี่ก็เป็นจังหวัดใหญ่เราก็เข้าใจได้ส่วนคนที่ดีอกดีใจมากสำหรับการลงทะเบียนครั้งนี้ยังไม่กลับเมืองไทยเลยก็พูดมาจากฝรั่งเศสแล้ว
1: ใครอ่ะท่านนายกรัฐมนตรี
2: ท่านเอก
1: นิตินิติธันประภาส
2: เอกนิติเขาว่าไงล่ะ
1: อ๋อท่านก็บอกว่าโอ้ท่านก็ดีใจนะเพราะว่าโครงการนี้ถูกออกแบบมาจริงๆแล้วเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเราจะเห็นได้ว่าระบบอ่ะมันเสถียรค่ะอาจารย์คะแล้วก็มีการตรวจสอบได้นั่นเองแล้วจริงๆอ่ะท่านก็พูดในทำนองว่าอยากจะเชิญชวนร้านค้าให้มาเข้าร่วมโครงการ
2: คือสำหรับร้านค้าบางร้านเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าอาจจะมีจำนวนมากที่ก็ไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเสียภาษีเลยแม้จะเป็นฐานะบุคคลธรรมดาส่วนหนึ่งมันก็อาจจะไอดีนติฟายไม่ได้ส่วนหนึ่งก็คือว่ามันยิบย่อยมากทางกรมสรรพากรไม่มีเวลามาดูเรื่องพวกนี้หรอกแต่ว่าเขาก็คงเริ่มเก็บข้อมูลอันนี้ก็จะทำให้ร้านค้าผู้ค้ารายย่อยบางคนเนี่ยเป็นห่วงว่าถ้าเกิดมามีรายรับแล้วก็ลงทะเบียนเป็นตัวตนชัดเจนต่อไปมันจะทำให้จะต้องมีคนมาตามไห
1: ม
2: ผมคิดว่าคงไม่รีบร้อนหรอก
1: ค่ะ
2: แล้วจริงๆก็พูดอย่างนี้นะบางทีท่านไม่เข้าใจถ้าท่านขายอย่างที่มีคนจับได้ว่าท่านได้เงินเท่าไหร่เนี่ยเขาให้หักค่าใช้จ่ายร้อยละ70
1: อันนี้ในระบบภาษี
2: ใช่ร้อยละ70ว่าขายของ100นี่หักค่าใช้จ่าย70
1: ค่ะ
2: ไม่ใช่ว่าเอาทั้ง100มาคำนวณภาษีก็คือส่วนที่เป็น 30% เนี่ยมาคำนวณภาษีเป็นเงินได้แล้วมันยังมีหักค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะยังมีลดหย่อนอะไรต่ออะไรอีลุงตุงนางแล้วก็ยังมีแสนแรกไม่ต้องเสียอะไรต่ออะไรพวกนี้จริงๆแล้วก็แทบจะไม่ได้เสียภาษีนะ
1: ค่ะ
2: เพียงแต่ว่าเราเนี่ยไม่เคยยื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีเข้าระบบซึ่งในระยะยาวอ่ะการอยู่ในระบบภาษีเนี่ยสำหรับคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยเป็นคุณมากกว่าเป็นโทษ
1: ค่ะ
2: นะนอกส่วนใหญ่ผมคิดว่าไม่ต้องเสียภาษีหรอกส่วนใหญ่คิดว่าไม่ต้องเสียภาษีเสียก็เสียน้อยมากแต่สิ่งที่ได้กลับคืนมาเมื่อเข้าอยู่ในระบบเนี่ยอันนี้จะเป็นประโยชน์ระยะยาวซึ่งบางทีเราไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องระยะยาวคนก็มองเฉพาะว่าถ้าไม่เคยเสียก็ไม่อยากเสียเสียเท่าไหร่ก็ไม่เสียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีพฤติกรรมของทางกรมสรรพากรเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเนี่ยก็คือไปเข้าว่าไปเพ่งเล็งเขาม ันทำให้เกิดมันรบกวนการทำมาหากิน
1: พฤติกรรม
2: มันรำคาญมันเป็นความรำคาญอันนี้พี่ที่อยู่กรมสรรพากรตอนนี้เปลี่ยนอธิบดีใหม่ก็พยายามทำความเข้าใจให้ชัดซึ่งก็เห็นใจเขานะเขามีคนอยู่แค่ 20,000 คน
1: แต่ต้องดูแล
2: คราวนี้เขา
1: จำนวนมาก
2: คือหลักๆเนี่ยเขาก็ดูแลสำหรับบริษัทนิติบุคคล 400,000 กว่าราย 500,000 กว่ารายเนี่ยอันนี้ก็ต้องทำให้มันเรียบร้อยส่วนไอ้เรื่องบุคคลธรรมดาเนี่ยที่เขาอยู่ในมือมีคนมายื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีแล้วมันหักหน้าที่จ่ายเอาแค่ตรงนั้นน่ะ มันก็เหนื่อยแล้วเขาไม่มีเวลามานั่งไล่เบี้ยคนขายขนมคกคนขายหมูปิ้งหรอกผมบอกให้
1: ในทางปฏิบัติ
2: ในทางปฏิบัติไม่จริงหรอกเขาก็ต้องดูว่าลายที่ขายจริงๆต้องเป็นลายที่ขายได้เยอะ
1: ค่ะ
2: ร้านค้าค่อนข้างจะเรียกว่าเป็นที่เป็นทางถาวรซึ่งถ้าเป็นพวกนี้มันต้องเสียภาษีสรรพากรต้องมาอยู่แล้วร้านที่แบบอยู่ตามปั๊มเงี้ยแน่นอน
1: ค่ะ
2: ถูกไหมตามสถานีบริการก็เขาอาจจะขาดทุนด้วยซ้ำไปแต่ก็มีรายได้จะต้องอยู่ในเกณฑ์จะต้องมาคำนวณภาษีก็ต้องไปกวดขันกันแต่ผมพูดอย่างนี้เพื่อบอกว่ามันก็มีเรื่องที่คุณวิตกนะแต่จริงๆเขาไม่ได้เป้าไม่ได้อยู่ที่ผู้ค้ารายย่อยจริงๆอ่ะโถคุณเขาไม่พอกินเขาทำงานหาเช้ากินค่ำประเภทถ้าไม่ขายถ้าไม่ทำไม่มีกินเนี่ยเขาไม่มานั่งยุ่งวุ่นวายกับเราหรอกไอ้คนที่พูดก็พูดไอ้คนที่พูดเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในข่ายจะต้องเสียภาษีแล้วไม่เสียภาษีพูดอย่างนี้ดีกว่าเราก็มองออกไปเราไปตลาดนึงเราก็เห็นแล้วโอ้มึงขายขนาดนี้เดือนมึงได้เท่าไหร่ว่าปีนได้เท่าไหร
1: ่
2: ถ้าไม่เสียภาษีเลยมันคงเป็นไปไม่ได้แล้วพี่น้อง
1: อาจารย์แต่คนก็อยากรู้ค่ะว่าทิศทางแล้วก็นโยบายของรัฐบาลเนี่ยเขาจะทำอะไรต่อนะคะเพราะตอนนี้คณะค่ะหลักๆแล้วอยู่ที่ฝรั่งเศสอยู่นะคะ
2: กลับมาพรุ่งนี
1: ้แต่งาน
2: กลับมาแล้ว
1: ยังคงดำเนินอยู่เนี่ยนะคะวันนี้มีการประชุมครม.หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันต่อนะคะนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะที่เดินทางไปฝรั่งเศส
2: กลับบ่ายๆเนี่ย
1: กลับแล้วก็จะถึงไทยพรุ่งนี้
2: เช้าปกติถ้าเครื่องมาจากน่าจะเป็นสนามบินชานเดอโกนะ
1: ค่ะ
2: ในหรือออรีไม่แน่ใจ
1: ค่ะ
2: จากปารีสก็ส่วนใหญ่ไฟมันก็จะมาถึงเช้าประมาณตั้ง6 โมง 7 โมง ตี 5แล้วถ้าก็วันนี้ก็ไม่ประชุมครม.
1: วันนี้มีการประชุมครม.
2: แต่ว่าก็ให้คุณพิพัฒน์เป็นคนประชุมแล้วก็มีคนที่ขาดไปก็หลายคน
1: ประมาณ11คนค่ะก็ตามคณะทนายกไปนั่นแหละ
2: ก็นั่นแหละก็มีทั้งรองนายกอะไรต่ออะไรพวกนี้อันนี้วันนี้
1: 26พฤษภาคมค่ะ
2: คือ26พฤษภาเนี่ยมันครบ7วัน
1: ของอะไร
2: ของก่อนหน้านี้ที่ศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องที่ทางพรรคประชาชนแล้วก็พรรคฝ่ายค้านนี้จะมีพรรคประชาธิปัตย์ด้วยยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยมีไม่ตรงไปตามที่ควรจะเป็นตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค
1: 1
2: วรรค1แล้วก็วิธีวินิจฉัยก็มาตรา173วรรค
1: 1
2: วรรค1
1: ค่ะ
2: ก็ตอนนั้นน่ะก็บอกให้ทางรัฐบาลส่งคำชี้แจงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วก็ทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่ละคนคงเข้าใจว่าแต่ละหน่วยงานก็ทำคำอธิบายเรื่องนี้คราวนี้ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญตามกำหนดเวลาภายใน7วันคือครบวันนี้เป็นการซินโครไนซ์ข้อมูลทั้งหมดหรือว่าส่งแยกนี่ผมไม่แน่ใจแต่ว่าเท่าที่ทราบเนี่ยทางรองปกรณ์นิน
1: ประพันธ์ค่ะ
2: รองนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นคนรับเรื่องไว้หมดละแล้วก็จัดการดำเนินการทางเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคุณณัฐจารีอนันตสินเนี่ยก็บอกว่าส่งให้ทางศาลรัฐธรรมนูญภายในวันนี
1: ้ค่ะ
2: คราวเนี้ยตารางเวลาตรงนี้ค่อนข้างสำคัญเพราะถ้าส่งภายในวันนี้ทางสำนักงานเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องไว้ในวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีการประชุมเป็นปกติ
1: เพราะเป็นวันพุธ
2: วันพุธซึ่งเราก็เนี่ยอันนี้คุณณัฐจารี
1: ค่ะ
2: ผมก็คิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยอันนี้ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ใช่
1: ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะประชุมครม.ด้วยค่ะที่ทำเนียบ
2: อันนี้ประเด็นก็คือว่าถ้ากระบวนการทางด้านเอกสารครบถ้วนถ้าพรุ่งนี้นำเข้าการประชุมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็อาจจะได้เห็นว่าหนึ่งจะมีการ เรียกสอบพยานบุคคลหรือขอเอกสารอะไรเพิ่มเติมไหมหรือมีคำสั่งว่าโอเคข้อมูลข้อเท็จจริงครบถ้วนเป็นประเด็นข้อกฎหมายอาจจะนัด วันที่ประชุมเพื่อที่ให้ตุลาการสามนูนเนี่ยลงมติคำวินิจฉัยส่วนตนแล้วก็เป็นออกมาเป็นมติของคณะของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9ท่าน
1: ค่ะ
2: ซึ่งมติจะออกมาทางใดทางหนึ่งก็ตามทีเนี่ยต้องใช้เสียงข้างมาก2ใน3คราวนี้ถ้าเกิดเร็วสุดเร็วสุดก็คือวันที่4มิถุนายนวันพุธหน้า
1: วันพุธหน้าเนี่ย
2: วันที่3วันหยุดเพราะฉะนั้นตัดไป
1: ก็จะเป็นพฤหัสที่4มิถุนายนถ้าตรงกับวันพฤหัสค่ะ
2: พฤหัสที่4ถ้าเร็วที่สุดที่จะหรือวันที่5ก็ได้เอาเร็วที่สุดคือต้นเดือนหน้าแต่เราคิดว่าน่าจะขัดเถิบไปน่าจะเป็นวันที่10อะไรแถวแถวนู้น
1: พุธที่10มิถุนายน
2: ราวๆนั้นน่าจะเป็นราวๆนั้นถ้ามันไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะ
1: สัปดาห์ที่2มิถุนายน
2: สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3แถวแถวนี้แหละก็ราวๆเนี่ยประมาณ30วันเลยแล้วแถวแถวนี
1: ้ท
2: ีนี้ประเด็นก็คือว่าไอการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันระบุเอาไว้ว่าวินิจฉัยได้เฉพาะวรรคหนึ่งวรรคหนึ่งก็คือเพื่อประโยชน์ของความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจในการออกพระราชกำหนดมันไม่ได้มีเรื่องประเด็นความจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินอันนั้นมันอยู่ในวรรคสองซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเขาไม่ได้รับวินิจฉัยอันนี้แต่อันนั้นน่ะยังไม่รู้ว่าศาลรัฐธรรมนูญเขาจะแยกแยะยังไงเพราะผมดูไอ้เอกสารที่ทางพรรคประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์ส่งไปเนี่ยก็แล้วไม่เข้าใจว่าเขาต้องการจะให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในประเด็นไหนเพราะเขาไปพูดถึงเรื่องไอ้เงินก้อนที่2ของ 200,000 ล้านเป็นหลัก
1: ที่จะเปลี่ยนผ่านไปวางโครงสร้างระยะยาวด้านพลังงาน
2: ใช่ใช่ใช่อันเนี้ยอ่านเอกสาร12หน้าแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเขาต้องการอะไรแต่ไม่เป็นไรหรอกศาลรัฐธรรมนูญท่านก็คงจะรู้ประเด็นแล้วก็แยกแย
1: ะ
2: ถ้าไม่มีคำสั่งอะไรเป็นการออกมาเลยก็ถ้าวินิจฉัยว่ามันไม่มีปัญหาก็คือจบไปถ้าวินิจฉัยทางใดทางหนึ่งออกมาแล้วมันขยับแล้วมันเราก็ต้องดูในคำวินิจฉัยว่ามันจะมีอะไรเป็นประเด็นไหม
1: ค่ะ
2: ถ้าวินิจฉัยแบบไม่มีปัญหาตัวร่างพระราชกำหนดตัวพระราชกำหนดฉบับนี้ก็ต้องเข้ามาที่ประชุมรัฐสภาให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายซึ่งอันนั้นเนี่ยจะเป็นการอภิปรายเรื่องความไม่จำเป็นและเร่งด่วนซึ่งก็จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังแต่อันนั้นก็ลงมติว่าไม่เร่งด่วนเพื่อให้ตกไปแต่ถ้าเกิดว่าลงมติแล้วเสียงข้างมากบอกว่าให้ความเห็นชอบก็เป็นอันว่าจบกระบวนการทางสภาผู้แทนราษฎรก็จะมีต่อไปอีกอาทิตย์นึงเป็นกระบวนการทางวุฒิสภาในเรื่องเดียวกันให้ความเห็นชอบตัวผมเองผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหา
1: ะ
2: นะไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าก็อย่างที่บอกผมเคยพูดเรื่องบางเรื่องพอเราดูในไส้ในเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกบางอันมันก็ทำได
1: ้
2: แต่ว่ามันไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางฝ่ายบริหารที่เขาดูข้อกฎหมายแล้วเขาคิดว่าไม่มีปัญหาก็ทำไปอย่างที่เราบอกอะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยที่จริงเขาไม่ควรมาใช้เงินพระราชกำหนดฉบับนี้ที่ขอมาประมาณ18,800 ล้านเนี่ยผมคิดว่าไม่มีความจำเป็นแต่ในเมื่อเงินมันไม่มีแล้วมันไม่รู้จะไปเอาเงินจากที่อื่นมันก็ต้องเอาตรงนี้เพราะเราก็ทราบเนี่ยอย่างวันนี้ก็มีความชัดเจนซึ่งผมก็เคยพูดไปแล้วว่าการจะโอนงบประมาณที่ใช้ไม่หมดของหน่วยรับงบประมาณเพื่อที่จะออกพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นๆเนี่ยในทางปฏิบัติได้ยากมากเพราะคุณต้องเข้าใจว่าหน่วยรับงบประมาณเนี่ยหน่วยไหนที่ถูกดึงเงินกลับมาเพราะใช้ไม่หมดหรือใช้ไม่เนี่ยมันก็เป็นตราบาปโครงการเดียวกันหรือโครงการใกล้เคียงกันหรือหน่วยงานนั้นจะเป็นที่เพ่งเล็งใช่ไหมว
1: ่
2: าคุณ execute ไม่ทันแล้วคุณขอมาทำหอกอะไร
1: มันเป็นประวัติของเขาโปรไฟล์ของเขาว่าง่ายๆค่ะ
2: โอเคเพราะฉะนั้นตอนแรกที่พูดกันว่ามันจะมีเงินที่สามารถที่จะมาทำเป็นพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณบางคนพูดถึงตัวเลขตอนแรกเลยน
1: ะ
2: แสนล้านถัดมาก็พูดว่า 80,000 ล้านต่อมาก็บอกประมาณ 5-6 แสนล้านแต่ผมมันรู้อยู่แล้ว
1: 5-60,000 ล้านใช่มั้ย
2: แต่ผมน่ะรู้อยู่แล้วว่าเต็มที่ด้วยความไม่สามารถที่จะ execute โดยเฉพาะเป็นโครงการพวกการลงทุนอะไรพวกนี้เต็มที่ผมก็คิดว่าไม่น่าจะเกิน 30,000 ล้านนี่ขนาดผมคิดว่าไม่เกิน 30,000 ล้านเนี่ย ของจริงที่ออกมาอย่างวันนี้ที
1: ่
2: ร
1: ั
2: ฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณอะไร
1: คุณพระดอนปริศนานันทกุลค่ะ
2: บอกว่าเหลือเท่าไหร
1: ่บอกว่าได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทเท่านั้นค่ะลดลงจากก่อนหน้านี้ที่มีการประเมินไว้อันนี้เราพูดถึงงบ69เนาะ
2: งบ69เมื่อโอนงบประมาณก็ต้องมาดูว่าเขาจะจัดสรรไปไหน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะส่วนใหญ่เอาง่ายๆที่สุดอะก็จัดสรรเข้างบกลางฉุกเฉินจำเป็นซึ่งตัวเลขมันก็เหลือน้อยมากงบกลางและฉุกเฉินจำเป็นผมไม่แน่ใจว่าตอนต้นปีงบประมาณเนี่ยประมาณ 99,000 ล้านเนี่ยมาถึงตอนนี้หลังจากใช้ไปยุบยับแล้วเหลือเท่าไหร่แต่ก็ต้องมีเรื่องจะต้องใช้อยู่ดีเพราะนี่มันยังเหลือตั้ง4เดือนงบประมาณใช่ไหมมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาแล้วยังมีโครงการอื่นที่จะทำอะไรต่ออะไรที่จะไปอุดหนุนยังไม่รู้นะอย่างเรื่องไฟฟ้าเนี่ยจะใช้เดือนมิถุนาจะอุดหนุนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือจะตัดมาเป็นก้อนจะไปทำอะไรแต่ว่าถ้ามันเป็นงบกลางจำเป็นและฉุกเฉินเนี่ยคนที่ใช้เงินได้ง่ายเร็วตรงที่สุด
1: คุณผู้ชมอ่านปากของอาจารย์วีระทันไหมคะนุ่นไม่ต้องแปลเป็นเสียงเนาะใครนะ
2: ซึ่งมันก็จะมันก็เป็นอย่างนี้แหละระบบมันเป็นอย่างเนี้ยคือเรื่องบางเรื่องอ่ะ
1: ค่ะ
2: ก็ต้องมาขอเวียมาผ่านทางนี
1: ้ค่ะ
2: นี่แหละก็จะมีก็ว่าผมถึงบอกเวลาเราจะทำอะไรนะเราต้องมีถ้าเป็นประเทศไทยนะกฎหมายให้ทำได้ไห
1: ม
2: สองก็คืออำนาจในการทำมีไห
1: ม
2: สองก็คือคนที่จะไปทำมีไหมสามอันนี้สำคัญที่สุดคือเงินที่จะไปทำมันมีป่ะ
1: ค่ะ
2: ถ้ามันสามอย่างครบเนี่ยมันก็ทำได
1: ้และสามอย่างที่ว่าครบเนี่ยถ้าเกิดว่ามันครบก็ทำได้แต่มันก็ต้องดูด้วยค่ะว่าในประเทศไทยเรามีระบบแล้วก็ระบอบอะไรที่พูดกันว่าระบอบสีน้ำเงินคืออะไรกันแน่เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยให้ฟัง
2: ได้
1: อาจารย์คะคำว่าระบบกับคำว่าระบอบเนี่ยเหมือนกันไหมคะ
2: มันใช้กันคนละนิยามคือต้องดูต้นทางที่เป็นภาษาอังกฤษระบบเนี่ยก็คือ system
1: ค่ะ
2: ส่วนระบอบเนี่ยหรือระบอบการปกครองเนี่ยเขาใช้คำว่า regime นะมันไม่เหมือนกันแต่จริงเวลาใช้ก็สลับกันไปสลับกันมาเพียงแต่ว่าถ้าพูดถึงระบอบเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าด้วยเรื่องการเมืองเรื่องรัฐศาสตร์นี่เป็นสำคัญ
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าเป็นระบบเนี่ยมันจะอิงไปทางทางด้านวิทยาศาสตร์ระบบนิเวศวิทยาไม่มีคำว่าระบอบนิเวศวิทยา
1: ใช่
2: ระบบนิเวศระบบนิเวศวิทยา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไอตัวระบบเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยโครงสร้าง
1: ค่ะ
2: โครงสร้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายนะถัดจากนั้นเนี่ยก็จะต้องมีองค์ประกอบที่เขาเรียกว่า element ถัดจากนั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง element ต่างๆที่อยู่ในระบบในโครงสร้างที่เกี่ยวข้องสุดท้ายก็จะมีเหตุปัจจัยที่เป็นสภาวะแวดล้อมในหนึ่งระบบมันก็จะองค์ประกอบหลักก็จะเป็นอย่างนี้เราก็ต้องดูว่ามันมีกฎหมายที่บอกกำอะไรต่างๆไว้ใครหรือหน่วยอะไรที่เกี่ยวข้องที่เป็นเอลิเมนต์แล้วก็มันภายใต้สภาวะแวดล้อมอะไรอันนี้คือเรื่องของระบบแต่ถ้าเป็นตัวระบอบเนี่ยเราก็จะเพ่งเล็งไปที่เรื่องการเมือง เพ่งเล็งไปที่ระบบเรื่องเกี่ยวกับการปกครองนะมันก็มีคำเยอะแยะอย่างของเราเนี่ยระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราแปลคำนี้ไม่ใช่แปลครับเราใช้คำนี้เสมือนกับคำว่า constitutional monarchy นะที่จริงถ้าแปลแบบตรงตัวจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าระบอบราชาธิปไตยแบบมีรัฐธรรมนูญถ้าพูดจริงๆนะถ้าเอาให้ตรงกับภาษาอังกฤษแต่เราใช้คำว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าภาษาอังกฤษก็ไปทางหนึ่งภาษาไทยที่เราจัดขึ้นมาก็ไปทางหนึ่ง ตั้งแต่ปี2475มาจนถึงปี2490
1: ค่ะ
2: เขาใช้คำว่าประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเมื่อก่อนไม่มีคำว่าอันมีคำว่าอันมีเนี่ยมาเกิดขึ้นในปี2492
1: ค่ะ
2: แล้วก็กลายเป็นคำใหม่ขึ้นมาเหมือนที่ผมเคยพูดอะว่าวาสนาบารมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเวรกรรมอะไรพวกเนี้ยมันเป็นการผสมคำขึ้นมาใหม่แล้วมันมีความหมายอีกแบบอันนี้ทั้งหมดที่พูดกันเนี่ยเวลาเขาไม่พูดถึงตัวนี้ตรงๆเนี่ยระบอบการปกครองตรงๆก็จะมีอะไรที่เราสังเกตดูมันคล้ายๆมันผุดขึ้นมาอย่างเช่นระบอบสลิด
1: ค่ะ
2: ถูกไหมระบอบทักษิณ
1: แล้ว
2: ก็ยังมีคำพูดบางทีก็ใช้คำแบบอะไรอธิปรวมเปมาอธิปไตยอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะ
2: ธนาธิปไตยอะไรที่จริงก็คือคำอธิบายระบอบนั่นแหละ
1: ค่ะ
2: ระบอบประยุทธ์ในช่วงที่ผ่านมาก็พูดกัน
1: แ
2: ต่จริงระบอบประยุทธ์กับระบอบสลิดเนี่ยกับคือระบอบประยุทธ์เนี่ยเป็นระบอบผสมเป็นไฮบริดอันนี้ผมพูดเองนะคนไม่เกี่ยวคนอื่นนะเป็นไฮบริดระหว่างระบอบสลิดกับระบอบเปรมผสมกันเพื่อยันกับระบอบทักษิณโอเคนะอันนี้ผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นคราวนี้ในช่วงที่ผ่านมามันก็พูดถึงการจับตาความเป็นไปของพรรคภูมิใจไทย
1: ค่ะ
2: พรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาใช้สี
1: น้ำเงิน
2: พรรคเขาเนี่ยเป็นสีน้ำเงินแล้วมันก็ไปพูดถึงเรื่องสวงสวโยงใหญ่ไปโยงใหญ่การปันมามันก็เลยเกิดคำนึงซึ่งตอนนี้เป็นข่าวคำว่าระบอบสีน้ำเงิน
1: ค่ะ
2: ใช่ไหมระบอบสีน้ำเงินด้านหนึ่งเนี่ยมันก็พุ่งเป้าไปที่พรรคภูมิใจไทยก็จะมีคำอธิบายจากพรรคประชาชนโดยเฉพาะคุณพริษฐ์เขาก็อธิบายว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปอ่านเอาเองก็แล้วกันแล้วก็มีสวที่เขาได้รับผลกระทบในการที่ถูกตราหน้าว่าที่เขามาจากการเลือกกันเองมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรต่ออะไรพวกนี้เขาก็ออกมาบอกว่าให้พรรคประชาชนคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิต้องขอโทษภายใน3วันผมก็ยังสงสัยว่าถ้าเขาไม่ขอโทษจะทำอย่างไรถูกไหมก็ตอนนี้มันคล้ายๆกับว่าการต่อสู้ทางความคิดซึ่งบางคนเนี่ยตรีกรอบลงมาแบบสั้นแบบรวบรัดมากว่าเป็นการต่อสู้ทางความคิดระหว่างกลุ่มอนุรักษ์นิยมกับกลุ่มเสรีนิยมนะซึ่งที่จริงมันคนละผมไม่แน่ใจว่าผิดฝาผิดตัวหรือเปล่านะแต่ก็อย่างที่บอกอะว่าถ้าเราพูดถึงการเมืองมันก็มี2ตัวหลักเผด็จการหรือประชาธิปไตยถ้าพูดถึงระบบเศรษฐกิจมันก็มี2ระบบหลัก
1: ค่ะ
2: ทุนนิยมกับสังคมนิยมแต่พอพูดถึงเรื่องแนวคิดเนี่ยไปใช้คำว่าอนุรักษ์นิยมเสรีนิยมอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจะ definition มันจะตรงหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: นะแต่มันก็อยู่วนเวียนอยู่แถวๆนี้พูดง่ายๆว่าการต่อสู้ทางความคิดการต่อสู้ทางทฤษฎีทางการเมืองมันไม่ได้จบเบ็ดเสร็จหรอกนะตอนนี้คนอาจจะมองว่าพรรคภูมิใจไทยอาจจะดูเหมือนว่าจะทำอะไรค่อนข้างจะเรียกว่า อะไรจะเรียกว่าอะไรล่ะดูแล้วเหมือนกับกลุ่มอำนาจได้เยอะไม่ว่าจะเป็นจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกือบ200คนที
1: ่
2: จริงมากกว่านั้นแต่เขาฝากไข่ไว้ในพรรคอื่นแล้วก็ดูความยึดโยงตัวบุคคลพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในวุฒิสภาแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาจำนวนหนึ่งเนี่ยมันทำให้เห็นว่าคล้ายๆกับว่ามีความเชื่อมโยงอันนี
1: ้
2: ก็เลยเป็นที่มาของการสถาปนาหรือว่าคิดคำว่าระบอบสีน้ำเงินส่วนเขาจะตีกันไปตีกันมาเรื่องนี้แล้วจะมีคนอธิบายให้ลึกลงไปกว่านั้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะทำแล้วผมจะขมวดปมอย่างนี้ได้ซ้ำไปการจะเสนอญัตติร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี2560เพื่ออนุวัตให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามการออกเสียงประชามติที่มีคนเห็นว่าควรจะทำ21ล้านเสียงเนี่ยนะพรรคที่จะทำได้มีแค่2พรรคเพราะมันต้องใช้คนอ่ะ 1ใน5จำนวนสมาชิกพรรคนั้น1ใน5ถึงจะยื่นยัตติได้ก็มีพรรคที่มีส.ส.มากกว่า100คนเนี่ยแค่2พรร
1: ค
2: ก็คือพรรคภูมิใจไทยที่เขายื่นไปแล้วกับพรรคประชาชนซึ่งมี120คนที่จะยื่นส่วนพรรคอื่นเนี่ยจะทำยังไงก็ต้องไปผสมกันเองต้องไปหาคนมาร่วมซึ่งก็คงจะยาก
1: ต้องรวมจำนวน
2: ของพรรคเพื่อไทยก็ไม่ครบพรรคประชาธิปัตย์ก็มีน้อยเกินไปพรรคกล้าทำก็ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี
1: ้
2: นะพรรคอื่นๆก็เป็นหัวเบี้ยหัวแตกถ้าเกิดว่าพรรคเพื่อไทยจะดำเนินการยื่นยัตติก็ต้องมาขอเสียงพรรคอื่นซึ่งผมว่าก็ต้องคุยกันนาน
1: อ่ะ
2: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นไปได้ก็จะเป็นการยื่นของพรรคประชาชนเป็นร่างที่จะไปเอาไปเสนอให้ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาถ้าให้เลือกเขาก็เลือกร่างเดียวก็ลงมติเลือกเอาร่างไม่ใช่เป็นร่างหลักเอาร่างเดียวเลยอ
1: ี
2: กร่างเตะทิ้งไปเลยนะงั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งมันจะปรับเปลี่ยนอะไรต่ออะไรในเรื่องของการปกครองในระยะต่อไปที่เกี่ยวข้องถ้าหลักของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เปลี่ยนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งหมดก็ต้องเปลี่ยนมันก็ต้องเป็นยึดโยงมาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมองว่ามันเป็นการมองไกลคนมองเกมของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมองว่าเป็นเกม8ปี
1: ค่ะ
2: 4บวก4
1: เกมยาว
2: เกมยาวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความหวั่นวิตกของคนจำนวนหนึ่งเนี่ยว่าเราจะอยู่กับระบอบสีน้ำเงินที่เขามีการพูดกันเนี่ยแบบเนี้ย
1: ค่ะ
2: 2สมัยเลยเนี่ยมันจะทำให้ประเทศไปถึงไหน
1: ค่ะ
2: คนที่คิดว่าเฮ้ยไปได้ดีเขาก็สนับสนุนคนที่คิดว่าโอ้ไปยากเว้ยก็ขออย่างอื่นแทนอย
1: ่
2: างเง
1: ี้
2: ยเนี่ยประมาณเนี้ย
1: ประมาณ
2: เพราะผมไม่อยากจะไปพูดอะไรแบบเป็นตัวบุคคลที่เขานั่นกันแต่ผม
1: ดีแล้วค่ะ
2: แยกแยะให้ฟัง
1: เอาเป็นความรู้แบบนี้และให้เห็นถึงความลึกซึ้งของการใช้คำว่างๆคุยเรื่องของปรัชญาการเมืองให้ฟังด้วยนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะเราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
0: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legends Tale
0: สองแควอโยธยากับ3ผู้รู้แห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
5: กรุงเทพเจ็บมามากพอแล้วทั้งน้ำท่วมรถติดฝุ่น PM 2.5 ปัญหาทางเท้ายาวไปถึงทางรถไฟ28มิถุนายนนี้ได้เวลากาคนที่ใช่ให้เมืองหลวงกับศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่าคนใหม่มาซาวเสียงว่าคนกรุงต้องการอะไรปัญหาไหนต้องแก้ด่วนนโยบายใครโดนใจพักไหนมาแรงแชมป์เก่าลุยต่อหรือจะเป็นใครที่จะมาต่อมาลุ้นไปด้วยกันที่เวทีความคิด Hot Issue เช็คเรตติ้งชิงเก้าอี้ชี้ชะตากทม. 2ทุ่มเป็นต้นไปเริ่ม25พฤษภาคมนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
6: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูไท ถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
7: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: CEO Vision Plusปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 นโดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
10: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
9: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
11: รายการคอร์ดเกรดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
12: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกรดเล็กเกรดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
11: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
12: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
13: รายการคอร์ดเกรดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
14: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์ 6:00 น.ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
16: คำถามใหญ่ในมวลหมู่ประเทศในเอเชียขณะนี้คืออเมริกาภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์นี่จะทิ้งเอเชียหรือเปล่ามีความพยายามแสดงออกอย่างน้อยจากรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมาโคโรบิโอที่มาตอกย้ำว่ายังอเมริกายังจะมีความสำคัญในภูมิภาคนี้จะไม่ทิ้งเอเชียเป็นอันขาดแต่ว่าหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เจอกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ปักกิ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาท่าทีของสหรัฐเกี่ยวกับหลายประเด็นในเอเชียนั้นดูเหมือนจะสร้างความกังวลมากขึ้นให้กับประเทศเอเชียโดยเฉพาะไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีใต้โน่นมองไปที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ด้วยเนี่ยเขาจะมองว่าหลังจากที่สีกับทรัมป์มีการตกลงอะไรกันในรายละเอียดซึ่งอาจจะไม่เป็นข่าวอยู่ขณะนี้มีอะไรไหมที่จะสร้างความน่าตื่นตกใจให้กับประเทศในเอเชียอย่างน้อยที่สุดไต้หวันก็เริ่มจะมีอาการหนาวๆครับเพ พราะว่าข่าวหลังจากทรัมป์กลับจากปักกิ่งนั้นมีคำเตือนจากทรัมป์บอกไต้หวันอย่าพูดเรื่องเอกราชจากจีนแต่ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมาโกโรบิโอยืนยันว่านโยบายของวอชิงตันต่อไต้หวันยังไม่เปลี่ยนแปลงแต่ปรากฏว่าตามมาด้วยข่าวที่ว่าทรัมป์อาจจะชะลอการขายอาวุธชุดใหม่ให้กับไต้หวันการที่มีข่าวอย่างนี้ออกมาหลังจากที่ทรัมป์เจอสีจิ้นผิงไม่กี่วันหลังจากที่สีจิ้นผิงประกาศชัดแจ้งว่าเรื่องไต้หวันนั้นเป็นเส้นแดงหมายเลขหนึ่งหมายความว่าอเมริกาจะคบกับจีนข้อแรกเลยห้ามยุ่งเกี่ยวกับเรื่องไต้หวันให้ยอมรับว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนและจีนจะทำอย่างไรกับไต้หวันนั้นเป็นเรื่องภายในประเทศเมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีคำถามใหญ่เลยครับว่าประเทศอื่นๆในเอเชียเนี่ยมองพันธกรณีของสหรัฐต่อเอเชียอย่างไรผมเชื่อว่ามันจึงเป็นที่มาของการที่รัฐมนตรีต่างประเทศมาโกโรบิโอไปเยือนอินเดียเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและเมื่อวานนี้เองมีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มควอดกลุ่มควอดนี่มี4ประเทศกลุ่มควอดนี่คืออเมริกาคือญี่ปุ่นคือออสเตรเลียและอินเดีย4ประเทศที่เคยเป็นหัวหอกสำคัญกลุ่มหนึ่งในเอเชียที่อเมริกาปักหลักอยู่ตรงนี้เพราะมีทั้งญี่ปุ่นและอินเดียซึ่งเป็นประเทศสำคัญที่สุดกลุ่มแรกๆของเอเชียแต่ดูเหมือนว่าภาพที่ผมเห็นรัฐมนตรีต่างประเทศโรบิโอยืนถ่ายรูปกับรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียญี่ปุ่นและประเทศที่มองว่าตัวเองจะต้องมีส่วนสำคัญเช่นออสเตรเลียก็มีความลังเลพอสมควรถึงแม้จะมีการพยายามออกข่าวนะครับว่าอเมริกายังมีความผูกพันอยู่กับเอเชียยังไม่ทิ้งเอเชียการทำให้อินโดแปซิฟิกเป็นอาณาบริเวณที่ free and open เสรีและเปิดกว้างนั้นยังเป็นเป้าหมายของสหรัฐอยู่แต่มันเป็นบรรยากาศที่ดูเหมือนว่าจะอ่อนแอและแผ่วลงเป็นอย่างยิ่งเดิมทีจะต้องมีการประชุมผู้นำระดับซัมมิตผู้นำ4ประเทศแต่ดูเหมือนจะเลื่อนไปอย่างไร้ความชัดเจนอีกด้านหนึ่งมองเรื่องเอเชียเหมือนกันแต่นาโต้ครับนาโต้ก็มองมาที่เอเชียและเห็นความสำคัญเอเชียมากขึ้นกว่าเดิมเพราะสงครามอิหร่านนี่แหละครับนาโต้ซึ่งขณะนี้ก็ไม่แน่ใจว่าบทบาทอเมริกายังจะเป็นเบอร์หนึ่งยังจะเป็นแกนสำคัญของนาโต้หรือไม่แต่ว่านาโต้ที่มีกลุ่มยุโรปเป็นแกนสำคัญนั้นออกข่าวมาครับว่าเตรียมจะเชิญประเทศจากเอเชียมาร่วมประชุมกับนาโต้ในรอบต่อไปเชิญใครบ้างครับมีนี่เลยกลุ่มคล้ายๆกันกับควอดแต่ขยายวงมีญี่ปุ่นมีเกาหลีใต้มีออสเตรเลียและมีนิวซีแลนด์ซึ่งเรียก4ประเทศนี้ว่าเป็น4เสาหลักในเอเชียคราวนี้ออกมาบอกครับว่า มีความเห็นสอดคล้องต้องกันมากขึ้นระหว่างพันธมิตรนาโต้ที่จะเชิญผู้นํา4ประเทศนี้จากเอเชียมาร่วมประชุมสุดยอดที่จะเกิดขึ้นที่แองการาที่ตุรกีในเดือนกรกฎานี้ถือเป็นการดึงเอาเอเชียเข้าไปร่วมทั้งทางด้านนาโต้และกระดาษเดียวกันโค้ดนั้นก็คืออเมริกากับเอเชียกรณีของนาโต้นั้นคือนาโต้กับเอเชียเห็นไหมครับว่าความสำคัญเกิดขึ้นเพราะว่ามีความไม่แน่ใจแล้วว่านโยบายต่างประเทศนโยบายความมั่นคงของทรัมป์ต่อเอเชียนั้นจะยังยึดมั่นในพันธกรณีเดิมมากน้อยแค่ไหนแต่นาโต้รู้ดีทิ้งไม่ได้นาโต้รู้ดีว่ายิ่งโลกปั่นป่วนยิ่งต้องดึงเอเชียเข้ามาใกล้มากขึ้นการประชุมสุดยอดนาโต้รอบต่อไปคือระดับสมิตและรัฐมนตรีกลาโหมด้วยนะครับความสำคัญอยู่ที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมจะประชุมวันที่ 6-8 กรกฎานี้ โดยที่เชื่อว่ารายละเอียดนั้นจะเชิญใครอย่างไรใ

0: ความมั่นคงเป็นเสาหลักเสาหนึ่งของโลกใบนี้เลยครับการที่มีความคิดของนาโต้ที่จะเชิญยุเอเชียไปร่วมประเทศสำคัญสำคัญเนี่ยผมถือว่านี่เป็นการสร้างระเบียบโลกใหม่ที่กำลังก่อตัวแต่ยังไม่มีใครรู้แน่ชัดครับว่ามันจะก่อตัวไปในรูปไหนแต่สำคัญว่าทั้งนาโต้และอเมริกาเองมองว่าเอเชียกำลังรู้สึกไม่มั่นใจในความเป็นผู้นำในคำมั่นสัญญาของอเมริกาที่จะปกปักรักษาพันธมิตรเดิมในยุโรปและในเอเชียดังนั้นยุโรปก็เลยจับมือกับเอเชียและตัวรัฐมนตรีต่างประเทศโรบิโอเองก็คงรู้ว่ามันมีเสียงพึมพำมาจากเอเชียว่าสงสัยอเมริกาจะทิ้งเอเชียแล้วการมาแสดงออกของมาโก้ที่นิวเดลีแม้จะดูเหมือนว่ามาด้วยตัวเองและต้องการตอกย้ำถึงพันธกรณีสหรัฐแต่เอาก็จริงๆผู้คนแถวนี้ก็ยังสงสัยคลางแคลงระแวงอย่างลึกซึ้งทีเดียวครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: Joy.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและไปชิดความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มี

0: สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ซองเทนบรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่

0: ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันเดินหน้าต่อไปอีกประมาณสัก1เดือนนะครับ28มิถุนายนนะครับก็จะเป็นวันกำหนดชะตาเรื่องของการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับซึ่งปีนี้นะครับในรอบนี้ก็ถือว่าโดดเด่นกันหลากหลายนะครับมาจากทั้งผู้สมัครอิสระมาจากทั้งผู้สมัครหน้าเดิมนะครับแล้วก็มาจากทั้งพรรคการเมืองครับวันนี้เราเลยจะมาพูดคุยประเด็นนี้กันครับคุณผู้ฟังครับว่าโฉมหน้าของกรุงเทพมหานครที่ผ่านมากับปัจจุบันและมองไปในอนาคตมันมีอนาคตที่สดใสหรือจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่ต้องพัฒนาสิ่งที่ต้องเดินหน้าก้าวต่อไปนั้นมีอะไรกันบ้างครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับและท่านเป็นประธานเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยไม่ใช่คนอื่นไกลครับดร.วิจิตรรัตกุลท่านอยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับบอสครับ
2: โอ้ยินดีที่ได้พูดคุยกับท่านนะครับแหมก็ตอนนั้นที่ท่านเป็นผู้ว่านี่ย้อนหลังกลับไปนี่สักกี่ปีที่ผ่านมานะครับท่าน
3: โอ้ยี่สิบกว่าปีแล้วครับนานทีเดียวครับนานทีเดียวครับ
2: ถ้าคนรุ่นผมเนี่ยทันอยู่ครับท่าน
3: โอเคดีเดิน
2: เด็กรุ่นใหม่อาจจะทันหรือไม่ไม่แน่ใจนะครับโอ้โหยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาดูสุขภาพท่านยังกระจับกระเฉงอยู่นะฮะท่านฮะ
3: พยายามครับพยายามที่จะทำงานอยู่ให้ต่อเนื่องไม่หยุดไม่อะไรเพราะว่าสนุกกับการทำงานด้วยแล้วก็ทำให้มีการที่จะทำงานให้กับสาธารณะได้มากขึ้นครับ
2: ขออนุญาตอัปเดตนิดนึงครับปัจจุบันท่านทำอะไรอย่างไรอยู่บ้างครับเผื่อคนจะได้ติดตามครับผม
3: ตอนนี้ผมเป็นประธานของเครือข่าย19มหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรเรื่องภัยพิบัตินะครับแล้วก็มีครูบาอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยต่างๆที่อยู่ในเครือข่ายกันเนี่ยเราช่วยกันคิดช่วยกันค้นคว้าว่าในประเด็นใดบ้างที่องค์กรของรัฐซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติเนี่ยยังติดขัดปัญหาที่จะได้คำตอบมาช่วยในการแก้ปัญหาการปฏิบัติการของเขาเช่นกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกรมชลประทานกรมทรัพยากรธรณีเป็นต้นหรือแม้แต่ตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่เช่นที่หาดใหญ่นะครับหรือว่าในส่วนของที่เชียงรายหรือแม้แต่ที่กทมเราก็เข้าไปช่วยสนับสนุนโดยระดมเอานักวิชาการ200กว่าคนที่อยู่ใน19มหาวิทยาลัยเนี่ยครับมาช่วยกันในการที่จัดลำดับความสำคัญของปัญหาแล้วก็แบ่งแยกแยกกันทำงานว่าใครชำนาญการในด้านใดบางคนทำงานชำนาญการในเรื่องของความร้อนในเขตเมืองนะครับอย่างที่อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ให้มาช่วยรับผิดชอบมุมนี้บางคนเก่งในเรื่องของการที่จะป้องกันน้ำท่วมในเขตเมืองชั้นในก็อาจจะมีอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งเข้ามาช่วยกันก็พยายามที่จะทำงานให้เป็นการแก้ไขปัญหากับหน่วยปฏิบัติเขาครับ
2: โอ้เยี่ยมเลยครับอาจารย์ครับแล้วคำว่าภัยพิบัติเนี่ยมันนิยามมันกว้างแค่ไหนอาจารย์ขอถามเรื่องนี้อีกสักนิดนึงครับอาจารย์ครับ
3: ดีฮะดีครับเพราะจริงๆแล้วผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของประชาชนทุกคนต้องทราบต้องรู้แล้วก็ต้องช่วยเข้ามามีส่วนร่วมนะครับคงไม่ใช่เรื่องของราชการอย่างเดียวละที่จะจัดการเรื่องภัยพิบัติเหล่านี้ได้คือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ซ้ำซากแล้วก็มีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจนเราทำให้เราเดี๋ยวนี้ไม่สามารถพยากรณ์ได้เลยว่าจะเกิดน้ำท่วมขนาดไหนอย่างไรนะครับในโดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณของฝนที่ตกลงมาในประเทศไทยเราเนี่ยเดี๋ยวนี้พฤติกรรมของฝนแปลกๆคือตกเป็นที่เขาเรียกว่าเรนบอมนะครับตกเป็นเหมือนกับเอาถังน้ำใส่น้ำเทใส่มาทันทีเลยแทนที่จะค่อยๆโปรยกระจายไปตามที่ต่างๆก็กลายเป็นว่าเป็นมุมเล็กๆแล้วก็เททิ้งพรวดลงมาเต็มๆแต่กับโดยเฉพาะยิ่งในเขตเมืองเนี่ยเจอปัญหาเหล่านี้มากเพราะฉะนั้นไอ้เหตุผลของความแปลกๆความเข้มข้นความที่มันถี่ขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่มีคำอธิบายอื่นเลยนอกจากเป็นเพราะว่าภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงรุนแรงหรือที่เรียกว่าโลกร้อนนั่นเอง ป็นสาเหตุที่สำคัญนะครับ แล้วก็นับวันจะหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทางสหประชาชาติก็บ่งไว้ว่าประเทศไทยเราโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวมากๆอย่างเช่นในบริเวณปลายแม่น้ำลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างหรือไม่ว่าตอนบริเวณด้านบนนะครับของทางด้านเหนือสุดที่พึ่งพาน้ำจากที่ภูเขาหลักต่างๆในภาคเหนือเนี่ยเป็นพื้นที่เปราะบางมากๆนะครับแล้วเขาก็เตือนมาหลายปีแล้วนะครับแล้วเราก็เห็นเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วด้วยว่ามันถี่ขึ้นมันเข้มขึ้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของกรมต่างๆที่จะต้องทำการแก้ไขปัญหาเนี่ยคงไม่ใช่แค่วิ่งไปแก้ไขปัญหาเอาวิทย์น้ำออกเครื่องสูบน้ำตั้งเท่านั้นแล้วล่ะมันต้องคิดก่อนน้ำท่วมนะครับเพราะว่ามันมีโครงสร้างอะไรนะเป็นระบบอะไรนะที่มันทำให้เกิดปัญหานี้ซ้ำซากอยู่อย่างนั้นแหละหรืออย่างเช่นประเทศไทยเราเนี่ยครับคุณบรพงศ์ครับน่าแปลกตรงที่ว่าในฤดูน้ำก็มีน้ำท่วมทั้งหลากทั้งล้นแม่น้ำแต่ว่าในฤดูแล้งก็ขาดน้ำเพราะฉะนั้นมันย้อนแย้งกันทั้งสองอย่าง
2: ก็อาจจะพูดได้ว่าเวลามีน้ำก็มีเกินไปเวลาไม่มีน้ำน้ำที่มีเกินไปก็ไม่ได้กักเก็บเอาไว้ใช้ในยามที่มันไม่มีน้ำ
3: ใช่ครับ
2: มันไม่สมดุล
3: ใช่ครับการกักเก็บเป็นเรื่องสำคัญพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยทรงรับสั่งไว้ในเรื่องของคำว่าแก้มลิงคำเล็กๆนี้นั้นเนี่ยครับแต่มีความหมายที่ยิ่งใหญ่มากนักเลยเพราะว่าในเรื่องของการกักเก็บน้ำหรือการชะลอการไหลน้ำลงอ่าวไทยเนี่ยครับเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเลยที่ทำให้เราเนี่ยเป็นประเทศเกษตรเนาะแต่เราก็เสียโอกาสเหล่านี้ไปตลอดเวลาเพราะเราไม่ได้กักเก็บหรือถ่วงน้ำเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยในเรื่องของแก้มลิงเนี่ยจึงหมายความถึงระดับของแหล่งน้ำขนาดจิ๋วขนาดเล็กตามหมู่บ้านนะครับหมายความถึงแหล่งน้ำตั้งแต่5ล้านลูกบาศก์เมตรขึ้นไปของกรมชลประทานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้ต้องมาช่วยกันดูละคลองคูต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นกุญแจสำคัญในที่จะไปแก้ไขปัญหาตรงที่บอกว่าเอ๊ะถึงเวลาท่วมก็ท่วมถึงเวลาแล้งไม่มีน้ำทำมาหากินก็เกิดขึ้นเหมือนกันภายในปีเดียวกันด้วยนะครับและตอนนี้เราพงครับไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องของเอลนีโญลานีญาต่อไปแล้วครับมันตกทฤษฎีนี้ตกไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าวันนี้มันคาดการอะไรไม่ได้อีกแล้วว่าเอลนีโญ
2: มันไม่แน่นอนเหมือนที่คิดว่ามันจะมีอะไรยังไง
3: ใช่ครับครับเอลนีโญ2ปีนะกระแสน้ำอุ่นจากอเมริกาใต้ขึ้นมานะแล้วก็ลานิญญาอีก 2-3 ปีนะไม่มีแล้วครับเดี๋ยวนี้ปีเดียวมี2อย่างก็มีนะเพราะฉะนั้นไอ้การคาดการไม่ได้เนี่ยมันเป็นการปรวนแปรของภูมิอากาศซึ่งมันยิ่งทำให้เกิดภัยพิบัติมากขึ้น
2: ถ้าเราพูดถึงกรุงเทพมหานครเนี่ยผมได้ยินมาตั้งแต่เรียนหนังสือเลยครับอาจารย์เหมือนกับว่ามันจะจมน้ำมันจะจมน้ำมันจะจมน้ำเรากำลังพูดถึงเมืองหลวงซึ่งเดี๋ยวคงคุยกันถึงเรื่องของกทม.อีกทีนึงว่ามันจะจมน้ำจะจมน้ำเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีการคะเนกันอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย
3: ์ใช่ครับถึงแม้ว่าวันนี้เราไม่ได้ขุดบ่อน้ำบาดาลในเขตกทม.แล้วกฎหมายห้ามนะครับกลัวว่าจะสุดลงไปอีกเรื่อยๆถึงแม้เราไม่มีเรื่องนั้นก็ตามแต่ว่าเราก็ยังเห็นอาการที่เจอเหตุการณ์ที่เรียกว่าน้ำท่วมแช่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนานกว่าปกตินะครับเมื่อฝนตกออกมาระบายออกยากมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าไม่ใช่แค่ความทรุดตัวของดินอย่างเดียวแต่เพราะว่าอุปสรรคในการขวางกั้นทางไปของน้ำเนี่ยมันถูกบล็อกเอาไว้ด้วยอาคารด้วยความเจริญนะครับด้วยถนนหนทางที่เราต้องตัดผ่านมันก็ทำให้การระบายน้ำออกจากพื้นที่ 1,500 กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยเป็นไปอย่างช้ามากยิ่งช้าเท่าไหร่ก็ดูเสมือนกับว่ากทม.กำลังจะจมน้ำเพราะมันก็จะล้นจะแช่อยู่อย่างนั้นนะครับ สมัยก่อนนะครับที่ผมช่วยงานเขาอยู่ที่กทม.เนี่ยฝนตกประมาณ70มิลลิเมตรนะครับเราสามารถเราออกได้ภายในระยะเวลาประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับทำให้ถนนใหญ่นี่ว่างแห้งแล้วรถวิ่งได้เดี๋ยวนี้70มิลลิเมตรเนี่ยครับมากกว่านั้นครับบางทีครึ่งวันยังออกไม่หมด น่าจะเป็นเพราะว่าไม่ใช่ฝีมือของผู้บริหารไม่มีไม่ใช่สำนักระบายน้ำกทม.ไม่เก่งนะครับเพราะว่าปัจจัยต่างๆเนี่ยมันแปรเปลี่ยนไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรื่องอย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ต้องดูทั้งระบบนะครับว่าจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับผังเมืองไหมเป็นต้นมันเกี่ยวกับการ
2: ถนนไหมเขาคิดกันถึงขนาดจะย้ายเมืองหลวงเนี่ยมันคิดกันมานานมากนะอาจารย์ครับ
3: ครับครับผมว่าย้าย
2: เป็นไอเดียที่ดีอยู่ใช่ไหมครับ
3: มาผมว่าไปไม่ได้นะครับเพราะว่าหน่วยงานราชการสำนักงานต่างๆชุมชนที่อยู่อาศัยเนี่ยได้ตั้งหลักปักฐานไว้ที่นี่เนี่ยมากจำนวนมากแล้วล่ะนะครับเพียงแต่อย่างเดียวท่านเองตอนนี้คือเราอย่าให้กรุงเทพมหานครเนี่ยโตเกินผิดปกติในที่นี้ความว่าโตเกินในที่นี้ก็คือว่าผังเมืองต้องคุมนะครับแล้วก็ประชากรที่อพยพเข้ามาเนี่ยนะครับก็ต้องพยายามในการที่จะไปสร้างความเจริญในภูมิภาคอื่นให้เขาแทนที่จะวิ่งมาที่กรุงเทพอย่างเดียวไปอยู่ที่อื่นบ้างนะครับไปมีการเจริญที่ตามที่ต่างๆมากบ้างท่านผู้ว่ากฤษดาอรุณวงศ์อดีตเป็นผู้ว่ากทม.ก่อนผมเนี่ยครับท่านทำเอาไว้ดีมากเลยท่านทำไว้ในเรื่องของการที่ให้กรุงเทพมหานคร 1,500 กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยเป็นฮับเป็นเมืองย่อยๆในเขตเมืองใหญ่ท่านแบ่งเอาไว้เป็น11เมืองด้วยกันนะครับแล้วก็อย่างเช่นกรณีของลาดกระบังหรือทุ่งตะวันออกของกทม.เนี่ยก็เป็นเมืองเล็กๆเมืองย่อยเมืองหนึ่งกรณีอย่างเงี้ยครับทำให้คนไม่มาแออัดกันก็หมายความถึงว่าไม่โตเกินที่เราจะควบคุมได
2: ้รอบกทม.ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครแหละอย่าเข้ามาอยู่ตรงกลางกันเยอะ
3: ครับหรือแม้แต่ในเขตปริมณฑลจังหวัดปริมณฑลก็ยังได้แปดริ้ว
2: นนทบุรีสมุทรปราการปทุมธาน
3: ีประชับไปสร้างเมืองย่อยไปสร้างชุมชนย่อยขึ้นมาที่จุดนั้นนะครับและเรามีระบบขนส่งมวลชนรางที่วิ่งเข้ามาในเขตชั้นกลางได้มากขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าไม่จำเป็นจริงๆเดี๋ยวนี้นะครับเมืองโดยอิสระของมันเองสมมติเราไปอยู่ที่8ริ้วเนี่ยครับหรือไปอยู่ที่บางบัวทองหรือไปอยู่ที่ไซน้อยนนทบุรีนะครับมันก็สามารถที่จะเลี้ยงตัวมันเองได้เพราะฉะนั้นอย่าให้โตเกินนะครับที่กทม.เนี่ยสาธารณูปโภคสาธารณูปการรับไม่ไหวนะครับรับไม่ไหวจริง
2: ๆถึงอาจารย์จะบอกทุกวันนี้มันพอเหมาะพอควรกับสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ต้องโตมากกว่านี้แล้ว
3: ไม่ตอนนี้มันเกินแล้วครับ
2: มันเกินแล้ว
3: ตอนนี้ถือว่าโตเกินเหตุแล้วล่ะครับกทม.
2: ไอ้ที่มันเกินไปนี่ไม่ถึงอะไรมันเยอะไปฮะอาจารย์โทษ
3: ผมว่า1เรื่องของคน2เรื่องของรถ3เรื่องของการปลูกสิ่งก่อสร้างต่างๆในเมืองนะครับคนที่เยอะเนี่ยครับตอนนี้กลางคืนหรือว่าในทะเบียนบ้านเนี่ยมีประมาณสัก6ล้านแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยมันขึ้นไปถึงในช่วงกลางวันเนี่ยไปถึงเกือบ10ล้านคนที่เดินทางเข้ามาก็ตามใช่หรือว่าแรงงานที่แฝงอยู่เข้ามาในทำงานในกรุงเทพแต่ไม่ได้รายงานทะเบียนราษฎรเอาไว้นะครับอันนี้ครับเกือบ10ล้านคนเพราะฉะนั้นในพื้นที่ 1,500 กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยถือว่าอยู่กันแน่นเกินไปแล้วนะครับ
2: เมื่อ20ปีที่แล้วที่อาจารย์เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับปัจจุบันนี้เนี่ยปัญหาในกทม.มันยังคงเหมือนเดิมมั้ยอาจารย์มันดีขึ้นหรือแย่ลง
3: มันเพิ่มผมเข้าใจว่ามันเพิ่มไม่เข้าใจครับมั่นใจเลยครับว่ามันเพิ่มความรุนแรงขึ้นนะครับ อย่างเช่นการจราจรที่รถยนต์ติดในช่วงวันใดวันหนึ่งเนี่ยนะครับแต่ก่อนใช้เวลาโดยเฉลี่ยของการเดินทางเป็นจำนวนที่น้อยกว่าเฉลี่ยของการที่ใช้เวลาในการเดินทางในปัจจุบันนะครับถึงแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะมีระบบโครงสร้างพื้นฐานการจราจรเพิ่มขึ้นอีกตั้งเยอะแยะรถไฟฟ้าเราจะมีตั้งอีก 3-400 กิโลเมตรในเร็ววันนี้นะครับทางด่วนเราก็มีมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เพิ่มเร็วเท่ากับระบบล้อเหล็กล้อไฟฟ้านะครับแต่ว่าก็ยังทำให้การจราจรเนี่ยไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมและแถมเร็วลงอีกครับและอันนี้ก็เป็นต้นหรือว่ากรณีที่ยกตัวอย่างมาสักครู่เนี่ยครับเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเกิดขึ้นประเภทที่ไม่สามารถเอาออกได้เร็วอีกต่อไปแล้วและการที่น้ำท่วมแช่เอาไว้อย่างนี้เนี่ยมันทำให้เกิดภาวะของการที่การจราจรสัญจรไปมาติดขัดไปหมดเพราะฉะนั้นชีวิตอยู่ในเมืองหลวงเนี่ยครับไม่ง่ายเลยล่ะครับต่อไปนี้ไม่ง่ายจริง
2: ๆคือดูจากที่พูดคุยกันมาเนี่ยปัญหามันยังคงเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงดูจะรุนแรงขึ้นด้วยซ้ำไประบบขนส่งสาธารณะดีขึ้นพัฒนามากขึ้นระบบรถไฟฟ้าทั้งบนดินทั้งใต้ดิน ก็พัฒนากันเต็มไปหมดแต่ว่าคนยังคงใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการขับเพื่อจะสัญจรกันอยู่ซึ่งอันนี้มันเป็นปัญหาถ้าภาษาชาวบ้านก็เรียกปัญหาโลกแตกนะอาจารย์คือมันยังคงคาราคาซังอยู่เรื่องรถติดนี่เราไม่ต้องพูดถึงเลยกทม.มันแก้ไม่ได้แล้วถูกไหมอาจารย์ลืมไปได้เลย
3: เดี๋ยวแป๊บนึงก่อนผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้จริงๆไม่ใช่ว่าเราแก้ไม่ได้นะครับในระยะเวลา20 30ปี40ปีหลังเนี่ยครับเราแก้มาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ท่านผู้ว่าจำลองสีเมืองที่ท่านเข้ามาแก้ระบบเรื่องการป้องกันน้ำท่วมนะครับตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยเราทำมาตลอดนะครับแต่ว่าการแก้ปัญหาเหล่านั้นมันไล่ตามปัญหาไม่ทันไอ้ความรุนแรงของปัญหาเนี่ยมันรุนแรงเกินนะครับเพราะว่ามันไปเกี่ยวข้องกับโครงสร้างมันไปเกี่ยวข้องกับระบบที่มันสลับซับซ้อนกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเรื่องจากคนอย่างรถยนต์เนี่ยครับแต่ก่อนมีไม่ถึง2ล้านคันเดี๋ยวนี้2ล้านบวกคันนะครับแล้วก็กำลังมีรายงานอยู่อย่างนึงว่าวันนี้ที่เราใช้มารถเป็นรถไฟฟ้ามากขึ้นที่ EV เนี่ยนะครับปรากฏไปมาถึงแม้ว่าจะไม่มีควันเสียเกิดขึ้นจากรถยนต์มากนะแต่ก็มีการศึกษาเริ่มบอกแล้วว่าจริงๆนะความร้อนในเขตเมืองเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆและสะสมเนี่ยนอกจากอาคารต่างๆที่มันล้อมรอบตัวทำให้เกิดระบายความร้อนไปไม่ดีแล้วเนี่ยยังเป็นเพราะว่าไอ้แบตเตอรี่ไฟฟ้าเนี่ยของแต่ละคันเนี่ยก่อให้เกิดความร้อนสะสมนะครับแน่นอนครับตัวเลขมันอาจจะไม่สูงมากนักแต่มันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เราเกิดภาวะเหตุการณ์ที่เรียกว่าฮีทโดมขึ้นเป็นโดมของความร้อนอยู่ในเขตเมืองนะครับและฮีทโดมเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการก่อตัวของกลุ่มฝนในเขตเมืองแต่ก่อนนี้คุณวรพงศ์ฝนเนี่ยมันจะต้องมาจากเมฆหมอกจากด้านนอกนะครับมาจากทางตะวันตกเฉียงใต้ตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็มาตกในกรุงเทพมหานครแล้วก็พัดเรื่อยไปเดี๋ยวนี้เนี่ยมีอีกประเภทหนึ่งคือเป็นความร้อนสะสมในเขตเมืองที่เรียกว่าเป็นฮีทโด
2: ม
3: และมันสามารถไปสร้างไอ้กลุ่มฝนเนี่ยครับของมันเองได้เองในพื้นที่ของข้างบนของกทม.
2: มันก่อตัวเองเหนือกทม.
3: ใช่ครับ
2: ตกเองไม่ต้องรอลงทับมาจากไหนเลย
3: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็เรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นปัญหามันต่อเนื่องมาจากความร้อนเห็นไหมครับว่าจริงๆความร้อนปัญหาความร้อนปัญหาน้ำท่วมปัญหาผังเมืองมันโยงใยกันเป็นปัญหาเดียวกันทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยผู้ว่ากทม.เอาเฉพาะผมนี่แหละนะครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับก็คือไปวิ่งแก้ทีละปัญหานะครับไปวิ่งแก้เอาน้ำท่วมก็เอาเครื่องสูบน้ำไปเอาไปทำแก้มลิงในหนองบึงหนองบอนนะครับเอาไปทำโพเดอร์ที่เป็นประเภทเรียกว่าล้อมแล้วสูบนะครับแต่ว่ามันเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องระบายน้ำอย่างเดียวแต่วันนี้เนี่ยมันต้องคิดเลยไปถึงว่าเอ๊ะทุ่งตะวันออกแถวมินบุรีลากระบังหนองจอกประเวศเนี่ยเคยเป็นที่ผังเมืองบอกว่าเคยเป็นที่รับน้ำนะนะครับวันนี้ผังเมืองเปลี่ยนไปละนะครับการเป็นความเจริญเข้าไปหมู่บ้านจัดสรรเข้าไป
2: เลย
3: ครับตรงนั้นคนที่เข้าไปตรงนั้นเนี่ยก็ไปเสี่ยงมากขึ้นนะเป็นต้นเพราะฉะนั้นจะดูเฉพาะเรื่องระบายน้ำอย่างเดียวไม่ได้แล้วอาจจะต้องดู
2: ไหมครับอาจารย์ครับผมว่าปัญหาเนี่ยมันก่อให้เกิดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหาระยะกลางระยะยาวมันก็ไม่ทันกับปัญหาเฉพาะหน้าที่แก้กันรายเดือนรายวันอย่างนั้น
3: คุณวรพงศ์สรุปถูกที่สุดเลยนะครับเหมือนอย่างที่เราเรียกว่าเราซ่อมกันทุกวันนะครับซ่อมกันอยู่เรื่อยนะครับปะผุโน่นนี่นั่นทั้งที่จริงๆมันต้องสร้างละการสร้างที่นี้คือต้องสร้างระบบขึ้นมาระบบในการที่จะเอาพิจารณารวมๆกันนะผังเมืองระบายน้ำกับใบอนุญาตก่อสร้างนะครับเรื่องของการระบายความร้อนในเขตเมืองสี่ปัญหาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดต้องมาพิจารณาร่วมกันนะครับไม่ใช่ระบายน้ำก็ระบายน้ำไปวิทย์น้ำอย่างเดียวนะครับผังเมืองก็มาแก้ไขปัญหาผังเมืองไม่ให้ชุมชนแออัดมากนักมันไม่ใช่ละมันเป็นการแก้สีของผังเมืองเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมการแก้สีของปัญหาผังเมืองเพื่อให้เกิดการจราจรมันไหลเวียนได้มากขึ้นมันสัมพันธ์กันในปัจจัยต่างๆแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะหน้าทีละเรื่องทีละเรื่องไปต ต้องคิด
2: แล้วปัญหาใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นนะวันนี้ในปัจจุบันนี้ของคทม.ที่อาจารย์คิดว่ามันควรจะต้องมีการแก้ปัญหาระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวมันคืออะไรบ้างอาจารย์
3: ผมว่าที่ผู้ว่าชัดชาติทำมาแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับในการที่เข้ามาใช้ระบบที่ เรียกว่าฟองดูเนี่ยนะครับรับแก้ไขปัญหาในระบบเส้นเลือดฝอยก็ดีแล้วเพราะอันนั้นมันเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเป็นจุดเป็นจุดแปดนะครับแต่ในขณะเดียวกันเรายังต้องคิดเพิ่มเติมอีกคือในเรื่องของการสร้างระบบขึ้นมาระบบอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้เนี่ยระบบที่มันเอาปัจจัย2 3อย่างเนี่ยมาผูกรวมกันเป็นก้อนแล้วก็คิดรวมกันพร้อมๆกันนะครับน้ำท่วมไม่ใช่เรื่องของท่อต่อไปอีกแล้วแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ที่ดินเป็นเรื่องเกี่ยวกับคลองเกี่ยวกับพื้นที่สีเขียวนะครับแล้วก็เรื่องของภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงในเขตเมืองซึ่งความร้อนเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเฉพาะเรื่องน้ำท่วมอย่างเดียวนะครับมันขยายออกไปเป็นพวงของปัญหาร่วมกันนะครับหรือว่าในเรื่องของฝุ่น 2.5 เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับคมนาคมอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับพลังงานละมันเป็นรูปแบบของการพัฒนาเมืองด้วยนะครับเราจะใช้รูปแบบการพัฒนาเมืองแบบไหนล่ะที่มันทำให้เกิดการระบายอากาศให้มากขึ้นอาคารสูงในเขตเมืองชั้นในนะครับที่มีประมาณ100กว่าตารางกิโลเมตรที่เรียกเป็นเขต CBD เนี่ยตรงนี้เป็นแหล่งที่ทำให้สะสมทั้งในเรื่องของความร้อนเพราะว่าอาคารมันหนาแน่นมันสูงนะครับเพราะฉะนั้น
2: จำได้ว่าในช่วงโควิดเนี่ยความแออัดของกรุงเทพมหานครที่คลายไปเยอะมากแล้วทุกคนก็ใช้คำว่า work from home ผมว่าทุกวันนี้คำว่า work from home อาจจะถูกกลับมาใช้ในขณะที่ราคาน้ำมันมันแพงขึ้นอันนี้ช่วยได้ไหมเนี่ย
3: มันการบริหารงานจริงๆแล้วเนี่ยครับการที่จะให้มีซูมกันอย่างที่ผมกับพวกทำกันอยู่กับผู้ชมทางบ้านอยู่นี่นะมันก็ได้นะแต่ว่าในแง่ของการที่จะระดมสมองคิดกันร่วมกันอะไรเนี่ยครับมันประสิทธิภาพในการสื่อสารเนี่ยมันไม่ได้เท่ากับเผชิญหน้าเห็นหน้ากันเอาเอกสารให้ดูซึ่งกันและกันอันนี้อันที่หนึ่งนะครับแต่ในอีกอันนึงคือเรียกว่า work from home เนี่ยผมคิดว่าในบางอาชีพเท่านั้นสามารถทำได้เช่นพวกที่ทำในเรื่องของการคิดค้นเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของซอฟต์แวร์เรื่องของระบบบัญชีนะครับเรื่องของการเงินอะไรต่างๆแต่ว่าในเรื่องของอินเทอร์แอคทีฟหรือการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนร่วมงานด้วยกันเนี่ยครับอย่างเช่นในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในสถานที่ประกอบการที่จะต้องอาศัยการหาเรือย่อยกันพร้อมๆกันเนี่ยมันก็ทำได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นเองแต่เมื่อกี้นี้คุณรพงศ์ยกตัวอย่างเรื่องโควิดขึ้นมาเนี่ยครับผมอยากจะเรียนครับความเป็นเมืองเนี่ยมันก็ทำให้โควิดมันสามารถที่จะกระจายตัวได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าถ้าหากว่าโควิดในต่างจังหวัดเนี่ยครับมันกระจายกันคนอยู่กันห่างๆเนี่ยมันโอกาสที่จะมีระบบของการที่จะมีการ
2: ติดสัมผัสหรือ
3: เชื้อไปกันเนี่ยครับมันน้อยลงนะเพราะอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนของเมืองเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมืองถึงต้องรีบใช้ในเรื่องของ work from home โดยเร็วตอนช่วงนั้นแต่ต่างจังหวัดก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ในเรื่องของ work from home
2: เขาไม่ได้อยู่ใกล้กันมากขนาดนั้น
3: ครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความหนาแน่นเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งเรื่องของการระบาดที่มันจะทำให้เกิดเมื่อไรที่มีเชื้อโรคอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันจะระบาดในเขตเมืองเร็วมากนะครับ
2: ในถ้าเราประมวลเรื่องราวที่กำลังเป็นอยู่ณปัจจุบันกับอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผมมองมันน่าจะมีปัญหาหนึ่งคือเรื่องของการจราจรที่ยังคงติดขัดและแออัดอยู่เพราะจำนวนประชากรยังคงขับรถกันบนท้องถนนเยอะขึ้นสองคือเรื่องของภัยพิบัติน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมใหญ่น้ำท่วมน้อยน้ำท่วมก็ยังคงขังและระบายได้ช้าอยู่แต่ว่าเรื่องหนึ่งที่หลายคนเห็นว่ามันน่าจะดีขึ้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจคือเรื่องของ อากาศที่เราพยายามหรือท่านเราเป็นอดีตแล้วเนี่ยท่านผู้ว่าชัดชาติเขาทำอยู่หรืออดีตท่านผู้ว่าหลายท่านก็ทำอยู่คือเรื่องของการพยายามให้มันมีแหล่งฟอกอากาศอย่างสวนสาธารณะผมเห็นสิบกว่าปีที่ผ่านมาเยอะขึ้นนะครับอาจารย์อันนี้ก็ถือว่าหรือว่าคนหันมาออกกำลังกายมากขึ้นอย่างสวนลุมพินีเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้ก็คึกคักกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกอันนี้มันพอช่วยในเรื่องของมลพิษเรื่องอะไรได้บางเท่าเบาบางลงไหมอาจารย
3: ์แล้วแน่นอนเลยครับอย่างน้อยที่สุดในเรื่องของวิถีชีวิตของคนในเขตเมืองนะครับเขาได้มีสถานที่ที่มัน ปิดโล่งที่เรียกว่า open space เนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ไปทำกิจกรรมต่างๆได้มากมายใน open space หรือพื้นที่เปิดกว้างอันนั้นได้นะครับซึ่งต้องยอมรับจริงๆที่คุณรพงศ์พูดว่าจริงๆพื้นที่สีเขียวพื้นที่เปิดโล่งที่เป็นสวนสาธารณะนี่เราเพิ่มมากขึ้นนะครับเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ในสมัยตั้งแต่ผู้ว่าจำลองแล้วนะครับผู้ว่าจำลองได้สวนเบญจเพิ่มขึ้นนะครับมาในช่วงที่ผมช่วยงานก็อยู่ผมเอาสวนที่รถไฟสวนที่จตุจักรมาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อีกหลายท่านผมเอาหนองบอนมาเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ายังไม่พอครับผมว่าผู้ว่าอภิรักษ์ผู้ว่าสุขุมพันธ์ผู้ว่าชัดชาติโดยเฉพาะเนี่ยท่านผู้ว่าชัดชาติเนี่ยไปเพิ่มเป็นสวนย่อยซ็อกเก็ตพาร์คขึ้นมาเป็นขนาดเล็กพื้นที่ขนาดเล็กยิ่งดีนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่พอพื้นที่กรุงเทพมหานครมันแพงเหลือเกินจนบางทีไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ยกเว้นบางทีอาจจะเพิ่มมากขึ้นได้อย่างเช่นสถานที่ราชการนะครับบางทีเราอาจจะตกลงกับทางหน่วยงานราชการต่างๆที่มีพื้นที่กว้างใหญ่อยู่แล้วในเขตอยู่เขตเมืองเนี่ยนะครับขอกันบางส่วนไม่ได้ขอมานะขอกันบางส่วนในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งให้คนเข้าไปใช้มีรั้วรอบขอบชิดนะครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่มอีกทางที่เร็วเหมือนอย่างกับที่เราไปขอแก้มลิงที่ค่ายทหารที่ตรงถนนพหลโยธินสนามเป้านะครับตรงนั้นเขามีบ่อน้ำของเขานะครับแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยขออนุญาตเถอะเอาน้ำจากถนนพหลโยธินลงไปนะครับเพื่อที่จะทำเป็นแก้มลิงชั่วคราวแล้วก็มันพอน้ำลงปั๊บก็ฉีดออกหรือไม่ก็ตรงอสมทก็เหมือนกันครับเป็นแก้มลิงอันนั้นก็เกิดขึ้นจากการที่หน่วยราชการต่างๆให้ความร่วมมือด้วยกันตรงนี้ยังไม่พอ open space ยังไม่พอถึงแม้จะมีมากขึ้นครับ
2: ขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ตรงๆแบบนี้ได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีคำวิพากษ์กันมาพอสมควรเวลาที่มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาสาเข้ามาพัฒนาแก้ไขปัญหาในกรุงเทพมหานครก็คือว่ามักจะได้ยินอยู่เสมอว่าการทำงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยมันไม่ได้เป็นเอกเทศ 100% เหมือนผู้ว่าราชการจังหวัดอื่นๆจำเป็นเหลือเกินจะต้องมีการพึ่งพิงพึ่งพาหรือเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆที่เป็นระดับประเทศไม่ได้สามารถทำได้ด้วยตัวเองเนี่ยจริงๆเรื่องนี้มันใช่หรือไม่ใช่หรือมันมีข้อเท็จจริงยังไงครับอาจารย์มันเลยทำให้การขยับขยื่นบางทีของผู้ว่ามันไม่ได้คล่องตัวเหมือนผู้ว่าในต่างจังหวัดอาจารย์
3: พรบ.กทม.ปี28นะครับบ่งไว้ว่ากทม.ผู้ว่ากทม.ต้องทำ26อย่างโอ้โหครอบคลุมมากเลยครับฟังแล้วดูหรูหรามากแต่เอาเข้าจริงๆนะครับหลายอย่างเนี่ยยังขึ้นอยู่กับราชการส่วนกลางอยู่ขสมก.ตำรวจนะครับปปาไฟฟ้านะครับยังขึ้นอยู่กับกทม.อยู่ทางหลวงชนบททางหลวงขอโทษทีกรมทางหลวงนะครับซึ่งมีที่ถนนหลายแห่งในกทมเป็นที่ของกรมทางหลวงอยู่ปัจจุบันนี้ครับการจราจรอันนี้ก็อยู่กับส่วนกลางหมดเลยแต่จริงๆแล้วถามว่าเราควรจะแก้โอนกลับมาให้กทมหรือท้องถิ่นไม่ควรนะครับแต่ในขณะที่ยังทำไม่ได้ในการโอนทางด้านกฎหมายเนี่ยนะครับผมคิดว่าอาศัยวิธีการอื่นมีหลากหลายครับที่ช่วยแก้ไขปัญหาก็คือเรื่องการตกลงทำความเข้าใจกันเองระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆนะครับเอาขออนุญาตเชิญผู้ว่าประปาผู้ว่าไฟฟ้าผู้บัญชาการสมุทรนครบาล นะครับผู้อำนวยการขอสมก.นั่งคุยกันผู้รถไฟนะครับกรณีหลงรถไฟที่ตรงมักกะสัน
2: ว
3: ันนั้น
2: นี่ผมก็ยกตัวอย่างเคสเนี่ยการตกลงเนี่ยไม่รู้ว่าใครเป็นคนรับผิดชอบกับการแก้ปัญหาตรงนี้กันแน่เพราะว่าพื้นที่อยู่ในกทม.แต่ผมเห็นโอ้โหมีทั้งรัฐมนตรีมีทั้งตำรวจมีทั้งการรถไฟมีทั้งขอสมก.มากันเต็มไปหมดเลยตกลงมันคือยังไงกัน
3: นั่นแหละครับปัญหาก็คือว่าถ้าเผื่อบอกว่าใครรับผิดชอบเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นว่าทำคนเดียวโดดๆแต่จริงๆนะบนที่ถนนตรงนั้นเนี่ยการรถไฟหนึ่งละนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับตำรวจจราจรนะครับกทม.ในฐานะเป็นผู้ขีดสีตีเส้นการจราจรนะครับขอสมก.นะครับแล้วก็บก.02ที่ดูเรื่องการจราจรผมว่าต้องร่วมนั่งหารือกันแล้วว่าไอ้วิกฤตของการตัดผ่านรถไฟฟ้ากับถนนมันเราจะจัดการยังไงกันดีอ้าวกทม.คุณไปตีเส้นคุณไปตั้งป้ายคุณติดไฟสัญญาณรถไฟคุณต้องเปิดบูธมีพนักงานมาโบกธงนะครับการจราจรสทช.ตำรวจ บก.ศูนย์สองนครบาลต้องห้ามมีกฎเกณฑ์ตรงนี้จับนะครับถ้าเผื่อว่ามีจอดจอดคล่อมคล้องคล่อมรางมันต้องนั่งคุยกันทั้งหมดไม่งั้นบอกผมทำไม่ได้ผมต้องอย่างอันหนึ่งแป๊บหนึ่งเรื่องของไอ้หนวดปลาหมึกที่อยู่บนเสาไฟฟ้าเนี่ยครับสายเต็มไปหมดเนี่ยนะอันตรายเนี่ยเกิดนะพวกนี้ฮะอันนี้ถามว่าทำไมไฟฟ้าถึงไม่ไปจัดการไฟฟ้าบอกผมพยายามไปแล้วแต่ว่าประผลมันเป็นบางสายของคสทช.บางสายของเอกชนสายอินเทอร์เน็ตบางสายเป็นของไฟฟ้าของผมก็จริงบางสายสมัยก่อนเป็นสายของโทรศัพท์ด้วยผมไม่กล้าไปจับเขาหรอกไปจับเขาไปก็ไม่รู้สายของใครนะครับนั่งนึกดูนะครับมันเป็นพวงเล่มอยู่บนเสาไฟฟ้าวิธีการทำยังไงความรับผิดชอบร่วมกันกทมในช่วงที่ผมช่วยงานเขาอยู่ก็เลยตัดสินใจเอาอย่างนี้ดีกว่าเราเอารถ1คันประจำ1เขตนะครับออกไปด้วยกันเลย5หน่วยงานนั่งรถไปด้วยกันเลยเป็นช่างทั้ง5หน่วยงานไปถึงโคนเสาไฟฟ้าใดนะครับขึ้นไปนี่สายของคนหรือเปล่านี่สายของคนผมตัดอันนี้นะอย่าง
2: ไรใครใส่มันทำกันเลย
3: ทีเดียวทำเดียวแล้วก็กอดคอไปกินข้าวกลางวันกันนะครับไอ้ตรงนี้แหละไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของเราเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับเราต่างคนต่างทำแล้วก็ที่สำคัญอีกงานหนึ่งก็คือการตัดต้นไม้กทม.ก็หงุดหงิดทุกทีในการไฟฟ้านครหลวงก็มาตัดต้นไม้นะครับแล้วก็หงุดหงิดการไฟฟ้านครหลวงก็หงุดหงิดว่ากทม.ปล่อยต้นไม้ทำให้สายไฟทำให้หม้อแปลงต่างๆหม้อไฟฟ้าเนี่ยครับมีการระเบิดอยู่บ่อยครั้งนะฮะเพราะฉะนั้นไปด้วยกันออกไปดูด้วยกันนะรายงานเพราะฉะนั้นไอ้ลักษณะอันนี้คือความร่วมมือกันเนี่ยครับจะช่วยได้ถึงแม้กฎหมายยังไม่แก้นะครับกฎหมายยังไม่แก้ไม่เป็นไรร่วมมือกันเถอะ
2: ปัญหาหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวกับหน่วยงานใดบ้างก็ไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเลย
3: ทั้งใช่ครับผมตอนนั้นที่นั่งประชุมหารือกันเนี่ยผมนั่งโต๊ะกลมแล้วก็เวียนกับเป็นเจ้าภาพเดือนนี้ไฟฟ้าเดือนนั้นผู้ว่าประปาเป็นเจ้าภาพและไม่มีใครเป็นประธานไม่มีหัวโต๊ะนะครับทุกคนเท่าเทียมกันหมดนะครับแต่สิ่งที่ต้องการทุกคนกำลังพูดถึงปัญหาที่แต่ละคนมีร่วมกันอย่างเช่นรถไฟเนี่ยครับวันนั้นเนี่ยสมมติว่าต่อไปต้องมานั่งคุยกันแล้วว่าเอายังไงดีระหว่างตำรวจรถไฟหรือกรณีน้ำท่วมก็ตามครับก่อนฤดูฝนมาเนี่ยโอตุกรมชลประทานผู้ว่าไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่เป็นคนปล่อยน้ำออกจากเขื่อนนะครับจังหวัดใกล้เคียงนนทบุรีปทุมนะครับกทม.มันนั่งคุยกันได้ไหมว่าอาศัยการพยากรณ์เป็นหลักเราจะรับมือจะปล่อยน้ำต่อปี54ที่อภิมหาน้ำท่วมเนี่ยครับผมต้องโทษเลยว่าขาดการบูรณาการร่วมกันตัดสินใจกันแต่อันนั้นก็เป็นเพราะว่าเพิ่งเลือกตั้งเสร็จด้วยนะก็ไม่รู้ใครจะมาใครจะไปนะครับเขื่อนก็เก็บน้ำเอาไว้ซะเต็มเลยนะครับพอมาถึงเวลาใกล้ๆมามี4ซ้า5ลูกพายุเข้ามาเนี่ยก็ประดับน้ำไม่เกินสูงก็รีบปล่อยที่กลัวเขื่อนแตกใช่ไหมครับรีบปล่อยกรมชลประทานก็บอกอย่าเพิ่งยังไม่ถึงเวลาเพราะว่าการเพาะปลูกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเนี่ยหรือภาคกลางตอนบนเนี่ยยังไม่ได้นัดแนะกับชาวบ้านไว้น้ำมาก็มาท่วมหมดหรือกำลังหวานอย่างเงี้ยกำลังหวานอย่างเงี้ยนะครับน้ำมาก็จบเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆในช่วงนั้นไม่ดีนะครับกทม.เองเนี่ยซึ่งต้องปล่อยน้ำจากทางทุ่งตะวันออกมาแปลกนะคุณรพงษ์นะทุ่งตะวันออกนะครับต้องปล่อยน้ำผ่านเข้าเมืองมาที่คลองแสนแสบคลองประเวศบุรีลมเพื่อมาออกประตูน้ำพระโขนงนะครับตรงเนี้ยครับรัฐบาลก็บอกว่าอย่าเก็บน้ำเอาไว้เปิดประตูน้ำให้เข้ามาในเมืองนะครับเพื่อไปออกพระโขนงทางกทม.บอกไม่ได้ผมเปิดประตูน้ำมาคนแถวสุขุมวิทแถวเพชรบุรีตัดใหม่จะท่วมหมดนะครับเนี่ยเถียงกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่เถียงกันอย่างนี้ไปเถียงกันก่อนเกิดเหตุได้ไหมก่อนเกิดอุบัติภัยได้ไหมเตรียมกันไว้ก่อน
2: ใครจะทำอะไรยังไง
3: ใครจะทำอะไรเมื่อไรที่ไหนอย่างไรตกลงกันไว้ก่อนเลยแล้วไม่มีพระเอกครับเป็นทีมเวิร์กกันทั้งสิ้นเลยแล้วไม่มีใครต้องโทษใครกันหรือไม่มีใครเป็นเจ้าของเรื่องหลักไม่มีฮะผมว่าไอ้เรื่องกทม.นี่นะมันเป็นเรื่องที่ต้องทำงานกันเป็นทีมเนาะไม่ใช่ทีมเฉพาะภายในกทม.หรือผู้บริหารอย่างเดียวนะครับทีมกับหน่วยงานต่างๆด้วยเหมือนกันนะครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยประมวลผลจากอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือเอาแค่ประมาณ20กว่าปีที่อาจารย์เป็นมาแล้วก็จนถึงปัจจุบันเนี่ยคุณสมบัติหลักๆ ของคนที่จะมาเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนต่อไปเนี่ยไม่ได้บอกว่าต้องเป็นใคร1 2 3 4นะฮะกับปัญหาณปัจจุบันนี้เนี่ยเขาต้องเป็นคนยังไงครับอาจารย์มีพอจะบอกได้ให้เราได้เลือกว่าจะเป็นใครอย่างนี้ได้ไหม
3: ผมคงจะขออนุญาตพูดภาพรวมมากกว่านะครับมากกว่าที่จะเจาะเป็นตัวบุคคลไปนะครับผมคิดว่าภาพรวมเนี่ยผมเห็นรายชื่อผู้สมัครแต่ละคนแล้วเนี่ยต้องถือว่ามีความตั้งใจสูงไม่ใช่เข้ามาเพื่อจะอยากได้ตำแหน่งแห่งหนเพื่อประดับยศบารมีทุกคนมีความฟิตมากกระตือรือร้นมากกระเฮียนกระหือรือในการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหากทมซึ่งมันสลับซับซ้อนนะครับปัญหากทมสลับซับซ้อนมากกว่าที่เราคิดมากแต่ละคนมีคุณสมบัติอันนี้แน่นอนที่สุดเลยครับไม่ว่าจะใครก็ตามเท่าที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการหรือยังไม่เปิดตัวนะครับอันที่สองคือผมคิดว่าวัยของผู้ที่เข้ามาเนี่ยครับมีความกระตือรือร้นอยู่ในวัยของความกระฉับกระเฉงอย่างมากซึ่งน่าดีใจตรงที่คนกทมนะครับอยากเห็นคนที่เป็นผู้ว่ากทมเนี่ยกระฉับกระเฉงครับถึงไหนถึงกันนะครับแล้วก็ไม่ยอมปล่อยเกาะติดนะครับอันนี้ผมว่าต้องแสดงความยินดีต่อคนกทมที่มีคนที่มีคุณสมบัติอย่างนี้มาเสนอตัวทุกคนเลยเท่าที่เห็นนะครับอันที่สองผมคิดว่าคนที่จะมาเป็นผู้ว่ากทมแต่ละคนผมก็ไม่ได้สัมผัสโดยตรงละเอียดมากนักนะครับแต่ว่าอาจจะรู้จักบางคนเนี่ยผมคิดว่าบุคลิกที่สำคัญที่สุดคือต้องพยายามในการที่จะสร้างความร่วมมือให้มากที่สุดจากเพื่อนร่วมงานในกลุ่มของตนเองผู้บริหา รสร้างความร่วมมือในกลุ่มของข้าราชการกทมแสนกว่าคน
2: ส
3: ร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรกทมกับองค์กรอื่นต้องเป็นนักสร้างความร่วมมือนะครับนักสร้างความร่วมมือที่นี้ก็คือแบ่งงานกันทำไม่ใช่ทำคนเดียวกทมมันใหญ่เกินไปที่กทมจะทำคนเดียวใหญ่เกินไปที่ผู้ว่าคนเดียวทำมันเป็นเรื่องของต้องเอาข้าราชการทั้งหมดเนี่ยครับมาช่วยมีเดือดร้อนด้วยนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นการที่จะสร้างเสร็จในทันทีในระบบใดระบบหนึ่งแต่ต้องเริ่มสร้างนะครับ
2: เป็นมือประสานนะมือประสานสิ่งที่เรียก
3: การซ่อมนั่นแน่นอนครับการที่ทำในรายละเอียดการแก้ไขปัญหาโน่นนี่นั่นต้องทำเพราะเป็นความเดือดร้อนในระดับชาวบ้านนะครับแต่เสร็จแล้วต้องมาคิดถึงว่าเอ๊ะจะเอายังไงดีเรื่องผังเมืองกับเรื่องน้ำท่วมกับเรื่องการจราจรนะครับทุ่งตอนออกเราจะเอายังไงดีเอาน้ำจากคลองรังสิตโน่นวิ่งไปโน่นเลยได้ไหมโน่นบางปูนะครับทิ้งไปโน่นเลยนะครับก็ต้องถังเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องละนะเรื่องถนนเฮ้ยถนนตรงนี้ขอทำเป็นคันได้ไหมในการที่จะเหมือนอย่างพระดำริรัชกาลที่9ทำคันพระดำริที่ตรงฝั่งตะวันออกนะครับนั่นคือถนนนะถนนเกียงแก้วกับถนนเนี่ยแต่ท่านทำเป็นคันด้วยนะครับมันก็ได้ทั้งสองวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นต้องคิดองค์รวมให้ได้ในเรื่องนี้ครับ
2: ครับผมว่าเสน่ห์ของกรุงเทพมหานครเนี่ยเวลาผมจัดรายการทำรายการหรือเห็นข่าวสื่อสารมาเนี่ยกรุงเทพมหานครยังคงเป็น the best destination ของชาวต่างชาติที่อยากจะมาเที่ยวมาเยี่ยมเยือนมาอยู่มาพักมาอะไรตรงนี้มันคือเสน่ห์ที่คิดว่ามันต้องคงเอาไว้แล้วเราต้องพยายามให้ปัญหาที่เราคุยกันอยู่เนี่ยค่อยๆ คลี่คลายเป็นทางที่ดีขึ้นไม่งั้นเนี่ย best destination มันจะกลายเป็นเมืองอื่นวันก่อนผมเห็นมีการสำรวจบอกกรุงเทพมหานครคือเมืองอันดับหนึ่งของโลกที่คนอยากมาคือแบบฟังแล้วแบบผมรู้สึกภูมิใจมาก
3: ผมภูมิใจฮะในฐานะคนกรุงเทพนะผมว่าอันนี้เป็นเมืองระดับหนึ่งของโลกไม่ใช่ในแง่ของการบริหารเมืองอย่างเดียวนะครับแต่เป็นอาจจะไม่แน่ใจนะเราอย่าไปขี้คุยแล้วว่าเราเป็นคนที่บริหารเมืองเก่งที่สุดในโลกนะแต่ว่าที่เป็นเมืองในการที่จะน่าไปมากสุดในระดับหนึ่งเนี่ยก็คืออาจจะเป็นเรื่องของคนนะครับเรื่องของประเพณีเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของอาหารเรื่องของมิตรไมตรีของคนไทยคนกรุงเทพเนี่ยที่มีต่อเพื่อนนักท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วแต่เพื่อเราเติมในเรื่องของความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเราเติมในเรื่องความสะดวกในการเดินทางของเขาให้กับนักท่องเที่ยวเราเติมในเรื่องของความแออัดยัดเยียดที่จะต้องไปเจอกับโรคระบาดแล้วก็เราเติมความปลอดภัยที่กรุงเทพมหานครจะเจอกับภาวะที่เรียกว่าโลกร้อนนะครับ ให้น้อยลงยิ่งดีใหญ่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือว่าผู้บริหารกทม.กับข้าราชการกับหน่วยงานส่วนกลางก็ตามที่ทำงานอยู่กทม.เนี่ยต้องมุ่งในเรื่องของการสร้างเมืองที่ถ้าเผื่อภาษาของทางด้านภัยพิบัติเรียกว่า resilience หรือเมืองที่สามารถที่จะยืดหยุ่นต่อภาวะการกระทบกระแทกของโลกร้อนได้นะครับถึงแม้ว่าน้ำท่วมจะออกมาขนาดไหนรุนแรงอย่างไรความร้อนจะรุนแรงอย่างไรการระบาดของโรคจะรุนแรงอย่างไรรถติดจะมากน้อยแค่ไหนแต่ก็สามารถที่จะมีระบบที่มันจะฟื้นตัวขึ้นมาในแต่ละเหตุการณ์ได้เร็วตรงนี้ครับคือระบบที่เราจะต้องทำขึ้นมาตัวอย่างนิดนึงครับในเรื่องของการที่จะมีปริมาณน้ำเนี่ยวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าน้ำบนหัวเราที่ตกลงมาเนี่ยก็ตะก่อนประมาณ 1,500 คิวบิกเมตรนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยขึ้นไปถึงประมาณ 1,700-1,800 น้ำที่ตกบนทิศาเราเนี่ยมากกว่าเก่าแล้วก็น้ำที่เพื่อนๆเราที่ต่างจังหวัดทางภาคเหนือฝากทิ้งให้เราเป็นคนทิ้งให้นี่ครับก็มากไปด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้สถานการณ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เผชิญหน้าเราด้วยความน่ากลัวเนี่ยทำยังไงเราจะคิดเป็นระบบได้แล้วก็ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยครับเขายังคิดว่าไม่ใช่แค่เรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมมนุษย์ของคนที่หนึ่งที่มหานครนะที่เขาอยากจะมาที่นี่แต่ว่ามันเป็นอีกประเด็นที่สำคัญคือความปลอดภัยของเขาที่จะได้รับผลกระทบหรือความสะดวกของเขาที่เขาจะได้รับมากขึ้นจาก
2: ครับผมเรามีของดีอยู่แล้วรักษาไว้และทำให้มันดีขึ้นถ้าใกล้ๆหรือเห็นภาพชัดของคนที่จะอาสามาเป็นผู้ว่ามากขึ้นเนี่ยขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเรามีเวลาประมาณสักเดือนนึงกำหนดก็คือ28มิถุนายนวันนี้เราคุยกัน27พฤษภาคมแล้วโอกาสหน้ามาคุยกันใหม่วิกฤตขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับที่คุยกัน
3: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมากครับท่านผู้ฟังทางบ้านครับ
2: ขอบคุณครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับช่วงหน้ายังมาอัปเดตเรื่องราวอื่นสักครู่ครับ
0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
1: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
2: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
1: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
2: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
1: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3ผู้รู้แห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
11: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
12: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะช่วงสุดท้ายของ CEO Vision Plus นะครับผมก็เป็นการนะครับดูว่าในช่วงที่อดีตนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลายๆท่านที่มาบริหารจัดการกรุงเทพมหานครเนี่ยมีอะไรโดดเด่นหรือน่าสนใจมากก็อย่างที่อาจารย์พิจิตรรัตกุลพูดกับเราเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ไล่เรียงมาตั้งแต่ยุคสมเด็จจำลองศรีเมืองใช่ไหมแล้วก็มาไล่มาเรื่อยๆดร.โจอาจารย์พิจิตรนะครับรออาจารย์กฤษดารุ่งวงศ์นะครับมาทางคุณอภิรักษ์มานะครับแล้วก็มาเรื่อยๆสุขุมพันธ์นั่นก็เป็นสองสมัยซ้อนเลยนะฮะแต่ตอนนั้นรู้สึกจะมีปัญหาเรื่องการแก้ปัญหาบางเรื่องบางอย่างเรื่องน้ำท่วมเนี่ยนะครับเป็นปัญหาคลาคสังแล้วก็มาถึงผู้ว่าจัดชาติซึ่งโอเคคงไม่ได้คอมเมนต์ผู้ว่าจัดชาตินะเพราะว่าท่านประกาศตัวว่าจะลงสมัครอีกรอบนึงนะเพราะฉะนั้นก็คงต้องสงวนเอาไว้เพราะจะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตที่จะมาสมัครด้วยเช่นเดียวกัน แล้วก็ไปดูผู้ที่มาสมัครก็บางคนเป็นหน้าใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในการเมืองบางคนเป็นหน้าเดิมที่เคยเห็นในการเมืองมีหลายบทบาทนะครับแต่ว่าก็มีทั้งผู้สมัครอิสระแล้วก็มีทั้งผู้สมัครที่เป็นตัวแทนของพรรคการเมืองนะครับแต่แน่นอนนะผมว่าใกล้วันที่จะสมัครขออภัยครับยังคงเปิดรับสมัครอยู่นะแต่ใกล้วันที่จะเลือกตั้งคงมีไทม์ไลน์กรอบเวลาของมันอยู่ว่าจะเปิดรับสมัครได้ถึงเมื่อไหร่แล้วก็คนที่จะมาสมัครเพิ่มเติมจะเป็นใครกันบ้างอันนี้ก็คงต้องจับตาดูแต่ว่าปัญหา30ปัญหาที่มันยังคงคาราคาซังแล้วก็อันนี้ฝากเป็นการส่วนตัวเอาตรงๆผมมันมีภูมิลำเนาอยู่สมุทรปราการไม่ได้มีโอกาสในการเลือกผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ว่า 99% ของชีวิตเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครทั้งเรื่องการทำงานแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยนะครับมีความเรียกว่าอึดอัดใจในเรื่องของสถานการณ์หลายๆสถานการณ์ในกรทมโดยเฉพาะเรื่องของถนนหนทางคือผมเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจมากสักเท่าไหร่ผมเดินทางไปต่างจังหวัดก็บ่อยพอสมควรมีต่างประเทศบ้างถนนหนทางพื้นผิวถนนในกรุงเทพมหานครเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นพื้นผิวถนนที่น่าจะขรุขระไม่เรียบมากที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองหลวงของโลกก็ว่าได้นะครับแต่ผมก็อดทนในการใช้มาตลอดระยะเวลาค่อนชีวิตแต่ผมไม่แน่ใจว่าคนกรุงเทพที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าเขารู้สึกเหมือนผมแค่ไหนยังไงผมวิ่งถนนที่เส้นที่วิ่งประจำอย่างรัชดาภิเษกพระราม9เนี่ยรัชดาภิเษกนี่ใต้อุโมงค์นี่พอฝนตกน้ำท่วมอะไรนี่นะขังตลอดใต้อุโมงค์เล็บที่เรียกว่าแทบจะเป็นแบบขับรถลงคลองก็ว่าได้หรือถนนพระราม9ซึ่งน่าเป็นถนนที่ตัดใหม่มาได้ไม่สักเป็นไม่กี่สิบปีเนี่ยก็ยังคงมีความไม่เรียบมีขรุขระมีถนนเชื่อมต่อถนนศรีนครินทร์ทะลุไปสมุทรปราการนั่นก็โอ้โหปากปิดมีเหล็กขับกันผ่านแล้วก็กระดกไปกระดกมาตลอดเวลาหรืออย่างเส้นเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งควรจะเป็นถนนที่สวยงามอย่างพระราม3เงี้ยพระราม3นี่ผมก็วิ่งบ่อยเหมือนกันนะเส้นพระราม3สมัยก่อนตอนมีเส้นพระราม3เราก็โอ้โหด้วยความเจริญมันกระจายสู่ชานเมืองนะเพราะพระราม3มันข้ามไปฝั่งธนไปสมุทรปราการฝั่งนู้นได้เนี่ยก็น่าจะดูสวยงามอยู่โอ้โหแต่ผมวิ่งถนนพระราม3ทีไรผมสะท้อนใจมากทำไมถนนพระราม3มันพื้นผิวมันไม่เรียบแล้วก็มีการป่าเอาเหล็กมาวางแล้วก็มันก็ไม่เสมอกันกับพื้นผิวเดิมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นการซ่อมสร้างกันบ่อยมากอันนี้เราไม่พูดถึงพระราม2นะซึ่งมันก็มีประวัติที่ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแค่ระบบสาธารณู

0: ตัวผมเองว่าผมทนในการขับรถได้ยังไงว่ามีความจำเป็นต้องใช้ถนนในเส้นทางนี้นะก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันที่สะท้อนความคิดเห็นส่วนตัวที่ใช้พื้นที่กรุงเทพมาค่อนชีวิตนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้กันแล้วกันนะครับผมเวลาครับ Seal Vision Plus ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้พบคุณวิชัยวรธานีวงศ์เจอกันสวัสดีครับ
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะMCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
4: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
6: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: ร้อนร้อนร้อน
8: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
9: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
11: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
10: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
11: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
10: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจนะครับในการเดินทางเยือนฝรั่งเศสเมื่อวานผมก็งงๆนะครับไปเนี่ยไม่เป็นทางการนายกให้สัมภาษณ์บอกว่ากึ่งทางการแล้วก็เหมือนกับจะเป็นทางการก็ไม่แน่ใจเพราะว่าข่าวสารก็พยายามออกมาแบบนั้นแต่ในแง่ภาพใหญ่ก็คือไม่เป็นทางการก็คือไม่เป็นทางการแต่ทีนี้ก็มีการคุยกับทางมาครงเรื่องของชายแดนด้วยขณะเดียวกันนะครับเรื่องบทบาทของไทยวันนี้ท่านเสียสัตย์ก็ยังคงมีบทบาทในการชี้แจงในการอธิบายเรื่องมุมมองจุดยืนของไทยต่อสถานการณ์ในระหว่างไทยกับกัมพูชาวันนี้ปปช.ครับก็ตกเป็นที่สนใจหลังจากที่ศาลอาญาคดีทุจริตนะครับพิพากษาจำคุกคุณวัชรพลประสานราชกิจอดีตปปช.แล้วก็มีคุณสุภาคนละ3ปีไม่รอลงอาญาในกรณีที่คุณวีระสมความคิดนะครับฟ้องในกรณีที่มีการปกปิดข้อมูลเรื่องของนาฬิกาก็เป็นหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเรื่องของเครนถล่มทับรถไฟสีคิ้วต่อเนื่องจากเมื่อวานจนถึงวันนี้ก็มีการแถลงมีเป็นข้อมูลจากทางรถไฟเรื่องของผลสรุปผลสอบการรถไฟก็สั่งรื้อระบบคุมงานก่อสร้างทั่วประเทศเมื่อวานก็คุยกับคุณวิสุทธิ์อยู่ว่าก็รายงานไอ้นี่เกิดจากไอ้นั่นไอ้นั่นเกิดจากไอ้นี่ไอ้นี่เกิดจากไอ้นู่นแต่ใครผิดตรงไหนอย่างไรเนี่ยดูเหมือนว่ายังหาไม่เจอส่วนในสนามกทม.วันนี้ท่านชัดชาติครับก็เห็นไปออกรายการคุณสรยุทธ์แล้วก็เตรียมจับหมายเลข28แล้วก็จะมีการเดินสายหาเสียงขณะที่ทางพรรคเศรษฐกิจมีการเปิดตัวพลตำรวจโทชาญเทพอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชนะครับเป็นผู้ว่าเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.แล้วก็มีการเปิดตัวทีมงานสกด้วยยังใช้บริการพลเอกรังสีนะหัวหน้าพรรคในการยิงสลุดยังในการเปิดเผยส่วนเรื่องกทม.เนี่ยทางปลัดกทม.เขาก็มีการซักซ้อมนะครับขั้นตอนวิธีการกันอยู่ส่วนดร.โจของพรรคประชาชนนี่เห็นพรรคนี้เขาก็จองป้ายตามสี่ย่งสี่แยกอะไรกันแบบหนาแน่นแล้วนะครับก็เข้าใจว่าทำเลทงทำเลทองเนี่ยคงมีกันอยู่จำกัดก็ต้องเลือกต้องจองต้องเก็บจุดที่ดีๆกันไว้ก่อนพรรคประชาชนครับเมื่อสักครู่คุยกับคุณมนตรีก่อนเข้ารายการวันนี้มี2เรื่องออกมาตอบออกมาโต้1ครับคุณณัฐพงศ์บอกเรื่องสว.สีน้ำเงินเรื่องสีน้ำเงินเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงแต่ฝั่งที่ไม่เห็นด้วยไม่เห็นดีเห็นงามกับเขาเนี่ยเหมือนก็จะไปโยงในบางเรื่องเยอะเกินไปไม่เคยพูดนะถึงเรื่องสีบนธงชาติเมื่อวานก็เข้าใจว่ามีสว.ท่านก็พยายามที่จะโยงไปพยายามที่จะดึงไปขณะเดียวกันอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญผมก็ยังงงอยู่2ประเด็นเอาละหนึ่งถึงก็คือเป็นท่าทีของทางพรรคประชาชนนะครับมีการยื่น2ร่างทางพรรคทางคุณเท้งก็บอกว่ามั่นใจอย่างน้อยก็น่าจะมีบรรจุสัก1ร่างทีนี้ครับในส่วนของพรรคเพื่อไทยทางนี้ก็บอกว่าพร้อมหนุนท่าทีของพรรคประชาชนก็มี2ร่างแล้วจะเป็นหนุนพรรคเพื่อไทยผมว่าคุณมนตรีเนี่ยมองตรงกันในมิติหนึ่งก็คือว่าเสียงเนี่ยมันจะยกซ้ำได้เหรอมันจะหนุนได้เหร แต่ดูเหมือนว่าธงมันจะออกมาเป็นลักษณะว่าได้หรือยังไงส่วนนายกรัฐมนตรีสงสารท่านนะครับวกกลับมาหน่อยลงเครื่องปุ๊บทำงาน 3-4 ชั่วโมงติดมีคนถ่ายภาพทีเผลอมาอย่างเสร็จสับเลยอย่าเรียกว่าท่านก็ไม่ได้แอคก็แล้วกันไม่ได้แอคอาร์ตมีคนถ่ายภาพแล้วก็เอาภาพท่านมาเปิดเผยทำงานหนักแม้กระทั่งอยู่บนเครื่องลงมาก็ไปงานเข้าใจว่างานที่เมืองทองเนี่ยไทเฟกอนุก้างานอาหารงานธุรกิจอาหารที่น่าจะเป็น1ใน3หรือ1ใน4ของโลกแล้วก็ถือว่าเป็นงานที่สำคัญที่สุดหนึ่งในงานของเอเชียอยู่เหมือนกันปีๆนึงนี้เรามีงานระดับโลกแบบนี้อยู่เยอะนะครับแต่ว่างานนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่ท่านนายกรัฐมนตรีก็กลับมาก็ลุยงานต่อวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
3: สวัสดีครับคุณนายพิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับก็ความเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านน่าจะมีหลายประเด็นด้วยกันวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่คุณพิรักษ์พูดไปเมื่อสักครู่เรื่องของการชี้แจงการตอบโต้วิวาทะประเด็นเรื่องระบอบสีน้ำเงินแล้วก็จนกระทั่งมาถึงนะครับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านนะครับก็ตอบคำถามนักข่าวได้ผ่านมากี่วันแล้วนะที่ขีดเส้น3วันต้องแถลงขอโทษนะครับเมื่อนักข่าวไปถามคุณณัฐพงษ์ในเรื่องนี้นะคุณณัฐพงษ์นะครับก็ตอบว่าผมไม่คิดว่าผมจะต้องขอโทษอะไรเพราะยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดก็เป็นข้อเท็จจริงและผมไม่ได้พาดพิงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงแต่ว่าบางกลุ่มบุคคลอาจจะพร้อมออกมาแสดงตัวเรื่องนั้นผมห้ามไม่ได้และผลกระทบทางด้านคดีที่จะเกิดขึ้นกับตัวของผมก็ไม่มีข้อกังวลใดเพราะผมพร้อมที่จะถูกฟ้องและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมชี้แจงทุกอย่างว่าคำพูดที่ผมพูดออกไปผมเชื่อว่าเป็นข้อเท็จจริงแบบนั้นจริงๆก็เอามาให้ฟังนะในเบื้องต้นหนึ่งพารากราฟเพื่อที่จะยืนยันว่าไม่ขอโทษนะฮะทำไมต้องขอโทษเพราะสิ่งที่พูดไปก็คือข้อเท็จจริงส่วนเมื่อวานนะครับมีองค์กรมีตัวแทนภาคประชาชนไปยื่นร้องต่อกกต.เพื่อให้ตรวจสอบนำไปสู่การยุบพรรคประชาชนได้หรือไม่โดยเฉพาะประเด็นที่สื่อก็ใช้คำว่าซ่อกล่อนองคมนตรีและประเด็นเดียวกันนี้นะก็มีผู้จะไปยื่นร้องต่อศาลฎีกาที่รับคดี44 ส.ส.เอาไว้โดยที่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่นก็คือไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่ไปแสดงไปพูดหรือไปอะไรที่มันซ้ำกับประเด็นที่ผู้ร้องถูกร้องก็คือประเด็นมาตรา112ดังนั้นก็จะมีการไปยื่นร้องต่อศาลฎีกานะว่าการกระทำดังกล่าวของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินั้นเนี่ยเป็นการเข้าข่ายผิดเงื่อนไขการไม่การออกคำสั่งเป็นอย่างอื่นของศาลที่ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณณัฐพงษ์ที่ตอบคำถามประโยคใหญ่เมื่อสักครู่นะครับไม่ขอโทษเพราะว่าเป็นสิ่งที่พูดตามข้อเท็จจริงและไม่วิตกไม่กังวลนะถ้าจะถูกฟ้องและจะเข้าสู่กระบวนยุติธรรมก็พร้อมจะชี้แจงครับคุณอภิรักษ์ครับ
2: ครับวันนี้ก็เดี๋ยวเริ่มกันที่ข่าวตัวนายกรัฐมนตรีไหมครับ
3: กลับ
2: เดินทางกลับมาจากที่ฝรั่งเศสท่านเองก็ลุยงานอย่างที่ไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยนะครับพร้อมๆกับที่ท่านศิริศักดิ์วันนี้ก็ยังคงมีบทบาทในตัวเนื้องานในต่างประเทศที่ยังคงลุยกันอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีครับก็ประสบความสำเร็จในแง่ของการทำงานไปที่ฝรั่งเศสครับท่านก็ถึงไทยแล้วนะครับโดยช่วงเวลาประมาณ 5:00 ท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยก็ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับท่าอากาศยานทหารกองบิน6ดอนเมืองก็ท่านก็มีกำหนดการต่อเนื่องในงานแสดงสินค้าอาหารไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026ที่ Impact เมืองทองธานี ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณซาบิดาไทยเศษครับโพสต์รูปใน Instagram ในสตอรี่ระหว่างเดินทางกลับไทยก็เป็นภาพท่านนายกนั่งอยู่แล้วก็มีเหมือนกับนั่งอ่านเอกสารแล้วก็มีอาหงอาหารอยู่แล้วก็มีกระเป๋าอยู่ข้างๆเป็นกระเป๋ายี่ห้อแบรนด์เนมอยู่ด้วยเนี่ยเข้าใจว่าคงจะเป็นไม่ใช่ของท่านสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงผ่านไปยังนั่งทำงานอยู่นี่ก็ถือได้ว่าเป็นการทำงานที่ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งยวดแล้วก็ภาพที่ลงมาจากท่านจากเครื่องบินกองทัพอากาศก็มีท่านนายกมีคุณเอกนิติมีคุณสบิดาแล้วก็มีท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีทางท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ร่วมปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ด้วยขณะเดียวกันบทบาทของไทยในต่างประเทศครับท่านศิริศักดิ์ภูมิเกียรติแก้วท่านเองก็ไปในการร่วมงานด้วยแต่เข้าใจว่าน่าจะมีการฉีกประเด็นกันออกมาท่านเองก็ต้องไปตอบไปโต้นะครับโดยมีการอภิปรายบนเวที UNSC ครับไทยยังคงยึดมั่นข้อตกลงหยุดยิงไม่มีนโยบายอ้างสิทธิ์ทับซ้อนดินแดนกัมพูชาย้ำจุดยืนหนุนกฎบัตรสหประชาชาติเสนอ3แนวทางปฏิรูปสหประชาชาติและก็เพิ่มบทบาท Global South ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศท่านรองนายกรัฐมนตรีของไทยก็ไปร่วมอภิปรายกันไปอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับก็พูดถึงหลายๆเรื่องนะครับโดยขอแสดงความยินดีกับจีนในฐานะประธานคณะมนตรีความมั่นคงชื่นชมความริเริ่มของจีนในการอภิปรายที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันความท้าทายไม่ได้อยู่แค่ความขัดแย้งและความไร้เสถียรภาพเท่านั้นความเชื่อมั่นที่ลดถอยลงต่อระบบระหว่างประเทศที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางประเทศไทยเชื่อมั่นว่าสหประชาชาติยังคงเป็นเสาหลักเป็นหลักของระเบียบระบบระหว่างประเทศเป็นรากฐานเสนอครับประการแรกรัฐสมาชิกต้องแสดงความรับผิดชอบร่วมกันอย่างเข้มแข็งอดกลั้นยึดมั่นในหลักการที่เป็นพื้นฐานของสันติภาพแม้ว่าอาจจะมีความบกพร่องอยู่บ้างแต่การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมไทยยังคงให้การสนับสนุนตลอดระยะเวลา80ปีที่ผ่านมาประการที่2คือต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับพหุภาคีจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อเมริกาเขาละทิ้งไปนะครับแต่จีนเองก็ขยับได้ดีก็ต้องสนับสนุน UN ที่มองไปข้างหน้าเพื่อมั่นใจว่าองค์กรจะมีความคล่องตัวมีประสิทธิภาพมีความยืดหยุ่นการปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญห้องประชุมนี้ไม่ควรเป็นที่ฉายซ้ำในความแตกแยกของภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็พูดถึงการเป็นตัวแทนที่มากขึ้นของกลุ่มประเทศซีกโลกใต้ Global South ขณะเดียวกันประเทศสมาชิกถาวรทั้ง5ชาติต้องรับผิดชอบมากขึ้นโดยเฉพาะในการใช้สิทธิ์วีโต้กรณีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ความหดโอดร้ายประการที่3คือควรตระหนักถึงหลักภูมิภาคนิยมที่มีความเข้มแข็งและความร่วมมือแบบจุลภาคจะช่วยหนุนพหุภาคีได้นะครับท้ายที่สุดก็หวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่มีการพัดพิงถึงก่อนหน้านี้โดยเพื่อนชาวกัมพูชากับผมขอให้ความมั่นใจแก่ท่านว่าไทยมีความมุ่งมั่นต่อข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยกัมพูชาและพร้อมก้าวไกลกว่าการหยุดยิงมุ่งไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนก็สันติภาพที่ยั่งยืนก็ต้องสร้างความไว้ใจทำงานร่วมกันย้ำไทยไม่แสวงหาการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนของประเทศใดๆทั้งสิ้นจริงๆมันมีหลายประเด็นที่ถูกนำมาจับคู่ในแง่ของการโต้ตอบจากทางกัมพูชาด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีจังหวะค่อยมานั่งเรียบเรียงกันอ่ะวันนี้งานระหว่างประเทศของนายกกับท่านรองนายกรัฐมนตรีครับคุณมนตรี
3: จริงๆเนี่ยกลับมาแล้วงานแรกที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปเปิดที่เมืองทองธานีตอนบ่าย2เสร็จวันนี้ก็ถือว่าเป็น อะไรที่เชื่อมโยงกับต่างประเทศนะคุณอภิรักษ์ครับเพราะว่าเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่สุดในภูมิภาคเอเชีย2569ไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ที่ว่านะครับจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลนเมเซ่นะฮะก็จะมีขึ้น26ตั้งแต่เมื่อวานและถึง30พฤษภาคมนี้ในข่าวบอกว่าก็มีการดึงทั้งผู้ซื้อผู้นำเข้าอาหารกว่า130ประเทศทั่วโลกนะคาดว่าจะสร้างมูลค่าการค้ากว่า 130,000 ล้านบาทนะเป็นการตอกย้ำนะการเป็นแพลตฟอร์มการค้าอาหารระดับนานาชาติพร้อมที่จะดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารของโลกนายกรัฐมนตรีไปเปิดงานเนี่ยก็มีการปล่อยมุกเลยนะคุณอภิรักษ์ครับตามสไตล์ของท่านนายกอนุทินนะครับก็บอกว่าอนุทินคล้ายกับชื่ออนุก้านะซึ่งอนุก้าเป็นแบรนด์ระดับโลกนะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนายกก็บอกว่าสำหรับงานไทเฟกอนุก้าเอเชียในปีนี้ถือเป็นการจัดงานครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยพื้นที่จัดนะฮะแสดงเนี่ยครอบคลุมถึง12ฮอลและมีบริษัทผู้แสดงสินค้ามากกว่า 3,600 บริษัทจากทั่วทุกมุมโลกหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของปีนี้คือฮอ4ซึ่งเป็นพื้นที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์เกิดใหม่แนวคิดที่ก้าวล้ำและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตรุ่นใหม่นะก็นายกก็เสร็จสับแล้วก็ไปเดินไปช็อปไปชิมนะตามสไตล์ท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะก็เห็นในข่าวบอกว่าเดินเยี่ยมชมบูธต่างๆภายในงานพูดคุยกับผู้ประกอบการเจ้าของแบรนด์และนักธุรกิจนะเพื่อส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มของประเทศไทยรวมถึงการพัฒนาคุณภาพอาหารและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหารโดยระหว่างเดินเยี่ยมชมบูธนายกได้แวะบูธกาแฟไทยนะไม่แน่ใจพันธุ์ไทยว่านะฮะโดยได้สั่งอเมริกาโน่ร้อนไม่หวานนะแล้วก็หยิบเงินมาจ่ายเองก่อนจะเดินเยี่ยมชมและก็ชิมผลิตภัณฑ์ตามบูธต่างๆนะเรื่องชิมไม่ต้องบอกนะคุณพิรักษ์นะพร้อมก็บอกว่าโอ้อิ่มแล้วเดี๋ยวจะแอบมาเดินอีกอ่ะก็คงเป็นงานที่นายกรัฐมนตรีนะก็ได้ก็ชอบนะสไตล์นี้ครับคุณพิรักษ์ครับ
2: ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อครับ
3: ครับ
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
6: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์นะครับต้นชั่วโมงคุยไว้แล้วก็คิดว่าจะขอมุมในเชิงรัฐธรรมนูญหรือว่าในมุมกฎหมายจากคุณมนตรีหน่อยเพราะว่าเพื่อไทยเขามีอยู่74เมื่อวานเนี่ยเขาก็ด่าหน้ากันครับมีอาจารย์ชูศักดิ์มีคุณจตุรนต์ฉายแสงมีคุณมณพรแล้วก็ตั้งโต๊ะกันอีก 3-4 คนเนี่ยให้ได้เห็นความพยายามในการที่จะผลักดันเดินหน้าเรื่องของรัฐธรรมนูญทีนี้จะหาเสียงมาจากไหนเนี่ยคิดกันอยู่ในใจเพราะว่าทางภูมิใจไทยเนี่ยเขาใส่ไปเต็มแม็กแล้วเนี่ยจำนวนที่เขามีล้อลบไปที่2คนลบประธานไป1ลบรองประธานไป1ที่เหลือจะมาจากไหนขณะที่ประชาธิปัตย์ประชาชนคงไม่ได้มาเติมทางฝั่งนี้อันนี้คือประเด็นแรกว่าตกลงแล้วเนี่ยเพื่อไทยจะโชว์แบบนี้เนี่ยเสียงจะมาจากไหนขนาดเดียวกันประชาชนแหมไป2แล้วก็บอกว่าหวังว่าจะเข้าไป1คุณมนตรีเขาเล่นอะไรกันเขาขับเคลื่อนกันยังไงฮะคุณมนตรี
7: คือการยื่นของพรรคประชาชนในวันนี้นะครับถ้าไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นก็แสดงว่านะครับสิ่งที่เราเข้าใจกันตั้งแต่ต้นนะเป็นการเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือที่คุณวิรักษ์บอกว่านะฮะภูมิใจไทยเนี่ยเขามี192เสียงเขาก็ได้ยื่นร่างของเขาไปแล้วโดยลงชื่อด้วยกันทั้งหมด190นะเว้นประธานรองประธานเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาพูดกันว่าเต็มแม็กแล้วก็คงไม่สามารถที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผ่องถ่ายเสียงไปให้กับร่างของพรรคอื่นอย่างเพื่อไทยหรือประชาธิปัตย์หรือใครก็ตามที่มีเสียงส.ส.ไม่ถึง100คนดังนั้นพอพรรคประชาชนยื่นไป2ร่างในวันนี้แสดงว่านะฮะที่เราเข้าใจว่า1คน1เสียง1ลายเซ็น1ร่างก็ไม่ใช่ครับคุณอภิรักษ์ครับเพราะพรรคประชาชนเขามี119เสียงเขาสามารถที่จะยื่นนะฮะพร้อมกันทีเดียว2ร่างแสดงว่าส.ส.1คนก็นะมีสิทธิ์ในการที่จะนะไปเซ็นชื่อสนับสนุนได้หลายร่างไม่ใช่ร่างเดียว ไอ้ตรงนี้เป็นประเด็นแรกนะใส่ดอกจันเอาไว้ก่อนเพราะเราเข้าใจว่า1คน1เสียง1คน1ลายเซ็นแต่ปรากฏว่าดูจากกรณีของพรรคประชาชนในวันนี้แล้วนะ1ลายเซ็นสามารถที่จะนะเซ็นสนับสนุนได้หลายหลายร่างดังนั้นเนี่ยวันนี้เราได้เห็นคุณผลิตวัชรศิลป์ให้สัมภาษณ์นะครับพร้อมที่จะสนับสนุนร่างของพรรคการเมืองอื่นๆที่มีเสียงสนับสนุนไม่พอและถ้ามีหลักการอันเดียวกันนั่นคือภายใต้หลักการ3ข้อที่ประกาศมาไว้ตั้งแต่ต้นเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะไม่ให้พรรคการเมืองเข้าไปครอบงำและก็ไม่เพิ่มอำนาจให้กับสว.เพราะนั้นนี่คือหลักการที่เขาพร้อมที่จะไปเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สนับสนุนนะร่างอื่นๆได้อันนี้ก็คือเป็นความเข้าใจของผมเองนะฮะแล้วก็ไปถามไทยคนอื่นๆก็ดูเหมือนจะเห็นตรงกันกับเราว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าการที่จะเสนอร่างแก้ไขร่างอะไรต่อไม่ได้ตรงนี้ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ต้องมีผู้สนับสนุนไม่น้อยกว่า1ใน5ก็คือ100เสียงเราก็คิดชั้นเดียวเชิงเดียวไงคุณวิรักษ์ว่าก็สส1คนก็จะต้องมี1เสียงนะฮะไม่ได้คิดไอ้เลยเถิดไปกว่านั้นว่า1คนสามารถที่จะไปเข้าชื่อยินยอมเสนอได้เป็น10ร่างก็ได้นะฮะคือเกิน1ร่างนะทีนี้ผมเนี่ยด้วยความที่อยากจะต้องตรวจสอบเรื่องนี้สิครับคุณอภิรักษ์เพราะ1อาจารย์ชูศักดิ์อย่างที่คุณอภิรักษ์ว่า2คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อประมาณสักวันศุกร์หรือวันเสาร์เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของพยายามที่จะเสนอร่างของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยเพราะเขาก็มี21เสียงแต่มีเสียงไม่พอดังนั้นเนี่ยก็จะไปรวบรวมนะพรรคการเมืองอื่นๆนะครับมาสนับสนุนเพื่อให้เสนอร่างของตัวเองคุณพิสิทธิ์นั้นมองไว้2มุมมุมหนึ่งก็คือถ้าเห็นตรงกันก็จะเสนอร่างเดียวแต่ถ้าเห็นไม่ตรงกันทั้งหมดแตกต่างกันก็อาจจะต่างคนต่างเสนอผมก็ยังไปคิดต่อเลยว่าประชาธิปัตย์มี21นะและจะไปหาจากไหนมาเพิ่มนะอีกตั้งเท่าไหร่79เสียงเนี่ยถึงจะได้ครบ100นะในขณะที่พรรคเพื่อไทยมี74ต้องการอีก26นะต่อให้ได้ประชาธิปัตย์ไปนะก็ยังไม่พอก็จะต้องเอาพรรคกล้าทำหรือพรรคอื่นมาสนับสนุนเราไม่ได้คิดไกลไปถึงพรรคประชาชนที่เขาก็ต้องเสนอร่างของเขาพรรคภูมิใจไทยเขาก็เสนอของเขาเต็มแม็กไปหมดแล้วนะแต่ปรากฏว่าผมได้รับคำตอบอย่างนี้นะคำตอบว่า1คนนะสามารถเซ็นได้หลายร่างถ้ามันเป็นหลักการอันเดียวกันนะ
8: แล้วเราจะไปรู้ได้ไงว่าหลักการอันเดียวกัน
7: นี่แหละคุณไปรักถามทันทีเหมือนกับคนที่คุยกลางวันนะ นะเขาขีดตีวงแคบมาอย่างเนี้ยผู้รู้ทางกฎหมายนะหรือว่าจะซักไซ้ไล่เรียงนักกฎหมายมหาชนทั้งหลายแหล่นั้นเนี่ยจะได้เป็นกรณีศึกษาร่วมกันนะฮะคำว่าหลักการตรงนี้หมายถึงการแก้ไขมาตรา256ตีวงแคบเท่านี้ทุกพรรคนะยื่นร่างเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256เหมือนกันหมดนั่นคือกรอบของคำว่าหลักการมันก็เลยกลายเป็นหลักการเดียวกันหมดนะผมมายื่นประชาชนเสนอไป2ร่างนะหลักการคือแก้ไข256ภูมิใจไทยก็หลักการ256นะเพื่อไทยประชาธิปัตย์หรือใครก็ตามที่ยินดีจะเสนอร่างของตัวเองแล้วผมพอได้ความรู้เพิ่มเติมอย่างนี้โอ
8: ้คุณมนตรีผมไม่รู้ว่าคุณมนตรีคุยกับใครว่าอันนั้นน่ะคือผู้รู้ทางกฎหมายหรือผู้ที่พยายามที่จะเอากฎหมายมาใช้ในแบบที่ตัวเองอยากให้ใช้เพราะว่าผมถ้าผมจะเถียงคุณมนตรีเนี่ยผมก็ขอไปจริงไม่รู้คุณมนตรีไปถามผู้หลักผู้ใหญ่ท่านไหนมาเนี่ยแต่ประเด็นของผมก็คือว่าแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามันตรงที่256แสดงว่า256นี่คือเป็นหลักใหญ่นะแล้วหลักอื่นไม่ใหญ่เหรอแล้วถ้าเกิด256ได้แปลว่าถ้าอันไหน256เหมือนกันหมดผมก็จะยกได้ทุกอันที่256อันนี้มีความเห็นตรงกันอย่างนี้แปลว่าผมสามารถใช้ได้หลายสิทธิ์อย่างนั้นเหรอ
7: นี่แหละ
8: มันใช่เหรอในการที่จะตีแบบนี
7: ้อะไรเราก็มองแบบไม่ต้องไปอ้อมค้อมชั้นเดียวเชิงเดียวเราก็คิดว่าคนเดียวก็มันก็เสนอได้ร่างเดียวนะแล้วการที่จะบอกว่าหลักใหญ่ใจความหลักการก็คือตรงนี้
8: ไปตีปัญหาตัวเองได้ยังไงผมก็นั่งนึกอย่างนั้น
7: ที่เหลือเป็นรายละเอียดที่จะต้องไปปรับไปเสนอไปลดไปว่ากันในวาระอื่นๆเนี่ยเหมือนกับสว.วันนี้ผมเห็นว่าเราพร้อมที่จะสนับสนุนทุกร่างเพราะแม้จะมีเนื้อหาที่แตกต่างกันแต่ไปว่ากันในวาระถัดไปผมก็เลยดูเหมือนทรงทั้งสภาสูงสภาล่างเนี่ยจะมาในทางเดียวกันเดี๋ยวผมต่ออีกนิดคุณอภิรักษ์คนที่ผมไปขอความรู้เนี่ยอยู่ในซีกรัฐบาลนะครับและเขาเองเนี่ยจริงๆเนี่ยเขามองเป็น2ประเด็นประเด็นแรกเขามองว่านะถ้าจะให้มันเข้าจริงๆเนี่ยนะดึงมาเฉพาะหลักการร่วมก็คือการแก้ไข256แต่เมื่อมันมีรายละเอียดอะไรที่แตกต่างกันเนี่ยส่วนตัวเขาเองเขาก็มองว่าผมไม่เห็นด้วยถึงแม้จะทำได้แต่ไม่เหมาะมีคำว่าไม่เหมาะแต่ถ้าเกิดว่าหลักการกฎหมายเนี่ยเขาไม่ได้คิดถึงคำว่าเหมาะไม่เหมาะนะจะเห็นว่าทำได้
8: หรือไม่ได้ไงว่าได้กับไม่ได้นะมันไม่
7: ได้กับไม่ได
8: ้
7: ตอนนี้จะเอาให้ได้นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยผมไม่ได้อ้างใครทั้งนั้นนะฮะปรากฏว่ามีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันทั้งในส่วนพรรคการเมืองที่อยู่ในรัฐบาลและในส่วนพรรคการเมืองที่อยู่ฝ่ายค้านให้เห็นว่านี่คือประเด็นร่วมนะไม่ได้เป็นแยกข้างว่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแต่เป็นเรื่องของผลประโยชน์ของบ้านเมืองก็คือรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทเพราะนั้นอย่าแบ่งข้างนะให้ร่วมกันเสนอมันก็เลยกลายเป็นว่าพรรคการเมืองเนี่ยเข้าไปคุยกันในระดับหนึ่งนะเอาละผมยกตัวอย่างเนี่ยเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์เนี่ยนะไม่ต้องบอกว่าใครไปคุยอะไรกับใครยอมรับไม่ว่าได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในระดับหนึ่งว่าเราจะแลกคะแนนเสียงกันหรือมาขออภัยไม่ใช่คะแนนเสียงเราจะแลกเสียงกันคุณมาสนับสนุนผมก็จะไปลงรายชื่อสนับสนุนคุณแล้วก็รวมถึงพรรคอื่นๆด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนแรกเราคิดว่ามีไม่เกิน3ร่างแต่กลายเป็นว่าตอนนี้มีถึง5ร่างนะคุณไปรักครับพรรคประชาชนพรรคเดียว2ร่างแล้วยื่นไปแล้ววันนี้นะฮะแล้วเพื่อไทยก็กำลังจะยื่นอีกร่างภูมิใจไทยยื่นไปแล้วประชาธิปัตย์อีก1ร่างตอนนี้5ร่างยกเว้นกล้าทำซึ่งยังไม่แสดงจุดยืนไม่แสดงท่าทีว่าจะเสนอร่างของตัวเองในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การจัดทำฉบับใหม่ตามผลของประชามติหรือเปล่าเพราะนั้นสิ่งที่สังคมจะต้องไปตั้งคำถามร่วมกันก็คือย้อนกลับมาในตอนต้น1คน1สิทธิ์1คน1เสียงไม่ใช่นะฮะสามารถเซ็นชื่อสนับสนุนได้หลายร่างใช่หรือไม่2สิ่งที่บอกว่าหลักการตีวงแคบเฉพาะการแก้ไข256ส่วนคุณจะมีกี่สูตรนะจะแก้หมวด1หมวด2หรือไม่เป็นเรื่องของรายละเอียดถ้าเอากันแค่นี้ก็จะได้เป็นบรรทัดฐานนะครับว่าหลักมันอยู่ที่ตรงนี้ที่เหลือไม่ใช่หลักมันก็จะทำให้นะสามารถนะเข้าชื่อการเสนอได้หลายร่างนะฮะไม่ต่ำกว่า5ร่างแน่ๆถ้าเป็นแบบนี้ครับคุณอภิรักษ์ครับ
8: แล้วอย่างนี้วาระที่1หรือว่าไอ้ร่างที่ส่งเข้าไปแล้วถ้าสว.บอกพร้อมสนับสนุนทั้งหมดเนี่ยถึงเวลาตรงนี้จะมีขั้นตอนตรงนี้กันทำไมท้ายที่สุดมันก็จะไปย้ำกันเหรอหรือว่าจะเป็นกรรมาธิการไปนั่งดูว่าตรงไหนเหมือนตรงไหนต่างแล้วถ้าเกิดสว.รับกันหมดแล้วอย่างนี้ใครจะได้ประโยชน์อ่ะคุณมนตรีเพราะหรือว่าท้ายที่สุดรู้อยู่แล้วว่าฉบับไหนที่ไม่ได้มีธงหรือไม่ได้มีทางที่มาจากทางพรรคที่ได้เปรียบในตอนนี้ยังไงก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกพรรคบอกว่างั้นเอาเป็นว่าทุกพรรคได้มีความได้แสดงเจตจำนงอ่ะได้ติดป้ายว่าฉันเองก็สนใจ
7: มีส่วนร่วม
8: แค่นั้นเหรอ
7: มีส่วนร่วม
8: งั้นใช่ไหมคุณมนตรี
7: ในการจัดทำมีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้แล้วก็เสนอจุดยืนเนื้อหาสาระของตัวเองเข้าไป
8: ผลไม่สนใจผลไม่สนใจแต่บอกได้แล้วว่าได้ทำ
7: ก็ได้ร่วมขบวนรถสายประวัติศาสตร์ตรงนี้แล้วพอรับหลักการเชื่อว่ายังเดี๋ยวเราไปลงในรายละเอียดกันอีกทีนึงก็ได้อย่างในส่วนของพรรคประชาชนเนี่ยเขายังตระหนักเลยว่าเขาเสนอไป2ร่างนะฮะแต่เชื่อว่านะครับคงจะได้ร่างเดียวเพราะร่างแรกนั้นเนี่ยมันมินเมไม่ได้มินเมมัน ย้อนแย้งกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเพราะให้เลือกตั้งให้เลือกตั้งโดยตรงและส่งไปทางดุลเพื่อให้สภารับรองถ้าไม่รับรองก็ต้องตกทั้งดุลนะฮะแต่ถ้ารับรองก็ต้องเอาทั้งเข่งจะมาหยิบเอาชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อนู้นไม่เอาไม่ได้อันนี้คือร่างแรกของพรรคประชาชนที่ให้มีสสร150คนนะครับแต่150คนของพรรคประชาชนนะเขาแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยนะ100คนแรกมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตนะตามสัดส่วนประชากรส่วนอีก50คนหลังมาจากปาร์ตี้ลิสต์หรือบัญชีรายชื่อที่ถือเอาประเทศเป็นเขตเลือกตั้งพอได้ทั้ง2ส่วนมาแล้วรวมเป็น150จัดทำบัญชีส่งให้สภาสภานะมีสิทธิ์นะ2อย่างเท่านั้นรับรองกับไม่รับรองนะถ้ารับรองก็ได้ไปทั้ง150ชื่อถ้าไม่รับรองก็ตกไปทั้งดุลผมเห็นในส่วนของมีสองท่านนะที่ถแถลงเนี่ยคือยังไงเสียเนี่ยมันแตกต่างกันคือร่างหลังเนี่ยเป็นร่างที่สอดคล้องนั่นก็คือนะให้150รายชื่อนั้นเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนเหมือนกันนะแต่แทนที่จะเลือกมาเท่าตามจำนวน100บวก50ก็กลายเป็นว่าระบบเขตนะให้เลือกมา200เพื่อส่งให้สภาเลือกเหลือ100บัญชีรายชื่อแทนที่จะเป็น50ก็เลือกมาเป็น100และให้สภาเลือกเหลือ50คนอันนี้คืออย่างหลังนะที่เป็นร่างที่2ส่วนร่างแรกนั้นเนี่ยเป็นร่างที่นะประชาชนเป็นคนเลือกตั้งโดยตรงและส่งให้สภารับรองโดยนะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงรับก็รับไม่รับก็ไม่รับซึ่งอย่างร่างแรกนั้นเนี่ยมันจะมินเมนะฮะที่คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะให้สัมภาษณ์เรื่องนี้พูดอย่างนี้เลยนะยอมรับว่าตามขีดจำกัดหรือข้อจำกัดทางการเมืองในปัจจุบันที่อยู่ภายใต้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ยกร่างได้โดยตรงนะก็คือเนี่ยคือสิ่งที่เสนอไปร่างแรกนะแต่มีหนึ่งร่างที่ระบุที่มาของผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญที่สอดคล้องกับร่างที่พรรคประชาชนเคยเสนอเมื่อปีที่แล้วนั่นก็คือร่างหลังแต่ร่างแรกรู้อยู่แล้วว่ามันไม่เข้าตามคำวินิจฉัยแต่จะเสนอเพื่อเห็นว่านะมันเป็นสิ่งที่พรรคอยากจะให้มีที่มาจากประชาชนโดยตรงครับคุณพิรักษ์ครับ
8: ครับเรื่องของรัฐธรรมนูญคุณมนตรีมีตรงไหนเติมไหมคร
7: ับ ผมยังย้ำนะคุณพิรักษ์เดี๋ยว
8: ค
7: งจะต้องไปแตะประเด็นตรงนี้เพิ่มเติมก็สิ่งที่พรรคการเมืองเขาได้คุยกันในเบื้องต้นนั้นเนี่ยนะมันเป็นบทสรุปที่ตกผลึกแล้วว่าเมื่อย่อความว่าอย่าให้แดนของคำว่าหลักการมันเกินเลยไปกว่าการแก้ไข256ที่เหลือเป็นเรื่องรายละเอียดนะถ้าย่อความเฉพาะไว้ตรงนี้นั่นก็แสดงว่าทุกพรรคมีหลักการเดียวกันหมดไม่ว่าประชาชนภูมิใจไทยประชาธิปัตย์เพื่อไทยหลักการก็คือการแก้ไขส่วนรายละเอียดนั้นนะมันนอกเหนือจากนั้นเพราะนั้นทุกคนก็เลยเข้าชื่อตรงนี้ด้วยเข้าชื่อตรงนั้นก็ได้เพราะว่าไม่ได้ย้อนแย้งกับหลักการที่ตัวเองได้ลงชื่อสนับสนุนไปแล้วนี่คือเป็นการเปิดทางให้คนคนหนึ่งเนี่ยสามารถเซ็นรับรองได้หลายหลายร่างนะฮะและทีนี้นะครับมันก็จะต้องย้อนไปดูมาตราที่กำหนดเอาไว้เกี่ยวเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ที่เข้าชื่อกันไม่น้อยกว่า1 ใน 1 ใน 5นั้นเนี่ยความหมายนั้นน่ะก็คือถ้าเป็นหลักการเดียวกันเนี่ยนะฮะไขว้กันได้นะแลกกันได้ผลัดกันเกาหลังก็ได
8: ้
7: อย่างนั้นหรือเปล่านะผมก็เลยอยากจะหาข้อสรุปตรงนี้ในฐานะคนที่หนึ่งเราทำข่าวและสองคนที่เขาเป็นนักกฎหมายมหาชนเนี่ยก็จะต้องมาถกเถียงกันเรื่องนี้ว่ามันเป็นเรื่องที่ทำได้หรือไม่ได้ก็จะต้องดูว่ามันจะมีมุมเดียวหรือมีหลายๆมุมครับคุณพิรักษ์ครับ
8: ไม่ค่อยคันนะก็ไม่ค่อยจะไปให้ใครจะมาเกาหลังให้คุณมนตรี
7: แม้ถ้าเราแลกกันคนผลัดกันเกาอะคุณอภิรักษ
8: ์คุณมนตรีคันบ้างไหมล่ะหมายไอเราก็ไม่คันด้วยไงมันก็เลยก็ไม่ต้องไปฝากใครให้ช่วยเกาถ้าเราคันก็ต้อง
7: แต่ถ้ามองในแง่ของการเมืองเนี่ยนะถ้าเราไม่ได้คิดอะไรเป็นอย่างอื่นนะก็ทุกคนก็จะได้มีส่วนร่วมและเป็นความพร้อมเพรียงกันของฝ่ายการเมืองว่า
8: คุณมนตรีแต่มันร่วมแบบไหนมันร่วมมันมีเจ้าภาพเดียวส่วนที่เหลือเนี่ยมาแตะไอ้จับชายเสื้อเหมือนสังฆทาน
7: อ
8: ่ะไ
7: อ
8: ้ร่วมแตะอย่างนั้นมันไม่ได้อะไรอ่ะ
7: ได้ขอเข้าร่วมขบวนรถไฟสายนี้แต่รู้อยู่แล้วว่า
8: แต่ชายผ้าแค่นั้นเอง
7: พอคนที่จะได้ขึ้นสวรรค์เนี่ยนะฮะไม่ได้ขึ้นทุกคนเนี่ยคุณไม่รับเพราะพอรับหลักการวาระแรกแล้วมันก็จะสู่ขั้นตอนแล้วจะเอาร่างไหนเป็นร่างหลักก็คือร่างของพรรคหลักก็คือร่างภูมิใจไทยไม่หนีไปไหนส่วนที่เหลือก็ถือว่าได้รับหลักการและมีสิทธิ์ในการที่จะไปแปรยัตติไปปรับไปแก้ไปเติมแต่โอกาสจะได้ไม่ได้ก็ต้องใช้เสียงข้างมากตั้งแต่ในกรรมาธิการยันไปจนถึงวาระ 2-3 ในสภาใหญ่มันก็จะต้องเห็นชอบกับเสียงข้างน้อยเสียงเห็นชอบไม่เห็นชอบกับข้างไหนมันก็ต้องตัดสินกันด้วยจำนวนมือในสภาอยู่อีกนั่นแหละครับคุณพิรักษ์ครับ
8: ครับตามมาที่คดีแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนหน่อยเป็นชื่อเล่นที่พูดกันถึงวันนี้ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลางประพฤติมิชอบภาคหนึ่งนะครับวันนี้มีการเผยแพร่ผลอ่านคำพิพากษาในคดีที่สังคมให้ความสนใจก็ไม่ลงหมายเลขดำหมายเลขแดงอ่ะนะครับกรณีย้อนไปครับจริงๆมันก็หลังจากกรณีของนาฬิกาเนี่ยแต่เป็นกรณีเกี่ยวเนื่องกันก็คือเรื่องของการปกปิดเปิดเผยข้อมูลคุณวีระสมความคิดประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันเป็นโจทยื่นฟ้องคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ครับเป็นจำเลยที่1พร้อมด้วยคณะกรรมการปปช.12คนในข้อหาความผิดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขออภัยในข้อหาความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการก็ย้อนไปครับก็เป็นสิ่งที่คุณวีระเขาก็พยายามที่จะขอเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพื่อตรวจสอบการทำงานของปปช.กรณีที่มีการไต่สวนข้อเท็จจริงเรื่องการจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอดีตนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะประเด็นที่ไม่ได้แสดงรายการครอบครองนาฬิกาข้อมือแพงแหวนประดับหลายรายการโจทก็ฟ้องนะครับว่าจำเลยทั้ง12คนเนี่ยละเว้นผิดหลายกรรมต่างวาระละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพิกเฉยไม่ยอมส่งมอบข่าวสารจำนวน3รายการตามที่โจทก์ร้องขอประกอบไปด้วยรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารทั้งหมดความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ปปช.ทุกคนที่รับผิดชอบและรายงานการประชุมของคณะกรรมการปปช.ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวเรื่องของเรื่องก็คือว่าถ้าจะให้บิ๊กป้อมไม่ผิดหรือจะให้บิ๊กป้อมเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณวีระเขาก็โอเคถ้าจะออกมาอย่างนี้ปุ๊บขอดูหน่อยซิเอกสารมันยังไงแบบไหนทางฝั่งนี้เขาก็ประวิงเวลาบ้างละดึงเรื่องบ้างละอะไรกันยังไงแหละทีนี้ครับแม้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีคำวินิจฉัยให้ปปช.เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่โจทก์แต่จำเลยกลุ่มจำเลยยังฝ่าฝืนคำวินิจฉัยแล้วก็ฝ่าฝืนคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่สั่งให้เปิดข้อมูลทั้ง3รายการยิ่งไปกว่านั้นกลุ่มจำเลยยังฝ่าฝืนข้อบังคับของศาลปกครองกลางที่กำหนดขีดเส้นตายให้ปฏิบัติตามศาลปกครองสูงสุดให้ครบถ้วนภายใน11สิงหาคม66จนเป็นเหตุให้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งปรับสำนักงานปปช.คณะกรรมการปปช.โจทก์ระบุในคำฟ้องว่าการกระทำของจำเลยทั้ง12สมคบกันปกปิดความจริงแม้ว่าในเวลาต่อมาจำเลยที่1จะมีหนังสือด่วนที่สุดให้โจทก์ไปรับเอกสารตามคำบังคับของศาลแต่ก็ส่งไม่ครบถ้วนแล้วก็มีการคราดสีดำทับตัวอักษรและปกปิดข้อความหลายส่วนโจทก์คุณวีระเนี่ยก็บอกว่ามองว่าเป็นการกระทำร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทุจริต157ประกอบมาตรา83 ในกระบวนการพิจารณาคดีชั้นไต่สวนมูลฟ้องโจทย์ได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่4เนื่องจากอายุเกิน70พ้นวาระศาลก็อนุญาตต่อมาครับพิจารณาพฤติการจำเลยที่3 7 8 11กลุ่มที่ลงมติไม่ปฏิบัติตามมีมูลความผิดตามมาตรา157ก็ประทับรับฟ้องเอาไว้แล้วก็ยกจำเลยที่1 5 6 9 10 12ต่อมาโจทก็ขอถอนฟ้องถอนฟ้องจำเลยที่81ศาลก็อนุญาตแต่ในชั้นสืบพยานโจทขอฟ้องขอถอนฟ้องอีก3และ7แต่ศาลก็มีคำสั่งยกเลิกคำขอถอนฟ้องดังกล่าวก็ให้เหตุผลว่าที่ฟ้องที่ถอนเนี่ยไม่เป็นประโยชน์กับสาธารณะและอาจให้เกิดความเสียหายทีนี้คุณวีระเนี่ยศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค1ก็บอกว่าคุณวีระเป็นนักสิทธิ์มีหน้าที่ช่วยเหลือราชการต้านภัยคอร์รัปชันการขอข้อมูลล้วนเป็นไปด้วยการตรวจสอบการทุจริตเพราะฉะนั้นเขามีอำนาจเขาเป็นผู้เสียหายโดยตรงศาลพิจารณาเห็นว่าการกระทำของจำเลยที่37เป็นความผิดตามฟ้องคือเพื่อไม่ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารทั้ง3รายการตั้งแต่ต้นก็ทั้งหมดเป็นกรรมเดียวนะครับ สุดท้ายครับจำเลยที่3จำเลยที่7มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา157ประกอบมาตรา83ลงโทษจำคุกจำเลยทั้ง3ทั้ง2คนละ3ปีจำเลยที่3พลตำรวจวชรพลประสานราชกิจอดีตประธานกรรมการปปช.จำเลยที่7คุณสุภาปิยจิตตินะครับล่าสุดเนี่ยทั้งสองท่านก็เข้าใจว่าตอนนี้น่าจะได้รับการประกันตัวแล้วมั้งตีราคาประกัน 400,000 บาทเงื่อนไขออกนอกประเทศก็คุณวิระก็บู๊ถึงสุดอ่ะในรอบนี้อาจจะมีการถอนในบางคนไปครับคุณวัตรี
7: ครับก็เรื่องนี้แยกเป็น2 ส่วนนะคุณวิระกำ1ประเด็นเรื่องของนาฬิกาเพื่อนนั้นเนี่ยจบไปแล้ว
8: จบเพราะว่ายืมมา
7: จบไปในชั้นของปปช.ที่คือยกไม่ได้ชี้มูลว่าผิดหรือไม่ผิดซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ทำให้ได้ความรู้ร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องหลักการของปปช.ที่วางเอาไว้ว่านักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองการจะยื่นไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินนั้นเนี่ยมันจะต้องเข้าองค์ประกอบอย่างไรโดยเฉพาะประเด็นนาฬิกาเพื่อนที่ว่านี้นั้นเนี่ยปปช.ที่เขาวินิจฉัยว่าไม่ต้องยื่นเพราะมันเป็นการยืมใช้แบบคงรูป
8: ตอนนี้งงมากนะคร
7: ับยืมใช้คงรูปนะก็ไม่ต้องอธิบายว่าคงรูปยังไงก็เอามาทั้งเรือนก็ส่งคืนทั้งเรือนนะส่วนที่จะต้องนะยืมและต้องแสดงในบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.ยกตัวอย่างอย่างเรื่องของการยืมเงินนะอันเนี้ยมันเป็นการยืมแบบไม่คงรูปนะต้องแสดงนะก็ซึ่งก็ทำให้เราได้ความรู้ร่วมกันว่าการที่จะยื่นบัญชีทรัพย์สินนะโดยเฉพาะสิ่งของที่ไปหยิบยืมมานั้นเนี่ยอันไหนนะต้องยื่นอันไหนไม่ต้องยื่นเพราะฉะนั้นประเด็นแรกเรื่องของการยกไปด้วยเหตุนี้นั่นก็คือไม่ต้องแสดงเพราะว่าไม่เป็นการยืมแบบคงรูปก็จบไปแต่ที่ไม่จบและเป็นคดีความในวันนี้ก็คือที่คุณวีระก็ติดใจอ่ะนะขอโอ้โหพึ่งทั้งกฎหมายข้อมูลข่าวสารไปทั้งศาลปกครองจนกระทั่งศาลปกครองสูงสุดได้มาทีละนิดทีละหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลแถมได้มายังคาดดำพรึบนะอ่านไม่รู้เรื่องมันก็เลยทำให้จนกระทั่งนี่แหละมาสู่การฟ้องร้องและวันนี้หลายคนเนี่ยเขาเฝ้ารอดูอย่างมากว่าผลจะออกมาอย่างไรเพราะมันจะเป็นบรรทัดฐานไงคุณไปรักนะนั่นก็คือผลออกมาวันนี้แสดงว่าองค์กรอิสระหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบทั้งหลายแหล่เนี่ยกรณีอย่างคุณวีระที่ไปยื่นขอเปิดเผยเนี่ยต้องให้นะครับถ้ามาให้แบบกระมิดกระเมียนอย่างเนี่ยผลก็มาเป็นอย่างนี้แต่ในขณะเดียวกันถ้าวันนี้ไม่ผิดมันก็จะทำให้เป็นอีกบรรทัดฐานหนึ่งว่านะองค์กรอิสระทั้งหลายแหล่ที่มีกฎหมายเฉพาะของตัวเองเนี่ยสามารถที่จะต้องปกปิดตรงนั้นตรงนี้เอาไว้เพื่อป้องกันการตรวจสอบไม่ให้กระทบต่ออะไรต่อไม่ไร ก็เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้เกิดบรรทัดฐานขึ้นแล้วครับคุณวีระครับ
8: คุณมนตรีแต่มันก็ยังไปไม่สุดอยู่ดีแหละเพราะว่าไอ้แหวนแม่นาฬิกาเพื่อนเนี่ยสังคมก็ตั้งคำถามแล้วที่มันลุยตรงเนี้ยเพราะว่ารู้ว่าตรงนั้นเนี่ยมันไปไม่ถึงเนี่ยมาทางนี้ก็ยังพอได
7: ้
8: เพราะท้ายที่สุดถ้าหลังจากนี้ผมเกิดไปมีตำแหน่งอะไรก็ตามเนี่ยคุณมนตรีจะให้ผมรถสักคันนึงเนี่ยคุณมนตรีไม่ต้องโอนชื่อผมนะแต่ผมมาขอยืมใช้คงรูปสัก20ปีเป็นเบนลี่เป็นอะไรสีชมพูมาจอดที่บ้านผมอ่ะผมน่าจะโอเค
7: ก็ยืมแล้วก็มีข้อแม้ไว้สินะเหมือนกับตั๋ว PN น่ะนะ
8: ไอ้ยังไม่ได้โอน
7: เมื่อทวงถามเมื่อทวงถามแล้วก็คุณอภิรักษ์ก็ไม่ทวงสักทีผมก็เลยใช้ตลอดไง
8: คงรูปหมดเวลาข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีและผมลาเจอกับข่าวเด่นพรุ่งนี้สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
4: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
5: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
7: จูสังกมาสารวัตร
6: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
7: เรื่องง
6: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
7: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในวันที่ตลาดหุ้นไทยติดบวกขึ้นมา 17.59 จุดนะครับมีแรงเก็งกำไรเดลต้าและกลุ่มชิ้นส่วนเข้ามาตาดันดัชนีที่ตามธีมของ AI นะครับวันนี้ตลาดปิดไปที่ 1,570.95 จุดครับบวกขึ้นมา 17.59 จุดคิดเป็น 1.13% นะครับวอลุ่มวันนี้ 7,314 ล้านบาทนะครับโดยมีสถาบันในประเทศเนี่ยเป็นฝ่ายขายสุทธิ 1,475 ล้านบาทและบุคคลในประเทศก็ขายสุทธิ 1,322 ล้านบาทแต่บริษัทหลักทรัพย์และต่างชาติเนี่ยซื้อสุทธิที่201และ 2,597 ล้านบาทตามลำดับนะครับวันนี้นักวิเคราะห์ที่อยู่กับผมครับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ NHL จำกัดนะครับพี่สุเชษฐ์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณวรินทร์ครับสวัสดีท่านฝั่งท่านผู้ชมครับผมก็ประสบความสำเร็จแล้วนะครับเรามาเจอกันที่1570เลยนะครับแต่จริงๆแล้วประเด็นของตัวตลาดเนี่ยขึ้นไปได้ถึง1580เพราะนั้นเป้าหมายจะขยับใหม่นะฮะจาก 1,550 เนี่ยขึ้นไปที่ 1,600 ฮะแต่เห็นที่เป็นการขยับเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวตลาดขึ้นไป10จุดที่1580เนี่ยมันเหมือนขึ้นไปรอแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือขั้นที่จะเข้าสู่ตลาดในแง่ของตัวหุ้นเกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับก็เพิ่มความระมัดระวังให้มากนะครับท่านมีอยู่โฮได้แต่ถ้าจะซื้อเพิ่มเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยในโลกของ AI ในโลกของชิปมันมีความรุนแรงมันมีความต้องการค่อนข้างที่จะสูงนะฮะเพราะนั้นกลยุทธ์ก่อนที่จะถือลงทุนถ้าไปซื้อแล้วขายซื้อแล้วขายมันอาจจะทำให้ต้นทุนของเราแพงขึ้นนะฮะเพราะนั้นผมขอเรียนแนะนำว่าซื้อเสร็จแล้วถ้าไปต้นทุนต่ำๆแล้วก็ถือไปนะอยากขายขายแค่ครึ่งหนึ่งนะอย่าไปขายหมดแล้วหุ้นที่เด่นในแง่ของตัวชิปนั้นก็หนีไม่พ้นฮะนะฮะในแง่ของตัวเดลต้าในแง่ของตัวฮานา KCE ในขณะเดียวกันชิปตัวเล็กในแง่ของตัว SVI ซึ่งผลการงานครั้งนี้ออกมาค่อนข้างดีเนี่ยนะก็ยังไม่ได้เคลื่อนตัวมากนักนะฮะเพราะไม่ค่อยได้รับความสนใจมากอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นลักษณะของการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเนี่ยหนีไม่พ้นในกลุ่มแบงก์ต้อง

ยอมให้กับกลุ่มแบงค์เขาสักหน่อยนะฮะเพราะว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยแม้ว่าจะอ่อนตัวก็ตามเนี่ยแต่มีลักษณะของการออกด้านข้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของตัวกติกรที่เป้าหมายเนี่ยอยู่ที่200ถึง220แบงค์กรุงเทพขยับขึ้นมา175-180ได้ก็จะรอบเนี้ยฮะแต่กรุงไทยนั้นขยับขึ้นไปได้แค่26.50ตังค์แล้วก็เป็นลักษณะอ่อนตัวไทยพาณิชย์นะ135เนี่ยยังทรงตัวอยู่เป้าหมาย140-145ยังเป็นเป้าหมายเดิมอยู่แต่มีหุ้นอยู่ตัวหนึ่งฮะแอบขึ้นมาฮะ KKP ฮะวันนี้จะขึ้นมา90แล้วนะฮะในแง่ของ KKP แต่ราคา KKP ที่90ก็จะถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่มีลักษณะของการขยับปรับเปลี่ยนได้อยู่ตลอดเวลาก็คือกลุ่มของชิ้นส่วนเล็กขอประทานโทษนะกลุ่มของ ICT รอบนี้ ICT เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในแง่ของตัว Advance ที่ลงมาที่ระดับ350เนี่ยไม่สามารถขยับกลับขึ้นไปที่ระดับ380ได้เลยนะฮะเป็นลักษณะของการยังทรงตัวอยู่ระดับนี้รวมถึงตัวของ True นะที่หลุดลงมาจากระดับ14บาทเนี่ยมาเล่นอยู่ที่ประมาณ13.50 13.70 อยู่ตลอดเวลากลุ่มสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากแล้วก็ให้เพื่อนนักทุนเพิ่มความระมัดระวังก็คือกลุ่มของน้ำมันแม้ว่าราคาน้ำมันโลกในเบนซ์เองใน WTI เองเนี่ยยังเป็นลักษณะการแกว่งใกล้ๆอยู่ร้อยเหรียญอยู่ก็ตามเนี่ยแต่ระดับราคาหุ้นสายสัญญาณทางเทคนิคไม่ว่าจะเป็นในตัวของ Slow Stroll ใน Moving Average ใน Candlestick ที่ต่ำกว่า Moving Average ลงมาเนี่ยตอนนี้เริ่มทยอยปรับตัวลงนะครับเพราะนั้นหาจุดรับเอาฮะในตัวพี่เทพเองเนี่ยที่ระดับราคา140บาทนะน่าจะเป็นจุดรับที่พอใช้ได้นะครับในขณะที่ตัวปตท.นะมีคนถามว่าราคาตรงนี้แพงไหมก็น่าพอสมควรนะถ้าต่ำกว่า35บาทลงมาน่าสนใจนะครับในขณะที่ท็อปเองเนี่ยนะครับถ้าต่ำกว่า45บาทลงมาน่าโอเคฮะเพราะว่าถ้าขึ้นไปที่ระดับ50บาทแล้วเนี่ยเป็นราคาสูงสุดของเขากลุ่ม PTT GC แม้ว่าผลการงานครั้งนี้ออกมายอดขายจะไม่ค่อยเติบโตแต่ราคาผิดพันเติบโตและทำให้ระดับราคาหุ้นขึ้นมาถึงระดับ 3-5 บาทแล้วเนี่ยสายสัญญาณทางเทคนิคหลายๆตัวในกลุ่มนี้เนี่ยนะฮะรวมถึง IVL ด้วยเป็นสายสัญญาณขาลงนะฮะเป็นลักษณะของการปรับตัวลง Candlestick นั้นอ่อนตัวลงมาจาก5เส้น Moving Average 5วัน10วันแล้วนะรอการพักตัวSlow Stroll นั้นปรับตัวลงมาเข้าสู่ระดับ30ละนะคงจะต้องรอไปอีกสัก1อาทิตย์อย่างไรก็ตามครับภาพโดยรวมของตลาดโดยส่วนใหญ่นั้นเป็นลักษณะของการหมุนเวียนนะวันนี้มีหุ้นตัวหนึ่งที่มีลักษณะขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นคือตัวกังกุลนะกังกุลนั้นขึ้นมาถึงระดับ3.80 บาทเป้าหมาย44 บาทก็น่าจะเป็นเป้าหมายเต็มที่ของสำหรับกังกุลแล้วนะฮะกลับไปดูตัวบีกิมสักนิดหนึ่งนะบีกิมนั้นที่ระดับราคา13 บาทน่าจะขยับมาเป็น15 บาทได้แล้วฮะในขณะที่ตัว GPSC ยังเป็นลักษณะของการอ่อนตัวอยู่ครับก็โดยภาพรวมวันนี้เนี่ยถ้ามองถึงในหุ้นใน20อันดับแบงค์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าฮะเป็นตัวลีดที่ทำให้ตลาดเป็นลักษณะในการปรับในทางที่เพิ่มขึ้นส่วนหุ้น AOT มาถึงระดับเป้าหมายแล้วนะครับ55 บาทมีคนบอกว่ามีคนออกงานมีคนพูดว่ามันถึงช่วงเวลาที่จะต้องมีลักษณะของการเติบโตภาครัฐคงจะให้ท่องเที่ยวมากขึ้นเพื่อให้เลยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นแต่พอดีฮะพอดีช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลของหน้าฝนพอดีนะเพราะนั้นการท่องเที่ยวในช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้เป็นพีคมากนักนะแต่ระดับราคาที่ขึ้นมาเป็นระดับราคาสะท้อนตามข่าวต่างๆแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวมิ้นเองเซนเทลเองเอราวันรวมถึง AOT ด้วยนะครับก็ยังเป็นลักษณะของการที่ต้องพึงระวังอยู่ครับกลุ่มสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงคือกลุ่มของโรงพยาบาลเมื่อวานนี้เมื่อสัก2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี้ยนั่งทำกลุ่มโรงพยาบาลแล้วเนี่ยใจหายนะฮะเพราะว่าผลการดำเนินงานของกลุ่มโรงพยาบาลไม่ดีจริงๆครับคุณวรินทร์ฝากผลการดำเนินงานทุกอย่างที่พูดทั้งหมดแล้วเนี่ยผมส่งให้คุณวรินทร์หมดแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าใครต้องการ s.suktsae@gmail.com ครับพูดเร็วๆนะเป็น s.suktsae@gmail.com นะครับ @gmail.com ก็ขอมาได้ฮะเดี๋ยวส่งคืนไปให้ตอนนี้ผมส่งให้คุณวรินไป17กลุ่มอุตสาหกรรมแล้วเดี๋ยวจะทำอีกสัก3กลุ่มอุตสาหกรรมแล้วจะได้ครบๆกันแล้วครับวันนี้โอเคครับไว้คราวหน้าเจอกันใหม่พุธหน้าหวังลึกๆนะฮะ1,600 จุดครับผม

0: โอเค
1: ได้เลยครับ
0: ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับคุณสุเชษฐ์แท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ AHL จำกัดนะครับกับหุ้นวันนี้ที่ติดเพิ่มขึ้นมา 17.59 จุดนะครับโดยวันนี้มีการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่หรือ Big Lot เนี่ย15หลักทรัพย์18รายการนะครับ NDX01 มีมูลค่าสูงสุด 190.49 ล้านบาทราคาเฉลี่ยหุ้นละ25.50 บาทนะครับวันนี้ท็อป5อันดับ1เลยคือ Delta 1667.58 ล้านบาทติดไปที่354บาทเพิ่มขึ้นมา15บาทนะครับอันดับที่2 KBank 15การซื้อขาย 3,677.04 ล้านบาทติดไปที่198.50 บาทเพิ่มขึ้นมา50สตางค์อันดับที่3 Gulf มูลค่าการซื้อขาย 3,587 ล้านบาทติดไปที่62.50 บาทเพิ่มขึ้นมา75สตางค์อันดับที่4 Hana ครับ 3,290 ล้านบาทติดไปที่40.50 บาทเพิ่มขึ้นมา2.25 บาทและอันดับที่5คือ True 3,055 ล้านบาทนะครับติดไปที่13.60 บาทลดลงไป20สตางค์นะครับพรุ่งนี้ส่วนใหญ่นักวิเคราะห์มองว่าดัชนีนั้นจะแกว่งในกรอบก็ต้องติดตามความเคลื่อนไหวของหุ้นเทคในสหรัฐนะครับขณะที่วันนี้เดลต้าเนี่ยปรับตัวขึ้นร้อนแรงจนเสี่ยงเข้าเกณฑ์แคชบาลานซ์แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับดูค่าเฉลี่ยจากหลายๆเจ้าที่หลายๆสำนักนะครับก็ให้กรอบแนวรับเป็นที่1,555 จุดและแนวต้านที่1,590ก็ใกล้เคียงกับที่คุณสุเชษฐ์มองไว้นะครับและคุณสุเชษฐ์มองไปไกลกว่านั้นนะครับคือสัปดาห์หน้าขอ1,600เลยนะครับก็รอดูกันต่อนะครับภูมิภาควันนี้ทางด้านของเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบครับตลาดนั้นถูกกดดันจากการที่นักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากดัชนีพุ่งขึ้นในช่วงแรกท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของจีนนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่ 4,093.73 จุดลดลงไป 51.65 จุดครับคิดเป็น 1.25% ฮั่งเส็งฮ่องกงปิดลบครับนักลงทุนยังคงติดตามสถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านหลังจากมีรายงานว่ากองทัพสหรัฐได้ใช้ปฏิบัติการทางทหารโจมตีอิหร่านรอบใหม่ซึ่งส่งผลให้การเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามระหว่าง2ฝ่ายนั้นเผชิญกับความเปราะบางอีกครั้งนึงนะครับฮั่งเส็งปิดไปที่ 25,328.23 จุดลดลงไป 271.22 จุดคิดเป็น 1.06% ครับนิกเกอิโตเกียวปิดแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับในวันนี้หลังจากที่พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในระหว่างวันเนื่องจากแรงซื้อหุ้นเทคโนโลยีรายใหญ่ที่มีน้ำหนักต่อตลาดนั้นถูกหักล้างด้วยแรงเทขายทำกำไรครับนิกเกอิวันนี้ปิดไปที่ 64,999.41 จุดเพิ่มขึ้นมา 3.32 จุดคิดเป็น 0.01%เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะครับคอมโพสิตเกาหลีใต้ครับติดบวกเป็นวันที่4ติดต่อกันนะครับทำสถิติสูงสุดใหม่ทะลุ 8,200 จุดในวันนี้ครับมีแรงหนุนจากหุ้นบริษัทชิปยักษ์ใหญ่ที่พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งนะครับคอสปีติดไปที่ 8,228.70 จุดเพิ่มขึ้นมา 181.19 จุดคิดเป็น 2.25% ครับS&P ASX 200ตลาดหุ้นออสเตรเลียก็ติดบวกแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า2สัปดาห์ในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่ออสเตรเลียเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าตลาดซึ่งช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางครับ S&P ASX 200ติดไปที่ 8,717.70 จุดเพิ่มขึ้นมา 59.90 จุดคิดเป็น 0.69% นั้นดัชนี All Ordinary ปิดไปที่ 8,945.20 จุดเพิ่มขึ้นมา 62.60 จุดคิดเป็น 0.7% นะครับเรียบเรียงและประมวลข้อมูลโดยคุณปรียพันธ์วิสุจักษ์ InfoQuest ดูความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจในบ้านเราวันนี้กันหน่อยนะครับทางด้านของบางจากวันนี้มีความเคลื่อนไหวอยู่ในกระแสข่าวนะครับบางจากแจ้งเหตุผลลงทุนโครงการพลังน้ำมันเพชรบุรีของ DCPG ย้ำทุกขั้นตอนโปร่งใสครับเสนาติ๊กเกมอสังหาสู่ Green Lifestyle Platform ชี้อสังหาปี69นั้นยังเหนื่อยคนไทยไม่กล้ากู้กู้ไม่ผ่านนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในความเคลื่อนไหวครับคุณเกษราธัญลักษณ์ภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทเสนาจิตาลเมนจำกัดมหาชนและเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเสนา Green Energy นะครับได้พูดถึงปัจจุบันผู้บริโภคนั้นไม่ได้มองเพียงราคาบ้านหรือทำเลต่อไปแต่เริ่มมองถึงต้นทุนหลังเข้าอยู่อาศัย

0: ครับไม่ว่าจะเป็นค่าไฟค่าน้ำมันค่าเดินทางและภาระดอกเบี้ยในระยะยาวทำให้แนวคิด Green Lifestyle ได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญของตลาดอสังหายุคใหม่บริษัทจึงได้พัฒนาโมเดลบ้านบวก Solar Rooftop บวกระบบ EV บวกสินเชื่อเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของลูกค้าโดยเฉพาะต้นทุนด้านพลังงานและดอกเบี้ยทางการเงินซึ่งสามารถช่วยลดภาระต้นทุนรวมจากระดับประมาณ 9% หรือ 2% ซึ่งในระดับนี้เนี่ยคนอยู่ได้ผ่านการใช้พลังงานสะอาดร่วมกับระบบการเงินที่เหมาะสมนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากทางด้านเสนาธิการเกมอสังหาครับส่วนหมวดธนาคารนะครับวันนี้ก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์นะครับแบงก์กรุงเทพเปิดเวิร์คแคฟเฟ่ธนาคารกรุงเทพสาขาซิลิคเฮาส์ใจกลางถนนสีลมเลยนะครับแบงก์กรุงเทพนำสาขาซิลิคเฮาส์ใจกลางถนนสีลมเนี่ยเปิดเป็นเวิร์คแคฟเฟ่พื้นที่รูปแบบใหม่ที่ผสานบริการทางการเงินเข้ากับเวิร์กสเปซอย่างลงตัวครับภายใต้แนวคิด A Taste of Perspective เพื่อมอบประสบการณ์ทางการเงินรูปแบบใหม่ที่เข้าถึงง่ายทันสมัยและตอบโจทย์การใช้ชีวิตและการทำงานในทุกไลฟ์สไตล์เลยนะครับคุณพจนีคงคาไลครับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายลูกค้าบุคคลจากธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนได้พูดถึงความพยายามของธนาคารในการที่จะยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและรูปแบบการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันจึงสร้างสรรค์ Work Cafeธนาคารกรุงเทพสาขาซิลิคเฮาส์ให้เป็นพื้นที่เติมเต็มประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ใช่แค่ทำธุรกรรมทางการเงินเพียงอย่างเดียวแต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้การสร้างประสบการณ์การพักผ่อนและการได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าภายใต้แนวคิด A Taste of Perspective นะครับที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกค้าในการวางแผนการเงินได้อย่างยั่งยืนพร้อมบริการและกิจกรรมที่ช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นบริการวางแผนการเงินแบบส่วนบุคคลหรือ Private Financial Planning Coaching นะครับมีห้องประชุมครับ Private Meeting Room มี Workshop มี Event จากธนาคารและกลุ่มพันธมิตรชั้นนำเพื่ออัปเดตเทรนด์ความรู้ทางการเงินเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆกิจกรรมจะจัดหมุนเวียนกันอย่างต่อเนื่องทั้งปีนะครับที่สามารถติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกันได้ที่ Work Cafe ธนาคารกรุงเทพสาขาเซลิคเฮาส์แล้วก็ยังมีพื้นที่การพักผ่อนผ่าน Cafe and Chillที่เสิร์ฟกาแฟคุณภาพจาก Beans Coffee Roaster โดยเฉพาะเมนูซิกเนเจอร์เฉพาะสาขานะครับคือ Active Blend Espresso สดชื่นผสานโซดาและซีรัปผลไม้และ Truthful Brew นะครับ Espresso รสนุ่มและผสมกับนมคาราเมลและอัลมอนด์นะครับแล้วก็มี Workspace ให้จิบกาแฟนั่งพักผ่อนนี่ก็เป็นรูปแบบใหม่นะครับที่ทางสาขาอื่นก็อาจจะมีการปรับรูปแบบตามในอนาคตอันใกล้นะครับแต่เริ่มกันที่ซิลิคเฮาส์ที่สีลมกันก่อนนะครับแบงก์อื่นก็คงจะต้องมีการแข่งขันเพิ่มขึ้นในส่วนของการให้บริการที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้านะครับคุณอภิรักษ์โกสายโยธินครับเปิดแนวคิดปั้นแบรนด์มินามาเมะขนมที่ตอบโจทย์เฮลตี้ไลฟ์สไตล์ตั้งเป้าโต5เท่าใน 3-5 ปีนะครับส่วนกระทรวงดียืนยันครับข่าวจริงเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำเตือน7จังหวัดท้ายเขื่อนเตรียมรับผลกระทบนะครับคุณสุภจีเยือนสมาพันธรัฐสวิสติดตามการเตรียมรับเสด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนะครับวันนี้เวลา16นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นสมาพันธรัฐสวิสนะครับคุณสุภจียังไม่ได้กลับมาประเทศไทยนะครับจากฝรั่งเศสก็ต่อไปที่สวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับก็ไปเยือนสำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาของโลกที่นครเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์นะครับเพื่อไปเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในโอกาสที่จะเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่สำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนะครับไวโก World Intellectual Property Organization นะครับพร้อมกับมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการเจรจาการค้าและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยนะครับซึ่งก็มีคุณพิมชนกพิทฟิลผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาและคณะเนี่ยร่วมหารือด้วยเช่นเดียวกันนะครับการบินไทยเปิดซื้อตั๋วโดยสารในประเทศราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 1,700 บาทเดินทางได้ถึง30มิถุนายนก็เป็นอีกหนึ่งในความเคลื่อนไหวนะครับส่วนที่ต่างประเทศนะครับวันนี้ญี่ปุ่นมาแปลกครับโดยเฉพาะยิ่ง Japan Airlines ปุ๊บโปรเจกต์ส่งสิ่งของไปดวงจันทร์หวังอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมโลกครับสายการบิน Japan Airlines นะครับได้มีการเปิดโครงการส่งวัตถุทางวัฒนธรรมและสินค้าสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นไปเก็บรักษาบนดวงจันทร์ร่วมกับบริษัทพัฒนาทรัพยากรบนดวงจันทร์ iSpace หวังปกป้องมรดกของมนุษยชาติจากภัยสงครามภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศพร้อมตั้งเป้าเป็นสายการบินแรกของโลกที่ให้บริการขนส่งสิ่งของสู่ดวงจันทร์นะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากกลุ่มดาวเรืออาร์โกหรือว่าอาร์โกเนวิชนะครับที่เปรียบเสมือนเรือใบลำใหญ่โดยมีแนวคิดหลักคือการเป็นยานส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นเนื่องจากโลกในปัจจุบันเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความเสี่ยงสูงที่ศิลปะวัตถุรวมถึงวิถีชีวิตอันล้ำค่าอาจจะสูญหายไปอย่างกระทันหันจากภัยธรรมชาติภัยสงครามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรัฐบาลท้องถิ่นและบริษัทเอกชนจึงสามารถใช้บริการนี้เพื่อส่งสิ่งของที่เป็นเอกลักษณ์วัตถุทางวัฒนธรรมหรือสินค้าที่เป็นสัญลักษณ์ขององค์กรเนี่ยไปจัดเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมบนดวงจันทร์เพื่อรอวันที่คนรุ่นหลังหรือประชากรบนดวงจันทร์ในอนาคตมาเปิดออกดูนะครับหากโครงการนี้เนี่ยประสบความสำเร็จเนี่ย Japan Airlines จะกลายเป็นสายการบินแรกของโลกที่ให้บริการขนส่งสิ่งของไปยังดวงจันทร์โดยได้เริ่มเปิดรับสมัครและเปิดขายพื้นที่ขนส่งให้แก่บริษัทเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วนะครับตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมวันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับซึ่งการขนส่งในครั้งนี้เนี่ยจะใช้ยานลงจอดบนดวงจันทร์ในภารกิจ Mission 3ของบริษัท iSpace ซึ่งมีกำหนดการปล่อยตัวในปี2028สิ่งของทั้งหมดนั้นจะถูกจัดเก็บไว้ในกล่องขนส่งอวกาศพิเศษที่มีชื่อว่า Mobius Ark ที่มีความยาวประมาณ20เซนกว้าง20เซนสูง10เซนภายในจะถูกแบ่งเป็นช่องย่อยๆสำหรับจัดวางสิ่งของนะครับและกล่องนี้เนี่ยผลิตด้วยวัสดุพิเศษที่สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงบนพื้นผิวดวงจันทร์เพื่อปกป้องสิ่งของภายในได้ในระยะยาวนะครับและเมื่อยานเดินทางถึงและจัดวางกล่อง Mobius Ark ลงบนพื้นผิวดวงจันทร์เรียบร้อยจะมีการถ่ายภาพส่งกลับมายังโลกเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันความสำเร็จด้วยนะครับเป็นก้าวอีกก้าวหนึ่งของ Japan Airlines นะครับในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมโลกครับก็ยังมีข่าวญี่ปุ่นอีกเรื่องนึงนะครับที่ผ่านกฎหมายตั้งสภาข่าวกรองแห่งชาติรวบศูนย์ข้อมูลรับมือภัยคุกคามโลกมาไว้อยู่ในที่เดียวกันนะครับรัฐสภาญี่ปุ่นผ่านกฎหมายจัดตั้งสภาข่าวกรองแห่งชาติครับเพื่อรวมศูนย์ข้อมูลด้านความมั่นคงและรับมือกับภัยคุกคามจากต่างประเทศตามนโยบายด้านความมั่นคงของนายกรัฐมนตรีซาเนะซากายจิแต่ฝ่ายคัดค้านเตือนอาจจะเปิดทางให้รัฐนั้นใช้อำนาจเกินขอบเขตและกระทบกับเสรีภาพของประชาชนนะครับสหภาพแรงงานซัมซุงโบดรับดีลขึ้นโบนัสแผนกชิปรับสูงสุดคนละ13ล้านบาทนะครับนี่คือ headlines อีกข่าวหนึ่งนะครับในกระแสข่าววันนี้รวมไปถึงผู้แสวงบุญนับล้านเดินทางออกจากภูเขาอาราฟัตเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปของฮัจญ์นะครับถึงแม้จะมีสงครามเกิดขึ้นอยู่ในตะวันออกกลางก็ตามนะครับคิมจองอึนคุมเองเกาหลีเหนือทดสอบเครื่องยิงขีปนาวุธน้ำหนักเบารุ่นใหม่ขีปนาวุธนำวิถี AI นะครับหลังนี้คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่น่าสนใจนะครับส่วนช่วงหน้าวันนี้อยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์มาทำความรู้จักกับประธานเฟดคนใหม่ที่รับช่วงต่อจากเจอโรมพาวเวลกันครับเขาเป็นใครและมีความสนิทสนมใกล้ชิดกับทรัมป์จะมีความเป็นตัวของตัวเองมากน้อยแค่ไหนในการกำหนดนโยบายอัตราดอกเบี้ยนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
2: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Beacon World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
6: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับ Econ World ผมวารินสัจเดียวครับในช่วงนี้คือช่วงเกาะติดเศรษฐกิจเราพูดคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานารังสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์อยากจะพาเรามาทำความรู้จักกับประธานเฟดคนใหม่และแนวนโยบายของประธานเฟดคนใหม่นะครับที่รับช่วงต่อมาจากเจอโรมพาวเวลติดตามกันต่อเลยนะครับในช่วงนี้เกาะติดเศรษฐกิจครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
6: ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์วันนี้อาจารย์อยากชวนเราคุยเรื่องของเควินวาชนามสกุลเขาเนี่ยสะกด WARSH นะครับเควินวาชเป็นประธานเฟดคนที่17ครับสาบานตนเข้ารับตำแหน่งเนี่ยตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็เป็นผู้ที่จะมารับไม้ต่อจากเจอโรมพาวเวลนะครับและทรัมป์เองก็ส่งสัญญาณนะครับว่าจะไม่เข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงการตัดสินใจการทำนโยบายของเควินวาชแต่จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาฟังมุมมองของอาจารย์สมภพกันนะครับอาจารย์สมภพสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับคุณวารินทร์ครับ
6: ครับเป็นไปได้เหรอครับอาจารย์นี่เป็นคนที่ทรัมป์เลือกมากับมือไม่ใช่เหรอฮะอาจารย์เควินวาชเนี่ย
7: นอกจากเลือกมากับมือแล้วก็ถือได้ว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์กันมาแล้วเนี่ยนับเป็นเวลานะผมว่านับสิบปีฮะนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเควินวาชเองเนี่ยเป็นลูกเขยของเพื่อนสนิทของทรัมป์นะเพื่อนสนิทของทรัมป์ก็คือคนที่เป็นเจ้าของหรือว่าเป็นผู้ก่อเป็นลูกหลานของผู้ก่อตั้งไอ้เอสติลลาวเดอร
6: ์
7: นะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกานะฮะนะคร
6: ับ
7: เอดิวอสได้แต่งงานกับรุ่นปัจจุบันคือรุ่นหลานสาวนะฮะก็คือเจนลาวเดอร์ทุกวันนี้นะครับนะก็ฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยเป็นไงแล้วทรัมป์เองกับคุณพ่อของภรรยาของเควินวาชเนี่ยก็ก ก็เป็นเพื่อนกันเป็นนักธุรกิจด้วยกันนะครับนะครับแต่นั้นแล้วก็ยังไม่น่าแปลกใจว่าเควินวอชเองอยู่ในสายตาของทรัมป์มาแล้วเนี่ยผมว่าตั้งแต่ตอนที่เจเน็ตเยลเลนจะลงจะตำแหน่งในปี2018นะฮะตอนที่จะตั้งเจโรมพาเวลเนี่ยนะครับเขาก็เคยเล็งเอาไว้แล้วนะครับว่าอยากจะได้เควินวอชเนี่ยขึ้นมาเป็นประธานเฟดแทนแต่ตอนนั้นเลยนะฮะ2018นี่ก็ผ่านมาก็คือกี่ปีแล้วครับร่วม10ปีเข้าไปแล้วนะครับแต่ในสุดแล้วเนี่ยก็หวยก็ไปออกที่เจโรมพาวเวลนะครับฉะนั้นนั่นคือครั้งแรกสื่อแสงได้เห็นแล้วว่าทรัมป์เองเนี่ยมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับครอบครัวของเควินวอชมากมายขนาดไหนนะฮะนะครับและแค่นั้นไม่พอครับพอมาถึงสมัยทรัมป์ 2.0 เนี่ยก็คือเมื่อปีที่แล้วเมื่อปีที่ผ่านมานะครับนะเป็นไงครับตอนที่กำลังจะตัดสินใจว่าจะเอาใครขึ้นมาเป็นนักบริครั้งนี้นะครับตอนนั้นก็มีคนเสนอสกอตเบสเซนแล้วก็โฮเวิร์ดลัดนิกซึ่งมาจากสายของสถาบันธุรกิจการเงินทั้งคู่ซึ่งคงไม่ได้ใกล้ชิดสนิทสนมกับทรัมป์มาก่อนนะฮะแต่ทรัมป์เองก็ครั้งแรกก็ยังมีอะไรค้างคาใจแล้วก็ยังมีเควินวอชเนี่ยอยู่ในใจและอยู่ในสายตาและพยายามผลักดันนะฮะนี่นิยกถามเป็นคนเอามาลงข่าวนะว่าอยากจะผลักดันให้เควินวอชเนี่ยเป็นไอ้Secretary of Treasury เนี่ยตั้งแต่เมื่อปีที่ผ่านมาแล้วนะครับ mm-hmm. แต่ในสุดเนี่ยแล้วก็หวังไว้นะฮะว่าเมื่อได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงคลังสักปี2ปีแล้วเมื่อเจอโรมพาวเวลครบกำหนดต้องลงจากตำแหน่งเป็นไงครับก็จะให้เควินวอชเนี่ยมาทำหน้าที่เป็นประธานเฟดอีกทีหนึ่งนะครับนั่นคือแผนที่เขาวางไว้นะครับแต่ว่าก็ปรากฏว่าในช่วงนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะผลักดันเควินวอชได้เต็มไม้เต็มมือนะก็มาครั้งนี้แหละครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับก็คือเมื่อเจอโรมพาวเวลครบกำหนดที่จะลงจากตำแหน่งในที่15พฤษภาที่ผ่านมานะฮะหลังจากที่ดำรงตำแหน่งมาครบ2สมัย8ปีแล้วนี่นะฮะก็จะต้องมีการตั้งประธานเฟดคนใหม่ฉะนั้นมันก็เลยมีการผลักดันกันนะครับตอนนั้นก็มีคนตัวเก่งอยู่หลายคนครั้งแรกก็ยัมพีที่นะครับที่ออกมาเป็นข่าวคราวหนาหูก็คือเควินแฮสเซ็ตนะซ
8: ึ่
7: งวันนี้เป็นประธานของไอสภาเศรษฐกิจแห่งชาติของสหรัฐนะครับนะเป็นไอ้ National Economic Council Director ของ National Economic Council นะครับฉะนั้นเควินแฮสเซ็ตเนี่ยก็อยู่ในสายตาของทรัมป์มาเนิ่นนานเหมือนกันเพราะว่าทำงานใกล้ชิดทรัมป์มาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่สมัยที่แล้วที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีครั้งแรกนะครับอีกคนนึงก็อาจจะมีนะครับคริสโตเฟอร์เวลเลอร์นะที่ก็เป็นคนที่อีกคนหนึ่งที่ทำพยายามผลักดันเหมือนกันแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับแต่ว่าในสุดแล้วเนี่ยเควินวอชเองก็ผมว่าความจริงเควินวอชอยู่ในใจของทรัมป์มาตลอดนะครับแล้วก็ผลักดันขึ้นมานะฮะแต่ว่าก็เรียกว่าเต็มไปด้วยความหินในการที่จะฝ่าด่านขึ้นมาเป็นประธานเฟดได้เพราะอะไรครับเพราะว่าคุณจะขึ้นมาเป็นประธานเฟดได้เนี่ยนะฮะคุณจะต้องผ่านด่านของการเป็นเมมเบอร์ของ Executive Board of Governor ของเฟดก่อน
8: mm-hmm.
7: นะครับถ้าคุณไม่ได้เป็นกรรมการบอร์ดของเฟดพูดง่ายๆเนี่ยนะครับนะคุณก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นมาเป็นแคนดิเดตนะหรือถูกโนมิเนตขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นประธานเฟดได้นะครับ mm-hmm. ฉะนั้นการฝ่าด่านแรกก็คือบอร์ดและคอมมานเดอร
8: ์
7: นะครับเมมเบอร์นี่นะครับนะก็โหวตกันอย่างทุลักทุเลพอสมควรนะเพราะว่าสามารถที่จะผ่านไอ้บอร์ดออฟคอมมานเดอร์ได้เสียงเพียงแค่51-45นะครับก็เรียกว่าต่ำมากๆในประวัติศาสตร์ของบอร์ดและคอมมานเดอร์นะครับและเมื่อผ่านด่านนั้นมาแล้วเป็นไงครับก็จะมาต้องมาผ่านด่านของการเป็นแชร์แมนด่านนี้ยิ่งหินใหญ่เลยนะครับนะที่มันหินมากๆก็เพราะอะไรครับเพราะว่าวุฒิสมาชิกหลายคนแม้แต่พรรครีพับลิกันเองเนี่ยนะฮะก็คัดค้านไม่เห็นด้วย ด้วยเหตุผลหลายๆประการเหตุผลสำคัญประการหนึ่งก็คือเลยครับก็มีการไปกล่าวว่าเนี่ยนะทรัมป์เองกับทีมงานเนี่ยไปลังแกไปเล่นยานเจโรมพาวเวลด้วยข้อหาว่าไปทุจริตในการปรับปรุงนะครับบูรณะไอ้ตึกของเซเนลรีเซิร์ฟที่ดีซีนะฮะใช้เงินไปถึงกว่า 2,000 ล้านเหรียญเนี่ยนะครับนะก็ถูกกล่าวว่าน่าจะมีการทุจริตคอร์รัปชันกันอะไรต่างกันก็ให้ไอ้กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะทำการไต่สวนแล้วก็จะฟ้องนะฮะด้วยข้อหาคดีอาญาเป็นไงครับมันก็เลยทำให้สวหลายคนนะครับแม้แต่สวอาวุโสของพรรครีพับลิกันเองนะครับก็คือทอมทิวลิสนะก็ปรากฏว่าออกมาต่อต้านอย่างหนักเลยก็บอกคุณทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยไม่เหมาะสมนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเงื่อนไขก่อนหน้าที่จะให้โหวตสนับสนุนให้เควีวอสขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานเฟดก็คืออะไรครับก็คือคุณจะต้องไปลดปลดล็อกไอ้กรณีที่ไปกล่าวหาหรือว่าไปฟ้องเจอร์โรมพาวเวลซะก่อนนะซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับกระทรวงยุติธรรมก็จำเป็นต้องถอนฟ้องนะฮะเพื่อทำให้สวหลายคนนะครับที่เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่สมควรไม่ยุติธรรมเลยนะฮะมาสามารถมาโหวตให้ได้แต่แม้ว่าถึงขนาดปลดล็อกอันนั้นมาแล้วพอโหวตออกมาแล้วเป็นไงครับก็ได้คะแนน54-45คือ54นี่เห็นด้วย45ไม่เห็นด้วยคือตั้งแต่มีเฟดมานะครับตั้งแต่ตั้งเฟดมาตั้งแต่ปี1913ที่เกิด Federal Reserve ขึ้นมาในสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกนะฮะเป็นต้นมานะครับนะก็เป็นไงครับก็บอกมันไม่เคยมีครั้งไหนครับที่ประธานเฟดเนี่ยจะได้รับการโหวตด้วยคะแนนที่ต่ำมากขนาดนี้เป็นประวัติศาสตร์เลยนะฉะนั้นก็กล่าวได้เลยว่าก็เข้ามาอย่างทุรักทุเลแหละนะครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่น่าสังเกตว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นในเวลาต่อไปนี้นะครับนะ
6: ครับ
7: แล้วก็ข้อสำคัญคืออะไรครับยังไงก็ตามเนี่ยยังไงก็น่าจะอยู่ภายใต้นะครับความเชื่อมโยงกับทรัมป์เนี่ยยังไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้นะครับนะถึงแม้ว่าจะมีการประกาศว่าจะทำงานอย่างอินดีเพนเดนต์อะไรต่างก็ดีนะครับอะไรทั้งหลายเนี่ยแต่เรื่องนี้เรายังไม่สามารถที่จะไปฟันธงรั่วไปกล่าวหาได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองไหมเรื่องต่างๆไหมนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่น่าวิเคราะห์คือว่าแล้วเขาจะทำงานยังไงนะครับคือเท่าที่ผมติดตามการให้สัมภาษณ์ก็ดีการแสดงอะไรต่างก็ดีนะครับคือสิ่งหนึ่งที่เควินรอสค่อนข้างจะดำเนินการตามก็คือเขามีอลันกินสแปนเนี่ยนะครับเรียกเป็นไอดอลของเขานะฮะเป็นโรโมเดลของเขาในการที่ทำหน้าที่เป็นแชร์แมนเฟดนี่นะฮะฉะนั้นเขาบอกเลยครับเขาบอกเนี่ยสิ่งที่เฟดจะต้องทำนี่นะฮะเวลาจะปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับจะต้องปรับอย่างค่อยเป็นค่อยไปเป็น gradual adjustment ไม่ใช่ปรับอย่างท่วมห้ามทั้งขึ้นและลงนะฮะซึ่งอาจจะสร้างปัญหาได้นะครับแล้วเขาบอกว่าเขาและข้อสำคัญคือการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและเขาก็ยกตัวอย่างครับว่าอารันคินสแปนเองเนี่ยสามารถบริหารจัดการไอ้ทั้งปัญหานะครับในช่วงทศวรรษ1990ที่เกิดไอ้ .com bubble นะครับแล้วต่อมาก็ก่อนจะเกิดซับพลังไพรฟิตเนี่ยได้อย่างค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในช่วงตั้งแต่ทศวรรษ1990เนี่ยมันเป็นช่วงเริ่มต้นของการมียุค 2Gคือเริ่มต้นของยุคดิจิตอลเทคโนโลยีเพราะก่อนหน้านั้นมันเป็นยุคแอนาล็อกใช่ไหมครับนะครับและไอ้ยุคนี้เป็นไงครับมันก็กลายเป็นว่ามันมี 2G มันเริ่มเป็นยุคอินเทอร์เน็ตนะครับฉะนั้นแล้วอะไรคิดแปลงก็ชื่อว่าไอ้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะช่วยเพิ่ม productivity เพิ่มประสิทธิภาพของเศรษฐกิจนะฮะยกระดับขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น labor cap productivity ก่อนดี time productivity นะครับหรือว่า capital productivityก็คือ productivity ของเงินทุนอะไรต่างๆเนี่ยให้เพิ่มขึ้นมาแล้วมันจะช่วยลดทอนหรือว่าแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องไปรีบจัดการปรับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับแม้ว่ากรณีของเกิดความร้อนแรงขึ้นในตลาดเงินตลาดทุนเช่นในตลาดหุ้นก็คุณวันดีคุณจำได้เลยครับว่าในช่วงตั้งแต่เปิดเสรีอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกโดยบิลคลินตันนะฮะประมาณสักช่วงปี1994-1995เป็นต้นมาเนี่ย นะครับเพราะก่อนนั้นอินเทอร์เน็ตไปใช้ไม่ได้ในเชิงพาณิชย์นะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความมั่นคงแห่งชาติอย่างมากเลยนะครับนะและเริ่มใช้ได้อย่างจริงจังก็คือในช่วงที่บิลคลินตันขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสัก2ปีบิลคลินตันเนี่ยเริ่มเป็นประธานาธิบดีสักต้นปี1993นะจากนั้น94 95เขาก็เริ่มเปิดเสรีอินเทอร์เน็ตพอเปิดเสรีปั๊บมันก็ทำให้ดัชนี Nasdaq นี่นะฮะพุ่งทะยานขึ้นมา 4-5 เท่าตัวใน

0: วลาเพียงแค่ไม่กี่ปีนะฮะจากไม่ถึงพันจุดเนี่ยมันขึ้นมากลายเป็นมันขึ้นไปจนกระทั่งมันทะลุ 5,000 จุดนะฮะนะครับแล้วก็อลันกรีนสแปนเองก็ไม่ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงนะครับโดยเล็งเห็นว่าไอ้การมีไอ้ 2G เนี่ยการมียุคอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะช่วยเพิ่ม productivity และมันจะช่วยแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อหรือว่าลดทอนปัญหาเงินเฟ้อได้ไงครับแต่ในสุดและนี่คือสิ่งที่เควินรอสยกย่องว่าเห็นไหมนะอะไรที่แบงค์เคยทำอย่างนี้แล้วทำสำเร็จไปแล้วแต่จริงแล้วสิ่งแล้วน่าวิเคราะห์ว่ามันทำสำเร็จจริงหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากนั้นไม่กี่ปีเนี่ยมันก็เกิดปัญหาไอ้ .com bubble ที่แตกตัวออกมากลายเป็น .com crisis ในช่วงต้นปี2001นะฮะตอนที่จอห์นวูดส์เริ่มขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแทนที่บิลคลินตันที่ครบ2สมัยไปนะฮะซึ่งมันก็สร้างความเสียหายให้อย่างเยอะแยะมากมายมันก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าไอ้แก้ยั่ว interest adjustment เนี่ยนะฮะบางทีมันใช้ไม่ได้ผลนะถ้าเผื่อว่าคุณใช้ช้าขึ้นไปต่างๆขึ้นไปนะเพราะว่าไอ้ .com bubble ที่มันใหญ่โตขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วไปเชื่อว่าเทคโนโลยีมันจะช่วยเพิ่ม productivity แล้วเนี่ยแล้วก็ลดเงินเฟ้อเนี่ยนะครับถึงแม้ว่ามันช่วยคุมเงินเฟ้อได้แต่ว่ามันพร้อมอย่าระเบิดออกมาในตลาดเงินตลาดทุนได้ไงฮะนะครับก็สร้างความเสียหายให้มากนะฮะและทำให้เฟดเองภายใต้การนำของอลันกรีนสแปนเนี่ยต้องรีบออกมาปรับดอกเบี้ยนะครับปรับจากอยู่ประมาณสัก 5-6% นะฮะลงมาเรื่อยๆครั้งละ 0.25% 0.25% ติดต่อกันถึง17ครั้งนะฮะในช่วงตั้งแต่ประมาณสักปี2001จนถึงกลางๆปี2003นี่นะฮะก็คือเป็น gradual adjustment ของ interest rate ตามที่ KB Won เนี่ยยกย่องแต่สิ่งที่ตามมาคืออะไรครับสิ่งที่ตามมาก็คือการลดดอกเบี้ยจาก 5-6% ลงมาหรือ 1% ในช่วงประมาณสักกลางๆปี2003นี่นะฮะมันนำไปสู่อะไรครับมันนำไปสู่การมีเงินถูกเงินง่ายออกมาป้อนระบบอย่างต่อเนื่องติดต่อกันหลายๆปีและสิ่งเหล่านี้มันนำไปสู่การเกิดอะไรครับมันนำไปสู่การก่อตัวของไอ้ซับพรามบับเบิ้ลนะที่ก่อตัวขึ้นมาเพราะว่าเงินเหล่านี้มันแยกเข้าไปในตลาดเงินตลาดทุนทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เกี่ยวพันกับซับพรามคือมันก็เกี่ยวพันกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมฮะที่มีการออกไอ้ CDO CDS ออกมาอย่างที่เรารับรู้กันเนี่ยนะครับแล้วเมื่อมันเกิดซับพาร์มบับเบิ้ลเนี่ยโดยการค่อยๆปรับอัตราดอกเบี้ยของอลันกรีนสแปนเนี่ยนะฮะและอลันกรีนสแปนถึงแม้จะลงจากตำแหน่งไปในปี2006แล้วขึ้นมาแทนโดยเบนเมนเดกี้ที่มันเป็นประธานเฟดคนใหม่นี่นะฮะเป็นไงครับหลังจากนั้นมันก็มีการปรับเปลี่ยนของเทคโนโลยีอย่างมากนะครับนะตัวอย่างเช่นเลยครับเปลี่ยนจากยุค 2G มาเป็น 3G ในช่วงที่ผมกล่าวถึงนี่นะในช่วงที่อะไรกรีนสแปนยังอยู่นี่นะครับนะแล้วเขายังเชื่อไงฮะว่ายุค 2G มาเป็น 3G แล้วมันก็นำไปสู่การมีอะไรครับมีระบบ OS เริ่มมี Android เริ่มมี iOS นะฮะเริ่มมีสมาร์ทโฟนนะครับสตีฟจ็อบส์ก็เปิดตัวสมาร์ทโฟนในปี2007นะเป็นไงครับมันก็น่าจะช่วยทำให้ควบคุมเงินเฟ้อนะครับไม่ต้องไปใช้มาตรการทางดอกเบี้ยเนี่ยไปคุมไอ้ฟองสบู่ลูกไปก็คือไอ้ฟองสบู่ซับพรามเนี่ยอย่างจริงจังแต่เป็นไงครับสตีฟจ็อบส์เนี่ยเปิดตัว iPhone 1นะครับหรือว่าเป็นครั้งแรกที่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยเพียงแค่ปีเดียวในปี2008เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณบาลีจะพอจำได้ไหมครับ
1: ตัวไหนครับอาจารย
0: ์มันก็เกิดการระเบิดหัวออกมาของวิกฤตการซับพรามอย่างรุนแรงไง
1: อ๋อปี2008นะครับ
0: ปี2008นะครับทั้งที่นะครับทั้งที่มันยังอยู่ในช่วงยุค 2G และกำลังจะอยู่ในช่วงอายุ 3G นะเปลี่ยนจาก 2G มาเป็น 3G แล้วไอ้ 3G มันก็มีไอ้ระบบ OS อะไรต่างขึ้นมาเกิด connectivity ในระบบ IT อย่างมากใช่ไหมครับนะและทำให้เรามีสมาร์ทโฟนใช้นะครับโอ้โหไปแล้วการมีสมาร์ทโฟนใช้เนี่ยมันก็ทำให้คนเชื่อไงว่ามันจะมีบทบาทอย่างมากล่ะต่อไอการพัฒนาเศรษฐกิจต่อการเพิ่ม productivity นะครับอะไรต่างทั้งหลายนี่นะแต่ว่าสตีฟจ็อบส์เปิดตัวสมาร์ทโฟนคือ iPhone 1ที่ซานฟรานซิสโกเพียงแค่ปีเดียวนะครับปี2008มันก็เกิดการระเบิดตัวออกมาของวิกฤตการซับพรามไงฮะแล้วก็สร้างความเสียหายให้อย่างมากมายนะครับที่ทำให้เบนเมนเดกี้ขนาดนั้นนะฮะโดยเควินรอสในขณะนั้นเนี่ย เข้าไปเป็นสมาชิกของ Executive Board เอาเข้ามาได้เรียบร้อยแล้วนะเพราะคีวินวอชเนี่ยได้รับการเสนอโดยจอร์จ W. บุชนะในฐานะประธานาธิบดีเนี่ยเข้าไปเป็นสมาชิกของไอ้บอร์ดออฟเอ็กเซคิวทีฟบอร์ดออฟคอมมานเดอร์ของเฟดเนี่ยนะฮะตั้งแต่ปี2006ก็คือช่วงเดียวกับที่ปีเดียวกับที่เบนเมนิกี้เนี่ยขึ้นมาทำหน้าที่แทนเป็นประธานเฟดแทนอลันกรีนสแปนซึ่งลงจากตำแหน่งไปหลังจากอยู่ในตำแหน่งมาได้ร่วม20ปีนะฮะอลันกรีนสแปนเนี่ยเป็นประธานเฟดยาวนานมากตั้งแต่ปี1987นะฮะนะครับจนกระทั่งมาถึงปี2006เนี่ยยังเปลี่ยนตัวมาเป็นเบนเมนิกี้นะครับเป็นไงครับฉะนั้นแล้วเนี่ยหลังจากนั้นแค่ปี2ปีเนี่ยมันก็เกิดวิกฤตการซับพลายอย่างมากทำให้เบนเมเนกี้กับเควินวอสนะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งคือโดนัลด์คอนนะฮะซึ่งเป็นรองประธานเฟดนะแล้วก็อีกคนหนึ่งคือทิโมธีกิทเนอร์ซึ่งเป็นประธานของเฟดสาขานิวยอร์กนี่นะฮะที่เขาเรียกว่าสี่ทหารเสือเดอะโฟร์มัสเคเตียร์นี่นะฮะต
1: ้
0: องโอ้โหต้องมีการลดดอกเบี้ยลงมาเหลือ0ถึง 0.25% นะฮะแล้วก็มีต้องมีการอัดฉีดไอ้มาตรการ QE อย่างขนาดใหญ่เป็นครั้งแรกๆที่สหรัฐอเมริกาต้องใช้มาตรการ QE นะครับเข้าไปแก้ไขปัญหานี่นะฮะซึ่งรุนแรงและสร้างความเสียหายมากอันเนื่องมาจากซับพลายไครซิสเนี่ยนะฮะฉะนั้นก็กล่าวได้เลยว่าถ้าไม่มีมาตรการนะครับของการเงินและการคลังนะฮะนะครับก็คือการลดดอกเบี้ยลงมาเหลือ 0% หรือว่าใกล้ 0% แล้วก็ยังอัดฉีดเงินจากเฟดออกมามากมายมาไล่ซื้อพันธบัตรของกระทรวงการคลังนะครับกระทรวงการคลังก็เอาเงินไปกระตุ้นเศรษฐกิจไปเยียวยาไปดับไฟนะครับไปห้ามเลือดนะเศรษฐกิจจากสภาพไครซิสนะฮะฉะนั้นเราก็จะเห็นเลยว่าแม้ว่าคีวีวอสเองเนี่ยจะประทับใจต่อการทำงานของอลันกรีนสแปนบ้างเนี่ยแต่ถ้าเราวิเคราะห์ดูให้ลึกแล้วเนี่ยถามว่าอลันกรีนสแปนเนี่ยมีส่วนต้องรับผิดชอบต่อการเกิดไครซิสทั้งสองครั้งคือทั้งนะครับ .com ไครซิสแล้วก็ซับไพรม์ไครซิสไหมผมคิดว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ครับนะและอันนี้ก็เลยทำให้เรามองไงฮะว่าเอ๊ะถ้าคีวีวอสขึ้นมาดำรงตำแหน่งแล้วเนี่ยแล้วยังทำตามนโยบายของอลันกรีนสแปนนะฮะเพราะคีวีวอสเชื่อมากว่ายุค AI เนี่ยมันจะไม่ทำให้เงินเฟ้อเนี่ยนะครับขยายตัวนะครับเพราะ AI ยังไปช่วยเพิ่ม productivity เป็นอย่างมากก็เหมือนกับที่อลันกรีนสแปนเคยเชื่อว่าอินเทอร์เน็ตมันจะช่วยเพิ่ม productivity ในช่วงศตวรรษ1990ไงฮะนะครับหรือว่าเคยเชื่อว่ามันจะมีการเพิ่ม productivity มากในช่วงศตวรรษที่2000ก็คือการเกิดไอ้ 3G ที่เริ่มมีไอ้สมาร์ทโฟนขึ้นมาอะไรพวกนี้นะฮะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้วิเคราะห์ต่อไปคือว่าถ้าเควินวอทมีความเชื่อแบบนี้แล้วนี่นะฮะนโยบายของเฟดภายใต้การนำของเควินวอทในฐานะประธานเฟดเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าเขาจะต้องให้ความสำคัญหรือว่าให้การสนับสนุนต่อเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีเช่น AI แล้วก็เรื่องบล็อกเชนเรื่องคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะฮะเป็นอย่างมากนะครับเควินวอทถึงเคยเสนอนะว่าเฟดเนี่ยน่าจะออกคริปโตเคอเรนซีของตัวเองนะครับขึ้นมาด้วยในขณะเดียวกันนะครับนะฉะนั้นนี่คือนโยบายที่น่าจับตามองนะครับว่าในสุดแล้วเนี่ยนะครับการทำงานของคีวอสจะมีทิศทางยังไงต่อไปนะครับ
1: ครับครับอาจารย์คิดว่าเขาจะมีการปรับดอกเบี้ยลงไหมครับ
0: ผมคิดว่าโอกาสจะปรับดอกเบี้ยในลงขนาดนี้ผมว่ายังทำได้ค่อนข้างยากตราบใดที่ทรัมป์ยังมีปัญหากับอิหร่านอยู่ในขณะนี
1: ้
0: นะเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าคุณไม่สามารถปลดล็อกเรื่องการทำสงครามกับอิหร่านได้เนี่ยนะฮะราคาน้ำมันมันก็จะไม่ลงและราคามันไม่ลงเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้ราคาอัตราเงินเฟ้อมันเพิ่มขึ้นอย่างกรณีของไอ้ headline inflation เดือนล่าสุดของอเมริกาเนี่ยมันก็ขึ้นมาตั้ง 3.8% นะฮะคนนี้ตอนนี้คุณมาเรียนสังเกตว่าไอ้แบงก์ชาติทั่วโลกเนี่ยมันมีการแข่งกันปรับดอกเบี้ยขึ้นนะฮะนะครับตัวอย่างเช่นนะครับอย่าง ECB นะครับEuropean Central Bank เนี่ยก็ประกาศว่าในช่วงเดือนหน้าเนี่ยจะปรับดอกเบี้ยขึ้นนะครับแล้วก็อีกหลายประเทศโอ้โหยิ่งใกล้บ้านเรือนเคียงเราอย่างกรณีของอินโดนีเซียล่าสุดเนี่ยปรับดอกเบี้ยขึ้นทีเดียว 0.5% ครับนะคร
1: ับ
0: ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับทรัมป์เองถึงแม้ว่าต้องการให้ดอกเบี้ยมันลดลงอย่างมากนี่นะครับนะครับแต่ผมเชื่อว่าถับใดที่ยังไม่สามารถนำไปสู่การหาข้าวยุติกับอิหร่านนะครับที่นำไปสู่การทำให้ราคาน้ำมันมันลดลงอย่างมีนัยสำคัญนี่นะฮะเพื่อทำให้เงินเฟ้อมันลดลงนี่นะฮะ ผมว่าคลินตันวอชจะทำงานยากลำบากอย่างยิ่งนะครับเพราะด้านหนึ่งก็อาจจะไปขัดใจทรัมป์ที่ต้องการให้ดอกเบี้ยมันลดลงเพราะถ้าดอกเบี้ยมันไม่ลดลงเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ popularity ของทรัมป์ในช่วงก่อนเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยอาจถูกกระทบได้ไงฮะนะครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูต่อไปนะว่านะครับทั้งคู่เนี่ยจะสามารถทำงานได้เชื่อมโยงกันได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะแต่แน่ๆคือเลยครับทั้งคู่ที่เหมือนกันมากนะฮะระหว่างทรัมป์กับวอชเนี่ยฮะก็คือเลยครับก็คือหนึ่งเห็นด้วยต่อกับการสร้างไอ้สเตเบิลคอยก็ดีสร้างคริปโตเคอเรนซีการส่งเสริมบล็อกเชนการส่งเสริมเรื่องการพัฒนา AI อะไรทั้งหลายนี่นะฮะเปิดเซนี AI ส่งเสริมการสร้างดัตต้าเซ็นเตอร์อะไรทั้งหลายนี่นะฮะนะครับซึ่งอันเนี้ยผมว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นความเห็นด้วยระหว่างทรัมป์กับเคนบิวอนทั้งคู่เลยนะฮะส่วนเรื่องอัตราดอกเบี้ยเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่จะต้องเฝ้าสังเกตต่อไปแต่ในแง่ประการหนึ่งที่เคนบิวอนประกาศไว้อย่างชัดเจนคืออะไรครับเขาบอกเขาจะไม่ทำตัวเหมือนกรรมการเฟดหรือว่าประธานเฟดคนที่ผ่านมารวมทั้งเจอร์มพาวเวลด้วยก็คืออะไรครับก็คือติดไมค์ครับคือชอบให้สัมภาษณ์นะฉะนั้นเขาจะลงโปรไฟล์เรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยครับนะแต่ไม่ใช่ว่ามีการประชุมไอ้คณะกรรมการการเงิน FOMC ทุกครั้งแล้วเนี่ยประธานเฟดจะต้องมาให้สัมภาษณ์เพื่อทำให้บรรดานักลงทุนนักเก็งกำไรทั้งหลายนี่เงี่ยหูฟังเพื่อใช้เป็นทิศทางในการเก็งกำไรฉะนั้นคือมีว่าเขาบอกเขาจะพาสีฟเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับนะซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะลดทอนกับการขัดใจกับซ้ำได้เพราะคุณวันสังเกตเห็นไหมว่าไอ้การที่เจอร์มพาวเวลต้องมีความขัดแย้งกับทรัมป์ค่อนข้างจะเยอะเนี่ยนอกจากความแตกต่างของเรื่องนโยบายการเงินแล้วเนี่ยเรื่องหนึ่งก็คือเลยครับเวลาเอามาสัมภาษณ์แล้วมันจะไม่ตรงกันอย่างฮะ
1: มันย้อนแย้ง
0: เพราะทั้งคู่เนี่ยเป็นตัวมีบทบาทในการทำให้หุ้นขึ้นหุ้นลงด้วยกันทั้งคู
1: ่ใช
0: ่ผมอยากจะให้คุณวันลินช่วยผมวิเคราะห์นะว่าระหว่างทรัมป์กับเจอร์มพาวเวลเนี่ยเวลาพูดแล้วเนี่ยใครมีส่วนทำให้ทิศทางของตลาดหุ้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าครับ
1: น่าจะพาวเวลแน่นอนนะฮะอาจารย์เป็นถึงประธานเฟด
0: ผมว่าทั้งคู่เลยสังเกตเลยว่าเวลาที่ทรัมป์จะพูดถึงแม้แต่การใช้ geopolitical factor เนี่ยนะครับมันก็มีผลต่อตลาดเงินตลาดทุนอย่างมากเลยครับนะในช่วงที่ผ่านมาเจ้าดูแลตลาดเงินตลาดทุนนี่มันหวือหวามากเนี่ยนะครับก็กล่าวได้เลยนะว่ามาจากลมปากของทรัมป์มีอย่างมากนะแต่ว่าขณะเดียวกันในลมปากของเจอร์มพาวเวลก็มีผลอย่างมากอย่างที่คุณวาลินว่านะต่อตลาดเงินตลาดทุนแต่ว่าเขาจะมีเหตุมีผลในการอธิบายมากกว่าไงฮะแต่ว่าไม่ยังไงไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยทั้งคู่เนี่ยเวลาพูดแล้วนะครับมันเหมือนดอกพิกลร่วงไงฮะก็คือทำให้ทั้งโลกต้องเงียบหูฟังเหมือนกันเลยครับเหมือนคอนดักเตอร์ที่จะทำให้บรรดานักลงทุนนักเก็งกำไรทั้งหลายเนี่ยจะตัดสินใจว่าตนเองจะลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนอย่างไรนะครับตอนนี้ถ้าเผื่อว่าเควินวอชเกิดพาสซีฟขึ้นมาเนี่ยนะตอนนี้คงจะเหลือโดนัลด์ทรัมป์คนเดียวนะฮะที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทางของตลาดเงินตลาดทุนนะครับที่สำคัญนะครับ
1: ครับแล้วโอกาสที่จะไปนำไปสู่เหตุการณ์เหมือนปี2008จะมีสูงมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย
0: ์ผมว่าขณะนี้น่าเป็นห่วงนะครับลองถ้าเขาส่งเสริมเรื่อง AI เต็มที่ส่งเสริมบล็อกเชนส่งเสริมเรื่องของไอ้คริปโตเคอเรนซีอะไรทั้งหลายนี่นะมันก็อาจจะทำให้ฟองสบู่ไอ้ในตลาดเงินตลาดทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มไฮเทคทั้งหลายนี่นะฮะกลุ่มที่เป็นไฮเปอร์สเกลเลอร์ทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะพุ่งทะยานต่อนะครับและเมื่อพุ่งทะยานต่อแล้วคำถามมันมีอยู่ว่าแล้วคุณจะมีเครื่องมืออะไรในการบริหารจัดการนะครับที่ทำให้ฟองสบู่ไอทีหรือว่าฟองสบู่ AI เนี่ยมันไม่ขยายตัวเติบใหญ่จนกระทั่งแตกตัวออกมาเพราะเรามันได้พิสูจน์แม้แต่บทเรียนในสมัยอลันกินสแปนแล้วว่าถ้าคุณควบคุมไออินเทอร์เน็ตยุคอินเทอร์เน็ตในช่วง1990ไม่ได้ดีเนี่ยในสุดมันก็เกิดไอ้ .com bubble แล้วก็ .com crisis ขึ้นมาและคุณไม่สามารถที่จะไปคุมไอเรื่องของนะครับเทคโนโลยีได้ดีในช่วง 3G นะครับมันก็นำไปสู่การก่อตัวของอะไรครับของไอ้ซับพลาสมาบัลล์และซับพลาสมาบัลล์ก็แตกตัวมาเป็นซับพลาสมาคลายสิทธิ์อย่างรุนแรงเนี่ยก็อย่างที่เห็นอยู่ผมว่าอันนี้น่าจะเป็นบทเรียนที่คีวินวอนต้องเอาไปช่วยพิจารณาไม่ใช่ว่ามองว่าอะไรยูนิบายเป็นโลโมเดลอย่างเดียวนะครับคงต้องดูทั้งบวกและลบในขณะเดียวกันด้วยนะครับ
1: อาจารย์ครับขอบคุณมากครับและนี่คือทั้งหมดของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World นะครับอาจารย์

0: ข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซ้ำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับคุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
6: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้โอ้นี่แป๊บๆนะเดือนพฤษภาคมนี่ก็จะผ่านพ้นไปนะเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยเราเหลืออยู่แค่กี่วันสำหรับวันทำงานนะก็วันนี้วันพุธวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะ3วันเท่านั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เข้าสู่เดือนใหม่นะมิถุนายนนะนี่ก็จะครึ่งปีแล้วนะครับสำหรับปี2569แต่ว่าข่าวสารต่างๆนะมันก็มีความคืบหน้าตามลำดับบางเรื่องอาจจะอยู่ในระหว่างของการรวบรวมพยานหลักฐานนะอย่างกรณีหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบนะไปสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยก็ได้ผลสอบมาอย่างกรณีของเหตุคือย้อนกลับไปปีที่แล้วอะนะไม่ใช่ปีที่แล้วขออภัยต้นปีนะต้นปีมกราคม2569เนี่ยจริงมันมี2เหตุที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ในความรับผิดชอบก็คือของกระทรวงคมนาคมนะซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักก็คือถ้าใครจำได้นะ14มกราตอนนั้นเนี่ยมันมีเหตุเครนที่ร่วงลงมาแล้วก็ทับขบวนรถไฟที่กำลังแล่นผ่านแถวสีคิ้วอะจำได้ใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยมีเสียชีวิต30กว่าคนนะและหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นครับวันที่15มกราคมก็มีอีกหนึ่งเหตุที่บริเวณถนนจะเรียกว่าถนนพระราม2ก็ได้นะที่มันมีการก่อสร้างไอ้ M82 อ่ะส่วนข้างบนน่ะนะแล้วก็ไอ้ตัวเครนที่มันอยู่ข้างบนนะที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเนี่ยมันก็ร่วงลงมาแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดครั้งนั้นน่าจะทับรถด้วย1คันใช่ไหมฮะเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น2วันติดนะ14มกราคม2569แล้วก็15มกราคม2569แล้วก็ผ่านมาอีกไม่นานเรื่องของรถไฟก็ไปชนกับรถประจำทางที่จอดค่อมรางรถไฟอยู่ตรงบริเวณย่อแยกอโศกเพชรซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนนะการค้นหาข้อเท็จจริงแล้วก็เดี๋ยวคงจะการรถไฟแห่งประเทศไทยเขาคงจะสรุปผลสอบออกมาเป็นยังไงแต่ว่าเบื้องต้นนี่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็มีการแจ้งความไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตเนี่ยทั้งคนขับรถไฟนะคนที่ให้อานัตสัญญาณแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของคนที่ขับรถบัสหรือว่ารถโดยสารประจำทางสายปอ206อะไรเนี่ยนะครับอันนี้ตำรวจเขาก็แจ้งความไปแล้วเบื้องต้นนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันไอ้ผลการสอบอ่ะรถมาวิ่งมาด้วยความเร็ว28การจำลองเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานต่างๆซึ่งผมว่าเดี๋ยวก็คงจะมีออกมาแต่ว่าวันนี้ที่ชัดที่สุดก็คือผลการสอบเมื่อต้นปีฮะอันนี้ออกมาแล้วกระทรวงคมนาคมเขาแถลงเมื่อวานนี้อันนี้เดี๋ยวค่อยคุยให้ฟังนะเพราะว่าบางทีเราก็ต้องตามนะไม่ใช่ว่าเรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วนะมันดังแป๊บนึงมันแบบโอ้โหลุกพึบแป๊บนึงแล้วเราก็ลืมมันไปนะแล้วก็เหตุการณ์ครั้งนั้นก็จะถอดบทเรียนจะถอดบทเรียนแต่ท้ายที่สุดมันก็เกิดแบบซ้ำซากนะอันนี้บ้านเรามันเป็นแบบนี้จริงๆนะก็ต้องยอมรับนะว่ามันเป็นแบบนี้คือไม่ใช่เฉพาะบ้านเราหรอกที่อื่นเขาก็เป็นเหมือนกันนะแต่ว่าเขาก็มีการแก้ไขนะเพิ่มขึ้นตามลำดับอย่างล่าสุดนี่เห็นที่เบลเยียมก็มีรถไฟนะชนกับรถบัสใช่ไหมอันนี้เขาก็เกิดขึ้นจะบอกว่าโอ้เกิดขึ้นเฉพาะฝั่งเอเชียประเทศไม่พัฒนานะมันก็อาจจะไม่ถูกทั้งหมดนะหรือเราก็จะได้ยินข่าวบางทีรถไฟสองขบวนในสหรัฐอเมริกาเขาประสานงานกันอย่างเงี้ยนะมันก็มีนะว่าไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เกิดขึ้นเลยจะเกิดขึ้นแต่เฉพาะบ้านเราอย่างเดียวระบบไม่ดีอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะไม่ถูกทั้งหมดนะครับเดี๋ยวค่อยๆสรุปให้ฟังว่าทางกระทรวงคมนาคมเขาไปสรุปมาแล้วเนี่ยนะเขาไปดูต้นสายปลายเหตุแล้วเกิดจากอะไรบ้างอันนี้เรื่องที่หนึ่งแต่เรื่องที่สองฮะที่มันเข้ามาแบบโอ้ไม่มีปีไม่มีคุยเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีเราก็ลืมไปเรื่องมันก็นานนมมาแล้วนะไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังจำได้ไหมกรณีของปปช.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่มีการพิจารณาเรื่องของนาฬิกายืมเพื่อนอะนะ
ใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางคุณวีระสมความคิดเขาก็ขอให้เปิดเผยข้อมูลหน่อยว่ามีการพิสูจน์และในการยืมเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันมาอย่างไรปปช.เขาก็ปัดตกนะแล้วเขาก็ไปขอข้อมูลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องพรบ.เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอ่ะเขาก็บอกว่าให้เปิดเผยพอให้เปิดเผยเสร็จส่งเรื่องกลับมาปปช.ปปช.บอกไม่เปิดนะบอกมันเป็นชั้นความลับหรืออยู่ในการอยู่ในเรื่องของกระบวนการอะไรพวกนี้ว่ากันไปคุณวีระสมความคิดก็ส่งเรื่องต่อไปอีกไปที่ศาลปกครองเพราะมันเป็นคำสั่งทางปกครองให้เปิดเผยแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ยอมเปิดเผยนะก็ส่งไปที่ศาลปกครองอ้าวศาลปกครองก็บอกว่าให้เปิดเขามีคำสั่งออกมาแล้วว่าให้เปิดเผยก็ให้เปิดนะจนท้ายที่สุดไปถึงศาลปกครองสูงสุดก็ยังบอกว่าให้เปิดก็เรื่องก็กลับมาที่ปปช.นะอ่ะอันนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วก็เปิดฮะแต่ว่าตอนเปิดเผยเนี่ยตอนนั้นผมจำได้เลยนะโอ้โหขีดค่าเอาปากกาไม่รู้ว่าเป็นเมจิกหรือว่าใช้ระบบไหนไม่รู้อ่ะนะหรือว่าจะไปทำในคอมพิวเตอร์แล้วพิมพ์ออกมาเป็นแถบสีดำชื่อเชิดอะไรปิดหมดเลยสรุปไม่ได้ความอะไรเลยฮะคุณวีระสมความคิดเขาก็เลยไปฟ้องฮะไปฟ้องที่ศาลอาญาทุจริตภาคหนึ่งนะศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งนะปปช.เนี่ย10กว่าคนเนี่ยนะจำเลยที่1ถึงจำเลยที่11เนี่ยทั้งตัวสำนักงานด้วยนะก็ไปฟ้องฮะรวมเป็นเสร็จ12คนนะก็ไปฟ้องบอกว่ามีส่วนปกปิดเอกสารเกี่ยวกับการครอบครองนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะพอไปฟ้องเนี่ยนะความผิดก็คือ157นะเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบนะครับอันเนี้ยเป็นหลักสำคัญเลยในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบวันนี้ศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1เขาก็อ่านคำพิพากษาครับในกรณีที่คุณวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยเป็นโจทยื่นฟ้องผู้บริหารแล้วก็กรรมการปปช.รวม12คนนะกรณีที่มีการปกปิดเอกสารเกี่ยวกับการครอบครองนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณระหว่างการไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยนะมีการยื่นคำร้องขอถอนฟ้องนะก็โจทย์นี่แหละก็ขอถอนฟ้องนี่แหละบอกถอนฟ้องจำเลยที่4เพราะว่าจำเลยที่4เนี่ยนะครบวาระการดำรงตำแหน่งอายุ70ปีไปก่อนที่จะมีมติก่อนที่จะลงความเห็นนะพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าเกี่ยวศาลก็อนุญาตในชั้นไต่สวนมูลฟ้องนะศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ก็พิพากษานะฮะว่าพฤติกรรมของจำเลยที่3จำเลยที่7จำเลยที่8และจำเลยที่11ที่ลงมติไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดมีมูลนะอันนี้ในชั้นไต่สวนนะมีมูลนะว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่นะหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะตามเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลผู้หนึ่งผู้ใดหรือว่าปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตนะตามมาตรา157คือฟังแล้วแบบไอ้มีมูลอันนี้เขายังไม่พิพากษานะมีมูลเขาทำยังไงในชั้นไต่สวนมูลฟ้องศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งเขาก็ประทับรับฟ้องครับเอาไว้พิจารณาส่วนคนอื่นจำเลยที่1จำเลยที่2 5 6 9 10 12เนี่ยบอกอันนี้ก็ยกฟ้องไประหว่างการพิจารณาของโจทย์นะก็ขอถอนฟ้องอีกถอนฟ้องจำเลยที่8จำเลยที่11อ่ะศาลก็อนุญาตวันสืบพยานโจทย์นะอันนี้ก็มีการขอถอนฟ้องด้วยนะมาขอถอนฟ้องจำเลยที่3นะจำเลยที่3นะผมบอกเลยก็ได้ครับใครล่ะเดี๋ยวผมดูชื่อสักนิดนึงนะแหมไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวยศผิดอันนี้เป็นประธานปปช.เก่าอ่ะอดีตประธานปปช.นะพลตำรวจอะไรเอ่ยพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจนะครับส่วนจำเลยที่8ใช่ไหมเหลือ2คนจำเลยที่7ขออภัยจำเลยที่7นี่ก็คือคุณสุภาปิยจิตตินะเนี่ยระหว่างการสืบพยานโจทย์ก็ขอถอนฟ้องจำเลยที่3และจำเลยที่7ถ้าถอนฟ้องจำเลยที่3และ7นี่ก็คือก็หมดแล้วถูกไหมฮะเพราะคนอื่นเขาถอนมาหมดแล้วนะก็ต้องจำหน่ายคดีออกจากศาลระบบแต่ศาลยกคำร้องครับ
ศาลบอกว่าด้วยเหตุผลเนี่ยในการยกคำร้องขอถอนฟ้องของโจทก์เนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์กับสาธารณะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบของรัฐเป็นสำคัญได้นะวันนี้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งก็เลยวินิจฉัยครับว่าโจทก์เนี่ยก็คือคุณวีระสมความคิดเนี่ยซึ่งเป็นนักสิทธิมนุษยชนทำหน้าที่ช่วยเหลือราชการด้านต้านภัยคอร์รัปชันนะฮะการที่โจทก์ขอข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการปปช.และคณะกรรมการปปช.ล้วนแต่เป็นการหาหรือว่าเพื่อการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังศาลปกครองสูงสุดก็ได้พิพากษาให้โจทก์มีสิทธิ์ได้รับเอกสารที่เกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินในเรื่องที่กล่าวหาที่มีการกระทำโดยทุจริตโจทก์จึงเป็นผู้เสียหายโดยตรงจากการกระทำของจำเลยที่3และจำเลยที่7และเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา2อนุ4โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องตามมาตรา28อนุ2คือพูดง่ายๆเขามีการต่อสู้กันต่อสู้ในคดีว่าอ้าวเนี่ยมีเป็นผู้เสียหายโดยตรงหรือเปล่าเป็นผู้เสียหายหรือเปล่ามีอำนาจฟ้องไหมศาลก็เลยบอกมาบอกเนี่ยเขาเป็นคนที่ช่วยเหลือราชการนะดูเรื่องของอะไรล่ะไอ้การต่อต้านคอร์รัปชันเป็นนักสิทธิมนุษยชนนะทำหน้าที่ช่วยเหลือราชการด้านการต้านภัยคอร์รัปชันเนี่ยนะเขาก็บอกว่าเนี่ยมีสิทธิ์แล้วก็ก่อนหน้าแล้วเขาก็โยงไปถึงคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดอีกต่างหากนะนอกเหนือจากนี้ครับศาลก็บอกว่าอ่ะโจทก์เนี่ยมีอำนาจฟ้องแล้วนะตามมาตรา28อนุ2ประกอบพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพุทธศักราช2559มาตรา6วรรค1ส่วนการกระทำของจำเลยที่3และที่7นะโจทก์ก็พิจารณาศาลก็พิจารณาแล้วบอกว่าเป็นความผิดตามฟ้องแต่มีเจตนาเดียวก็คือเพื่อไม่ให้โจทก์ได้รับข้อมูลข่าวสารทั้ง3รายการแต่ต้นจึงเป็นการกระทำผิดกรรมเดียวศาลเลยพิพากษาให้จำเลยที่3และจำเลยที่7มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ประกอบมาตรา83สั่งจำคุกคนละ3ปีโดยไม่รอลงอาญาซึ่งล่าสุดศาลก็สั่งปล่อยตัวชั่วคราวนะตีราคาหลักประกันไว้ที่คนละ 400,000 บาทห้ามเดินทางออกนอกประเทศนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านี่ก็เราได้เห็นนะคือผมว่าน่าจะเป็นคดีแรกอ่ะที่ปปช.นะถูกฟ้องแล้วก็ศาลมีคำพิพากษาว่าปปช.กระทำความผิดนะเนี่ยนะนี่ก็เป็นเรื่องนึงนะที่เรียกว่าวันนี้หลายคนที่ตามข่าวนี้ตามเรื่องนี้มาโดยตลอดว่าโอ้ทำไมไม่เปิดเผยปปช.ทำไมพอเปิดออกมาแล้วก็คาดดำอ่านไม่รู้เรื่องเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงเนี่ยนะวันนี้ครับศาลเขามีคำพิพากษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าเรื่องนี้โอ้นานนะตั้งแต่ไหนล่ะเดี๋ยวโอ้ยนานหลายปีอะก็ตั้งแต่ท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นรองนายกรัฐมนตรีอะคุณก็ลองย้อนกลับไปดูอะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่มาจากภาพถ่ายจริงๆนะจริงๆมาจากภาพถ่ายเลยที่มีการสวมใส่นาฬิกาแล้วก็หลังจากนั้นเอ๊ะทำไมนาฬิกาเปลี่ยนไปแล้วราคาของนาฬิกาเนี่ยมันเท่าไหร่ยังไงและนอกเหนือจากนี้ก็ไปดูเทียบอะถามว่าไปเทียบจากอะไรก็บัญชีในการยื่นไอ้ทรัพย์สินของรัฐมนตรีเขาก็ไปดูว่ามันมีการยื่นหรือเปล่าหลังจากนั้นมันก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเนี่ยจนมาถึงบทสรุปสุดท้ายของกรณีที่เกิดขึ้นนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่เราตามกันมาโดยตลอดนะครับส่วนเรื่องที่ผมค้างเอาไว้เมื่อสักครู่นะก็คือผลการสอบกรณีเคลมที่ล่วงทับรางรถไฟไอ้ล่วงทับรถไฟเลยแล้วก็รางด้วยนะที่สีคิ้วเนี่ยมีผู้เสียชีวิตตอนนั้นเนี่ย31คนบาดเจ็บ71คนนะเมื่อวันที่14มกราคม2569ที่ผ่านมาคือคณะกรรมการในการตรวจสอบแล้วก็เปิดเผยของกระทรวงคมนาคมเขาก็บอกนะบอกว่ามันเกิดจากฐานไอ้รองรับไอ้หน้าของเครนก่อสร้างเนี่ยเราชิ่งการตรีเนี่ยนะฮะมันเกิดจากไอ้ตรงนั้นนั่นแหละแล้วก็ผู้รับจ้างเนี่ยเขาไปดูเลยนะว่าเอ๊ะคนที่ทำอะไรต่างๆนานามันมีเวิร์กเพอร์มิตไหมนะบอกไม่มีเวิร์กเพอร์มิตด้วยนะไม่มีการติด
ไอ้เส้นทางระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพราะมันมีข้อตกลงนี่เวลาทำงานก็จะต้องมีการแจ้งอะไรกันว่าต้องปิดเส้นทางก่อปฏิบัติหน้าที่ของมันอยู่ข้างบนมันเกิดเหตุได้อันตรายได้นะพร้อมทั้งไม่มีการตรวจสอบเครื่องจักรให้ครบถ้วนนะและที่สำคัญในตรงนี้แหละฮะไม่มีการเปลี่ยนเหล็ก PT bar นะและไม่มีที่ปรึกษาควบคุมงานอยู่ที่หน้างานอีกไม่มีวิศวกรไม่มีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยจริงตามที่ตกลงกันในการก่อสร้างนะบอกไม่เคยตรวจสอบเครนด้วยว่ามันหมดอายุมันจะต้องเปลี่ยนอะไรอุปกรณ์อะไรยังไงเขาก็เลยบอกทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยหมดเลยคือตั้งแต่ผู้รับจ้างตั้งแต่ที่ปรึกษาตั้งแต่อะไรล่ะหรือแม้แต่รฟท.เนี่ยนะการรถไฟแห่งประเทศไทยที่มอบหมายให้วิศวกรเนี่ยนะดูแลควบคุมงานเนี่ยบอกก็ให้มอบหมายให้คนเดียวควบคุมงานแต่เขาทำหลายจ็อบทำหลายงานไอ้นี่ก็เป็นความบกพร่องเหมือนกันทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ทั่วถึงอันนี้เราก็เห็นภาพแล้วโอ้โหนี่มันทั้งกระบวนเลยใช่ไหมฮะส่วนกรณีที่เครนมันถล่มที่ถนนพระราม2วันต่อมา15มกราคม2569เนี่ยเขาก็ไปพบมันเป็นความบกพร่องของผู้รับจ้างผู้ควบคุมงานนะบอกว่าไอ้ช่วงที่ทำเนี่ยไอ้พื้นที่ที่ทำเนี่ยนะฮะตรงนั้นน่ะมันมีความลาดเอียงหรือพอมันมีความลาดเอียงเนี่ยเขาก็จะต้องมีการปรับสเปคถูกไหมไอ้เครนที่ใช้ไอ้สีน้ำเงินที่เราเห็นอยู่ข้างบนอ่ะที่มันร่วงลงมาสีเงินหรือสีเขียวเนี่ยมันจะต้องมีการปรับสเปคพอมันลาดเอียงเนี่ยข้างนึงมันก็จะต้องสูงอีกข้างนึงมันต่ำถูกไหมคุณนึกออกใช่ไหมใช่ไหมมันลาดเอียงอ่ะเหมือนทางโค้งที่เขาจะต้องตีสโลปที่มันลาดเอียงอย่างนั้นอ่ะคล้ายๆอย่างนั้นเขาทำยังไงรู้ไหมครับคือเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบเขาบอกโอ้โหเขาทำโดยเขาใช้เหล็กแผ่นหนาๆเนี่ยนะประมาณกี่มิลล์กี่เซน8เซนมั้งเอามาเสริมสูงหนา80เซนติเมตรเพื่อปรับระดับแล้วหลังจากนั้นก็ลองด้วยทรายนะก็คือส่วนหนึ่งก็คือให้มันอุ้มอ่ะให้มันซัพพอร์ตให้มันยืดหยุ่นอ่ะแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับบอกว่าไอ้เหล็กที่มันมาเนี่ยนะมันไม่ใช่อุปกรณ์ที่มันควรจะเป็นการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้มันถูกต้องตามหลักวิศวกรรมพอมันไปโดนความร้อนไปโดนอุณหภูมิแดดตอนเช้าค่อยๆเผาถ้าใครเรียนสายวิทยาศาสตร์มาหรือแม้แต่รางรถไฟผมให้สังเกตรางรถไฟก็ได้ง่ายๆคุณเห็นรางรถไฟใช่ไหมครับคุณจะเห็นช่องที่มันมีช่องว่างคุณเคยถามตัวเองไหมว่าทำไมมันไม่ทำให้มันแบบติดกันรางรถไฟอ่ะแต่ละเส้นที่มันมาวางต่อกันให้มันเป็นเส้นคู่ขนานคุณจะเห็นใช่ไหมมันจะมีช่องเล็กๆว่างอยู่เขาไม่ได้วางให้มันติดกันแนบสนิทนะเพราะว่าความร้อนหรือว่าอุณหภูมิของเหล็กเนี่ยถ้ามันมีการสะสมความร้อนเนี่ยมันจะขยายตัวพอมันขยายตัวเนี่ยไอช่องว่างตรงนั้นน่ะจะกี่เซนอ่ะประมาณเซนมั้งเซน2เซนเนี่ยเหล็กมันขยายตัวมันก็จะเข้ามาชนกันพอดีแต่ถ้าคุณวางเป็นเส้นเดียวกันแล้วติดกันน่ะคุณลองนึกสภาพพอเหล็กมันขยายตัวมันก็จะต้องเผยถูกมั้ยมันชนกันเสร็จมันต้องเผยพอเผยเสร็จนี่มันจะเกิดอุบัติเหตุอันนี้เขาคิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไออันนี้ก็เหมือนกันนะมันเกิดจากความร้อนอุณหภูมิต่างๆเนี่ยไปโดนที่เหล็กนี่แหละจะไปเหล็กไอ้ของตัวเครนจะเป็นเหล็กของไอ้ตัวไอ้อะไรเนี่ยนะแต่มันเกิดการสะสมความร้อนแล้วมันขยายตัวมันเลยทำให้สมดุลเปลี่ยนและทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวได้เมื่อวานนี้ผมก็ลองนั่งอ่านสรุปดูผมก็อยากรู้เนาะว่ามันเป็นเพราะอะไรนะอันนี้ก็จะได้รู้นะบางทีเราตามข่าวเราติดตามมาแล้วมันจะได้ไม่เหมือนแบบไฟไม่ฟางอ่ะนะพอมันวูบมาทีนึงแล้วพอมันดับไปปุ๊บอ้าวเรายังไม่รู้เลยว่าต้นสายปลายเหตุมันเป็นยังไงนะแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นใหม่เนี่ยพอเนี้ยเรารู้ต้นสายปลายเหตุแล้วนะหลังจากนี้เนี่ยถ้าจะทำให้ถูกต้องมันก็คงจะต้อง1 2 3ตามระบบตามขั้นตอนเปลี่ยนอุปกรณ์ให้มันชัดเจนให้มันเรียบร้อยให้มันได้คุณภาพถูกมั้ยฮะเรื่องของคนที่จะต้องไปควบคุมงานมันต้องมีมันเป็นข้อตกลงใช่ไหมมันจะต้องแบบแจ้งนะบอกนะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปฏิบัติงานนะช่วงนี้จะมีเจ้าหน้าที่ควบคุมนะใช่ไหมฮะมันก็ต้องเป็นการรักษาความปลอดภัยสำหรับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเนี่ยในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าอะไรก็ตามที
อ่ะก็เป็น2เรื่องนะที่ผมเห็นว่าก็สำคัญนะครับอีกเรื่องนะก่อนที่จะเบรกอ๋อวันนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วนะท่านนายกนี่ถึงตอนช่วงเช้านะเข้าใจว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะก็ทำงานเลยนะ11โมงนี่มาที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนเลยมาถึงปุ๊บก็ขึ้นไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะนะที่ทำเนียบรัฐบาลใช่ไหมเป็นสิริมงคลของท่านนะแล้วก็เห็นคุณสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมใช่ไหมท่านก็ถ่ายรูปท่านนายกรัฐมนตรีระหว่างที่อยู่บนเครื่องบินอ่ะตอนบินกลับมาประเทศไทยอ่ะบอกโอ้ทำงานคนอื่นเนี่ยนอนอยู่ท่านนายกอ่านหนังสือนะท่านนายกดูข้อสั่งการอะไรต่างๆยังทำงานอยู่นะสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงคนอื่นเขาหลับท่านนายกทำงานนะอ่ะอันนี้ก็เป็นสีสันนะครับส่วนอีกเรื่องนะที่น่าจะตามสักนิดหนึ่งนะแล้วก็ทาง WHO ขออภัยไม่ใช่ WHO World อะไรล่ะ WHO ฮะเขาแถลงนะว่าที่คองโกเนี่ยแล้วก็ที่อูกันดาหรือว่ายูกันดาเนี่ยนะตอนนี้ปัญหาเรื่องของไอ้การติดเชื้ออีโบลาเนี่ยและรวมไปถึงประเทศในภูมิภาคดังกล่าวเนี่ยนะมันเริ่มรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะที่คองโกบอกว่ามีผู้ติดเชื้อประมาณ900คนนะอันนี้แถลงเมื่อคืนวันจันทร์นะวันนี้วันพุธแล้วก็น่าจะเพิ่มขึ้นยอดผู้เสียชีวิตน่าสนใจติดเชื้อ900เสียชีวิตจากอีโบลานะ220คนนะคุณลองคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ดูเท่าไหร่นะก็อย่างน้อยๆก็ต้อง20กว่าเปอร์เซ็นต์กับ 30% ใช่มั้ยฮะแล้วก็บอกว่ากำลังเผชิญกับการระบาดที่ร้ายแรงแล้วก็น่ากลัวมากถามว่าประเทศไทยทำยังไงนะก่อนหน้านี้กรมควบคุมโรคเขาก็มีมาตรการออกมานะให้เฝ้าระวังใครที่เดินทางมาจากพื้นที่เนี่ยเขาก็ให้รายงานว่าเป็นยังไงสุขภาพ21วันดูช่วงของการเพาะชงเพาะเชื้อคล้ายๆกับโควิดอ่ะคล้ายๆอย่างนั้นเลยแต่นี่ล่าสุดผมเข้าใจว่าปรับความเข้มข้นเพิ่มขึ้นนะน่าจะปรับความเข้มข้นเพิ่มขึ้นแหละนะว่าถ้ามาจากคองโกถ้ามาจากยูกันดาเนี่ยนะกักตัวเลย21วันนะแล้วก็ดูด้วยว่าปกติเนี่ยถ้ามาจาก2ที่เนี้ยนะก็จะมีคนเดินทางเข้าประเทศไทยประมาณสัก5คน7คนแต่มีอยู่วันนึงครับขึ้นมาตั้ง20คน19คนอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องยกระดับในการป้องกันไม่ใช่แค่ที่บ้านเรานะสหรัฐอเมริกานี่ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติที่มาจากคองโกอูกันดาแล้วก็รวมไปถึงเซาท์ซูดานเข้าประเทศเลยนะครับนะหรือแม้แต่ผู้ที่มีถิ่นพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ให้เข้านะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็กังวลถามว่าไอ้เชื้ออีโบลามันเคยมีการประกาศแล้วก็ทางหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขเนี่ยในระดับโลกเขาเคยดูแลเข้มข้นมาก่อนหน้านี้ไหมคำตอบเคยนะประมาณสัก10กว่าปีก่อนเนี่ยนะก่อนโควิดอ่ะนะก็เคยมีการประกาศดังกล่าวแล้วก็เขาก็ควบคุมดูแลได้นะอันนี้ทาง WHO เขาก็มั่นใจว่าเขาจะควบคุมดูแลได้แต่อย่างน้อยๆมันก็ต้องมีมาตรการเนาะในการป้องกันของตัวเองเนี่ยแต่ละที่เขาก็คงจะต้องเพิ่มมาตรการนะเพราะว่ามันก็มีเหตุบางเหตุที่มันสะท้อนถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นอย่างในพื้นที่อย่างเงี้ยนะไปเผาเต็นท์หรือว่าที่เป็นที่กักกันคนนะที่ติดเชื้ออย่างเงี้ยนะอันนี้มันก็ทำให้การระบาดมันก็ลุกลามไปเพิ่มเติมมากขึ้นนะก็เป็นเรื่องต่างประเทศนะที่นำมาฝากกันนะ เรื่องอื่นๆนะมีอะไรไหมไม่น่าจะมีละจริงๆผมสนใจอีกเรื่องหนึ่งคือไอ้ Virtual Bank เนี่ยนะตอนนี้ที่ได้รับใบอนุญาตชัดเจนแล้วทั้งจากทางกระทรวงการคลังจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยแล้วเขาจะเตรียมที่จะมีการเปิดตัวเนี่ยเปิดแล้วแต่ว่าจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเนี่ยนะวันแรกเนี่ยผมเข้าใจว่า19มิถุนายน2569แต่ว่าก่อนหน้านะอาจจะเป็นต้นเดือนมิถุนายนเนี่ยนะผมไม่รู้ว่าเขาจะให้โหลดแอปพลิเคชันอะไรได้หรือเปล่าหรือว่าจะไปใช้สิทธิ์ในการจองเขาบอกว่า
ไอ้เลขที่บัญชีนะบอกสามารถที่จะเลือกเองได้ด้วยนะจะให้จองผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าผ่านทาง AIS เนี่ยนะอันนี้ก็น่าสนใจนะเผื่อบางคนเขานะถือเรื่องเลขใช่ไหมบางคนโอ้ยเลือกเลขอยากได้เลขมงคลอ้าวบางคนอยากได้เลขที่บ้านเหมือนทะเบียนรถอ่ะก็บางคนบอกอยากได้เลขเดียวกับเลขที่บ้านเลขเดียวกับวันเกิดเลขเดียวกับรุ่นที่เราเรียนที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีอยู่หลากหลายนะเนี่ยเขาก็เตรียมแล้วเขาก็เตรียมแล้วนะวันนี้เขาก็มีการแถลงข่าวเลยนะชื่ออะไรเนี่ยคลิกนะมาจาก3พันธมิตรนะก็คือทางด้านของธนาคารกรุงไทยนะ AIS นะแล้วก็ OR นะ OR นี่ก็ปตท.เนาะใช่ไหมแต่ว่าขายปลีกนะอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงสำหรับ Virtual Bank ธนาคารที่ไม่มีสาขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: กรุงเทพเจ็บมามากพอแล้วทั้งน้ำท่วมรถติดฝุ่น PM 2.5 ปัญหาทางเท้ายาวไปถึงทางรถไฟ28มิถุนายนนี้ได้เวลากาคนที่ใช่ให้เมืองหลวงกับศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่าคนใหม่มาซาวเสียงว่าคนกรุงต้องการอะไรปัญหาไหนต้องแก้ด่วนนโยบายใครโดนใจพักไหนมาแรงแชมป์เก่าลุยต่อหรือจะเป็นใครที่จะมาต่อมาลุ้นไปด้วยกันที่เวทีความคิดฮอตอิชชูเช็คเรตติ้งชิงเก้าอี้ชี้ชะตากทม. 2 ทุ่มเป็นต้นไปเริ่ม25พฤษภาคมนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
4: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ที่2นะครับของคุยได้คุยดีTalk News and Music นะครับช่วงนี้เราก็เปิดสายคุยกันนะสำหรับช่วงที่2ช่วงที่3และช่วงที่4นะเดี๋ยวสักครู่คุณวีระธีรพัฒน์ก็เข้ามาสมทบนะครับแต่ว่าระหว่างนี้ท่านไหนที่อยากจะคุยกันก่อนนะก็เชิญนะเชิญมาเราเปิดสายคุยกันนะท่านคุณผู้ฟังนะที่มีประเด็นนะมีเรื่องนะหรือว่าอยากจะคุยอยากจะถามนะก็เชิญนะก็เชิญนะอันนี้ส่วนเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนี่ยอดนี่น่าจะเหลือประมาณสัก4ล้านกว่าสิทธิ์นะยังพอได้อ่ะอีก4ล้านกว่าคนนะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะส่วนใครที่เพิ่งเคยลงทะเบียนนะผมเข้าใจว่าตอนเนี้ยนะเขาก็ค่อยๆทยอยแจ้งผลนะส่ง SMS ไปละส่ง SMS ไปถึงแล้วนะว่าคุณได้รับนะเข้าโครงการไทยช่วยไทยพาสหรือเปล่านะถ้าได้เขาก็บอกว่าคุณได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพาสนะแล้วจะเริ่มใช้ในวันที่1มิถุนายนนะนะถ้าไม่ได้เขาก็แจ้งว่าไม่ได้นะอันนี้น่าจะค่อยๆทยอยมานะบางคนบอกว่าวันเดียวก็ได้แล้วนะบางท่านอาจจะใช้เวลา2วันนะนี่ก็ดูซะหน่อยนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจนะว่าจนถึงตอนนี้ยังมีไปที่ธนาคารกรุงไทยอีกไหมนะไปให้เขาช่วยลงทะเบียนให้เขาไปดูที่แอปเป๋าตรงเป๋าตังเนี่ยนะมีมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าก็เห็นมีรายงานข่าวบางที่เขาก็ยังมีไปต่อคิวกันอยู่เลยนะครับคุณสมบัติครับสายสองสวัสดีครับ
1: สายสองสวัสดีครับ
0: คุณสมบัติ
2: ธนพงศ
0: ์ครับเชิญครับเชิญ
2: คุณธนพงศ์สวัสดีคุณธนพงศ์ผมน่ะ1ใน4ล้านคนน่ะผมยังทำไม่ได้เลยอ่ะ
0: ยังทำไม่ได้หมายความว่า
2: เข้าไปมันบอกให้โหลดใหม่ก็เด้งกลับมาเหมือนเก่าอ่ะ
0: เข้าไปตรงไหน
2: เข้าไปทางแอปเป๋าตังค์อ่ะ
0: ใ
2: ช่
0: เข้าไปแล้วยังไงแล้วเรามันมีแบนเนอร์มั้ยมันมีแบนเนอร์ไทยช่วยไทยมั้ย
2: ไม่มี
0: เราเคยอัปเดตแอปเป๋าตังค์ไหม
2: เคยนี่แหละมันบอกให้อัปเดตอ่ะ
0: เอออัปเดตสิ
2: มันบอกให้อัปเดตผมก็อัปเดตไปตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็อัปเดตอีกก็มันก็กลับมาที่เก่าอีก
0: อ๋อเหรอ
2: ก็เห็นเป็นรูปเป๋าตังค์เหมือนเก่าอ่ะ
0: ไม่
2: อัปเดตเข้าไปปุ๊บ
0: รูปเป๋าตังค์อ่ะมันเป็นรูปเป๋าตังค์เหมือนเก่าอยู่แล้วแต่ว่าพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยถ้าเราอัปเดตแล้วเนี่ยมันจะขึ้นแบนเนอร์มันจะขึ้นไอ้โครงการไทยช่วยไทยพลัสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็กดเข้าไปเพื่อจะลงทะเบียนหรืออะไรอย่างเงี้ยมีไหม
2: ไม่มีครับ
0: ไม่มีเลย
2: ทำไม่ได
0: ้ทำไม่ได้เลยเหรอ
2: ผมโหลดไม่ได้มันบอกให้โหลดผมก็โหลดเข้าไปก็กระเด้งกลับมาเหมือนเก่าอีกอ่ะ
0: อ๋อเหรอ
2: เออผมก็งงอยู่เหมือนกันอ่ะของมาแล้วที่ผมทำอย่างเงี้ย
0: หรอเคยอันนี้ถามนะเคยอันอินสตอลไหม
2: อะไรครับ
0: เคยลบแอปเป๋าตังค์แล้วลงใหม่อย่างเงี้ยเคยไหม
2: ไม่เคยครับไม่เคยก็ตกเก่าแล้วถ้าผมใช้สิทธิ์ครั้งแรกอ่ะของตั้งแต่ปีที่แล้วเคยใช้ไปครั้งหนึ่งแล้วผมก็ปล่อยแอปตัวนี้ไว้ตลอดเลยแต่ว่าเวลาผมเข้าเมื่อวานนี้เข้าไม่ได้วันนี้ก็เข้าไม่ได้อีกมันบอกให้โหลดนะแต่โหลดเข้าไม่ได้ผมก็งงอยู่มาก็เด้งกลับมาเหมือนเก่าอีก
0: ตอนคุณอัปเดตเนี่ยคุณไปอัปเดตที่ไหนล่ะคุณใช้โทรศัพท์ยี่ห้อ
2: นี่แหละไอ้ของอันนี้อะไรของไอ้อันนี้ของใช้สมาร์ทโฟนนี่แหละ
0: ไอ้สมาร์ทโฟนอ่ะมันสมาร์ทโฟนของอะไร Android หรือ iOS
2: เออของ Android ครับ
0: Android นะคุณเข้าไปใน Google อะไรเขาเรียกว่าอะไรวะ Google Play Store มั้ย
2: ผมเข้าเออนั่นแหละผมว่าผมจะเข้าผมยังไม่ได้เข้าเลย
0: เออต้องเข้าไปใน Google Play Store น่ะพอเข้าไปเสร็จปุ๊บคุณก็เขียนคําว่าเป๋าตังค์พอเป๋าตังค์เสร็จคุณก็ลองดูว่ามันให้อัปเดตคุณก็กดอัปเดตไปลองดู
2: อ๋อต้องเข้า Google Play Store
0: Play Store ไม่ใช่ Play Store Play Store
2: ต้องเข้าไปถ้าผมทำไม่ได้ผมต้องเข้าธนาคารเลยผมไม่เคยเข้าธนาคารสักทีเลยถ้าเรื่องทำแบบนี้อย
0: ่าง
2: นี้ผมจะได้เข้าธนาคารแน่นอนเลย
0: อัปเดตเนี่ยมันต้องมาอัปเดตใน
2: ต้องอัปเดตใน Google ก่อนเนาะ
0: เออใช่ใน Play Store
2: แล้วก็ถ้าเห็นถ้า Play Store ก็เข้าไปอีก
0: แล้วคุณก็พิมพ์คำว่าเป๋าตังค์พอพิมพ์คำว่าเป๋าตังค์มันก็จะขึ้นมาให้อัปเดตหรือว่ายังไงก็ลองดูถ้าว่ามันครบเรียบร้อยแล้วมันเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วอันนี้แวะเข้าทางธนาคารกรุงไทยได้เลย
2: อ๋อ โอเคครับเดี๋ยวผมจะลองดู
0: ลองดูนะลองดูนะได้ผลประการใดบอกด้วยนะ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบพระคุณสวัสดีครับนะคุณต้อยครับสาย3สวัสดีครับ
3: สวัสดีคุณณัฐพงศ์ที่เคารพ
0: ครับครับ
3: วันนี้ก็ผมก็พักรายการท่านไปเดือนหนึ่งตามที่ท่านผู้ฟังขอมาก็พักครบเดือนพอดีครับท่าน
0: ครับ
3: ว
0: ัน
3: น
0: ี้
3: กล
0: ับ
3: มารายงานตัว
0: ไม่มีปัญหาคุณต้อยคือถ้าไม่ได้มาจากผมกับคุณวีระเนี่ยคุณต้อยจะพูดยังไงก็หรือว่าจะโทรศัพท์มาคุยอย่างนี้ปกติทำได้เลย
3: ครับท่านครับผมครับผม
0: ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหา
3: ท่านครับ
0: ครับ
3: จากโลโคโรสไปถึงรังสิตนะท่านนะ
0: ครับ
3: หลายปีมากๆเลยที่ว่าไอ้ถนนตรงเราไปสุดโลโคโรสได้จะเลี้ยวไปทางรังสิตนะคุณณัฐพงศ์ครับโอ้โหตอนนี้กราบขอบคุณท่านคำนวณที่สู้กระจ่างอย่างยิ่งเลยเขาทำเป็นปูนซีเมนต์นะรอคอนกรีตสมัยก่อนเวลาผมไปซอยคุณบัญญานี่อันกุลซอยวอกพอยต์นะผ่านตรงนี้ท่านจะขรุขระมาก
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเอาช้าๆก่อนโลโคโรสนี่ของใคร
3: ส่วนโลโคโรสของกรุงเทพมหานครครับท่าน
0: กรุงเทพมหานครแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับคุณคำนวณวิทย
3: ์ตรงนั้นเป็นเส้นทางของไอ้จังหวัดไอ้ปทุมธานีรังสิตครับท่าน
0: ปทุมธานีก็ถ้าโลโคโรสเป็นของกทมก็คนที่ทำที่ซ่อมก็ต้องกทมสิ
3: เรียนให้คุณนายพงศ์ทราบครับกทมเขายังจะไปถึงสุดไม่ถึงรังสิตครับท่านอยู่แค่โลโคโรสก็ถนนจะตัดแค่ครึ่งเดียวไอ้ตรงส่วนที่แยกไปรังสิตครับท่านถ้าท่านไปใช้เส้นทางนี้ท่านจะทราบดีเลยว่าเขาอยู่แค่นั้น
0: ก็เมื่อกี
3: ้ตรงนั้น
0: พระเข้าใจก็เมื่อกี้คุณต้อยบอกว่าโลโคโรสจากไอ้ตรงเนี้ยถึงรังสิตเนี่ยไอ้เส้นไอ้ดอนเมืองใช่ไหมที่เมื่อกี้ที่พูดทีแรกถูกไหม
3: ครับกับผม
0: เอออันนี้มันของกทมถูกไหม
3: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมทำไมผมจะไม่รู้ไอ้ตรงหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ข้างหลังอ่ะมันมีโลโคโรสอีกอันนึงที่ผ่านหน้าเวิร์กพอยต์ไปฝั่งนู้นอ่ะอันนั้นมันเขตของปทุมธานีผมรู้ผมทราบ
3: ครับท่านครับ
0: แต่ว่าเราต้องเอาให้ชัดก่อนว่ามันตรงไหน
3: ก็ถึงจะผ่านรังสิตนะครับตรงนั้นมันไปสุดโลโคโรสแต่ประมาณสักไม่ถึง500เมตรครับท่านถนนจะเว้นวรรคอยู
0: ่
3: มันแย่มานานแล้วครับกับผมจนกระทั่งมาท่านคำนวณวิทย์ทุกกระจ่างมาต่อทันตรงนั้นให
0: ้โอ้ครับ
3: ครับท่านครับผมครับผม
0: มัน
3: จะก่อนเขาจะเป็นไอ้โลโคโรสจะเป็นซีเมนต์นะครับท่านแต่พอเลยมาหน่อยเขาหมดเข็มโลโคโรสก็จะเป็นถนนแบบยางมาต่อยปะซึ่งหลายหุ่นก็ฝนตกทีก็เจ๊งทีฝนตกทีก็เจ๊งทีทันทุกปีตอนนี้ขอบพระคุณมากเลยเป็นคอนกรีตเลยครับท่านแล้วก็เวลากับผมจะขับไปนะชอบไปซอยคุณปัญญาอิรันคุณน่ะไปชมวิวอ่ะแล้วริมคลองนะท่านครับเชื่อไหมสวยมากมีคนตกปลาเป็น10คนเลยริมคลองเป็นประชากรนะตรงถนนเวลรถเลยไปทางนู้นนะคุณณัฐพงศ์เชื่อไหมครับเวลาเขาจะสร้างเขื่อนสร้างอะไรชาวบ้านของเขาไม่เดือดร้อนให้คุณณัฐพงศ์ยินดีให้สร้างเลยไม่เดือดเบียนประชาชนแล้วชาวบ้านไม่ต้องรื้อถอนไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเลยเขาทำแต่ว่าเฉพาะพอควรไม่ทำมากเหมือนไอ้กทมบางเขตกทมบางเขตถ้าไม่เป็นผู้ว่ากทมท่านชัดชาติเนี่ยประชาชนจะเดือดร้อนกันมากเลยบริเวณคลองเป็นประชากรนะครับคุณนะครับแล้วก็
0: มัน
3: จะเขาจะเห็นใจรัศดรของเขาครับ
0: โอเคเอาเฉพาะของที่เราเกี่ยวแล้วกันเนาะ
3: ครับผมครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับผม
0: ครับครับสวัสดีครับคุณประมวลครับสายหนึ่ง
4: สวัสดีครับ
0: ครับ
4: ก็พอดีเรื่องเป๋าตังค์นะครับพอดีผมก็เพิ่งจะไปดำเนินการที่กรุงไทยมาเมื่อสักเนี่ยครับ11โมงเช้านี่นะครับ
0: เออไปทำอะไรล่ะ
4: พอดีคืออย่างนี้คือผมมากดรับสิทธิ์แล้วทีนี้กลายเป็นว่าโทรศัพท์หายก็เลยต้องเข้าไปซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วก็ใช้เบอร์เดิมใช้อะไรเหมือนคนเดิมนะทีนี้ก็คือเข้าไปถึงธนาคารก็เริ่มต้นทำให้แบบเหมือนเดิมแต่ว่าไอ้แอปมันเด้งเหมือนคุณสายแรกที่คุยนะทีนี้ในระบบน้องๆในธนาคารเขาก็บอกว่าต้องอัปเดตเครื่องแต่ผมเครื่องใหม่นะคุณรัฐพงศ์เครื่องใหม่ที่ซื้อแบบไม่กี่วันมาเนี้ย
0: ครับ
4: มันจุ่มเหมือนกับว่ามันต้องไปธนาคารนะคุณณัฐพงศ์เขาจะเชื่อมต่ออะไรอะไรของเขาแบบเอาบัตรประชาชนไปเข้าเครื่องเสียบในคอมเขาอ่ะ
0: ม
4: ันจะเหมือนอย่างนั้นเลยเพราะว่าทุกครั้งผมได้สิทธิ์ตลอดก็เรื่องนี้ว่าไอโครงการที่ว่าเขาให้กดรับสิทธิ์เนี่ยมันรับสิทธิ์เมื่อ2วันที่แล้วใช่ไหมที่ว่าเขาเริ่มต้นนี่กดรับสิทธิ์นะ
0: ครับ
4: ผมรับสิทธิ์เสร็จแล้วนะที่ว่าโทรศัพท์หายเนี่ยโทรศ
0: ั
4: พท์หายที่หลัง
0: ก็ไปทำเรียบร้อยแล้วใช่ไหมล่ะ
4: ตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับคือเรียบร้อยแต่ว่าคนยังเต็มธนาคารอยู่เหมือนเดิมคุณณัฐพงศ
0: ์เขาไปทำอะไรกันล่ะคนเต็มธนาคารไปทำอะไรกันอ่ะ
4: ก็นี่แหละแอปเรื่องแอปมั่งเรื่องคนผู้ขายมั่งผู้ซื้อบ้างอะไรพวกนี้แหละครับ
0: อ๋อส่วนใหญ่อ่ะเป็นฝั่งผู้ขายหรือว่าคนไปขอลงทะเบียนไอ้แอปเป่าตังมันเป็นอันไหน
4: คนใหญ่จะเป็นคนที่เป็นฝ่ายซื้อ
0: เป็นฝ่ายซื้อก็คือคนที่จะได้รับเงิน 1,000 เน
4: า
0: ะ
4: ใช่ใช่แล้วก็รองลงมาก็จะเป็นคนขายจะเป็นร้านค้า
0: อ๋อโอเคร้านค้านี่เขาจะต้องไปทำถุงเงินเขาจะต้องไปที่นั่นแหละถูกแล้วโอเค
4: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: อ๋อยังมีคนเยอะนะคุณไปสาขาไหนมาล่ะแถวไหนเนี่ย
4: เนี่ยผมสาขาแหลมฉบังเนี่ยครับท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยคร
0: ับ แหลมฉบังนะคนยังเยอะนะก็ไปให้เจ้าหน้าที่เขาช่วยเนาะให้ดูให้เรียบร้อยเนาะ
4: ใช่ๆเพราะว่ามันต้องเอาบัตรประชาชนเราที่เป็นซิมการ์ดอะไรเนี่ยเข้าไปเครื่องเขาอ่ะ
0: เข้าใจเข้าใจเข้าใจโอเคอ่ะรับทราบ
4: โอเคครับขอบคุณ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะอ่ะอันนี้เขาก็คุณประมวลเขาก็แนะนำพี่สมบัตินะก็บอกว่าสงสัยจะต้องไปที่ธนาคารนะแล้วอย่างนี้มันน่าจะเป็นเรื่องอะไรล่ะเรื่องของแอปมันมีปัญหานะมันจะต้องไปลงทะเบียนใหม่หรือเปล่านะไอ้ขั้นตอนที่คุณประมวลพูดเนี่ยมันคือเป็นการขั้นตอนที่จะต้องไปทำใหม่อ่ะเหมือนตอนที่เราเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือฮะพอเราเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเนี่ยใครที่เคยใช้ไอ้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งอ่ะแอปจากแบงก์ธนาคารอ่ะบางธนาคารเขาก็ให้สามารถที่จะแอคทีเวตเองได้เลยในโทรศัพท์มือถือในสมาร์ทโฟนแต่บางธนาคารเนี่ยบอกไม่ได้ต้องไปสแกนหน้าใหม่ต้องไปยืนยันตัวตนใหม่นะกับทางธนาคารเนี่ยก็เลยจะต้องไปออกันที่นั่นเหมือนกันคล้ายๆกันนะอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะสำหรับคุณสมบัตินะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะคือผมไม่แน่ใจนะที่อื่นๆเนี่ยนอกจากที่แหลมฉบังเนี่ยนะที่ธนาคารกรุงไทยเนี่ยยังมีคนเยอะอยู่หรือเปล่านะเพราะว่ามันก็จะสะท้อนล่ะถ้าสมมติว่ายังมีคนเยอะส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการไปลงทะเบียนแอปเป๋าตังนะเราก็จะรู้ล่ะว่าจำนวนไอ้4ล้านสิทธิ์เนี่ยมันจะเพียงพอมั้ยใครที่อยู่ที่ต่างๆเนี่ยอาจจะบอกกันได้ว่ามันเป็นยังไงนะครับคุณธนรัตน์ครับสาย2สวัสดีครับ
5: ครับขออนุญาตสอบถามครับโครงการ60 40นี่เขาจำกัดอายุเท่าไหร่ขึ้นไปครับ
0: 18ปีบริบูรณ์ครับ
5: อ๋อ18ปีบริบูรณ์ใช่มั้ยครับ
0: ครับ
5: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับเห็นเขาใช้คำว่า18ปีบริบูรณ์นับแต่วันลงทะเบียนนะครับอ่ะอันนี้ก็คือพูดง่ายๆก็คือ18ขึ้นไปนะคุณผู้ฟังครับมีประเด็นหรือมีเรื่องตรงไหนนะที่อยากจะคุยเพิ่มเติมนะเชิญฮะเชิญอันนี้ๆๆเขาบอกว่ากรุงไทยที่คลองขุงนี่กำแพงเพชรนะบอกว่าโอ้ชาวบ้านมารวมตัวกันเต็มเลยนะบอกเหมือนมาเที่ยวงานวัดเลยนะบอกว่าส่วนมากนะจะเป็นกลุ่มผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ 1,000 บาทนะก็คือไปลงแอปเป๋าตังนี่แหละนะหรือว่าไปใช้ไอ้สมาร์ทโฟนเนี่ยเพื่อจะให้ทางธนาคารเขาช่วยเนี่ยนะก็ได้ครับไม่มีปัญหานะที่อื่นเป็นยังไงนะครับมีไหมมีตรงไหนนะมาแล้วนะโอ้อย่างนี้แสดงว่าก็ยังมีนะยังมีเรียกว่าอีกหลายคนเนาะบางคนนี่ตัดสินใจซื้อโทรศัพท์โอ้โหตกใจบอกมีข่าวฮะบอกว่ามีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งนะวัย53ปีนะบอกตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ราคา 15,000 บาทเพื่อรอรับสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus นะ 4,000 บาทโอ้คุณนิตยาสาย1สวัสดีครับคุณนิตยาครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เชิญครับเชิญ
6: ได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินครับเชิญครับ
6: ฮัลโหล
0: คุณนิตยาเชิญเลยครับพูดได้เลยครับผมได้ยินครับ
6: ฮ
0: ั
6: ลโหล
0: ฮัลโหลครับคุณนิตยาครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะโทรศัพท์กลับมาใหม่ก็ได้นะหรือว่าท่านอื่นก็เชิญนะครับว่ากันนะยังไงเนี่ยนะแสดงว่าหลายท่านนะอาจจะมีปัญหานะหรือว่าโทรศัพท์ของเราอาจจะมีปัญหาเรื่องอะไรล่ะเสียงใช่ไหมเป็นตั้งแต่ ป็นมาสักพักแล้วเห็นมีคุณผู้ฟังบ่นๆหลายคนแล้วนะอ่ะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวก็มีทางเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยปรับให้มันดีขึ้นนะบางทีคุยกันเราอาจจะต้องตั้งใจสักนิดนึงนะคุณผู้ฟังอาจจะต้องตั้งใจสักนิดนึงฟังจากไอ้สายโทรศัพท์นี่แหละหรือว่าหูนี่แหละนะบางคนใช้ไอ้นี่ไงสมอลทอล์กใช่ไหมบางคนใช้เป็นบลูทูธเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าสัญญาณแต่ละคนแต่ละเครื่องเนี่ยมันพอได้รับหรือว่าได้ยินเสียงเนี่ยมันจะแย่ลงดีขึ้นยังไงนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะแต่ว่าที่ชัดที่สุดที่ง่ายที่สุดก็เอาแนบหูเลยนะครับมาไหมถ้าไม่มาไม่เป็นไรนะครับเพราะว่านี่ก็เวลางวดมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อช่วงหน้านะเรายังเหลืออีก1ชั่วโมงนะสำหรับรายการนี้คุยได้คุยดี Talk News and Music นี่เราเจอกัน2ชั่วโมงนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
5: ต้องเลิกไปเลยคร
6: ับเฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

0: ีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
1: เอ๊ะไม่เสียงผมก้องๆคุณณัฐพงศ์แล้วก็คุณผู้ฟังนะบนโต๊ะคุณคืออะไรคุณณัฐพงศ
0: ์มะม่วง
1: มะม่วง
0: มะม่วงเขียวเสวย
1: มะม่วงแบบดิบ
0: ดิบดิบดิบ
1: โอ้มะม่วงมัน
0: มะม่วงมัน
1: โอ้ใครเอามาให้ล่ะ
0: ก็คุณนิรมนเขาปอกไปให
1: ้ออกก่อนไม่รู้ว่ามาจากไหน
0: เอามาจากอาสมนั่นแหละแต่ว่าเขาใส่ไว้ในตู้เย็น
1: อ๋อมีเขียวเสวยด้วยเหรอ
0: ใช
1: ่ไอผมปลูกอะไรนะแก้วขมิ้นไว
0: ้
1: ปีนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยจะดีไม่ได้เห็นลูกเลย
0: อ
1: าจจะเป็นเพราะว่ามันแย่งกันขึ้นโอเคอันอื่นไม่มีอะไรนายกกลับมาเมื่อเช้า
0: ครับ
1: ตีห้า
0: ครับ
1: นะบินมาจากฝรั่งเศสเรื่องการเมืองก็เอ๊ะเขาพูดกันนะเรื่องอะไรสวนกุหลาบคอนเนคชั่น
0: อ๋ออ
1: ันนี้ก็อันหนึ่งแล้วตอนหลังก็มีระบอบสีน้ำเงิน
0: ระบอบสีน้ำเงิน
1: ระบอบสีน้ำเงินระบอบสีน้ำเงินมันจบหรือยัง
0: เอ๊มันก็น่าจะจบนะ
1: เหรอศาลรัฐธรรมนูญมีอะไรไหมวันนี
0: ้ยังไม่มีครับ
1: เหรอเขาน่าจะมีช่วงนี้ไหมปกติ
0: วันนี้วัน
1: พูดประชุม
0: เขาเพิ่งยื่นไปเมื่อวาน
1: เมื่อ
0: วันจันทร์
1: โดยวิธีการทางสารบบทางบัญช
0: ีไม่น่าจะไม่น่าจะมีอะไร
1: ไม่น่าจะทันที่จะมีคำสั่งหรือว่าอะไรของทางศาลรัฐธรรมนูญสำหรับการประชุมตุลาการวันนี้เนาะ
0: ครับ
1: นั่นก็ต้องเลื่อนไปเป็นนู่นอาทิตย์หน้าก็ไม่มี
0: เ
1: พราะอาทิตย์หน้าวันพุธมันตรงกับวัน
0: หยุด
1: วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็ต้องว่ากันเป็นวันที่ 10
0: วันที่10หรืออาจจะก่อนอาจจะเป็นวันจันทร์ที่เท่าไหร่ที่8ล่ะ
1: เออโอเคอาทิตย์หน้าจะเป็นวันวิสาขบูชา
0: ครับ
1: วันที่31พฤษภาวันที่1จะเป็นวันหยุดชดเชยวัน
0: วิสาขะ
1: พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรคุณณัฐพงศ
0: ์รู้ความจริงอ่ะ
1: นั่นน่ะสิตรัสรู้อะไร
0: รู้อะไรฮะ
1: ก็เนี่ยตรัสรู้อะไรวัน
0: อริยสัจ4เหรอ
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่หรอ
1: ไม่ใช่
0: จริงเหรอทุกสมุทัยนิโรธมรรคทางดับทุกอันสุดท้ายเนี่ยไม่รู้หรอ
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่หรอ
1: เออ
0: จริงเหรอ
1: จริงจริงไอ้นั่นน่ะเป็นการสรุปอีกระดับหนึ่ง
0: เ
1: ป็นระดับปฏิบัติการ
0: ครับ
1: พุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งที่เรียกว่าอิทัปปัตยตาปฏิจจสมุป
0: ปฏิจจสมุปบาท
1: อันนี้คือตรัสรู้อันนี
0: ้ครับ
1: แล้วในวงจรของอิทัปปัตยตาปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็สรุปลงมาเป็นความจริง4ประการความจริงอันยิ่งใหญ่4ประการ
0: ครับ
1: นะทุกข
0: ์
1: สมุทัย
0: ครับ
1: นิโรธมรรค
0: ใ
1: ช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่ตรัสรู้เนี่ยคือวงจรที่เกิดทุกข์แล้วก็การดับทุกข
0: ์
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: มันจะเป็นไล่ไปเริ่มจากอวิชชาก็ทำให้เกิด A B C D E F ตามม
0: า
1: ตามลำดับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะตัดวงจรก็ต้องทำแบบย้อนก็คือต้องดับ
0: ต้องหาเหตุ
1: ต้องดับอวิชชา
0: อวิชชา
1: แล้วมันถึงจะไล่พอไม่มีวิชาอวิชชามันก็ไม่มีอะไรล่ะอวิชชาแล้วก็มาด้วยอะไรตัณหาอุปาทานโสกะปริเวทอะไรนั่น
0: ๆ
1: พวกนั้นจำไม่ได้นี่คนก็มาถามว่าเอ๊ะตรัสรู้อะไรอย่างที่คุณณัฐพงศ์พูดนะอันนั้นเป็นแบบภาคปฏิบัติการ
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ใช่ใช
1: ่ถ้าจะตัดวงจรนั้นอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมใช่ไหม
0: ครับ
1: อันนี้ต้องไปอ่าน มหาปรินิพพานสูตร
0: อ
1: ันนี้จะเล่าย้อนเลยตั้งแต่แรกเลยต
0: ั
1: ้งแต่ไปนั่งริมน้ำเนรัญชลาใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวไปยาว
0: ครับผมคุณพงษ์ครับสายสอง
1: คุณพงษ์
2: วันนี้ครับอาจารย์ครับคุณนันทพงศ์ครับที่กฎหมายที่ผ่านรัฐสภาที่ยังค้างการพิจารณาในรัฐสภาในรัฐบาลชุดที่แล้วแล้วทีนี้ตอนนี้รัฐบาลนี้รับรองแล้วมัน
1: เอาม
2: ีกี่ฉบับครับ
1: 36ฉบับครับ
2: 36ฉบับเนี่ยผมอยากให้อาจารย์คือมันสำคัญทุกฉบับแต่อยากให้อาจารย์หรือคุณนันทพงศ์ถ้าเกิดว่าช่วงจังหวะใดช่วงจังหวะหนึ่งหลังจากสรุปข่าวแล้วเนี่ยอยากให้อาจารย์คุณนันทพงศ์ช่วยตีแผ่แต่ละฉบับเลยว่ามันมีความสัมพันธ์ยังไงอันไหนคือมันสัมพันธ์ทุกฉบับแหละครับแต่ว่าอยากให้อย่างผมที่ผมสนใจเนี่ยผมสนใจเรื่องพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดินนะครับอยากให้ช่วย
1: ทำอะไร
2: คุยให้ฟังนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่หรือคนประชาชนทั่วไปเวลาทำงานมันก็ไม่มีเวลาเรียกว่ากฎหมายมันเข้ากี่ฉบับแล้วให้ไปฟังจากสถานีวิทยุรัฐสภาหรือไปหาข้อมูลอะไรเนี่ย
1: มัน
2: ยากอยู
1: ่ไม่ยาก
2: ยาก
1: ไม่ยากเลยไม่ยากเลย ไม่ยากเลยเข้าไปในเว็บไซต์ของรัฐสภาแล้วก็ไปดูวันที่ประชุมวาระการประชุมในวาระการประชุมก็จะมีเอกสารที่เป็นกฎหมายแต่ละฉบับที่คุณว่าไม่ยากถ้าผมจะทำผมก็ต้องทำแบบนั้นแหละครับทุกคนทำได้โดยไม่ต้องมารออันนี้ไม่ต้องมันเป็นงานที่ไม่ต้องใช้ผู้รับเหมา
2: ค
1: ือแต่ละคนนะทำเองได้ใครสนใจเรื่องไหนก็ไปเปิดเรื่องนั้นดูแล้วก็จะรู้ว่ามันอยู่ในขั้นตอนไหนเป็นขั้นตอนที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเสร็จแล้วเป็นเรื่องที่ค้างอยู่ในวุฒิสภาในชั้นไหนเป็นเรื่องที่เป็นร่างที่บรรจุเอาไว้แต่ยังไม่มีการลงมติในวาระรับหลักการวาระแรกก็มีในเรื่องที่กำลังอยู่ในชั้นกรรมาธิการพิจารณากำลังพิจารณาก็มีพิจารณาเสร็จแล้วก็มีเข้ามาอยู่ในการพิจารณาวาระที่สองก็มีเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ต้องใช้ผู้รับเหมาใครที่สนใจอันไหนก็ไปเปิดดูก่อนว่ามันมีอะไรเกี่ยวข้องกับเราไหมอย่างคุณสนใจอันนี้คุณก็ไปเปิดดูว่ามันอยู่ขั้นตอนไหนหรือง่ายกว่านั้นไปดูมติคณะรัฐมนตรีที่เขาบอกว่ามีกฎหมายกี่ฉบับผมก็ลืมไปแล้วเพราะมันมี2ครั้ง มติครั้งแรกเนี่ย34ฉบับ
0: ครับ
1: แล้วมติครั้งที่2อีก2ฉบับเนี่ยไม่ต้องมาให้ผมกับคุณณัฐพงษ์เปลืองแรงโดยไม่จำเป็นแต่ถ้าเมื่อมีการพิจารณาแล้วมีการถกเถียงแล้วมีประเด็นน่าสนใจในขั้นพิจารณากฎหมายที่รัฐบาลขอให้ดำเนินการต่อทางฝ่ายนิติบัญญัติอันนั้นน่ะถึงจะควรจะเอามาพูดเพราะขั้นตอนนั้นจะเป็นขั้นตอนที่มันใกล้ที่จะเป็นกฎหมายโอเคไหมครับ
2: โอเคครับ
1: ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คือซามูไรเนี่ยนะ
0: ครับ
1: หั่นผักได้
0: ซามูไรหั่นผักได
1: ้ซามูไรหั่นผักได้แต่ก็ไม่ค่อยไม่คือมันต้องจำเป็น
0: ไม่ถูกกับประเภทนะการใช้งาน
1: มันต้องจำเป็นจริงๆอ่ะมันไม่มีอย่างอื่นแล้ว
0: ครับ
1: ใช่ไหมมีดทำครัวไม่มีถูกไหม
0: ครับ
1: แล้วมันอยู่ในสถานที่ที่มันจำเป็นอะอย่างนั้นน่ะก็เอาซามูไรมาหั่นผักได้ไม่ได้คือหั่นผักเนี่ยได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมีมีดพระอยู่แล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: เราจะเอาซามูไรมาหั่นผักทำไม
0: ใช่
1: ถูกไหม
0: ใช่
1: เขาเรียกว่าใช้งานผิดประเภท
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ถูก
1: ไม่ได้ว่าใครนะใครจะใช้ผมทำงานก็ให้นึกถึงว่าใช่ไห
0: ม
1: มันควรให้เขาเรียกว่า ภาษาพระท่านเรียกว่ากรรมนิยะคือมันต้องดูว่ามันเหมาะแก่การใช้งานไหมใช่ไห
0: ม
1: เออใช้ไม่เหมาะกับการใช้งานมันก็เกิดประโยชน์น้อย
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ใช
1: ่เอออ่ะ
0: 02-248-1657
1: ใกล้วันพระต้องพูดดีๆนะ
0: 02-248-1657นะครับ
1: วันนี้อารมณ์ดีนะ
0: ครับ
1: ควรจะใช้ประโยชน์ผมเพราะบางครั้งอับดุลก็ต้องการอารมณ์ในการที่จะพูดด้วยเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคุณผู้ฟังท่านไหนที่ยังมีนี่จนถึงขณะนี้เนี่ยนะผมก็ยังเล่นกับระบบอยู
0: ่คือ
1: ผมยังไม่ลงทะเบียน
0: อ๋อ
1: เออผมยังไม่ลงทะเบียนตอนนี้ก็ว่าเหลืออยู่ประมาณ4ล้านคน
0: ครับ
1: ผมยังไม่ลงทะเบียนผมจะรอดูที่ว่าจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยมันจะกี่คนเออถ้ามันเต็ม30ล้านคนก่อนผมไม่ลงทะเบียนก็ถือว่าผมสละสิทธ
0: ิ์ครับ
1: แต่ถ้าเกิดมันไม่ถึงเนี่ยผมก็คิดว่าตอนเนี้ยทำตอนไหนก็ง่ายมากไม่มีต้องรอเลยเออผมรู้ว่าอย่างนั้นนะผมกดดูผมก็รู้แล้วว่ามาเร็วมากเอาเร็ว
0: กดปุ๊บรู้ผลปั๊บนะ
1: เออนั่นแหละเออ
0: ครับอ่ะ02-248-165702-248-1657นะครับ
1: มาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาอย่าไปมีภาพจำสายแรกนะสายแรกนี่ก็มีหลากหลายนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: แต่วันนี้สายแรกก็ไม่มีอะไรนะคุณผู้ฟังที่จะตามมาเป็นกองหลังหรือกองกลางที่จะลำเลียงลูกขึ้นมาเนี่ยขอให้สบายใจ
0: สบายใจได้
1: สบายใจได
0: ้
1: ว่าเรื่องที่คุยจะได้ประโยชน์นะ
0: ครับคุณแจ็คครับสายสอง
1: คุณแจ็คครับ
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: เชิญครับ
3: ฟังทุกวันช่วยทำหมากินครับ
1: ดีครับขอบพระคุณครับ
3: ครับอาจารย์อารมณ์ดี
1: ครับ
3: บนนิดนึงด้วยอาจารย์พอดีใบขับขี่จะหมดอายุว
1: ัน
3: ที่30เนี่ย
1: เป็นใบขับขี่ตลอดชีพหรือใบขับข
3: ี่ตลอดชีพมีส่วนบุคคลแต่ว่าตอนเนี้ยมีเป็นทุกชนิดท.2ครับเขาเขียนไว้ครับ6ล้อได้ตู้ป้ายเหลืองได้3ล้อ

0: ็ได้อะไรเงี้ยครับแต่ทีนี้คืออยากทราบว่าทุกวันนี้ต้องไปต่อเนี่ยต้องใช้นี่ไหมครับไปตรวจประวัติอาชญากรนะครับมีผู้รู้ทราบไหมพอดีผมไปที่ขนส่งเมื่อวานเขาติดเที่ยงพอดีผมก็ติดงาน
1: โอเคอ
0: ยากรู
1: ้เดี๋ยวรอคนอื่นที่เขารู้บอกกันละกัน
2: ครับ
0: ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับเห็นมีสายเข้าละ
1: ได้ครับขอบพระคุณฮะ
3: แกรู้ด้วยนะมีสายเข้าแล้วจริงอย่างที่แกพูดนะ
2: จริงจริงจริง
3: คุณเสกสิทธิ
2: ์สายสาม
4: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: เชิญครับ
4: ครับอาจารย์ไอ้ตัวอัตราค่าไฟใหม่นี้เขาสรุปกันได้ยังครับ
1: ยังไม่สรุปแต่ว่าก็ถ้าคุณเปิดดูในเว็บไซต์ของกกพ.ที่เขาให้ออกความเห็นน่ะเขาน่าจะใช้แบบที่4
2: อ๋อ
1: กรณีที่4
4: อ๋อต้องไปดูในเว็บไซต์นะ
1: ใช่เพราะว่าใช่ใช่มันไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกคือคุณน่าจะเป็นผู้ใช้ไฟประเภท 1.2 คือใช้ไฟเกิน150หน่วยต่อเดือนแล้วก็ใช้หม้อไฟลิมิเตอร์เนี่ยเกิน5แอมป์คุณไปดูตารางของผู้ใช้ไฟ 1.2 หลักมันก็คือว่าแต่เดิมมันคำนวณยังไงก็ตามที200หน่วยแรกคิด3บาท
4: คร
1: ับ 200หน่วยที่2คิดผมจำไม่ได้แล้วแล้วก็4
4: บาท
1: 12สตางค์แล้วพอหน่วยที่400ขึ้นไปคิด5บาท4ตังค์40สตังค์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นต้องอยู่ที่ว่าปัจจุบันเนี่ยวิธีการก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยคุณใช้ไฟกี่หน่วยต่อเดือน
4: คืออย่างนี้ตอนนี้ผมก็ดูให้บ้านน้องอะไรผมก็800-900หน่วย
1: 800-900หน่วยต้องจ่ายเงินเพิ่มครับเอาง่ายๆอย่างนี้เลยไม่ต้องไปดูให้เรียบไม่ต้องไปแทนค่า
4: ไอ้ที่ผมถามนี่เลยหรอกปัจจุบันผมว่าใช้ TOU อยู่แล้ว
1: มันจะ TOU ไม่ TOU ก็อีกเรื่องนึงอันนั้นอีกเรื่องนึงต้องแยกก
4: ันTOU
2: ไม่เกี่ยว
1: TOU ไม่เกี่ยวครับอันนี้คือไฟที่ใช้เป็นปกติ TOU เขามีเรทของเขากลางวัน2บาทกว่ากลางคืน5บาทกว่าอะไรนั่นน่ะอันนั้นเขามีเรทของเขาไม่เกี่ยวกันคนละอันกัน
4: ก็จะไม่มีแนวโน้มว่าจะปรับเพิ่มใช่ไหม
1: น่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะเขาไม่ได้พูดถึง TOU
4: ผมก็ฟังข่าวก็ยังไม่ได้เอ่ยถึงนะกลัวจะเอ่ยถึง
1: ไม่ต้องไปกลัว ไม่ต้องไปกลัวจะไปกลัวทำไมใช้ไฟใช้ไฟจะไปกลัวทำไ
4: ม
1: กลัวแต่ไฟจะช็อตเท่านั้นเองจะไปกลัวอะไร
4: ใช่เพราะว่าค่าเฉลี่ยตอนนี้ผมถูกมากเลยมันตก 3.60
1: ก็ไม่เป็นไรครับ
4: แต่เดี๋ยวจะไปดูให้น้องด้วยว่าเออเองจะควรจะใช้หรือยังน่าจะควรแล้วแหละ
1: อ้าวก็แล้ว
4: เปิดแอร์ตอนคืนเยอะ
1: อ้าวก็แล้วแต่ครับผม
4: ได้โอเคครับขอบคุณครับ
1: ขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ต่อครับ
2: คุณ A ครับสาย1
1: คุณ A ครับคุณ A
5: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์กับอาจารย์มีราครับผม
1: เชิญ
5: โทรมาครั้งที่2ครับอาจารย
1: ์ครับผม
5: นานมากแล้วครับประมาณตั้งแต่โหผมขับโลจิสติกส่งยาครับอาจารย
1: ์ครับผม
5: ใช้ท่านที่โทรมาเมื่อกี้ผมใช้ทอ2ทั่วประเทศเหมือนกันครับ
1: ครับแล้วยังไงครับ
5: เขาอบรมอะไรยังครับผม
1: อะไรนะครับ
5: อบรมใบขับขี่ออนไลน์ยังครับ
1: โอ้ไม่ทราบครับแต่ว่าเขาถามประเด็นที่เขาถามคือต้องไปตรวจประวัติอาชญากรรมหรือไม่
5: ของผมนี่คือไม่ได้ไปตรวจครับ
1: ไม่ต้องไปตรวจหรือไม่ได้ไปตรวจ
5: ไม่ต้องไปตรวจครับ
1: ไม่ต้องไปตรวจนะครับ
5: ใช่ครับผมทางขนส่งเขาจะตรวจให้เลย
1: ทางขนส่งจะไปดำเนินการตรวจเองนะครับ
5: ใช่ครับผมถ้ามีอะไรคดีอะไรเขาก็จะบอกนี่ของผมไม่มีคดีอะไรเขาก็จะให้ใบขี่มาเลยวันนั้นเลยครับผม
1: โอเคครับผมแต่ว่าเขาไปสอบออนไลน์หรือเปล่าผมไม่ทราบเขาไม่ได้บอกนะครับ
5: ไม่มีครับไม่มีครับไม่ม
1: ีโอเคไม่มีการตรวจสอบไม่มีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมนะครับ
5: ใช่ครับ
1: โอเคครับขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ต่อครับ
2: คุณไก่ครับสาย2
1: คุณไก่ครับคุณไก่ไม่อยู่ครับ
2: คุณมน
1: น่ากลัวจะมาตอบเรื่องเดียวกันคุณณัฐพงษ
2: ์ครับ
1: ต ่อครับ
2: คุณมนครับสาย3
1: คุณมนครับ
6: อาจารย์สวัสดีครับ
1: เชิญครับ
6: วันนี้จะมาพุ่งไปต่อใบขับขี่มาครับอาจารย
1: ์ใบขับขี่อะไรครับ
6: เป็นใบขับขี่สาธารณะครับ
1: ประเภทไหนครับ
6: ประเภทขับรถยนต์แล้วก็แท็กซี่รถตู้
1: เป็นท2ใช่ไหมครับ
6: ไม่ไม่ใช่ท2ครับก็คือสามารถขับไอ้รถสาธารณะป้ายเหลืองได้ครับ
1: โอเคครับแล้วยังไงครับ
6: ก็คือที่มีคนมาให้มาสอบถามเกี่ยวกับว่าตอนนี้คือว่าไม่ต้องไปตรวจไอ้ประวัติที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยครับ
1: โอเคครับคอนเฟิร์มครับ
6: ก็คือเจ้าหน้าที่เขาจะถามว่ามาต่อใบขับขี่ประเภทไหนก็บอกว่าใบขับขี่สาธารณะเขาจะตรวจประวัติให้ตรงนั้นเลยครับ
1: ครับผม
6: แล้วถ้าไม่มีข้อมูลเขามันจะขึ้นว่าไม่มีข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์ครับ
1: ครับผม
6: แต่ถ้าคนที่เคยมีประวัติจะต้องไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับอาจารย
1: ์
6: เพื่อที่จะเอาประวัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมายืนยันกับขนส่งว่าเราไม่มีประวัติแล้วเหมือนกับมันผ่านระยะเวลาที่ว่ามันเลยมาแล้วครับอาจารย
1: ์ได้ครับ
2: ครับ
6: ครับผม
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ไหนครับคุณณัฐพงษ์
2: ตอนนี้เหรอ
1: ครับ
2: เอ้ยผมไม่แน่ใจว่าเขาย้ายมาที่นี่หรือยังนะ
1: กองทะเบียนไหมครับ
2: เอ้ยไม่กองทะเบียนแต่ว่าเขาย้ายมาอยู่ตรงแถวๆศูนย์ราชการ
1: ลาดพร้าวหรือศูนย์ราชการ
2: มันมีตึกใหม่ที่เขาสร้าง
1: เมื่อก่อนมันอยู่ลาดพร้าวอยู่พักนึง
2: เดี๋ยวมันเพิ่งสร้างเสร็จเนี่ยแล้วเห็นมันมี
1: ป้ายสมัยผมเนี่ยตรงแถวโรงพยาบาลตำรวจ
2: ใช่ใช่ใช่อันนั้นสมัยแรกเลย
1: ตรงที่เขาไปเอาศพอ่ะ
2: ครับ
1: สถาบันนิติเวชอ่ะ
2: ครับ
1: ตรงถนนอังรีดูนังอ่ะ
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้จำได้เพราะว่าเมื่อ45ปีที่แล้ว
2: ครับไปต่างประเทศใช่ไหม
1: ไปทำพาสปอร์ตต้องวิ่งไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ครับ
1: เพื่อไปเอาอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ต่อครับ
2: คุณนายครับสาย2
1: คุณนายครับ
7: สวัสดีครับ
1: เชิญครับ
7: รู้จักซิกเซเว่นไหมครับ
1: รู้จักครับ
7: ที่เขาทำท่าสะบัดมืออะครับ
1: รู้จักครับ
7: มันแปลว่าอะไรเหรอครับ
1: ไม่ทราบครับ
7: อ้าว
1: ทำไมอ่ะทำไมต้องทราบด้วยล่ะทำไมรู้ว่าเขาสะบัดมือแล้วไง
7: เอาไปได้คุยลูก
1: ทำไมไม่คุยล่ะลูกอ้าว
7: ไม่รู้จะพูดอะไรเหร
1: ออยู่ชั้นไหนครับ
7: ป.6ครับ
1: โรงเรียนอะไรครับ
7: อมาตยกุลคร
1: ับ อมาตยกุลอยู่แถวไหนครับ
7: แถวกรุงเทพครับ
1: ทราบครับกรุงเทพมันมีตั้ง50เขตแล้วครับหลาน
7: หลัก4ครับ
1: ต้องมีพลายกระซิบด้วยเหรอครับ
7: ครับ
1: ผู้หญิงหรือผู้ชายครับเสียงมันก้ำกึ่งครับ
7: ผู้ชายครับ
1: ผู้ชายครับชื่ออะไรครับ
7: คนไหนครับ
1: คนที่คุยอยู่เนี่ยครับ
7: ชื่อนายครับ
1: ชื่อนายชื่ออะไรนะ
7: นายครับ
1: นายนะนอนหนูสลายอยักษ์เนี่ยนะ
7: ครับ
1: ทำบัตรประชาชนหรือยัง
7: ทำแล้วครับ
1: ในบัตรประชาชนใช้ชื่อว่าอะไร
7: ชื่อเก้าเอี่ยมสวัสดิ์ครับ
1: ชื่อเก้าใช่ไหมครับ
7: ชื่อจริงชื่อเก้าครับ
1: เก้าหน้าหรือว่าเลขเก้าก
7: ออาวอเก
1: ้
7: าไม
1: ่
7: โท
1: ร
7: เก
1: ้
7: าคร
1: ับ กออาวอเก้ากออาวอแปลว่าเก้าเก้าแปลว่าเดินนะ
2: เ
1: ก้าเดินเนาะ
7: ครับ
1: โอเค
7: ขี้เกียจคุยแล้วครับ
1: โทรศัพท์มา
7: คร
1: ับขอบคุณ
2: ครับ
1: เห็นไหมเด็กเขาเป็นตัวของตัวเองอ่ะ
2: ใช่
1: ไปถามอะไรเขาว่าเขาลำคายขี้เกียจคุยแล้วครับแต่ว่าเขาก็ปฏิบัติภารกิจตามที่คุณพ่อต้องการนะคุณพ่อโทรมาแล้วให้คุณลูกพูดใช่ไหมคุณลูกเขาก็มาถาม six seven ใช่ไหม
2: six seven
1: six seven
2: นี่ผมก็เพิ่งรู้เมื่อไม่นานมาเนี้ย
1: ทำไมเขาต้องสะบัดมือ
2: เออใช่ก็เห็นมีเด็กอ่ะแล้วก็เขาก็ทำอย่างนี้ six seven แล้วเขาสะบัดมือเอ้คืออะไรเราก็ไม่เข้าใจ
1: เอาขออีกสักชุดหนึ่ง
2: ครับ02-248-165702-248-1657นะครับดูหน่อยว่ามันคืออะไร
1: คุณผู้ฟัง ที่จะโทรศัพท์มาเราขอเก็บยอดช่วงชั่วโมงอะไรนะเบรกแรกอีกสักชุดหนึ่งสักสองสามท่านก่อนที่เราจะพักกลางชั่วโมงเพื่อไปเบรกสุดท้ายของวันนี
2: ้ครับ
1: ได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้ว
2: คุณพัฒนาครับสายสอง
1: คุณพัฒนา
8: ฮัลโหลครับ
1: เชิญครับ
8: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: เชิญครับ
8: ผมมีเรื่องจะสอบถามอาจารย์นะครับคือผมสะสมเหรียญกษัตริย์ไทย
1: สะสมเหรียญกษัตริย์ไทย
8: ใช่ครับ
1: ครับ
8: แล้วทีนี้ผมก็ตั้งใจว่าที่ผมสะสมไว้เนี่ยผมจะนำไปขายในอนาคตตอนที่เกษียณ
1: สะสมไว้ขาย
8: ตอนที่ตัวเองเกษียณทีนี้มีคนทั่วไปเขาบอกว่ามูลค่ามันจะลดลงเพราะว่าเงินบาทมันจะตกมันจะจริงไหมครับอาจารย
1: ์เงินบาทมันจะตกคุณเอาไปขายในอนาคต
8: ใช่ครับคือตอนนี้ผมยังไม่ได้ขายผมสะสมไว้
1: แล้วตอนนี้
8: ก็จะสะสมมีเป็นหลักพันเหรียญนะครับ
1: เหรียญอะไรบ้างครับโทษ
8: เป็นเหรียญ20บาท50บาท100บาทอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: มีเหรียญ100มีเหรียญ100บาทด้วยเหรอ
8: มีครับ200ก็มีครับอาจารย
1: ์โอ้ครับอันนี้คนละเรื่องกับไอ้เรื่องเงินคือไอ้นี่มันเป็นเรื่องของเก่าสะสมเนาะ
8: ใช่ครับ
1: ราคามันไม่เกี่ยวข้องกับไอ้เรื่องอะไรพวกนั้นเลย
8: อ๋อแล้วครับ
1: มันอยู่ที่ว่าถึงเวลานั้นแล้วมีคนตีราคาเกินมูลค่าที่เราซื้อมาเท่าไหร่มากกว่า
8: ครับ
1: ซึ่งผมก็ไม่รู้ตลาดพวกนี้นะ
8: ใช่ครับคือผมก็ไม่รู้อนาคตแต่ว่าตอนที่ผมซื้อเนี่ยมูลค่าก็คือมูลค่าหน้าเหรียญใช่ไหมครับ
1: ถูกต้อง
8: แล้วตอนนี้เวลาผมจะนำไปขายเนี่ยผมก็จะขายให้เกินหน้าเหรียญ
1: โดยทฤษฎีแล้วก็ขายเกินหน้าเหรียญครับถ้าเป็นเหรียญเก่าครับ
8: ใช่ครับแต่ทีนี้บางท่านบอกว่า
1: ไม่เกี่ยวกันเลยครับตรงนั้นตัดทิ้งไปเลยตรงนั้นตัดทิ้งไปเลยครับคนละประเด็นกันครับไอ้นั่นพูดถึงการเก็บเงินทั่วๆไปถ้าเงินเฟ้อมันก็จะทำให้อำนาจซื้อของเงินที่เรามีเนี่ยลดลง
8: ครับครับ
1: แต่อันนั้นเนี่ยเขาก็ไม่เก็บเป็นเงินอย่างเดียวบางคนก็ฝากธนาคารก็มีดอกเบี้ย
8: ครับ
1: เออแต่อันนี้ของคุณเนี่ยผลตอบแทนมันคือความหายากซึ่งทำให้มันมีราคาเกินอัตราดอกเบี้ยแล้วก็อัตราเงินเฟ้อ
8: ครับ
1: เออแต่ถ้าเกิดเป็นเงินทั่วไปเนี่ยตัวที่จะชดเชยกับเงินเฟ้อหรือว่ามูลค่าหรืออำนาจซื้อของเงินบาทที่ลดลงจากราคาสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็คือผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นรูปของดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นรูปของเงินปันผลหรือถ้าเกิดไปเอาไปลงทุนมันเกิดกำไรเพิ่มเติมเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนี้คนละเรื่องกับเรา
8: ครับ
1: เพราะตอนที่เราถือเหรียญเนี่ยเหรียญกษัตริย์เนี่ยมันไม่มีผลตอบแทนอะไรมันก็ไม่ต่างกับการซื้อทองคำแท่งมันก็ไม่มีผลตอบแทนอะไรเอามาตั้งไว้นิ่งๆถ้าในอนาคตราคามันเพิ่มขึ้นมันก็ชดเชยจากที่เราไม่ได้รับผลตอบแทนระหว่างทางของคุณเนี่ยเข้ากรณีนี้
8: ครับ
1: คือขายความหายาก
8: ครับ
1: แต่ความหายากที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ได้ทุกชนิดทุกประเภทซึ่งอันนี้เราไม่รู้ว่าราคาในอนาคตจะเป็นยังไง
8: ใช่ครับ
1: ครับผมก็เก็บไว้ขัดให้มันสะอาดก็แล้วกัน
8: ครับ
1: จะให้มันขึ้นสนิมเคละนะ
8: จะใส่ตลับไว้อย่างนี
1: ้นั่นแหละเก็บไว้อย่างนั้นถึงเวลาก็ถ้ามันมีคนเขาให้ราคาเกินอย่างเราซื้อมา100บาทให้ราคาเป็น200เราก็ได้กำไร100นึงแต่ว่ามานั่งคำนวณรู้มันจะคุ้มไม่คุ้มอันนี้ไม่รู
8: ้ครับ
1: มันก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาด้วย
8: ครับ
1: ถูกไหม
8: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ทำอะไรอยู่ก็ทำไป
8: ครับ
1: ไม่ต้องหวั่นไหว
8: ครับ
1: โอเคครับ
8: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
1: ขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ผมยังมีแบงค์พวกใบละ50บาทใบละ80บาทที่เขาออกเป็นกรณีพิเศษ
2: อ๋อครับ
1: ไม่ใช่ทรงนี้นะไม่ใช่ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะ
2: ครับ
1: เป็นทรงตั้งบางอันเป็นจัตุรัสด้วยซ้ำไป
2: ครับ
1: เอออันนั้นก็อีกประเภทนึงนะมีราคาไม่มีราคาไม่รู้ว่าแต่เอาไปซื้อของได้
2: ใช่เพราะมันชำระนี้ได้ตามกฎหมาย
1: ใช่ต่ออ้าว
2: คุณสมชายครับสาย3
1: สมชาย
9: ครับสวัสดีครับอาจารย์วีระกับพี่ณัฐพงศ์ครับ
1: เชิญ
9: ครับอยากให้อาจารย์วีระพูดให้ข้อคิดผมหน่อยครับเมื่อ2ปีแล้วผมโดนผู้รับเหมาก่อสร้างโกงหมดเงินหมดทองไปเยอะครับ
1: โกง
9: ความแค้นในใจผมมันไม่จางหายไปอยากจะไปจำหน่ายมันออกจากแผนที่โลกเนี่ยครับ
1: โกงไปเท่าไหร
9: ่โดนไปภาพรวม1.6 ล้านครับ
1: 1.6 ล้านเนี่ยได้อะไรกลับคืนมาง
9: านมันเดินหน้าไปประมาณ 30-40% นะครับ
1: แล้ว
9: ล
1: ้
9: านเลยครับ
1: 1.6 ล้านเนี่ยแล้วเราต้องเติมเงินไปเท่าไหร่ถึงจะเสร็จ
9: อ๋อขออนุญาตครับพูดผิดตอนแรกโดนมันโกงไปทั้งหมด600,000-660,000ครับ
1: ไม่เดี๋ยวตอนทั้งหมดเนี่ยตกลงบ้านนั้นเสร็จหรือยัง
9: เสร็จแล้วครับ
1: อยู่หรือยัง
9: อยู่แล้วครับจบแล้วครับ
1: จ่ายเงินจากที่ควรจะต้องจ่ายต่างกันเท่าไหร
9: ่ส่วนต่างหมดประมาณเพิ่มเติมไปมา700,000นะคร
1: ับ ประมาณ700,000รวมทั้งหมดซีดีรวมแล้วต้องจ่ายทั้งหมดเท่าไหร
9: ่จากตอนแรกตั้งงบไว้ไม่เกิน700,000แล้วตอนหลังหมดไป1.6 ล้านครับ
1: เพิ่มมา900,000
9: ครับผม
1: แล้วคราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นระหว่างทาง
9: คือจ้างมันทำเนี่ยครับถึงเวลามันทำมันไปเอาคนที่ไม่ใช่มันมาทำนะครับแล้วเหมือนมันกินค่าในหน้าไปครับ
1: ได้ไง
9: มันเอาเหมือนพวกคนที่ว่าไม่มีแบบไม่รู้จะเรียกยังไงไม่แบบคนที่ว่าไม่ใช่ผู้รับเหมาอะครับโดนมันหลอกแล้วพอผู้รับเหมาสองคนที่มันเอามามันทำไม่จบ
1: แล้วก็
9: เข้ามาอาสาแก้ไขให
1: ้
9: มันก็หลอกผมอีกไปอีกรอบนึงครับหลอกกินค่าแรงรายวันไปอยู่งั้นนะครับ
1: จนจบ
9: หมดก็ไม่จบครับหมดกับมันสองตัวนี้ไปครับสองชุดนี้ไปประมาณ800,000นะครับ
1: แล้วตอนนี้บ้านเสร็จแล้ว
9: จบแล้วครับ
1: แล้วตัวเขาอยู่ไหนที่ว่าเนี
9: ่
1: ย
9: ไม่ได้เอาเรื่องเอาราวอะไรไปเลยครับผมรับแลกการเลยคือไม่อยากจะมีปัญหาแล้วคือตอนนี้มันไฟในใจมันติดอยู่ในใจผมมากครับ
1: โอ้ปีนึงแล้ว
9: 2ปีครับ
1: โอ้ไฟไม่มอดได้ตั้ง2ปีแล้ว
9: ไม่มอดเลยครับมัน
1: ยังเจอหน้ากันมั้ย
9: แค้นใจครับ
1: ยังเจอหน้ากันมั้ย
9: ไม่เจอเลยครับแต่ก็ดูผลงานมันก็ทำงานปกติของมันทั้งทีมอ่ะครับ
1: โอ้แล้วเคยเจอกันอีกมั้ยหลังจากมีเรื่องกัน
9: ไม่เจอเลยครับ
1: ตอนจากกันครั้งสุดท้ายบรรยากาศเป็นยังไง
9: มันไปเอาคนงานแบบเที่ยมดูไม่เกิดเลยมาทิ้งไว้บ้านผมอ่ะครับ
1: ไม่
9: ก็หลอกกินค่าแรง
1: ไม่
9: ผม
1: ตอนสุดท้ายเลยอ่ะที่เจอกันเนี่ย
9: ครับ
1: ก่อนจะบอกศาลากันเนี่ยสถานการณ์เป็นยังไง
9: ปะทะกันทางโทรศัพท์ครับเอาคนงานเมาเหล้าเมายามาทิ้งไว้บ้านผมมันก็หลอกกินค่าแรงรายวันไปเรื่อยอยู่เงี้ยครับ
1: โอ้คราวนี้จะทำยังไง
9: มันก็มาเอาของไปกลับไปบันดงบันไดไปแล้วมันก็หายไปเลยครับ
1: คือส่วนใหญ่ก็คือคุยกันทางโทรศัพท
9: ์ครับ
1: คราวนี้ตอนเริ่มต้นที่ไปจ้างเขามาเนี่ยมันมายังไง
9: ดูในเพจครับ
1: โอ้โหโอ้อันนี้
9: หมดเลยครับ
1: อันนี้ต้องแยก
9: แค้นใจครับ
1: ไม่อันนี้ต้องแยกเป็น2กรณีนะ
9: ครับ
1: กรณีแรกเนี่ย เราไม่รอบคอบ
9: ครับอันนี้เป็นประสบการณ์ครับ
1: อันนี้เป็นความผิดของเรานะ
9: ครับ
1: โอ้อันนี้โทษใครไม่ได้ถ้าความแค้นแบ่งออกเป็น2ส่วนนะส่วนที่เราทำเองกับส่วนที่เขาทำเราเนี่ยมันต้องหาร2แล้วตอนนี้ไอ้ที่แค้น100นี่ต้องเหลือ50แล้วนะ
9: ครับ
1: มันไม่ลดลงหรือแล้วไม่ถามตัวเองว่าทำไมเราควายอย่างนี้วะอะไรเงี้ยมีมั้ยเคยมีอารมณ์นี้มั้ย
9: เคยครับ
1: เอาอารมณ์นั้นน่ะไปกดอารมณ์นู้น
9: ครับ
1: เพราะงานนี้จุดเริ่มต้นเป็นความผิดพลาดของคุณดูไม่รอบครอบ
9: คร
1: ับ ไว้เนื้อเชื่อใจคนอื่นโดยที่ไม่ดูอะไรให้ละเอียด
9: ครับ
1: ถึงไปทำให้เขาเป็นอะไรไปมันก็ไม่ได้เงินคืนนะถ้าถามผม
9: ครับ
1: คือมันไม่ได้เงินคืนอ่ะเงินมันไปแล้วอ่ะ
9: มันได้ความผมคิดว่าถ้าผมไม่จำหน่ายมันออกจากโลกใบนี้ผมคงตายตาไม่หลับครับ
1: โอ้ขนาดนั้นเลย
9: คงต้องรอให้พ่อแม่ผมไปสบายก่อนแล้วผมจะจำหน่ายมันทีเดียวเลยก่อนผมก็เสียนเนี่ยครับไอ้หลังจากผมก็เสียนงานเนี่ยครับ
1: อีกนานไหมล่ะ
9: มัน15 ปีคร
1: ับ งั้นอีก15 ปีโทรมาหมายว่าได้ผลได้มักยังไงนะ
9: ครับผม
1: ในระหว่างนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะคุณรอคุณบอกคุณจะรอ15ปีก็รอก่อนแล้วกัน
9: ครับคิดว่ามันน่าจะอยู่ครับ
1: เออก็รอก่อนแล้วก็เอาสักว่าปีสักปีที่13นะโทรมาอีกทีนึง
9: ครับผม
1: ตอนนั้นใจจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ
9: ร
1: ับ
9: ทราบครับอาจารย
1: ์โอเคครับขอบพระคุณ
9: ครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ต่อครับเวลามันจะเยียวยาเชื่อผมเถอะเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเส้นผมบางภูเขาอะ
2: ครับ
1: ถ้าตัดชั่วก็หายไป
2: ค
1: ือใช้บริการของช่างแม่มช่างแม่มเนี่ย
2: ใช
1: ่พอใช้บริการช่างแม่มเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยมันเหมือนกับตัดเหมือนกับเราคนมาเป็นหนี้เราอะถ้าเราบอกเอ้ยไม่ต้องใช้ยกให้โอ้โหมันหายเลยนะหายไปเลยหายไปเลย
2: ครับ
1: ไอ้ที่คิด108ว่ากูจะฟ้องมันดีไหมกูจะทำยังไงมันหายไปเลยอ่ะหายไปในอากาศธาตุเลยเมื่อเราบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องใช้หรอกยกให
2: ้
1: โอ้นะ
2: ครับ
1: คนละมูดแอนโทนเลย
2: ใช
1: ่ต่อ
2: คุณนงรักครับสายหนึ่ง
1: คุณนงรักครับ
10: สวัสดีค่ะอาจารย์ขา
1: เชิญค่ะ
10: ค่ะอาจารย์ครับถามว่าช่วงนี้ถ้าเราซื้อทองเนี่ย
1: ดีดีดีครับดีครับ
10: อ๋อดีเหรอคะไม่ลงอีกใช่ไหมคะ
1: ลงก็ดีครับลงก็ซื้ออีกครับ
10: แม่อาจารย์คิดว่าจะลงอีกไหมคะหรือว่าขึ้น
1: คือประเด็นคือซื้อทองวันไหนก็ตามทีเนี่ยในอนาคตซึ่งไม่รู้วันไหนมันจะเกินราคาที่เราซื้อฟังแล้วเข้าใจไหม
10: ค่ะเข้าใจ
1: ซื้อเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าพวกเราซื้อ 70,000 แล้วมันลงไปเหลือ 20,000 เนี่ยกว่ามันจะมาเป็น 70,000 มันอาจจะเราตายไปแล้วก็ได้เอาหลักนี้คิดเพราะเท่าที่ผ่านมามันพิสูจน์แล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วผมก็เชื่อว่าในอนาคตมันก็จะเป็นอย่างนี
10: ้อ๋อตอนนั้น 20,000 กว่ายังไม่ยอมซื้อ
1: ก็แล้วแต่ไงคนที่เขาซื้อ 20,000 กว่าเขาก็ต้องตีอกชกหัวทำไมกูไม่ซื้อตอน 3,000 ถูกไหมคนที่ซื้อตอน 3,000 แล้วขายไปตอน 6,000 ก็ต้องตีอกชกหัวตัวเองทำไมกูไม่เป็นรอแล้วซื้อมาขายตอน 20,000 ไอ้คนที่ขายตอน 20,000 ก็มาตีอกชกหัวทำไมกูไม่ขายตอน 80,000 ถูกไหมไอ้คนที่ขายตอน 80,000 เนี่ยตอนนี้ก็เอ้ยกูเก่งเว้ยเพราะตอนนี้มันเหลือ 70,000 โอเคไหมแต่ไม่ว่าจะเป็นอันนี้ผมพูดจากประสบการณ์แล้วก็การเก็บข้อมูลนะฟังช้าๆชัดๆเราไม่รู้ว่าเมื่อเราซื้อวันนี้พรุ่งนี้มันจะขึ้นหรือพรุ่งนี้มันจะลงโอเคไหมอันที่หนึ่งอันที่สองทุกราคาที่เราซื้อในอนาคตที่ไม่ทราบอีกนานมากน้อยแค่ไหนผมไม่ทราบอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ถ้ามันขึ้นจากราคาที่เราซื้อวันนี้หรือถ้ามันลงมันก็จะต่ำกว่าราคาที่เราซื้อวันนี้แต่ราคาที่เราซื้อวันนี้ไม่ว่ามันจะเป็นราคาเท่าไหร่ในท้ายที่สุดมันจะเกินราคาที่เราซื้อแต่จะใช้เวลามากน้อยผมไม่ทราบงั้นใครที่มี 80,000 ก็ต้องนั่งรออย่างเดียวว่าเมื่อไหร่มันจะเลย 80,000 มันอาจจะเป็นปีนี้ปีหน้า2ปี10ปี20ปีไม่รู้เอาหลักเนี้ยไปคิดแล้วก็ตัดสินใจแต่ต้องรู้ว่าซื้อทองไม่มีผลตอบแทน
10: ใช่ค
1: ่
10: ะ
1: อันนี้ต้องเข้าใจไม่เหมือนกับอย่างอื่นนะ
10: ค่ะ
1: บางคนบอกว่าซื้อ
10: ตอนนี้ดอกเบี้ย100%
1: มันคนละอย่างกันเราเทียบอย่างนั้นไม่ได้เพราะเอามะละกอมาเทียบกับมะม่วงไม่ได้ฝากแบงก์กินดอกเบี้ยถอนเป็นเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันทีอะไรมันไม่เหมือนกันน่ะอันนี้เก็บทองไว้ก็เก็บไว้ที่บ้านไม่มีดอกเบี้ยดอกแบ้อะไรไม่มีทั้งนั้นมีแต่ว่าขายต่อได้กำไรหรือขายต่อแล้วขาดทุนไม่เหมือนกัน
10: ค่ะ
1: ไม่รวมซื้อทองปลอมนะอีกเรื่องนึงนะ
10: การทองปลอมไม่ซื้อกับพวกที่ว่า
1: ไม่รู้ไม่ผมไม่ทราบคือซื้อทองมาจริงจริงจริงไม่จริงปลอมไม่ปลอมผมไม่ใช่คนดูทองเป็น
10: อ
1: ันนี้ด้วยความเชื่อว่าที่เราออกมาจากร้านทองเนี่ยทองแท้โอเค
10: จานคะแล้ว 99% ดีไหมคะ
1: 99%... ดีทุกอันแล้วครับจะ 99.999 99.5 96.5 ได้ทั้งนั้นครับไม่มีปัญหาครับ
10: ที่จะซื้อที่ฮั่วเซ่งเฮงอะค่ะ
1: จะซื้อร้านไหนถ้ามันของจริงก็คือของจริงครับจะฮั่วเซ่งหลีหรือจะฮั่วเซ่งเฮงหรือจะอะไรไม่รู้ละครับผมไม่รู้ชื่อร้านทอง
10: ค่ะ
1: คร
10: ับ เข้าใจก็ระวังเรื่องทองปลอมด้วย
1: อ่ะก็เนี่ยอันนี้เราไม่ได้พูดถึงซื้อทองกระดาษนะครับ
10: ใช่ค่ะทองที่แบบมินเป็ดตัวจับได้จับต้อง
1: ไม่ใช่ทองกระดาษไม่ใช่เป็นตลาดฟิวเจอร์ด้วยนะไม่ใช่ทองกระดาษด้วยแล้วก็ไม่ใช่ตลาดฟิวเจอร์ด้วยทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยไปฟังย้อนอีกทีแล้วก็ไปคิดต่อแล้วก็ตัดสินใจได้
10: ใช่ค่ะข้อที่2เนี่ยเรื่องช้างค่ะช้างป่าพักเนี่ย
1: ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับเปลี่ยนเรื่องมันคนละโทนแล้วครับขอบพระคุณครับ
10: โอเคค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะ
1: จากทองจะไปช้างมันคนละเรื่องเลยครับคุณณัฐพงศ
2: ์ครับผม
1: จะไปซื้อช้างเหรอครับ
2: พักกันก่อนครับพักสักครู่ครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
4: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงสุดท้ายนะครับของเวลาที่เหลือนะสำหรับวันนี้นะคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะฮะก็เชิญนะครับเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะก็ไม่เยอะนะเหลือแค่ประมาณสัก 4-5 นาทีนะท่านไหนที่มีอะไรจะเพิ่มเติมนะก็เชิญนะเชิญนะวันนี้ก็วันพุธแล้วนะวันพุธพรุ่งนี้พฤหัสศุกร์อ้าวหยุดอีกแล้วเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมแล้วก็มีวันจันทร์ที่1วันชดเชยวันวิสาขบูชานะครับแล้วก็วันอังคารที่2อันนี้ไม่ได้หยุดนะอันนี้มาทำงานตามปกติแล้วก็อีกทีก็วันพุธที่3มิถุนายนนะฮะก็เป็นวันหยุดราชการอีก1วันนะก็สัปดาห์หน้านี้ใครที่จะใช้วิธีวันหยุดเพื่อจะเป็นลองวีคเอนด์5วันบางคนอาจจะหยุด3วันยาวต่อเนื่องเลยเป็น9วันอันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะคุณกรณ์ครับสาย2สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
0: เชิญครับ
1: ครับจะมาแจ้งเรื่องอะไรที่ทำใบขับขี่ท2ครับ
0: ท2ครับ
1: ครับต้องตรวจสอบประวัติอาชญากรครับ
0: ต้องไปขอไปตรวจที่ไหนเอาอย่างนี้ก่อนดีกว่าต้องตรวจนี่คือทางขนส่งเขาตรวจให้เลยไหมหรือว่าต้องไปขอใบประวัติ
1: ต้องไปขอใบประวัติครับเขาจะให้ใบสีน้ำตาลมาใบหนึ่งแล้วก็ให้ไปที่ของผมนี่ไปที่ตรงสอนอท่าน้ำนนท์นะครับสอนอนนบุรีครับอยู่ตรงท่าน้ำนนท์นะครับกองพิสูจน์หลักฐานนะครับไม่ต้องมาที่ไอสำนักงานตำรวจชาติก็ได้ครับจะเร็ว
0: เดี๋ยวนี้มันขอได้หลายที่หรอ
1: ครับผมก็ไป2ครั้งแล้วผมตอบมา2ครั้งแล้วก็เขาต้องไปตรวจประวัติที่นั่นทั้ง2ครั้งเลยครับไปขอที่นั่น
0: อ๋อต้องไปขอที่นั่นเหรอทั้ง2ครั้ง
1: ครับผมครับมันมี2ที่อ่ะครับก็คือที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้หรือว่าที่ท่าน้ำนนท์ก็ได้ครับ
0: กองทะเบียนประวัติเนี่ยนะกองทะเบียนประวัติอาชญากรเนี่ยเหรอ
1: ใช่ครับผม
0: อ๋อเหรอเออผมก็เข้าใจว่าเขาย้ายมาตรงศูนย์ราชการแล้วไอ้ตรงใกล้ๆโรงพยาบาลไอ้จุฬาภรณ์เนี่ยเพราะขับรถผ่านทุกวันเห็นมีป้ายเขียนว่าย้ายมาอยู่ตรงนี้เอออ
1: ๋อผมเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมเพิ่งไปต่อมาเรียบร้อยแล้วครับ
0: ใช่นะใช่นะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่นะใช่นะใช่
1: ครับผม
0: ใช่โอเคได้ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณสวัสดีครับอันนี้เขาบอกว่าต้องใช้ไอ้ทะเบียนไอ้ประวัติอาชญากรนะต้องไปตรวจนะเราต้องไปที่ไหนยังไงก็
2: ไม่รู้
0: นะ
2: คนหนึ่งบอกใช่อีกคนบอกไม่ใช่กูก็ไม่รู้แล้วแต่ไปว่ากันเอง
0: แล้ว
2: ไม่ได้เป็นคนไปขอต่อทะเบียนพวกนี
0: ้ครับ
2: มีบัตรมีใบขับขี่ใบเดียวตลอดชีพ
0: ครับ
2: ตั้งแต่ปี23
0: 2523
2: ถึง24ว
0: ่
2: ะ
0: โอ้โหนี่มันปีอะไรเนี่ยเป็นปี69อ่ะเนี่ย
2: อ๋อไม่ใช่26
0: นะ
2: ตลอดชีพ
0: 40กว่าปี
2: ใช
0: ่43ปีโอ้โห
2: ไม่เคยชนคน
0: ครับ
2: ไม่เคยมีอุบัติเหตุร้ายแรงก็โอเคนะ
0: ครับ
2: วันนี้สบายสบายไม่มีอะไรยาวๆไป2คน
0: ครับ
2: ปิดจ็อบไป2คนก็มีตอนท้ายนิดเดียวผมเข้าใจว่าทุกท่านที่สั่งซื้อหนังสือทั้งจากแคนาดาถึงอเมริกาจากโปรตุเกสถึงสเปนพระไตรปิฎกเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกเล่ม1เรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกเล่ม2ศิลปะชิ้นเอกที่เป็นชุด5เล่มบางคนก็สั่งเต็มชุดบางคนก็สั่งไม่เต็มชุดเนี่ยทางสำนักพิมพ์โรนินจัดส่งไปให้แล้วภายในวันศุกร์นี้ถ้ายังไม่ได้รับแจ้งแอดมินเขาจะได้ตรวจสอบว่าการขนถ่ายโลจิสติกของบริษัทไปรษณีย์ไทยไปติดค้างที่ไหนนะบางทีไปส่งที่คอนโดนิติรับไว้ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะก็ขอบพระคุณทุกท่าน
0: ครับผม
2: แล้วเจอกันวันพรุ่งนี้
0: ครับวันนี้คุณวีระและผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผน

0: คลื่นย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
3: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ
2: ์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังช่วงเวลาของบอกเล่าประสาประสานมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับบางครั้งก็เป็นเรื่องที่ผมเล่าสู่กันฟังโดยลำพังเพียงคนเดียวบางครั้งก็จะเป็นการสัมภาษณ์บุคคลที่เขามีความรู้ความสามารถความถนัดวิเก่งในเรื่องนั้นๆ นะครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพยายามที่จะน้อมนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าความดีความงามความจริงก็จะแวดล้อมอยู่ตรงนี้ครับความดีความงามความจริงเพราะเหตุว่ามันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรจะเข้าถึงถ้ามนุษย์ทุกคนเข้าถึงได้ก็จะทำให้โลกมีสันติสุขทำให้สังคมน่าอยู่แล้วก็ทำให้บริบทแวดล้อมมันเป็นไปอย่างราบรื่นอย่างลื่นไหลยังเป็นธรรมชาตินะครับสำหรับวันนี้ขอคุยถึงบุคคลนะครับเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องในระดับโลกแต่ก็อาจจะยังไม่ได้ยินชื่อเสียงกันกว้างขวางอึกทึกครึกโครมอะไรมานักแต่ว่าพอมีประกันว่าจะรับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมก็ทำให้มีชื่อเสียงขึ้นมาคนคนนั้นชื่อว่าฮันคังฮันคังเป็นสุภาพสตรีนะครับของเกาหลีใต้แล้วก็เป็นเจ้าของกวีนิพนธ์เขียนชีวิตได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมเมื่อ2ปีที่แล้วนะปี2024นะครับขอเริ่มด้วยคำพูดที่ว่าคำพูดคือคำยกย่องของรางวัลโนเบลนั่นเองนะครับเขาเขียนว่าเป็นกวีนิพนธ์อันมีพลังแรงกล้าที่เผชิญหน้ากับบาดแผลทางประวัติศาสตร์ทั้งยังเปิดเปลือยถึงความเปราะบางของชีวิตมนุษย์เวลาใครพูดถึงเจ้าของรางวัลเนี่ยพูดถึงใครเนี่ยนะครับเขามักจะใช้ถ้อยคำที่มันตรงความหมายที่มันย้ำสิ่งที่เป็นใจกลางของคุณสมบัติของเรื่องนั้นๆได้ค่อนข้างดีนะครับเขาบอกว่าเป็นกวีนิพนธ์อันมีพลังแรงกล้าที่เผชิญหน้ากับบาดแผลทางประวัติศาสตร์ทั้งยังเปิดเปลือยถึงความเปราะบางของชีวิตมนุษย์นี่คือสิ่งที่รางวัลโนเบลนะยกย่องไว้นะครับเมื่อคณะกรรมการรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมประกาศผลรางวัลที่กรุงสต็อกโฮล์มสวีเดนแล้วก็ยกย่องว่าฮันคังนักเขียนสตรีชาวเกาหลีใต้วัย53ปีอันนี้ของปี2ปีที่แล้วก็เท่ากับตอนนี้ก็เท่ากับ55ปีนะครับอายุ55เป็นผู้ได้รับรางวัลประจำปี2024ตอนนั้นฮันคังเพิ่งเสร็จจากการรับประทานอาหารเย็นกับลูกชายที่บ้านของเธอเองในกรุงโซพอรับรู้คำประกาศเท่านั้นแหละเธอและลูกชายก็ประหลาดใจเพราะไม่คิดว่าจะได้ก็รู้สึกเป็นเกียรติและซาบซึ้งใจอย่างยิ่งในฐานะผู้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมแล้วก็นับเป็นคนแรกของประเทศเกาหลีใต้เธอพูดว่าไงครับเธอบอกว่าใช่ตั้งแต่ยังเด็กฉันเติบโตมากับหนังสือภาษาเกาหลีและหนังสือแปลดังนั้นจึงพูดได้ว่าฉันเติบโตและใกล้ชิดมากๆกับวรรณกรรมเกาหลีฉันหวังว่านี่คงเป็นข่าวดีสำหรับผู้อ่านวรรณกรรมเกาหลีและเพื่อนๆ นักเขียนของฉันสำหรับฉันตั้งแต่สมัยเด็กนักเขียนทุกคนต่างก็เป็นหนึ่งเดียวกันพวกเขาค้นหาความหมายในชีวิตบางครั้งพวกเขาก็หลงทางบางครั้งพวกเขาก็มุ่งมั่นความพยายามและจุดแข็งทั้งหมดของพวกเขา กลายมาเป็นแรงบันดาลใจของฉันนั่นคือถ้อยคำที่เป็นใจความสำคัญนะครับท่านคังเกิดเมื่อปี1970นะครับก็เป็นนอเนื้อเชื้อไขครับเป็นทายาทของนักเขียนเหมือนกันคุณพ่อชื่อว่าฮันซึงวอนนะครับคุณพ่อเป็นนักเขียนนวนิยายนะขณะที่พี่ชายชื่อว่าฮันดงริมก็เป็นนักเขียนนิยายเหมือนกันน้องชายอีกคนชื่อฮันคังอินเป็นทั้งนักเขียนนิยายแล้วก็เป็นนักเขียนการ์ตูนนี่เรียกว่าทั้งครอบครัวเนี่ยทั้งพ่อทั้งพี่ชายทั้งน้องชายเนี่ยล้วนแต่เป็นนักเขียนทางนั้นนะครับก็น่าจะถือว่าเป็นตระกูลนักเขียนก็ยังได้ฮันคังเกิดที่เมืองกวางจูครับก็เป็นเมืองประวัติศาสตร์การลุกขึ้นสู้ของนักศึกษาที่นั่นเมื่อปี1980ตอนนั้นนายพลชุนดวานและคณะทหารยึดอำนาจเมื่อ17พฤษภาคม1980ก็บังคับใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศยกเลิกคณะรัฐมนตรียกเลิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติกองทัพก็สั่งปิดมหาวิทยาลัยทุกแห่งทั่วประเทศมีการจับกุมผู้นำการเมืองฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะนายคิมแดจุงก็ทำให้เกิดการลุกขึ้นสู้ของนักศึกษาประท้วงร่วมกันทั่วทั้งประเทศนะนี่ดูลักษณะคล้ายๆกับเหตุการณ์14ตุลาคม2516ของประเทศไทยนะครับเพราะนั้นตอนนั้นนักศึกษาประมาณเกือบ 200,000 คนเข้ายึดเมืองกวางจูยึดได้อย่างเบ็ดเสร็จเลยครับแล้วก็ตั้งสภาประชาชนขึ้นมาปกครองตนเองแล้วในที่สุดฝ่ายรัฐก็เอากำลังทหารเข้ามาปราบปรามโดยโอบล้อมเมืองจากภายนอกตัดการสื่อสารทั้งหมดไม่มีการเจรจาใดๆกับนักศึกษาตามมาด้วยการสังหารประชาชนที่ไร้อาวุธอย่างเหี้ยมโหดเหตุการณ์ปราบประชาชนในเวลา10วันมีผู้เสียชีวิต170คนบาดเจ็บ380ถูกจับ 1,740 คนข่าววงในก็ระบุว่าจำนวนความสูญเสียมีมากกว่านั้นน่าสังเกตว่าก่อนหน้านั้นราว7ปีเศษคือตุลาคม2516ก็เกิดเหตุการณ์ชุมนุมลุกขึ้นสู้ของนักศึกษาประชาชนต่อต้านเผด็จการถนอมประพาสในประเทศไทยนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์คล้ายคลึงกันนักศึกษาประชาชนร่วมชุมนุมเดินขบวนมากกว่า 500,000 คนนะครับใครที่เกิดทันยุคนั้นหรืออ่านประวัติศาสตร์ก็จะรับรู้นะครับฮันคังนั้นแม้ว่ายังเป็นเด็กอายุเพียง10ขวบเธอรับรู้รับเห็นสัมผัสความเป็นไปของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเกิดตนเองแล้วเธอก็ถ่ายทอดเป็นร้อยแก้วเชิงกวีนิพนธ์ตั้งชื่อว่าการกระทำของมนุษย์ภาษาอังกฤษใช้คำว่า human act human ที่แปลว่ามนุษย์ act ที่แปลว่าการกระทำในปี2014ความเจ็บปวดครั้งนั้นฝังอยู่ในจิตวิญญาณเธอเขียนในหนังสือว่าไงเธอเขียนว่าหลังจากที่คุณตายไปฉันไม่สามารถจัดงานศพให้คุณได้เพราะทั้งชีวิตที่เหลือของฉันนั้นคืองานศพดูคำพูดของเธอนะครับเธอพูดว่าหลังจากที่คุณตายไปฉันไม่สามารถจัดงานศพให้คุณได้เพราะทั้งชีวิตที่เหลือของฉันนั้นคืองานศพHuman Act ของฮันคังนั้นเป็นงานเขียนสะท้อนความจริงอันหฤโหดวรรณกรรมชิ้นนี้เป็นวรรณกรรมเชิงประจักษ์พยานของเธอซึ่งปรากฏว่าแอนนาคาริลปามซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการรางวัลโนเบลกล่าวยกย่อง Human Act Human Act ที่ตะกี้นี้เอ่ยถึงนะครับภาษาไทยใช้คำว่าการกระทำของมนุษย์เนี่ยกรรมการรางวัลโนเบลชื่อแอนนาคาริลปามบอกว่าฮันคังนำบุคลิกตัวละครที่แตกต่างกันมาสะท้อนผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นเธอทำให้เห็นสัจธรรมว่าการมีชีวิตอยู่และความตายเป็นสิ่งที่คู่ขนานกันตลอดเวลาและเห็นถึงความทุกข์ทรมานของคนหลายรุ่นปิดเครื่องหมายคำพูดส่วนนิยายเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องคนกินมังสวิรัติภาษาอังกฤษใช้คำว่า The VegetarianThe Vegetarian คนกินมังสวิรัติซึ่งเขียนโดยฮันคังนั้นเขียนในปี2007กว่าที่โลกจะรู้จักนิยายเล่มนี้ก็เวลาผ่านไปถึง10ปีครับตอนนั้นเดโบราห์สมิธ แปลจากภาษาเกาหลีเป็นภาษาอังกฤษเมื่อปี2015คือหลังจากที่เขียนไปแล้ว10ปีนั่นเองเล่มนี้แหละทำให้ได้รับรางวัล International Man Booker Prize เล่มนี้ก่อนนะครับได้รับรางวัล International Man Booker Prize ของอังกฤษในปี2016ในเนื้อเรื่องเนี่ยฮันคังบอกเล่าโดยมียองฮาเยสาวเกาหลีเป็นคนเดินเรื่องยองฮาเยแต่งงานมีสามีเธอเป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดีตลอดมาแล้ววันหนึ่งเธอเอาเนื้อสัตว์ที่เตรียมทำอาหารในตู้เย็นไปทิ้งทั้งหมดสามีไม่พอใจยองฮาเยก็หันไปกินมังสวิรัติก็เป็นการออกนอกลู่ไปจากวัฒนธรรมเกาหลีที่กินเนื้อสัตว์เป็นประจำในชีวิตประจำวันปรากฏว่าเธอไม่ยอมมีเซ็กกับสามีโดยบอกว่าเขามีกลิ่นเนื้อสัตว์ติดตัวเต็มไปหมดนี่หมายถึงยองฮาเยนะครับที่เป็นคนเดินเรื่องเนี่ยสาวเกาหลีเนี่ยบอกว่าสามีเนี่ยมีกลิ่นเนื้อสัตว์ติดตัวเต็มไปหมดแม้แต่จะกินเนื้อสัตว์ในบ้านก็ไม่สามารถกินได้สามีไปร้องทุกข์กับพ่อแม่ของยองฮาเยเธอถูกพ่อบังคับให้กินเนื้อเธอถูกพ่อบังคับให้กินเนื้อถึงขั้นจับเธอนอนกับพื้นเอาเนื้อยัดเข้าปากแถมตบหน้าเธอบทนี้จบลงด้วยการที่ยองฮาเยเอามีดกรีดข้อมือของตนเองจนต้องเข้าโรงพยาบาลนี่เป็นเนื้อเรื่องนะครับนี่เป็นเนื้อเรื่องที่เกิดในนิยายเรื่องนี้ก็เป็นภาพสะท้อนผู้หญิงเกาหลีที่ต่ำสถานะกว่าชายและผู้หญิงต้องเป็นคนเชื่อฟังคำสั่งสามีสถานเดียวจะมีปากเสียงอะไรไม่ได้ทั้งนั้นความแปลกแยกของยองฮาเยต่อมาพี่เขยของเธอก็เข้ามามีสัมพันธ์ทางเพศกับเธอพี่เขยเข้ามามีสัมพันธ์ทางเพศกับยองฮาเยจนภรรยาของพี่เขยจับได้พี่เขยต้องหย่าร้างกับภรรยาและยองฮาเยต้องเข้าโรงพยาบาลจิตเวชคนกินมังสวิรัติหรือ The Vegetarian เป็นภาพถ่ายสะท้อนสังคมชายเป็นใหญ่เหนือหญิงที่หญิงไม่อาจจะมีปากเสียงใดๆได้เป็นการฉายภาพสังคมเกาหลีที่ใครกินมังสวิรัติย่อมกลายเป็นข้าวนอกนาเป็นไผ่นอกกอของวิถีชีวิตของคนกินเนื้อสัตว์ผู้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมอีกคนหนึ่งที่วิพากษ์วิจารณ์กันไปทั่วโลกคือบ๊อบดีแลนบ๊อบดีแลน BOBDYLAN นะครับชื่อจริงเขาชื่อโรเบิร์ตอัลเลนซิมเมอร์แมนคนนี้เป็นเด็กหนุ่มอเมริกันจากมินเนโซตาคนนี้นะฮะบ๊อบดีแลนเนี่ยตั้งแต่วัยหนุ่มเขาไม่อาจจะทนได้กับเครื่องบินระเบิดควันปืนและคนเจ็บคนตายและผู้คนที่บอบช้ำย่อยยับจากสงครามที่มาเล็กๆแห่งหนึ่งเขาเขียนบันดาลใจลงบนแผ่นกระดาษแล้วก็คว้ากีตาร์ติดตัวขึ้นไปร้องเพลงที่ยังไม่ทันตั้งชื่อเพลงเนื้อหามีอย่างนี้ครับขออภัยนะครับถ้าผมอ่านสำเนียงอังกฤษไม่เพราะหรือไม่ตรงกับสำเนียงที่ควรจะเป็น How many roads must a man walk down before you call him a manHow many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonball fly before they are forever banned?The answer, my friend, in blowing in the wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. แปลเป็นไทยนะครับชายคนหนึ่งต้องเดินผ่านถนนกี่สายก่อนที่คุณจะเรียกเขาว่าเป็นมนุษย์นกพิราบขาวต้องบินผ่านอีกกี่หน้าน้ำก่อนที่มันจะได้ทอดตัวลงบนผืนทรายลูกปืนใหญ่ต้องถูกยิงอีกกี่ครั้งก่อนที่มันจะถูกห้าม ใช้ไปตลอดกาลเพื่อนเอ๋ยคำตอบนั้นล่องลอยอยู่ในสายลมความหมายดีมากนะครับชายคนหนึ่งต้องเดินผ่านถนนกี่สายก่อนที่คุณจะเรียกเขาว่าเป็นมนุษย์นกพิราบขาวต้องบินผ่านอีกกี่น่านน้ำก่อนที่มันจะได้ทอดตัวลงบนผืนทรายลูกปืนใหญ่ต้องถูกยิงอีกกี่ครั้งก่อนที่มันจะถูกห้ามใช้ไปตลอดกาลเพื่อนเอ๋ยคำตอบนั้นล่องลอยอยู่ในสายลม Blowing in the wind นะครับก็ชื่อเพลงนี้เองแพร่กระจายอย่างรวดเร็วกลายเป็นจิตวิญญาณการสู้รบของหนุ่มสาวต่อต้านสงครามเวียดนามและแสวงหาสันติภาพการเรียกร้องสิทธิ์ของคนผิวดำและแพร่กระจายไปทั่วโลกรวมถึงหงาคารวานศิลปินเพื่อชีวิตบ้านเรานี่แหละครับเป็นศิลปินแห่งชาติก็เป็นคนหนุ่มในยุคนั้นที่เป็นซุ้มเสียงแห่งยุคสมัยแล้วก็ปักหลักผลิตและร้องเพลงด้วยจิตวิญญาณเดียวกันนะครับมาจากตรงนี้นะครับแรงบันดาลใจบ๊อบดีแลนบอกว่าไงครับบ๊อบดีแลนบอกว่าผมยังยืนกรานว่าอาชญากรรมที่รุนแรงที่สุดคือการที่คนพวกนั้นเบือนหน้าจากสิ่งที่ผิดซึ่งเขาก็รู้แก่ใจว่ามันผิดผมอายุแค่21ปีผมยังรู้เลยว่าเรามีสงครามมากมายเหลือเกินคุณอายุมากกว่า21คุณก็คงฉลาดกว่าสินี่คือคำพูดของบ๊อบดีแลนนะครับเขาบอกว่าผมยังยืนกรานว่าอาชญากรรมที่รุนแรงที่สุดคือการที่คนพวกนั้นเบือนหน้าหนีจากสิ่งที่ผิดซึ่งเขาก็รู้แก่ใจว่ามันผิดผมอายุแค่21ปีผมยังรู้เลยว่าเรามีสงครามมากมายเหลือเกินคุณอายุมากกว่า21คุณต้องฉลาดกว่าสิปรากฏว่าหลังคำประกาศว่าบ๊อบดีแลนได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมเป็นครั้งแรกของโนเบลนะครับมอบรางวัลนี้ให้แก่นักดนตรีคณะกรรมการรางวัลโนเบลติดตามตัวบ๊อบดีแลนให้ไปรับรางวัลตามกำหนดที่เชิญไว้จนกรรมการประกาศว่าแม้บ๊อบดีแลนไม่ไปรับกรรมการก็จะประกาศมอบรางวัลให้ได้ในวันนั้นแต่ปรากฏว่าเหมือนคำตอบอยู่ในสายลมครับเพราะว่าบ๊อบดีแลนเงียบงันเหมือนไม่รู้สึกรู้สาใดๆทั้งสิ้นและเมื่อวันมอบรางวัลที่กรุงสต็อกโฮล์มนั้นมาถึงคือวันที่11ธันวาคม2016ก็มีบทปาฐกถาของบ๊อบดีแลนไปถึงที่ประชุมโดยเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำสวีเดนเป็นผู้อ่านแทนถ้อยคำถ่อมเนื้อถ่อมตัวในตอนท้ายของปาฐกถาเผยความในใจของบ๊อบดีแลนว่าอย่างไรเผยว่าอย่างนี้ครับเปิดเครื่องหมายคำพูดในฐานะนักแสดงผมเคยแสดงทั้งต่อหน้าผู้ชม 50,000 คนและผู้ชม 50 คนและผมบอกเลยว่าการแสดงต่อหน้าผู้ชม50กว่าคนนั้นยากกว่าคน 50,000 คนมีมุมมองทัศนะแบบเดียวกันไม่เหมือนคน50คนคน50คนที่ผมว่านี้มีความเป็นปัจเจกมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันมีโลกเป็นของตัวเองพวกเขารับรู้สิ่งต่างๆได้กระจ่างชัดกว่าความซื่อสัตย์และการเข้าถึงพรสวรรค์เล็กๆที่มีอยู่ของคุณได้ก็คือต้องพยายามข้อเท็จจริงที่ว่าคณะกรรมการรางวัลโนเบลนั้นมีจำนวนน้อยมากไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกว่าพยายามเสียเปล่าเลยแต่ก็เหมือนเชกสเปียร์บ่อยครั้งผมถูกดึงดูดด้วยความตั้งใจในการสร้างสรรค์งานและต้องรับมือกับเรื่องอื่นๆในชีวิตอย่างใครจะเล่นเพลงนี้ได้ดีที่สุดหรือว่านี่เราเลือกอัดเสียงถูกสตูดิโอแล้วใช่ไหมหรือว่าเพลงอยู่ในคีย์ที่ถูกต้องแล้วหรือยังบางอย่างก็ไม่เปลี่ยนแปลงเลยกระทั่งในอีก400ปีหลังไม่มีสักครั้งเลยที่ผมจะมีเวลาพอที่จะถามตัวเองเพลงของเราพอที่จะถามตัวเองว่าเพลงของเราเป็นวรรณกรรมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมขอขอบคุณราชบัณฑิตยสภาแห่งสวีเดนทั้งเรื่องที่ช่วยพิจารณาคำถามดังกล่าวและที่เหนือไปกว่านั้นก็คือช่วยให้คำตอบอันแสนวิเศษปิดเครื่องหมายคำพูดท่านผู้ฟังครับทั้งฮันคังและบ๊อบดีแลนไม่ได้ พรรณนางานกวีและงานเพลงเป็นท้องทะเลแมกไม้สายลมดอกไม้ป่าเขาดวงตะวันหรือดวงจันทร์แต่ว่าได้ร้อยเรียงชีวิตเลือดเนื้อน้ำตาและชะตากรรมอันทุกข์ทนของผู้คนกลายเป็นงานนิพนธ์อลังการให้สังคมโลกประจักษ์และสร้างแรงบันดาลใจอันใสสวยต่อทิศทางที่พึงปรารถนาอันแบกามูก็เป็นนักเขียนฝรั่งเศสชื่อดังมากนะครับเป็นเจ้าของงานเขียนเรื่องคนนอกเจ้าของงานเขียนเรื่องคนนอกซึ่งยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นผู้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมเมื่อปี2500นะครับกล่าวสุนทรพจน์ในงานวันรับรางวัลโนเบลโดยให้คุณค่าต่องานศิลปะไว้อย่างตรึงใจว่าเปิดคำพูดภาระของนักเขียนคือการนำผู้คนเข้าร่วมสะเทือนอารมณ์ในแวดวงกว้างที่สุดนักเขียนจึงไม่อาจประนีประนอมกับการโกหกหลอกลวงและนำตัวเข้าไปรับใช้คนไม่กี่คนอย่างไม่ลืมหูลืมตาโอ้คำพูดที่คมคายนะครับแอนเบกามูใช้คำว่าภาระของนักเขียนคือการนำผู้คนเข้าร่วมสะเทือนอารมณ์ในแวดวงกว้างที่สุดนักเขียนจึงไม่อาจประนีประนอมกับการโกหกหลอกลวงและนำตัวเข้าไปรับใช้คนไม่กี่คนอย่างไม่ลืมหูลืมตาต่อนะครับเขายังพูดว่างานศิลปะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับข้าพเจ้าเพราะศิลปะไม่อาจแยกออกจากชีวิตของเพื่อนร่วมโลกและทั้งยังช่วยจันโลงเกื้อหนุนให้ข้าพเจ้าใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นๆได้ศิลปะคือวิธีทางหนึ่งที่จะก่อความสะเทือนอารมณ์ปลุกเร้าผู้คนในแวดวงกว้างที่สุดทั้งนี้ด้วยการเสนอภาพชีวิตร่วมทุกแง่ทุกมุมทั้งด้านที่แสดงความทุกข์ยากเจ็บปวดและด้านที่เป็นความปิติเบิกบานศิลปินนักเขียนจึงรับรู้ว่าตนไม่อาจแยกอยู่โดดเดี่ยวและทั้งทำให้เขามองเห็นสัจจะที่แท้บ่อยครั้งผู้เลือกทางเดินชีวิตศิลปินเพราะรู้สึกว่าตนต่างไปจากคนอื่นๆแต่ในไม่ช้าเขาก็จะตระหนักได้เองว่าเขาจะรักษาความเป็นศิลปะและความมีเอกลักษณ์ของตนไว้ได้ก็ต่อเมื่อยอมรับว่าตัวเองเป็นเช่นเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆศิลปินที่แท้จะต้องไม่รู้สึกดูหมิ่นดูแคลนสิ่งใดเลยศิลปินที่แท้จะพยายามเข้าใจมากกว่าจะคอยตัดสินพิพากษานี่คือคำพูดของอันแบกามูจึงขอคารวะนะครับคารวะอันแบกามูคารวะบ๊อบดิแลนคารวะฮันคังสามผู้รับรางวัลโนเบลวรรณกรรมที่นิรมิตวรรณกรรมสะท้อนถ่ายชีวิตทั้งด้านที่งดงามและด้านที่อัปลักษณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจเชิงสร้างสรรค์ไปทั่วทั้งโลกใบนี้นะครับนี่คือเรื่องของฮันคังแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของบ๊อบดิแลนและอาแบกามูครับระเบิดตรงนี้ครับสวัสดีครับ
1: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ
3: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
0: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ
5: ์ในช่วงแรกได้ฟังเรื่องของฮันคังเรื่องของบ๊อบดีแลนและอันเบกามูแล้วโดยเฉพาะยิ่งบ๊อบดีแลนนั้นได้เขียนเพลง Blowing in the Wind ไว้มีชื่อเสียงไปทั่วโลกนะฮะที่เขาบอกว่าชายคนหนึ่งต้องเดินผ่านถนนกี่สายก่อนที่คุณจะเรียกว่าเขาเป็นมนุษย์นกพิราบเขาต้องบินผ่านกี่หน้าน้ำก่อนที่มันจะทอดตัวลงบนผืนทรายลูกปืนใหญ่ต้องถูกยิงกี่ครั้งก่อนที่มันจะถูกห้ามใช้ไปตลอดกาลเพื่อนเอ๋ยคำตอบนั้นล่องลอยอยู่ในสายลมนี่แหละครับในภาวะที่โลกเสี่ยงต่อภัยสงครามนะคุกรุ่นมาตลอดนะครับโดยเฉพาะสงครามระหว่างประเทศใหญ่สหรัฐอเมริกาบวกอิสราเอลกับอิหร่านนะฮะเพราะฉะนั้นในช่วงหลังของรายการวันนี้จึงอยากจะนำเสนอเขาเรียกบทเพลงแห่งสันติภาพนะครับบทเพลงแห่งสันติภาพคือมันมีเพลงมากมายครับที่สะท้อนถึงความปรารถนาสันติภาพและหนึ่งในนั้นนอกจากของบ๊อบดีแลนที่เอ่ยถึงไปแล้ว เรื่องเพลง Blowing in the Wind ก็ยังมีเพลงอีกเพลงหนึ่งชื่อว่า Where Have All the Flowers Gone Where Have All the Flowers Gone ดอกไม้หายไปไหนนั่นเองนะครับเพลงนี้รู้จักกันทั่วโลกครับคนที่แต่งเนื้อก็เป็นนักร้องและเป็นนักดนตรีแนวโฟล์กซองของอเมริกาชื่อว่าพีทซีเกอร์พีทซีเกอร์เนี่ยเป็น PETE นะฮะพีทซีเกอร์ PETE SWEGER พีทซีเกอร์บอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เรียกร้องหาสันติภาพและเขาเขียนเพราะได้แรงดลใจจากนวนิยายนวนิยายชื่อว่าAnd Quiet Flows in the Dawn ของมิเคลชูโลคอฟซึ่งเป็นเรื่องราวสมัยที่พระเจ้าซาร์มีอำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินในรัสเซียนั่นเองนะครับในบทต้นๆนั้นทหารฝ่ายคอสแซกซึ่งเขาร่วมกับกองกำลังฝ่ายพระเจ้าซาร์เป็นทหารฝ่ายคอสแซกร่วมทัพกับกองทัพฝ่ายพระเจ้าซาร์ร้องขึ้นมาว่าดอกไม้หายไปไหน Where have all the flowers gone นะดอกไม้หายไปไหนสาวๆคงเด็ดไปแล้วสาวๆหายไปไหนพวกเธอคงอยู่กับสามีแล้วสามีของพวกเธอหายไปไหนสามีพวกเธอตายอยู่ในสนามรบผ่านไป 2-3 ปีระหว่างนั่งเครื่องบินเดินทางเรื่องราวเหล่านี้ก็ผุดขึ้นมาในหัวสมองอีกครั้งหนึ่งมีคำพูดคำหนึ่งซึ่งผุดขึ้นมา long time passing long ที่แปลว่ายาวนาน time ที่แปลว่าเวลา passing คือที่ผ่านไปเขาก็เอาคำเนี้ยกับเรื่องครั้งกระโน้นมารวมกันก็เลยเกิดเป็นเพลงนี้ขึ้นมาพีทซีเกอร์เขียนเพลงออกมาทำให้เห็นภาพของสงครามกับความทุกข์ทรมานเวียนวนไม่รู้จบฟังดูนะครับแปลแล้วได้ความว่าไงดอกไม้หายไปไหนเพราะหญิงสาวเด็ดดอกไม้ไปแล้วหญิงสาวหายไปไหนเพราะชายหนุ่มคว้าหญิงสาวไปอยู่ด้วยแล้วชายหนุ่มหายไปไหนเพราะสงครามพรากชายหนุ่มไปและสุดท้ายดอกไม้หายไปไหนก็กลับมาโปรยปลายบนหลุมฝังศพของชายหนุ่มวนไปวนมาแบบนี้ไม่รู้จบสิ้นนึกออกใช่ไหมครับใครได้ฟังเพลงนี้ Where Have All the Flowers Gone ดอกไม้หายไปไหนเพราะหญิงสาวเด็ดดอกไม้ไปหญิงสาวหายไปไหนเพราะชายหนุ่มคว้าหญิงสาวไปอยู่ด้วยชายหนุ่มหายไปไหนเพราะสงครามพรากชายหนุ่มไปแล้วสุดท้ายดอกไม้หายไปไหนก็กลับมาโปรยลงบนหลุมศพของชายหนุ่มวนไปวนมาแบบนี้ไม่รู้จักจบสิ้นเพลง Where Have All the Flowers Gone กลายเป็นเพลงโด่งดังทั่วโลกตั้งแต่ Pete Seeger แต่งขึ้นเมื่อปี2499นักร้องนำคนโลกเช่น Joan Baez นะครับ Joan Baez แล้วก็ซีตาทอง The Flowbuster นำไปร้องก็เลยทำให้เพลงนี้กระหึ่มทุกประเทศสอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคสงครามเย็นแห่งการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐกับรัสเซียเกิดวิกฤตขีปนาวุธที่คิวบานะครับสมัยโน้นนาครูชอฟกับเคนเนดีจำได้ไหมครับเกิดสงครามเวียดนามที่สหรัฐอเมริกาข้ามฟ้ามาทำสงครามรุกรานถึงอินโดจีนวิกฤตทางสังคมขนาดใหญ่ก็ตามมาด้วยการโหยหาสันติภาพในปี2503จอห์นเลนนอนนักร้องดังของโลกอีกคนหนึ่งก็แต่งเพลง Imagineก็เป็นเพลงเรียกหาสันติภาพของโลกนั่นเองนะครับให้ผู้คนมีจินตนาการถึงโลกสวยงามที่ไม่มีเส้นแบ่งเขตแดนให้โลกรวมเป็นหนึ่งเดียวกันโดยปราศจากการเข่นฆ่าทำลายร้างหรือแม้แต่เพลง Master of War ของ Bob Dylan ที่พูดไปในช่วงแรกก็เช่นเดียวกันเขียนว่าไงครับเขียนว่าคุณผู้สร้างปืนใหญ่คุณผู้สร้างเครื่องบินพิฆาตคุณผู้สร้างระเบิดนานาชนิดคุณผู้อยู่หลังกำแพงคุณที่อยู่หลังเก้าอี้ฉันต้องการให้คุณรู้ว่าฉันสามารถมองทะลุหน้ากากเห็นพวกคุณโอ้คำพูดนี้เสียดแทงมากนะครับ คุณผู้สร้างปืนใหญ่คุณผู้สร้างเครื่องบินพิฆาตคุณผู้สร้างระเบิดนานาชนิดคุณผู้อยู่เบื้องหลังคุณที่อยู่หลังเก้าอี้คุณผู้อยู่หลังกำแพงคุณที่อยู่หลังเก้าอี้ฉันต้องการให้คุณรู้ว่าฉันสามารถมองทะลุหน้ากากเข็งพวกคุณทีนี้ก็กลับมาถึงวันสันติภาพไทยนะครับนะก็ทำความเข้าใจกันว่าวันสันติภาพไทยเนี่ยเป็นวันระลึกวีรกรรมกู้ชาติของขบวนการเสรีไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่2ในช่วงปี2484ถึง2488นำไปสู่การมีพระบรมราชโองการประกาศสันติภาพเมื่อ16สิงหาคม2488หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกปรากฏว่านายปรีดีพนมยงค์หัวหน้าขบวนการเสรีไทยในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลคือรัชกาลที่8ออกประกาศสันติภาพในพระประมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลให้การประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกาบริเตนใหญ่ถือเป็นโมฆะไม่ผูกพันประชาชนชาวไทยก็เป็นการประกาศเอกราชอธิปไตยแสดงจุดยืนความเป็นกลางมีอิสรภาพโดยมีนายทวีบุญยเกตรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการนี่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ก็มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากการทำสงครามในครั้งนี้มากกว่า18ล้านคนทั่วโลกนะครับแม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้เป็นผู้ที่จุดชนวนสงครามแต่ก็ถูกดึงเข้าอยู่ในร่วมวิกฤตการณ์ด้วยขบวนการเสรีไทยซึ่งนำโดยนายปรีดีพนมยงค์ผู้เป็นแกนนำหลักนะครับนะอีกหลายคนร่วมมือนะครับดร.ป๋วยอิงภากรก็ร่วมด้วยนั่นแหละก็ได้ออกมากอบกู้รักษาเอกราชอย่างองอาจกล้าหาญเพื่อรักษาเอกราชอธิปไตยของประเทศไทยเพราะนั้นเพื่อรำลึกคุณงามความดีของขบวนการเสรีไทยชนรุ่นหลังก็เลยถือเอาการประกาศเสรีภาพคือวัน16สิงหาคมเป็นวันสันติภาพไทยเพลงนี้ชื่อว่าเพลงสันติภาพเป็นผลงานของหงาคารวานครับหงาคารวานแต่งขึ้นเมื่อไหร่แต่งขึ้นในช่วงกลับจากเขตป่าเขาคืนสู่เมืองแล้วในช่วงนั้นต้องถือว่าสงครามประชาชนระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายปฏิวัติจบแล้วโดยคำสั่งฉบับที่66ทับ2523ของนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรมตินสุรานนท์ก็ออกในปี2523นะครับผมเองก็เคยได้ถามหงาคารวานหรือชื่อจริงว่าสุรชัยจันทิมาธรศิลปินแห่งชาติคนหนึ่งนี่นะครับบอกว่าตอนที่แต่งเพลงเนี้ยมีแรงใจหรือแรงบันดาลใจอะไรปรากฏว่าหงาตอบว่าไงครับหงาตอบว่ามันเป็นกระแสสากลด้วยที่ทั่วโลกต้องการสันติภาพไม่ต้องการให้เกิดสงครามเข็นฆ่าบาดเจ็บล้มตายกันอีกต่อไปผมเองก็ไม่อยากรบกับใครแล้วเรามีบทเรียนโดยตรงด้วยตัวเองที่พูดอย่างนี้เพราะว่าหงาคารวานก็เข้าป่านะครับเหมือนกับผมเหมือนกับเสกสรรประเสริฐกุลธีรยุทธบุญมีนะฮะก็เป็นเพื่อนร่วมป่าด้วยกันนี่นะครับผมเองก็ไม่อยากรบกับใครแล้วเรามีบทเรียนมาโดยตรงด้วยตัวเองแม้ว่าสงครามอินโดจีนจะยุติลงแล้วก็ตามพอแต่งเพลงนี้ออกมาไปเปิดแสดงดนตรีสันติภาพครั้งแรกที่สวนลุมพินีก็ได้รับความสนใจมากต่อมาอาจารย์โต้งไกรศักดิ์ชุนวรรณก็เป็นคนประสานงานกับทางกัมพูชาและลาวให้คารวานเต็มวงได้ไปเปิดเวทีดนตรีสันติภาพที่พนมเปญสิมราชและที่เวียงจันทร์ซึ่งทั้ง3แห่งมีประชาชนคนหนุ่มสาวมาชมดนตรีกันหนึ่งแน่นขนาดทุกเวทีผู้คนทั้ง2ประเทศ3เวทีก็มีอารมณ์ร่วมกับพวกเราดีมากผมร้องแล้วก็เล่นเพลงเต็มที่ทั้งตัวทั้งหัวใจนะเพลงสันติภาพของหงาคารวานมีเนื้อหายังไงลองฟังดูนะครับบ้านเมืองมีความเป็นมาทุ่งนาภูเขาแม่น้ำฝนพรมลมเย็นชื่นฉ่ำผู้คนสร้างธรรมเรื่อยมาสงครามคุกคามทำลายวอดวายผืนดินแผ่นฟ้าอะตอมิกบอมลงมานิวเคลียร์นิวตอนรังสี โอ้สันติภาพสันติภาพสันติภาพฝันถึงสันติภาพอาบให้โลกงดงามความจริงก็คือความจริงความจริงคนเราฆ่ากันบ้านเมืองมีความเป็นมาสังคมตีตราแบ่งชั้นให้คนจนรวยสูงต่ำขาวดำกำเหลืองน้ำตาลเลือดคนมีสีแดงสีเดียวหัวใจจงมาประสานร่วมกันรักกันมานานขับขานเสียงเพลงสันติโอ้สันติภาพสันติภาพสันติภาพโอ้สันติภาพสันติภาพสันติภาพโอ้สันติภาพสันติภาพสันติภาพสันติภาพเป็นจินตนาการปรารถนาที่คนทั่วโลกใฝ่ฝันและคนก็เรียกหาแต่แล้วสงครามก็กลับเป็นอุบาทบทที่เกิดขึ้นทั่วโลกแม้กระทั่งทุกวันนี้แข่งขันกันทางอาวุธยุทโธปกรณ์มีขีปนาวุธมีปืนมีระเบิดมีแก๊สมีโดรนเกิดขึ้นเพื่อเอามาฆ่ากันเอามาทำลายล้างกันสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างอเมริกาอิสราเอลอิหร่านพินาศไปคิดเป็นเงินมูลค่าไม่ต่ำกว่า7ล้านล้านบาทฐานทัพอเมริกาในตะวันออกกลางพินาศไปทั้งหมด17แห่งเครื่องบินอีกไม่รู้กี่ลำผู้คนตายไปแล้วไม่ต่ำกว่า 4,000 คนในหลายประเทศที่อยู่ในบริเวณนั้นรวมทั้งคนรวมทั้งทหารอเมริกาเองแต่ก็เหมือนไม่ได้เก็บรับบทเรียนอะไรจากอดีตยังคงต้องฆ่ากันถึงเลือดถึงเนื้อต่อกันและกันโดยไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดเอาเมื่อไหร่พลังทางศีลธรรมทำไมถึงไม่สามารถยับยั้งการเข็นฆ่าทำลายล้างทั้งชีวิตทรัพย์สินแผ่นดินแผ่นน้ำได้ก็ทำให้สังคมโลกยังต้องสุ่มเสี่ยงกับชะตากรรมแห่งความพินาศย่อยยับชีวิตเลือดเนื้อและน้ำตาอีกต่อไปนี่คือความเป็นจริงของสังคมไทยสังคมโลกที่เผชิญหน้าเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันมาฟังเพลงสันติภาพของคารวานกันได้ณบัดนี้ครับขอบคุณครับ
6: บอกเล่า965ช่วงเล่าขานตำนานเพลง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

พันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้โกลบอลแพ็คอินไซต์ส่องเทนบรรจุพันโลออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
3: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5นาฬิกากับ5นาทีนะครับสวัสดีโลกยามเช้าสำหรับชาววันนี้ก็ตรงกับเช้าวันพฤหัสบดีนะครับสวัสดีวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569ขึ้น12ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันที่90ของสงครามระหว่างอเมริกากับอิสราเอลฝ่ายหนึ่งกับอารยธรรมเปอร์เซียหรืออิหร่านอีกฝ่ายหนึ่งอิหร่านยังไม่ตอบโต้ยิงกลับช่วงนี้เป็นช่วงหยุดยิงแหละแต่เขาก็ไม่อเมริกาก็ไม่ได้เคารพกฎเกณฑ์ไม่ได้เข้าข้างอิหร่านแบบลำเอียงโดยไม่มีเหตุผลนะครับก็คือการยิงกลับไปยังอิหร่านเมื่อวันซืนอเมริกาอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวเองทั้งอิหร่านไม่ได้ยิงอะไรมาเลยเพราะการป้องกันตัวเองเนี่ยอเมริกาก็ควรจะอยู่ที่แผนที่ประเทศตัวเองอันนี้มาไกลถึงใกล้บ้านอิหร่านแล้วจะให้อ้างว่าป้องกันตัวเองยังไงครับก็อันนี้พูดแล้วก็เหนื่อยนะครับสำหรับสงครามในตอนนี้นะยังกับเรื่องลบกันยาวนาน3เล่มจบหรืออาจจะไม่จบก็ได้นะ Lord of the Ring นะเริ่มต้นที่ Hobbitนะแล้วก็ Fellowship of the King The Two Tower แล้วก็ Return of the King อยู่วันนี้มีเรื่องพวกนี้ปนกันอยู่ไม่รู้มันโผล่มาได้ยังไงนะครับเมื่อวานตลอดทั้งวันในการคุยกันหลังจากคุยกันจบในรายการนี้แล้วผมก็ตามดูข่าวบ้างพักผ่อนบ้างไปตลาดหรือไปโน่นมานี่แล้วก็มันสืบเนื่องมาจากว่าท่านผู้ฟังได้อีเมลมาช่วยให้รายละเอียดในรายการเกี่ยวกับเรื่องทางแคทอลิกของไทยที่กำลังแปลสารจากพระสันตะปาปาที่ภาษาไทยใช้คำว่า

ณศาลอันนี้ผมเป็นภาษาไทยในสื่อมวลชนนะครับผมก็จะไม่ทราบว่าทางฝ่ายสภาแคทอลิกแห่งประเทศไทยหรือว่าองค์กรแคทอลิกในเมืองไทยหรือผู้นับถือศาสนาทั้งหลายในเมืองไทยที่เป็นศาสนาคริสต์นะแคทอลิกเน้นๆก็คือพระสันตะปาปานี่ก็แคทอลิกครับอยู่ที่สำนักวาติกันเพราะฉะนั้นแมกนิฟิก้าฮิวแมนิตาสจะเป็นสารจากพระสันตะปาปาที่ภาษาละตินเรียกว่าเอนไซคลิโคนะครับเอนไซคลิโคอย่างที่เราได้พูดกันไป เมื่อวานนี้พอสมควรและเยอะอยู่แต่ยังไม่จบยังมีเรื่องยาวต่อเรื่องมาซึ่งสนุกเข้าไปใหญ่นะครับไม่ได้หาความสนุกจากความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์หรอกแต่ว่าพระสันตะปาปาเนี่ยเป็นปัญญาชนระดับบนๆของโลกอันนี้เราไม่นับความเป็นผู้นำสูงสุดของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเท่านั้นนะครับถ้านับประชากรก็เป็นพันล้านแต่ว่ามันคือผู้นำทางความคิดของมนุษยชาติยุคปัจจุบันโดยภาพรวมด้วยท่านมีคำกล่าวหรือคนไทยอาจจะเรียกด้วยความเคารพว่าดำรัสอะไรเนี่ยเราก็จะฟังแต่ว่าสารของพระสันตะปาปาเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่ในความหมายของภาษาละตินนะครับ encyclical letter ก็คือสารสำคัญจากพระสันตะปาปาที่จะส่งไปยังประชากรแคทอลิกทั่วโลกและชาวโลกทั้งมวลนะฉบับแรกยาวเหยียดไม่นับพระดำรัสอื่นๆของสันตะปาปานะครับหรือการพูดการให้สัมภาษณ์อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะมันยาวนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อวานแล้วคือพระสันตะปาปาลีโอที่14ต้องการปกป้องมนุษย์จากการเบียดแทรกแซงทำลายความเป็นมนุษย์ของ AI ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันแหละแต่ว่าต้องไม่ให้ทำลายคุณค่ามนุษย์อะไรแล้วก็จะทำกำไรให้คนตกงาน AI ทำแทนอันอย่างนี้ไม่ได้ครับพระสันตะปาปาไม่ยอมผมพูดเองอาจจะแรงกว่าพระองค์พูดนะครับแต่ว่าเอกสารอันยาวเนี่ยผมจะจำเป็นจะต้องอ่านให้จบภายในสุดสัปดาห์นี้นะครับวันนี้เมื่อวานนี้ใช้เวลาพูดคุยจากไฮไลท์หรือว่าการกวาดสายตาอ่านสารบัญผมอ่านสารบัญเอกสารนี้ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านสารบัญแล้วก็พลิกดูคือมันไม่ใช่หนังสือที่พลิกกระดาษนะครับแต่ว่าเลื่อนๆดูนะโอ้มันสำคัญทั้งหมดนะทุกเรื่องนะแล้วจะต้องอ่านให้จบไม่งั้นไม่ชีวิตจะไร้ค่าส่วนท่านผู้ฟังที่รออ่านภาคภาษาไทยนะครับท่านผู้ฟังชื่อคุณพรทิพย์ขออนุญาตเอ่ยชื่อโดยไม่บอกนามสกุลนะครับเดี๋ยวลูกหลานจะโวยวายเอาว่าโอ้คุณแม่เอาเวลาที่ไหนมาเขียนท่านผู้ฟังชื่อคุณพรทิพย์ก็ส่งข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับบอกว่าเนื่องจากว่าได้ติดตามโลกยามเช้าเมื่อวานนะครับได้ฟังผมพูดถึงสถานการณ์ถึงสมณศาลของสมเด็จพระสันตะปาปาน่าจะเป็นภาษาไทยที่ถูกต้องที่คุณพรทิพย์ใช้นะครับผมขออภัยถ้าผมแบบไม่ตรงเป๊ะบ้างในการใช้อย่างเป็นทางการซึ่งภาษาที่ควรจะงดงามสำหรับนักบวชนักบุญหรือฝ่ายศาสนาในเมืองไทยเนี่ยเราจะมีตาชาวศัพท์ใช้อยู่ก็ท่านผู้ฟังคือคุณพรทิพย์ว่าก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เราคุยกันเมื่อวานนะครับหมายถึงว่าคุยกันเรื่องสมณศาลของพระสันตะปาปาเพราะว่าเรื่องที่น่าสนใจคือสมณศาลเพราะทรงนำเรื่อง AI หรือเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเข้ามามีบทบาทในชีวิตวิถีชีวิตมนุษย์และความเชื่อความศรัทธาในพระเจ้าจะต้องอันนี้ผมเติมให้นะครับและความเชื่อความศรัทธาในพระเจ้าจะต้องมีปฏิสัมพันธ์หรือปฏิกิริยาอย่างไรกับเทคโนโลยีอย่างที่ผมบอกเมื่อวานไม่ใช่เรื่องใหม่เอี่ยมแต่ AI เรื่องใหม่แต่วิทยาศาสตร์กับปรัชญาไม่ใช่เรื่องใหม่ครับเป็นการต่อสู้กันทางปรัชญาและความคิดและมนุษยชาติตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วโดยเฉพาะศาสนาคริสต์กับนักวิทยาศาสตร์ในภาคภาษาไทยคุณพรทิพย์บอกว่ามีบล็อกเกอร์ท่านหนึ่งเป็นคริสตชนไทยเหมือนเป็นนักข่าวอิสระมักจะถ่ายทอดและนำเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาจักรสมเด็จพระสันตะปาปาความเคลื่อนไหวในสำนักวาติกันมาช่วยเผยแพร่เป็นประจำอยู่ใน Facebook ท่านผู้ฟังก็เลยบอกว่าเข้าไปดูใน Facebook ส่งลิงก์มาผมก็ตอบบอกว่าผมไม่ได้ใช้ Facebook แล้วผมเป็นคนโบราณนะเพราะฉะนั้นก็เพียงแต่ว่าวันนี้จะบอกท่านผู้ฟังทั่วไปนะครับผมว่ามนุษย์ส่วนใหญ่บนโลกเนี่ยใช้ Facebook

มีมนุษย์อย่างผมคนเดียวไม่ใช้นะครับอาจจะแอบดูบางเรื่องของบางคนโดยอาศัยคนอื่นบ้างแต่ว่าตัวเองก็ไม่ใช้เพราะว่าไม่เอาละนะครับมันไม่ต้องอธิบายเหตุผลแล้วกันเพราะท่านที่ใช้อยู่ก็มีเหตุผลนะครับเพียงว่าผมไม่ใช้แล้วนะครับก็จึงไม่ได้เข้าไปดูนะก็ไม่เป็นไรก็ท่านผู้ฟังอยากจะเข้าไปดูว่าคริสตศาสนิกชนท่านนี้ที่ช่วยแปลช่วยปรับช่วยสื่อสารต่อว่าด้วยเรื่องที่เราพูดกันเมื่อวานนะครับคือสารจากพระสันตะปาปาสู่ชาวโลกฉบับนี้ Magnifica Humanitas เนี่ยก็มีคนสรุปย่อใน Facebook ไปตามหาอ่านเอาเองผมก็ขอให้ผมไม่ได้ตามเข้าไปเพราะผมเป็นมนุษย์ที่ไม่ได้ใช้ Facebook นะครับแล้วก็ไปดูอาจจะเจอผมก็แอบเห็นอยู่ท่านผู้ฟังส่งมาให้เป็นภาพเป็นกราฟิกเพราะว่าเวลาเราอ่านเราคิดเราจะเผยแพร่ต่อเนี่ยเราจะต้องสรุปความคิดแล้วจะต้องพาดหัวต้องทำป้ายใหญ่ๆหรือที่เรียกว่าแบนเนอร์เพื่อดึงดูดความสนใจตรงนี้แหละครับคือความผิดเพี้ยนบิดเบือนของข้อมูลความจริงที่อยู่ในเรื่องราวที่เราอ่านมาแล้วเราก็อยากจะพาดหัวสมมตินะทุกวันนี้มนุษย์ก็จะเอาเรื่องที่อยากจะเผยแพร่มาพาดหัวให้มันเกินจริงแล้วก็หลอกล่อให้คนไปอ่านก็จะเจอเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังด้วยแล้วกันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่ท่านผู้ฟังพูดถึงบล็อกเกอร์ชาวแคทอลิกท่านนี้นะครับเพียงแต่ว่าผมต้องอ่านเองก่อนนะครับแต่ว่าถ้ามีแหล่งที่เชื่อถือได้ผมเข้าไปดูได้ก็จะช่วยเผยแพร่นะครับไม่ได้ปิดกั้นแต่ประการใดนั้นก็จะขอรายงานว่าท่านผู้ฟังส่งรายละเอียดให้มาว่ามีคนเขาช่วยทำนะแปลเป็นบางท่อนบางตอนแล้วก็เผยแพร่อยู่และที่สำคัญก็คือว่าคุณพรทิพย์บอกว่าขณะนี้ต้นฉบับภาษาอังกฤษที่เราดาวน์โหลดมาอ่านได้แล้วนะแล้วอยู่ในมือผมมา2วันแล้วนะผมก็เพียงแต่อ่านแบบข้างหน้าบทที่1และบทที่ท้ายนิดๆหน่อยๆแล้วก็เอาไฮไลท์มาใช้เดี๋ยวผมจะเติมให้นะครับผมก็จะเลือกบางท่อนเอามาคุยแต่ว่าทราบอารมณ์ความรู้สึกจากคอนเทนต์หรือสารบัญทั้งหมดแล้วล่ะสารบัญก็ละเอียดมันต้องอ่านถ้าไม่อ่านเนี่ยชีวิตจะไม่ราบรื่นคือท่านผู้ฟังไม่ต้องอ่านทั้งหมดก็ได้นะครับหรือว่าอ่านภาษาอังกฤษลำบากคุณพรทิพย์บอกว่าทางฝ่ายคาทอลิกไทยเนี่ยนะกำลังแปลอยู่ยังไม่เสร็จอยู่ในระหว่างขัดเกลาภาษาก็อย่างที่ผมบอกยาวจริงนะครับเข้าใจแล้วก็การแปลจะทำฉาบฉวยแบบผมเนี่ยคือตื่นเช้าขึ้นมาก็แปลลวกๆๆแล้วก็เล่าให้ฟังอย่างนี้มาทำชั่วครั้งชั่วคราวได้แต่ถ้าจะแปลเป็นเอกสารเป็นทางการของฝ่ายคาทอลิกไทยเนี่ยนะสภาจะเรียกว่าสภาคริสตจักรหรือสภาคาทอลิกนะโอเคสับเทคนิคเดี๋ยวค่อยว่าทีแล้วกันนะครับผมเข้าไปดูในเว็บไซต์แล้วก็ยังไม่มีนั่นเองก็ตอนนี้ทราบข่าวแล้วว่าเขาแปลเสร็จแล้วแต่ยังขัดเกลาอยู่เพราะเรื่องมันยาวอย่างที่บอกไปแล้วนะครับ5บท245พารากราฟหรือย่อหน้าพอแปลอังกฤษเป็นไทยแล้วก็ขัดเกลาภาษาให้ถูกไม่ใช่แค่หลักภาษาการแปลอังกฤษเป็นไทยนะครับให้ถูกหลักภาษาแห่งศาสนาหรือคริสตจักรด้วยถ้าอย่างผมแปลเนี่ยก็เพี้ยนแน่นอนผมก็เหยาคร่าวๆนะท่านฟังก็ต้องให้อภัยรอบทแปลอย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งแล้วถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านผู้ฟังเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสภาแคทอลิกหรือว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องแล้วกันนะครับหรือคุณพลที่แจ้งมาท่านผู้ฟังแจ้งมาผมก็แจ้งต่อแต่ผมจะเข้าไปเช็คอยู่เสมอถ้ามีก็จะบอกให้ทราบนะครับสำหรับผมอ่านภาษาอังกฤษพอได้มันจะอ่านภาษาอังกฤษให้จบภายในศุกร์เสาร์ที่นี้แล้วกันนะครับไม่สัญญาเพราะว่ามีเรื่องอื่นอ่านอยู่แต่ว่าประเด็นที่เราคุยกันต่อได้อย่างผมคิดว่าเพลิดเพลินก็คือว่าหนึ่งเรารู้แล้วล่ะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ Magnifica Humanitas มนุษย์เป็นชีวิตที่งดงามมนุษย์นั้นงดงามนะ Magnificent Magnific อันนี้เป็นภาษาละตินนะครับมนุษย์นั้นสวยงามหรืองดงามไม่ใช่ความสวยงามของใบหน้ารูปร่างนะครับความเป็นมนุษย์ทุกคนนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกมนุษย์อายุเท่าไหร่เพศอะไรหรือแม้กระทั่งจะมีเพศที่มากไปกว่าสองเพศที่พระเจ้าสร้างมาพระสันตะปาบอกว่ามนุษย์นั้น magnificent มนุษย์นั้นงดงามใช้คำว่างดงามมากกว่าคำว่าสวยสวยงามเราจะไม่นึกถึงใบหน้าหน้าตาใช่ไหมงดงามคือความเป็นมนุษย์นั้นงดงามเพราะฉะนั้นจะต้องปกป้องมนุษย์ไม่ให้เทคโนโลยีมาทำลายมนุษย์ไม่ให้เงินไม่ให้ทองไม่ให้

0: ความสามารถที่เก่งกว่ามนุษย์มาแย่งความเป็นมนุษย์ไปมนุษย์ก็จะกลายเป็นเครื่องมือของนายทุนอันนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมท่านสันวาบาไม่ได้พูดละเอียดไม่ได้พูดตรงเป๊ะอย่างนี้แต่ท่านพูดละเอียดนะครับในเอกสารที่ว่านี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเราจะคุยกันในเชิงปรัชญาบางท่อนบางตอน5ประเด็นเมื่อวานว่าไปแล้วนะครับตอนนี้ท่านผู้ฟังก็อธิบายมาว่าโอเคเดี๋ยวแปลเสร็จก็คงจะได้ทราบกันทีนั้นก็สรุปว่าขณะนี้เรารอการแปลภาษาไทยจากฝ่ายคาทอลิกของไทยนะครับส่วนผมเดี๋ยวก็จะอ่านคือสัญญาไว้ก็อาจจะเป็นไปตามสัญญาแต่อาจจะไม่ตรงเวลาครับหรือต้องอ่านแน่เพราะมีความรู้สึกอึดอัดครับข้องใจโอ้คนเขาเริ่มคุยกันเรื่องนี้กันเยอะแล้วในต่างประเทศอาจจะไม่มากนักนะครับต้องแอบซ่อนๆไปหาเว็บไซต์ที่ผมคุ้นเคยแล้วมันโผล่มาโดยบังเอิญแต่ว่าสื่ออเมริกาไม่ได้พูดหรอกนะครับเขาจะไปพูดเรื่องอื่นๆเรื่องนี้ก็เหมือนกับข่าวสั้นๆทั่วไปเรื่องสารของพระสันตะปาปาแล้วคนจะรู้ว่าพระสันตะปาปาผู้นำศาสนามีคำพูดอะไรก็แค่นั้นเองโอ้ขี้เกียจอ่านเยอะจังแต่เอาเข้าจริงๆนะครับตอนนี้แม้ว่าผมจะยังไม่ได้อ่านทั้งหมดอ่านบางส่วนนิดๆหน่อยๆแล้วก็อ่านสารบัญแล้วก็อ่านตอนท้ายแบบวิธีรวบๆเพื่อจะเอามาคุยเนี่ยครับแล้วก็จะเอามาเป็นข้ออ้างเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญและมีการถกเถียงกันอยู่ในมุมแคบๆของเว็บไซต์บางแห่งครับก่อนอื่นเมื่อวานนี้ผมก็กวาดต้อนความคิดของผมเพื่อความสะดวกในการสื่อสารเช้าวันนี้คือว่าดูข้างต้นนะแล้วก็กวาดไปดูท่อนท้ายแล้วก็เลือกท่อนเนี้ยย่อหน้าที่238มาประกบอารมณ์ความรู้สึกในยามเช้าเพราะมี245ย่อหน้าใช่ไหมแล้วผมก็อ่านผ่านๆคือลากๆแผ่นiPad อะไรของผมไปนะครับหรือคอมพิวเตอร์เดี๋ยวผมจะมีจอมือถือแค่6นิ้วที่มี iPad 10นิ้วที่ลูกน้องให้มาก็เป็น iPad 4นะครับก็เป็นรุ่นเก่าแต่ยังทำงานได้อยู่นะครับเพราะจอมันใหญ่หน่อย10นิ้วก็อ่านได้นะครับไม่เหมือนกระดาษผมยังคิดว่าน่าจะมีการพิมพ์เป็นรูปเล่มเป็นหนังสือแล้วก็ขายหรือจะแจกไอ้ดาวน์โหลดแจกมันก็ได้อยู่แล้วนะครับมันก็ฝากทางฝ่ายคาทอลิกไทยนะครับว่าพิมพ์ฉบับภาษาอังกฤษแล้วก็ฉบับภาษาไทยอยู่ในเล่มเดียวกันอาจจะแบ่งเป็นหน้าต่อหน้าก็ได้ซ้ายอังกฤษขวาไทยหรือจะแยกเป็นอังกฤษแล้วก็ไทยแล้วก็พิมพ์ขายเลยนะครับผมจะซื้อแล้วคนทั่วไปอาจจะขายได้ไม่มากผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเอกสารสำคัญที่มนุษย์ทุกศาสนาพึงจะอ่านและจะเข้าใจเพราะถ้าจะเข้าใจอารมณ์ของพระสันตะปาปาผมก็เลยไปอ่านย่อหน้าสุดท้ายเกือบสุดท้ายนะย่อหน้าที่238นะจากทั้งหมดที่มี245ผมคิดว่าย่อหน้า238เนี่ยเป็นย่อหน้าที่อาจจะตอบโจทย์ของคนที่ไม่อ่านยาวนะครับกระโดดข้ามมาดูว่าสรุปแล้วพระองค์ว่าไงครับ Let us invest in education beginning with ourselves we all need to learn how to engagewith the digital world in a human way เดี๋ยวค่อยแปลนะครับขออนุญาตออกเสียงภาษาอังกฤษให้เพลินๆก่อน Let us invest in education beginning with ourselves we all need to learn how to engage with digital world in a human way as an integral part of our education in the faith and in the life live according to the gospel indeed we must consider the digital world as a new continent to be evangelizedone that requires generous missionaries who are mature in the faith. In a particular way, we need adults to rediscover their vocation as artisans of education, prepare to work patiently each day by the support of extensive and broad education partnership. ก็ อันนี้เป็นเหมือนกับจะเป็นย่อหน้าที่สรุปทั้งหมดผมขออนุญาตแปลเป็นไทยนะในสำนวนเร็วๆของผมเองนะครับขอเราจงมาร่วมลงทุนลงแรงเรื่องการศึกษาโดยเริ่มที่ตัวเราก่อนเราทุกคนจำต้องเรียนรู้ที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับโลกดิจิทัลในวิถีแห่งมนุษย์ดิจิทัลผมแปลไม่ได้ถ้าใครก็แปลไม่ได้ยังหาคำไม่ได้อันนี้ง่ายกว่านะครับดิจิทัลสัญญาณตัวเลข0101 ขอเราจงมาร่วมลงทุนลงแรงเรื่องการศึกษาด้วยเริ่มที่ตัวเราก่อนเราทุกคนจำต้องเรียนรู้ที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับโลกดิจิทัลในวิถีแห่งมนุษย์ให้เป็นส่วนประกอบกันในการศึกษาของเราอันเกี่ยวกับความศรัทธาและวิถีชีวิตที่เราถือมั่นในพระธรรมคำสอนจริงแท้ที่ว่าเราจะต้องพิจารณาโลกดิจิทัลในฐานที่เป็นทวีปใหม่ที่เราจะต้องเข้าไปเผยแผ่พระคริสตธรรมเป็นโลกใหม่ที่พึงประสงค์ซึ่งคณะผู้เผยแผ่พระธรรมแห่งพระคัมภีร์ผู้เปี่ยมเมตตาและทรงคุณวุฒิภาวะและทรงวุฒิภาวะในความศรัทธาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องการผู้ใหญ่ดาวทั้งคนที่เป็นผู้ใหญ่ไปค้นหาความรู้ให้ได้มาซึ่งความเป็นครูผู้เป็นดุจช่างศิลป์ในการให้การศึกษาเตรียมพร้อมทำงานอย่างอดทนไม่เว้นวันมีผู้ร่วมสนับสนุนเป็นหุ้นส่วนในการถ่ายทอดการศึกษานี้อย่างกว้างไกลอันนี้เป็นคำแปลอย่างคร่าวๆของผมนะครับกลับไปที่ภาษาอังกฤษขึ้นจอเผื่อท่านผู้ฟังที่ชอบที่จะอ่านภาษาอังกฤษเองมันทิ้งค้างไว้แป๊บหนึ่งนะครับแต่ถ้าท่านไปดาวน์โหลดเอามาจากเว็บไซต์ของสำนักวาติกันแล้วก็ดูที่ข้อ238ดูข้ออื่นก็ได้มันมีอีกเยอะที่แบบสุดยอดของการคิดว่ามนุษย์นั้นสำคัญกว่าเทคโนโลยีต้องระวังไม่เทคโนโลยีมาคร่าวิถีของมนุษย์ไปนั้นย่อหน้า38นี่เป็นภาษาอังกฤษนะครับในคำประโยคสุดท้าย with the support of extensive and share นะครับบังเอิญมันมีซูมไม่ได้มีชื่อผมปักติดเลยทับคำว่า share educational partnership ไปซึ่งอันนี้ท่านลองดูนะครับเมื่อกี้ผมแปลเป็นไทยตามนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าแปลเป็นไทยอาจจะในรูปแบบของผมเองขอซ้ำอีกทีนะครับขออนุญาตอ่านซ้ำอีกทีขอเราจงมาร่วมลงทุนลงแรงเพื่อการศึกษาเรื่องการศึกษาโดยเริ่มที่ตัวเราก่อนเราทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับโลกดิจิทัลในวิถีแห่งมนุษย์ให้เป็นส่วนประกอบกันในการศึกษาของเราอันเกี่ยวกับความศรัทธาและวิถีชีวิตที่เราถือมั่นในพระธรรมคำสอนจริงแท้ที่ว่าเราต้องพิจารณาโลกดิจิทัลในฐานที่เป็นทวีปใหม่ที่เราจะต้องเข้าไปเผยแผ่พระคริสตธรรมเป็นโลกใหม่ที่พึงประสงค์ซึ่งคณะผู้เผยแผ่พระธรรมแห่งพระคัมภีร์ผู้เปี่ยมเมตตา Gospelและทรงวุฒิภาวะในความศรัทธาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องการผู้ใหญ่ไปค้นหาความรู้ให้ได้มาซึ่งความเป็นครูผู้เป็นดุจช่างศิลป์ในการให้การศึกษาและเตรียมพร้อมทำงานอย่างอดทนไม่เว้นวันมีผู้ร่วมสนับสนุนเป็นหุ้นส่วนในการถ่ายทอดการศึกษานี้อย่างกว้างไกลตอนนี้สมมุติว่าผมสรุปเองจากการติดตามข่าวสารและอ่านเท่าที่พึงจะทำได้ในรอบ 4-5 วันที่ผ่านมาแล้วกันแล้วก็ต้องฟุตโน้ตนิดนึงครับยังไม่ได้อ่านละเอียดทุกย่อหน้าผ่านๆเพื่อเอาอารมณ์ความรู้สึกแล้วติดตามข่าวสารอื่นๆที่วิพากษ์วิจารณ์นิวยอร์กไทม์บ้างเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวครึ่งหลังจะมีแบบสนุกกว่านั้นอีกนะครับเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตชื่อ wide.com โอ้โหเมื่อวานผมดูเขาเปรียบเทียบมหาเศรษฐีดิจิทัล EAI อะไรกับพระสันตะปาเขาถกเถียงกันคือไม่ถกเถียงในเผชิญหน้านะครับมีการตอบโต้ในเชิงความคิดนะโดยไม่ต้องเจอหน้ากันนะครับเป็นเสมือนจริงแล้วว่าเป็นยังไงเดี๋ยวขอครึ่งหลังนะครับเพราะเราจะมาถึง 5:30 นาทีในเวลาไม่นานแต่ว่าตอนนี้จะสรุปอย่างนี้นะครับว่าก่อนอื่นถ้าผมสรุปก็เป็นไปตามมุมมองของผมเองนะต้องอ่านอีกเยอะกว่าจะสรุปได้มั่นใจมากกว่านี้หรือชัดเจนกว่านี้อย่างนี้ก็คือว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องทั้งหมดก็คือว่า1ฝ่ายพระสันตะปาหรือสำนักวาติกันหรือแคทอลิกโลกนะห่วงใยมนุษย์แล้วมนุษย์ทุกชีวิตไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาอะไรนะครับผมพูดแทนพระองค์เลยนะครับมนุษย์นั้นงดงามหมดเกิดมาเป็นมนุษย์พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาอันนี้ตามมุมมองของพระคัมภีร์ไบเบิลนะครับพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาทั้งอาดัมและอีฟหญิงและชายจากดินให้เป็นเสมือนพระองค์เองนะครับนะมนุษย์จะงดงามไม่ว่าจะผิวพรรณศาสนาเชื้อสายหรือว่ายากจนอย่างไรเนี่ยมนุษย์จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันถ้ามนุษย์ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทำมาหากินให้เศรษฐีร่ำรวยแล้วมนุษย์ใช้ถูกใช้เป็นเครื่องมือให้ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือที่จะทำงานแทนมนุษย์ได้แล้วมนุษย์ก็ถูกปัดให้ตกขอบโลกไปไม่มีงานทำและมีงานทำอย่างไร้ศักดิ์ศรีมันก็ไม่ได้ AI ก็จึงเป็นตัวการที่จะทำลายมนุษย์ถ้า AI แซงหน้ามนุษย์คิดแทนทำแทนมนุษย์ก็ไม่ต้องทำอะไรมนุษย์จนลงไม่มีงานทำนั้นก็เรื่องหนึ่งนะครับ เรื่องใหญ่ของพระสันตะปาปาคือมนุษย์ไม่มีคุณค่าของความเป็นมนุษย์เหลืออยู่เลยเพราะว่ามนุษย์ไม่ต้องคิดแล้วอันนี้กลับไปหานักปราชญ์ฝรั่งอีกท่านหนึ่งนะครับที่พูดถึงว่า I think therefore I am ข้าพเจ้าคิดเพราะฉะนั้นเราก็จึงเป็นมนุษย์นะถ้าเราไม่รู้จักคิดเราไม่ต้องเป็นมนุษย์วันๆนั้นก็ถาม AI ท่านไม่ใช่มนุษย์แล้วนะครับท่านเป็นเครื่องมือของเครื่องจักรเครื่องยนต์กลไกคอมพิวเตอร์แล้วก็ยอมรับความผิดถูกโดยไม่รู้ตัวโอ้โหยุ่งกันใหญ่เลยนะครับเอาละครับนี่คือเป็นนี่มันเป็นปัญหาทั้งเศรษฐกิจการเมืองและปรัชญาแต่ผมจะเน้นเฉพาะปรัชญาก่อนคือว่าเอกสารของสันตะปาปาฉบับเนี้ยเป็นการสร้างประเด็นใหม่ให้โลกมองในเชิงปรัชญาเศรษฐกิจก็ใช่ครับแต่ว่าเรื่องใหญ่คือปรัชญาเมื่อเราดูรัฐบาลไทยคนไทยผู้เชี่ยวชาญนักวิทยาศาสตร์นักคิดนักวิชาการนักการเมืองมักจะมองเรื่อง AI ว่าเราต้องวิ่งไล่ตามเทคโนโลยี AI ให้ทันหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องสอนให้เด็กนักเรียนหรือผู้คนของเราในโรงเรียนในระบบการศึกษารู้เท่าทันว่า AI คืออะไรใช้ประโยชน์อย่างไรจะได้มีผิดพลาดรู้จักตรวจสอบอย่างนี้ผมพูดอยู่บ่อยๆนั่นข้อที่หนึ่งที่เราห่วงกันคือว่าการวิ่งไล่ตามเรียนรู้และรู้ทัน AI ที่คนอื่นเขาทำมาให้เราใช้แล้วเราใช้อย่างรู้เท่าทันนั่นข้อที่หนึ่งครับข้อที่สองอารมณ์ของสังคมไทยแล้วกันนะครับการเมืองเศรษฐกิจสังคมนักวิทยาศาสตร์มองว่าอันที่สองไทยต้องเร่งพัฒนา AI ของตัวเองนะเหมือนอย่างจีนก็มี DeepSeek มีโน่นมีนี่อเมริกาก็จะมี Grok มี Gemini มี ChatGPT 4 5อะไรก็เรื่อยไปนะครับก็คือว่าเราจะสร้างซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันศูนย์ Data ข้อมูลของเราเองอันนี้เป็นความฝันซึ่งผมว่าเป็นไปได้นะครับถ้ารัฐบาลอัดฉีดให้รุนแรงแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ไทยมารวมตัวกันมีค่าตอบแทนที่เหมาะสมคุณค่าของความเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับพวกสวทช STDB NECTECH แล้วก็มหาลัยต่างๆนะครับมันเราก็จะมองโลกใน2ประเด็น1เรียนรู้เท่าทันเพื่อปรับตัวใช้2สร้าง AI ของเราเองพระสันตะปาปาแนะประเด็นที่สามอันนี้ผมคิดเองนะครับพระองค์อาจจะไม่ได้มองอย่างนี้ก็ได้เอกสารของพระสันตะปาปาแนะประเด็นที่สามคือปรัชญาของความเป็นมนุษย์ใครจะทำ AI รู้เท่าทันยิ่งใหญ่แพงถูกยังไงก็ตามสะดวกยังไงก็ตามผิดถูกยังไงก็ตามประเด็นที่อยู่ตรงกลางเรื่องใหญ่ก็คือปรัชญามนุษย์มีคุณค่ามีความงดงามสมกับที่เกิดมาที่พระเจ้าให้เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องเคารพความเป็นมนุษย์ทุกเพศทุกวัยทุกสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะนั้นมนุษย์จะต้องไม่ตกเป็นทาสของเทคโนโลยีในกรณีนี้คือ AI หรือดิจิทัลหมายความว่าไม่ตกเป็นทาสของมหาเศรษฐีคนรวยทั้งหลายที่สร้าง AI ขึ้นมาแทนที่มนุษย์นี่คือเรื่องใหญ่ที่ทุกศาสนาต้องหารือกันแล้วนะครับนะปกติในโลกนี้จะมีการประชุมยูเนสโกจะจัดเสมอครับไทยแล้วก็เคยเป็นประธานการประชุมศาสนาโลกอะไรอยู่แถวๆพุทธมณฑลนะครับเพราะฉะนั้นศาสนาทุกศาสนาเพราะว่าคนทั่วไปมักจะวนเวียนอยู่กับเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องการศึกษาแต่ว่าเรื่องปรัชญามันมองยากผมคิดว่าถ้าอ่านเอกสารพระสันตะปาปาทั้งหมดทั้ง5บทรวมทั้ง introduction แล้วก็รวมทั้ง conclusion บทสรุปกับบทนำทั้งหมดแล้วนะครับบทที่3คือบทเทคโนโลยีนะที่กำลังครอบงำมนุษย์สำคัญบทที่4กับบทที่5เป็นคำวิงวอนหรือคำอธิบายว่าเราจะต้องป้องกันมนุษยชาติอย่างไรนะบทที่1บทที่2เป็นเรื่องของหลักการของศาสนาโดยเฉพาะยิ่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกคริสต์ทั้งปวงพระคัมภีร์คำสอนต้องอ่านให้หมดขออภัยนะครับผมก็พูดแต่ยังไม่อ่านนะครับจะใช้เวลาให้เต็มที่ก็จริงๆก็ไม่นานนะเดี๋ยวก็อ่านวันนึงก็จบนะครับและจะได้อารมณ์มากกว่านี้นะครับทั้งหมดนี้ก็คือเหมือนกับประเด็นที่โลกยังไม่สนใจกันเต็มที่นักนะครับผมก็พยายามตอบตัวเองว่าเฮ้ยเรามาถูกแบบนี้เราคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่กว่าเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลหรือว่าเรื่องการศึกษาดิจิทัลเราผมจะไปตามพระสันตะปาปาลีโอที่14เลยนะครับว่าอันนี้เป็นเรื่องปรัชญาชีวิตแล้วมนุษย์เกิดมาจะต้องมีศักดิ์ศรีจะต้องระแวดระวังไม่ให้มนุษย์สร้างเทคโนโลยีมาทำลายเราต้องไปอ่านรายละเอียดทั้ง5บทนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าข้ามคำสอนบทที่1บทที่2ไปบทที่3นะแล้วก็บทที่4นะแล้วก็บทที่5แล้วพูดไปก็ต้องอ่านเอาละครับขอพักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะกลับมามีเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องกันอีกเพราะว่าผมวิ่งบุ่นหาหนังสือในบ้านอยู่ก็จะเอาปกขึ้นจอนี่จะเป็นเรื่อง J.R.R. Tolkien The Hobbit and the Lord of the Rings เกี่ยวกับสัตว์ป่าโอ้พระองค์ชอบอ่านหนังสือแบบนี้นะครับ J.R.R. Tolkien แล้วก็ ชอบพูดพาดพิงถึงเรื่องเหล่านี้กับพวกมหาเศรษฐีที่ก็ชอบอ้าง Lord of the Ring นะครับมันเดี๋ยวขอพักสักครู่นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่มันบานปลายแตกออกมาจากพระสมณสารของพระสันตะปาเนี่ยว่าด้วยเรื่อง AI เนี่ยครับขณะนี้เวลาของโลกยามเช้าก็ 5:32 นะครับขอเวลาพักสักครู่ท่านกำลังฟังโลกยามเช้าทาง FM 96.5 ของสมทคลื่นแห่งความคิดบนนักปัดวิทยุแล้วก็บน Facebook สดแล้วก็ YouTube สดเดี๋ยวกลับมาขอพักสักแป๊บหนึ่งครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติ อ่อนวิมล
2: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legends Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
5: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10 โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
6: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
7: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
8: ายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
9: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
8: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาตีสวัสดิ์ค่ะ
9: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
6: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติ อ่อนวิมล
12: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
0: วันใดที่หรือเช้าใดที่มีเรื่องคุยแบบเต็มเปรมเยอะไปหมดก็จะลืมกินกาแฟถ้วยที่สองเช่นวันนี้นะครับแต่ที่จริงเราคุยเรื่องเดียวแต่มันมีหลายประเด็นแล้วผมคิดว่าท่านฟังคงจะพอเข้าใจว่าผมจะพยายามอธิบายว่ามันสำคัญจริงๆนะ แล้วก็มันยังไม่เต็มสูบที่เราควรจะหาความรู้หรอกนะมันก็ขออนุญาตใช้เวลาแต่ว่าเมื่อกี้นี้ที่พูดต่อเนื่องจากที่ท่านผู้ฟังหรือคุณพรทิพย์ได้ให้ข่าวมานะครับผม

เพิ่มเติมจากโปสเตอร์ที่ขึ้นจอและยังไม่อธิบายคือว่าคุณประทิพย์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมสัมมนาออนไลน์นะครับตามภาพโปสเตอร์ที่เห็นบนจอนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่เราคุยกันเนี่ยครับโดยวันที่3วันศุกร์ที่3กรกฎาคมที่จะถึงนี้สดออนไลน์ครับเรื่องMagnifica Humanitis ความงดงามของมนุษย์นะครับจากทางฝ่ายคาทอลิกไทยก็จะเป็นฝ่ายจัดการก็จะมีผู้เชี่ยวชาญผู้รู้นักการศาสนา4ท่านมาพูดคุยกันเข้าใจว่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าโปสเตอร์จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับว่าในเรื่องเอกสารที่เราคุยกันเนี่ยก็จะโอ้โหหน้าฟังอยู่ที่ไหนก็ดูได้นะครับดูได้แล้วก็ร่วมไม่ต้องลงทะเบียนก็คอยเปิดดูแล้วอาจจะมีการถามตอบทีหลังก็ได้นะถ้าวันที่3กรกฎาคมนะครับ2026วันนั้นวันศุกร์เวลาที่นิวเดลีบ่าย 4:30 เวลาที่กรุงเทพ 6:00 นนะเวลาที่มะนิลาก็เพิ่มเป็น1ชั่วโมงเป็น 20:00 น 3:00 นที่ซิดนีย์ตามป้ายโฆษณาที่ประชาสัมพันธ์ไว้จะมีดร.ปีเตอร์รัชดามนเทียนวิเชียนฉายดร.ปีเตอร์รัชดามนเทียนวิเชียนฉายคนหนึ่งนะครับยังมีตำแหน่งหน้าที่มีตัวย่อนี่ผมขออภัยผมจะต้องไปคนจริงๆแต่ว่านึกชื่อคุ้นๆนะครับเหมือนโอเคครับมัมลูกชายน่าจะเป็นครอบครัวเจ้าของหมาอะไรสินจอนนะครับโอเคถ้าผิดถูกประการใดผมจำได้นามสกุลนี้IQ 180ดร.อัลเบอร์ตินานาวาสจากเปรูคนผู้หญิงคนที่สองนะครับถัดมาก็คือสาธุคุณดร.แคสเมียนามาคอมมิวนิเคชั่น COORD นั่นเป็นโคออร์ดิเนเตอร์ Society of Divine World อิตาลีแล้วก็สาธุคุณดร.เซบาสเตียนพาเรียนนั่นจากอินเดียนะครับจากอันในวัยลังกานี่อาร์ตแอนด์ไซน์คอลเลจครับโอเคครับก็ลองตามดูนะครับอย่าลืมจดไว้3กรกฎาคมเตือนตัวเองนะถ้าผมไม่ลืมก็จะเข้าไปฟังนะครับว่าเขาคุยอะไรกันตอนนี้เรากลับมาถึงเรื่องที่ดูเหมือนจะถ้าใช้คำว่าสนุกก็ขออภัยด้วยนะครับคือผมอ่านแล้วเออเข้าท่าดีนะครับก็คือว่าเมื่อวานนี้เขาไปอ่านในต่าวหรือบทความวิเคราะห์เอกสารที่เราคุยกันเนี่ยครับนะ encyclical แล้วมันไปพาดพึงมหาเศรษฐีดิจิทัลทั้งหลายแล้วไปพาดพิงถึง the lord of the ring one ring through them all ก็คือนิตยสารหรือเว็บไซต์ wired นะ wired ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่เหมือนกับ cnet สมัยก่อนนะครับที่ผมตามดูเพื่อติดตามดูซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันข้อมูลข่าวสารโลกดิจิทัลอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ซื้อของอะไรพวกนี้ก็จะออกมาเยอะแล้วก็ยังไม่ได้หายไปไหนผมมั่นใจว่าเชื่อถือได้เพราะชอบตามอยู่ตั้งแต่สมัยเกิดอินเทอร์เน็ตใหม่ๆจะตาม Y ตาม CNET CNET CNET นี่ก็ผันแปรถูกเทคโอเวอร์ไปเอาแล้วครับตอนนี้ Y ก็พาดหัวแล้วว่าโอบลีโอให้ความรู้หรือสอนบทเรียนแก่พวกอภิมหาเศรษฐีเทคโนโลยีทั้งหลายว่าในเรื่อง JRR Tolkien นะครับพาดหัวโอบลีโอสคูลเดอะเทคบรอสคือTech Brothers คือมหาเศรษฐีดิจิทัลในอเมริกาเนี่ยเป็นพวกผู้ชายไม่ว่าจะเป็นอะไรอีลอนมัสก์มีใครต่อใครนะครับบิลเกตส์ไอ้นี่พวกนี้ก็ผู้ชายหมดแหละนะครับก็จะมีผู้หญิงช่วยงานบ้างในตำแหน่งใกล้ชิดรองลงมานะครับแล้วแต่ว่ามหาเศรษฐีเทคโนโลยีโดยเฉพาะยิ่งที่เราพูดถึงพวกเศรษฐี AI ดิจิทัลอะไรพวกเนี้ยนะครับเขาชอบอ้าง JR Tolkien Lord of the Ring ว่ามันเนี่ยแหละเขาช่วยนั่นช่วยนี่นะเป็นไปตามเหมือน Lord of the Ring พระสันตะปาปาก็เป็นแฟน Lord of the Ring ตัวยงว่างั้นเถอะพระองค์ยงนะครับนั่นเวลาผู้สื่อข่าวของ The Wire เข้าไปอ่านเอกสารหรือสมณสารนี้แล้วก็พบหรือติดตามข่าวก่อนหน้านั้นมาก็พบว่าพระสันตะปาปานี่คอยตอบโต้อ้อมๆไม่ตรงให้ทะเลาะกันแบบน่าเกลียดนะครับว่า
เวลาอ่าน Lord of the Ring ต้องอ่านให้ถูกไม่ใช่อ่าน Lord of the Ring มารับใช้ในทุนรับใช้การสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์บิดเบือนข้อมูลทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับอ่าน Lord of the Ring ของอาจารย์ J.R.R. Tolkien อาจารย์ที่ออกซฟอร์ดสาขาวรรณกรรมนะครับชาวอังกฤษมาจากแอฟริกาใต้ที่จริงอาจารย์โทคินเนี่ยก็ตอนเด็กก็อยู่ที่แอฟริกาใต้นะก็เหมือนเจ้าอีลอนมัสก์เนี่ยเป็นคนแอฟริกาใต้แล้วมาแปลงสัญชาติเป็นคนอเมริกันเนี่ยนะอาจจะมีความผูกพันแบบนั้นก็ได้เลยอ่านผิดๆเข้าข้างตัวเองผมจะพยายามอธิบายง่ายๆอย่างนี้คือว่าในข้อเขียนในบทวิเคราะห์ว่าในเรื่องโป๊ปลีโอสอนบทเรียนให้กับเศรษฐีมหาเศรษฐีเทคโนโลยีในอเมริกาเกี่ยวกับเรื่อง Lord of the Ring ของ J.R.R. Tolkien ว่ามันเป็นยังไงคือแบ็คกราวด์นิดหนึ่งนะครับหนังสือของ J.R.R. Tolkien ที่ดังที่สุดเรารู้จักมากที่สุดเล่มแรกก่อนที่จะมี Lord of the Ring 3เล่มก็คือ Hobbit The Hobbit นะแล้วก็หลังจากนั้นหลังจาก The Hobbit ก็จะเติบโตมาเป็น The Lord of the Rings Ring เติม S เพราะมันมีหลายแหวนหลายวงแต่มันมีอยู่วงเดียวที่จะเป็นวงยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะปกครองแหวนทุกวงแหวนวิเศษนะตามบรรจอนะครับ One Ring to Rule Them All สมัยนั้นอ่านหนังสือยุคที่เราอ่านหนังสือตื่นเต้นกันแบบแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็มาลอร์ดออฟเดอะริงเนี่ยสนุกสนานมากในยุคนั้นนะครับยุคที่ลูกผมเป็นยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่ผมก็ซื้อหนังสือมาอ่านหมดแล้วล่ะนะครับไม่เคยลืมโอเคลืมเยอะแหละเดี๋ยวต้องอ่านใหม่แต่ว่าไม่เคยลืมความประทับใจที่มีอยู่เพราะฉะนั้นโทคินเนี่ยก็เป็นอาจารย์ชาวอังกฤษแล้วกันตอนหลังจากแอฟริกาใต้นะครับสอนที่ออกซฟอร์ดวรรณคดีอังกฤษวรรณกรรมและเขียนหนังสือเยอะแยะหนังสือที่ดังที่สุดก็จะเป็น The Hobbit and the Lord of the Rings 3เล่ม Lord of the Rings 3เล่มจบนะ Lord of the Ring เนี่ยก็จะมี3เล่มจบก็คือ The Fellowship of the Ring The Two Towers Return of the King ครับก็คือเริ่มต้นก็คือมีคณะของพวกคนแคระแล้วก็ไอ้โฟรโดเด็กหนุ่มกล้ากลัวๆแล้วออกไปตามล่าหาแหวนวิเศษอันนี้ที่อยู่บนจอนะครับที่บ้านผมก็มีวงนะครับในยุคแรกนะผมซื้อแหวนมาจากเว็บไซต์ของLord of the Ring นะครับเป็นแหวนทองคำแท้เลยนะครับ 18K นะถ้าขายได้ป่านนี้อาจจะรวยแล้วนะครับเพราะทองขึ้นเยอะตอนนั้นซื้อไม่กี่พันบาทมีอยู่นะครับแต่ว่าไม่อยู่บักช่องนะครับเก็บไว้ในที่ลึกลับที่ตามหาไม่เจอบนยอดเขาสูงแล้วมีไฟภูเขาไฟระเบิดอะไรประมาณนั้นก็ Fellowship of the Ring เล่มที่1 นะครับเล่มที่2ก็การเดินทางผ่านสงครามคนแคระสงครามพวกเอลฟ์อะไรต่างๆเนี่ยครับไปสู่หอคอยยักษ์สองแห่งมาอ่านแล้วสนุกและเรื่องที่สามก็คือกษัตริย์ก็เดินทางกลับมาปกครองแผ่นดินต่อไปมีสงครามเยอะแยะมีพวกตัวประหลาดๆตัวยักษ์ตัวใหญ่ต้นไม้เดินได้สิ่งแวดล้อมถูกทำลายบังคับทาสให้ผลิตอาวุธสร้างพลังงานเผาผลาญปืนเอามาทำอาวุธทำสงครามโอ้อุตลุดถ้าอ่านจบแล้วได้อะไรนอกจากอ่านจบดูหนังแล้วมันก็สนุกเพลิดเพลินหนังสร้างดีปีเตอร์แจ็คสันหรือว่าเรื่องราวมันแบบชวนน่าสงสารน่ารักอะไรพวกนี้แต่จริงๆแล้วมันซ่อนปรัชญาวิธีคิดจากความโหดร้ายของมนุษย์ในยุคสงครามโลกครั้งที่สองเพราะฉะนั้นพระสันตะปาปาก็จึงเอา Lord of the Ring เนี่ยมาเป็นเครื่องมือหน่อยหนึ่งในเอกสารของท่านครับพระสันตะปาปาลีโออันนี้ผมอ้างจากบทความในเว็บไซต์ Wired นะครับ WIRED Wired สันตะปาปาลีโอที่14ก็เลยชวนมหาเศรษฐีไฮเทคทะเลาะอันนี้เป็นคำของผมเองก็คืออธิบายว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างที่พวกเศรษฐีเข้าใจนะพระสันตะปาอ้างแกนดอล์ฟซึ่งเป็นพ่อมดพ่อมดตัวร้ายคนหนึ่งในหนังในหนังสือนะครับ It is not our part to master all the ties of the world แกนดอล์ฟพูดว่ามันไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของเราที่จะเอาชนะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่ว่าจะเป็นคลื่นพายุในทะเลหรืออะไรก็แล้วแต่นะ ties นะครับไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะเอาชนะปัญหาทุกอย่างบนโลกนี้แต่ว่าเราก็จะต้องทำในสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราในการที่จะช่วยคลี่คลายแก้ปัญหาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในช่วงชีวิตช่วงนั้นของมนุษย์ที่เราจะต้องต่อสู้กับความบาปหยาบช้าเลวร้ายทั้งหลายที่เรารู้เพื่อว่า those who live after may have clean earth to till
เมื่อเราต่อสู้ทำลายล้างบาปบนโลกมนุษย์แล้วนี่แกนดอฟนะครับเป็นคนพูดนั้นก็เราก็จะสร้างโลกให้มนุษย์ได้อยู่อย่างสะอาดหมดจดจะได้ทำมาหากินหว่านไร่ไถนากันต่อไป after that นะครับ we may have clean earth ทุกทีอันนี้เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมพูดง่ายๆคือพ่อมดแกนดอฟเป็นฝ่ายดีนะครับเห็นว่าเราจะต้องต่อต้านการทำลายโลกทำลายสิ่งแวดล้อมการสงครามเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่อาจารย์โทเคนก็ไปรบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับเป็นทหารเกณฑ์ไปรบในสงครามโลกหนึ่งแล้วกลับมาสอนที่ออกซฟอร์ดแล้วเขียนหนังสือนะครับตอนนี้มันเกี่ยวข้องกับเศรษฐียังไงเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวจะไม่จบนะครับเอาเป็นว่าท่านสันปาปาพระองค์ทรงอ้างว่าพ่อมดฝ่ายดีเนี่ยต้องการพิทักษ์โรคให้ปลอดจากสงครามและภัยจากสิ่งแวดล้อมนะคือพ่อมดแกนดอฟแต่ว่าเศรษฐีไฮเทคของอเมริกาส่วนหนึ่งยกตัวอย่างชื่อบรรจรนะครับข้างล่างเส้นแดงเนี่ยปีเตอร์ทิลเป็นเจ้าของบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลขนาดมหึมาเรียกว่า Data Analytics ชื่อบริษัทพาลันเตียพาลันเตียนั้นเป็นศัพท์ว่าชื่อของลูกแก้ววิเศษของพ่อมดซารูมานใน Lord of the Ringsไอ้เจ้าพมดซาโลมานเนี่ยครับแกก็จะใช้ลูกแก้วชื่อพาเลนเทียเนี่ยมาเป็นเครื่องมือแอบดูข้อมูลข่าวสารของคนโน้นคนนี้เพื่อใช้ต่อสู้ในสงครามนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าพาเลนเทียกลายมาเป็นชื่อบริษัท Data Analytic ของปีเตอร์ทิลเศรษฐีคนนี้ก็แกอ่านหลอดอัพเดอร์ลิงนั่นแหละแล้วก็เอาคำว่าพาเลนเทียมาเป็นชื่อบริษัทมาจากหลอดอัพเดอร์ลิงแต่หลวงพ่อคือพระสันปาปาก็บอกว่าไม่ใช่นะนะครับไม่ใช่อย่างที่ปีเตอร์ทิลเข้าใจนะแล้วปีเตอร์ทิลมหาเศรษฐีดิจิทัลคนนี้ก็มีกองทุนลงทุนต่างๆเรียกว่าแคปิตอลเวนเจอร์แคปิตอลเฟิร์มนะครับบริษัทลงทุนนะเรียกว่าแล้วมักจะเรียกบริษัทลงทุนของเขาบริษัทชื่อ Founders Fund นะครับ Founders Fund บริษัทลงทุน Venture Capital แกมักจะเรียกบริษัทของแกไอ้เจ้าปีเตอร์ทิลมหาเศรษฐีดิจิทัลคนนี้นะครับมหาเศรษฐี AI คนนี้นะครับว่าเรียกบริษัทมั่งคั่งของแกว่า Precious เด็กๆตอนนั้นแล้วมาแก่ตอนนี้หรือเป็นหนุ่มใหญ่ตอนนี้คงจำได้นะครับไอ้เจ้าโกลัมไอ้ตัวประหลาดที่มันเสียงแปลกๆมันพยายามดำน้ำลุยโคลนสู้หลอกลวงต้มทุนทุกรูปแบบที่จะเอาแหวนทอง one ring to rule them all แหวนวิเศษอันนั้นกลับมาให้ได้แล้วก็ถ้าได้แหวนมาก็เรียกแหวนว่าเป็น precious แปลว่ามีคุณค่ามหาศาลใช่ไหม precious แต่ว่าเสียงของไอ้คูลัมเนี่ยไอ้ตัวประหลาดเนี่ยในหนังหรือในหนังสือนะครับนะก็จะออกเสียงว่า precious นะไอ้เจ้าเศรษฐีตั้งกองทุนชื่อ founders fundมีนิคเนมของ Founders Fund หรือกองทุนนี้ว่า Precious ก็แปลว่าอันนี้ก็คลั่งไคล้ Lord of the Ring นะพระสันปาปาก็บอกไม่ใช่นะอันนี้ผมพูดใหม่ในสำนวนของผมเองนะครับก็คือว่าลูกแก้ววิเศษเอามาทำสร้างความร่ำรวยก็ไปเอาเปรียบคนอื่นไงแล้วคุณไปเอาชื่อของพาเลนเตียมาเป็นชื่อบริษัทแล้วไปเอาคำว่า Precious ของกูลัมในหนังสือ Lord of the Ring มาใช้ความมั่งคั่งแทนความมั่งคั่งของตัวเองบนความลำบากยากแค้นของมนุษย์เพราะฉะนั้นปีเตอร์ทิลก็ไม่ใช่แฟนหลอดอัพริงในมุมมองปรัชญาที่แท้จริงอีกคนหนึ่งครับนี่ก็ตัวการใหญ่อีลอนมัสก์เจ้าของบริษัท SpaceX เจ้าของ Twitter เปลี่ยนชื่อเป็น X เจ้าของ AI ชื่อ Grok นะครับ AI ชื่อ Grok นะปกติว่าจะใช้ AI ของ Google Gemini เป็นหลักแต่ก็ไม่ใช่ว่าเชื่อถือเขาทั้งหมดผมทะเลาะกับเขาบ่อยๆว่าเอ้ยนี่ผิดเมื่อวานก็เจอผิดเรื่องสันตปาปานะครับพี่เกียรติเถียงนะ AI Google Gemini ก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องที่เราพูดกันในวันนี้นะครับพอผมบอกเฮ้ยยูผิดมันบอกเออขอโทษข้อมูลยังไม่พออะไรกันเขารู้เมื่ออาทิตย์หนึ่งแล้วเอง Gemini ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวผมถ้ามีเวลาค่อยกลับไปพูดถึงนะครับมันแบบนั่งขำเมื่อวานว่าเฮ้ยผมรู้ก่อน AI ทั้งอาทิตย์หนึ่งแล้วผมบอกว่าผมรู้ไอ้ยูผิดไอ้เจมินายผิดบอกเฮ้ยขอโทษไอไม่ทันรู้มันก็ปฏิเสธหน้าตาเฉยก็สันตปาปาบอกแล้วว่า AI ไม่ใช่มนุษย์ไม่มีอารมณ์ไม่มีความอับอายไม่มีความคิดไม่มีทุกข์ไม่มีสุข
ผิดแล้วมันบอกเดี๋ยวหาใหม่ถูกแล้วมันก็ไปมันไม่ขอโทษผมแล้วนะครับมันขอโทษเหมือนกันนะครับขออภัยที่พลาดไปหน่อยแต่วิธีขอโทษเขาก็จะแบบไว้เชิงโอเคครับอีลอนมัสก์เนี่ยก็บอกว่าตอนที่นี่เขาอธิบายไว้ใน X ของเขานะครับอีลอนมัสก์ก็บอกว่าตอนที่โทคินเขียนเกี่ยวกับฮอบบิทหรือหลอดอัปเดตด้วยนะครับฮอบบิทนั้น

0: อาจารย์โทคินเนี่ยอ้างถึงพวกคนอังกฤษที่มีความสงบสันติอยู่ในหมู่บ้านอังกฤษเหมือนหมู่บ้านชายของพวกฮอบบิทนั่นแหละนะครับแล้วเราไม่รู้เลยหรือว่าความเป็นพิษเป็นภัยมันจะเข้ามาทำลายหมู่บ้านจากคนข้างนอกหมู่บ้านลอร์ดเอลริงก็จะเขียนไว้ซึ่งมันหมายความว่าไอ้พวกผู้อพยพเข้าเมืองจากประเทศอื่นๆเนี่ยเข้ามาทำลายหมู่บ้านของฮอบบิทเดอะชายที่มันสงบเรื่องเย็นอยู่ตอนนี้เพราะเราก็ต้องปกป้องไม่ให้พวกอาหรับพวกมุสลิมพวกอะไรที่จะเข้ามาทำลายความสงบของสังคมอังกฤษอันนี้เขาจะตีความแบบนั้นนะครับอีลอนมัสเพราะฉะนั้นเขาก็โพสต์บน X เมื่อเดือนตุลาคมนะครับว่ามันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นชาวบ้านประชาชนทั่วไปต้องเข้าใจว่า AI เนี่ยมันจะช่วยปกป้องประชาชนมันก็เหมือนปกป้องจากภัยคุกคามจากพวกอาหรับพวกมุสลิมที่จะเข้ามาอยู่ในดินแดนพูดง่ายอีลอนมัสจะต่อต้านคนอพยพเข้าเมืองแล้วก็ต่อต้านความไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานของระบบราชการก็จึงใช้ AI ใช้ข้อมูลแล้วก็ไล่คนออกไปหมดก็คือค้านกับความคิดของแคทอลิกที่ปกป้องมนุษย์ให้มีงานทำอย่างสมศักดิ์ศรีไม่ใช่ให้เทคโนโลยีมาแย่งงานทำนะครับอีลอนมัสก์โพสต์ข้อความอย่างที่เห็นบนจอผมอ้างจาก The Why นะครับเว็บไซต์ thewhy.com เพราะฉะนั้นก็อีลอนมัสก์ใช้ Lord of the Ring อธิบายว่าเป็นการต้านคนเข้าเมืองปกป้องพวกขวาจัดพวกอิสลามิกโฟบิกฟาไรขวาจัดในอังกฤษชื่อทอมมี่โรบินสันตรงนี้นะครับที่มันขัดแย้งกับพระสันตะปาปาเพราะว่าพระสันตะปาปาเห็นว่ามนุษย์มีค่าเท่าเทียมกันเทคโนโลยีจะต้องรับใช้มนุษย์ไม่ใช่มนุษย์ถูกเทคโนโลยีบีบออกไปจากข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นก็โพบลีโอก็เลยสรุปอย่างนี้นะครับว่าJRR Tolkien ต่อต้านการสร้างกำลังอาวุธกองทัพเพิ่มกำลังรบทั้งหลายการสะสมอาวุธคือต่อต้าน militarization Lord of the Ring จะเห็นว่าเห็นลบๆกันนะครับคือสัญลักษณ์ของการต้านไม่ให้มนุษย์ลบกันแบบนั้นแล้วก็ industrialization ก็คือการต้านอุตสาหกรรมที่ทำลายความเป็นมนุษย์อุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่แทนมนุษย์ไปหมดเลยไม่เห็นว่าใน Lord of the Ring เนี่ยไอ้พวกออคเนี่ยมันบังคับแรงงานคนไปย่อยหินไปหลอมละลายเหล็กอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วก็ทำอาวุธแล้วก็กวาดป่าทำลายป่าเห็นว่ามีป่ามีต้นไม้ใหญ่ๆที่พูดได้แล้วก็เดินได้อยู่ในหนังนะครับถ้าดูในหนังในหนังสือก็ประมาณนั้นแหละนะครับตัดไม้ทำลายป่าเอามาทำเชื้อเพลิงเผาผลาญหลอมเหล็กหลอมสร้างอาวุธไอ้พวกอ็อกไอ้พวกตัวประหลาดๆยังคอยทุบคอยตีคอยฆ่าเพราะฉะนั้น J.R. Tolkien ใน Lord of the Ring เนี่ยต่อต้านการอุตสาหกรรมอาวุธสงครามต่อต้านในยุคที่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งยังไม่จางหายไปจากชีวิตของโทคีนเราไปอ่านประวัติชีวิตของแกนะครับอาจารย์โทคีนเนี่ยแกผ่านการรบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมาแล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ออกมาเป็นหนังสือที่พวกเราสมัยผมยังเป็นหนุ่มน้อยๆอยู่แล้วก็หนุ่มใหญ่แล้วอ่านก็อาจจะคิดไม่ลึกเท่านี้นะครับพออ่านไปอ่านไปแล้วจึงเข้าใจโอ้โทคีนสะท้อนทุกอย่างที่เขียนเนี่ยไม่ใช่เอาความเพลิดเพลินอย่างเดียวโอเคโทคีนก็จะในมุมมองที่ผมอ่านมานะครับก็จะเป็นการทดลองการใช้ภาษา Middle English ภาษาอังกฤษแบบย้อนยุคว่าเอามาเขียนนิยายสมัยใหม่นะเพราะฉะนั้น Middle English จะอยู่ใน Hobbit Lord of the Ring ภาค1ภาค2ภาค3ตลอดนะอันนี้ผมก็จะชอบภาษาเก่าดีเหมือนเราไปดูหนัง Star Wars ก็จะมีภาษาเก่าๆแบบเนี้ยนะแต่นอกเหนือจากนั้นเป็นการแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านสงครามต่อต้านการทำลายล้างสิ่งแวดล้อมต่อต้านการทำลายมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมก้าวหน้าเรื่องมันก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าการต่อสู้ระหว่างคนรวยกับนักการศาสนาแคทอลิกอาศัยสัญลักษณ์บอกให้รู้ว่าคนรวยเจ้าอภิมหาอำนาจไฮเทคดิจิทัล AI ทั้งหลายอ้างว่าความก้าวหน้าแทนมนุษย์จะทำให้โลกดีขึ้นแต่ในสุดก็ทำลายโลกเพราะมันทำลายความเป็นมนุษย์เรื่องนี้เราอาจจะบอกว่าเฮ้ยต้องคอยดูกันอีกนานก็คอยดูได้นะครับแต่สำหรับผมก็คือว่าเวลาผมใกล้จะหมดเต็มทีแล้วไม่ใช่วันนี้ในรายการนะครับเวลาในชีวิตก็ใกล้จะหมดเต็มทีแล้วผมก็จะไปตามพระสันตะปาปาแล้วกันนะครับว่าเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เดี๋ยวเริ่มต้นที่ตัวเราเองพระสันตะปาปาบอกว่าเริ่มต้นที่ตัวเราเองคือว่าบทยอดสุดท้ายที่ผมอ่านไปแล้วเมื่อตอนต้นนะครับเคารพตัวเราเองหน่อยว่าเราคิดเป็นนะเราเป็นมนุษย์นะเรามีศักดิ์ศรีเหมือนพระสันตะปาปาปกป้องเราเนี่ยแล้วเรื่องอะไรเราจะไปเชื่อไอ้เจ้า AI แบบสุดๆโกงนะครับ ็จะปิดท้ายอย่างนี้นะครับที่จริงข่าวในที่อื่นในโลกก็ไม่มีอะไรนะครับเขาก็ยังเจรจากันอยู่ขอคำข้ามไปคือเมื่อวันซืนผมแกล้งถาม AI โดยใส่คำพาดหัวไตเติ้ลของเอกสารประสานประปาไปนะครับ Encyclical Letter Magnifica Humanitis of His Holiness Pope Leo 14ปกป้องมนุษยชาติแล้วก็ถาม AI Gemini ว่าไงนี่คือคำตอบที่น่าอับอายของ Google Gemini เขาตอบผมบอกว่าเฮ้ยที่คุณส่งมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะเป็นสารของพระสันตะปาปาแต่ที่จริงมันไม่มีนะสารทั้งพระสันตะปาปาที่อยู่พูดเนี่ยมันไม่มีสันตะปาปาลีโอ14ในโลกนี้ก็ไม่มีมีสันตะปาปาองค์สุดท้ายลีโอ13ปี1903เพราะฉะนั้นไอ้ที่ผมบอกไปเนี่ยมันไม่จริงไม่มีสันตะปาปาลีโอ14เนี่ยเจมินีผิดแบบ 100% ผมก็นั่งยิ้มเองผิดอีกแล้วผมก็เลยพูดสุภาพผมกลัวทะเลาะกับเขานะครับผมบอกเฮ้ย this is real encyclical นะ from the real Pope Leo 14 issue ออกมาให้กับชาวคาทอลิกรอบโลกวันที่15พฤษภาคม2026 I just want a brief summary from a lengthy encyclical letter ผมยืนยันนะเป็นความจริงไอ้ยูไม่รู้เองนะไอ้เจมินีเนี่ยจริงประกาศวันที่15ชาวโลกรู้แล้วแล้วยูทำไมไม่รู้นะผมเพียงแต่ว่ามันเยอะอยากย่อให้หน่อยโอ้มันผิดอ่ะผิดแบบให้อภัยไม่ได้เลยเขาก็เลยบอกว่าขอโทษจ้า my apologies นะครับ for the oversight มันก็ขอโทษแบบเลี่ยงบาลีนะครับขอโทษที่มองข้ามไปในการตอบเมื่อกี้นี้ my apologies for the oversight in my previous response นะเพราะผมพูดจากข้อมูลเก่าๆ older historical data but you are completely แล้วก็ชมผมว่าผมผิดผมถูก 100% แล้วแกก็เริ่มทำเป็นรู้ดีมากกว่าผมอธิบายเพราะว่าเออนะก็คือว่าอยู่ไม่ใช่มนุษย์ไงอยู่ไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกพูดผิดก็ไม่รู้จักอับอายพูดผิดก็พูดใหม่แล้วก็ขอโทษเฉยๆแล้วก็ตอบใหม่แบบชาญฉลาดเยอะแยะไปหมดซึ่งผมขี้เกียจจับผิดนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เก่งถึงขนาดนั้นแต่ถ้าเรื่องนี้ผมเก่งกว่าเจมินายเก่งแป๊บเดียวนะครับพอผมบอกไปว่าจริงปุ๊บมันก็ไปหาความจริงป่านนี้มันรู้เยอะกว่าผมแล้วก็ตอบเรื่องนี้ว่า AI ไม่มีวันที่จะสมบูรณ์แทนมนุษย์ไม่ได้นะทุกเรื่องไม่ได้ใช้ทำแทนได้แต่มนุษย์จะต้องระมัดระวังมนุษย์ข้อมูลข่าวสารอย่างผมมันง่ายนิดเดียวก็คือว่าเช็คถามตรวจสอบแล้วก็มาเผยแพร่ต่อถ้าไม่ได้เผยแพร่ต่ออยู่กับบ้านหรือโพสต์ไลน์ในหมู่เพื่อนฝูงก็ไม่เป็นไรโลกไม่ได้เสียหายแต่ตอบได้นะครับว่า AI ไม่มีวันและไม่ควรจะมาแทนที่มนุษย์มันทำไม่ได้ทั้งหมดเพราะมนุษย์มีคุณค่างดงามมากกว่าเครื่องจักรกลและก็เทคโนโลยีครับหมดเวลาขอลาไปก่อนโชคดีและมีความสุขสวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: แห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thai Fest

0: ที่เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: บอกเล่า965สัญจรตอนพาฟินถิ่นชุมพรเต็มอีกแล้วค่ะด้วยความขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้ร่วมกับ 96.5 FM คลื่นความคิด Proudly Present กับความอันซีนจังหวัดชุมพรทั้งผลไม้บุฟเฟ่จากสวนฟินกับกาแฟเขาทะลุทิวทัศน์หาดทรายและแลนด์มาร์คของจังหวัดพร้อมเที่ยวไปกับพระเอกรุ่นใหญ่นิรุธศิริจันยา 11-13 มิถุนายนนี้ฟินแน่นอนติดตามกิจกรรมดีๆจากเราได้ใหม่ที่นี่ Thinking Radio ทุกช่องทางสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้สุขทันทีที่เที่ยวภาคใต
2: ้ Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
0: พร้อมบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มี

0: คุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ซองเทนบรรจุพันโลออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกทันโลกทันเศรษฐกิจทันสตินะคะเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกันกากิติเวชกุลค่ะ
3: สวัสดีค่ะสังกมาสารวัตรค่ะ
2: ค่ะวันนี้บิ๊กสตอรี่นะคะจะพาไปติดตามชะตากรรมของ Starbucks ในเกาหลีนะคะยอดขายวูบแล้วก็เป็นประเด็นกระแสแบรนด์แรงมากเลยนะคะเขาบอกว่าใช้ AI คิดแคมเปญค่ะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องติดตามกันนะคะแต่ว่าวันนี้วันพฤหัสบดีก็จะมีอาเซียนราวอัพจากคุณวัชรินทร์เศรษฐกุลด้วยนะคะมันมีงานวิจัยที่ชี้ว่าหลายประเทศในอาเซียนเนี่ยเอาพื้นที่ป่าไปแลกกับความเจริญจนต้องจ่ายคืนด้วยชีวิตและสุขภาพของประชาชนนะคะส่วนข่าวคราวอื่นๆก็มีทั้งจะไปสำรวจเศรษฐกิจนิวซีแลนด์ถังแตกเพราะเน้นสวัสดิการจริงหรือไม่เนี่ยเห็นโอ้คนแชร์เรื่องเยอะมากนะคะว่ามันเป็นขนาดนั้นกันเหรอกินหรูอยู่สบายในที่สุดก็ต้องรับกรรมใช่ไหมนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันแล้วก็เรื่องจีนแย่งเม็ดเงินไทยตอนนี้ลามมาถึงการจัดคอนเสิร์ตแล้วนะคะแล้วก็เจนวายทั่วเอเชียนี่ช็อปดุจริงๆค่ะนี่ครัวเรือนนี่ก็พุ่งตามนะคะแต่ก่อนจะไปถึงตอนนั้นการช่วยที่กู้ภัยไทยไปช่วยชาวลาวที่ติดถ้ำประสบความสำเร็จสื่อโลกตีข่าวไปติดตามกันเลยค่ะ
3: ค่ะเมื่อวานนี้หลายคนคงจะแบบว่าได้ดูข่าวน้ำตาไหลนะคุณกนิกาเพราะว่าเป็นจริงๆเรื่องของคนลาวที่ติดถ้ำเนี่ยเป็นฟังข่าวออกมาไม่ค่อยสู้ดีนะคะเพราะว่าตัวถ้ำของเขาเนี่ยเป็นถ้ำที่ยาวแล้วก็เช้าวันนี้สื่อต่างประเทศเนี่ยได้รายงานข่าวดีนี้ออกมานะคะแล้วก็ได้รายงานบรรยากาศรายงานภารกิจต่างๆที่เต็มไปด้วยความยากลำบากนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงที่ฉันคิดว่าหลายคนคงจะแบบดีใจมากทั่วโลกก็แบบโอ้มาชื่นชมทีมกู้ภัยไทยกันเป็นอย่างมากเลยไปฟังเสียงค่ะ okay. นี่เป็นวินาทีที่เจอนะคะ

0: ียงดีใจนะคะร้องไห้กันนี่เป็นตอนที่พบ5คนแรกนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือพบทั้ง7คนนะคะค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะช่วยเหลือชาวลาว5รายที่ติดอยู่ก็เป็นปาฏิหาริย์นะคะที่คนพบแหมมันจะนึกถึงตอนเดี๋ยวจะมีเสียงนิดนึงนะคะตอนที่เขาขานชื่อกันปล่อยนิดนึงค่ะ
1: ผมชื่อเบนนะผมชื่อเบนเป็นคนไทยมาช่วยทุกคนนะเดี๋ยวเราจะหาวิธีช่วยใจเย็นๆโอเคไหมโอเคโอเคเป็นคนไทยคราวนี
0: ้ค่ะอันนี้ก็จะได้ยินเสียงแบบขอบคุณคนไทยมากขอบคุณคนไทยนะนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวที่สื่อทั่วโลกเนี่ยก็ติดตามแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นไปต่างๆนานาด้วยเพราะตอนแรกเนี่ยคนที่มาดูข่าวเหมือนกันการนึกว่าเป็นคนไทยติดถ้ำอีกแล้วก็มีมาวิจารณ์บอกว่าเอ๊ะทำไมก็รู้อยู่แล้วว่าหน้าฝนทำไมประมาทแต่ว่าคนก็เข้ามาช่วยกันชี้แจงแล้วก็บอกไม่ใช่นี่เป็นทีมกู้ภัยของชาวไทยนะคะที่มีผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศก็เข้าไปร่วมด้วยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของรักของลาวเนี่ยก็ได้เข้ามาร่วมปฏิบัติการด้วยต้องบอกว่างานนี้นะสื่อทั่วโลกเขาก็ได้ติดตามคือไม่ได้มีความคาดหวังอะไรสูงด้วยเพราะว่าฟังจากที่ข่าวรายงานมาตลอดเนี่ยคือตัวของภารกิจช่วยเหลือครั้งเนี้ยมันค่อนข้างยากนะคะในการช่วยเหลือชาวลาวที่ติดอยู่ในถ้ำนะคะเพราะว่า
2: สังกมาคะเขาติดอยู่มาตั้งแต่วันที่20พฤษภาค่ะ
0: ถูก
2: ต้องถ้าเป็นคือเราในฐานะคนนอกเนอะเราก็คิดว่าโอ้โหโอกาสจะรอดนี่น้อยมาก
0: จริงคณิตาคือเป็นอะไรที่อย่างสำนักข่าว AP เขาบอกเลยฮะเข้าไปสัมภาษณ์หัวหน้ากู้ภัยของลาวบอกว่ามันยากมากเลยคือตอนเราฟังข่าวเนี่ยพูดตรงๆเราความหวังเราน้อยจริงๆข่าวออกมาเนี่ยไม่ดีเลยนะบอกทางเข้ามันแคบมากมีผู้สื่อข่าวของทางต่างประเทศฝรั่งเนี่ยเขาสัมภาษณ์คุณมิโกปาซีเนาะซึ่งเป็นผู้ที่ดำเข้าไปมุดถ้ำอยู่ด้วยเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่เคยทำภารกิจถ้ำหลวงกับไทยมาบอกว่าโอ้โหมันเหมือนยาวเนี่ยเป็นของไทยเนี่ยเป็นลักษณะ10กิโลอันนี้มันเป็นร้อยเลยแล้วก็คดเคี้ยวเขาบอกช่วงตัวความก้ากว้างบางช่วงเนี่ยครึ่งเมตรเท่านั้นเองแล้วเวลาจะลอดตัวเข้าไปมันก็มีโคลนมองอะไรก็ไม่เห็นแถมฝนก็ตกระดับน้ำก็เพิ่มนะคะจนกระทั่งที่คุณกันนิกาเล่าไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็เลยทำให้ทางการลาวตอนแรกก็พยายามช่วยเหลือกันเองนะคะตอนหลังก็ไม่ไหวแล้วนะคะก็เลยเรียกว่ามีการขอความช่วยเหลือมายังประเทศไทยนะคะซึ่งเสียงที่คุณผู้ฟังได้ยินเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะเป็นทีมงานของกู้ภัยตอนแรกก็เป็นกู้ภัยเมตตรรมกาฬสินธุ์บ้างชุดกู้ภัยที่หลากหลายแล้วก็ชุดที่ชื่อว่าสายทานสะพานบุญอย่างนี้ต้นนะคะมันเห็นก็ประทับใจมากตอนที่แบบวินาทีที่เจอคนที่รออยู่หน้าปากถ้ำคุณกันนิกาทั้งคนไทยคนลาวแบบกระโดดกอดกันแล้วเจ้าหน้าที่ไทยก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ที่ประดาน้ำเนาะก็ร้องไห้ออกมาแล้วก็คำพูดเนี่ยเหมือนกับกรณีถ้ำหลวงเลยคือตอนนั้นเราจะได้ยินนักประดาน้ำอังกฤษใช่ไหมฮะที่แบบไปถามน้องๆหมูป่าบอกว่า how many of you จำได้ไหมฮะคราวนี้ก็เป็นเสียงคนไทยถามเหมือนกันอยู่กันกี่คนคือมันเป็นความห่วงมนุษยชาตินะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงคนไทยเนี่ยพูดเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยเราทำมันได้ยังไงเนี่ยนะคะแล้วที่น่าสนใจคือภารกิจที่ติดมาเป็นสัปดาห์เนี่ยคือมันก็มีประเด็นเพราะว่าคนเราที่ติดอยู่เขาบอกว่าติดอยู่18วันแต่คนก็บอกว่าบางทีหลงวันคุณกันนิกาบอกบางทีคนติดในความมืดเนี่ยจะมีอาการงงหลงวันตอนนี้มันก็เลยเป็นประเด็นกันอยู่แต่สรุปแล้วตอนนี้เนี่ยการพบผู้ประสบภัยอันนี้นักดำน้ำถ้ำชุดแรกก็คือคนที่ดิฉันเพิ่งพูดไปมิโก้เปเดริปาซีเป็นชาวฟินแลนด์คนนี้เป็นคนให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศตลอดแล้วก็จะคอยช่วยแปลช่วยเล่าภารกิจด้วยแล้วก็มีคุณนรเศรษฐ์ปาลสิงห์อันนี้ก็เป็นแกนนำของคนไทยนะคะเพราะนั้นกล้องโคโปรที่เราเห็นรายงานออกมาเป็นระยะเนี่ยก็คนส่วนมากเนี่ยก็คือชาวลาวก็บอกเขาก็ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรแต่เขาหิวข้าวมากๆเลยนะคะจะเห็นว่า สภาพจิตใจพวกของพวกเขาแม้กระทั่งมืออาชีพแบบคุณกัญญาจะต่างกับน้องหมูป่าเห็นไหมเขาจะร้องไห้กันระงมถ้ำเลยเนาะแต่น้องๆเนี่ยตอนที่พบเนี่ยอาจจะเป็นเพราะนักกีฬาด้วยแล้วก็สภาพถ้ำเนี่ยความน่ากลัวจะต่างกันนะอารมณ์ของการเจอคนไปช่วยเนี่ยมันก็จะไม่ได้ถึงกับโอ้โหร้องห่มร้องไห้หนักขนาดนี้แต่ว่าอันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยหมดหวังแล้วคนไทยขออภัยคนลาวค่ะคุณกัญญิกามันจะมีช่องต่างๆเนี่ยของคนลาวที่เขารายงานเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีจะใช้คำว่าอะไรกระแสดราม่าน่ะของคนที่เข้าไปบอกว่าทำไมต้องไปเอาคนไทยมาเอาหน้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคนลาวในโซเชียลบางส่วนใช้คำนี้นะคะก็บอกเอ๊ะทำไมเราไม่ช่วยกันเองคือมันก็จะมีลักษณะแบบชาตินิยมแฝงๆกันอยู่แต่ว่าตอนนี้นะคะคนลาวมาจัดการกันเองจนกระทั่งคนลาวที่ไปเขียนแสดงความเห็นอะไรต่างๆในโซเชียลต้องออกมาขอโทษคนไทยเลยคุณกัญญิกาเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของช่องดังช่องหนึ่งชื่อเบาเมืองหลวงของคนลาวที่ได้รายงานเหตุการณ์นี้ด้วยสั้นๆค่ะไปฟัง
3: เสียงค่ะที่เราบอกว่าจะเป็นเกี่ยวกับบรรทัดเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องนำในถ้ำหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับการเข้าไปช่วยเหลือนี้ถือว่าในถ้ำเป็นเคสที่ว่ามีอุปสรรคไล่เพราะว่าทางลงถ้ำมันกระคับแคบแต่สิ่งที่พิสูจน์ให้คนลาวได้เห็นด้วยว่าทางคนไทยได้เห็นกันพร้อมกับทางทั่วโลกเนาะเพราะว่าเป็นข่าวที่โด่งดังไปทั่วโลกกันเลยสำหรับข่าวนี้ก็คือว่าเรื่องจิตใจเนาะของบรรดาลาวอาซาจากทางประเทศไทยและประเทศลาวซึ่งวันที่มีทางหน่วยงานลาวหน่วยงานไทยที่คอยประสานงานร่วมมือกันเนาะพร้อมจิตพร้อมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
0: ขอบคุณทั้งไงนะคะกลุ่มชาวบ้านเหล่านี้เนี่ยเขาตอนแรกไปหาทองนะคะแล้วก็ไปหาพวกสัตว์ป่าถ้าฝนตกดินถล่มแล้วก็ภารกิจครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่แขวงชัยสมบูรณ์อยู่ตรงภาคกลางนะคะซึ่งต้องบอกว่าความโชคดีนิดนึงคือตอนน้ำมันซัดเข้าไปเนี่ยมีชาวบ้านที่อยู่ข้างบนเนี่ยรอดออกมาได้ก็เลยออกมาแจ้งผู้ที่ติดถ้ำนะคะอันนี้ออย่างที่คุณมิโก้ปาซีซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากฟินแลนด์เนี่ยเขาให้สัมภาษณ์มาบอกเลยบอกว่าเป็นภารกิจที่ยากแล้วเขาก็ดีใจมากตอนนี้ก็คือต้องค่อยๆปรับสภาพร่างกายนะคุณกัญญิกาก่อนที่จะหาทางลำเลียงออกมาเพราะว่าโถงเนี่ยมันกับทางออกเนี่ยมันแคบมากๆนะคะแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยตอนนี้คนไทยนะคะหรือประเทศไทยเนี่ยภารกิจกู้ชีพกู้ภัยน้ำใจของเราเนี่ยก็ได้รับการชื่นชมไปทั่วโลกค่ะ
2: ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องแรกค่ะค่ะคุณผู้ฟังในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรียนคิดว่าไม่มากก็น้อยเนี่ยจะต้องได้รับไลน์หนึ่งนะคะที่พูดถึงพาดหัวแบบนี้ว่าวิกฤตสวรรค์ล่มถอดรหัสนิวซีแลนด์อัมพาตยาวนานที่สุดในรอบ30ปีเมื่อภาพลักษณ์รัฐสวัสดิการพังยับบีบรัฐบาลสั่งฆ่าข้าราชการเฉียดหมื่นแม้แต่ไอดอลโลกจาซินดาอาร์เดนยังต้องหนีไปออสเตรเลียโอ้ยผู้หลักผู้ใหญ่ส่งกันหน้าดูเลยนะคะไม่ได้แบบเรียกว่ามีความแตกต่างไม่ว่าคุณจะการศึกษาสูงขนาดไหนส่งกันหน้าดูเลยจนมีคนมาถามว่าตกลงนี่จริงหรือเปล่าเนี่ยเรียนก็ไปลองหาข้อมูลนี้ดูนะคะเข้าใจว่าเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากเพจคัดข่าวนะคะคัดข่าวหาดใหญ่ซึ่งต้องบอกว่าคือในเนื้อหาที่เอามาส่งกันเนี่ยคือจะพูดถึงเรื่องหนึ่งตอนนี้นิวซีแลนด์ได้รับผลกระทบเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมคะมีภาวะสมองไหลแล้วก็จาซินดาอาร์เดนซึ่งเคยเป็นหนึ่งในนายกรัฐมนตรีชื่อดังเนี่ยก็อพยพไปอยู่ที่ออสเตรเลียเหมือนกันแต่ว่าตรงพาดหัวหรือเน้นเนี่ยก็จะเน้นว่าเนี่ยเป็นพวกรัฐสวัสดิการกินหรูอยู่สบายในที่สุดก็เป็นเพียงฝันหวานชั่วคราวนะสวรรค์เงินหมดสวรรค์ที่เคยลงขันไว้ก็พร้อมจะเปลี่ยนเป็นใบแจ้งหนี้ที่ไม่มีใครจ่ายไหวทันทีทีนี้เรามาลองมาดูว่า
0: เ
2: ร
0: ื่
2: องจริงเนี่ยเป็นยังไงนะคะต้องบอกว่าคือความเนี้ยถ้าบอกกันตรงไปตรงมาก็คือเหมือนเอาข่าวบางข่าวแล้วมาขยายให้เกินจริงโดยเอาเหตุผลที่ไม่เป็นเหตุผลมารวมๆกันต้องบอกอย่างนี้แล้วกันคือถ้าเราดูเนี่ยสักประมาณตั้งแต่ปี67ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีรายงานข่าวว่าเศรษฐกิจของของนิวซีแลนด์เนี่ยได้รับผลกระทบเนาะแล้วก็ไม่ได้กลับไปดีเหมือนเมื่อก่อนโควิด แล้วก็ทำให้นิวซีแลนด์เนี่ยจากการสำรวจเนี่ยพบว่านิวซีแลนด์เนี่ยตกอันดับจากประเทศที่น่าอยู่มากที่สุดของโลกเนี่ยจากเดิมเนี่ยเมื่อก่อนอยู่ในอันดับต้นๆใช่ไหมคะก็ร่วงมาอยู่ที่อันดับที่20อันนี้เป็นการสำรวจในปี2524นะคะก็คือปี2567นั่นเองนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นดัชนีความเป็นพลเมืองโลกดัชนีคือเรียกว่าเป็นประเทศมากที่ที่น่าอยู่ที่สุดติดอันดับ6ของโลกนะคะก็มาอยู่ที่อันดับที่20ทีนี้เนี่ยนิวซีแลนด์เนี่ยต้องบอกว่าในช่วงประมาณปี2567เนี่ยเป็นช่วงที่มีผู้อพยพออกนอกประเทศเนี่ยสูงสุดเป็นประวัติการนะคะมากกว่า 130,000 คนและหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังทยอยอพยพด้วยนะคะคือตัวเลขเนี่ยตอนปี67เนี่ยมันเพิ่มขึ้นประมาณ 70% เลยนะคะจากช่วงก่อนหน้าโควิดประเด็นสำคัญเนี่ยสิ่งที่มากที่สุดเนี่ยก็คือว่าคือผู้ที่ตอบแบบสอบถามตอบว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจอพยพเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนกลุ่มอายุ 25-29 เนาะเขาบอกว่าเขาต้องการหาแสวงหางานที่มีคุณภาพสูงขึ้นซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ของนิวซีแลนด์เนี่ยบอกว่าตลาดแรงงานเนี่ยของนิวซีแลนด์เนี่ยมันแคบแล้วก็ค่าครองชีพเนี่ยสูงนะคะถ้าคุณอพยพไปอยู่ออสเตรเลียเนี่ยออสเตรเลียเนี่ยมีแหล่งจ้างงานที่มากกว่าแล้วเงินเดือนเนี่ยก็มากกว่าคือเขาบอกบางครั้งเนี่ยมากกว่าถึงเกือบครึ่งเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าของนิวซีแลนด์เนี่ยค่าครองชีพคืองานไม่ได้มากแต่ว่าค่าครองชีพสูงซึ่งค่าครองชีพสูงเนี่ยมันไล่มาตั้งแต่เรื่องของเงินเฟ้อนะคะแต่ที่มากที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะคุณสังกมาเนี่ยเป็นคนที่เคยเล่าเรื่องอสังหาริมทรัพย์ของนิวซีแลนด์สเปนแล้วก็เกาหลีใต้นะคะที่พูดถึงเรื่องที่คือเขาเปิดโอกาสให้คนต่างชาติเนี่ยซื้อได้แล้วก็จำได้ไหมคะตอนนั้นช่วงก่อนหน้าโควิดเนี่ยเขาจะมีคนจีนจำนวนมากเลยที่ไปซื้ออสังหาริมทรัพย์จนมันแบบว่าพุ่งแล้วพุ่งอีกพุ่งแล้วพุ่งอีกอ่ะคือราคาบ้านเฉลี่ยของที่นิวซีแลนด์เนี่ยคุณสังกมาคือเขาบอกว่าจุดสูงสุดมันเคยอยู่ที่$800,000นิวซีแลนด์หรือประมาณ 16.5 ล้านน่ะหลังหนึ่งขนาดพออยู่ได้เนี่ยนะคะแต่ราคาเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งคือคนไม่มีโอกาสที่จะซื้อแล้วก็คือช่องว่างรายได้เฉลี่ยเนี่ยเมื่อเทียบ GDP ต่อหัวของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เนี่ยมันก็ต่างกันจริงอยู่ที่ 25% นะคะฉะนั้นเนี่ยคนจำนวนมากก็ตัดสินใจที่จะย้ายไปอยู่ที่ออสเตรเลียแทนแต่ถามว่าระบบสวัสดิการที่เขาเรียกว่าจากพาดหัวของข่าวที่บอกกินหรูอยู่สบายเลยนี่ต้องบอกว่ายังไม่ได้มีผลกระทบนะคะคือระบบสวัสดิการสวัสดิการรักษาพยาบาลอันนี้ยังเป็นปกติเพนชั่นนะคะหรือว่าบำนาญเนี่ยอันนี้ยังเป็นปกติแล้วก็ปีที่แล้วมีการเพิ่มเพนชั่นด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกเนี่ยก็คือว่ากรณีของนิวซีแลนด์เนี่ยคือมันเหมือนคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าอ่ะคุณสังมาคนนอกเนี่ยก็มีผู้อพยพไปนะเรียนก็เห็นอาจารย์มหาวิทยาลัยของไทยนักวิจัยไทยเนี่ยก็ไปย้ายไปสอนที่นิวซีแลนด์กันเยอะนะคะแล้วก็แต่ว่าก็คนจำนวนหนึ่งก็ออกด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็น่าจะเป็นปัญหาที่ใหญ่เนี่ยคือบางคนก็หยิบยกเรื่องที่นิวซีแลนด์จะยกเครื่องภาครัฐเนี่ยแน่นอนว่ามันจะมีการเลิกจ้างข้าราชการเนี่ยประมาณ 8,700 คนนะคะ 8,700 คนนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยประเด็นสำคัญเนี่ยเป็นเรื่องของคือรัฐบาลจะนำเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์มาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพแล้วก็ลดความล่าช้าของระบบราชการแล้วก็ควบรวมหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเพื่อลดความซับซ้อนแล้วก็ทำให้บริการเนี่ยทันสมัยมากขึ้นนะคะเป้าหมายเนี่ยก็เพื่อการลดงบประมาณด้วย 2,400 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ในอีก4ปีข้างหน้านะคะซึ่งหลายๆประเทศที่เขาเห็นไอ้ปัญหาทั้ง red tape แล้วก็เรียกว่าภาระงบประมาณแผ่นดินเนี่ยเขาก็เริ่มทำเวียดนามที่กำลังมาเยือนไทยเนี่ยอันนี้ทำอย่างจริงจังมากเลยนะคะตรงนี้เป็นจุดหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เป็นปัญหามาจากเรื่องของสวัสดิการที่ทำให้ประเทศจะที่ล้มละลายอย่างที่บอกกินหรูอยู่สบายเนี่ยนะคะโดยไม่ได้คำนึงอะไรแต่ว่าปัญหาที่ตอนนี้เนี่ยนิวซีแลนด์กำลังเผชิญหนักมากที่สุดเนี่ยอยู่ที่รายงานชิ้นล่าสุดของบลูมเบิร์กนะคะที่บอกว่านิวซีแลนด์เนี่ยเป็นประเทศหนึ่งเนี่ยที่เคยมีราคาสังหาริมทรัพย์เนี่ยสูง เมื่อเทียบกับรายได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะตลอด30ปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาบ้านในนิวซีแลนด์เนี่ยปรับตัวอย่างต่อเนื่องคือผู้คนจำนวนมากเนี่ยร่ำรวยจากมูลค่าสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นนะคะคือจนมีคำเปรียบเลยว่านิวซีแลนด์เนี่ยคือตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีเศรษฐกิจติดมาด้วยมันสะท้อนว่าภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันไปเอื้อต่อเศรษฐกิจอื่นๆแต่ตอนนี้นิวซีแลนด์กำลังเผชิญฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ที่รุนแรงที่สุดในโลกเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนับตั้งแต่ปลายปี64จะเห็นได้ว่าราคาบ้านเฉลี่ยของนิวซีแลนด์เนี่ยปรับตัวลง 16% เลยนะคะเวลลิงตันเนี่ยได้รับผลกระทบหนักสุดราคาบ้าน 27% คุณสังกมาคือบ้านมันไม่ใช่เส้นทางสร้างความมั่งคั่งแล้วแล้วก็ขายก็ขายไม่ออกตอนนี้เขาบอกว่ามันกระทบเลยเพราะมันไปผูกติดกับหลายเรื่องบริษัทก่อสร้างมากกว่า 2,200 แห่งล้มละลายตั้งแต่ปี2565นะคะผู้ขายจำนวนมากไม่สามารถขายบ้านได้คนที่ซื้อไปแล้วก็ไม่มีปัญญาผ่อนแล้วก็ผ่อนก็จะขายก็ขายไม่ออกด้วยฉะนั้นตอนนี้เนี่ยในนิวซีแลนด์เนี่ยคือเขาเลยบอกว่าธนาคารกลางนิวซีแลนด์เนี่ยเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องเนาะเพื่อสู้กับเงินเฟ้อก็เลยเป็นปัญหาอีกนะคะตอนนี้ก็เลยนิวบลูมเบิร์กสรุปเลยบอกว่าบทเรียนของนิวซีแลนด์เนี่ยกำลังสะท้อนความย้อนแย้งของปัญหาเศรษฐกิจยุคใหม่รัฐบาลต้องการให้ประชาชนเข้าถึงบ้านได้มากขึ้นเพราะว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์ราคาบ้านลดจริงแต่กลับไปแทรกแรงกระแทกต่อความมั่งคั่งการบริโภคการเติบโตเศรษฐกิจในวงกว้างนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในนิวซีแลนด์ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นอีกเรื่องค่ะ
0: สำหรับประเทศไทยก็กำลังดีใจกันนะกนิกาเพราะว่าเราเนี่ยได้งานจัดคอนเสิร์ต EDM ระดับโลกที่ชื่อว่าTomorrowland มาใช่ไหมคะปรากฏว่าดีใจได้พักหนึ่งแหมเรากลับมาพบว่าจีนอีกแล้วคุณกนิกาเล่นทำอะไรมาเรียกว่าเข้ามาใช้ประโยชน์ในการบอกว่าจะมาร่วมทุนนะงานที่จะจัดกันที่พัทยาเทศกาลดนตรีเรียกว่าเป็นครั้งแรกในทวีปเอเชียที่จะสร้างเม็ดเงินมหาศาลเนี่ยถามว่าจีนเขาทำอะไรเขาไปลากระบบนิเวศคุณกันนิกาของการจัดงานคอนเสิร์ตของตัวเขาเองเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยค่ะคือมาในรูปแบบที่ใช้คำว่าอะไรล่ะบอกว่าจะมาร่วมทุนคุณกันนิกาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมาร่วมทุนกับประเทศไทยบริษัทไทยก็ดีใจนะแต่ปรากฏว่าพอมาคำนวณไปคำนวณมาเนี่ยเราก็พบว่าชักได้ไม่คุ้มเสียคือเราเพิ่งเห็นตัวเลขว่าเราอ่ะขาดดุลการค้ามากเป็นประวัติการณ์ล่าสุดด้วยเมื่อไม่กี่สัปดาห์ไม่กี่วันที่แล้วที่ทางสภาพัฒน์ประกาศออกมาแล้วเราเนี่ยไปขาดดุลกับจีนเยอะมากด้วยจะไม่ขาดได้ยังไงกันนี่กาพี่แกเล่นเข้ามาหลายอุตสาหกรรมเลยอสังหาริมทรัพย์นี่เราก็ทราบอยู่แล้วการท่องเที่ยวก็เข้ามาอีคอมเมิร์ซเนี่ยเข้ามาตีตลาดจนร้านค้าของเราเนี่ยอยู่กันแทบไม่ได้แล้วก็มาภาคการผลิตไอ้การขยับเข้าในตลาดคอนเสิร์ตเนี่ยนะเป็นเรียกว่าเป็นช็อปพาวเวอร์ที่เราแบบโหเฝ้าทำเฝ้าฟูมฟักอุตสาหกรรมคอนเสิร์ตของเราเวลาจัดงานเนี่ยที่เขาบอกว่าสัปดาห์นึงเนี่ยมีเป็น10งานนะกันกาและที่สำคัญเนี่ยมันสร้างเวลามีคอนเสิร์ตขึ้นมาคอนเสิร์ตนึงเนี่ยมันมีคนดูที่มาจากหลายประเทศญี่ปุ่นก็มาจีนก็มามาเลเซียอินโดนีเซียคือเข้ามาปุ๊บเนี่ยมาดูคอนเสิร์ตอาจจะสัก3ชั่วโมงแต่จากนั้นเนี่ยกลุ่มนักท่องเที่ยวเหล่านี้เข้ามาพักตามโรงแรมเข้ามาทานอาหารแล้วก็มาพานเที่ยวต่อในประเทศไทยเลยนะคะแต่ถามว่าจีนเนี่ยเขาเข้ามาเขาเอาระบบการทำงานของเขาเข้ามาด้วยไงกติกาไม่ได้เอามาแค่การลงทุนไงเข้ามาปุ๊บบอกเอาซัพพลายของตัวเองมาเอาเครือข่ายธุรกิจของตัวเองมาด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้อย่างที่เห็นว่าพอจัดงานที่ Tomorrowland ใช่ไหมคะงานคอนเสิร์ตใหญ่ระดับเอเชียแล้วก็ระดับโลกเนี่ยทุนจีนยิ่งเห็นเลยนะคะเข้ามาตกลงบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นพาร์ทเนอร์การจัดงานแต่ท้ายที่สุดแล้วไอ้ที่เราได้โอกาสสร้างธุรกิจใหม่เม็ดเงินใหม่บางคนก็โอเคแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยคุณกนิกาแต่ระยะยาวเนี่ยหลายบริษัทเขาบอกเขาตัดใจไม่เอาเลยนะเพราะเขามองว่ามันไม่ได้เป็นผู้เล่นตัวเล็กกับตัวใหญ่อะคือเราตัวเล็กไปแข่งกับผู้เล่นตัวใหญ่แต่บางคนเนี่ยเอาทีมโปรดักชันของตัวเองเข้ามาเอาช่างภาพตัวเองเข้ามาช่างภาพนิ่งของตัวเองเข้ามาเอาซัพพลายเออร์พาร์ทเนอร์เครือข่ายธุรกิจเป็นระบบเลยเพราะฉะนั้นทีมงานที่ เขาตั้งคำถามก็คือว่าโครงสร้างการบริหารงานเคยอย่างเขาบอกเคยมีครั้งหนึ่งนะคุณกนิกาผู้จัดต่างชาติมาดำเนินการพอมาถึงการควบคุมอ่ะฉันเคยไปดูคอนเสิร์ตเกาหลีจากคุณกนิกาบางทีจะได้บัตรปุ๊บกว่าจะเดินเข้าไปได้เป็นกิโลเลยเขาบอกว่าพอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยความปลอดภัยความพึงพอใจความประทับใจต่างๆเนี่ยเป็นโจทย์ที่มันควรเป็นโอกาสให้กับคนไทยแต่ว่าเวลาคุณมาจัดงานเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้สร้างความประทับใจแต่คุณใช้ชื่อประเทศไทยด้วยและแถมเอาระบบนิเวศทั้งหมดของคุณเข้ามาใช้ประโยชน์จากประเทศไทยด้วยค่ะและนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงของทุนจีนที่อาศัยช่องเข้ามาแย่งคนไทยในการทำมาหากินค่ะกันนะคะค่ะอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องที่โอ้โหกันนิกาเมื่อวานนี้ฉันฟังคนที่เป็น Gen X นะคะบ่นให้ฟังบอกว่าลูกเนี่ยไปสร้างหนี้ที่เราเพิ่งคุยกันไปเรื่องของบี
2: ซื้อก่อนผ่อนทีหลังอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ใช่และเขาก็บอกงี้ด้วยเขาบอกเนี่ยเขากะว่าคือ Gen X อ่ะเขากะเขาจะรวยอ่ะนะเก็บเงินมาทั้งชีวิตเลยปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะขออภัยอ่ะไม่ได้อาจจะไม่ได้ทุกท่านคือบูมเมอร์กันดีกว่าไปหลงเชื่อ call centerฉันไม่นึกว่าจะใกล้ตัวขนาดนี้เลยแล้วก็เขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะมีตระกูลด้วยนะคุณพิการเขาบอกเนี่ยเงินเก็บของคุณป้ากับคุณพ่อเนี่ยคุณป้าเนี่ยหมดตัวคุณพ่อเนี่ยเรียกว่าเป็นล้านล้านอ่ะคุณพิการทั้ง call center ทั้งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวก18มงกุฎที่มาประกบในรูปแบบเข้ามาทางออนไลน์ก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยก็โฆษณาทาง Facebook ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็จะมาลักษณะที่ดินการเกษตรยามเกษียณกันนิกาโอ้เป็นความฝันมามีแบบ small plot of land แบบมีที่เล็กๆปลูกผักสวนครัวใกล้กรุงเทพปรากฏว่าโดนหลอกกันเยอะมากหลอกขายที่ดินกลายเป็นว่าเมื่อวานเขาบ่นเลยบอกว่าเนี่ยเกษียณไม่ได้จะรวยเหมือนเดิมและต้องใช้หนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะส่วนลูกก็ต้องกลายเป็นหนี้ดิจิตอลก็ต้องมาใช้หนี้เหมือนกันล่าสุดนะคะทางระบบดีนดิจิตอลเนี่ยเขามีงานวิจัยออกมาเลยระดับเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็มีปัญหานี้เหมือนกันกันนิกาก็คือมีเรื่องของเจนอัลฟานะคะแล้วก็เจนวายชอบใช้ก่อนผ่อนทีหลังคนอาจจะนึกว่าเอ๊ะมันก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันนิดนึงค่ะ
4: I now pay later thinking it's interest free and harmless think again those easy four payments might seem small but here's the trickIt makes you spend 30 to 40% more than you planned. Miss a single payment? You're hit with late fees, interest, and it can even hurt your credit score.
0: คุณทั้งไหนนะคะ And when you stack multiple มันจะมีการติดตามนะคะหนี้ของ Gen Alpha ใน Asia Pacific เขาบอกว่าใช้จ่ายสูงถึง9ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะคุณกนิกาแล้วมันจ่ายไปที่ไหนอย่างเมื่อกี้ที่เราได้ยินเสียงนะคะบอกว่าเอ๊ะมันก็ไม่เห็นมีค่าอะไรนี่นาก็จ่ายเงินค่อยๆผ่อนกันไปแต่จริงๆแล้วมันทำให้คุณอยากจ่ายมากขึ้นถึงร้อยละ30แล้วที่สำคัญกันนี่การทายนี่ว่าคนเนี่ยโดยเฉพาะ Gen Y ที่กลับมาจากทำงานเหนื่อยๆชอบไปกดซื้อตอนไหนกันนี่การเช้ากลางวันเย็นกันนี่การได้ยินชัดไหมคะเรียนขออนุญาต
2: 2-3 ทุ่มไหมคะ
0: ถูกต้อง
2: ประมาณสักช่วง 2-3 ทุ่ม
0: ก่อนนอนก่อนนอน
2: ใช่ไหม
0: แบบโอ้ยให้รางวัลตัวเองหน่อย
2: นิดนึงเออเหมือนกับแบบให้รางวัลตัวเองไม่ถูกนะ
0: เป็นไหมกันนิกาเป็นไหม
2: ไม่เป็น
0: ไม่เป็นคุณไม่ใช่เชนเอาป้ากับวาย
2: ใช่ใช่
0: เขาเหนื่อยแต่แล้วเขาก็บอกว่าเสริมความงามนิดนึงไหมมาสหน้านิดนึงโหให้รางวัลตัวเองหน่อยซึ่งอันนี้แหละค่ะภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอ่ะเขาบอกเลยภายในปี2173เนี่ยมูลค่าการใช้จ่ายตรงเนี้ยจะขึ้นมาถึง3ล้านล้านดอลลาร์เป็นผู้บริโภคระดับครัวเรือนที่ปัจจุบันอย่างที่บอกนะว่าจะเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงแล้วเดี๋ยวมันจะลงไปขออภัยเมื่อกี้เจนวายส่วนอัลฟาเนี่ยเป็นกลุ่มที่ยังไม่มีสตังค์กันนี่กาแต่พ่อคุณแม่บอกโอ๊ยลูกเรียนเหนื่อยแล้วเรียนพิเศษเสร็จเรียนเสร็จอยากทำอะไรก็ทำก็ไปนั่งทานข้าวจ่ายของแพงๆกันแล้วก็ไปกด F ของเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเด็กในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่าต้องการความสะดวกสบายพ่อคุณแม่ก็ป้อนให้ผ่านเทคโนโลยีซื้อของอีคอมเมิร์ซผ่านช่องไลฟ์สตรีมมิ่งสูงมากกว่าชาติอื่นทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามันเติบโตมากับวิดีโอเกมคอนเทนต์ระยะสั้นความสนองพึงพอใจฉับพลันและที่สำคัญอินฟลูเอนเซอร์ค่ะคุณกนิกา อันเนี้ยบอกมีผลมากที่เข้าไปสู่เด็กๆกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยแต่ละเจนเนี่ยก็มีปัญหาของตัวเอง Gen X ที่ดิฉันพูดถึงรุ่นเราเนี่ยยังนึกก็ไม่จ่ายตอนเนี้ยมาจ่ายกับพวกคอนเสิร์ตที่เป็นแบบศิลปินยุค 90s ที่กลับมาเขาบอกอันนี้ก็เป็นรายจ่ายที่ไม่เบาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่ครอบครัวเนี่ยต้องคุยกันดีทำความเข้าใจกันดีๆเพราะว่าการสร้างหนี้มันจะหมายถึงหนี้ครัวเรือนที่สะสมของแต่ละหมู่ของแต่ละครอบครัวนั่นเองค่ะการิกาคะ
2: ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ World Update เช้านี้ค่ะ
5: World Update
2: ค่ะเราไปติดตามต่อนะคะกับอาเซียนราวอัพนะคะที่เขาบอกว่าพัฒนาที่ดินไม่คิดชีวิตประชาชนตายผ่อนส่งเป็นยังไงคุณวัชรินทร์เศรษฐดังรออยู่แล้วค่ะ
5: ช่วงอาเซียนราวอัพ
2: สวัสดีค่ะคุณวัชรินทร์ค่ะ
6: สวัสดีค่ะคุณกนิกาดร.ศักมาและคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะวันนี้จะคุยกันเรื่องใกล้ตัวนะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์สังกมาพูดไปถึงเรื่องการช้อปปิ้งนะคะดิฉันก็อยากจะท้าเหลือเกินว่าคนเจนซีเนี่ยไม่ใช่ว่าซื้อเฉพาะช่วง2ทุ่ม3ทุ่มนะแต่ว่าที่เห็นคนใกล้ๆตัวเนี่ยซื้อกันทั้งวันนะคะคือถ้าว่างเมื่อไหร่ก็แบบว่าไถดูไถดูในช้อปปี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาล่ะทีนี้มาคุยกันเรื่องใกล้ตัวค่ะนั่นก็คือเรื่องอากาศที่เราหายใจกันเข้าไปทุกวินาทีนะฮะเคยสังเกตไหมคะคุณกนิกาดร.สังกมาคะว่าในช่วงรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นปัญหาหมอกควันที่มันเกิดขึ้นอยู่ทุกปีต่อเนื่องยาวนานเอ๊ะทำไมดูมันไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงได้เลยนะถึงแม้ว่าจะมีความพยายามของหลายชาติในอาเซียนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอินโดนีเซียที่ออกกฎออกระเบียบอะไรต่างๆนานานะคะเพื่อที่จะยุติปัญหาหมอกควันพิษที่เกิดจากการเผาทุ่งข้าวนะคะเพื่อที่จะเอาพื้นที่มาปลูกต้นปาล์มนะคะหลายคนอาจจะคิดว่านี่มันเป็นเพราะสภาพอากาศโลกเปลี่ยนแปลงไปนะคะ global warming global boiling อะไรแบบนี้นะคะแต่มันมีผลการวิจัยค่ะจากคณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางประเทศสิงคโปร์นะคะที่มีผลออกมาแล้วเนี่ยสร้างความตื่นตกใจอย่างยิ่งแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่เคยคาดคิดกันเลยนะคะว่านี่แหละมันเป็นผลสำคัญนะคะที่ทำให้ชีวิตของพวกเราต้องตายผ่อนส่งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในพื้นที่นั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของที่ดินค่ะดร.สกมาคุณผู้ฟังและคุณกนิกาคะคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางเนี่ยนะคะเพิ่งจะตีพิมพ์บทความที่รวบรวมผลการวิจัยลงในวารสารระดับโลกค่ะอย่าง The Lancet Planetary Health นะคะเมื่อเดือนพฤษภานี้เองนะคะโดยบอกว่าภูมิทัศน์ของผืนดินที่เปลี่ยนไปด้วยน้ำมือของมนุษย์ตลอด15ปีที่ผ่านมาเนี่ยล่ะค่ะกำลังเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ส่งผลต่อชั้นบรรยากาศจนทำให้คนในอาเซียนเนี่ยต้องสังเวยชีวิตก่อนวัยอันควรและก็สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจนะคะให้กับหลายๆประเทศในภูมิภาคนี้เนี่ยรวมๆแล้วนะคะมากถึงกว่า 254,000 ล้านบาทก็ถือได้ว่าเป็นมูลค่าที่มากมหาศาลอย่างที่หลายหน่วยงานและหลายรัฐบาลอาจจะไม่เคยคาดคิดมาก่อนนะคะทีมนักวิทยาศาสตร์จากศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุขภาพสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางค่ะซึ่งนำโดยหัวหน้าคณะนักวิจัยนะคะก็คือศาสตราจารย์สตีฟจิมนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการของศูนย์การเปลี่ยนแปลงศูนย์ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุขภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความเชี่ยวชาญนะคะเรื่องสุขภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะได้ร่วมมือกับบรรดาผู้เชี่ยวชาญจากหลายสถาบันนะคะเพื่อคำนวณสิ่งที่เรียกกันว่า excess death นะคะนั่นก็คือยอดผู้เสียชีวิตส่วนเกินยอดผู้เสียชีวิตส่วนเกินคืออะไรก็คือจำนวนคนที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากเกณฑ์ปกติที่ควรจะเป็นในแต่ละปีคือไม่ควรจะเสียชีวิตแต่ก็ต้องมาเสียชีวิตด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งนะคะมีรายงานจากการศึกษาวิจัยนี้นะคะว่าเฉพาะในปี2561เพียงปีเดียวค่ะดร.สังกมาคุณกนิกาคะการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากที่ดินในอาเซียนมีความเชื่อมโยงค่ะกับการเสียชีวิตส่วนเกินหรือว่า excess death เนี่ยนะของประชากรสูงถึงประมาณ 13,000 คนไม่เพียงแต่แค่ชีวิตคนเท่านั้นนะคะแต่ว่าวิกฤตอากาศยังมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายหรือว่าใบเสร็จราคาแพงนะคะที่ภูมิภาคนี้จะต้องร่วมกันจ่ายโดยจากการประเมินด้วยวิธีทางสากลค่ะทั้งการวัดมูลค่าทางสถิติของ1ชีวิตและก็ต้นทุนจาก ความเจ็บป่วยนะฮะพบว่าในปี2561เนี่ยมลพิษทางอากาศจากสภาพจากการเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์จากที่ดินเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สูงมากนะคะราวๆ 7,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ด้วยตัวเลขที่เมื่อสักครู่นี้ได้รวบให้ฟังก็คือมากกว่า 254,000 ล้านบาทเม็ดเงินจำนวนนี้เทียบเท่ากับ 0.1% ค่ะของมูลค่า GDPของทั้งภูมิภาคเลยซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยก็แบ่งเป็นความสูญเสียด้านผลิตภาพนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าประชากรเจ็บป่วยฮะจนทำงานไม่ได้มากถึงราวๆ 35,000 กว่าล้านบาทและยังไม่พอค่ะผู้คนยังต้องหมดเงินไปกับการรักษาพยาบาลสุขภาพของตัวเองความเจ็บป่วยของตัวเองอีกราวๆ 1,100 กว่าล้านบาทอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเป็นตัวเลขที่สะท้อนถึงความเจริญทางวัตถุที่เราต้องแลกเอาสุขภาพเป็นแลกกับการถางป่านะคะแล้วก็กำลังย้อนกลับมาที่สุขภาพของประชาชนและก็รวมไปถึงเงินในกระเป๋าของพวกเราทุกคนนะคะอะไรบ้างนะคะที่มาจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์บนผืนดินที่เป็นตัวการใหญ่ที่สุดเลยนะฮะทีมนักวิจัยซึ่งนำโดยศาสตราจารย์สตีฟยิมเนี่ยนะคะเขาก็ได้ใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์ขั้นสูงค่ะย้อนกลับไปวิเคราะห์ข้อมูลนะคะตั้งแต่ปี2544จนถึง2561เพื่อดูร่องรอยการตัดไม้ทำลายป่าการขยายพื้นที่ทางเกษตรกรรมและก็การเติบโตของเมืองผลปรากฏว่าการเสื่อมโทรมของป่าและการโค่นต้นไม้เนี่ยแหละค่ะเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตส่วนเกินหรือว่า excess death เนี่ยมากถึงเกือบ 30% นะคะคือมันจะมีหลายเหตุผลหลายปัจจัยแต่ว่าการเสื่อมโทรมของป่าและการโค่นต้นไม้นี่แหละเป็นสาเหตุนะที่ทำให้คนต้องมาเสียชีวิตทั้งที่ไม่ควรจะเสียชีวิตเลยเนี่ยมากถึงเกือบ 30% มันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าป่าไม้เนี่ยเป็นเครื่องกรองอากาศธรรมชาติที่ดีที่สุดในโลกค่ะพอเราถางป่าไปตัดไม้ทำลายป่าไปก็ไม่มีตัวดูดซับสารพิษนะทำให้มลพิษร้ายแรงอย่างเช่นฝุ่น PM 2.5 และก๊าซโอโซนเนี่ยซึ่งเป็นตัวการก่อโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดทางเดินหายใจเนี่ยสะสมตัวในชั้นบรรยากาศง่ายขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นทีนี้ก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนสิคะเวลาที่คนในพื้นที่หรือว่าบางครั้งคนในกรุงเทพเองเนี่ยที่ได้รับผลกระทบจาก PM 2.5ไปนานๆต่อเนื่องนะคะโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะว่ามีอนุภาคเล็กมากใช่ไหมคะเข้าไปถึงในร่างกายของเราไปเกาะอวัยวะส่วนต่างๆของเราปอดหัวใจสมองมันก็จะทำให้พวกเราเนี่ยค่ะตายผ่อนส่งนะคะทีนี้มาดูกันว่ามีประเทศอะไรบ้างในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผู้คนกำลังตายผ่อนส่งแล้วก็ต้องแบกรับความเสี่ยงที่หนักที่สุดมี3ประเทศค่ะที่ผลการวิจัยนี้เขาวิเคราะห์ออกมาแล้วนะคะจากตัวเลข excess death หรือว่ายอดผู้เสียชีวิตส่วนเกินที่พุ่งสูงสุดมีอยู่3ประเทศนะฮะนั่นก็คืออินโดนีเซียเวียดนามยังไม่ได้ยินชื่อประเทศไทยใช่ไหมคะอย่าเพิ่งวางใจชื่อของประเทศไทยก็มาค่ะนะคะมี3ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามประเทศไทยนะคะคือเขาไม่ได้เรียงอันดับนะคะว่าอันไหนอันดับ 1, 2, 3แต่ถ้าดูจากสภาพรวมแล้วเนี่ยการที่ไทยเราไปติดอยู่ในอันดับ1ใน3เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องดีแล้วนะฮะผลกระทบทางสุขภาพส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่หนาแน่นมากๆนะคะก็คืออย่างเช่นเกาะชวาของอินโดนีเซียดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดงและแม่น้ำโขงของเวียดนามรวมถึงชุมชนเมืองและพื้นที่ทางการเกษตรแปลงใหญ่ๆ ในประเทศไทยอันนี้เนี่ยก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่ายิ่งเมืองขยายตัวพื้นที่ยิ่งถูกปรับเปลี่ยนเพื่อการพาณิชย์มากเท่าไหร่ชีวิตของประชาชนในพื้นที่นั้นยิ่งตายผ่อนส่งแล้วก็เสี่ยงที่จะเสียชีวิตมากขึ้นไปเงาตามตัวค่ะศาสตราจารย์สตีฟยิมบอกว่าคุณภาพอากาศและสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่เนี่ยควรจะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวตั้งในการวางนโยบายจัดการและบริหารการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างจริงจังเพราะว่าที่ผ่านๆมาเวลามีการประชุมกันเรื่องการใช้ที่ดินการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากที่ดินเนี่ยมักจะมุ่งมองไปที่เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกเอ่ยหรือการที่การจะทำอย่างไรเพื่อที่จะได้ประโยชน์ได้เงินให้ได้มากที่สุดจากการใช้ประโยชน์จากที่ดินโดยที่ไม่มีใครนึกถึงเรื่องมลพิษทางอากาศเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทีมวิจัยชุดนี้นะจึงบอกว่าการอนุรักษ์ผืนป่าที่ยังเหลืออยู่และการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนเนี่ยแหละค่ะจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เราพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอ อกาสเพื่อสุขภาพของประชาชนแล้วก็จะสร้างประโยชน์ที่คุ้มค่าได้ในระยะยาวค่ะก็คงจะต้องถึงเวลาแล้วนะคะที่ประเทศที่อยู่ในข่าย3ประเทศนี้ต้องหารืออย่างจริงจังแล้วมีคณะทำงานอย่างจริงจังถ้าหากว่ายังจำเป็นที่จะต้องใช้แรงงานจากประชากรถ้าหากว่าวันนึงเราไม่มีแรงงานจากประชากรเพราะว่าประชากรตายผ่อนทรงเป็นโรคปอดเป็นโรคหลอดเลือดโรคทางเดินหายใจมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับการที่จะเสกสรรหรือว่าสรรสร้างนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจอะไรดีๆค่ะคุณกนิกาดร.ศักบาคะ
2: ค่ะและนี่ก็คืออาเซียนราวอัพค่ะ
6: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
5: ช่วงอาเซียนราวอัพ
2: ค่ะก่อนพักเบรกนะคะอิหร่านเนี่ยออกมาเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลอิหร่านได้รับข้อตกลงเบื้องต้นกับสหรัฐแล้วนะคะจะมีการเปิดช่องแคบฮอร์มูซแล้วก็ยุติการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐโดยอิหร่านกับโอมานจะเป็นผู้ดูแลนะคะหลังจากที่ข่าวนี้ออกไปค่ะทรัมป์ก็ตั้งโต๊ะแถลงเลยค่ะปฏิเสธรายงานข่าวแล้วก็บอกนะคะบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่โอมานจะเข้ามายุ่งนะคะสหรัฐจะดูแลเองค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเกิดอะไรขึ้นในเกาหลีใต้กับ Starbucks ค่ะที่ AI ช่วยคิดแคมเปญจนเป็นเรื่องค่ะ
7: เช้าทันโลก Worldwide Build Defense My Food
8: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าปะปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
10: ไม่ต้องเยอะถูกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
11: เทรด DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรด DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรด DW 13ผู้นำตลาด DW ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
12: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ Propack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ Propack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
13: กรุงเทพเจ็บมามากพอแล้วทั้งน้ำท่วมรถติดฝุ่น PM 2.5 ปัญหาทางเท้ายาวไปถึงทางรถไฟ28มิถุนายนนี้ได้เวลากาคนที่ใช่ให้เมืองหลวงกับศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่าคนใหม่มาซาวเสียงว่าคนกรุงต้องการอะไรปัญหาไหนต้องแก้ด่วนนโยบายใครโดนใจพักไหนมาแรงแชมป์เก่าลุยต่อหรือจะเป็นใครที่จะมาต่อมาลุ้นไปด้วยกันที่เวทีความคิดฮอตอิชชูเช็คเรตติ้งชิงเก้าอี้ชี้ชะตากทม. 2ทุ่มเป็นต้นไปเริ่ม25พฤษภาคมนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าท
15: ช้าทันโลก Worldwide Well Driven My Food
6: ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะดิฉันจะพาไปเกาหลีไปกันเลยค่ะ
16: Big Story
6: หลายท่านคงสงสัยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยภาพข่าวจากเกาหลีเนี่ยเป็นการประท้วงเอาแก้ว Starbucks นะคะมาทุบหน้าแล้วก็เขียนว่า out ให้ออกไปนะคะแล้วก็ยอดขายรายสัปดาห์ของ Starbucks เกาหลีใต้เนี่ยคุณสักมาภายใน1สัปดาห์นะลดบู๊ก 26.3% จากยอดขายสัปดาห์ก่อนเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องขึ้นมาหลังจากที่ Starbucks เนี่ยเขาออกแคมเปญคือมีแก้วใหม่นะคุณสังมาเขาเรียกว่าแทงแทงเดย์แคมเปญนี้เนี่ยแทงเดย์แทงก็คือหมายถึงรถถังเนอะแล้วก็แก้วใส่กาแฟเนี่ยกาแฟเย็นเนี่ยก็จะเป็นแก้วทรงสูงแล้วก็ตรงๆนะคะออกมาในวันที่18พฤษภาคมทีนี้วันที่18พฤษภาคมสำหรับที่เกาหลีเนี่ยมันมีความหมายอยู่แล้วเพราะนั้นเราเล่าให้ฟังว่ามันเป็นวันรำลึกถึงเหตุการณ์ร้องปราบประชาชนสังหารหมู่ประชาชนในเมืองกวางโจวที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องประชาธิปไตยต่อต้านประกาศกฎอัยการศึกสมัยในพลชนชุนดัววานนะคะในปี1980เนี่ยจนทำให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บพิการสูญหายหลายร้อยคนเลยทีเดียวแล้วก็ในปีนี้ก็รัฐบาลของลีมยองแจเนี่ยนะคะก็ประกาศด้วยว่าจะเอาเขาเรียกว่าเจตนารมณ์ของกวางโจวเนี่ยมาใส่ไว้ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญตรงช่วงหมดนำซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เรียกว่ามีความหมายสำหรับคนที่เรียกร้องประชาธิปไตยครั้งนั้นเนี่ยมันแม้ว่าจะเรียกว่าประชาชนพ่ายแพ้เนอะแต่นำมันซึ่งการเรียกร้องประชาธิปไตยที่เข้มข้นมากขึ้นแต่ว่าคือ Starbucks เนี่ยมาออกแคมเปญนี้แล้วที่สำคัญคุณสังมาคุณผู้ฟังคะสื่อโฆษณาในแคมเปญเนี่ยยังใช้คำว่าทักที่แปลว่าคือมันเป็นเสียงเขาบอกว่าทัก on the desk ก็หมายถึงกระแทกตั้งบนลงบนโต๊ะเนี่ยโอ้ยมันแข็งแรงมากเลยนะไอ้แก้วนี้เนี่ยซึ่งมันไปพร้อมกับคำแถลงที่เรียกว่าผู้คนรับไม่ได้เลยในช่วงปี1980เพราะว่ามีนักศึกษามหาวิทยาลัยโซลเนี่ยเป็นนักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยชื่อว่าพักจงซอลเนี่ยเสียชีวิตตำรวจบอกโอ๊ยไม่ได้ซ้อมทรมานนะแค่เสียงทุบโต๊ะอย่างเงี้ยทักไฟดับเลยนะก็ทำให้แบบว่าตกใจตายพูดอย่างนี้เลยตำรวจแถลงข่าวแบบนี้เลยนะคะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่าทักเนี่ยแบบนี้มันสะท้อนใจผู้คนมากเอ้าไอ้แคมเปญของ Starbucks เกาหลีก็มาใช้อีกนะคะก็เขาก็เลยบอกว่าโหแบบนี้มันเกินไปแล้วคุณสังมาคะเรื่องนี้ก็ทำให้ผู้บริหาร Starbucks เนี่ยออกมาโค้งนะคะ3ครั้งเลยขอโทษนะคะผู้บริหารของเขาเนี่ยซองจองเดี๋ยวนะคะชื่อว่าซองยงจินนะคะประธานบริษัทชินเซแกกรุ๊ปชื่อชินเซแกกรุ๊ปเนี่ยเป็นพวกแชร์โบด้วยนะคะก็คือแบบพวกธุรกิจผูกขาดยักษ์ใหญ่ประเด็นสำคัญคือเขามีการตั้งข้อสังเกตหลายเรื่องนะคะอันนี้ยังไม่นับว่าตอนนี้เขากำลังมีประชาชนกำลังเรียกร้องขอคืนเงินในบัตรเติมเงินเนี่ยเขาเรียกบัตรอะไรนะคุณสังมาบัตรสตาร์บัคเวลาที่เราต้องเติมเงินไปก่อนอะแล้วเวลาซื้อเราก็แค่ยื่นบัตรไปเขาบอกไอ้เงินในระบบเนี่ยตอนนี้นะเท่าที่สำรวจนะคะสิ้นปี2025เนี่ยเงินในระบบเนี่ยมันอยู่ที่ 9,000 กว่าล้านบาทของคนที่เป็นลูกค้าสตาร์บัคถ้าคนเรียกเงินคืนนี่ถึงคราวแบบเรียกว่าไม่ใช่ขาดทุนย่อยยับอาจจะถึงขั้นเจ๊งได้เลยนะคะคือตัวนายชินในจองยงชินประธานกรรมการชินเซแกเนี่ยคนนี้เนี่ยมีชื่อเรื่องที่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนค่อนข้างขวาแล้วก็ไม่ชอบการไม่ชอบการเรียกร้องประชาธิปไตยไม่ชอบเรียกร้องการเท่าเทียมก็สไตล์พวกแชร์โบนะแล้วก็เคยใช้คำที่เรียกว่ามันไม่ค่อยคือไม่ค่อยให้ค่ากับการเรียกร้องประชาธิปไตยฉะนั้นเนี่ยคนก็บอกว่าเนี่ยจงใจหรือเปล่าครั้งนี้ของ Starbucks แต่ว่าพอไปดูเนื้อในจริงๆเนี่ยคุณสัมมาเรื่องนี้เนี่ยนะคะมันเป็นเรียกว่าความไม่อ่อนไหวมากเพียงพอของ AI แล้วก็คนตรวจสอบคือใน Starbucks เนี่ยเขามีทีมทำแคมเปญเนี่ยมันก็จะแบบ
2: ต้องให้มีความคึกคักใช่ไหมคะไปถาม AI ไม่รู้เหมือนกันไม่มีการบอกว่าไปถามตัวไหนมาว่าการจะออกแคมเปญช่วงนี้ออกแคมเปญอะไรดีเนาะแล้วก็ AI มันก็เลยแนะนำว่าให้ออกนี่แหละแก้วแทงเดย์แล้วก็ใช้คำว่าปั๊กเนี่ยกระแทกลงบนพื้นเนี่ยไอ้กระแทกบนโต๊ะเนี่ยไม่สั่นสะเทือนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเรียนอ่านข้อเขียนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พีรพัฒน์โชคสุวัฒนกุลจากนิติศาสตร์จุฬานะคะอาจารย์บอกว่ามันมีบทเรียนเรื่องนี้ที่น่าสนใจอยู่5เรื่องเรื่องแรกก็คือว่า AI cultural blind spot คือ AI เนี่ยมันจะไม่เข้าใจไอ้เรื่องทั้งหมดบริบททั้งหมดหรอกมันก็เห็นวันที่18คนพูดเรื่องนี้เยอะนะรถถังที่เข้ามาปลุกอะไรอย่างเงี้ยนะเดาเอานะคะจากพื้นฐานฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ตระหนักถึงเรื่องนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยการรู้การตระหนักเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนทีนี้เนี่ยถามว่าเอ้าพอ AI คิดมันออกมาเลยเหรอนะคะคือเอาเข้าจริงเนี่ยในระบบเขาบอกว่าในระบบของบริษัทคือเขียนไว้ชัดเจนนะในหน้ากระดาษเนี่ยว่าต้องมีระบบตรวจสอบนะตรวจสอบหลายขั้นตอนแล้วก็จนสุดท้ายตรวจสอบฝ่ายกฎหมายคุณสังกมาคะเขาบอกว่าทีมคิดเนี่ยหลายคนไม่ใช่คนเดียวชั้น approve เนี่ยมีที่จะปล่อยผ่านเนี่ยมีถึง4ชั้นมีตั้งแต่ทีมหัวหน้าทีมหัวหน้าฝ่ายแล้วก็ CEO นะคะผู้ลงนาม approve 7คนนะคะผ่านมาหมดเลย7คนนั้นไม่เคยเปิดอ่าน attach file เลยไฟล์ที่แนบมาไม่เคยเปิดอ่านไฟล์กฎหมายไม่ได้อยู่ในแบบคือพอเอาเข้าจริงไม่ได้อยู่ในรีวิวโปรเซสหรือว่าการตรวจสอบเลยฉะนั้นเนี่ยอาจารย์บอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องปัญหาของคนแล้วนะแต่มันเป็นปัญหาของระบบอะ systematic systemic governance failure ทั้งระบบเลยนะคะซึ่งเราลองเอาเรื่องนี้ไปเทียบกับสิ่งที่เรากำลังทำงานในองค์กรไม่ว่ารัฐเอกหรือเอกชนก็ได้นะคะเรียนคิดว่าเราเรียนรู้เรื่องนี้ไปได้เยอะเลยทีเดียวแล้วก็การมีหลายๆเลเยอร์เนี่ยหลายๆขั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าปลอดภัยมันอาจจะเหมือนกับไอ้ที่เรียกทฤษฎีชีสอะค่ะชีสสวิสเนี่ยที่มันทุกๆรูแบบห่างๆกันแต่ว่าสุดท้ายมันมาโป๊ะพอดีเลยนะคะประเด็นที่3อาจารย์บอกว่าคือถ้าสังเกตเนี่ยสตาร์บัคเกาหลีเองเนี่ยจะแบบว่าเล่าเรื่องเหมือนยอมรับผิดแล้วก็ส่งไปที่ AI นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าแบบเนี้ยมันเรียกว่า AI view ก็คือเหมือนเอาผ้าคลุม AI มาบังหน้าทั้งที่มันเกิดจากระบบ governance ของบริษัทคุณมี4ขั้นตอน7คนผ่าน7คนผ่านไปได้โดยไม่เปิดอีแอทแทคไฟล์เลยอ่ะเป็นไปได้ยังไงอ่ะใช่มั้ยคะอาจารย์บอกว่าเนี่ยเมื่อก่อนนี้หลายคนคงเคยได้ยินเรื่อง corporate view เนอะคือการเอาบริษัทมาเป็นโล่กำบังความผิดส่วนบุคคลแต่ตอนนี้จะมี AI view มีอะไรโทษ AI ไว้ก่อนเนอะแล้วคุณก็ปล่อยให้ AI มันทำโดยที่ไม่ได้พิจารณาเลยเหรอนะคะอาจารย์บอกว่าประเด็นที่4เนี่ยคือ shadow AI กับ mindset ของการเอา AI มาลด cost คือลดต้นทุนเนี่ยจนทำให้ละเลยการตรวจสอบอาจารย์บอกว่าคือ AI เนี่ยมันควรจะมีที่คือใช้อะไรได้บ้างใช้ได้ยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพนักงานเอาของส่วนตัวมาใช้เพราะว่าสะดวกจริงๆถ้ารู้ว่าเรื่องกรณีนี้ไม่ได้คำแนะนำก็คือต้องรีบสร้างระบบมาให้พนักงานใช้อย่างถูกต้องนะคะห้างอย่างเดียวไม่ได้ผลแต่ที่ระวังก็คือว่าคือใช้ AI เพื่อลดเวลาลดคนเนี่ยมันจะกลายเป็นการลดขั้นตอนการตรวจสอบไปด้วยทางที่จริงพอใช้ AI มันต้องตรวจสอบมากกว่าเดิมคุณสองมาเมื่อก่อนเนี้ยเนี่ยจะไม่ค่อยตรวจสอบไอ้เรื่องที่เข้ามาเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยโอ้โหต้องใช้เวลาตรวจมากกว่าหาข่าวอีกอะคุณสองมาหาข่าวเหมือนอย่างกรณีของที่เมื่อกี้เล่าเรื่องนิวซีแลนด์เนี้ยโอ้โหใช้เวลาตรวจมากกว่าที่เราใช้เวลาหาข่าวเยอะมากๆเลยนะคะสุดท้ายเนี่ยอาจารย์บอกว่าเขาเรียกว่า cascading reputation breaks คือบทเรียนสุดท้ายเนี่ยจะเห็นว่าไม่ต้องรอให้กฎหมายให้มีกฎหมายความผิดพลาดมันจะส่งต่อไปที่ฐานลูกค้าแหละแล้วการลงโทษเนี่ยมันรุนแรงมากในโลกธุรกิจทั้งยอดขายตกรัฐบาลร่วมบอยคอต CEO ถูกปลดในวันเดียวนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมแม้ไม่มีกฎหมาย AI governance เนี่ย ก็ควรทำแล้วก็ควรทำให้ดีขึ้นด้วยคือกฎหมายแน่นอนยังต้องทำแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าคุณละเลยการตรวจสอบคือปล่อยให้มันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยถ้าเป็นธุรกิจมันก็แย่ถ้าเป็นองค์กรต่างๆเนี่ยผลกระทบเนี่ยมันก็รุนแรงเราเรียนรู้เรื่องนี้ได้มากเลยนะคะไม่ใช่เพียงอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่ไว้เดี๋ยวแยกต่างหากมาพูดต่างหากในเรื่องนอกเหนือจากเรื่องธุรกิจก็คือกรณีของกวางจูเนี่ยตอนนี้มีหนังสือของมติชนสำนักพิมพ์มติชนก็เพิ่งออกนะคะ

0: รองศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตจันทร์โรจนกิจเนี่ยอาจารย์บอกว่าคือประเทศเกาหลีเนี่ยเป็นประเทศที่เขาไม่ยอมให้ความทรงจำเนี่ยมันหายไปคือไม่อยากให้ลืมอ่ะเราจะสังเกตบ้านเรานี่มันลืมง่ายใช่ไหมหลายๆเรื่องเดี๋ยวมันก็เกิดอีกแล้วประวัติศาสตร์มันจะซ้ำรอยแต่สิ่งที่เกาหลีเขาไม่ยอมเนี่ยเขาไม่ยอมให้ลืมเพราะว่าถ้าลืมเนี่ยมันจะทำให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกเผด็จการจะขึ้นมาอีกตำรวจอยู่ๆจะอุ้มประชาชนหายอัยการจะโทษเรียกว่าแบบปั่นคดีได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนักการเมืองทหารเนี่ยก็มารัฐประหารมายึดอำนาจอีกพวกแชร์โบก็ได้ดิบได้ดีฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ยอมให้ปล่อยให้ความทรงจำสูญหายไปแต่ต้องพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นและนี่ก็คือ Big Story วันนี้ค่ะ
1: Big Story
2: ค่ะกันนิกาเตือนให้ดิฉันดูข่าวผู้นำของเวียดนามมาเยือนประเทศไทยนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวที่ทางเวียดนามมันก็ตีข่าวใหญ่เหมือนกันนะคุณกนิกาบอกว่าเนี่ยผู้นำของเขาเนี่ยมาถึงประเทศไทยแล้วก็ไปลงเครื่องที่จังหวัดอุดรธานีนะคะก็ปรากฏว่าคนรุ่นใหม่ของเวียดนามก็ตามข่าวนะก็เลยกลายเป็นว่าจังหวัดนี้ก็เลยเป็นที่แบบติดตามค้นหาว่าเอ๊ะปกติเวลามาต้องไปแบงคอกให้ความสำคัญกับกรุงเทพทำไมคราวนี้ไปอยู่ที่จังหวัดเล็กๆที่อีสานของประเทศไทยนะคะจริงๆไม่เล็กนะเศรษฐกิจเขาใหญ่เหมือนกันนี่ค่ะปรากฏว่าโอ้พอหลายคนก็คงนึกออกว่าโอ้มันเป็นที่ที่สักเมื่อประมาณ80กว่าปีที่แล้วนะมีคุณลุงอยู่คนหนึ่งนะเขาใช้ชื่อว่าเท่าจิ๋นนะมาอยู่ที่ประเทศไทยเพราะคนไทยหลายๆคนที่อายุสัก10กว่าขวบจำได้เลยว่ามีคุณลุงคนนี้มาอยู่แล้วก็อยู่แบบเขาเรียกอะไรเหมือนกันเนี่ยประหยัดอะบ้านเป็นบ้านแบบบ้านไม้ธรรมดาเนี่ยนะคะแล้วก็มาอยู่ที่อยู่ที่เนี่ยค่ะอยู่ที่อุดรนะคะมาที่บ้านหนองบัวหนองเหล็กนะคะตอนนี้ก็ใกล้ๆสถานีรถไฟอุดร นะอยู่ในเขตเทศบาลเลยคุณกนิกาแล้วก็มาเลี้ยงสัตว์บ้างอะไรบ้างแล้วก็มาเล่นกับเด็กแล้วก็จะชอบบอกให้รักกันสามัคคีกันมันก็คือพื้นที่ที่ผู้นำของเวียดนามเลยค่ะที่การพักเนี่ยนะคะโตเลิมเนี่ยเขามาแล้วเขาก็ไปดูเรื่องของความสัมพันธ์ครบ50ปีไทยเวียดนามแล้วพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มันสะท้อนให้เห็นเรียกว่ารัฐบุรุษคนสำคัญของเขาตอนที่หลบหนีการถูกปราบปรามแล้วกันนิกาก็มาอยู่ที่ประเทศไทยอาศัยอุดรเนี่ยแหละมาอยู่กันเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์นะใช้ชีวิตเหมือนชาวบ้านเลยเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่นะฮะแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของความประหยัดมัธยัสถ์ด้วยแต่จะเชื่อไหมคะว่าคุณลุงคนนี้ไม่ธรรมดาจากนั้นเนี่ยก็รวบรวมกองกำลังแล้วก็สามารถที่จะรวมใจปฏิวัติจนกระทั่งเวียดนามเนี่ยชนะประเทศมหาอำนาจได้ค่ะคุณกนิกาก็หลายคนคงจะคุ้นชื่อนะฮะกอบกู้ในสมรภูมิเดียดเบียนฝูนเองแต่ต้องบอกว่าโอ้ตอนนี้อุดรเนี่ยโดยเฉพาะถนนสีสุขที่เขาบอกเป็นแลนด์มาร์คที่โตเลิมนะฮะท่านผู้นำของเวียดนามไปเนี่ยกลายเป็นคาเฟ่ไทยๆที่คนเวียดนามว้าวมากๆแบบหลากตีมมากค่ะคุณกนิกา
0: ค่ะวันนี้ดิฉันกนิกากิตติเวชกุลค่ะ
2: ฝังเข้ามาสารวัตรค่ะ
0: ค่ะแล้วไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: เช้าทันโลก Worldwide Build Defend My Food
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาส